ที่มีจริงนะคะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนี่ก็เป็นคำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วยังมีอีกมากไหมที่จะนำไปสู่การสามารถที่จะประจักษ์แจ้งในทุกคำที่ได้ฟังเช่นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏต้องเกิดขึ้นถ้าใครเห็นความเกิดเกิดแล้วปรากฏแล้วก็ดับไปขณะนี้ไม่มีใครเห็นการเกิดดับแต่เริ่มเข้าใจว่าความจริงจะเป็นเราได้หรือหลงเข้าใจว่าเป็นเรามานานแสนนานนะคะแต่จากการเพียงได้ฟังแล้วเป็นคนตรงเริ่มเข้าใจว่ามีเราหรือเปล่ามีเห็นซึ่งเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งเห็นซึ่งกำลังมีในขณะนี้โดยไม่ประจักษ์ว่าเห็นต้องเกิดแล้วก็ดับสืบต่อจนปรากฏว่าสิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะคะก็เป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเพราะเหตุว่าเพียงจุดเดียวสภาพเดียวที่เล็กน้อยที่สุดที่กระทบตาและดับไปจะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่นะคะเกิดดับรวมกันปรากฏเป็นสิ่งซึ่งทำให้คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่หารู้ไม่ว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเกิดแล้วก็รวมกันแต่ในขณะนั้นก็คือสิ่งที่เกิดและดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จริงไหมไม่ต้องไปถามใครแต่ฟังแล้วเนี่ยขณะนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะคะต้องมีเห็นอยู่ตลอดไม่ดับไปเลยแต่นี้ได้ยินก็มีคิดนึกก็มีเสียงก็มีทุกสิ่งทุกอย่างก็มีปรากฏว่ามีแล้วมาจากไหนไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นก็อยู่ไปวันๆด้วยความติดข้องเพราะไม่รู้นะคะจึงเข้าใจผิดว่ามีเราเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าไม่มีเราเนี่ยรู้สึกยังไงตอบยากใช่ไหมคะจะตอบทันทีว่าเป็นทุกข์ได้ไหมต้องเป็นคนที่ตรงจริงๆค่ะก็รู้สึกเพียงว่าไม่เคยได้ฟังคำนี้มาก่อนเลยแล้วก็พิจารณาว่าจริงไหมถ้าจริงเท่านี้ไม่พอฟังต่อไปอีกเพื่อที่จะได้ดูว่าคำที่ได้ฟังเนี่ยสอดคล้องกันทั้งหมดเป็นความจริงซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนปาฏิหาริย์จากการที่ไม่รู้มานานเท่าไหร่ในสังสารวัฏก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองค่ะไม่ใช่เข้าใจอย่างอื่นแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงได้จนกว่าจะประจักษ์แจ้งว่าคำนี้มาจากใครถ้าบุคคลนั้นไม่ทรงตรัสรู้จะกล่าวอย่างนี้ได้ไหมแล้วยังแสดงหนทางที่จะให้ค่อยๆละความเป็นเราจนกระทั่งสามารถที่จะถึงเฉพาะรู้เฉพาะทีละหนึ่งลักษณะเป็นไปได้ไหมในเมื่อไม่เหมือนกันเห็นไม่ใช่ได้ยินคิดกับเห็นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะเป็นความจริงซึ่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้น่าอัศจรรย์นี่คือการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้ใครเชื่อใครทำโดยที่ไม่มีความเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกมีจริงๆความหลงผิดเข้าใจผิดก็มีจริงๆทุกอย่างที่มีจริงนะคะไม่ใช่เราเพราะเพียงมีปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกทุกคำนะคะจำไว้มั่นคงค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะพอไม่ฟังลืมแล้วใช่ไหมคะก็ฟังใหม่ก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีความมั่นคงว่าธรรมะคืออย่างนี้มีปัจจัยเกิดขึ้นจากไม่มีเลยแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่จนกว่าจะประจักษ์จริงๆว่าแล้วสิ่งที่เพียงก่อนนั้นไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หมดไปไม่กลับอีกนั่นหรือจะเป็นเราได้เพราะฉะนั้นไม่มีเราค่ะแต่มีธรรมะถ้าเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะความเบาความโล่งใจความไม่ยึดถือว่าเป็นเราจะทำให้ไม่ทุกข์เพราะว่าสิ่งนั้นเกิดระดับทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลยก็ไม่มีแล้วไงเมื่อกี้นี่ทุกข์แต่ว่าตอนนี้ก็ดับไปแล้วแต่ดับไปแล้วนี่แค่คิดกับประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่มีเพียงสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นชัดเจนปรากฏดีเพราะเหตุว่าเพียงหนึ่งต้องปรากฏชัดเจนกว่าหลายๆอย่างรวมกันและเพียงหนึ่งเนี่ยปรากฏกับความเข้าใจด้วยไม่ใช่หนึ่งปรากฏแต่ไม่รู้อะไรเลยแต่หนึ่งปรากฏและก็มีความเข้าใจในสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอื่นเลยนอกจากเป็นสิ่งนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอย่างนี้เดือดร้อนไหมคะกว่าจะถึงความโล่งใจไม่เดือดร้อน
และความโล่งใจนะคะกับการที่จะไม่เป็นอย่างนั้นอีกด้วยความไม่รู้ถ้าสามารถที่จะเป็นปัญญาที่เข้าใจสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ตามปกติมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความรู้สึกซึ่งไม่เหมือนความรู้สึกใดๆซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนเลยความปีติความโล่งใจความเบาใจความโสมนัสจะเป็นยังไงไม่เหมือนอย่างที่ได้ทรัพย์สินเงินทองนะคะได้แล้วก็เสียไปหมดไปแล้วก็ได้อีกแล้วก็เสียใจอีกดีใจอีกไปเรื่อยๆแต่นี้เป็นสิ่งซึ่งไม่เคยปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนี้แต่ปรากฏกับปัญญาไม่ใช่ปรากฏกับเราไม่ใช่ปรากฏกับความไม่รู้แต่ปรากฏกับความเข้าใจถึงขั้นที่สามารถรู้ได้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความไม่ใช่เราไม่เป็นเราเนี่ยนะคะจะค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยและเมื่อมีสภาพธรรมะใดปรากฏขั้นต้นคิดก่อนใช่ไหมเพราะได้ฟังจะให้เกินกว่านี้ได้ไหมไม่มีปัจจัยพอที่จะให้ถึงเฉพาะเพียงหนึ่งเวลานี้ค่ะไม่ใช่หนึ่งเท่าไหร่คะดอกไม้แต่ละดอกกลีบดอกไม้แต่ละดอกและยังอย่างอื่นอีกสารพัดอย่างแล้วก็ถึงเพียงหนึ่งที่ปรากฏจะชัดเจนไหมแล้วกับปัญญาด้วยที่สามารถที่จะเข้าใจว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยเพราะเกิดโดยที่ไม่ได้ไปทำให้เกิดและก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เข้าใจได้จริงได้แต่ต้องตรงสัจจะบารมีเพียงเข้าใจผิดนิดเดียวนะคะจะไปสำนักปฏิบัติไปทำไมคะไปเดินแล้วรู้อะไรอ้าวไปนั่งแล้วรู้อะไรก็ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะรู้ได้แต่จริงถึงที่สุด

0: ปฐมปริชานสูตรว่าด้วยผู้ยังไม่รู้ยิ่งย่อมละสิ่งทั้งปวงไม่ได้จากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2549
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันวันนี้นะคะคือปฐมปริชานสูตรว่าด้วยผู้ที่ยังไม่รู้ยิ่งย่อมละสิ่งทั้งปวงไม่ได้ดูความภิกษุทั้งหลายผู้ที่ยังไม่รู้ยิ่งยังไม่กำหนดรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงยังไม่เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สิ่งทั้งปวงคืออะไรบุคคลผู้ยังไม่รู้ยิ่งยังไม่กำหนดรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ยังไม่เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคือจักขุบุคคลยังไม่รู้ยิ่งยังไม่กำหนดรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ยังไม่เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์รูปจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยบุคคลยังไม่รู้ยิ่งยังไม่กำหนดรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ก็ยังเป็นผู้ไม่ควรสิ้นทุกข์ตรงนี้เดี๋ยวขอเติมนะคะหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นนะคะลิ้นกับรสกายะกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมะมโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยบุคคลยังไม่รู้ยิ่งยังไม่กำหนดรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังละไม่ได้ก็ยังเป็นผู้ไม่ควรสิ้นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ยังไม่รู้ยิ่งยังไม่กำหนดรู้ยังไม่คลายกำหนัดยังไม่ละซึ่งสิ่งทั้งปวงนี้ยังเป็นผู้ไม่ควรสิ้นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลผู้ที่รู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดได้ละได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ควรสิ้นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สิ่งทั้งปวงคืออะไรที่บุคคลรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดได้ละได้เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคือจักขุบุคคลรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดได้ละได้เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์รูปจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยบุคคลรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดได้ละได้ก็เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์ตรงนี้ก็เติมเหมือนกันนะคะหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายะปวดทพะใจธรรมะมโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยบุคคลรู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดได้ละได้ก็เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์ดูความพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้รู้ยิ่งกำหนดรู้คลายกำหนัดได้ละได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงนี้แลเป็นผู้ควรสิ้นทุกข์จบปฐมปริชานสูตรที่4อรรถกถาปฐมปริชานสูตรที่4บทว่าอนัพพิชานังอปริชานังอวิราชยังอัปปะสหังได้แก่ไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายความยินดีไม่ละและในที่นี้บทว่าอวิราเชนโตได้แ ไม่คลายความยินดีไม่หายหิวดังนั้นในพระสูตรนี้เป็นอันตรัสปริญญาแม้ทั้งสามจริงอยู่ด้วยคำว่าอภิชานังตรัสถึงญาตะปริญญาด้วยคำว่าปริชานังตรัสถึงตีรณะปริญญาด้วยสองคำว่าวิราชยังปะสหังตรัสถึงปหานะปริญญาจบอรรถกถาปฐมปริชานสูตรที่สี
2: ่ท่านอาจารย์คะไม่รู้ยิ่งกับรู้ยิ่งเนี่ยขณะนี้มีอะไรบ้างคะมีได้ยินรู้ยิ่งหรือว่าไม่รู้ยิ่งคือถ้าสนทนาธรรมต้องหมายความถึงขณะนี้มีธรรมะให้ไตร่ตรองให้พิจารณาให้สนทนาให้เข้าใจขึ้นดิฉันก็ไม่มีประโยชน์เลยพูดถึงสิ่งซึ่งไม่มีในขณะนี้นะคะแต่ว่าถ้าทราบว่าขณะนี้มีสิ่งซึ่งมีจริงๆแล้วก็รู้ยิ่งหรือไม่รู้ยิ่งท่านอาจารย์คะอย่างเห็นเนี่ยก็มีจริง
3: ค่ะ
2: ก็ทราบว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่ง
3: ค่ะ
2: ทีนี้จะตอบว่ารู้ยิ่งหรือไม่รู้ยิ่งเนี่ยก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าอันนี้คือเรารู้แค่นี้ค่ะท่านอาจารย์คะรู้ว่าเห็นมีจริงเสียงมีจริงแล้วก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่ง
3: แต่ไม่ใช่ให้ตอบให้เข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยค่ะมีคุณสุกัญญามีเห็นหรือว่ามีเห็นแล้วไม่มีใครเลยทั้งสิ้นนอกจากเห็นนี่คือความรู้ยิ่งนะคะซึ่งต่างกับความไม่รู้เวลาที่ไม่รู้เนี่ยค่ะทุกคนก็จะบอกว่ามีเราก็คือมีตัวตนโดยที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีเราคำว่าอนัตตาเนี่ยถ้าเราใช้คำภาษาบาลีเราอาจจะพูดง่ายๆนะคะทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่ถ้าบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนจริงหรือเปล่าหรือเพียงแต่พูดว่าไม่ใช่เราและอะไรไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแม้แต่ความหมายของธรรมะซึ่งเป็นอนัตตานะคะฟังทุกครั้งเพื่อเข้าใจให้ถูกต้องถ้ามีเรามีตัวตนผิดเพราะว่าไม่มีเราไม่มีตัวตนแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มนะคะค่อยๆเข้าใจอย่างมั่นคงเวลาที่เราได้ยินและเราเข้าใจว่าเห็นมีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนมั่นคงหรือยังหรือว่ายังไม่มั่นคงนะคะต้องมีการพิจารณาว่าเพียงกล่าวอย่างนั้นแต่กำลังเห็นเนี่ยลักษณะที่เห็นนั่นแหละไม่ใช่เราแน่นอนแต่ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจนะคะว่าไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏการศึกษาธรรมะก็เพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอนัตตาเนี่ยถ้ากล่าวเผลอๆเป็นอนัตตาตามกันไปกับการที่จะรู้ว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนจริงไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่ว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงปรากฏเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือความจริงที่จะต้องรู้ยิ่งไม่ฉะนั้นจะกล่าวว่ารู้ยิ่งไม่ได้เพราะว่าเพียงแต่ฟังนะคะก็จะเห็นได้ว่าความรู้ขั้นฟังเนี่ยแม้แต่ขั้นฟังเนี่ยก็ต้องตรงที่จะรู้ว่ากำลังฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงให้มั่นคงขึ้นว่าเป็นสภาพธรรมะ
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะกราบใดที่ยังเห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนก็แสดงว่ายังไม่รู้ความจริง
3: อีกนานไหมคะหลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะที่จะพิจารณาค่อยๆเข้าใจว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงแค่ปรากฏมีจริงเมื่อปรากฏแล้วก็แค่ปรากฏด้วยกว่าจะแยกความคิดนะคะซึ่งหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีสัญญาเป็นสภาพจำแล้วก็คิดถึงสิ่งที่จำซึ่งมีรูปร่างสันฐานต่างๆโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะว่ารวดเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ลักษณะของจิตซึ่งเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ไม่มีสีสันวรรณะเลยจะรู้ไหมคะว่ามืดสนิทแล้วก็มีทางที่จะทำให้สิ่งต่างๆปรากฏซึ่งเป็นรูปเนี่ยนะคะห้าทางคือเมื่อมีตาก็ทำให้มีสิ่งที่ปรากฏ แต่ว่าไม่ได้แค่ปรากฏเลยค่ะยังคิดนึกและจำเรื่องราวทั้งหมดจากสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้นี่คือความหมายของตัวตนอัตตาอัตตานุทิฏฐิเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏได้เมื่อมีจักขุประสาทะแต่ถ้าไม่มีจักขุประสาทะนะคะธรรมะนี้จะปรากฏไม่ได้เลยนี่ก็แสดงความเป็นธรรมะทางตาที่รู้ยิ่งค่อยๆเข้าใจไม่ใช่ให้ทำอะไรเลยไม่ใช่ว่าให้ขณะนี้นะคะพยายามไปไม่เห็นเป็นคนนั่นผิดค่ะเป็นตัวเราแต่เริ่มเข้าใจถูกและกว่าจะมีการระลึกได้ที่จะค่อยๆรู้ว่าสิ่งนี้แท้จริงนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยอยู่ในโลกของความคิดจากสิ่งที่ปรากฏทั้งนั้นเลยจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นแจกันเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะถ้าไม่คิดเพียงเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่มีและไม่ใช่หยุดอยู่แค่เพียงโต๊ะเก้าอี้แจกันยังเปิดมาจากไหนเรื่องอะไรมากมายนะคะจากสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเพียงแค่ในความมืดซึ่งมีสิ่งที่ปรากฏแล้วดับไปแต่ความคิดเนี่ยค่ะจะคิดถึงสิ่งเหล่านั้นและก็จะจำไว้แล้วก็ไม่รู้เลยว่าขณะนั้นน่ะมืดแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่มืดแต่เรื่องราวต่างๆเนี่ยมืดเพราะแม้ไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ยังนึกถึงได้โดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยหลับตาแล้วก็คิดได้สารพัดอย่างอยู่ในห้องมืดนะคะไม่มีอะไรเลยก็ยังคิดได้สารพัดอย่างจากสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นที่รู้ยิ่งก็คือรู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะจนกว่าจะถึงไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วหมดไปมิฉะนั้นจะละความเป็นตัวตนเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ค่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วก็ไปนั่งทำอะไรขึ้นมาแล้วก็บอกว่าละแล้วแต่ทางตาเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะคลายการที่เคยหลงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเริ่มรู้นะคะแม้ขณะนี้ก็คืออยู่กับความคิดซึ่งหลังเห็นก็คิดแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่ดับแล้วก็ยังคิดต่อไปจนเหมือนกับรวมเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อคืนนี้คุณสุกัญญาหลับสนิทหรือเปล่าคะสนิทค่ะเมื่อวานนี้ทั้งหมดเหตุการณ์ต่างๆที่เห็นได้ยินคิดนึกสนุกสนานอยู่ที่ไหนในขณะที่กำลังหลับสนิท
4: ไม่มี
3: วันนี้ก็เหมือนเมื่อวานนี้ค่ะแต่ละวันก็เหมือนกันสาระอยู่ที่ไหนลืมตาเกิดขึ้นก็ต้องเห็นต้องคิดไปวันๆนะคะสุขทุกข์ไปมากเรื่องจนกระทั่งพอถึงหลับสนิทหมดเลยไม่เหลือละจริงหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่ยังไม่หลับก็เป็นอย่างนั้นแหละจนกว่าจะรู้ความจริงคือรู้ยิ่งแต่กว่าจะรู้ยิ่งนะคะต้องมีความมั่นคงว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้นะคะต้องเข้าใจความจริงขั้นฟังแล้วก็มีการค่อยๆเข้าใจขึ้นในขณะที่สภาพนั้นปรากฏให้เข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีลักษณะเท่านี้เองนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องคิดทั้งหมด
4: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์กล่าวว่าเหมือนกับขณะนี้เหมือนกับหลับ
3: นี่ได้ค่ะตอนหลับไม่มีอะไรเลยหลงสนุกเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยนะคะและก็ไม่เหลือวันนี้จากขณะนี้ไปจนถึงก่อนหลับสนิทก็เป็นอย่างนั้นพอถึงเวลาหลับสนิทก็สาระอยู่ที่ไหนของวันนี้หายไปหมดเลยรุ่งขึ้นอีกวันก็ตื่นขึ้นเห็นอีกได้ยินอีกก็มากเรื่องอีกใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็หมดเรื่องเมื่อหลับสนิทเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมีอะไรเหลือที่เป็นเราหรือเป็นตัวตนเมื่อวานนี้จะกลับมาอีกไม่ได้พรุ่งนี้นะคะให้วันนี้กลับไปเป็นพรุ่งนี้ก็ไม่ได้แล้วก็เป็นอย่างนี้คือจิตเกิดขึ้นแล้วก็ไปตลอดไม่ว่าจะเป็นเห็นได้ยินสังสารวัฏนะคะไม่สิ้นสุดเลยตราบใดที่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้น
4: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะที่กล่าวว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยหมายความว่ายังไง
3: ค่ะวันนี้เห็นดับหรือยังคะ
4: เห็นดับ
3: แน่ใจเลยค่ะกำลังดับหรือเปล่า
4: ไม่ใช่
3: ค่ะแล้วเมื่อไรดับยังไม่ได้ประจักษ์ ฟังเข้าใจนี่คือเข้าใจความจริงความจริงที่จะประจักษ์ไม่ต่างกับขณะนี้เลยแต่ปัญญาไม่ถึงระดับที่จะประจักษ์แล้วคลายความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเห็นนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆนั่นคือความหมายค่ะเพราะเหตุว่าเมื่อมีการเห็นนะคะบางกาละก็ทำให้สุขบ้างบางกาละก็ทุกข์บางกาละก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข
4: ์แต่ว่าจากที่ศึกษามาเนี่ยจักขุวิญญาณเนี่ยมีอุเบกขาเวทนาเกิดร่วมด้วย
3: ค่ะแล้วก็ดับไปแล้วไงคะหลังจากดับไปแล้ว
4: ก็มีจิตอื่นเกิด
3: ค่ะแล้วรู้สึกยังไงในสิ่งที่เหมือนปรากฏเหมือนไม่ดับเพราะมีจักขุวิญญาณเกิดขึ้นจึงเห็นแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร
4: อย่างนี้เวทนาที่กล่าวถึงก็ไม่ได้หมายความถึงเวทนาที่เกิดร่วมกับจักขุวิญญาณ
3: แน่นอนค่ะแต่หมายความว่าเนื่องจากการเห็นวันนี้ทั้งวันที่เห็นนะคะก็ลองดูเวทนาความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างจากเห็น
4: แล้วสุขทุกข์ที่กล่าวนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นทุกขกายะหรือสุขทางกาย
3: ถ้าไม่ได้แสดงโดยนัยยะ5นะคะก็รวมโสมนัสกับสุขโสมนัสกับทุกข์ค่ะไม่ได้แยกทางกายทางใจการศึกษาธรรมะไม่ใช่ติดอยู่ที่ชื่อนะคะแต่เข้าใจความหมายของคำในขณะที่กล่าวถึงเรื่องสุขทุกข์เนื่องจากการเห็นเพราะมีจักขุสัมผัสสัมก็ไม่ใช่กล่าวเฉพาะขณะจิตค่ะ
4: ท่านอาจารย์คะทำไมถึงเป็นเหตุให้เกิดสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆในชีวิตประจำวันซึ่งจริงๆมีจริง
3: เพราะไม่รู้ไงคะใครเห็นแล้วไม่ทุกข์บ้างใครเห็นแล้วไม่สุขมีไหมคะผู้ที่ไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นก็เมื่อเข้าใจขึ้นก็จะรู้ว่ายังมีกิเลสก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะ
4: เหมือนอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเมื่อตื่นขึ้นมาก็มีความติดข้องอย่างนั้นใช่ไหม
3: ค่ะ
4: กราบขอบพระคุณ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับสิ่งทั้งปวงคืออะไรเนี่ยท่านก็อธิบายไว้นะครับซึ่งก็ได้ความเข้าใจว่าก็คือสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแล้วในความลึกซึ้งที่ท่านกล่าวถึงรู้ยิ่งแล้วก็กำหนดรู้หรือว่าปริชานังรู้รอบเนี่ยครับก่อนที่จะละคลายเพราะนั้นก่อนที่จะละคลายความติดข้องในสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะครับท่านแสดงว่าต้องรู้ยิ่งแล้วก็รู้รอบนะหรือว่ากำหนดรู้นะก่อนที่จะละคลายกราบเรียนถามท่านอาจารย์ได้อธิบายนะครับว่ารู้ยิ่งกับรู้รอบหรือว่ากำหนดรู้เนี่ยนะครับจะมีความต่างกันของปัญญาอย่างไรครับก่อนที่ซึ่งก่อนนั้นปัญญาก็เพียงแค่เริ่มรู้บ้างเริ่มรู้สภาพธรรมะทีละเล็กทีละน้อยทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างอันนั้นยังไม่ใช่เป็นปัญญาที่รู้ยิ่งใช่ไหมครับแล้วก็ปัญญาที่รู้ยิ่งเนี่ยก็ยังไม่ใช่ปัญญาที่กำหนดรู้หรือว่ารู้รอบนะครับ
3: ค่ะก็คงไม่ติดที่คำนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะขณะที่ฟังเนี่ยค่ะยังไม่ได้รู้ยิ่งแน่ในขณะที่กำลังเห็นและก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าเริ่มมีความเข้าใจถูกในขั้นฟังที่จะรู้ว่าปัญญาที่จะรู้ยิ่งไม่ใช่รู้อย่างอื่นข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏนะคะถ้าไม่ใช่ปัญญาอวิชชาไม่สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงได้เลยแต่วิชาก็มีหลายระดับขั้นฟังก็เริ่มที่จะเข้าใจแต่ความเข้าใจเนี่ยเมื่อเทียบกับการที่จะประจักษ์แจ้งหรือรู้ยิ่งเนี่ยก็ไกลกันมากเพราะเหตุว่าแม้แต่จะกล่าวว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเนี่ยลองคิดดูก็แล้วกันเพราะอะไรถึงจะค่อยๆเข้าใจตามนั้นได้หรือจะกล่าวได้เมื่อไหร่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าถ้าเป็นผู้ตรงนะคะฟังเข้าใจแต่สิ่งที่ปรากฏด้วยความรวดเร็วเลยค่ะก็ยังคงเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จำมาตลอดนะคะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงขณะนี้ก็จำได้หลายอย่าง เพราะว่ามีสัญญาความจำแต่ว่าพอฟังธรรมะแล้วเนี่ยค่ะการฟังธรรมะที่ได้เข้าใจแล้วเนี่ยก็เริ่มนะคะที่จะรู้ว่าปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นเพียงธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งนี่ค่ะมีความมั่นคงหรือยังว่าสามารถที่จะรู้ความจริงถ้าจะกล่าวถึงใครที่กำลังพูดนะคะก็คือมีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็พูดตามความคิดนึกและสิ่งที่ปรากฏก็ยังคงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตานั่นแหละแต่ในความรู้สึกเนี่ยเหมือนเป็นคนอื่นเยอะแยะหรือว่าเป็นคนหนึ่งคนใดที่เรากำลังพูดด้วยนี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าปัญญาจะถึงระดับขั้นที่ละนะคะคลายความไม่รู้เนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็เป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าลักษณะของธาตุที่ปรากฏทางตาจริงๆนะคะก็เพียงปรากฏแต่ว่าความคิดนึกเนี่ยค่ะแม้แต่จะพูดนะคะก็เหมือนกับพูดกับคนหนึ่งคนใดแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้เปลี่ยนแต่ความคิดนึกเข้าใจว่ากำลังพูดกับคนหนึ่งคนใดอยู่ถูกต้องไหมคะนี่คือการพิจารณาจนกว่าจะเข้าใจที่จะคลายความเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เคยยึดถือว่าเห็นคนนั้นความจริงก็คือว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาแน่นอนแต่ว่าขณะนั้นนะคะกำลังคิดและก็กำลังพูดและกำลังเข้าใจว่ามีคนนั้นอยู่ในสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นความรู้ยิ่งเนี่ยจะห่างไกลกับความรู้ขั้นฟังเพราะว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าถ้าไม่อาศัยการฟังจะไม่รู้ความต่างของขณะที่เป็นสติสัมปชัญญะกับสติเพียงขั้นฟังเรื่องของสภาพธรรมะ
5: ใช่ใช่ครับความรู้ยิ่งเนี่ยจะต้องเป็นการรู้สภาพธรรมะโดยตลอดทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยจึงจะเป็นความรู
3: ้ค่ะสติจะเกิดพร้อมกันทีเดียวหลายๆทางไม่ได้นะคะแล้วก็เลือกที่จะให้สติเกิดทางนั้นทางนี้ก็ไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าสติปัฏฐานกำลังระลึกลักษณะใดถ้ามีความเข้าใจจริงๆเนี่ยไม่ต่างยิ่งเสียงทางหูเนี่ยนะคะทุกคนก็บอกว่าสั้นนิดเดียวแต่ทางกายก็ต้องอย่างนั้นด้วยรวมทั้งทางตาก็ต้องอย่างนั้นด้วยนี่คือความรู้ยิ่งและความรู้จริงในสภาพธรรมะซึ่งต่างกันนะคะเห็นและคิดได้ยินเสียงและคิดกระทบสัมผัสและคิดสภาพที่ปรากฏ

0: ต่างๆไม่สงสัยเลยลักษณะนี้เท่านั้นที่ปรากฏแต่คิดนึกนั้นไม่ใช่กำลังเห็นแต่ว่าหลังเห็นแล้วจึงคิดแต่ว่าเร็วมากเหมือนกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางกายก็ต้องเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้ารู้จริงนะคะจะต่างกันไหมคะแต่ว่ากว่าจะรู้แต่ละทางเนี่ยนะคะไม่ใช่ตัวตนที่ตั้งใจจะรู้แต่มีความเข้าใจถูกต้องในความที่ธรรมะเป็นอนัตตามีความอดทนนะคะที่จะเห็นความต่างของขณะที่สัมมาสติเกิดโดยไม่ได้เตรียมตัวโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยคือความเข้าใจอย่างมั่นคงที่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะจะเข้าใจขึ้นก็ต่อเมื่อกำลังรู้ตรงลักษณะนั้นนั่นคือสติสัมปชัญญะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงพอนะคะสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดก็มีความเป็นตัวตนเนี่ยค่ะหลากหลายที่จะพยายามทำหน้าที่ของสังขารขันธ์แต่ด้วยความเห็นผิดว่านั่นคือหนทางเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะคะกับสัมมาสติซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยขณะนั้นลักษณะจะต่างกันมากและก็ต้องรู้จริงๆว่าขณะนั้นนะคะไม่มีการที่เป็นเราที่พยายามที่จะไปให้เกิดขึ้นแต่ว่ามีแล้วขณะนั้นแม้ชั่วขณะแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นจริงคือกำลังเป็นปกติอย่างนี
1: ้แต่ถ้าอาจารย์ครับก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเห็นตรงนี้เพราะว่าที่อาจารย์อธิบายว่าแม่กำลังเห็นกำลังเหมือนกับสนทนากับบุคคลนี้กำลังพูดกับบุคคลนี้นะครับแต่จริงก็เป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางใจอะไรเนี่ยฮะแต่ว่าพอฟังอย่างนี้แล้วก็ดูเหมือนอยากจะให้เห็นเป็นสภาพธรรมะซะเลยไม่อยากให้รู้ว่าเป็นคน
0: ค่ะก็ยังไม่ออกจากกรงของกิเลสคือกรงของโลภะนะคะครอบงำไว้ที่ไม่อยากอย่างนั้นก็อยากอย่างนี้ไปไหนไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าอยากก็ไปตามความอยากซึ่งไม่ใช่ปัญญาอยากไม่ใช่ปัญญาเลยปัญญาคือความเห็นถูกว่าธรรมะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ความเข้าใจที่เริ่มเข้าใจและมีความมั่นคงขึ้นเท่านั้นที่จะทำให้เริ่มรู้ว่าขณะนี้นะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจริงๆและก็จะมีการค่อยๆรู้ค่อยๆ คลายด้วยเพราะเหตุว่าถ้าไม่คลายจะประจักษ์สภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งเกิดดับไม่ได้อวิชชากำลังปิดบังอยู่นะคะสนิทไม่ให้เห็นเลยว่าขณะนี้ค่ะเป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏ
1: ท่านอาจารย์ครับเรามีคำที่ท่านอธิบายในอรรถกถานะครับว่ายาตะปริญญาที่ว่ารู้ยิ่งเนี่ยครับ
0: ค่ะญาตปริญญาต้องเป็นการที่ไม่ใช่ขั้นฟังและก็ไม่ใช่ขั้นที่สติสัมปชัญญะเพิ่งเริ่มจะเกิดเริ่มจะเกิดจะเป็นปัญญาที่รู้ชัดไม่ได้เพียงครั้งสองครั้งที่สติสัมปชัญญะเกิดหรือสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่ใช่เหตุนะคะนอกจากว่าปัญญานั้นถึงคราวที่สมบูรณ์ก็สามารถที่จะแทงตลอดลักษณะซึ่งไม่ใช่ตัวตนขณะนั้นนะคะรู้รอบเพราะไม่มีสิ่งอื่นปรากฏรู้รอบในลักษณะของสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่ปรากฏจึงเป็นญาตปริญญาด้วยเหตุนี้นะคะญาตปริญญาจึงเป็นนามรูปะปริเฉทญาณนะขณะนั้นเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งนะคะไม่ใช่เป็นปัญญาที่เพิ่งเริ่มต้นแต่ลักษณะของธาตุรู้กับลักษณะของรูปต่างกันตามความเป็นจริงเป็นปกติตามปกติไม่ผิดปกติ
1: ใช่ใช่ครับแล้วตีระปริญญาที่ต่างระดับกับญาต
0: ปัญญาต้องเจริญขึ้นอีกค่ะก่อนที่จะถึงอุทยพยายานก็จะต้องมีวิปัสสนาญาณหลายขั้นต่อจากนามรูปะปริเฉทญาณนะแต่ส่วนใหญ่นะคะเราจะศึกษาคำปัจจยปริคหญาณนะต่อจากนามรูปะปริเฉทญาณนะแค่นี้ก็ต้องศึกษาแล้วใช่ไหมคะแม้แต่โดยชื่อเป็นวิปัสสนาญาณเป็นปัญญาที่แทงตลอดทำไมใช้คำว่าปัจจยปริคหญาณะเป็นการแสดงถึงความมั่นคงนะคะในขณะที่ประจักษ์ความเกิดขึ้นว่าสิ่งนั้นเนี่ยค่ะไม่ได้มีใครบันดาลเลยแต่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่าไม่มีชื่อนะคะที่จะไปบอกว่าโดยอารมณปัจจัยหรือว่าโดยเหตุปัจจัยหรือว่าโดยอนันตระปัจจัย

0: ไม่มีชื่อเลยเพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนจะมีความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญญาที่สามารถที่จะกล่าวชื่อได้นะคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นกำลังประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ว่าจากการศึกษาที่ได้ศึกษามาแล้วเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญญาของผู้ที่ได้ศึกษามานั้นนะคะสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นปัจจัยอะไรในขณะนั้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าไปมีชื่ออารมณปัจจัยในขณะนั้นแต่ว่าปัญญาการที่รู้ว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดโดยที่ไม่มีใครทำเลยขณะนี้โดยขั้นการฟังนะคะเข้าใจแค่เข้าใจใช่ไหมคะไม่มีใครทำเสียงได้ไม่มีใครทำได้ยินไม่มีใครทำความเพียรให้เกิดกับจิตนั้นจิตนี้ไม่เกิดกับจิตนั้นจิตนี้ไม่มีใครไปทำได้เลยนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขณะฟังนี่เข้าใจอย่างนี้แต่ขณะที่ประจักษ์ลักษณะที่สภาพนั้นเกิดต่างกับขณะที่เพียงฟังแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจเนี่ยก็ต้องต่างกันแต่แม้กระนั้นนะคะขณะนั้นก็ไม่มีชื่อถ้าเกิดนึกถึงคำก็เป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งแล้วซึ่งปรากฏว่าเป็นธาตุซึ่งต่างกับธรรมะอื่นนี่ก็เป็นการที่จะรู้ว่าไม่ใช่มีการที่เราจะเอาชื่อมาเทียบเคียงนะคะแต่ต้องเป็นระดับขั้นของปัญญาที่ประจักษ์ขณะนั้นแล้วแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะมีความคมกล้ากว้างนะคะหรือลึกหรืออะไรก็แล้วแต่ของแต่ละบุคคลไปที่จะรู้ในความเป็นปัจจัยของสภาพธรรมนั้นโดยไม่มีชื่อแต่หมายความว่าเมื่อสภาพนั้นเกิดทุกคนรู้ไหมคะขณะนั้นจากฟังรู้กับขณะที่สภาพธรรมนั้นเกิดโดยสติสัมปชัญญะขณะนั้นสมบูรณ์พร้อมและเป็นการประจักษ์แทงตลอดทางมโนทวารการเกิดก็คือการเกิดของสภาพธรรมนั้นแต่ปัญญาต่างขั้น
1: อาจารย์ครับแล้วที่ท่านแสดงโดยลำดับว่าก่อนที่จะละคลายจริงๆในการติดข้องในสภาพธรรมะเนี่ยคือกว่าจะถึงปัญญาขั้นปหานะปริญญาที่เป็นการละคลายความติดข้องนะครับปัญญาก็ต้องเจริญตั้งแต่ขั้นรู้ยิ่งแล้วก็คือญาตะปริญญากับตีรณะปริญญาทำไม
0: เพราะฉะนั้นโดยการศึกษานะคะทุกคนก็จะกล่าวได้ว่าญาตะปริญญาได้แก่วิปัสสนาญาณอะไรตีรณะปริญญาได้แก่วิปัสสนาญาณอะไรนั่นชื่อไม่มีทางที่จะรู้เพราะว่าสภาพธรรมนั้นยังไม่ได้เกิดแต่เมื่อเป็นปัญญาซึ่งเกิดนะคะก็จะรู้ได้ว่าแค่นั้นไม่พอเลยค่ะเพราะว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยไม่ได้ตลอดไปเหมือนขณะนี้ค่ะขณะที่เข้าใจก็มีเสียงขั้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่ต่างระดับเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าแม้วิปัสสนาญาณก็ชั่วขณะที่สามารถแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นโดยปัจจัยว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะใดซึ่งไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างขณะนี้ค่ะเป็นความรู้ขั้นฟังจะรู้ไหมคะว่าต่อไปข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นและถ้าเป็นวิปัสสนาญาณะจะสามารถไปรู้ไหมว่าจะไปรู้อันนั้นแหละเพราะว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นเลยเหมือนกับการที่แต่ละท่านในอดีตนะคะได้ฟังพระธรรมได้อบรมปัญญาจะรู้ไหมคะว่าจะเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันในชาติที่เป็นใครไม่มีทางจะรู้ได้เลยเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นขณะนี้เช่นเดียวกันนะคะกำลังค่อยๆเข้าใจขึ้นสภาพธรรมะซึ่งเกิดเพราะการปรุงแต่งจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าขณะต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรโดยเฉพาะในชาติหนึ่งหรือชาติหน้าเนี่ยบอกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าปัจจัยที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยถึงการละที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะใดก็รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเพิ่มความเข้าใจถูกในความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าแค่นั้นก็ไม่สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับตราบใดที่ทางตาเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะจริงๆที่เพียงปรากฏไม่ใช่ขณะที่คิดนึกว่าเป็นคนนั้นคนนี
2: ้อาจารย์คะรู้ยิ่งเนี่ยคือรู้ความจริงไม่ใช่รู้ขั้นฟังทีนี้พอไปถึงกำหนดรู้กำหนดรู้เนี่ยถ้าเราจะพอสรุปได้ไหมคะว่าคือสติปัฏฐานเกิด
0: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของคำแต่ละคำต้องเข้าใจถ้า ้าใช้คำว่ากำหนดทำไงคะ
2: คือในพระสูตรเนี่ยท่านจะใช้คำว่ากำหนดตลอด
0: พระสูตรไม่ใช่ภาษาไทย
2: ฮะตอนนี้ท่านถึงได้อยากจะถามท่านอาจารย์ว่าคำว่ากำหนดเนี่ยหมายเอาว่าคือสติปัฏฐานเกิดใช่หรือเปล่า
0: คือในขณะนี้นะคะถ้าเป็นคนในยุคนั้นเนี่ยพูดภาษาบาลีกันรู้เรื่องแต่ภาษาบาลีเราใช้เนี่ยเราจะไม่เข้าใจเลยต้องแปลและเวลาแปลเนี่ยขึ้นกับว่าเข้าใจความหมายของคำนั้นแค่ไหนหรือว่าเพียงแปลและใช้คำอย่างใช้คำว่ากำหนดเนี่ยคนรับก็รับต่อก็กำหนดกันไปกำหนดไปเรื่อยแล้วกำหนดอะไรคะเป็นปัญญาอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าฟังนะคะในภาษาหนึ่งแล้วแต่ว่าภาษาบาลีเนี่ยมีหลายคำนะคะแต่หลายหลายคำเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่แสดงถึงปัญญาแต่ละขั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปใช้คำไหนหรือว่าเราจะเข้าใจในภาษาของเราซึ่งถ้าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นจริงก็ต้องตรงกันนะคะแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะใช้คำไหนเช่นขณะนี้ค่ะมีสภาพธรรมะแน่นอนนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องพูดจะมาพูดเรื่องอะไรกันใช่ไหมคะแต่ว่าสภาพธรรมะที่มีเนี่ยค่ะขั้นฟังเข้าใจว่าเป็นธรรมะหรือว่าขั้นรู้ลักษณะธรรมะเนี่ยค่ะคือภาษาไทยเราใช้คำว่ารู้และเข้าใจกำลังฟังเนี่ยถ้าถามดูว่าเข้าใจไหมนะคะถ้าตอบว่าเข้าใจก็เป็นระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเข้าใจอะไรเข้าใจความหมายลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆจะใช้คำอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นคำที่เราเข้าใจอย่าไปใช้ตามๆกันมาในคำที่เราไม่เข้าใจแต่ก็พูดตามนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นความเข้าใจจะเห็นได้ว่าความเข้าใจคือปัญญาตามลำดับขั้นซึ่งถ้าไม่มีการฟังเลยเนี่ยใครจะคิดเองได้คะว่าขณะนี้เป็นธรรมะถ้าใช้คำว่าเป็นธรรมะก็คือว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือฟังให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่เป็นธรรมะที่มีจริงเนี่ยค่ะจะใช้คำว่าอะไรในภาษาบาลีก็แล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจอย่างนี้ไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ถูกต้องหรือผิดในเมื่อขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏและฟังให้เข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นธรรมะฟังจนกว่าจะรู้แจ้งในความเป็นธรรมะซึ่งใช้คำว่ารู้ยิ่งหรือจะใช้คำว่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งในภาษาไทยและในภาษาบาลีนะคะแต่ไม่ใช่ความรู้เพียงขั้นฟังแค่นี้ค่ะแต่ว่าจะเป็นคำกำหนดจะเป็นคำรู้ยิ่งจะเป็นคำอะไรก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปคิดถึงความหมายที่จะเข้าใจเพียงคำแต่ว่าให้รู้ว่าขณะนี้มีลักษณะของธรรมะนะคะและความเป็นผู้ตรงก็คือว่ากำลังฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเนี่ยค่ะแค่นี้ก่อน
2: ตกลงก็ใช้คำกว้างๆ ว่าถ้ารู้ยิ่งเนี่ยคือรู้ความจริงถ้ากำหนดรู้ก็คือปัญญาตาม
0: ใช่คำเดิมอีกกันนะคะกำหนดรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเดี๋ยวนี้ได้ไหม
2: ตามคือที่ฉันจะถามตามพระสูตรนะ
0: ตามพระสูตรต้องเข้าใจว่ากำหนดแปลว่าอะไรใช่คำว่ากำหนดเนี่ยค่ะ
2: ท่านอาจารย์ก็ให้คำอธิบายแล้ว
0: ไม่ใช่ตัวดิฉันแต่ต้องเป็นคนฟังค่ะที่คนฟังคนไตร่ตรองคนพิจารณาเข้าใจว่าอย่างไรเป็นความรู้ของแต่ละบุคคลการที่แต่ละบุคคลฟังเนี่ยนะคะเพื่อเป็นความเข้าใจของตัวเองเป็นความรู้ของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นในภาษาอะไรก็ตามแต่ต้องเป็นความเข้าใจของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำที่เราเข้าใจได้จะผิดไหมในขณะนี้มีธรรมะนะคะและเรากำลังฟังเรื่องธรรมะและก็เข้าใจเรื่องราวของธรรมะจะใช้คำอะไรในภาษาบาลีก็ได้สุตตมยปัญญาปัญญาสำเร็จจากการฟังก็ได้ใช่ไหมคะฟังและไตรตรองพิจารณาก็เข้าใจอีกก็ได้แต่ถ้ามีคำอะไรซึ่งในภาษาไทยเนี่ยไม่ชัดเจนและก็ไม่เข้าใจและเรายังคงใช้คำนั้นอยู่และเราจะเข้าถึงความหมายของคำหรือสภาพธรรมะได้อย่างไรแต่ขณะนี้ค่ะมีธรรมะและก็ฟังเพื่อที่จะให้ถึงการรู้ว่าไม่ใช่เราเลยสักอย่างเดียวจนกว่าจะประจักษ์แจ้งประจักษ์แจ้งนี่ไม่ใช่หมายความว่าเพียงขั้นฟังและคิดนะคะแต่แทงตลอดในลักษณะซึ่งเป็นธรรมะตรงตามที่ได้เข้าใจนี่คือภาษาไทย แต่ภาษาบาลีภาษาไทยแปลจะใช้คำอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าต้องเข้าใจว่าระดับของความเข้าใจได้ต่างกันถ้าไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียวจะใช้คำว่าปัญญาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญากับความเข้าใจเนี่ยจะต่างกันไหม
3: ต
0: ่างยังไงคะ
3: เข้าใจก็คือปัญญา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือในภาษาไทยใช้คำว่าเข้าใจแต่ภาษาบาลีเนี่ยใช้คำว่าปัญญาแต่ความเข้าใจมีหลายระดับถูกต้องไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ภาษาบาลีก็ใช้คำหลายหลายคำในภาษาบาลีแต่ก็คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่กำลังเป็นจริงและกำลังฟัง
4: อาจารย์คะจากที่พูดถึงเรื่องสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาในดิฉันพอเข้าใจเพราะสุตคือฟังแล้วก็เข้าใจจนกระทั่งถึงเริ่มที่จะพิจารณาแล้วล่ะว่าสภาพธรรมขณะนี้อะไรปรากฏจนกระทั่งถึงขั้นสติปัฏฐานเกิดก็คือขั้นภาวนาอันนี้รู้สึกแบ่งได้อย่างชัดเจนนะท่านอาจารย์แต่พอมาถึงเรื่องยาตะปริญญาจิรณะปัญปริญญาปหานะปริญญาตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่าท่านเอาหลักอะไรที่จะมาแบ่งว่าเป็นขั้นนี้ขั้นนี
0: ้ค่ะเป็นวิปัสสนาญาณทั้งหมดค่ะ
4: แต่ว่าก็เป็นวิปัสสนาญาณของแต่ละขั้น
0: ถูกต้องวิปัสสนาญาณทั้งหมดนะคะจะเป็น3ปริญญาเท่านั้น
4: ค
0: ือยาตะปริญญาติรณะปริญญาปหานะปริญญา
4: เรียนถามเหตุผลว่าทำไมต้องแบ่งอย่างนี้ค่ะ
0: ไม่ใช่แบ่งนะคะธรรมะเป็นจริงอย่างไรทรงแสดงให้เข้าใจความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นอย่างนั้นปัญญาขั้นฟังจะต้องมาแบ่งไหมคะว่าเป็นขั้นคิดหรือขั้นอะไรต่างแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นวิปัสสนาญาณที่หนึ่งไม่ใช่ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าและจะให้เป็นอย่างเดียวกันได้ยังไงแม้แต่ปริญญาก็ต้องต่างกันข้อสำคัญที่สุดนะคะถ้าไม่ใช่วิปัสสนาญาณะไม่ใช่ปริญญาไม่ใช่ว่าคิดแล้วก็ได้ปริญญาหรือว่าไปสอบก็ได้ปริญญานะคะแต่ว่าปริญญานี้ก็คือการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นความรู้แจ้งค่ะรู้รอบเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะนั้นปรากฏกับปัญญาที่สามารถแทงตลอดทางมโนทวาร
4: ค่ะค่ะเพราะสักครู่นี้ก็ได้ฟังคำบรรยายก็กล่าวไว้เหมือนกันนะว่ายาตะปริญญาเนี่ยไม่ใช่ขั้นฟังแล้วก็ไม่ใช่ขั้นที่สติปัฏฐานเกิดนิดๆหน่อยๆด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นความต่างกัน
0: ถึงสติปัฏฐานจะเกิดมากแต่ไม่ใช่ขณะที่ประจักษ์แจ้งแทงตลอดก็ไม่ใช่วิปัสสนาญาณ
4: และก็ไม่ได้รู้รูปนามทั้งสองอย่าง
0: ไม่ใช่การประจักษ์แจ้งค่ะเป็นความค่อยๆเข้าใจขึ้น
5: อาจารย์ครับพอดูศัพท์ในพระสูตรทุกพระสูตรเลยไม่ว่าจะคำว่ารู้ยิ่งกำหนดรู้หรือว่าคลายกำหนัดหรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับว่าศัพท์เนี้ยสำหรับคนที่เขามีปัญญาแล้วที่จะรู้สภาพธรรมความเป็นจริงแล้วเวลาเรามาศึกษาใช้กับคนที่เป็นบุรุษชนเนี่ยก็ทำให้ไปตีความผิดเช่นอย่างถ้าว่ากำหนดเนี่ยคนก็จะไปกำหนดทั้ง
0: ที่ทำยังไงกำหนด
5: ก็อย่างที่เขากำหนดเนี่ยเขาก็จะให้สติรู้ว่ากำลังทำอะไรยกหนอย่าง
0: ให้สติรู
5: ้ใช่กำหนดสติ
0: เอากำหนดสติอีกค
5: ่
0: ะ
5: ใช่ค่ะคือกำลังจะบอกว่าพอเอาศัพท์จากตรงที่ในพระสูตรซึ่งจริงๆเนี่ยต้องรู้พระพิธามก่อนแล้วเราถึงจะมาเข้าใจพระสูตรว่าเป็นเรื่องของคนที่มีปัญญาแล้วเนี่ยแต่เราไปตีความใช้กับคนที่ยังไม่มีปัญญาเนี่ย
0: แล้วก็ทำให้โอกาสเข้าใจด้วยเขาใช้กำหนดเราก็กำหนดไปเลยโดยที่เราไม่เข้าใจอะไรและพระพุทธศาสนาจะสอนให้ไม่เข้าใจเหรอคะมีประโยชน์อะไรที่จะทรงแสดงธรรมะไม่ให้คนเข้าใจไม่ให้เป็นความเข้าใจของผู้ฟังเองจะเสียประโยชน์ในการแสดงธรรมะไหมในการฟังแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเพื่อความเข้าใจของแต่ละบุคคลด้วยค่ะนี่เป็นประโยชน์ถ้าสนทนากันแล้วไม่ได้มีใครเข้าใจอะไรหรือว่าไม่เกิดความเข้าใจขึ้นจะมีประโยชน์อะไรแต่ต้องเป็นความเข้าใจในสิ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจเป็นความรู้ถูกในสิ่งซึ่งไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำอะไรอย่าเผินแล้วก็อย่ารีบทำโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคืออะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอรวรรณกำหนดใช่ไหมคะ ก็อยากจะถามว่าทำยังไงกำหนดเนี่ยเป็นปัญญาหรือเปล่าเป็นความรู้หรือเปล่าเป็นความเข้าใจหรือเปล่าถ้าใช้คำว่ากำหนด
5: คือไม่ได้ทำและไม่ได้กำหนดแต่บอกว่าในพระสูตรเนี่ยถ้าใช้คำนี
0: ้ในพระสูตรนะคะภาษาอะไร
5: พระสูตรก็แปลมาจากภาษาไทย
0: แปลแล้วหมายความว่าอะไรสำคัญที่สุดคือความหมายค่ะไม่ใช่ตามคำที่ได้ยินแต่ต้องความหมายอะไรลักษณะนั้นเป็นลักษณะของอะไรอย่างบอกอวิชชาความไม่รู้เราก็ความไม่รู้เพราะอะแปลว่าไม่วิชชาแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นอวิชชาแปลว่าไม่รู้แล้วไม่รู้อะไร
5: ถ้ามาเรียนจะเศร้าไม่รู้สภาพธรรมที่เอง
0: ค่ะถ้าไม่ฟังเลยจะรู้ไหมคะว่าขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยรู้หรือไม่รู้ลักษณะเห็น
5: ถ้าไม่ฟังก็
0: หรือเพียงรู้ว่ามีเห็นแล้วก็เป็นเราเห็นด้วยซ้ำไปนั่นก็คือความเห็นผิดละไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆค่ะอย่าตามไปโดยไม่เข้าใจหรือโดยไม่รู้ถ้าบอกคุณอรวรรณว่าความรู้ถูกความเห็นถูกมีหลายขั้นจริงหรือเปล่าหรือต้องมีขั้นเดียวไม่เจริญเลยหรือเกิดมาก็เจริญเลยไม่ต้องมีการอบรมอย่างนั้นถูกหรือเปล่าหรือว่าความรู้มีหลายขั้นแม้แต่เด็กเล็กๆที่จะเติบโตขึ้นนะคะอ่านออกเขียนได้จนกระทั่งมีความรู้ต่างๆก็ต้องตามลำดับขั้นจะมีขั้นเดียวได้ยังไงคะความรู้เพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าความรู้มีหลายขั้นขั้นฟังเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏซึ่งขณะนี้เกิดแล้วดับนี่คือความจริงแต่กำลังฟังเข้าใจเท่านั้นเองว่าความหมายของธรรมะคือหมายความถึงสิ่งซึ่งมีนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือความเข้าใจขั้นฟังถ้าเข้าใจจริงๆค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าระดับนี้ไม่ใช่พร้อมสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานนี่ก็ค่อยๆเห็นความต่างของขั้นฟังกับขั้นที่สติสัมปชัญญะเกิดเพราะว่าถ้าเป็นสติสัมปชัญญะเกิดต้องอีกระดับหนึ่งซึ่งกำลังรู้ลักษณะมีลักษณะตรงตามที่ได้ยินได้ฟังทุกอย่างเช่นแข็งเนี่ยค่ะมีจริงๆขณะที่กำลังไม่รู้ลักษณะแข็งแต่เพียงฟังว่าแข็งมีจริงความรู้ขั้นหนึ่งแต่ขณะที่กำลังรู้ลักษณะแข็งเพราะแข็งมีตรงนั้นเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าลักษณะแข็งเป็นโต๊ะหรือเปล่าเป็นเก้าอี้หรือเปล่าเกิดหรือเปล่าดับหรือเปล่าตามความเป็นจริงกว่าจะถึงการแทงตลอดการเกิดขึ้นและดับไปเพราะว่าถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏเมื่อเกิดปรากฏแล้วดับด้วยนี่ถึงจะเป็นการรู้จริงรู้ยิ่งแทงตลอดเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยขั้นการฟังก่อนนะคะ
5: จากที่บอสเริ่มต้นเนี่ยต้องรู้ว่าสติเกิดหรือหลงลืมสติแล้วก็ไม่ใช่เป็นการจดจ้องเนี่ยนี้ในขณะเนี้ยที่คุยกับท่านอาจารย์อยู่เนี่ยก็รู้ว่าแข็งคือไมโครโฟนแข็ง
0: ไมโครโฟนแข็งหรือกำลังรู้ตรงลักษณะแข็ง
5: คือถ้าเรารู้ตรงลักษณะแข็งเนี่ยก็คือเราสติเกิดนี่ตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าเราไปจดจ้องว่าเป็นเรารู้ว่าไมโครโฟนแข็ง
0: ลักษณะที่ไม่แน่ใจมีจริงไหมคะ
5: มีจริง
0: ก็เป็นธรรมะที่ยังไม่รู้ยิ่ง
5: ถ้าเกิดว่าคนที่สติเกิดเขาจริงเนี่ยเขาจะรู้ใช่ไหมว่า
0: อบรมจนกระทั่งรู้ทั่วค่ะและเขาเป็นผู้ที่รู้ด้วยตัวเองว่ารู้อะไรเพราะสติระลึกและยังไม่รู้อะไรเพราะสติยังไม่ได้ระลึก
5: เพราะยังบางทีสมมติจับไมโครโฟนเนี้ยแข็งเราไม่รู้ว่าสติเราเกิดหรือว่ายัง
0: ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ไม่รู้จะเป็นปัญญาได้ไหมก็เหมือนปกติจับไมโครโฟนก็ไม่รู้อะไรได้ยินได้ฟังมาก็มานั่งคิดนึกแต่ถ้ามีความเข้าใจนะคะขณะนั้นแข็งมีนี่ค่ะลักษณะของปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงๆค่อยๆรู้ลักษณะที่ต่างกันของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติกำลังรู้ลักษณะเป็นปกติทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยยากที่จะมีความเข้าใจชัดเจนในขั้นต้นถึงความต่างของลักษณะที่กำลังรู้แข็งกับลักษณะที่แข็งเพราะไม่ใช่มีแต่แข็งแต่มีสภาพที่กำลังรู้แข็งด้วยรู้ยิ่งรู้ตามความเป็นจริง ม่ใช่มีแต่แข็งอย่างเดียวมีลักษณะที่กำลังรู้แข็งด้วย
5: เพราะแต่เดิมเนี่ยยังเสียงหรือว่าแข็งเนี่ยเราจะไม่เคยรู้สึกกับเขาเลยผ่านผ่านผ่าน
0: เพราะฉะนั้นขนาดนั้น
5: มาก
0: ค่ะ
5: ก็ไปเหมือนว่าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสติหรือเป็นจดจ้องหรือว
0: ่
5: าเป็นอะไร
0: ดับแล้วเป็นความสงสัยนะคะหมดไปละจะอยากรู้ชื่อหรือว่าจะรู้ว่าจริงๆแล้วขณะนั้นเป็นความรู้ขณะที่สติเกิดเป็นความรู้
5: เพราะฉะนั้นเราต้องมั่นคงว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยถ้าสติเกิดกับหลงลืมสติเนี่ยเราจะรู้ได้เองเมื่อปัญญาถึงขั้นนั้น
0: เพราะเหตุว่าเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดกำลังรู้ลักษณะมีความรู้กับปกติธรรมดาแข็งก็ปรากฏแต่ไม่ได้รู้ตรงนั้นและไม่มีความรู้ด้วยความรู้ไม่ได้มาจากอื่นเลยนะคะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงนี่ค่ะคือหนทางที่จะรู้ความจริงไม่มีใครต้องทำอะไรเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วทั้งนั้นเลยขณะนี้ปรากฏแล้วเพียงแต่ว่าสติจะเกิดมีความรู้ความเข้าใจถูกค่อยๆเพิ่มขึ้นในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นลักษณะของสภาพธรรมะเวลาไม่รู้แล้วจะให้เป็นความรู้ได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะ
0: อบรมไปค่อยๆรู้ขึ้นได้ไหม
5: ได้ค่ะ
4: อย่างนะที่พูดว่าควรที่จะอาถรรพ์ร่าเริงในขณะที่อกุศลกับจิตเกิดเนี่ยเนื่องจากว่าเรารู้ว่าขณะนั้นอกุศลจิตเกิดและเดือดร้อนนี่แสดงว่าไม่ได้รู้สภาพสติไม่ได้เกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมเลยถึงได้ไปเดือดร้อนใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็รู้อยู่ว่ายังไม่ได้รู้ยิ่งค่ะยังไม่ใช่สติปัฏฐานยังไม่ใช่สติสัมปชัญญะยังไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเห็นไหมคะลักษณะว่าเป็นธรรมะเราเพียงแต่บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่พออกุศลเกิดไม่ได้เป็นธรรมะละเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบแล้ว
4: นี่ค่ะตรงนี้เห็นชัดๆเลยเพราะว่ายังมีความเป็นเราอยู่ถึงได้เดือดร้อนกับลักษณะของอกุศลจิตนั้น
0: ค่ะ
4: ถ้าเผื่อสภาพรู้ว่าเป็นลักษณะของธรรมะก็มันก็เป็นลักษณะของอกุศล
0: เพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะคลายไหมคะจากความเป็นเราจนกว่าจะถึงการดับหรือการละ
4: ค่ะตอนนี้ก็เห็นชัดเลยว่าถ้าเผื่อยังไม่ใช่การรู้ลักษณะก็เดือดร้อนไปเรื่อยๆเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นจึงต้องรู้ทั่วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ายังเป็นเราก็ไม่ใช่การรู้ยิ่ง
4: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะที่ฉันคิดว่าขั้นของความเข้าใจเนี่ยมันเป็นหลายขั้นจริงๆค่ะแล้วขณะนี้ก็ยังอยู่ในลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นกับเราในลักษณะที่ยังไม่รู้จริงตลอดอะท่านอาจารย
0: ์ถ้าเข้าใจอย่างนี้จะเขวไปทางอื่นไหมคะนอกจากรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะแต่ยังไม่รู้ยิ่งเพราะฉะนั้นก็อบรมเจริญปัญญาด้วยความอดทนที่จะค่อยๆเข้าใจแต่และลักษณะของธรรมะที่เกิดจนกว่าจะทั่วและเมื่อทั่วแล้วก็ยังต้องเป็นวิปัสสนาญาณนะด้วยนะคะแต่ละขั้นแล้วแต่ว่าจะเป็นระดับไหน
4: ค่ะก็ติดอยู่นานค่ะท่านอาจารย์
0: นึกของธรรมดาค่ะ
4: นึกว่าเข้าใจตรงนี้ใช่แล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่ายังไปเดือดร้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าทั้งหมดเมื่อเข้าใจความเข้าใจขณะนั้นก็จะทำให้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นติดอยู่ตรงไหน
4: ค่ะติดอีกเรื่องนึงก็คือว่าขณะที่สงสัยในการสนทนาเนี่ยก็เรียนถามต่างๆแต่ขณะนั้นก็นึกว่าดีแล้วเพราะสนใจธรรมะแต่จริงก็ไม่ใช่เพราะยังไม่รู้ลักษณะแล้วขณะนั้นเป็นสภาพอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ก็ยังติดอยู่ตรงนี้อีกก็คงจะต้องไปอีกนาน
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ตรงน
0: ี้เพราะฉะนั้นอริยสัจนะคะต้องทั้งสี่รู้ทุกข์รู้สมุทัยและละสมุทัย
4: เพราะฉะนั้นมาฟังที่นี่บ่อยๆก็ติดตรงนี้ท่านอาจารย์
0: จับด้ามมีดค่ะ
6: กราบท่านอาจารย์ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเข้าใจนะว่าถ้าเราสังเกตลักษณะของสภาพแข็งหรือสภาพของการได้ยินการได้กลิ่นต่างๆแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์คือถ้าเราสังเกตเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีตัวเราเนี่ยเข้าไปทำคือเข้าไปกำหนดที่อยากจะรู้ว่าโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าขณะนี้เราตัวเราเนี่ยเข้าไปสังเกตลักษณะเหล่านั้นซึ่งมันเหมือนกับการข้ามขั้นตอนของสติปัฏฐาน
0: จนกว่าจะไม่ใช่เรา
6: ครับ คือแต่ว่าลักษณะต่างๆเราเนี่ยคือมันมีเราเข้าไปกระทำโดยที่เรา
0: ค่ะรู้ใช่ไหมคะจนกว่าจะละ
6: คือขนาดที่สังเกตเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าตัวเราเนี่ยเข้าไปสังเกตแล้วมันเหมือนกับการข้ามขั้นตอนของสติปัฏฐานที่
0: ยังไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะรู้แต่ว่าขณะนั้นยังเป็นเรายังไม่ใช่สัมมาสติเพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้อย่างนี้ก็จะเห็นความต่างเวลาที่สัมมาสติเกิดแต่ก็ยังคงมีความเป็นเราจนกว่าจะถึงโสตาปัตติมรร
6: คก็คือการศึกษาธรรมะในระดับผมคือความคิดของผมก็คือว่าจะต้องเข้าใจอย่างช้าๆแล้วก็ต้องเข้าข้างนี้จะต้องใจเย็นด้วย
0: ก็มี4บุคคลนะคะปกติตันยูบุคคลฟังไม่นานแล้วค่ะก็สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะได้เพราะว่าสภาพธรรมะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นสภาพธรรมะที่เกิดมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแล้วก็ดับไปวิปัญจิตันยูไม่ได้รวดเร็วอย่างนั้นยังต้องนานกว่านั้นนายบุคคลถ้าชาตินี้สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะได้ก็เป็นนายบุคคลแต่ถ้ายังแต่ว่าอบรมไปนะคะก็เป็นปัทถปรมบุคคลเพราะยังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ความเข้าใจไม่ได้สูญหายไปไหนเลยจากการไม่รู้ค่อยๆเข้าใจถูกขึ้นข้อสำคัญคือต้องเป็นคนที่ตรงต่อเหตุและผลแล้วก็เป็นตรงต่อความจริงด้วยซึ่งขณะนี้รู้หรือเปล่าในลักษณะของสภาพธรรมะหรือกำลังฟังค่อยๆเข้าใจเพราะขณะนี้ไม่มีใครเลยแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตา
6: จากการฟังครับอาจารย์เข้าใจนะครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องประจักษ์อย่างนี้ค่ะไม่ใช่เพียงแค่ฟังเข้าใจ
6: ถ้าเราไม่ประจักษ์สภาพธรรมะเลยนะครับอาจารย์มันก็จะหวั่นไหว
0: ถูกต้องค่ะ
6: เพราะว่าเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะสภาพที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีแต่สภาพคือมีแต่ภาพสภาพสีเท่านั้นที่ปรากฏนะไม่มีรูปร่างสันฐานคือว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเนี่ยที่ปรากฏให้เรา
0: สิ่งนี้แปลค่ะเป็นความจริงหรือเปล่า
6: เป็นความจริงอาจารย์
0: เป็นความจริงก็ต้องรู้ความจริงอย่างนี้จะไม่รู้อย่างอื่นจนกว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้ได้มิฉะนั้นจะไม่มีคำว่ารู้ยิ่งไม่จะมีคำว่าละคลายความไม่รู้และความติดข้องจะไม่มีคำว่าละและดับกิเลสแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ยังไม่รู้ก็คือยังไม่รู้จนกว่าจะรู้ได้แต่ต้องรู้ได้ค่ะเพราะเป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้วแต่ถ้ายังไม่ใช่ปัญญาที่อบรมแล้วจะให้ไปรู้ยังไงก็เป็นไปไม่ได
6: ้ขอบคุณครับ
7: ในพระสูตรนี้นะคะท่านก็อธิบายนะคะซึ่งก็เป็นแม้กระทั่งปัญญาขั้นต้นในพระสูตรนี้นะคะก็ยังไกลนะคะก็จะหมายถึงวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆซึ่งวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆนะคะก็มีความต่างกันนะคะที่อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะคะก็มีแสดงถึงความหมายของวิปัสสนาญาณนะคะว่าแม้กระทั่งปริญญานะคะที่ใช้ที่อธิบายกันเนี่ยนะคะก็หมายถึงวิปัสสนาญาณขั้นที่1วิปัสสนาญาณขั้นที่2ซึ่งก็เป็นวิปัสสนาญาณที่สามารถจะรู้ลักษณะนะคะเฉพาะของนามธรรมรูปธรรมแต่ละอย่างนะคะแล้วก็ยังรู้ถึงความต่างกันของนามธรรมรูปธรรมนั้นจึงเป็นนามอุปปริเฉทญาณและปัญญาที่เจริญขึ้นกว่านั้นอีกนะคะก็รู้ถึงเหตุปัจจัยของนามธรรมและรูปธรรมนั้นและที่ท่านได้อธิบายนะคะแยกนะคะแยกวิปัสสนาญาณเพราะว่าวิปัสสนาญาณขั้นที่1ที่2เนี่ยนะคะยังรู้ลักษณะเฉพาะของนามธรรมรูปธรรมแต่ละประเภทเนี่ยนะคะซึ่งก็มากมายเลยนะคะนามธรรมแต่ละประเภทรูปธรรมแต่ละประเภทก็เยอะมากนะคะจึงต้องเป็นปัญญาที่รู้ยิ่งนะคะแล้วก็รู้ได้ตามกำลังของแต่ละบุคคลที่สะสมปัญญามาด้วยไม่ใช่ว่าหมายความว่าทุกๆคนเนี่ยนะคะจะสามารถรู้ได้อย่างที่ท่านแสดงทั้งหมดนะคะก็ตามแต่กำลังของปัญญาส่วนที่ท่านอธิบายไว้นะคะภูมิของปริญญานะคะปริญญาที่เป็นสิรณปริญญาท่านก็เริ่มตั้งแต่ การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยนะคะที่ไม่ได้รู้แค่เพียงลักษณะเฉพาะจะรู้มากขึ้นนะคะถึงความเกิดดับนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่สัมมาสนาสนญาณ นะคะปุถยพยายานไปเนี่ยนะคะส่วนที่เป็นวิปัสสนาญาณขั้นที่สูงกว่านั้นนะคะปัญญาเริ่มที่จะรู้ถึงความดับอย่างละเอียดขึ้นนะคะตั้งแต่พังคญาณเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเป็นปหานปริญญาและตามความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นปริญญาใดนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังคงมีอยู่เพราะท่านก็อธิบายไว้นะคะถึงแม้จะถึงขั้นระดับที่ดับกิเลสได้นะคะก็คือการอาศัยปริญญาทั้ง3นี้ซึ่งก็เป็นเรียกว่ามีควบคู่กันไปโดยตลอดเนี่ยนะคะจึงจัดวิปัสสนาญาณเป็นปริญญาทั้ง3ก็ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะให้ความหมายเพิ่มเติมยังไงคะที่ว่าหมายถึงว่าปัญญาที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะแต่ปัญญาที่เราได้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังคงมีอยู่นะคะ
0: ค่ะเพราะเหตุว่าลักษณะของสภาพธรรมะก็ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้เหมือนเดิมอย่างเห็นอย่างนี้ค่ะเปลี่ยนไหมคะแต่ระดับขั้นของปัญญาเปลี่ยนคือละเอียดขึ้นแล้วก็คมขึ้นสามารถที่จะประจักษ์ความจริงนั้นยิ่งขึ้น
7: ก็เหมือนกับเวลาที่ไม่ใช่วิปัสสนาญาณก็คือสติปัฏฐานที่รู้ลักษณะของนามธรรมรูปธรรมนะคะโดยรู้โดยความเป็นนามธรรมรูปธรรมท่านอาจารย์คะหลังจากที่วิปัสสนาญาณเกิดแล้วเนี่ยนะคะแม้กระทั่งสติปัฏฐานเนี่ยคะจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นยังไงคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะก่อนอื่นนะคะวิปัสสนาญาณนะแรกคือนามรูปปริเฉทญาณนะรู้ได้ยังไงว่าต่างกับสติปัฏฐานที่กำลังอบรมหรือว่าเป็นปกติเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นการแทงตลอดนะคะเพราะรู้มโนทวารวิถีจิตขณะนี้ค่ะเราเพียงทราบว่าหลังจากที่ทวารหนึ่งทวารใดของปัญจทวารคือไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือหูก็ตามนะคะดับแล้วมโนทวารวิถีจิตในการจะรับรู้อารมณ์นั้นต่อเพียงฟังแค่นี้จะรู้ไหมคะว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นจักขุทวารวิถีจิตหรือว่าเป็นมโนทวารวิถีจิตไม่สามารถจะรู้ได้เพราะไม่ใช่วิปัสสนาญาณด้วยเหตุนี้จะมีความต่างกันของปัญญาขั้นฟังขั้นสติปัฏฐานเริ่มแล้วก็อบรมค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยไม่หวังนะคะยากไหมตรงนี้ค่ะเพราะเหตุว่าเรื่องของพระธรรมเนี่ยเป็นเรื่องละโดยตลอดตั้งแต่ขั้นฟังเลยนะคะละความเห็นผิดถ้ายังคงมีความเห็นผิดไม่เห็นถูกแน่ๆไม่คิดว่านี่คือสภาพธรรมะที่ปัญญาจะรู้แจ้งแทงตลอดคิดว่าต้องไปทำอย่างอื่นไปรู้อย่างอื่นไปประจักษ์อะไรที่เกิดดับแต่ไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ละอะไรเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ได้เข้าใจหนทางจริงๆแต่ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจหนทางนะคะขณะนั้นก็ละโลภะที่คอยนำไปสู่ทางผิดแต่ว่าจะละได้ระดับไหนก็ต้องแล้วแต่นะคะถ้ามีความมั่นคงขึ้นก็รู้ว่าการฟังนี่แหละจะทำให้ค่อยๆเข้าใจโดยที่ว่าอย่าไปหวังว่าเมื่อไหร่นามรูปปริเฉทญาณจะเกิดเพราะว่าฟังไปด้วยความเป็นเรานะคะตอนนี้เรารู้ตอนนี้เราเข้าใจขึ้นตอนนี้สติของเราเกิดก็คือว่าเป็นเราไปโดยตลอดแต่ถ้าฟังแล้วรู้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะบริสุทธิ์อย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องละทุกอย่างละลาภความติดในลาภยศสรรเสริญสุขนะคะละแม้แต่การที่จะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏละความไม่รู้และละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องละนะคะโดยตลอดถ้ามีการติดหรือความต้องการเกิดขึ้นจากการฟังก็รู้แล้วค่ะถ้าเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาพอก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่พอนะคะเดือดร้อนไหมคะโลภะหนาแน่นเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เกิดแม้แต่กำลังจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโลภะก็มาขวางมากั้นอีกแล้วก็เป็นเรื่องของความไม่รู้โดยตลอดเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็มีความมั่นคงที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่การเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะกว่าจะถึงเวลาที่มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่มั่นคง ในขั้นที่สติปัฏฐานเกิดนะคะจนกว่าจะถึงการละซึ่งนามรูปะปริเฉทญาณะเกิดเป็นวิปัสสนาญาณนั่นแหละค่ะเริ่มต้นของญาตปริญญาเพราะเหตุว่ารู้แล้วจะให้กลับไปเป็นไม่รู้ได้ไหมเพราะฉะนั้นความรู้ของผู้ที่ฟังกับความรู้ของผู้ที่สติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานยังไม่เกิดเนี่ยต้องต่างกันความรู้ของผู้ฟังและสติสัมปชัญญะเกิดบ้างแล้วก็ยังต่างกับผู้ที่ได้อบรมและความรู้ของผู้ที่นามรูปะปริเฉทญาณะเกิดกับผู้ที่กำลังอบรมแต่นามรูปะปริเฉทญาณะยังไม่เกิดก็ต้องต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อนามรูปะปริเฉทญาณะเกิดแล้วจะให้ไม่รู้ได้ไหมในเมื่อสิ่งที่รู้ก็คือตามธรรมดาที่ไม่เคยรู้มาก่อนนั่นเองไม่ใช่สิ่งที่ผิดไปจากสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยแต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะซึ่งเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อนามรูปะปริเฉทญาณะเกิดขณะนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์ของนามรูปะปริเฉทญาณะรู้ไหมก็ต้องรู้นะคะและจะรู้ลักษณะนั้นมากน้อยแค่ไหนบังคับได้ไหมเหมือนอย่างขณะนี้ค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าต่อจากขณะนี้อะไรปรากฏแต่ไม่ว่าอะไรจะปรากฏเมื่อกำลังเป็นวิปัสสนาญาณะก็คือปัญญาที่กำลังประจักษ์ลักษณะนั้นทางมโนทวารและจะให้ไม่รู้และจะให้สัญญาไม่จำได้ไหมไม่ได้เคยรู้ลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาของผู้ที่นามรูปะปริเฉทญาณะเกิดแล้วนะคะจึงเป็นระดับญาตปริญญาเมื่อมีความรู้นั้นแล้วก็จะมีการที่ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะว่าความรู้แค่นั้นไม่พอที่จะดับกิเลสอะไรได้เลยนะคะเป็นไปอย่างรวดเร็วเหมือนปกติซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เกิดดับตามปกติเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าในนามรูปะปริเฉทญาณะของบุคคลนั้นรู้ลักษณะของสภาพธรรมะใดจะลืมไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการประจักษ์แจ้งแต่ยังไม่พอค่ะเพราะว่ายังมีสภาพธรรมะอื่นที่สติสัมปชัญญะยังไม่ได้รู้เพราะฉะนั้นจะไปละคลายความเป็นตัวตนทันทีเนี่ยไม่ได้แต่ปัญญาของผู้ที่นามรูปะปริเฉทญาณะเกิดแล้วนะคะเป็นระดับขั้นของญาตปริญญาไม่ใช่ระดับของผู้ที่กำลังอบรมเจริญสติปัฏฐานและก็จะเข้าถึงความหมายของตีรณปริญญาด้วยนะคะว่าถ้าไม่มีการพิจารณาหมายความถึงการเข้าใจนะคะลักษณะของสภาพธรรมะโดยสติสัมปชัญญะก็เกิดอีกที่จะไม่ให้สติสัมปชัญญะเกิดและไปรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดผู้นั้นก็รู้นะคะว่ามีกำลังพอที่จะเข้าถึงวิปัสสนาญาณะอื่นหรือว่ายังไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็จะมีการที่ต้องอบรมเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละนะคะด้วยการละความต้องการเพราะต้องเป็นเรื่องของการละโดยตลอดค่ะไม่ใช่ว่าความต้องการเนี่ยจะหายไปหมดเลยนะคะละเอียดขึ้นตามกำลังของปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นที่จะให้ไม่มีความต้องการไม่มีความเห็นผิดไม่มีความเป็นตัวตนโดยเป็นเพียงวิปัสสนาญาณแรกเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่าตีรณปริญญานะคะก็คือเมื่อมีการประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะในขณะนี้นะคะอย่างเร็วหมายความว่าไม่ใช่อย่างชัดเจนเหมือนอย่างระดับที่สูงกว่านี้อีกเพราะว่าเพิ่มเป็นการที่ได้ประจักษ์การเกิดดับซึ่งเปลี่ยนไปอย่างเร็วมากเหมือนอย่างเวลาที่เราพลิกหนังสืออย่างเร็วๆนี่นะคะรู้ไหมว่าขณะนั้นไม่ใช่หน้าเดียวกันไม่ใช่ลักษณะของสภาพธรรมะเดียวกันก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะยังไม่ใช่อุทยพยายานแต่ว่าจะเป็นทางที่จะทำให้พิจารณาเพิ่มขึ้นอีกจนกว่าเมื่อไหร่นะคะถึงอุทยพยายานก็เป็นผลของตีรณปริญญาที่ได้ประจักษ์สัมมสนญาณะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งเราไม่จำเป็นที่ต้องไปติดชื่อนะคะอันนี้เรียกอันนั้นได้ไหมถ้ายังไม่ถึงอันนี้แล้วไปเรียกอันนี้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะใดเปลี่ยนไม่ได้จะให้ไม่เป็นนามรูปะปริเฉทญาณะจะเป็นอื่นแล้วแต่ใครจะเรียกจะไม่ใช้คำว่าปริคหญาณะแต่ใช้คำอื่นก็ได้ในอัตถกถาก็ใช้คำอื่นด้วยก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องของคำนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่เรื่องของปัญญาเปลี่ยนไม่ได้ ก็เป็นไปตามลำดับนะคะโดยที่ว่าไม่ลืมต้องไม่ลืมค่ะว่าเป็นหนทางละถ้าไม่ใช่หนทางละก็คือว่าไม่มีทางอีกละนะคะที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็มีความมั่นคงเพราะฉะนั้นสัจญาณกิจญาณกัตญาณนะคะสามรอบของอริยสัจไม่ว่าจะเป็นทุกขอริยสัจจะสมุทัยอริยสัจจะหรือว่านิโรธสัจจะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจะ
2: อาจารย์ครับขอถามนิดนึงเรื่องกำหนดรู้เนี่ยนะฮะอาจารย์ใช้คำว่าปัญญาตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ากว้างมากคือหมายความว่าคำกำหนดรู้เนี่ยจะขั้นไหนก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเจาะจงสติปัฏฐานใช่ไหมฮะ
0: คุณสุรีติดใจคำว่ากำหนดรู้นะฮ
2: ะ
0: ดิฉันไม่ติดใจคำนี้เลยค่ะเป็นความรู้ที่ค่อยๆรู้ขึ้น
2: จะใช้คำอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นระดับไหนก็ตามแต่ต่ำกว่าปริญญาล่ะต่ำกว่า
0: ก็เป็นชื่ออีก
2: ปริญญา
0: ก็เป็นชื่ออีกนะคะเพราะว่าเราจะต้องเข้าใจความต่างกันของปัญญาขั้นฟังนะคะไม่ใช่ขั้นที่สติสัมปชัญญะเกิดและเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดแล้วความรู้ก็ไม่ใช่ขั้นวิปัสสนาญาณนะเพราะฉะนั้นปริญญาเนี่ยต้องเป็นวิปัสสนาญาณมิฉะนั้นจะเป็นปริญญาไม่ได
2: ้ขอบพระคุณค่ะ
8: ครับการที่จะพ้นจากทุกข์ได้นะครับต้องพ้นได้ด้วยปัญญานะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่อยากจะพ้นทุกข์นะครับแต่ว่าไม่รู้หนทางนะครับเมื่อปัญญาไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นการที่จะพ้นจากทุกข์ได้ต้องอาศัยปัญญาครับรู้เห็นตามความเป็นจริงนะครับรู้สิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงนี้ก็ไม่ใช่สิ่งใดอื่นนะครับสิ่งทั้งปวงดูเหมือนจะมากมายใช่ไหมครับเที่ยวไปค้นหาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นในขณะนี้เองสิ่งทั้งปวงนะครับท่านก็จำแนกเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ธรรมะที่เป็นอารมณ์ทางแต่ละทวารนะครับรวมทั้งสัมปชุญญธรรมด้วยนะครับเมื่อไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงเหล่านี้นะครับการที่จะไปรู้ยิ่งนะครับหรือการที่จะคลายกำหนัดการที่จะละสิ่งทั้งปวงได้เนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะการที่จะพ้นจากทุกข์ได้ต้องรู้ยิ่งนะครับมีการที่อบรมเจริญปัญญารู้ตามความเป็นจริงแล้วถึงจะคลายนะครับคลายสิ่งที่ปรากฏนะครับเมื่อมีการคลายมีการหน่ายแล้วเนี่ยจึงจะเป็นหนทางที่บริสุทธิ์นะครับถึงจะละสิ่งทั้งปวงได้เพราะนั้นการจะละสิ่งทั้งปวงได้โดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับอยู่ๆก็อยากจะละแต่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้กระทั่งสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปในขณะนี้นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นการจะหวังเพ้อบ่นเพ้อรำพันอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่รู้สภาพธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้เลยและการพ้นจากทุกข์ก็ไม่ใช่ของง่ายด้วยครับต้องเป็นไปตามลำดับขั้นจริงๆตั้งแต่ขั้นการฟังการพิจารณาการอบรมเจริญปัญญาถึงจะเป็นผู้ที่รู้ค่อยๆรู้จนกว่าจะเป็นการที่รู้ยิ่งเป็นการรู้ที่ประเสริฐคือไม่มีการรู้อย่างอื่นที่จะประเสริฐกว่าการรู้ยิ่งในสิ่งนี้เลยครับคือหลังตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้สิ่งเดียวกันครับแต่ว่าปัญญาเพิ่มขึ้นจนเป็นการรู้ยิ่ง
4: กราบท่านอาจารย์ค่ะพูดถึงว่าผู้ที่มีปัญญาถึงขั้นญาตะปริญญาแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นในชีวิตประจำวันก็อบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติต่อไปแต่ดิฉันรู้สึกว่าพื้นฐานของจิตนะคะท่านอาจารย์คือท่านผู้นั้นรู้ลักษณะของสภาพธรรมอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันสบายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์คำว่าสบายขึ้นเยอะหมายความว่าไงคะ
4: จะใช้คำว่าอะไรดีฮะมันต้องต่างกับผู้ที่ยังไม่ถึงวิปัสสนา
0: แต่ไม่ใช่เราต้องมีความมั่นคงค่ะ
4: ตอนนั้นท่านก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าไม่ใช่เราเพราะรู้แล้วว่าเป็น
0: แล้วยังต้องรู้ต่อไปให้มั่นคงอีกว่าทั้งหมดไม่ใช่เรา
4: ค่ะเพราะแค่ขั้นญาตะปริญญาก็ยังไม่รู้ลักษณะของการเกิดดับ
0: ยังค่ะเพราะอะไรคะที่วิปัสสนาญาณแรกยังไม่เคยประจักษ์ความเป็นธาตุซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนเลยในขณะนั้นปัญญาระดับนั้นเท่านั้นเอง
9: เท่านั้นเองก็
0: ยังต้องมีต่อไปอีกมากค่ะมหาศาลถ้าจะใช้นะคะเพราะจริงๆแล้วเป็นตรุณวิปัสสนาม
9: ีระหว่างขั้นอีกเรื่อยๆจากที่ว่าที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนขณะขั้นที่เราเริ่มเรียนเนี่ยค่ะท่านอาจารย์การที่เราจะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคือธรรมะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นความรู้นะคะในพระพุทธศาสนาต้องเป็นความรู้ถูกความเข้าใจถูกจริงๆแม้แต่คำขั้นต้นคำแรกคือธรรมะ
9: เพราะถ้าไม่รู้อะไรเป็นธรรมะแล้วมันก็จะเป็นตัวเราไปหมดเลย
0: ค่ะก็หมายความว่าไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
9: ค่ะสักครู่ได้ยินว่าโลภะคอยที่จะนำไปสู่ทางผิดนั่นจะ
0: ค่ะเพราะต้องการไม่ใช่ปัญญาที่เห็นถูกต้องลักษณะตรงกันข้ามค่ะเป็นสภาพติดข้องแต่ปัญญาเป็นเรื่องละความไม่รู้
9: ถ้ามาฟังอย่างนี้แล้วก็คิดว่าโลภะเนี่ยไม่ดีแน่เพราะนำไปสู่ทางผิดถ้าไม่ได้ฟังเลยก็ชอบโลภะคือจะเห็นความต่างกันหาท่านอาจารย์ว่าก่อนที่เราจะฟังธรรมะกับฟังธรรมะแล้วเนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นถูกแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ชอบโลภะแล้วเลยซึ่งก็เป็นไปไม่ได้
0: แล้วถ้าได้ยินว่าชอบทุกข์ว่าไงคะเปลี่ยนสักหน่อยหนึ่งคือแทนที่บอกว่าชอบโลภะกลายเป็นชอบทุกข์ถูกไหมคะ
9: ยิ่งแรง
0: ไม่รู้ตัวเลยชอบโลภะก็คือชอบทุกข์เพราะอะไรคะทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไป
9: ค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกได้เข้าใจอะไรหลายอย่างเยอะๆอาจารย์บางครั้งพอฟังเหมือนกับไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแต่วันนี้รู้สึกได้เข้าใจอะไรหลายอย่างก็ดีใจอีกแล้วขอบคุณท่านอาจารย
0: ์ดีใจก็เป็นธรรมะจนกว่าจะทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะทั่วหมดจริงๆถึงจะเรียกว่าละ
10: ท่านอาจารย์คะขณะที่สติเกิดระลึกรู้สภาพธรรมที่ปรากฏขณะนี้ไม่มีความเป็นตัวตนใช่ไหมคะ
0: กุศลจิตเป็นอกุศลจิตหรือเปล่า
10: ไม่ใช่ค่ะ
0: ความรู้จะเป็นความไม่รู้ได้ไหมแต่ความรู้ไม่ถึงขั้นที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นจึงอบรมเจริญความรู้ยิ่งขึ้นค่ะ
10: ทีนี้คืออาจจะเข้าใจผิดได้ว่าขณะที่สติเกิดแล้วก็ระลึกสภาพธรรมที่ปรากฏขณะนั้นเนี่ยไม่มีความเป็นตัวเราแต่หลังจากนั้นต่อมาอีกยาวนานก็มีแต่ความเป็นตัวเรา
0: ทั้งกุศลจิตกับอกุศลจิตเกิดพร้อมกันไม่ได้
10: แต่ว่าลักษณะของกุศลจิตเนี่ยมันก็มีลักษณะของกุศลจิตที่เป็นตัวเรากับไม่ใช่เป็นตัวเราก
0: ุศลจิตเกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทจะมีอนุสัยกิเลสค่ะนอนเนื่องอยู่พร้อมที่จะเกิดทันทีเมื่อมีเหตุปัจจัย
10: ท่านอาจารย์คะอย่างนี้ลักษณะของสติที่รู้สภาพธรรมะค่ะกับลักษณะของสติปัฏฐาน
0: คำว่าปัฏฐานหมายความว่าอะไรคะ
10: คำว่าปัฏฐานนี่หมาย
0: ขอเชิญคุณคำปันค่ะคุณสุกัญญาใช้คำว่าสติปัฏฐานค่ะขอทราบความหมายของคำว่าปัฏฐาน
11: กราบท่านอาจารย์ครับซึ่งคำว่าปัฏฐานหรือว่าปัฏฐานะที่ต่อกับคำว่าสติปัฏฐานนะครับก็คือที่ตั้งครับหมายถึงที่ตั้งถ้ารวมกับสติปัฏฐานก็คือหมายถึงที่ตั้งของสติซึ่งความหมายของสติปัฏฐานก็จะมีความหมายอยู่ด้วยกัน3อย่างนะครับโดยท่านสั้นก็คือ1ก็คือกล่าวถึงตัวอารมณ์นะครับซึ่งเป็นอารมณ์ของสติที่ระลึกรู้แล้วก็ประการที่2ก็คือหมายถึงตัวสตินะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือหมายถึงเป็นหนทางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายดำเนินมาแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
0: แล้วคุณคำถามของคุณสุกัญญาว่าไงคะ
10: สติที่ระลึกสภาพธรรมที่ปรากฏกับสติปัฏฐาน
0: แสดงว่าเข้าใจคำว่าสติปัฏฐานหรือเปล่าเข้าใจสติปัฏฐานว่ายังไง
10: เข้าใจสติปัฏฐานนี้ก็หมายถึงลักษณะของ สติที่ประกอบด้วยปัญญา
0: และปัฏฐานนะคะ
10: หมายถึงฐานที่สติจะระลึกก็จะมีกายาเวทนาจิตตาแล้วก็ธรรมา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคำถามของคุณสุกัญญา
10: ถามว่าสติที่ระลึกสภาพธรรมที่ปรากฏกับสติปัฏฐาน
0: ตอบได้นะ
10: แต่ว่าอยากได
0: ้ทำไมอ่ะถ้าต้องเป็นปัญญาของตัวเองค่ะสติเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เสมอจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ไม่ใช่สติขณะที่ฟังมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยในขณะที่เป็นกุศลจิตขณะที่เข้าใจขณะนั้นนะคะก็มีสติและปัญญาในขั้นเข้าใจเรื่องราวที่กำลังฟังแต่ขณะนี้กำลังพูดถึงเรื่องธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นคำถามของคุณสุกัญญาที่ว่าเมื่อสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะสงสัยว่าเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าตอบเองได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นต้องเป็นความรู้ของเราเองค่ะไม่อย่างนั้นไม่มีประโยชน์เลยจริงๆตอบไปยังคะ
10: ตอบว่าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มั่นคงอะ
0: ทำไมนะคะเพราะสติปัฏฐานคืออะไรแสดงว่าเราเข้าใจคำนี้จริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแต่จำชื่อว่าสติปัฏฐานอารมณ์ของสติปัฏฐานมีกายเวทนาจิตธรรมตอบได้ครบเลยเมื่อกี้นี
10: ้
0: แต่เวลาที่กำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะสติเป็นนามธรรมนะคะแล้วก็ต้องมีสิ่งที่สติรู้ซึ่งเป็นอารมณ์ของสติขณะนั้นกำลังมีลักษณะที่มีจริงๆในขณะนี้เป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดแล้วแต่ว่าสติจะระลึกคือรู้ลักษณะไหนเพราะฉะนั้นเมื่อสติกำลังรู้ลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าหรือต้องมานั่งบอกว่าเป็นไม่เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งนั่นไม่ใช่ความเข้าใจของเราถ้าเป็นความเข้าใจของเราเองต้องมั่นคงขณะที่กำลังฟังเรื่องเห็นเข้าใจว่ามีจริงๆเป็นธาตุรู้แต่ยังไม่ได้เข้าใจลักษณะที่กำลังเห็นเพราะสติไม่ได้ระลึกที่นั่นแต่ขณะใดก็ตามนะคะที่กำลังเริ่มจะเข้าใจลักษณะขณะนั้นจะไม่รู้ว่าสติเกิดกำลังรู้ลักษณะนั้นพร้อมด้วยปัญญาที่เริ่มเข้าใจลักษณะไม่ใช่เพียงเข้าใจชื่อและคำใครจะบอกว่าไม่ใช่สติปัฏฐานก็เป็นเรื่องที่คนนั้นจะพูดและอะไรล่ะเป็นสติปัฏฐานถ้าไม่ใช่ขณะที่กำลังระลึกลักษณะที่มีจริงและค่อยๆเข้าใจขึ้นอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้ค่ะไม่ทราบว่าอีกนานสักเท่าไหร่แต่มีจริงๆและความจริงของสิ่งนี้ก็คือว่าเป็นธาตุที่ปรากฏกับจิตเห็นเป็นอย่างหนึ่งสั้นมากนิดเดียวแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะคะเพราะมีลักษณะเฉพาะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเมื่อมีปัจจัยเกิดขึ้นเปลี่ยนไม่ได้ให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เกิดแล้วดับไปนี่คือจะถึงความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่เราแต่ถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็ฟังแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังเนี่ยจริงหรือเปล่าสามารถที่จะรู้ได้ไหมในเมื่อลักษณะนี้ก็มีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏทั้งวันปรากฏทางตาก็อย่างหนึ่งทางหูก็อย่างหนึ่งทางจมูกอย่างหนึ่งทางลิ้นอย่างหนึ่งทางกายอย่างหนึ่งทางใจก็สืบต่อจากตาหูจมูกลิ้นกายก็อย่างนี้แหละนะคะแล้วจะให้ไปรู้อะไรอื่นแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจว่าขั้นฟังเนี่ยเป็นระดับหนึ่งไม่ใช่ขั้นที่กำลังเริ่มที่จะเข้าใจเพราะมีลักษณะที่ปรากฏให้เข้าใจในขณะนี้ได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะไม่ใช่ไปเข้าใจทันทีจนกระทั่งละคลายหรือรู้แจ้ง
10: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะแต่ว่าคำว่าสติปัฏฐานในความคิดนึกเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มาก
0: คิดเองใช่ไหมคะ
10: คิดเองค่ะแต่ว่าลักษณะของสติที่ระลึกสภาพธรรมที่ปรากฏที่เพียงปรากฏเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเล็กน้อยอะค่ะก็เลยมีความ
0: ขอโทษรู้ความเล็กน้อยได้ยัง
10: คือเมื่อสติระลึกสภาพที่ปรากฏเนี่ยมันเพียงเล็กน้อย
0: เพราะฉะนั้นก็ระลึกอีกจนกว่าจะรู้ชัด
10: มันเล็กน้อยก็เลยไม่กล้าที่จะกล่าวว่ามันคือสติ
0: ทำไมจะต้องไปกล่าวอะไรล่ะคะนี่ค่ะ

0: ไม่เห็นจะปรากฏได้ยังไงแต่ยังไม่ยอมที่จะเป็นอย่างนี้เพราะอวิชชาใช่ไหมคะ
1: เรียนถามท่านอาจารย์ว่าพอศึกษาแล้วเนี่ยก็เลยคิดไปคิดมาสับสนไว้แล้วเรานี่อยู่ตรงไหนครับท่านอาจารย
0: ์ให้คุณณรงค์หาดีกว่าค่ะ จะได้เป็นความรู้ของคุณณรงค์เองนะคะลองหามาสิคะ
1: ไม่พอศึกษาเนี่ยก็รู้เรื่องราวว่าไม่มีเรา
0: ค่ะรู้ว่าไม่มีเรา
1: ไม่มีเรา
0: และทำไมสงสัยว่าเราอยู่ตรงไหนก็ในเมื่อไม่มีก็ไม่มี
1: ทีนี้ก็เลยคิดต่อท่านอาจารย์ว่าเราเนี่ยจะมีเมื่อเราอยู่ในเรื่องชีวิตประจำวัน
0: ขณะไหนเป็นเรา
1: ขณะที่เป็นเรื่องราว
0: และเดี๋ยวนี้มีคุณณรงค์ไหมคะ
1: คือถ้ามาคุยเรื่องสภาพธรรมแล้วจะพอเข้าใจได้ว่าไม่มีนะเพราะว่า
0: จริงหรือเปล่าที่ว่าไม่มีถูกต้องไหมจนกว่าจะจริงถ้าจริงแล้วเปลี่ยนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: จะให้มีคุณณรงค์ขึ้นมาได้ไหม
1: เมื่อสมมุติ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจนกว่าจะไม่มีคุณณรงค์มีแต่ธรรมะแต่ละลักษณะสิ่งที่จริงแล้วใครจะไปเปลี่ยนแปลงความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้คะแต่เพราะไม่รู้ต่างหากก็แสดงให้เห็นว่าแม้ธรรมะเป็นธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงต้องฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็จนสามารถเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจริงๆมีลักษณะให้พิสูจน์ว่าคำสอนนี้ไม่ผิดเป็นคำสอนในสิ่งที่มีจริงให้มีความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงนั้นถูกต้อง
1: คืออย่างนี้ท่านอาจารย์คือพอเราศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ทราบดีว่าจะสุขจะทุกข์ใช่ไหมฮะเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเหตุปัจจัยทั้งสิ้นเลยถูกไหมฮะจากการศึกษาเนี่ยทราบว่าดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราเอาสิ่งที่เราชอบคิดถึงเช่นความสุขความทุกข์ใช่ไหมฮะทางใจทางกายเนี่ยเขาเกิดขึ้นของเขาเองอยู่แล้วด้วยเหตุปัจจัยนะโมเลยมาคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้ามีเราเนี่ยเวทนาพวกนี้มันเปลี่ยนไปหรืออย่างไร
0: เวทนาเกิดและดับหรือเปล่าคะ
1: ดับนะหมายถึงว่าถ้าเรามีเราปุ๊บเนี่ยเวทนาที่ทุกข์เนี่ยมันจะทุกข์มากขึ้นหรือยังไง
0: ถ้ามีเรา
1: ครับ
0: อะไรมีเราอยู่ที่ไหนที่ว่ามีแค่คิดค่ะแค่คิดแต่ดูจริงๆหาจริงๆมีหรือเปล่า
1: ไม่มี
0: ค่ะเมื่อไม่มีก็ต้องรู้ว่าความจริงไม่มีแต่คิดว่ามี
1: นี่พอคิดว่ามีแล้วมีผลยังไงฮะ
0: ก็ผิด
1: แล้วทำให้ทุกข
0: ์ก็ไม่มีแล้วไปคิดว่ามีจะถูกได้ยังไงล่ะคะ
1: ครับ
0: ต้องเป็นคนที่มั่นคงในสัจธรรมในความจริงไม่เปลี่ยนความจริงนั้นเพราะอะไรจึงไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ได้ฟังเพื่อให้เกิดปัญญาซึ่งเป็นวิชาที่สามารถจะรู้แจ้งได้จริงๆว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเกิดปรากฏแล้วก็หมดไป
1: แต่สภาพธรรมก็ยังดำเนินไปของเขาน
0: ี่คือความหมายของธรรมะค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร
1: คือผมจะหาทางกำลังหาทางกำลังแกะเราอยู่นะ
0: คุณณรงค์หาทางกับเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจากการทรงแสดงพระธรรมจากการตรัสรู้ใครจะเจอหนทางด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องฟังไม่ต้องศึกษาไม่ต้องเข้าใจได้ไหม
1: ทำไมถ้าจะเวลาพอฟังธรรมเนี่ยนะฟังธรรมฟังท่านอาจารย์บรรยายเนี่ยไม่ว่าจะที่นี่หรือในวิทยุอะไรเนี่ยบรรยากาศของที่เราจะคิดความไม่มีเราเนี่ยมันจะเข้ามา
0: เพราะฟัง
1: เพราะฟังแต่อย่างเช่นไปเที่ยวจีนเนี่ยโอ้โหเอาไม่ออกเลยฮะเรา
0: ไม่ใช่ให้เอาออกค่ะขณะนั้นรู้ว่าไม่รู
1: ้เมื่อกี้มีคนมาถามผมสนุกไหมเนี่ยก็คือเป็นเราที่สนุก
0: เพราะว่ายังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไงคะจนกว่าจะประจักษ์ว่าเป็นธรรมะนี่ยังไม่ถึงขั้นประจักษ์แจ้งแค่ฟังเอง
1: ก็คืออย่างสมมติเมื่อกี้อย่างนั่งฟังแล้วเราคิดเนี่ยก็คือจิตคิดทำงานอยู่ใช่ไหมฮะด้วยเหตุปัจจัยต่าง
0: ๆไม่มีคุณณรงค์แต่มีคิด
1: เขาก็คิดของเขาไปไม่ใช่เราคิด
0: คิดไม่ใช่คุณณรงค์แน
1: ่ครับทีนี้ถ้าเราไปเข้าใจว่าเราคิดเนี่ยจะทำให้ความคิดนั้นมันผันแปรหรือไงฮะหรือว่าเป็นของเขาไปปกติ
0: สภาพธรรมะที่เกิดระดับคุณณรงค์จะไม่ให้ดับได้ไหมคะ
1: ไม่ได้

0: แล้วสภาพธรรมะที่เกิดคุณรงค์ไม่ให้เกิดได้ไหม
1: ไม่ได้ทั้งสิ้นเลยครับ
0: แล้วจะไปทำอะไรนอกจากเข้าใจถูกต้อง
1: ครับผมตอนนี้ระหว่างคนที่เข้าใจถูกว่าไม่มีเรานะฮะกับอีกคนหนึ่งที่ว่ามีเราเนี่ย
0: ค่ะไม่มีสองคนค่ะมีวิชากับอวิชา
1: พิจิตคิดตรงนั้นมันจะแตกต่างไหมครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะจิตที่คิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
1: อกุศล
0: ค่ะอกุศลก็เป็นอกุศลไม่ใช่ของใครเกิดแล้วก็ดับไปไม่อย่างนั้นก็ไม่ใช่การฟังธรรมะสิคะกลายเป็นฟังเรื่องของคุณณรงค์เดี๋ยวก็คิดว่ามีเราเดี๋ยวก็เอ๊ะถ้ามีเราแล้วจะเป็นยังไงนั่นก็คือเรื่องของคุณณรงค์ไม่ใช่เรื่องธรรมะแต่ถ้าฟังธรรมะจิตมีจริงไม่มีรูปร่างสันฐานแต่เป็นธาตุซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏให้รู้เช่นขณะนี้จิตกำลังเห็นนี่คือฟังเรื่องจิตค่ะไม่ใช่ฟังเรื่องเรามีจิตเห็นแต่ว่าฟังเรื่องจิตให้รู้ว่าจิตเป็นธรรมะเป็นธาตุที่มีจริงๆเมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: ในคนคนเดียวกันเนี่ยนะฮะ
0: ไม่มีคน
1: สมมตินะเรียกครับเพื่อ
0: ถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีสิ่งที่คุณณรงค์ยึดถือว่าเป็นคุณณรงค์จะไปเอาอะไรมาเป็นคุณณรงค์ถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูปแต่เพราะไม่รู้ต่างหากค่ะก็เลยยึดถือทุกอย่างว่าเที่ยงเป็นตัวตน
1: ถ้ารู้ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเหตุปัจจัยจะเปลี่ยนไปใช่ไหม
0: หมายความว่าไงคะ
1: แต่ถ้าบุคคลนั้นรู้ว่าไม่มีเรา
0: ดับสักกายทิฏฐิความเห็นผิดทั้งหมด
1: ครับแล้วก
0: ็ไม่เกิดอีกเลย
1: จิตคิดของผู้นั้นเนี่ย
0: ก็ไม่มีความเห็นผิดเกิดได้เลย
1: จะถูกต้องใช่ไหม
0: ไม่มีความเห็นผิดเพราะดับหมดแล้วค่ะดับความเห็นผิดหมด
1: คือจะคิดอ่านได้ถูกต้อง
0: ไม่มีความเห็นผิดก็ต้องถูกสิคะ
1: คือผมกำลังคิดว่าไอ้คนที่ยังคิดมีเราอยู่ทุกๆวันเนี่ยกับคนที่รู้ว่าไม่มีเราจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีอะไรต่างกัน
0: จากปุถุชนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหม
1: ได้ฮะ
0: ด้วยอะไร
1: ด้วยความเข้าใจ
0: ระดับไหน
1: ระดับ
0: สัมมาสัมพุทธะรู้ชอบตามความเป็นจริงด้วยพระองค์เองจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ด้วยอะไรคะ
1: ก็ด้วยปัญญา
0: ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาก็จะไปเป็นอะไร
1: หรือฟังแล้วปัญญามันก็ไม่ขยับเลยนะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะเราค่ะไม่ได้ละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรา
1: คือความเข้าใจท่านอาจารย์บอกว่าต้องค่อยๆรู้ทีละน้อย
0: จริงหรือเปล่าฟังแล้วไม่ใช่ว่าคนโน้นบอกคนนี้บอกค่ะจริงหรือเปล่าที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องหรือว่าผิด
1: หรือทีละน้อยก็รู้สึกก็ยังไม่ค่อยมี
0: ตั้งแต่เช้ามานี่นะคะอกุศลของคุณณรงค์เกิดมากไหม
1: ตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ลืมตา
0: ค่ะเกิดมาก
1: ก่อนหลับ
0: เกิดมากไหม
1: เกิดมากไหมจริงจะรู้ได้ต้องมีสติปัฏฐานเกิดใช่ไหม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่
0: เพราะฉะนั้นปัญญากำลังค่อยๆเข้าใจเนี่ยจะรู้ตัวไหม
1: ถ้าผู้ที่ปัญญาค่อยๆเพิ่มใช่ไหมครับ
0: ค่ะเวลาที่อกุศลและจิตเกิดนะคะตั้งแต่เช้ามาลืมตามาเนี่ยไม่ได้รู้ตัวเลยพอถึงปัญญาจะให้รู้ตัวว่ามากได้ยังไงก็ต้องทีละน้อยเหมือนกันค่ะไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าขณะนี้นะคะที่ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจเนี่ยกำลังปรุงแต่งเป็นสังขารขันปัญญาเป็นสังขารขันไม่ใช่เราจะไปทำโน่นทำนี่นะคะแต่ละครั้งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะเป็นหน้าที่ของสังขารขันหน้าที่ของสติหน้าที่ของปัญญาหน้าที่ของหิริโอตปะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นโดยเราไปทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากมีความเห็นถูกต้องว่าอวิชชาตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมาอย่างเงียบๆนะคะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยปัญญาที่กำลังสะสมก็เงียบๆไม่ได้รู้ตัวเลยว่ากำลังเป็นการสะสมของปัญญาที่จะปรุงแต่งให้เป็นการที่สามารถจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อปัญญาเพิ่มขึ้น
1: จริงๆจริงๆก็ทราบนะท่านอาจารย์เพราะว่าในเทศท่านอาจารย์จะเตือนตลอดว่าก็คือฟังใช่ไหมจริงๆดูแล้วเหมือนมันซิมเปิลมากเลยว่าคือฟังแล้วเดี๋ยวความเข้าใจจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเหมือนจับด้ามมีดที่บ้านก็ยังไม่เคยเห็นสึกอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะถ้าเห็นก็ต้องเห็นอวิชชาที่เพิ่มขึ้นโลภะที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ด้วย
1: ที่พอบางวันมันเหมือนแบบทนไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็คือเราไม่รู้ว่าความเข้าใจเกิดขึ้นหรือยังสังขาร
0: ทำไมไม่รู้ว่าข้าฟังอย่างนี้เข้าใจไหมใครรู้บ้างว่าคุณณรงค์เข้าใจหรือไม่เข้าใจนอกจากคุณณรงค์เอง
1: นอกจากผมว่าผมไม่รู้ใช่ไหมหรือไง
0: คนอื่นจะรู้ใจคุณณรงค์อย่างคุณณรงค์รู้ใจตัวเองได้ไหม
1: เอาแต่ความเข้าใจขึ้นนะท่านอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น
0: ค่ะใครจะรู้ถ้าไม่ใช่คุณณรงค์เอง
1: นี้ถ้าเราไม่รู้คือยังไม่เพิ่มใช่ไหมฮะ
0: เมื่อเช้านี้อกุศลมีเท่าไหร่รู้ไหม
1: ไม่รู้
0: ที่ค่อยๆเพิ่มและปัญญาที่กำลังค่อยๆเพิ่มเนี่ยจะรู้ได้ไหม
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ก็เหมือนกันไหมคะ
1: อ
0: กุศลแท้ๆตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยแล้วก็ปัญญาจากการฟังก่อนนี้กับเดี๋ยวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จะรู้ไหม
1: อ๋อคือไม่รู้ใช่ไหม
0: ก็ค่อยๆปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆทุกขณะ
1: นี้เราก็ไม่สังเกตตัวเองไม่ได้ตรงนั้นใช่ไหมเรื่องของเข้าใจที่เพิ่มขึ้น
0: จนกว่าจะถึงการปรากฏของปัญญาที่เจริญแล้วถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดไม่เคยได้ยินคำว่าสติสัมปชัญญะไม่เคยได้ยินคำว่าธรรมะไม่เคยรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานจะเกิดได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้แต่ถ้ามีการเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าธรรมะมีเพราะเกิดจึงได้ปรากฏแต่ว่าเพราะไม่รู้และจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อรู้ความต่างกันของขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดกับขณะที่หลงลืมสติเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยที่สติสัมปชัญญะเกิดสติสัมปชัญญะก็เกิดแล้วจะไม่รู้หรือและปัญญาที่เกิดพร้อมสติสัมปชัญญะนั้นระดับไหนจะไม่รู้หรือถ้าความรู้ก็เป็นเรื่องของความรู้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: อาจารย์คะถ้าอย่างนี้การเริ่มต้นฟังธรรมะให้เข้าใจเนี่ยก็แปลว่าต้องเริ่มต้นที่ทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
0: เป็นความเข้าใจถูกไม่ใช่ไปจำชื่อ
2: คือจริงๆถ้าขั้นที่ประจักษ์ก็คือต้องเป็นพระโสดาบัน
0: ยังไม่ประจักษ์ยังไม่ประจักษ์ค่ะแค่เป็นความเข้าใจถูกไม่ใช่จำชื่อว่าเป็นธรรมะแต่ต้องมีความเข้าใจว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เดี๋ยวนี้ค่ะจะไปหาที่อื่นไม่ได้เพราะยังไม่ได้ปรากฏแต่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เองเป็นธรรมะ
2: คือฟังให้เข้าใจว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลมีแต่ธรรมะเท่านั้นต้องฟังให้เข้าใจแค่นี้ก่อน
0: ต้องเป็นความเข้าใจของตัวเองจริงๆตั้งแต่ต้น
2: แล้วปัญญาขั้นต่อไปที่จะให้รู้ว่าไม่มีเราจริงๆเขาก็จะปรุงแต่ง
0: คุณอรวรรณฟังธรรมะมานานเท่าไหร่แล้วคะมาจากไหนนะคะความเข้าใจวันนี
2: ้ก็ถึงค้านว่าที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์คุยคุณอรวรรณว่าเราจะไม่รู้ว่าปัญญาเรามีเหมือนกับอกุศลเกิดแต่จริงๆเนี่ยจากการที่เราเริ่มฟังมาถึงวันนี้เนี่ยเรารู้ในขั้นฟังเนี่ยมากกว่าตอนที่เรายังไม่ได้ฟังหรือว่าเริ่มฟังใหม่ๆเนี่ย
0: แล้วรู้ตอนไหนตอนที่กำลังเข้าใจใช่ไหมถ้าไม่ใช่ตอนที่กำลังเข้าใจแล้วถามคุณอรวรรณว่าตอนนี้เข้าใจแค่ไหนแล้วเนี่ยจะตอบได้ไหมแต่ถ้ากำลังเข้าใจและมีลักษณะของสิ่งที่ปรากฏก็แสดงให้รู้ว่าความเข้าใจอันนั้นแหละที่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นความเข้าใจขึ้น
2: อย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าที่คิดว่ารู้ขึ้นแล้วรู้เนี่ยคือสมมติสมัยก่อนเราเป็นคนที่ขี้โมโหแต่พอมีเรื่องอะไรมาเราก็รู้ว่ามันเป็นธรรมะเนี่ยเราก็จะแบบใจเย็นลงอะไรเงี้ยแบบคือจริงๆแล้วก็คิดว่าถ้าเราสังเกตแล้วปัญญามันเปลี่ยนแปลงในขั้นถึงแม้ขั้นฟังเนี่ยก็รู้ได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง
0: เพราะความเข้าใจขึ้นไม่อย่างนั้นจะเอาอะไรมาเปลี่ยนคะเอาตัวตนอย่างเก่ามาเปลี่ยนหรือว่าจะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นตัวตน
2: พราะเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามว่าอกุศลเราเยอะแยะมากมายรู้ไหมแล้วปัญญาเรารู้มากขึ้นเนี่ยคือเราไม่บางทีเราอธิบายไม่ได้แต่เราก็รู้ว่ามันมีความคือสภาพธรรมเขาเปลี่ยนไป
0: ค่ะ
2: เขาจะไม่เหมือนเดิม
0: ประมาณก็ชัดเจนนะคะจับด้ามมีดเนี่ยรู้ไหมว่ากำลังสึกทีละน้อยค่ะก็เหมือนกัน
1: อาจารย์ถามนิดนึงที่คุณพรพูดเนี่ยคือผมเจอเยอะนะว่าเวลาคนมาศึกษาธรรมะแล้วชอบจะไปคิดว่าโกรธน้อยลงเนี่ยถูกเลยนะอาจารย
0: ์ใครห้ามใครคิดได้แต่ว่าเพราะอะไรถึงได้น้อยลงมีเหตุหรือไม่มีเหตุที่จะทำให้น้อยลงระดับไหนไม่ใช่ระดับไม่ให้ความโกรธไม่เกิดอีกเลย
3: เชิญคุณบุษบงลำไพค่ะ
4: ค่ะดิฉันแทรกตรงนี้นิดนึงเวลาที่เราบอกว่าฟังธรรมะกันมากี่ปีเนี่ยนะคะ4ปี10ปีจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่า4ปีเนี่ยก็นอนไป2ปีละเพราะว่าอีกใช่มั้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มากอะไรไม่ว่าจะบอกจำนวนเยอะในแต่ละวันก็ฟังกันชั่วโมง2ชั่วโมงแต่พอมาเอาบอกเริ่มต้นตั้งแต่ปีไหนดิฉันมักจะค้านอยู่ในใจว่าเออกี่ปีมันก็ไม่มากอะไรหรอกนะคะคิดอย่างนั้นก็ขอเรียนถามคุณอนุพนะอันนี้เป็นขั้นเรื่องราวคือแม้ว่าสติระดับขั้นสติปัฏฐานเกิดนะคะหรือว่าแม้แต่จะเป็นญาตปริญญาหรือว่าตีรณะปริญญาก็หมายความว่ามรรคที่จะเกิดเนี่ยก็มีแค่5 6 7เท่านั้นใช่ไหมนอกจากตรงที่ว่าเป็นปหานะปริญญาแล้วถึงจะมรรคมีองค์8เกิดร่วมกันคิดว่าไม่เข้าใจถูกหรือเปล่าเพราะว่าตรงปหานะปริญญาเนี่ยจะมีแต่มีครบมรรคมีองค์8ใช่หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวแต่อยากทราบเพราะมันคงจะมีความต่างกัน
5: ถ้าเป็นสติปัฏฐานนะครับแล้วก็วิปัสสนาญาณที่ยังไม่ถึงขั้นมรรคญาณมักจะไม่ครบ8นะครับแล้วก็ไม่มีองค์7ไม่ถึง7ด้วยเพราะถ้ามักมีองค์7เนี่ยคือในขณะที่มักขจิตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบด้วยความสงบในขั้นทุติยฌานนะครับเออนะครับซึ่งละวิตกจึงมีมักเพียง7องค์อันนั้นเป็นความละเอียดนะครับคือขณะแห่งมักขจิตที่เป็นทุติยฌานขึ้นไปนะครับหรือขณะนั้นละวิตกซึ่งเป็นองค์มรรคองค์หนึ่งได้คือสัมมาสังกัปปะจึงเป็นมรรคมีองค์7แต่การอบรมเจริญนะครับสติปัฏฐานและวิปัสสนาต่างๆเนี่ยนะครับจะมีมรรคมีองค์5หรือมรรคมีองค์6เพราะว่าในความเป็นจริงครับก็จะต้องมีวิตกะซึ่งตรึกนะครับหรือจดในลักษณะสภาพธรรมะมีปัญญาซึ่งรู้ในลักษณะสภาพธรรมะนั้นนะครับมีสตินี้แน่นอนนะมีความตั้งมั่นนะครับมีสัมมาสมาธินะครับที่จะรู้สภาพธรรมะนั้นวิริยะด้วยมีคือมรรคมีองค์5อันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับในขณะที่สติปัฏฐานเกิดและวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆสำหรับปหานะปริญญาเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อรู้ความเกิดดับมีการพิจารณาสภาพความเกิดขึ้นและดับไปคือไตรลักษณะนั่นก็คือตีรณะปริญญาเมื่อรู้ถึงความดับนะครับจึงเกิดความหน่ายหลังจากที่รู้ในความดับของสภาพธรรมะซึ่งก็เป็นวิปัสสนาญาณที่สูงกว่าอุทยพยญาณ นะครับก็คือพังคญาณเพราะนั้นวิปัสสนาที่ตั้งแต่พังคญาณไปเนี่ยนะครับก็จะเริ่มละคลายการติดข้องในลักษณะสภาพธรรมะเพราะรู้ว่าเกิดขึ้นและดับไปเพราะนั้นถ้าไม่รู้ความเกิดขึ้นและดับไปไม่รู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาพธรรมะนะครับก็ยังติดอยู่ในสังขารนิมิตแม้ว่าจะมีสติปัฏฐานมีนามรูปะปริเฉทญาณนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ถึงความดัดไปที่ชัดเจนนะครับไม่รู้ว่าสภาพธรรมะดับไปแล้วเนี่ยก็จะไม่กลับมาเลยเกิดขึ้นก็โดยเหตุปัจจัยนะฮะที่เป็นสภาพธรรมะอื่นไม่ใช่ของเก่ากลับมาเพราะนั้นรู้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยดับไปนะครับขณะนั้นจึงเริ่มเป็นปหานะปริญญา พระอรหันต์ปริญญาที่ยังเป็นขั้นวิปัสสนาญาณที่ยังไม่ถึงขั้นสมุจเฉทปหานก็คือในขณะที่มรรคจิตเกิดเพราะยังไม่ถึงขั้นที่เป็นมรรคจิตไม่เป็นสมุจเฉทปหานนะครับขณะนั้นก็มีมรรคมีองค์5หรือมรรคมีองค์6
6: อาจารย์นกฮะอันนี้ยังเป็นโลกียะปัญญาอยู่หรือเปล่า
5: ถ้ายังไม่ถึงมรรคจิตผลจิตก็เป็นโลกียะอยู่แล้วแต่ว่าปหานะปริญญานะครับก็ถ้าถึงขั้นมรรคจิตก็ต้องเป็นโลกุตระ
6: หมายความว่าต้องขณะมรรคจิตเกิดเท่านั้น
0: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะเดิมทีแล้วนะคะก่อนที่มาฟังธรรมหรือว่าฟังธรรมใหม่ๆเนี่ยเมื่อกล่าวว่ามีตัวเราไหมจริงๆเนี่ยสภาพธรรมะเนี่ยค่ะที่เป็นเราเนี่ยจริงๆมี
7: คุณสุกัญญาค่ะปรมัตถธรรมมีอะไรบ้างคะ
0: ก็มีจิตเจตสิกรูปค่ะท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็นิพพาน
7: แล้วเราล่ะปรมัตถธรรมมีเท่าไหร
0: ่ปรมัตถธรรมก็มี4จริงๆแล้วก็ท่าน
7: จริงๆกับไม่จริงเลยค่ะ
0: ท่านอาจารย์คะถ้าจะกล่าวว่าเราเนี่ยก็คือจิตเจตสิกรูปอันนี้ก็เถียงไม่ได้แล้วก็คือเป็นความจริงอย่างนั้นจริงๆแต่ในสภาพธรรมหรือว่าสภาพความคิดนึกเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะ
7: ความเห็นผิดมีจริงๆหรือเปล่าคะมีเป็นเราหรือเปล่าค่ะไม่ใช่ปรมัตถธรรมหรือว่าไงปรมัตถธรรมมีเท่าไหร่อีก
0: ความเห็นผิดนี่ก็เป็นสภาพธรรมที่มีจริงนะคะท่านอาจารย์คะ
7: เป็นปรมัตถธรรมหรือเป็นคุณสุกัญญา
0: ก็เป็นปรมัตถธรรมที่มีจริง
7: มั่นคงหรือยังถ้ามั่นคงก็เริ่มจะเข้าใจว่าที่เคยหลงยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็คือธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งมีปัจจัยก็เกิดขึ้นถ้าเรียนเรื่องจิตนะคะก็จะเห็นความละเอียดของจิตซึ่งขณะนี้ค่ะเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากเราเรียนทำไมว่าจิตเห็นเนี่ยมีเกิดขึ้นเป็นชาติวิบากคือเป็นผลของกรรมขณะนั้นไม่ใช่อกุศลจิตเราเรียนเพื่อที่จะรู้ว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากถ้าไม่ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะเนี่ยก็ยังคงเป็นเราด้วยเหตุนี้จึงต้องเรียนให้รู้ว่าในความรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อเนี่ยจิตแต่ละประเภทเนี่ยค่ะสับสนไม่ได้วิบากจิตเป็นวิบากจิตกุศลจิตเป็นกุศลจิตอกุศลจิตเป็นอกุศลจิตเราจะคิดยังไงคิดได้หมดเลยนะคะจะมีเราตลอดเวลาเป็นเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ไม่ได้รู้ว่าขณะเห็นไม่ใช่ขณะคิดขณะที่เป็นกุศลไม่ใช่ขณะที่เป็นกุศลนี่เป็นการที่เราเริ่มที่จะคลายความเป็นเราในขั้นฟังแต่ไม่ใช่คลายจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าไม่เคยฟังก็คิดอย่างหนึ่งแต่พอฟังแล้วเริ่มค่อยๆเข้าใจถูกแต่ก็ยังไม่ใช่การประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะแต่เมื่อประจักษ์แจ้งก็คือตรงกับที่ได้ศึกษาหรือว่าได้ฟังมาแล้วนั่นเองไม่ต่างกันเลยแต่เป็นความรู้ชัดเพราะว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ส่วนที่เราจะคิดว่ามีตัวเราตลอดเวลาตลอดเวลามีอะไรบ้างเห็นได้ยินก็เป็นสภาพหรือเป็นธาตุที่ต่างกันแต่ละขณะ
0: ท่านอาจารย์คะในขณะที่สภาพธรรมะเนี่ยมีทั้งได้ยินมีทั้งเห็น
7: ไม่พร้อมกัน
0: ค่ะแต่ว่าความคิดนึกเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเหมือนหลุดออกไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยเป็นโลกของความคิดนึกซึ่งเราไม่รู้สภาพความเป็นจริงว่าขณะที่เราคิดนึกก็มีลักษณะสภาพธรรมของทั้งเห็นและได้ยินซึ่งเกิดขึ้นไม่พร้อมกันแล้วเราก็คิดต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอะค่ะท่านอาจารย์
7: ก็ถูกต้องไงคะเพราะไม่รู้ทั้งหมด
0: ลักษณะนี้เป็นลักษณะของความไม่รู
7: ้ถูกต้องไหมคะ
0: ก็เพราะไม่รู้อะค่ะ
7: ก็นั่นสิคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้ก็ไม่รู้จะกล่าวว่ารู้ได้ไหมความจริงก็เป็นความจริง
0: ระลึกไม่ได้เลยในขณะนั้นว่าคือความไม่รู้
7: ก็ถูกต้องความไม่รู้เยอะไหมคะหรือน้อยก็เห็นแล้วไงคะว่าไม่รู้ทั้งนั้นเลย
0: ลักษณะของเห็นกับได้ยินเนี่ยเหมือนกับเกิดพร้อมกันแต่ว่า
8: คือทั้งเห็นทั้งได้ยินแต่ว่าไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่าสิ่งเห็นกับสิ่งได้ยินนี่คนละขณะ
7: ค่ะต้องเริ่มจากฟังเข้าใจแม้ยังไม่ประจักษ์เวลาที่มีการเห็นนะคะดับไปแล้วไม่รู้เวลาที่เห็นเกิดดับสืบต่อแล้วรู้แทนคิดเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญานะคะแทนความไม่รู้ก็คือว่าเป็นปกติสิ่งที่ปรากฏก็เป็นปกติแต่ขณะนั้นรู้ไม่อย่างนั้นจะชื่อว่าตามรู้หรือว่ารู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่ปรากฏคือเห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นถ้าตามรู้หรือรู้นะคะเห็นก็คือรู้ในขณะที่มีเห็นปรากฏได้ยินก็คือรู้ในขณะที่ได้ยินปรากฏนั่นคือสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะเพราะอบรมแล้วจะไปรู้อื่นไม่ได
4: ้ท่านอาจารย์คะอย่างคำถามที่ดิฉันเพิ่งถามไปเนี่ยก็คือว่าก็ได้ศึกษามาในขั้นพื้นฐานก็เข้าใจแล้วล่ะตรงนี้แต่ไม่ทราบว่ามันคงจะเห็นถึงความยาวนานด้วยความมีตัวตนน่ะมันก็เลยอยากจะมีอะไรมาสั้นๆตัดๆไปอย่างเงี้ย
7: ค่ะก็คงเก่งกว่าคนในครั้งที่สุเมธดาบสนะคะท่านได้รับคำพยากรณ์ว่าอีก4อสงไขยแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่ได้ฟังนะคะร่าเริงยินดีถ้าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะในสมัยของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีโอกาสแม้ว่าจะผ่านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกนะคะ23พระองค์รวมทั้งพระทีปังกรด้วยก็24พระองค์ก็ไม่เห็นเดือดร้อนในเมื่อเป็นความจริงสำคัญที่สุดนะคะคือไม่ได้เปิดโอกาสให้สัมมาสติเกิดเลยมีแต่ตัวเราเนี่ยค่ะจะทำทุกอย่างคอยจะทำคอยจะจัดการเป็นสังขารขันธ์ทั้งๆที่ก็ได้ยินคำว่าสังขารขันธ์นะคะแต่ความเห็นผิดและการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเนี่ยนานมากคอยไม่ได้นะคะสี่อสงไขยแสนกับนี่อย่างยิ่งด้วยปัญญาถ้านานกว่านั้นด้วยศรัทธาก็8อสงไขยแสนกับและยังไงอะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยคลายความไม่รู้บ้างหรือยังหรือว่ายังเหมือนเดิมก็กำลังได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะที่สามารถจะปรากฏได้ทางตาฟังแล้วก็ไม่ลืมนะคะก็ฟังอีกถ้าลืมก็ฟังบ่อยๆจนกว่าจะมั่นคงนะคะแล้วก็รู้ว่าถ้าเป็นปัญญาที่สามารถที่จะดับการยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต่อเมื่อประจักษ์สภาพที่แท้จริงของลักษณะที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะถามว่าเห็นจริงไหมจริงขั้นหนึ่งแล้วนะคะรู้ความจริงของเห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะรู้แค่จริงแต่ยังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นความจริงที่เป็นสัจธรรมเนี่ยค่ะลึกซึ้งแต่รู้ได้เมื่ออบรมแต่ไม่ใช่วันนี้ชาตินี้นะคะถ้าเป็นอุคติตัญญูบุคคลไม่ต้องยาวนานอย่างนี้ที่จะได้ฟังบ่อยๆนะคะเพียงแค่ฟังไม่กี่คำก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะสัจธรรมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเห็นก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้แหละอีกกี่พันปีแสนปีข้างหน้าก็อย่างนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ต้องเป็นธาตุนี้ไม่ใช่ธาตุอื่นที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะปรากฏแล้วก็ดับไปข้อสำคัญก็คือว่าทั้งท่านที่กำลังฟังอย่างนี้นะคะเริ่มทีละเล็กทีละน้อยที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกว่าถ้าถูกก็คือว่าเริ่มคลายการที่เคยเข้าใจว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนในสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาก็แค่ปรากฏแล้วก็หมดไปหลังจากนั้นก็จำไว้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะคืนนี้หลับสนิทก็ลืมทั้งหมดเลยค่ะมีสาระอะไรในวันหนึ่งเมื่อวานนี้ทั้งวันเนี่ยค่ะพอตอนหลับสนิทไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นทั้งวันนะคะของเมื่อวานเนี้ยมีสาระอะไรแต่เวลายังไม่ถึงนะคะก็มีสาระมากจากสิ่งที่ปรากฏเป็นคนนั้นเป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าสะสมอกุศลมามากแค่ไหนถ้ามีการที่รู้ลักษณะที่ต่างกันของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติสัมปชัญญะเกิด
0: ก็จะรู้ว่านี่เป็นหนทางเดียวจริงๆค่ะเพราะลักษณะของธรรมะเนี่ยจะเป็นอะไรได้นอกจากเป็นลักษณะของธรรมะอย่างแข็งอย่างนี้ค่ะเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากแข็งเสียงก็จะเป็นอื่นไม่ได้และทั้งวันก็มีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นทำกิจการงานนะคะได้ยินบ้างเห็นบ้างและก็หมดไม่เหลือเวลาที่หลับสนิท
1: ท่านอาจารย์ฮะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยว่าอันนี้ไม่มีใครเลยเป็นสีเท่านั้นเนี่ยทีนี้ปัญหาคือว่า
0: ขอโทษค่ะไม่มีอะไรเลยก็คิดใช่ไหมฮะว่าขณะนั้นไม่มีอะไร
1: คิดฮะคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาเพื่อความเข้าใจเนี่ย
0: ก็จะไม่มีอะไรเมื่อไหร่ในเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏ
1: เมื่อปรากฏฮะ
0: เมื่อรู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏไม่มีอะไรไม่มีคนจริง
1: ๆตรงนี้ที่ทำให้กั้นฮะกั้นความที่เราจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทางตาม
0: ิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมะไหมคะหลังจากที่ตรัสรู้แล้วถ้าสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่มีจริงเนี่ยยากแสนยากก็จริงนะคะแต่อบรมเจริญปัญญาได้ไหมถ้าไม่ได้จะทรงแสดงพระธรรมไหมคะแต่เปลี่ยนความจริงไม่ได้เห็นพระคุณไหมคะ
1: อาจารย์ช่วยอธิบายว่าแล้วเนี่ยถ้าคุยกันอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจว่าไม่มีใคร
0: คุณรงหลับตา
1: หลับตาก็ยังคุยได
0: ้คุยกับใคร
1: คุยกับอาจารย์
0: คุยกับใครหลับตาค่ะ
1: หลับตาผมก็ถาม
0: ค่ะถามใครมีใครให้ถามหลับตาแล้วไม่เห็นมีอะไร
1: ยังจำได้ว่า
0: แค่จำเพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่ได้รู้เลยนะคะว่ากำลังจำเพราะฉะนั้นขันห้านะคะจะขาดความไม่รู้ในขันหนึ่งขันใดและจะละความเป็นตัวตนได้ไหมนี่จะไม่รู้สักขันเดียวแล้วก็จะไปละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนทั้งที่ทรงแสดงไว้ถึงห้าขันซึ่งเป็นที่ตั้งที่ยึดถืออย่างมากมายมั่นคงเหนียวแน่นว่าเป็นเราสักกายทิฏฐินะคะ20อัตตานุทิฏฐิก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและถ้ายังคงมีความเห็นว่าเที่ยงแม้ในขั้นฟังนะคะก็ไม่ได้คล้อยตามที่จะเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นฟังแล้วนะคะมนสิการะเจตสิกหรือว่าเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะก็ทำกิจและแต่ว่าจะเป็นมนสิการะที่แยบคายถูกต้องระดับไหนแต่ก็กำลังทำหน้าที่ที่จะปรุงแต่งให้เป็นความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะไม่ใช่เราเลยแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะทั้งหมด
1: คือไม่มีคนแต่คุยกัน
0: ค่ะไม่เห็นหลับตายังบอกว่าคุยกันเลยค่ะ
2: พระอาจารย์คะถ้าอย่างนี้เมื่อเราฟังธรรมะแล้วคือเดิมเนี่ยเราอาจจะคิดเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมะมากในแต่ละวันแต่เมื่อเราฟังมากขึ้นเนี่ยเราก็จะคิดมากขึ้นว่ามันคือจิตเจตสิกรูปไม่มีอะไรเป็นธาตุเป็นจิตเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นจิตได้ยินไม่ใช่เราได้ยินคือเป็นคิดเนี่ยเรารู้ว่าเป็นคิดเนี่ยอันนี้มันจะเป็นตัวตนที่ไปทำกั้นให้เราไม่รู้สภาพธรรมะหรอก
0: น่าจะทำยังไงคะในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่คือความจริงและจะทำยังไงมีตัวตนที่ไปเพิ่มความเป็นเราทำหรือว่าค่อยๆเข้าใจให้ถูกต้องปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาค่ะเราจะไปเป็นปัญญาได้ยังไง
2: งั้นก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่เราคิดอย่างนั้นก็คือธรรมะอย่างหนึ่ง
0: ทั้งหมดตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีเราค่ะอย่าลืมความหมายของอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นธรรมะแต่ละลักษณะ
1: เรียกใหม่ค่ะเป็นธรรมะที่คุยกัน
0: คิดต้องเรียกไหมคะ
1: เป็นสภาพธรรมเป็นจิตที่คุยกันใช่ไหม
0: ค่ะถ้าไม่คิดจะคุยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ค่ะแล้วถ้าไม่คิดว่ามีอีกคนหนึ่งจะเรียกว่าคุยไหมก็คิดมากมายคิดตลอดคิดว่ามีเราคิดว่ามีเขาคิดว่ามีคุยเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะเพียงอย่างเดียวที่ปรากฏแต่ละทาง ถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรวมกันอยู่ตลอดเวลาทั้งหกทางเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าไม่ใช่ตัวตนนะคะอนัตตาก็ต้องเข้าถึงความหมายด้วยค่ะทีละลักษณะอันไหนเป็นตัวตนแข็งเป็นตัวตนหรือเปล่าเสียงเป็นตัวตนหรือเปล่าเห็นเป็นตัวตนหรือเปล่าก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกคิดว่าคุยกัน
0: ก็คุณณรงค์บอกเองไงคะ
1: ไปคุยกันจริงๆฮะไม่ได้คิด
0: ก็นั่นสิฮะคุณณรงค์กำลังคิดอย่างนั้น
1: ต้องคิดถึงจะคุยได้ใช่ไหมที่ความหมายที่ท่านอาจารย์บอก
0: แล้วจริงๆคุยคืออะไร
1: คุยคือจิตคิดใช่ไหม
0: ค่ะคิดว่ามีอีกคนหนึ่ง
1: คือถ้านั่งเฉยๆแล้วคิดสภาพธรรม
0: ค่ะก็ยังคงเป็นคิดแต่ไม่ใช่คุย
1: แต่พอคุยปุ๊บ
0: ต้องมีบุคคลที่คุยด้วย
1: ครับผมตรงนี้ต้องคิดยังไงฮะ
0: อยากให้บอกเลยค่ะหรือว่าเป็นความเข้าใจของคุณณรงค์ที่ค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: มันซ้อนเลยฮะพอมีสื่อสาร
0: จริงๆไม่ได้ซ้อนอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่าไม่เข้าใจอ๋อ
1: ครับผมงั้นต้องฟังต่อไป
0: ค่ะกว่าจะรู้ความจริง
9: ยากนะคะยากมากแต่ว่าก็สามารถจะค่อยๆอบรมเจริญปัญญาไปได้เรื่อยๆนะคะอย่าพ่องท้อพอใจซะ
0: ขอประทานโทษนิดหนึ่งนะคะคนที่ยังมีกิเลสเนี่ยอยู่คนเดียวก็ว้าเวแล้วใช่ไหมคะ ค่ะมีคนบอกว่าไม่ว้าเวคนเดียวจริงๆหรือเปล่าหรือว่าญาติอยู่บ้านหลังโน้นเราอยู่บ้านหลังนี้ ค่ะนี่แสดงเห็นว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยค่ะเป็นเหตุที่จะให้ว้าเวแต่ถ้าเป็นปัญญาต้องอาจฐานร่าเริงไหมคะกว่าจะสละความเป็นเราเมื่อไม่มีเราก็ไม่มีอย่างหนึ่งอย่างใดเลยทั้งสิ้นนอกจากธรรมะกล้าพอที่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอยากเป็น
1: อยากจะเรียนท่านอาจารย์ฮะพอบอกไม่มีอะไรเลยเนี่ยพอดีผมกำลังจะไปซื้อบ้านนะว่าต้องซื้อถูกหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เรื่องคุณณรงค์จะต้องถามใครเลยนะคะอย่างบางคนเขาบอกว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่ต้องทำอะไรได้ไงคะตื่นมาแล้วไม่ทำอะไรตื่นแล้วอ่ะก็ต้องเห็นละจะเรียกว่าไม่ทำอะไรได้ยังไงทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นแม้แต่จะคิดจะซื้อจะไม่ซื้อก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะค่ะไม่ใช่ตัวคุณณรงค์แต่เป็นเรื่องของสภาพธรรมะทั้งหมด
1: เพราะว่าไม่มีบ้านเนี่ยนะจ๊ะ
0: ค่ะไม่มีแต่เป็นสภาพธรรมะที่คิดเรื่องบ้านเป็นสภาพธรรมะที่เห็นเป็นสภาพธรรมะที่ได้ยินเป็นสภาพธรรมะที่ขณะนั้นหลับขณะนี้ตื่นทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ไม่รู้แต่ถ้ารู้จริงๆคือคิดมีบ้านเพราะว่าอะไรคะเห็นไม่ใช่คิดกว่าจะแยกจริงๆนะคะแต่ละทางเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เริ่มที่จะเห็นว่าไม่มีเราจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริง
9: สำหรับวัน
10: สนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซั่นหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2561
0: โอกาสก็คงมีไม่มากนะคะเพราะเช่นการสนทนาแต่ละครั้งนะคะประโยชน์อยู่ที่ความเข้าใจจริงๆเพราะเหตุว่าทุกคำที่เราได้ฟังเนี่ยเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเมื่อ 2,500 กว่าปีนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงรู้ว่าใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างที่เราคิดว่าเป็นธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดนะคะเป็นศาสดาของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกไหนมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเพราะฉะนั้นคำของพระองค์เนี่ยต้องลึกซึ้งตรัสด้วยพระปัญญาคุณแต่ว่าคนที่ฟังเนี่ยมีปัญญาพอที่จะเข้าใจคำนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยค่ะทุกคำเป็นคำที่มีค่าไม่ได้หมายความว่าเป็นคำที่เราเคยได้ยินมาแล้วแต่ต้องเป็นคำใหม่ ซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่ว่าแม้เพียงได้ยินแล้วเนี่ยค่ะกว่าจะเข้าใจความหมายจริงๆของแต่ละคำซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกคำซึ่งใครก็ไม่สามารถจะคิดเองได้หรือว่าเข้าใจเองได้นะคะต้องฟังด้วยความเคารพในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือคำของใครทั้งสิ้นเพราะว่าทุกคำนะคะเป็นคำจริงถึงที่สุดซึ่งประโยชน์ที่ได้รับก็คือว่าการไตร่ตรองของผู้ฟังซึ่งจะต้องไตร่ตรองด้วยตนเองนะคะเพราะว่าขอยืมหรือขอหรือซื้อความเข้าใจจากใครไม่ได้เลยทั้งสิ้นนอกจากคำของพระองค์เท่านั้นที่เมื่อตรัสแล้วเนี่ยค่ะรู้ว่าผู้ฟังเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าใจความจริงอะไรเลยนะคะเริ่มไตร่ตรองจนกระทั่งเกิดความเข้าใจถูกเป็นปัญญาของตนเองซึ่งเป็นมรดกที่ได้รับจากการตรัสรู้จากการที่ได้ทรงบำเพ็ญเพียรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านานมากเท่าไหร่หลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามวัฏฏีปังกรแล้วนะคะอีก4 อสงไขยแสนกับจึงได้ทรงตรัสรู้ทุกคำที่เราได้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นปัญญาของตนเองมิฉะนั้นก็จะไม่ได้รับมรดกคือลาภที่ประเสริฐยิ่งในสังสารวัฏคือสามารถที่จะเข้าใจคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นคำที่เราคิดว่าเราจะต้องฟังมากนะคะแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะขอให้เริ่มเป็นความเข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจคำหนึ่งจะไม่มีทางเข้าใจคำใดๆอื่นต่อไปได้เลยทั้งสิ้นเพราะว่าทุกคำเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทีละคำทีละคำเพราะฉะนั้นคงจะไม่รีบร้อนไปไหนนะคะเพราะทุกคนก็ทราบว่ากิเลสมากแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองกว่าจะดับกิเลสได้ก็ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่แล้วเรากว่าจะเข้าใจคำของพระองค์นะคะและรู้คุณค่าแล้วก็สะสมความเข้าใจจนกว่าสามารถที่จะรู้จักพระองค์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นขณะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนทรงดับขันธปรินิพพานแล้วนะคะแต่คำของพระองค์ทุกคำเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นจะรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจต้องเป็นความเข้าใจของเราเองค่ะเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจความไม่เข้าใจก็ปิดกั้นคำของพระองค์เพราะขาดการไตร่ตรองขาดความเป็นผู้ตรงต่อความจริงซึ่งความจริงนะคะมีอยู่ทุกขณะฟังแล้วเข้าใจได้แต่ต้องค่อยๆเริ่มเข้าใจจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งความจริงของแต่ละคำซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆทุกกาลสมัยไม่ว่าที่ไหนแม้ในขณะนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการเงินทองหรือเปล่าคะดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะคำชมเชยสรรเสริญลาภยศทั้งหลายพระองค์ทรงสละแล้วจึงสามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นความไม่รู้นะคะและความติดข้องในสิ่งที่ไม่รู้ในความเป็นตัวตนในลาภในยศในสักการะไม่สามารถที่จะทำให้เห็นคุณค่าของพระธรรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเป็นผู้ตรงนะคะไม่ใช่เพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสักการะเพื่อชื่อเสียงใดๆเลยทั้งสิ้นแต่เพื่อความเข้าใจซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจได้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ตรงจริงใจเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านไปแต่ละขณะเนี่ยค่ะประโยชน์คือเข้าใจคำที่เราจะกล่าวถึงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วแต่ละคำถ้าไม่เข้าใจก็เชิญนะคะสนทนากันเพื่อว่าประโยชน์ที่แท้จริงก็คือว่าความเข้าใจคำที่เราได้ฟัง
11: ท่านจ๋าครับการฟังธรรมะเป็นไปเพื่อความเข้าใจจริงๆไม่จำเป็นต้องฟังมากๆ
12: ครับ
11: ทีนี้เนี่ยครับอย่างในข้อความในพระไตรปิฎกท่านก็มีว่าเป็นผู้สดับตรับฟังมากกับการที่ไม่ใช่ว่าต้องฟังเยอะๆแต่ให้เข้าใจนะครับ
0: สดับมากแต่ไม่เข้าใจนะคะกับเข้าใจแต่ละคำจนมากต่างกันแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ให้ฟังแค่คำเดียวแต่แม้คำเดียวต้องเข้าใจจริงๆแล้วก็ได้ฟังต่อไปอีกต่อไปอีกจนมาก ไม่ใช่ว่าสดับมากก็ฟังทั้งวันแต่ไม่เข้าใจเรียกว่าเข้าใจเล็กน้อยไม่พอนะคะเพราะเหตุว่าเข้าใจจริงๆก็คือเข้าใจทีละคำชัดเจนรอบรู้ในคำนั้นคำว่ารอบรู้ในคำเดียวคิดดูสิคะเราคิดว่ารอบรู้เนี่ยต้องมากหลายคำแต่ว่ารอบรู้เพียงคำเดียวแต่ละคำเนี่ยแสดงเห็นว่าเข้าใจจนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะเดี๋ยวก็สงสัยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ได้ฟังแล้วไม่ตรงต่อคำนั้นเช่นคำว่าอนัตตาคำเดียวนะคะหมายความว่าอะไรก่อนเป็นธรรมะหรือเปล่าต้องคิดต้องไตร่ตรองไม่ใช่ว่าแยกกันเลยนะคะต้องไม่ลืมว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ตรัสรู้อะไรคะธรรมะสิ่งที่มีจริงถ้าสิ่งนั้นไม่มีจะทรงตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีที่คนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่รู้อะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่ใครก็รู้ไม่ได้เลยแม้มีอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะมีเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นใครสามารถที่จะรู้ความจริงของเห็นและสิ่งที่เห็นนี่คือธรรมะที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ทุกคำเลยค่ะเป็นพระธรรมเทศนาหมายความว่าประกาศแสดงความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วนะคะก็เป็นพระธรรมเพราะกล่าวถึงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ดูเหมือนกับง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วลึกซึ้งมากเพราะว่าแม้ได้ฟังนานเท่าไหร่ไม่พอจนกว่าจะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟัง
11: เนี่ยท่านอาจารย์ก็ดูเหมือนเป็นผู้ที่มีศรัทธานะครับใครที่จะมีการสนทนาธรรม
0: ฟังธรรมตามกระแสสมัยนี้เข้าฟังธรรมกันเราก็ฟังด้วยรู้หรือเปล่าว่าฟังอะไรหัวเราะสนุกสนานกับคำพูดธรรมดาแต่คิดเองนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำไม่ได้กล่าวถึงเลยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าฟังธรรมะจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่กระแสฟังธรรมะสนุกสนานเหมือนกับทอล์กโชว์ขอพูดภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะคะเพราะเหตุว่าคำนี้เป็นที่รู้นี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นความจริงใจหรือเปล่าที่จะเข้าใจธรรมะเพราะไม่รู้เลยไม่เคยคิดมาก่อนด้วยว่าธรรมะคืออะไรเขาว่าธรรมะเราก็ธรรมะไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้ประโยชน์จากการฟังเลยแต่ว่าประโยชน์จริงๆนะคะต้องเป็นความเข้าใจที่ตรงและถูกต้องและเป็นเรื่องรู้เพื่อที่จะละความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะรู้หรือยังก่อนฟังธรรมะรู้อะไรบ้างหรือยังหรือว่ารู้มากไม่ต้องฟังเลยก็ได้เข้าใจว่าพออ่านพระไตรปิฎกก็เข้าใจหมดเลยถูกต้องไหมเพราะเหตุว่าความลึกซึ้งของแต่ละคำเนี้ยมีมากเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเราอาจจะรู้เรื่องอื่นหมดเลยเรื่องโลกเรื่องทันสมัยสมัยนี้มีคอมพิวเตอร์มีอะไรต่างๆนะคะเราเป็นคนเก่งในเรื่องนั้นเรื่องนี้วิชาการแพทย์วิชาอะไรทั้งหลายแหละซึ่งชาวโลกนิยมชมชื่นว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดใช่ไหมคะมากมายเท่าไหร่ก็ไม่พอไปได้ถึงนอกโลกแล้วก็จะไปต่อไปอีกแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครเคยเรียนวิชานี้ไหมวิชาไหนจะเปรียบกับวิชาที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคนที่เห็นและเข้าใจและรู้จักโดยการศึกษาเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้พลอยตื่นเต้นไปด้วยนะคะกับแต่ละคำที่ชาวโลกใช้เพราะรู้ว่าคำนั้นเนี่ยค่ะไม่ถูกต้องอย่างเช่นคำว่าทันสมัยเห็นไหมคะใครๆก็อยากจะทันสมัยคนนั้นคนนี้ไม่ทันสมัยไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถามว่าสมัยคืออะไรใครจะตอบได้และถามว่าทันสมัยคืออะไรทันสมัยอย่างชาวโลกนะคะทันสมัยจริงหรือเปล่าเพราะไม่เคยทันสมัยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยก้าวหน้าล้ำสมัยแต่ก็ไม่รู้ว่าสมัยคืออะไรและทันสมัยคืออะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะ ที่พูดนะคะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักแต่คำของพระสัมมาสัมเจ้าทุกคำทำให้เข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยอยากทราบไหมคะทันสมัยกันหรือเปล่า
11: ถ้าจะครับอยากทันสมัยนะฮะแต่ก็ตามสมัยแล้วก็ไม่มีวันที่จะทันต่อสมัยกราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงการที่ทันต่อสมัยจริงๆ คือยังไง
0: พระเจ้าฟังแล้วไม่ใช่ให้เชื่อแต่ต้องไตร่ตรองนะคะแล้วก็ต้องเป็นความเข้าใจทีละคำสมัยมาจากภาษาบาลีใช่ไหมคะคุณคำปัน
12: ใช่ครับท่านอาจารย์ครับสมัยะสมัยก็คือช่วงเวลาแต่ละขณะแต่ละขณะครับนี่คือความหมายของสมัยะหรือว่าสมัยครับ
0: ค่ะแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะฉะนั้นใครตอบได้ว่าเดี๋ยวนี้สมัยอะไรหาคำตอบสิคะคนทันสมัยไม่มีทางเลยค่ะไม่มีทางต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ตรงสมัยทุกกาลละเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ใช่ไหมคะสมัยคืออะไรคนทันสมัยทั้งหลายเดี๋ยวนี้กำลังนั่งอยู่ที่นี่ทันสมัยไหนเพราะว่าสัมมยะคือทุกขณะจิตใครรู้ว่าขณะนี้จิตอะไรทันไหมจิตกำลังเห็นแล้วก็มีได้ยินด้วยทันสมัยไหนทันสมัยเห็นหรือว่าทันสมัยได้ยินถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินจะมีสมัยไหมเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะค่ะคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงไม่มีความจริงของใครคนอื่นใดในโลกทั้งสิ้นทั้งเทวโลกและพรหมโลกที่สามารถที่จะเป็นอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยแม้แต่คำว่าทันสมัยเห็นไหมคะพูดกันไปเถอะแต่เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกล่าวได้เลยค่ะตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพูดคำที่ไม่รู้จักแม้แต่สมัยคืออะไรทันสมัยคืออะไรตามสมัยคืออะไรรู้สมัยคืออะไรแค่นี้ค่ะเริ่มเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังเพราะฉะนั้นทุกคำที่ทรงแสดง 45 พรรษาไม่ใช่คำที่คนอื่นจะรู้ได้เองนะคะพระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ตรัสไว้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมาจากพระปัญญาคุณที่ทรงบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะละความไม่รู้และละกิเลสได้หมดสิ้นและสำหรับพระองค์เองเหนือกว่าบุคคลใดทั้งสิ้นเพราะทรงเป็นพระบรมศาสดาคนอื่นฟังเป็นสาวกผู้ฟังจะเทียบเท่าได้ไหมเพราะฉะนั้นคำที่ตรัสแต่ละคำเนี่ยค่ะปัญญาคุณของพระองค์นะคะด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณทุกครั้งที่ตรัสเนี่ยค่ะจะทอดพระเนตรลงต่ำด้วยพระมหากรุณาต่อคนฟังทุกคำเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะประมาทไม่ได้เลยจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พูดถึงเรื่องการจราจรหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแต่พูดคำที่คนอื่นพูดไม่ได้เพราะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะกล่าวถึงความจริงทุกกาลสมัยแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งหมด
11: ถ้าจะครับการทันสมัยที่เยี่ยมยอดที่สุดกว่านี้เนี่ยก็ยังไม่ถึงนะครับท่านอาจารย์แต่ว่าในพระศาสนาก็คงต้องแสดงไว
0: ้ค่ะแต่แสดงความจริงว่าถ้าเราไม่เข้าใจเหตุผลนะคะเราคล้อยตามไปด้วยเราก็เป็นผู้ที่ไม่รู้เพราะคำว่าพุทธเทนเมนต์ค่ะมาจากไหนคะไม่ใช่ภาษาบาลีก็ไม่ใช่ภาษาไทยรวมกันไปรวมกันมาก็ช่างประดิษฐ์คิดคำแล้วแต่ว่าคนไทยจะพูดอะไรเนี่ยอิสระเสรีไปพูดกับคนอื่นสิคะมีใครรู้จักคำนี้บ้างเพราะเป็นคำใหม่ที่คิดแต่ใครเข้าใจและความจริงของคำนั้นคืออะไรไม่มีความจริงอะไรเลยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าชวนให้คล้อยตามสมัยที่ไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่าคำนี้ใครรู้บ้าง จ้าของภาษาก็มีแต่เหลือนิดเดียวใช่ไหมคะภาษาบาลีก็นิดเดียวแล้วก็เอามารวมกันก็กลายเป็นคำซึ่งชอบแต่ไม่รู้เรื่องนี่คือโลกซึ่งเต็มไปได้วยความไม่รู้เพลิดเพลินยินดีพอใจไม่หยุดแสวงหาทุกทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดเลยแม้แต่เสียงก็ยังอุตส่าห์ไปคิดคำนั้นกับคำนี้รวมกันนะคะซึ่งคนอื่นไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วจะเป็นไปได้ไหมคะเพียงใช้คำเท่านี้เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าลืมสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครใช้คำว่าพุทธตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นรู้ตามได้ที่ใช้คำว่าชาวพุทธคือผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจคำแล้วก็เห็นคุณประโยชน์ประพฤติตามจึงสมควรที่จะเป็นชาวพุทธแต่ก็กลับมีความว่าพุทธเทนเมนต์ใช่ไหมคะแล้วไงสนุกเลยค่ะเอนเตอร์เทนเมนต์แต่แทนที่จะเป็นคำนั้นก็เป็นพุทธเทนเมนต์มาจากไหนรวมๆกันให้หลงเข้าใจแต่ว่าหาคิดไม่สมควรไหมแม้แต่ความควรไหมพระพุทธศาสนาสำหรับสนุกสนานเพลิดเพลินหรือว่าสำหรับเข้าใจและเคารพอย่างยิ่งในผู้ที่สัตว์โลกไม่สามารถจะรู้ความจริงได้เลยจนกว่าจะได้ฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นไม่ใช่สำหรับคำที่ทำให้คนอื่นเพลิดเพลินสนุกสนานหัวเราะแต่ก็พูดตามๆกันไปเพราะฉะนั้นต้องฟังทุกอย่างนะคะด้วยการไตร่ตรองจนกระทั่งรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาไว้ได้มิฉะนั้นก็ช่วยกันทำลายลบเลือนจนกระทั่งหมดสิ้น
11: จากการที่มีกระแสที่จะเอาพุทธศาสนาไปทำให้เกิดความสนุกสนานเนี่ยครับท่านอาจารย์ก็เพราะว่าหนึ่งฟังไม่รู้เรื่องไม่สนุกเวลาไปสนทนาที่ไหนนะครับก็จะมีผู้ที่มาใหม่ก็ดีมาบอกว่าอยากให้มีธรรมะที่สนุกให้ผู้บรรยายเนี่ยพูดธรรมะให้สนุกท่านอาจารย์ธรรมะนี่จะพูดให้สนุกได้ไหมครับ
0: ต้องการความสนุกก็ไปสนุกอื่นสิคะเยอะแยะไปแต่ธรรมะคืออะไรคนที่เห็นประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วนะคะแล้วก็จากโลกนี้ไปจะช้าหรือเร็วเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยเมื่อไรวันไหนด้วยอาการอย่างไรเช้าหรือสายหรือบ่ายหรือค่ำบนบกหรือในน้ำหรือกลางอากาศก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะแล้วชีวิตทั้งชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ประโยชน์อยู่ตรงไหนแม้แต่ทุกวันนี้ค่ะตั้งแต่เช้ามาทำอะไรบ้างพอถึงกลางคืนลืมหมดใช่ไหมหลับสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยทั้งวันเนี่ยค่ะขณะที่ยังไม่ถึงตอนนอนหลับสนิทก็ดูเพลิดเพลินดีนะคะสนุกสนานอาหารอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมนะคะไม่เหลือเลยแค่เกิดมาเพลิดเพลินแล้วไม่เหลือเลยแล้วก็จากโลกนี้ไปชาติแล้วชาติเล่าก็เกิดมาแล้วก็หายไปหมดไปไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ความจริงซึ่งเป็นสาระเพราะฉะนั้นไม่ใช่เอาคำที่กว่าจะได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะไปใช้ในทางที่ชวนให้คนอื่นหลงเข้าใจผิดคิดว่าธรรมะเนี่ยสำหรับสนุกสนานแทนที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตนะคะซึ่งต้องฟังบ่อยตรงจริงใจความรื่นรมนะคะทางโลกกับเวลาที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจคิดดูนะคะอะไรมีค่ามากกว่ากันรสธรรมะไม่มีรสอะไรเทียบเท่าเพราะเป็นรสของความจริงแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ลิ้มหรือรู้รสของธรรมะนะคะความรื่นรมในความสงบในความเข้าใจธรรมะจะมีแต่ไหนเพราะว่าได้แต่รสอาหารรสทางตารสทางหูนะคะแต่รสของความเข้าใจถูกในความจริงซึ่งจริงแท้แน่นอนทุกกาลสมัยไม่ว่ากี่ชาติทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตและมีโอกาสที่จะเริ่มเห็นความจริงเป็นผู้ที่เบิกบานในการที่รู้ว่าได้เริ่มรู้แล้วได้เริ่มเข้าใจแล้วได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้าง เมื่อรู้จักแล้วคนนั้นจะไม่มีทางทอดทิ้งเลยค่ะเพราะว่าประโยชน์มหาศาลที่ว่าสามารถที่จะติดตามไปได
11: ้รถของโลภะกับรถของปัญญานี่ครับก็ต่างเป็นความยินดีอย่างยิ่งเหมือนกันนะท่านอาจารย์แล้วแตกต่างกันอย่างไรครับท่าน
0: ค่ะไม่มีใครไม่รู้จักโลภะใช่ไหมคะแต่คำนี้เป็นภาษาบาลี

0: พอใจแล้วในสิ่งที่เห็นจริงหรือเปล่าทุกคำต้องไตร่ตรองมิฉะนั้นก็ไม่ต้องเห็นสิค่ะถ้าหมดความยินดีพอใจแต่เห็นแล้วเนี่ยค่ะไม่รู้ตัวเลยว่าพอใจแล้วที่จะเห็นและพอใจแล้วในสิ่งที่เห็นนั่นคือโลภะสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นมีตั้งแต่ระดับที่ละเอียดจนกระทั่งไม่ปรากฏให้รู้น้อยมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังมีโลภะฟังแล้วน่ากลัวไหมคะแต่จริงระดับไหนระดับที่พอใจในสิ่งที่ปรากฏปฏิเสธได้ไหมคะเห็นดอกไม้เห็นดอกมะลิเห็นโต๊ะเห็นอะไรทุกอย่างหารู้ไม่ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่กำลังติดข้องกำลังมีจริงๆเมื่อมีการเห็นเพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยค่ะมีตั้งแต่อย่างละเอียดจนกระทั่งเห็นเป็นการทุจริตต่างๆโดยการแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องในทางที่ผิดไม่สมควรอย่างนั้นทุกคนเห็นโทษใช่ไหมคะแต่ว่าชีวิตวันๆหนึ่งเนี่ยแสนสบายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่พอถึงหลับก็ไม่เหลือแค่นี้ก็ไม่สามารถที่จะเตือนใครบอกใครให้คิดได้แต่ลองคิดคิดได้หลายแบบค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีโลภะไหมทรงมีความติดข้องไหมทรงมีกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ฝันแน่แต่หลับขณะนั้นต่างกันละกับคนซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตื่นขึ้นมาก็ติดข้องทันทีแต่ผู้ที่ดับกิเลสหมดไม่มีอะไรทำร้ายจิตใจได้เพราะเหตุว่ายังไม่มีการรู้สึกเลยนะคะว่าทุกวันเนี่ยลำบากทุรนทุรายมากน้อยเพราะโลภะความติดข้องจนกว่าจะได้ฟังคำของพระองค์นะคะว่าสภาพธรรมะที่ไม่ดีเนี่ยมีอะไรบ้างระดับไหนบ้างและสามารถที่จะค่อยๆละคลายได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะละสิ่งที่เราไม่เห็นโทษทุกคนมีความต้องการไม่รู้จบเพราะไม่เคยเห็นโทษของความติดข้องเลยแต่ต้องรู้ว่าความติดข้องมากๆเนี่ยก็ต้องมาจากความติดข้องเล็กๆน้อยๆเล็กน้อยทุกวันมากไหมคะสะสมไว้เยอะๆก็ปรากฏว่ามากเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าหมดกิเลสอยากหมดไหม
1: โลภะเกิดก็อยาก
0: เห็นไหมคะไม่พ้นความอยากอยากไม่มีกิเลสหรืออยากมีกิเลสอยากเห็นอยากได้ยินอยากสนุกอยากเพลิดเพลินได้บอกว่าไม่อยากแต่ก็คืออยากเพราะฉันไม่ได้รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะแล้วก็การที่เราจะค่อยๆรู้ว่าเรามีกิเลสมีความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางรู้จักตัวเองเลยเกิดมานานเท่าไหร่แล้วแต่ละคนเนี่ยหลากหลายมากตามการสะสมสืบต่อในแสนโกฎกับจนเป็นแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้ขณะนี้และก็แต่ละหนึ่งในวันพรุ่งนี้และแต่ละหนึ่งไปจนกว่าจะจากโลกนี้ไปพอจากโลกนี้ไปก็มีปัจจัยที่จะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากโดยตลอดโดยไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยนะคะไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนเลยจะหมดกิเลสเนี่ยเดือดร้อน
1: จะหมดกิเลสก็คืออยากหมดกิเลสก็เดือดร้อนเพราะความอยากนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพูดจริงๆค่ะทุกคนต้องตรงพระธรรมเนี่ยถ้าไม่ตรงไม่ได้สาระตราบใดที่มีกิเลสแล้วจะไม่อยากมีกิเลสเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าใครทั้งนั้นจะพูดว่ายังไงก็ตามแต่คนนั้นน่ะเพราะไม่รู้ว่าตัวเองยังมีกิเลสบอกว่าอยากหมดกิเลสพูดไปสิกำลังพูดนั่นแหละกิเลสใช่ไหมคะก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ความตรงต่อธรรมะจะทำให้ค่อยๆเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นต้องรู้เหตุของทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าเกิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้เหตุจะไปดับเหตุได้ไหมเหตุให้เกิดกิเลสก็ไม่รู้และก็จะไปดับตัวกิเลสอยู่นั่นแหละบางคนก็อยากถือศีลอยากเป็นภิกษุณีนะคะอยากบวชกิเลสหรือเปล่า
1: ไม่เห็นว่าเป็นกิเลสครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพวกเดรัจฉีขอให้คุณคำปั่นช่วยให้ความหมายของเดรัจฉีด้วยค่ะ
2: เดรัจฉี

0: ็มาจากภาษาบาลีว่าอัญญะติฏฐิยะนะครับหมายถึงว่าผู้แล่นไปสู่ท่าอื่นซึ่งก็คือไม่สามารถที่จะไปสู่หนทางที่จะเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะได้เลยครับก็เป็นพวกที่มีความเห็นอื่นตรงข้ามกันกับความเห็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
1: จะไปสู่ท่าเพื่อจะไปสู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะดับกิเลสโดยวิธีการต่างๆแต่ว่าไม่มีปัญญาแล้วจะดับกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงมีผู้ที่ถือศีลนะคะในลัทธิอื่นมากมายไม่ว่าอดีตหรือว่าปัจจุบันแต่ว่าไม่มีทางที่จะรู้จักกิเลสเพราะฉะนั้นอยากเท่าไหร่ทำเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีกิเลสและกิเลสนั้นเกิดขึ้นได้เพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นเห็นได้เลยนะคะว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยเพราะไม่รู้ไม่รู้ความจริงจึงติดข้องจึงมีกิเลสมากมายเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้ค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งนะคะที่จะรู้ว่าใครก็ตามที่อยากจะหมดกิเลสโดยวิธีอื่นเหมือนพวกเดรัจฉีในครั้งโน้นที่ว่าพยายามหาหนทางที่จะหมดกิเลสแต่ไม่สามารถจะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ความจริงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญเพียรเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์กว่าจะได้รู้ความจริงไม่ใช่โดยการที่ไปอยากหมดกิเลสแต่ว่าเห็นความจริงว่าสิ่งที่มีขณะนี้ค่ะมีจริงๆสามารถค่อยๆเข้าใจได้แล้วเราคะจะค่อยๆเข้าใจไหมหรือว่าจะรีบร้อนไปสำนักปฏิบัติสัก10วัน7วันเดือนหนึ่งเพื่อที่จะไปหมดกิเลสเป็นไปได้หรือก็เหมือนพวกเดรัจฉีใช่ไหมคะที่ไม่รู้ความจริงเลยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะแม้สิ่งที่กำลังมีจริงและคำสอนของพระองค์เนี่ยทรงแสดงไว้ถึง 45,000 ษาทุกคำเนี่ยค่ะนำไปสู่ความเข้าใจถูกค่อยๆสะสมค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมต้องรู้ว่าฟังคำของใครแต่ละคำเนี่ยผู้ที่มีปัญญาระดับไหนตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นผู้ฟังซึ่งไม่รู้อะไรเลยและจะไปคิดว่าเข้าใจได้อ้างคำของพระองค์แต่ละคำแต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งนั้นเลยความหมายของคำนั้นเลยคิดเองหมดเพราะฉะนั้นผู้ฟังเป็นผู้ที่ตรวจสอบแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะคำจริงเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของใครเลยทั้งสิ้นแต่ว่าจากการที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วและผู้นั้นสามารถที่จะเข้าถึงความหมายและความจริงของแต่ละคำก็สามารถที่จะเป็นมิตรนะคะกับคนอื่นเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรที่สูงสุดให้สิ่งที่ดีที่สุดกับทุกคนที่ได้ฟังคำของพระองค์คือความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะรู้จักคนอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ค่ะก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจถูกนะคะซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นสัมมาคือความถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอีกคำหนึ่งก็คือปัญญาก็มีหลายคำนะคะญาณะตามระดับขั้นของปัญญาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งนิดหน่อยค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยการอบรมค่อยๆเข้าใจจากการเป็นพระโพธิสัตว์ชั้นใดนะคะผู้ฟังคำของพระองค์ก็เป็นสาวกโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นคำว่าโพธิสัตว์ไม่ได้หมายเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณธิดารัตน์คะโพธิสัตว์มีอะไรบ้างคะ
2: ก่อนที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะก็มีการบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะคะเพื่อการตรัสรู้เพราะฉะนั้นโพธิสัตว์เนี่ยนะคะผู้ที่อบรมเพื่อถึงการตรัสรู้หรือว่าดับกิเลสเนี่ยนะคะหรือว่าคล้องอยู่กับการที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อดับกิเลสเพื่อจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งบุคคลนะคะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือสามารถที่จะตรัสรู้ธรรมะด้วยตัวเองในกาลที่ไม่มีพระพุทธเจ้านี่นะคะมาแสดงธรรมก็มีผู้ที่สะสมบารมีมานะคะที่จะดับกิเลสเฉพาะตนเป็นปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็นะคะผู้ที่ตรัสรู้ตามคำสอนคือสามารถที่จะเข้าใจนะคะคำสอนถึงการดับกิเลสได้นี่นะคะก็เป็น สาวกหรือว่าอนุพุทธะก็คือผู้ที่รู้ตามสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงอย่างเราก็เป็นผู้ที่ฟังธรรมะนะคะเพื่อที่จะถึงการดับกิเลสในอนาคตแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะท่านอาจารย
1: ์ไม่มีใครรู้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าฉันใดการเข้าใจธรรมะของแต่ละบุคคลเดี๋ยวนี้ก็ฉันนั้นคือคงจะไม่ถึงการที่จะบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่ว่าก็เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้ฟังในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่รู้ตัวเองว่าใครจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในฐานะไหนแต่ก็ในครั้งโน้นนะคะก็ไม่ได้มีผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากผู้ที่ได้ปรารถนาไว้ก่อนแล้วแล้วก็บำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะถึงการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปซึ่งพระองค์ต่อไปก็คือพระศรีอริยะเมตไตรแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยถึงสมัยโน้นก็เหมือนเดี๋ยวนี้อาจจะเพิ่มกิเลสมากอาจจะมีความเห็นผิดอย่างอื่นจนกระทั่งเป็นพวกเดรัจฉีแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพวกนั้นไม่มาเฝ้าไม่ฟังธรรมคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีความหมายสำหรับคนที่หันหลังให้พระสัทธรรมเพราะเชื่อคิดมั่นคงในคำสอนอื่นเพราะฉะนั้นการที่จะได้ฟังคำจริงนะคะไม่ใช่ว่าพระองค์สามารถที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจแต่ต้องเป็นแต่ละคนที่ฟังทำไมวิชาอื่นก็มีตั้งเยอะแยะทำไมไม่ฟังวิชาอื่นวิชาอื่นหรือจะมีค่าเท่ากับคำที่ทำให้เข้าใจสมัยทุกขณะในขณะนี้ได้พระวิชาอื่นออกจากสมัยหมดไปทำอย่างโน้นไปทำอย่างนี้โดยไม่รู้ว่าสมัยคืออะไรตามสมัยและทันสมัยคืออะไรพระฉันก็เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ใครก็ชักชวนไม่ได้ถ้าไม่ได้สะสมมานะคะที่จะเห็นคุณค่าของการรู้ซึ่งต่างกับความไม่รู้เกิดมาแล้วทั้งหมดไม่รู้จนถึงขณะนี้ก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำจนค่อยๆรู้ว่านี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงนะคะซึ่งใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนแค่นี้ค่ะต้องไตร่ตรองแล้วไม่ใช่เชื่อธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มีจริงแน่นอนแม้เดี๋ยวนี้ก็มีแค่นี้ค่ะต้องคิดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้อะไรจริงเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรเป็นธรรมะเพื่อจะรู้ว่าลึกซึ้งมากซึ่งจะต้องฟังต่อไปเพื่อที่จะประจักษ์แจ้งแต่ละคำมีใครจะตอบบ้างไหมคะเดี๋ยวนี้อะไรมีจริง
3: ความเข้าใจมีจริงๆค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
3: มีค่ะ
1: อะไรเป็นธรรมะที่มีจริงเดี๋ยวนี
3: ้ที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็มีเสียงที่ได้ยินค่ะ
1: ใครจะคิดบ้างคะว่าเสียงเป็นธรรมะคิดว่าต้องเป็นธรรมะเรื่องอื่นยากๆปฏิจจสมุปาทะโพธิปักขิยธรรมอายตนะอริยสัจจะแต่เสียงมีจริงไหม
3: จริงแน่นอนค่ะ
1: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
1: เป็นอายตนะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
1: เป็นขันธ์หรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
1: เป็นธาตุหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
1: เป็นอริยสัจจะหรือเปล่า
3: เป็นด้วยค่ะ
1: คนตอบต้องเข้าใจใช่ไหมคะถ้าไม่เข้าใจก็ตอบไม่ได้แต่เพราะฟังแล้วก็เข้าใจการสนทนาธรรมนะคะก็คือว่าเมื่อฟังแล้วเข้าใจอย่างไรก็จะได้สนทนากันได้รู้ว่าเข้าใจชัดเจนมากน้อยแค่ไหนที่ตอบว่าเสียงเป็นอริยสัจจะไม่ผิดใช่ไหมคะเพราะอะไรเห็นไหมคะแค่นี้ยังต้องหาเหตุผลเลยค่ะต้องละเอียดอย่างยิ่งจึงจะรู้ว่าคนนั้นรอบรู้ในคำนั้นจริงๆถ้าไม่ละเอียดเผินๆก็เหมือนเข้าใจแล้วตอบถูกนี่อริยสัจจะมีอะไรบ้างเหมาเอาว่าถูกหลงว่าถูกแต่อาจจะไม่เข้าใจก็ได้เพียงแต่ได้ยินได้ฟังก็จำแล้วก็ตอบใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าละเอียดก็คือสามารถที่จะรอบรู้ในคำนั้น
0: ครับจริงๆพระธรรมมันละเอียดมากเลยนะครับแม้แต่ที่กล่าวถึงอริยสัจจะนี่ครับที่ท่านอาจารย์ได้ถามว่าเสียงเป็นอริยสัจจะไหมเป็นใช่ไหมครับเพราะอะไรเราต้องมีพื้นฐานจริงๆครับว่า ความจริงทั้งหมดนะครับเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับซึ่งความหมายของอริยสัจจะนะครับมีหลากหลายความหมายมากนะครับความหมายหนึ่งก็คือเป็นความจริงของพระอริยะก็คือเป็นความจริงที่บุคคลผู้มีปัญญารู้แล้วถึงความเป็นพระอริยะนี่ครับจึงเป็นอริยสัจจะครับนี่คือความหมายนะครับ
4: การตั้งจิตไม่ชอบสำหรับผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมแม้ทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยครับท่านอาจารย์มีความสำคัญอย่างไรนะ
1: ปัญญามีน้อยใช่ไหม
4: ปัญญามีน้อยครับ
1: ปัญญาน้อยนะ
4: น
1: ้อยจริงๆนะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ได้ยินกี่คำ
4: หลายคำ
1: ปัญญาน้อยไหม
4: ปัญญาน้อย
1: ค่ะยังไม่ได้เข้าใจมากพอใช่ไหมคะสงสัยในคำไหนบ้าง
4: ฟังแล้วบางทีก็เพลินไปเลยท่านอาจารย์
1: นั่นสิคะเพราะฉะนั้นรู้ไหมว่าฟังแล้วเนี่ยรอบรู้ในคำนั้นหรือยังหรือว่าสงสัยในคำไหนบ้างนี่คือการเริ่มต้นที่จะเป็นคนตรงและละเอียดฟังเหมือนไม่ยากใช่ไหมคะแค่ทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะถามว่าเห็นมีไหมมีเห็นจริงๆหรือเปล่าจริงเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นแค่นี้พอไหมเห็นไหมคะแค่นี้ยังไม่พอเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ได้ยินกี่คำรอบรู้ในแต่ละคำนั้นแล้วหรือยังเผินได้ไหมเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะมีจริงแน่ๆมีอะไรในเสียงหรือเสียงเป็นอะไรหรือเปล่าที่จะกล่าวว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะยังเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงเป็นธรรมะรู้หรือยังรู้หรือยังไม่รู้อะไรและรู้อะไรเห็นไหมคะกว่าเราจะรู้ว่าค่อยๆรู้ขึ้นเนี่ยคือค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้อย่างนั้นก็เป็นขั้นฟังแล้วจะไปสำนักปฏิบัติกันทำไมเพราะเหตุว่าไม่มีสำนักปฏิบัติแต่มีความเข้าใจตามลำดับขั้นถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วจะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะได้อย่างไรหนทางอื่นมีไหมนอกจากค่อยๆฟังและเป็นผู้ที่ตรงคนอื่นเขาบอกไม่ได้ว่าเราเข้าใจแค่ไหนแต่ตนเองเนี่ยจะรู้ได้ว่ายังมีความเข้าใจตื้นๆเผลอๆง่ายๆหรือว่ามีความเข้าใจในคำนั้นลึกซึ้งขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นโดยไม่ใช่ว่ามีตัวตนที่จะไปทำให้เข้าใจได้ไม่ใช่อย่างที่คิดว่าตัวตนเรานี่แหละจะไปปฏิบัติแล้วก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นเรื่องของความเข้าใจถูกความเห็นถูกตามลำดับขั้นในแต่ละคำจริงๆได้ยินคำว่าจริงๆเข้าใจไหมคะเสียงดับไปแล้วก่อนจะเข้าใจความหมายว่าจริงคิดดูเห็นไหมคะเรารู้จักเสียงแค่ไหนที่จะกล่าวว่าเป็นอริยสัจจะจริงๆเสียงแน่แต่รู้ความหมายด้วยแต่เสียงดับไปก่อนที่จะรู้ความหมายของจริงของเสียงนั้นว่าหมายความถึงจริงนี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทันสมัยไหมคะเสียงขณะที่ปรากฏไม่ใช่ขณะที่เข้าใจความหมายของเสียงนั้นลึกซึ้งไหมเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวว่าเราเข้าใจแล้วหรือกับการที่ได้รู้จริงๆว่าพระองค์ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งเสียงเป็นเสียงเข้าใจไม่ใช่เสียงรู้ความหมายของเสียงแต่ละคำไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เมื่อได้ยินแล้วนะคะจิตเกิดดับเร็วมากจนถึงขณะที่รู้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรแต่ยังไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแค่เสียงอย่างเดียวเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยต้องไตร่ตรองค่ะจริงหรือเปล่าเสียงมีจริงแค่เสียงแต่นี้พอได้ยินเสียงเข้าใจว่าหมายความว่าอะไรแต่ละคำเนี่ยเหมือนรู้เลยใช่ไหมคะฟังไปก็รู้เลยตามเสียงนั้นเหมือนก็รู้ตามก็รู้เห็นไหมคะแต่ความจริงแยกกันเสียงเป็นเสียงและเข้าใจคำว่ารู้ได้ยินคำว่ารู้เข้าใจคำว่ารู้เนี่ยความเข้าใจคำว่ารู้ไม่ใช่เสียงละแต่ถ้าไม่มีเสียงนั้นก็ไม่มีคำว่ารู้ แต่เสียงนั้นไม่ได้เข้าใจเป็นอย่างอื่นแต่เพราะความจำเห็นไหมคะก็ไม่ใช่เราอีกทุกอย่างหมดนะคะมีจริงทั้งหมดแต่ต้องฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยความลึกซึ้งด้วยความละเอียดจะตอบง่ายๆว่าเป็นอริยสัจจะแต่ว่าความรู้แค่ไหนถึงความเป็นอริยสัจจะหรือยังแม้แต่เพียงเสียงคำเดียวยังไม่รู้เลยว่าความไม่ใช่เราไม่มีใครทำให้เสียงเกิดได้เลยแต่มีปัจจัยที่เกื้อกูลสนับสนุนนะคะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดทั้งหมดต้องมีปัจจัยที่สนับสนุนทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอุปการะไม่อย่างนี้เกิดไม่ได้ค่ะทุกอย่างเกิดเองไม่ได้เลยแม้แต่เห็นถ้าไม่มีตาใครจะเห็นได้ใครจะไปทำให้ตาเกิดขึ้นได้แต่มีปัจจัยที่จะให้เกิดตามีปัจจัยที่จะให้เสียงกระทบจิตเกิดขึ้นเห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบถ้าเป็นเสียงนะคะก็ต้องมีหูแต่ไม่ใช่หูที่เราคิดนะต้องเป็นรูปพิเศษเฉพาะตรงนั้นที่สามารถกระทบเสียงและเมื่อเสียงกระทบแล้วเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินได้ยินไม่ใช่เสียงและได้ยินเฉพาะเสียงเท่านั้นแล้วดับไปไม่รู้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรแต่มีธาตุที่จำเสียงนั้นแล้วก็เข้าใจความหมายของเสียงนั้นแต่เร็วจนกระทั่งเหมือนได้ยินคำนั้นเลยรู้ทันทีนี่อริยสัจธรรมไม่ใช่เพียงแค่เสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นอริยสัจหรือเปล่าเป็นจบเท่านั้นไม่ได้ค่ะไม่สามารถจะทำให้ละคลายความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความติดข้องคือโลภะซึ่งเรายังมองไม่เห็นเลยว่าเป็นโทษยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนชอบแสวงหาอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกทั้งหลายต้องเกิดเพราะความติดข้อง
2: ความเข้าใจขั้นการศึกษากับการรู้เสียงจริงๆเนี่ยค่ะ
1: เสียงต้องดังใช่ไหมคะ
2: ต้องดังค่ะ
1: แล้วทำไมเป็นเสียงเดียว
2: เสียงก็ต้องมีนิมิตของเสียงซึ่งเป็นการ
1: ยังไม่ได้พูดอะไรเกินกว่านี้ค่ะเพราะเหตุว่าฟังธรรมะต้องทีละคำเราพูดนิมิตเราพูดบัญญัติเราพูดอริยสัจจะเราพูดอะไรผลก็คือว่าคนฟังก็แค่ได้ยินคำแต่จุดประสงค์ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะให้รู้ความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางไม่อย่างนั้นใครๆก็พูดอริยสัจจะกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ว่าความเข้าใจของคนฟังนี่สิคะที่เป็นสิ่งที่สำคัญเขาเข้าใจแค่ไหนไม่ใช่เอาคำเยอะๆไปให้เขาใช่ไหมคะแต่ว่าแม้ฟังอย่างนี้เข้าใจแค่ไหนต้องเป็นความเข้าใจประโยชน์อย่างยิ่งคือทุกขณะที่ได้ฟังเนี่ยขอให้ได้เข้าใจที่มั่นคงรอบรู้ไม่เปลี่ยนแปลงจึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นเราก็ข้ามไปเรื่อยๆแม้แต่เสียงเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะบอกว่าเสียงเป็นอริยสัจจะแต่ลองคิดดูซิว่าเรารู้จักเสียงจริงๆหรือเปล่าเพราะแม้แต่คำว่าเสียงดังใช่ไหมแต่ว่าได้ยินใช่ไหมได้ยินอะไรเฉพาะเสียงยังไม่ได้รู้เลยว่าเสียงหมายความว่าเสียงใช่ไหมคะยังไม่รู้ความหมายเลยคำหมายความว่าคำไม่ใช่หมายความว่าเสียงเพราะฉะนั้นแต่ละเสียงมีปัจจัยเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะได้ยินเฉพาะเสียงใครรู้แต่กำลังรู้ว่าความหมายนั้นเสียงหมายความว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่ขณะที่ได้ยินเห็นไหมคะแต่เหมือนพร้อมกันเลยแต่นี่คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นจะละความไม่รู้อย่างนี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีความเข้าใจแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งยิ่งขึ้นไม่ใช่บอกว่าเป็นอริยสัจจะจบละหรือไปพูดคำอื่นอีกยาวมากแต่เขาก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้มาก่อนเพราะฉะนั้นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะความเป็นมิตรหวังดีไม่ใช่แค่ให้ฟังค่ะแต่เพื่อเข้าใจเพราะว่าถ้าเข้าใจแล้วไม่ลืมนะคะแล้วก็สามารถที่จะสะสมสืบต่อไปทุกชาติมีโอกาสที่จะได้เข้าใจความลึกซึ้งเพิ่มขึ้นเพราะแค่ได้ฟังอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยก็ลืมไม่ว่าได้ยินคำอะไรทั้งหมด ถ้าไม่เข้าใจจริงๆลืมเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องละเอียดและต้องลึกซึ้งด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสคำว่าธรรมะเพื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏเมื่อมีธาตุรู้กำลังรู้สิ่งนั้นและสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นด้วยถ้าไม่เกิดก็ไม่มีถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยทั้งสิ้นจะมีโลกไหมจะมีดาวไหมจะมีต้นไม้ไหมจะมีนกไหมก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีสิ่งนั้นต้องเกิดเกิดแล้วเป็นเฉพาะสิ่งนั้นเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เลยแต่ว่ารวดเร็วสุดจะประมาณได้เหมือนกับได้ยินก็รู้ความหมายเลยแต่ความจริงนะคะทรงแสดงธรรมะโดยความหมายว่าเป็นปรมัตถธรรมปรมัตถะมาจากคำว่าอะไรคะ
0: ท่านเจ้าครับก็มาจากคำว่าปรมะแปลว่าอย่างยิ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแล้วก็อัตถะก็คือลักษณะครับซึ่งปรมัตถะธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้คือเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นเสียงครับท่านอาจารย์ครับเสียงก็เป็นเสียงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับ
1: ค่ะต้องฟังโดยละเอียดนะคะธรรมะมีจริงไหมคะมีจริงทำไมว่าจริง
3: มีจริงๆค่ะแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ได้รู้จริงๆค่ะ
1: ค่ะแล้วทำไมว่าจริง
3: เพราะว่าปรากฏจริง
1: ๆแล้วทำไมว่าจริง
3: รู้ว่ามีจริงๆค่ะ
1: ค่ะทำไมรู้ว่ามีจริงเห็นไหมคะตอบได้ตั้งหลายอย่างทุกคำตอบแสดงถึงความเข้าใจผิดหรือถูกมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ตอบถูกนะคะแต่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเข้าใจระดับไหนรอบรู้หรือยังสมควรที่จะเข้าใจต่อไปอีกได้หรือยังเพราะว่าถ้ายังไม่ได้เข้าใจชัดเจนนะคะการฟังต่อไปก็ไร้ความหมายเพราะเห็นว่าแค่จำแค่ได้ยินแค่ฟังเหมือนรู้ฟังธรรมะแต่ว่าความจริงเข้าใจเท่าไหร่แต่ละคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆของการฟังนะคะไม่ใช่อยู่ที่ฟังมากๆฟังบ่อยๆเข้าใจแต่ละคำละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นเพราะฉะนั้นทำไมว่าจริงเห็นไหมคะแต่ละหนึ่งจริงใช่ไหมคะเพราะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงอย่างนั้นเสียงเป็นหวานได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
1: เสียงเป็นเสียงมีจริงแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยทั้งสิ้นใครจะเปลี่ยนเสียงให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะของตนใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะจึงเป็นปรมัตถธรรมะสามคำรวมกันปรมะคือบรมที่ภาษาไทยใช้นะคะยิ่งใหญ่ไหมคะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าไม่มีลักษณะแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งนั้นซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ก็จะไม่มีคำว่าอัตถะที่เราใช้อัตถะคือความหมายเพราะลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงจริงแต่ละหนึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนความหมายได้เลยและเวลาใช้คำว่าธรรมะเป็นเราหรือเปล่าเป็นดอกไม้หรือเปล่าเป็นโต๊ะหรือเปล่าถ้าเข้าใจจริงๆคือไม่ใช่เลยแต่เป็นสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้ที่เราเข้าใจว่าเป็นโลกเป็นคนเป็นสัตว์นะคะลองแยกออกไปแต่ละหนึ่งเกิดเป็นอย่างนั้นเท่านั้นแล้วก็ดับไปสืบต่อยากที่ใครจะรู้ได้เพราะเหตุว่ารวมกันตั้งหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวอย่างคนอย่างเงี้ยลองแยกออกให้ละเอียดยิบนะคะมีคนไหมตาก็เป็นตาเอาตาออกไปก็ได้ใช่ไหมคะหูก็เป็นหูไม่ใช่ตาแยกออกไปก็ได้แขนขาทุกส่วนแยกออกได้หมดแล้วเราอยู่ไหนเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่พอรวมกันนะคะเกิดดับอย่างรวดเร็วสืบต่อกันจนไม่มีใครเห็นว่าอะไรดับไปเลยสักอย่างไม่เห็นทั้งเกิดและดับไม่เห็นทั้งการสืบต่อไม่เห็นทั้งการประชุมรวมกันมากมายก็ รวมเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดรู้ได้โดยอาการนั้นๆความหมายของคำว่าบัญญัติในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีคือปัญญัติรู้ได้โดยอาการนั้นๆทำไมดอกไม้ไม่ใช่ใบไม้รู้ได้โดยอาการนั้นๆซึ่งแยกออกไปแล้วละเอียดยิบนะคะแต่พอรวมกันละสีสันต่างกันทำให้สันฐานต่างกันทำให้จำว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งความจริงแล้วหนึ่งจริงๆนั้นเกิดดับไม่มีใครรู้เลยแต่นี่เป็นคำสอนของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังอย่างนี้เนี่ยจะเป็นธรรมะหรือเปล่าจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก็เป็นเรื่องอื่นไปเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะแม้แต่เสียงใครรู้บ้างว่าจิตได้ยินแค่ได้ยินเสียงแตกต่างกับขณะที่เข้าใจความหมายของเสียงนั้นเพราะเสียงหลากหลายมีเราหรือเปล่าคะตอนนี้เริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะอีกนานไหมกว่าจะเป็นอริยสัจธรรมไม่ใช่แค่ตอบไม่ใช่แค่ไปทำนั่งนอนยืนเดินดูนั่นดูนี่แต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะถ้าเข้าใจจริงๆนะคะเบิกบานไหมในสังสารวัฏไม่เคยรู้มาเลยแต่พอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็คือแต่ละหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ว่าเกิดดับสืบต่อเร็วจนลวงทุกชาติไม่รู้ความจริงเลยเหมือนคนที่อยู่ในความมืดไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรแค่วันนี้เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดแล้วปรากฏและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แค่นี้ก็เบิกบานแล้วใช่ไหมคะมีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเพิ่มขึ้นแต่ต้องจากคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู
5: ้การที่ไปสำนักปฏิบัตินั้นเขาสอนผิดสอนไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าหรือยังไงผมมีความติดข้องตรงนี้ครับขอกราบเรียนถามที่ถามนี้ยังเป็นตัวผมอยู่ครับผม
1: ค่ะถ้าจะเข้าใจจริงๆนะคะก็ต้องทีละคำถ้าพูดรวมไปทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจได้เลยพูดถึงการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะแล้วก็มีคำซึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงแล้วถ้าถามว่าคืออะไรเนี่ยจะตอบได้ไหมวิตกกะวิจาระปีติสุขะเอกคตาคืออะไรไม่ทันรู้อะไรเลยสักอย่างก็จะตามทำไมไม่คิดก่อนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อการตรัสรู้นานเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์คิดดูแต่ละพระองค์กว่าจะได้มีการตรัสรู้นานเท่าไหร่จากการที่ฟังแล้วฟังอีกแต่ละชาติไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรค่อยๆสะสมแม้แต่ในชาติที่ได้ฟังคำของพระสกัดสปะตมาสัมเจ้าพระองค์ก่อนขณะนั้นแม้ได้ฟังแม้บวชเป็นพระภิกษุก็ยังไม่ได้รู้ความจริงไม่ใช่มาถึงก็มานั่งวิตกกะวิจาระปีติสุขะเอกคตาอะไรคะนั้นน่ะทั้งหมดคืออะไรเพราะฉะนั้นทำไมไม่คิดถึงเหตุธรรมะเป็นสิ่งที่ง่ายหรือยากแม้การฟังแล้วการประจักษ์แจ้งตรงตามที่ได้ฟังทุกคำจะยากกว่าไหมเห็นขณะนี้เกิดหรือเปล่า
5: เห็นขณะนี้เกิดครับ
1: ดับด้วยหรือเปล่า
5: ดับครับ
1: เห็นดับแล้วสภาพธรรมะอื่นทำหน้าที่เห็นหรือเปล่า
5: สภาพธรรมะอื่นไม่ได้ทำหน้าที่เห็นครับ
1: ค่ะแต่รู้สิ่งเดียวกับที่เห็นแล้วหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ย
5: ครับ
1: ยังไม่ได้ดับไปก่อนดับต้องมีจิตเกิดขึ้นเห็นและเมื่อจิตเห็นดับแล้วจิตอื่นซึ่งเกิดต่อก็รู้รูปที่ยังไม่ได้ดับแต่ไม่ได้ทำ
5: คิ
1: ดเห็นไหมคะใครรู้กว่าจะละความเป็นเราขณะนั้นยังไม่ได้รู้เลยว่ารูปร่างสันฐานเป็นอะไรไม่แต่สิ่งที่ปรากฏกระทบตาแล้วก็ดับสืบต่อจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานจนกระทั่งเป็นคนนั่งอยู่ที่นี่มากมายการเกิดดับของจิตเนี่ยเร็วสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้แต่ละหนึ่ง ซึ่งวันนี้เกินกว่าหนึ่งมากมายเห็นตั้งเท่าไหร่ได้ยินตั้งเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ทุกอย่างเท่าไหร่ไม่รู้สักอย่างแล้วจะไปสำนักปฏิบัติเพื่ออะไรจะรู้ได้ไหมในเมื่อไม่มีการรู้เลยว่ากว่าจะรู้ได้นั่นน่ะนานเท่าไหร่แล้วก็ฟังอย่างนี้เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์บวช ด้วยฟังธรรมะด้วยก็ยังไม่ได้ตรัสรู้อีกนานเท่าไหร่กว่าจะได้ตรัสรู้แล้วเราฟังแค่เนี้ยค่ะไปสำนักปฏิบัติแล้วจะรู้อะไรสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรย้อนไปสี่อสงไขยแสนกับบำเพ็ญบารมียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังมากเท่าไหร่จนกระทั่งได้ตรัสรู้เมื่อถึงเวลาไม่ใช่มีความเป็นตัวตนไปทำให้รู้ใครทำอะไรได้ทรงแสดงความเป็นอนัตตาต้องตรงต้องจริงเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะทั้งหลายถ้าไม่มีเหตุปัจจัยจะเกิดได้หรือถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ใครจะรู้ธรรมะและถ้าฟังแล้วเนี่ยลองเทียบบารมีแค่7วันของคนสมัยนี้เดือนหนึ่งของคนสมัยนี้หรือจะเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะคิดว่านั่นจะทำให้เข้าใจธรรมะได้อย่างไรเพราะว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งซึ่งหลงคิดว่าตัวเองทำได้แค่จะทำก็ผิดละเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็ไม่เข้าใจถึงความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่ยังไม่รู้ไม่รู้ก็เป็นเราไปนั่งปฏิบัติเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าจะรู้ความจริงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยวิธีนั้น
5: จะเป็นสำนักปฏิบัติที่เราเข้าไปแล้วสอนให้นั่งปฏิบัติสมถะวิปัสสนานี้ถ้าไม่มีการศึกษาเรียนรู้ทางมองเข้าใจก่อนก็ไม่มีทางที่จะเกิดปัญญาอย่างนั้นไหมครับ
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะหรือให้คนไปเฝ้านั่งปฏิบัติ
5: พระพุทธเจ้าสอนแล้วที่บอกว่าให้ภิกษุไปนั่งในป่าม
1: ีนะคะคำแปลของมหาสติปัฏฐานไปแล้วสู่ป่า
5: ครับ
1: เป็นภิกษุไปไหนไปบ้านเหรอคะ
5: ไปสู่ป่านั่นแหละครับ
1: เพราะฉะนั้นไปแล้วสู่ที่หนึ่งที่ใดก็ได้ถ้าเราไม่ใช่พระภิกษุเราก็ไปบ้าน
5: ครับ
1: หรือไปตลาดหรือไปไหนก็ได้ไปไหนได้หมดค่ะ
5: ครับ
1: เมื่อมีปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาไปไหนก็ไม่มีปัญญาเข้าใจสำนักหรือยังคะคืออะไร
5: คือที่อยู่ครับ
1: คือที่อยู่นะคะแล้วปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติเป็นภาษาไทยเวลาเราใช้คำว่าปฏิบัติเราคิดว่ายังไงคะ
5: ปฏิบัติก็คือการกระทำ
1: การกระทำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำอยู่แล้วทุกวันใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: แล้วไปสำนักปฏิบัติไปทำอะไรคะ
5: ก็ไปในส่วนของปฏิบัติธรรม
1: ผิดเลย
5: ครับ
1: เพราะไม่ใช่เราปฏิบัติเป็นปัญญาปฏิบัติแล้วถ้าไม่มีปัญญาใครปฏิบัติก็เราก็ทำปฏิบัติของเราไปทุกวันใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ปัญญาและถ้าเราไปสู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วจะเกิดปัญญาอย่างนั้นหรือว่าไม่รู้อะไรไปแล้วก็ทำสิ่งที่ก็ไม่รู้ต่อไปและจะชื่อว่าปฏิปติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหรือเปล่าเพราะว่าปัญญามีหลายระดับขั้นปริยัติฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พอรอบรู้ในคำนั้นแสดงว่าต้องไม่ขัดกันเลยไม่ว่าจะตรัสไว้ที่พระวิหารเชตวันหรือที่ไหนก็ตามทั้งหมดนะคะคำที่ตรัสแล้วเป็นความจริงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เพราะถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการเจริญขึ้นของปัญญาก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ฟังอะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ยังไงยังไม่รู้เลยว่าอริยสัจธรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปริยัติคือความรอบรู้อย่างมั่นคงถึงความเป็นสัจญาณเพราะกำกับไว้ด้วยไม่ใช่มีแต่ปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะแต่ต้องมีสัจญาณกิจญาณกัตญาณประกอบกันไม่ขัดกันเลยเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเผินเผิน รอบรู้หรือยังถ้ารอบรู้นะคะธรรมะทั้งหลายเข้าใจแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าเป็นแต่ละหนึ่งของธรรมะซึ่งมีลักษณะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงไม่ใช่เราเห็นเป็นเห็นดับแล้วได้ยินเป็นได้ยินเดี๋ยวนี้เองดับแล้วไม่ใช่เราไม่มีอะไรที่จะแสดงความเป็นตัวตนเพราะว่ามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเสียงเมื่อกี้นี้ไปตามหาสิคะอยู่ไหนทั่วทั้งจักรวาลก็หาไม่ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงค่ะคำใดที่ตรัสแล้วเปลี่ยนไม่ได้ทุกอย่างมีปัจจัยเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่สามารถค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยเหมือนที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าปัญญาจะถึงความสมบูรณ์ที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังเมื่อไหร่ต้องปรากฏโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่โดยเราหวังเราไปทำเพื่อที่จะได้เห็นสิ่งนั้นนี่ก็คือไม่ใช่ความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่ปริยัติไม่ใช่สัจญาณเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเกิดไม่ได้เพราะเหตุว่าสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานก็ต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นขณะที่ฟังขณะนี้นะคะมีสภาพธรรมะที่เป็นสติเจตสิกไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นสติเจตสิกพร้อมด้วยโสภณะเจตสิกอื่นๆที่เกิดพร้อมกันอย่างน้อยเท่าไหร่คะ19ประเภทแต่ก็ต้องมีปัญญาเจตสิกในขณะที่เข้าใจเริ่มเกิดทีละน้อยเพราะฉะนั้นเรารู้ได้เลยค่ะเราเข้าใจแค่ไหนและจะถึงการที่จะประจักษ์แจ้งหรือยังห่างไกลกันแสนไกลแล้วไปสำนักปฏิบัติทำอะไรสามารถที่จะเข้าใจได้หรือแค่นี้ก็เปิดเผยความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองแต่ถ้าปกปิดไว้นะคะก็ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจได้ก็อันตรธาน
6: ถามอาจารย์ว่ามีเราอยากที่จะไปทำเช่นเคลื่อนไหวมือยกมือหรือพยายามไปสังเกตรู้ที่เขาสอนกันมาแบบอริยบทปัพพะหรือว่าสัมปชัญญะตรงนั้นเขาสอนถูกไหมครับ
1: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้ทำหรือว่าทุกคำให้เข้าใจความจริงว่าสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกจึงไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครด้วยชีวิตประจำวันทั้งหมดก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะสามารถที่จะละความเป็นเราความเป็นตัวตนหรือความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไหมคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องความเข้าใจถูกต้องเนี่ยนะคะคือปัญญาไม่ได้ให้ไปทำแล้วจะเข้าใจอะไรเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเข้าใจอะไรไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นตัวตนตลอดแม้แต่ในขณะที่กำลังฟังก็ยังคงเป็นเราจนกว่านะคะสามารถจะค่อยๆเข้าใจขึ้นรอบรู้ว่าปัญญารู้อะไรเข้าใจอะไรก็เข้าใจสิ่งที่กำลังมีมิฉะนั้นจะชื่อว่าปัญญาหรือแล้วจะเห็นได้ยังไงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะมีตั้งแต่ขั้นต้นนะคะคือฟังคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วไตรตรองด้วยความละเอียดรอบคอบจนกระทั่งมีความเข้าใจแต่ดับกิเลสไม่ได้เพียงด้วยการฟังและเข้าใจในขั้นฟังเพราะว่ากิเลสเนี่ยค่ะความเป็นตัวตนเนี่ยสะสมมามากมายมหาศาลยิ่งกว่าจักรวาลทุกชาติกี่ชาติมาแล้วในแสนโกฏกับจะหมดไปโดยการเพียงไปนั่งและไปดูไปทำอะไรอย่างนั้นหรือนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระท่านต้องทราบนะคะถ้ามีความเข้าใจธรรมะรู้ว่าธรรมะเนี่ยไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นมาได้เลยแต่ขณะนี้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเสียงปรากฏเพราะมีธาตุได้ยินกำลังได้ยินเสียงนั้นที่เราใช้คำว่าธาตุรู้เพราะรู้ว่าเสียงนั้นมีลักษณะอย่างไรไม่ใช่เราดับแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นตลอดทุกอย่างที่ปรากฏนะคะต้องเกิดไม่เกิดไม่ปรากฏเกิดแล้วก็ดับไปฟังอย่างนี้นะคะจะไปไหนไหมจะไปสำนักปฏิบัติไหมคะ ไปทำไมในเมื่อเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะไม่รู้เดี๋ยวนี้แล้วก็จะรู้ก็ต้องรู้เดี๋ยวนี้เพราะว่าสิ่งที่ดับไปแล้วเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะให้ความจริงได้สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ยังไม่มาถึงแต่เดี๋ยวนี้จะพิสูจน์ว่ามีความเข้าใจในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนก็คือว่าเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดแล้วไม่ต้องไปไหนเลยค่ะเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วว่าไม่ได้ทำมีใครทำอะไรบ้างคะแต่เห็นเกิดละไม่มีใครไปทำได้ยินก็เกิดละไม่มีใครไปทำคิดก็เกิดละเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เคยเห็นเลยจะให้นึกสักเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกใช่ไหมคะแต่พอเห็นแล้วจำได้ถ้าเห็นครั้งเดียวก็ไม่พอเห็นบ่อยๆจนคุ้นเคยสามารถที่จะคิดถึงนึกถึงได้เพราะไม่มีใครไปทำให้เกิดนึกอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะนอกจากการที่เคยเห็นแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะต้องพิจารณาในขั้นนี้นะคะถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งใช้คำว่าปฏิแปลว่าเฉพาะเดี๋ยวนี้เราพูดเรื่องเห็นดับแล้วหรือยังคะพูดถึงได้ยินดับแล้วหรือยังค่ะยังไม่ถึงเฉพาะอันไหนเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นฟังเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะที่ใช้กันเกิดได้เลยเพราะเหตุว่าเมื่อไปสำนักปฏิบัติบอกให้มีสติรู้จักสติหรือเปล่าร
6: ู้ว่าแข็งเป็นธรรมะนี่คือสติสัมปชัญญะเริ่มเกิดแล้วมีความเข้าใจถูกไหมครับ
1: พอฟังแล้วเกิดเลยค่ะเพราะว่าขณะใดที่เป็นสติสัมปชัญญะต้องมีปัญญาเพราะฉะนั้นไม่เคยฟังเลยบอกเขาว่ารู้แข็งไหมเขาต้องตอบว่ารู้ใครก็รู้ใช่ไหมคะแต่แข็งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นตัวเขาก็ได้เป็นนิ้วก็ได้เป็นศีรษะก็ได้หรือว่าเป็นอย่างอื่นภายนอกเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็ได้แต่หารู้ไม่ว่าถ้าแข็งไม่เกิดจะมีแข็งไหมเพราะฉะนั้นอย่างดอกไม้เนี่ยค่ะมีแข็งไหมคะมีรสไหมไม่เคยชิมเลยค่ะเดี๋ยวนี้มีอาหารที่ทำด้วยดอกไม้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะต้องมีรสอยู่ด้วยค่ะมีกลิ่นไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราเห็นเพียงสีสันวรรณะต่างๆแต่สีสันวรรณะต่างๆอยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวซึมซาบซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ามหาภูตรูปนะคะรูปะหรือรูปหมายความถึงสิ่งที่มีแต่ไม่รู้อะไรค่อยๆฟังจริงไหมมีไหมคะสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรสิ่งนั้นเป็นเราหรือเป็นของเราหรือเปล่าไม่ใช่เลยใช่ไหมคะแข็งเป็นอื่นไม่ได้นอกจากแข็งนี่คือลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏว่าหลากหลายมากเสียงไม่ใช่แข็งธรรมะไม่ใช่รีบร้อนไปไหนนะคะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกจนกว่าสามารถที่จะเข้าถึงเฉพาะหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาคำว่าเฉพาะหนึ่งเนี่ยคิดดูนะคะความหมายลึกซึ้งแค่ไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้แข็งกระทบปรากฏเฉพาะหนึ่งหรือยังเพราะฉะนั้นคำว่าเฉพาะหนึ่งเนี่ยมีความหมายหลากหลายไหมถ้าเฉพาะหนึ่งคือขณะนั้นเฉพาะแข็งปรากฏไม่ใช่เสียงจะบอกว่าเสียงปรากฏไม่ได้ขณะที่แข็งกำลังปรากฏเฉพาะหนึ่งเป็นลักษณะของสิ่งนั้นแต่เคยเข้าใจว่าเป็นอะไรก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นที่ตัวเราทั้งตัวเนี่ยค่ะต้องมีอ่อนแข็งใช่ไหมคะยังเป็นของเราหรือเปล่าฟังอย่างนี้ที่ตัวของทุกคนเนี่ยยังเป็นของทุกคนหรือเปล่าคะทั้งที่ฟังอย่างนี้ตามตรงก็คือยังเป็นเพราะไม่ได้ปรากฏเพียงหนึ่งถึงแม้ว่าขณะที่กระทบนะคะลักษณะแข็งปรากฏก็จริงแต่เห็นไหมคะแค่นี้ต้องคิดละต้องตรงละแข็งปรากฏเดี๋ยวนี้และมีเห็นด้วยหรือเปล่าแค่นี้ยังต้องคิดเลยค่ะเพื่อความถูกต้องเพื่อความตรงและความจริงแสดงการเกิดดับสืบต่อที่เร็วมากเพราะว่าแข็งเป็นแข็งเห็นเป็นเห็นเสียงเป็นเสียงแต่รวมกันหมดเลยทุกคนกำลังนั่งนะคะเห็นด้วยและกระทบสัมผัสแข็งด้วยและยังมีเสียงด้วย เกิดดับสืบต่อเร็วจนลวงให้เห็นว่าไม่มีอะไรเกิดดับทุกอย่างเที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดภาษาบาลีใช้คำว่าอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้มีความเข้าถึงการที่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเฉพาะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าปรากฏเพียงหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะลึกซึ้งแค่ไหนปัญญาระดับไหนและจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรถ้าไม่มีความเข้าใจก็จะมีแต่ความสงสัยเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งจริงๆเนี่ยจะมีโลกอื่นรวมอยู่ด้วยไหมโลกนี้หายไปหมดเลยคิดดูนะคะเหลือเพียงหนึ่งจริงๆที่ปัญญากำลังรู้รอบในสิ่งนั้นจนไม่สงสัยว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเป็นธาตุรู้หรือเป็นเพียงแข็งหรือว่าเป็นเสียงหรือเป็นอะไรก็ตามปรากฏทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรล่ะคะที่จะทำให้ปรากฏได้ถ้าไม่มีการฟังจนกระทั่งค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ดอกไม้นะคะจะหลับตาซะก็มีแต่สิ่งที่แข็งเมื่อกระทบสัมผัสหรืออาจจะมีกลิ่นปรากฏหรือเสียงก็ได้อะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะจริงทั้งนั้นจริงทุกอย่างแต่ชั่วคราวแสนสั้นเพียงแค่ปรากฏแล้วหมดไปเลยไม่เหลืออีกเลยในสังสารวัฏหลงคิดหลงจำไว้อย่างเหนียวแน่นมากนะคะว่ามีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเพราะว่าปัญญายังไม่ถึงขั้นที่ประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งใช้คำว่าตรัสรู้รู้ความจริงโดยการประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงนะคะมิฉะนั้นคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีเลยที่จะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่บอกว่าไม่มีเราก็พลอยไม่มีเราไปเลยก็ยังเป็นเราอยู่นั่นแหละใช่ไหมคะต้องเป็นผู้ที่ตรงแค่ฟังเข้าใจแต่สภาพธรรมะยังไม่ได้เปิดเผยให้รู้ว่าถูกปกปิดไว้นานมากและถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆไม่มีทางจะเปิดเผยเลยค่ะมีแต่ตัวตนปิดซ้อนทับแน่นหนาเข้าไปยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่รู้จักหนทางด้วยแต่หนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เริ่มจากความเข้าใจความจริงก่อนใช้คำว่าปริยัติหมายความรอบรู้ในคำที่ได้ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏมีจริงๆเป็นความจริงของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่เป็นอย่างนั้นแต่ละหนึ่งที่เคยสืบต่อกันอย่างแน่นหนาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะก็เพราะไม่รู้ความจริงซึ่งขณะนี้โลกะหรือโลกหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับแตกสลายทุกขณะไม่เหลือเลยถ้าไม่ใช่อย่างนี้จะละความเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ยังไงแค่ฟังเพลินๆแล้วไปนั่งทำอะไรก็ได้ความอยากด้วยความต้องการไม่รู้ว่าสติสัมปชัญญะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะก่อนถ้าปริยัติไม่มีจะไม่มีปัจจัยที่ทำให้ถึงปฏิปัตติซึ่งทั้งหมดเป็นปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นจนค่อยๆเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเป็นคนที่ตรงขณะนี้ยังไม่ได้ถึงเฉพาะลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจเพียงพอที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราพร้อมกันหมดเลยอย่างนี้ค่ะทั้งเห็นทั้งคิดทั้งจำทั้งได้ยินสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ขณะนี้นะคะธาตุรู้คือจิตกำลังเห็นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะที่ปรากฏใครหรือธาตุรู้กำลังกระทบแข็งหรืออ่อนธาตุรู้ต่างหากที่รู้ว่าอ่อนหรือแข็งถ้าไม่มีธาตุรู้บอกได้ไหมใครที่ไหนมาบอกได้ไหมคะว่านั่นอ่อนนี้แข็งแต่ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นนั่นแหละกำลังรู้ลักษณะที่อ่อนหรือแข็งเกินคำพูดใดๆที่จะบอกได้เหมือนกับรสนะคะหวานเปรี้ยวเค็มมันคนอื่นที่ไม่ได้ลิ้มรสไปพรรณนาให้เขาฟังสักเท่าไหร่เหมือนกับขณะที่ลิ้มรสที่กำลังปรากฏไหมแม้คนนั้นเองที่กำลังลิ้มรสก็อธิบายไม่ได้แต่ธาตุรู้ที่กำลังลิ้มรสรู้แจ้งในรสนั้นแล้วดับไปไม่เหลืออีกเลยแต่ละหนึ่งขณะนะคะเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่เข้าใจสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเหมือนพร้อมกันไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่เกิดดับที่ตัวเนี่ยเหมือนเรานั่งใช่ไหมค่ะแต่อากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกสลายจนกระทั่งถึงเล็กที่สุดยิ่งกว่าฝุ่นฝุ่นเรายังมองเห็นใช่ไหมคะเล็กกว่านั้นอีกขณะนั้นน่ะรูปนั้นๆน่ะที่เล็กอย่างนั้นน่ะนั่งหรือยืนเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอรวมกันก็หลงเข้าใจว่านี่เรานั่งแต่ความจริงรูปแต่ละรูปเนี่ยค่ะเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะเข้าถึงปฏิเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมทีละหนึ่งด้วยความเข้าใจตามลำดับขั้นไม่สับสนไม่ปะปนกันเลยว่าขณะนี้กำลังฟังเรื่องจริงจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ทรงแสดงหนทางนำไปสู่ความเข้าใจสิ่งซึ่งมีแต่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นอะไรจะประเสริฐคะความเข้าใจถูกในสังสารวัฏแม้เพียงหนึ่งขณะก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยสักขณะเดียวคิดเองก็ไม่ได้ไม่มีหนทางเลยค่ะนอกจากได้ยินคำว่าพุทธะผู้รู้ผู้ทรงตรัสรู้ผู้รู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉันจะฟังคำของใครคนอื่นเป็นพุทธะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมค่ะเป็นเพียงผู้ที่ได้ยินได้ฟังเข้าใจตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วนั่นเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทุกคำของพระองค์นะคะเป็นวาจาสัจจะใครเปลี่ยนได้ใครทำเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วกำลังเห็นใครทำได้ยินเกิดแล้วได้ยินแล้วดับแล้วหมดแล้วแล้วไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วไตร่ตรองลึกลงไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่มีแล้วหามีไม่ไม่มีเราเข้าใจแค่ไหนก็ตามแต่นะคะแต่เป็นความจริงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นจนกว่าวันหนึ่งคือบารมีนะคะคุณความดีทุกประการเพราะรู้ว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยเพราะไม่รู้ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยตราบใดที่ไม่รู้ความไม่รู้มีจริงๆนะคะไม่ใช่เราขณะนี้มีไหมเห็นไหมคะมีแต่ไม่รู้เป็นเราคิดมีไหมคะมีเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เราขณะที่ไม่รู้ก็เกิดแล้วดับแล้วไม่รู้ยับยั้งไม่ได้เลยแต่พอรู้รู้ไม่ใช่ไม่รู้พอรู้แล้วเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าไม่รู้ต่างกับรู้แต่ถ้ายังไม่มีความรู้เกิดขึ้นเลยไม่รู้ว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นที่ไปสำนักต่างๆเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำที่ได้ฟังนะคะทุกคำเนี่ยในสังสารวัฏกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นประจักษ์แจ้งจริงหรือว่าทุกคำที่ได้ฟังเป็นความจริงรู้ได้แน่นอนนะคะแต่จะรู้ตั้งแต่ฟังครั้งแรกหรือกี่ครั้งก็ตามแต่ยังไม่สามารถที่จะถึงเฉพาะแต่ละหนึ่งเพราะไม่ใช่เราถึงนะคะเรียกว่าสติก็ต้องเป็นสติจะเป็นเราได้ยังไงและเป็นเราไปทำสติได้หรือคะใครทำได
6: ้ความแตกต่างระหว่างทางโลกกับทางธรรมใช่ไหมครับคือทางโลกนี้เราเรียนรู้เพื่อที่จะไปตอบโจทย์ว่าทำอะไรได้ลงมือปฏิบัติอะไรได้บ้างเช่นเราจะทำกับข้าวเราก็ต้องรู้เครื่องปรุงว่ามีอะไรบ้างทำยังไงอันไหนหน้ากับหลังแต่พอมาศึกษาธรรมะมันเหมือนกับการยอมรับสภาพ
1: ยอมรับหรือว่ารู้ว่าจริง
6: รู้ว่าจริงแล้วก็ยอมรับสภาพ
1: ถ้ายอมรับหมายความว่ายังมีเราใช่ไหมคะแต่ขณะที่เข้าใจไม่ใช่เราค่ะจริงคือจริงจบแล้วหมดแล้วเห็นละได้ยินละต่อไปจะรู้หรือไม่รู้ก็ขึ้นอยู่กับการฟังอีกเข้าใจอีกหรือเปล่าพระเชนเมื่อกี้นี้พูดถึงโลกกับธรรมะเข้าใจหรือเปล่าคะว่าโลกคืออะไรและธรรมะคืออะไรเห็นไหมคะพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นโลกคืออะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยนะคะมีโลกไหมแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไหม สิ่งที่เกิดและดับนั่นแหละโลกเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดจริงๆเป็นธรรมะ

ห็นไหมคะค่อยๆเข้าใจขึ้นคนอื่นฟังแล้วคงงงนะแข็งเป็นโลกก็โลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดนี่ก็เกิดไงแล้วก็ดับด้วยที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีกลิ่นเป็นโลกหรือเปล่าแล้วลองจำแนกโลกสิคะจะพ้นจากสิ่งที่ปรากฏทางตาเสียงที่ปรากฏทางหูกลิ่นที่ปรากฏทางจมูกรสที่ปรากฏทางลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสและมีธาตุรู้ที่กำลังรู้ทั้งหมดเป็นโลกไหนล่ะโลกอื่นแยกได้ยังไงโลกไหนอีกคะนอกจากหกโลกทางตาหนึ่งโลกทางหูหนึ่งโลกทางจมูกหนึ่งโลกทางลิ้นหนึ่งโลกทางกายหนึ่งโลกทางใจหนึ่งโลกมีโลกอื่นอีกไหมไปเอาโลกมาสิคะจะแยกโลกกับธรรมเพราะไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจแล้วจะรู้ได้เลยค่ะคนอื่นเป็นคำของผู้ไม่รู้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่เข้าใจความจริงนะคะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบไหว้อะไรบูชาอะไรพระองค์ทรงแสดงธรรมะไม่ใช่เพื่อให้คนบูชานะคะแต่เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจนี่คือพระคุณสูงสุดด้วยพระมหากรุณาที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพราะรู้ว่าคนอื่นเนี่ยไม่มีทางที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ได้บำเพ็ญด้วยความมั่นคงก่อนที่จะได้รับคำพยากรณ์เนี่ยก็ตั้งความปรารถนาไว้แล้วความคิดของคนนี่หลากหลายนะคะมีใครจะคิดอย่างพระโพธิสัตว์สิ่งนี้มีจริงแล้วก็หมดเสียงเนี่ยมีจริงๆแล้วก็หมดเพราะฉะนั้นความจริงของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเนี่ยต้องมีเพราะฉะนั้นทรงแสวงหาความจริงสัตว์คือผู้คล้องโพธิคือปัญญาหรือความเข้าใจถูกไม่คล้องในสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากความจริงที่กำลังปรากฏจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงได้ทุกชาติจนกว่าจะได้รู้เพราะฉะนั้นกำลังฟังเนี่ยค่ะไม่มีอะไรที่จะน่าสนใจในชีวิตนะคะเพราะต้องจากโลกนี้ไปแต่จะจากไปด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมหรือว่าเริ่มได้เข้าใจถูกต้องบ้างถ้าเห็นประโยชน์เริ่มเห็นประโยชน์นะคะเป็นโพธิสัตว์แต่เป็นสาวกโพธิสัตว์เพราะว่าคิดดูนะคะทำไมเราไม่ออกไปข้างนอกไปซื้อของไปเที่ยวแต่ทำไมเราฟังธรรมะมาเพื่อได้ยินเสียงได้ยินคำที่กล่าวถึงความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทำไมมาเห็นไหมคะสนใจที่จะได้เข้าใจความจริงและเมื่อเห็นว่านะคะความจริงยังมีอีกมากเพราะว่าทุกคำเป็นวาจาสัจจะแม้แต่การที่สภาพธรรมะจะปรากฏทีละหนึ่งก็เป็นไปได้เมื่อมีความเข้าใจทีละหนึ่งมั่นคงพอที่ขณะนั้นเป็นปัจจัยให้ถึงเฉพาะหนึ่งที่กำลังเข้าใจที่กำลังเข้าใจเห็นไหมคะนี่คือสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานไม่ใช่ไปทำสติโดยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเห็นประโยชน์อย่างนี้นะคะมีโอกาสที่ว่าการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะเป็นเหตุให้ได้ฟังอีกเหมือนทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะมาจากไหนทราบไหมคะชาติก่อนเป็นใครและตั้งกี่ชาติมาละแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วทำไมได้ฟังธรรมะแล้วก็เห็นประโยชน์ด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าคำจริงต่างกับความไม่จริงหรือคำไม่จริงสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะสะสมความเป็นผู้ตรงแล้วก็เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งอุปติสสมานพเนี่ยค่ะได้ฟังคำของท่านพระอัสสชิอย่างนี้เลยแต่ปัญญาที่ถึงพร้อมที่จะเกิดใครก็ยับยั้งไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงทีละหนึ่งรู้ชัดเป็นวิปัสสนาญาณนะจนถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นใครยับยั้งอะไรให้เกิดได้ไหมเมื่อมีเหตุที่จะเกิดฟังอย่างเนี้ยไม่ให้เข้าใจได้ไหมคะถ้าเข้าใจก็ต้องเข้าใจใครจะไปยับยั้งว่า

0: ม่ให้เข้าใจเข้าใจมากหรือน้อยต่างกันใช่ไหมแม้ในครั้งพุทธกาลฟังพระธรรมด้วยกันสุปปพุทธกุฏฐิขอทานโรคเรื้อนเป็นพระโสดาบันคนที่ฟังธรรมไม่ใช่เป็นขอทานไม่ใช่โรคเรื้อนไม่เข้าใจธรรมะก็มีใครจะรู้เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะถ้าไม่เกิดขึ้นปรากฏไม่ว่าเป็นกิเลสระดับไหนหรือปัญญาระดับไหนทั้งสิ้นเมื่อเกิดแล้วจึงรู้เพราะฉะนั้นกำลังสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะเหมือนจับด้ามมีดด้ามมีดสึกเมื่อไหร่จึงรู้ว่าเพราะการจับด้ามมีดทีละเล็กทีละน้อยแต่กำลังจับไม่มีทางรู้เลยนะคะเหมือนกำลังฟังธรรมะเดี๋ยวนี้ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่เราไปทำถ้าเป็นเราก็คือว่าไม่รู้จักว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจในความลึกซึ้งและมั่นคงถ้าฟังธรรมะก็ต้องรู้ว่ากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงที่มีปัจจัยเกิดขึ้นไม่ใช่เราเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เว้นสักอย่างเดียวตามีจริงหรือเปล่าเกิดหรือเปล่าถ้ามีจริงก็ต้องเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะละเอียดยิ่งขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าหนึ่งสิ่งที่เกิดเนี่ยอาศัยปัจจัยอะไรบ้างไม่ใช่เพียงหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในขั้นการฟังนะคะจนฟังละสามารถที่จะค่อยๆละคลายความติดข้องด้วยความไม่รู้และความเห็นผิดจนกว่าปัญญาอีกขั้นหนึ่งสติสัมปชัญญะมีปัจจัยเกิดโดยความเป็นอนัตตาเหมือนเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดโดยความเป็นอนัตตาได้ยินเดี๋ยวนี้ก็เกิดโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นปัญญาที่เป็นสติสัมปชัญญะขณะนั้นนะคะก็เกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาแต่ต้องมีการฟังที่เข้าใจมาก่อนคือปริยัติไม่ใช่ไม่มีเลยไม่รู้อะไรเลยไปสำนักปฏิบัติรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าประมาทในพระคุณของพระองค์หรือเปล่าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็ไปทำแล้วจะรู้อะไรนอกจากเข้าใจผิดนะคะคำไม่จริงทุกคำทำลายคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจผิดกล่าวตู่คำของพระองค์และไม่เข้าใจนะคะหันหลังให้พระองค์ไม่มีทางจะกลับไปอีกเลยถ้าไม่เข้าใจให้ถูกต้องแม้ว่าจะเคยผิดมาแล้วนะคะแต่พอฟังก็สามารถจะรู้ได้ปัญญาสามารถเข้าใจถูกได้ปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องความตรงว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นปัญญาก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งละความไม่รู้และความเห็นผิดและกิเลสตามลำดับขั้นถ้าไม่ใช่ความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีไม่มีทางที่จะไปดับกิเลสได้เลยเพราะฉะนั้นขันติเป็นบารมีหรือเปล่าคะความอดทนวิริยะความเพียรเป็นบารมีหรือเปล่าเราทำหรือเปล่าหรือมีปัจจัยเกิดเห็นไหมคะถ้าไม่ตรงอย่างนี้ก็ไม่ใช่บารมีต้องมั่นคงจริงๆว่าไม่มีใครทำได้เลยเป็นธรรมะค่อยๆเข้าใจความหมายของธรรมะแล้วก็ค่อยๆเห็นความเป็นอนัตตาของธรรมะเพิ่มขึ้นการกระทำทุกอย่างนะคะต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่ค่ะประมาทไม่ได้เลยว่าลึกซึ้งต้องเข้าใจทีละคำแม้แต่คำว่าธรรมะปริยัติปฏิปติปฏิเวทะสัจญาณกิจญาณกตญาณทรงแสดงไว้ครบถ้วนค่ะไม่ให้หลงทางไม่ให้เข้าใจผิดทางหลงง่ายไหมคะเพราะไม่รู้
1: จากข้อความในพระไตรปิฎกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบเทียบนะครับว่าใบไม้ทั้งป่าเนี่ยเยอะมากเลยแต่ใบไม้ที่ในพระหัตถ์เนี่ยกับมือเนี่ยก็เล็กน้อยเพราะนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยในส่วนที่เหมือนกับใบไม้กับมือเดียว
0: ใบไม้สองสามใบกำมือเดียวนี้ใหญ่หรือเล็กแค่ไหนคะ 45,000 พรรษาที่ทรงแสดงกี่คำและกำมือไหนจะไปกำได้แค่กำมือเดียวฟังอย่างเนี้ยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังรู้จักแค่ไหนแค่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา สองสามใบหรือยังคะอย่างอีกกว่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วใครล่ะจะถึงความเข้าใจพระปัญญาซึ่งประดุจใบไม้ในป่าแม้ท่านพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกนะคะผู้เลิศในทางปัญญาปัญญาเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่จะสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งปัญญานั้นจึงสามารถที่จะล่วงรู้ถึงปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นเพียงฟังแค่นี้รู้ไหมว่าการตรัสรู้ไม่ใช่เพียงแค่คิดเอาแล้วมาบอกแค่ขณะนี้เป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เลยค่ะพระปัญญาคุณนะคะที่บำเพ็ญนานเท่าไหร่ตั้งแต่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรว่าอีก4อสงไขยแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสัมมาโคดมคนในยุคนั้นนะคะอีก4อสงไขยแสนกับเนี่ยเบิกบานถึงเขาไม่สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะในสมัยพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็ยังมีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะนะคะในสมัยของพระสมณะโคดมได้ซึ่งกว่าจะถึงสมัยของพระองค์ที่ได้ตรัสรู้นะคะพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ได้พบพระพุทธเจ้า24พระองค์และการที่พระเจ้าแต่ละพระองค์จะบังเกิดขึ้นตรัสรู้ความจริงเนี่ยนานเท่าไหร่ต้องศาสนาคำสอนของพระเจ้าพระองค์หนึ่งอันตรธานไปหมดไม่เหลือเลยมิฉะนั้นก็ยังเป็นสาวกกราบใดที่พระธรรมยังดำรงอยู่นะคะก็ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นสาวกแต่เมื่อใดที่หมดแล้วว่างแล้วก็เป็นสมัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าระหว่างที่ยังไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ค่ะไม่ใช่สมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงพยากรณ์ว่าคนโน้นจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือคนนี้จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีใครรู้เลยปัญญาของใครระดับไหนเหมือนความคิดของแต่ละคนเดี๋ยวนี้ใครรู้เห็นไหมคะแค่นี้ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นความหลากหลายมากของธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยประมาณไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสาวกไม่ใช่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือเป็นผู้ที่แม้ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่การสะสมบารมีคือความเข้าใจพร้อมทั้งความเพียรด้วยอะไรทุกอย่างที่ได้บำเพ็ญมาแล้วถึงเวลาที่จะรู้ห้ามไม่ได้เลยค่ะจะรู้สมัยไหนเพราะฉะนั้นแม้ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีผู้ที่สะสมบารมีที่ถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้เองเพียงแค่เห็นกำไลมือสองอันหรือสามอันก็ตามแต่นะคะกระทบกันเห็นถึงการที่ว่าถ้าไม่มีซะเลยจะดีไหมค่ะปัญญาระดับไหนคะเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันธรรมดาเนี่ยปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วสามารถที่จะเข้าถึงความจริงถึงที่สุดได้ตามระดับขั้นเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะก็ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแต่จะเป็นไหมหรือว่าแค่สาวกก็แสนยากนะคะเพราะว่ามีตั้งแต่พระอัครสาวกพระมหาสาวกจนกระทั่งถึงสาวกธรรมดาซึ่งก็ไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษที่จะกล่าวถึงเพราะมากมายเหลือเกินแต่ก็กล่าวถึงเฉพาะผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระอัครสาวกหรือว่าพระมหาสาวกเนี่ยค่ะก็เป็นชีวิตธรรมดาขอให้รู้ว่าคือธรรมะหรือธาตุถ้าเราไม่ใช้คำว่าธรรมะนะคะเราใช้คำว่าธาตุหรือธาตุก็ได้เพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงมีลักษณะที่ปรากฏว่ามีจริงๆอย่างเสียงอย่างเนี้ยใครจะบอกว่าไม่มีพอได้ยินก็ได้ยินเสียงเสียงมีแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีลักษณะที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เสียงต้องเป็นเสียงเป็นอื่นไม่ได้เลยมีลักษณะเฉพาะแข็งเป็นเสียงไม่ได้ใครเปลี่ยนแข็งให้เป็นเสียงได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเป็นปรมัตถธรรมปรมะบรมยิ่งใหญ่ใครเปลี่ยนไม่ได้เลยหวานเกิดแล้วดับแล้วใส่เกลือลงไปอีกหวานเก่าหรือเปล่าคะหวานเก่าดับแล้ว พราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นอีกได้เลยทั้งสิ้นเป็นได้แค่หนึ่งในสังสารวัฏไม่ว่าจะเป็นเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้จำเดี๋ยวนี้หรืออะไรก็ตามแต่หาความเป็นของใครหรือเป็นใครไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำนะคะใน45พรรษาเนี่ยค่ะต้องเข้าใจอย่างมั่นคงจริงๆมิฉะนั้นแล้วจะฟังทำไมใช่ไหมคะแต่ฟังเพราะรู้ว่ามีโอกาสที่จะเข้าใจยิ่งกว่านี้อีกแต่ต้องไตร่ตรองต้องมั่นคงและเป็นไปเพื่อกันละถ้ามีใครบอกว่าไปนั่ง7วันแล้วจะได้ปัญญาถูกหรือผิดปัญญารู้อะไรเดี๋ยวนี้ทำไมไม่รู้แล้วต้องไปไหนพระฉันต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในเหตุผลจริงๆนะคะจึงเป็นผู้ที่ได้เคยสะสมความเห็นถูกในอดีตจึงมีโอกาสได้ฟังได้ไตร่ตรองแล้วก็ได้เห็นถูกแต่ก็ต้องมั่นคงต่อไปนะคะสัจจะบารมีมั่นคงต่อความจริงว่าเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างว่าเกิดและดับแต่สิ่งนี้ยังไม่ได้ปรากฏเพราะว่าต้องปรากฏกับปัญญาไม่ใช่ปรากฏกับเราซึ่งไม่รู้แล้วไปพยายามทำให้รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้จริงๆนะคะถึงความเป็นสัจจะญาณะเป็นปัญญาที่ไม่เปลี่ยนเลยค่ะใครจะชวนไปไหนไปทำไมไปรู้อะไรไหนบอกสิคืออะไรถ้าเข้าใจเดี๋ยวนี้ได้ทำไมต้องไปและถ้าเป็นอนัตตาไปเพราะหวังใช่ไหมอัตตาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องค้านกันหมดกับความเป็นจริงถ้าเป็นคำที่ไม่จริงด้วยเหตุนี้นะคะรู้ว่าอีกไกลเท่าไหร่ก็ตามแต่เหมือนคนที่ได้ฟังคำพยากรณ์ในสมัยพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก4อสงไขยแสนกับเข้าเบิกบานที่มีโอกาสที่จะฟังต่อไปเข้าใจต่อไปเพื่อละความไม่รู้ซึ่งสะสมมานานมากค่ะถ้ากล่าวถึงที่บรรจุไม่มีที่จะบรรจุได้เลยนะคะเต็มจักรวาลก็บรรจุความไม่รู้และกิเลสไม่ได้แต่ธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตไม่มีรูปใดๆเลยเจือปนทั้งสิ้นนะคะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้อย่างเห็นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างหนึ่งเห็นเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเพียงเห็นเพียงเห็นแต่พอคิดไม่ใช่เห็นละเพราะฉะนั้นความรวดเร็วอย่างยิ่งนะคะของธรรมะเนี่ยต้องอาศัยความอดทนขันติอย่างยิ่งดีไหมคะไม่ใช่เรานะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยก็ทรงจำแนกไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะมีจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการที่กำลังรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏยังต้องอาศัยเจตสิกจึงเป็นปัจจัยให้จิตนั้นเกิดได้และเจตสิกเท่าไหร่ในจิตแต่ละขณะเนี่ยต่างกันไปตามประเภทซึ่งเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้พระมหากรุณาที่ทรงแสดงไว้นะคะให้คนที่ได้ฟังเนี่ยค่อยๆเข้าใจเพื่อละทั้งหมดเพื่อละความไม่รู้เพื่อที่จะได้เบิกบานที่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจได้เพราะว่าเป็นคำที่ยากยิ่งก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องตรงเป็นเรื่องของความถูกต้องที่จะต้องช่วยกันพิจารณาเพราะเหตุว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยค่ะพุทธบริษัทมี4ในครั้งพุทธกาลนะคะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้สตรีบวชเพราะฉะนั้นที่ทรงอนุญาตก็เพราะเหตุว่าในกาลนั้นเนี่ยมีผู้หญิงที่ได้สะสมบารมีถึงการที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็แสดงชัดเจนนะคะว่าเพศภิกษุเนี่ยเป็นเพศของพระอรหันต์เพราะอะไรคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะเป็นพระโสดาบันได้ขัดเกลากิเลสดับกิเลสจนกระทั่งถึงความเป็นพระอนาคามีต่อเมื่อใดรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์จะเป็นเพศคฤหัสถ์จะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์อีกไม่ได้เลยโดยการที่หมดกิเลสจะมาอยู่กับคนที่เต็มไปด้วยกิเลสได้อย่างไรสุดวิสัยที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจจริงๆถึงความบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระมหากรุณาที่จะให้คนที่ได้ฟังคำของพระองค์เนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความประพฤติที่ถูกต้องตรงตามคำของพระองค์ด้วยจึงชื่อว่าพุทธบริษัทซึ่งในครั้งโน้นนะคะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ที่ฟังธรรมะไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าเป็นพุทธบริษัทแต่ว่าที่พุทธบริษัทต่างกันเนี่ยไม่ใช่มีใครไปบังคับเลยว่าให้บวชหรือว่าไม่ใช่ว่าเหตุผลอื่นแต่เหตุผลที่ว่าได้รู้จักตนเองตามความเป็นจริงใครสามารถที่จะสละเพศคฤหัสถ์ดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประพฤติอย่างไรผู้นั้นขัดเกลากิเลสโดยการที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยที่ได้ทรงบัญญัติไว้ด้วยพระมหากรุณาพ่อแม่นะคะรักลูกอบรมลูกสอนลูกทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกดีแต่พ่อแม่ก็ยังมีกิเลสแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเลยนะคะทรงเห็นแก่ประโยชน์ของคนที่สะสมอัธยาศัยที่สามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ทรงแสดงธรรมะเพื่อเขาจะได้รู้จักตัวเองแล้วก็จะเป็นคฤหัสถ์หรือจะเป็นพระภิกษุไม่มีใครบังคับเลยทั้งสิ้นแต่ต้องเป็นด้วยความจริงใจเพราะฉะนั้นความจริงใจของผู้ที่ละอาคารบ้านเรือนเนี่ยก็คือว่าเห็นพระคุณอย่างยิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยให้ผู้ที่เป็นภิกษุซึ่งมาจากต่างทิศต่างทางต่างถิ่นเนี่ยนะคะจะอยู่รวมกันด้วยความพอสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทรงดูแลภิกษุนะคะยิ่งกว่ามารดาบิดาดูแลบุตรเพราะเหตุว่ามารดาบิดาเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความเข้าใจธรรมะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยเท่าที่แต่ละท่านสามารถที่จะอบรมดูแลลูกได้แต่คิดถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครพระเชนพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณทำให้ทรงบัญญัติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเพราะว่าเพศบรรพชิตเนี่ยค่ะจะขัดเกลากิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์หรือถ้ายังไม่ถึงนะคะก็ศึกษาธรรมะด้วยการรู้ประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแล้วก็ไม่ใช่อย่างคฤหัสถ์จะทำกิจอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้เพราะว่าสำนึกตนเองว่าได้สละเพศคฤหัสถ์แล้วไม่อย่างนั้นก็เหมือนกันต่างกันเพียงเสื้อผ้าคือว่าคนนี้ก็ใส่ผ้าเหลืองอีกคนนึงที่เป็นคฤหัสถ์ก็ใส่อะไรก็ได้ตามใจชอบแต่ความประพฤติเหมือนกันอย่างนั้นหรือไม่ใช่เลยนะคะแม้ผ้ากาสาวพัสก็เป็นผ้าที่ชาวบ้านไม่ต้องการโจรขโมยไม่ต้องการทิ้งแล้วนะคะท่านก็เก็บมาสะสมเย็บจีวรทุกอย่างที่ทรงบัญญัติไว้นี่ค่ะเพื่อขัดเกลากิเลสไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยแต่เพื่อขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะทำให้กิเลสเกิดกำเริบผู้นั้นไม่ใช่ภิกษุด้วยเหตุนี้เมื่อคิดถึงพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาคุณและพระบริสุทธิคุณหรือว่าประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่ทรงบัญญัติสิ่งที่ภิกษุสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ด้วยความผาสุกจึงได้ทรงบัญญัติใครจะเปลี่ยนใครรู้มากกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครคิดว่าภิกษุจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ควรที่จะแก้ไขสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติแล้วผู้นั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เห็นคุณของพระองค์ด้วยด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อเป็นผู้ที่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนเนี่ยค่ะศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งคือทุกคำทีละคำและถ้าเป็นคฤหัสถ์นะคะก็ขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์คือประพฤติปฏิบัติตามความเข้าใจที่ได้เข้าใจขึ้นสำหรับพระภิกษุต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมและพระวินัยเพราะเหตุว่าพระวินัยก็คือพระธรรมธรรมะก็คือวินัยเพราะเหตุว่าวินัยหมายความถึงนำกิเลสออกถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะอะไรจะนำกิเลสออกได้เพราะฉะนั้นพระวินัยทั้งหมดนะคะก็คือความประพฤติปฏิบัติของผู้ที่เห็นคุณประโยชน์ของการประพฤติอย่างนั้นและสามารถจะประพฤติตามได้จึงบวชเป็นพระภิกษุแต่ถ้าใครไม่สามารถที่จะสละอาคารบ้านเรือนก็ขาดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้นะคะไม่มีใครติเตียนเลยเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทไม่ใช่มีแต่ภิกษุ ในครั้งนู้นภิกษุณีด้วยแต่ว่ายุคสมัยก็ทำให้พระองค์ทรงบัญญัตินะคะจนกระทั่งสิกขาบทของพระภิกษุณีเนี่ยค่ะทำให้พระภิกษุณีค่อยๆหมดสิ้นไปโดยเหตุนี้นะคะหลังจากที่พระภิกษุณีหมดสิ้นไปแล้วไม่มีใครที่จะเป็นพระภิกษุณีได้อีกเลยตามพระวินัยบัญญัติด้วยไม่ใช่อยากเป็นเห็นไหมคะอยากเป็นภิกษุกับหมดกิเลสอย่างไหนจะดีกว่ากันขัดเกลากิเลสกับเป็นพระภิกษุซึ่งไม่เห็นคุณของพระวินัยเลยไม่ประพฤติปฏิบัติตามอย่างไหนดีกว่ากันและอย่างไหนเป็นโทษเพราะเหตุว่าภิกษุเนี่ยค่ะต้องอาศัยคฤหัสถ์ชีวิตจะดำรงอยู่ได้เนี่ยคิดดูนะคะไม่ใช่โดยการเที่ยวขอชาวบ้านคฤหัสถ์เดือดร้อนเนี่ยคฤหัสถ์ขอใครก็ได้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพระภิกษุทำอย่างนั้นไม่ได้นอกจากพระวินัยบัญญัติซึ่งวางไว้นะคะว่าถ้าบุคคลนั้นปวารณาที่จะอนุเคราะห์นะคะจึงสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้แต่ต้องในสิ่งที่ควรไม่ใช่เงินทองหรือสิ่งที่ไม่ควรแก่พระภิกษุแล้วก็ถ้าเขาปวารณาไว้เท่าไหร่กี่วันก็ต้องเพียงเท่านั้นเกินกว่านั้นก็ไปรบกวนหรือว่าไปบอกไปแจ้งไม่ได้แล้วเพราะว่าทำให้คนอื่นลำบากไหมที่ไปขอเขาทุกอย่างของพระภิกษุในพระธรรมวินัยแค่งามอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสเพื่อประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะคฤหัสถ์เห็นภิกษุกราบไหว้เคารพในอะไรคะในความที่บุคคลนั้นสะสมมาที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตยิ่งกว่าคฤหัสถ์แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นสมควรไหมที่จะเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยถ้าใครรู้ว่าตนเองไม่สามารถที่จะรักษาหรือประพฤติตามพระวินัยได้ลาสิกขาบทเมื่อไหร่ได้ทันทีไม่ได้มีการที่จะต้องไปยับยั้งไว้เลยนะคะแม้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงก็ทรงแสดงจนกระทั่งภิกษุที่ฟังเนี่ยค่ะ60รูปลาสิกขาบทเห็นไหมคะเพราะได้เข้าใจถูกต้องว่าตนเองไม่สามารถที่จะดำรงเพศภิกษุและถ้าประพฤติผิดก็เป็นโทษอย่างยิ่งพระมหากรุณาที่ทรงแสดงพระสูตรนั้นเพื่อภิกษุที่ประพฤติผิดจะได้สำนึกเพราะฉะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานแล้วพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นทุกข้อนะคะทางพระธรรมและพระวินัยก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วและถ้ามีความเคารพจริงๆนะคะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในพระวินัยทุกข้อว่าเป็นเรื่องของการขัดเกลากิเลสเพราะได้เข้าใจธรรมะว่าสิ่งนั้นควรเราชาวบ้านเนี่ยกิเลสเยอะยังไม่ค่อยเห็นเลยแต่ถ้าศึกษาพระวินัยเพียงอ่านนะคะก็เห็นความต่างกันแล้วว่ากิเลสของคฤหัสถ์เนี่ยมากแค่ไหนคิดดูนะคะและมีผู้ที่ชี้โทษว่าถ้าจะขัดเกลากิเลสอย่างบรรพชิตต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าทำได้ไหมคฤหัสถ์หัวเราะกันเล่นได้ใช่ไหมคะภิกษุสนุกสนานอย่างคฤหัสถ์ได้ไหมไม่ได้ทุกข้อหมดค่ะขัดเกลากิเลสอาหารแค่อิ่มพอไหมเปรี้ยวหวานมันเค็มกิเลสหรือเปล่าจะขัดเกลากิเลสก็รู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อปัญญาปรากฏเพราะเหตุว่าปัญญาไม่เกิดก็ไม่ปรากฏเมื่อเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่นั่นแหละไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาปรากฏตามลำดับขั้นไม่พอเลยจนกว่ากิเลสจะดับเป็นสมุจเฉทตามลำดับขั้นนี่คือชีวิตของพระภิกษุนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นภิกษุอย่างนี้ก็ทำลายพระศาสนาเพราะเหตุว่าพุทธบริษัทต้องรู้จักนะคะว่าภิกษุเป็นใครเราไม่ใช่พระภิกษุแต่พระภิกษุตามพระธรรมวินัยเราสามารถที่จะเคารพและก็อนุเคราะห์ได้เพื่อความเจริญและความดำรงอยู่ของพระศาสนาแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะหรือว่าผิดจากพระธรรมคิดเองสอนเองพูดเองคำไม่จริงทุกคำทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผู้ที่กล่าวเราก็กล่าวนะคะสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้หนึ่งท่านบอกว่าคำไม่จริงทุกคำ ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เฉพาะสำนักปฏิบัติถูกต้องไหมพระเซนจะเห็นค่าอย่างยิ่งของพระพุทธศาสนาก็ต่อเมื่อได้เข้าใจพระธรรมและพระวินัยด้วยเหตุนี้นะคะวัดในครั้งพุทธกาลเป็นที่อยู่ของผู้สงบคิดดูนะคะพระภิกษุคือผู้สงบเพราะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตมีตลาดนัดที่พระวิหารเชตวันหรือเปล่ามีเครื่องรางของขลังต่างๆตามวัดหรือเปล่าแล้วทำไมยุคนี้ค่ะเป็นพุทธบริษัทหรือเปล่าเข้าใจธรรมะหรือเปล่าว่าเพื่อการขัดเกลาผ้ายันหรือของขลังต่างๆเนี่ยคิดดูนะคะกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียบกันได้ไหมอะไรที่น่าอัศจรรย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้คนซึ่งไม่เคยเข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่อยๆรู้ความจริงขึ้นเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่ในสังสารวัฏได้มีโอกาสได้ฟังคำที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นพระยันของขลังทำให้เกิดอะไรขึ้นเข้าใจธรรมะได้ไหมไม่ได้แล้วชาวพุทธหรือคะที่ไปคิดว่านั่นแหละนำมาซึ่งอะไรก็ไม่รู้นอกจากความติดข้องแล้วคิดดูนะคะผ้าผืนหนึ่งเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ยังไงทำไมไม่คิดใครทำได้ทำได้จริงๆหรือเปล่าคะเชื่อได้ยังไงข้อสำคัญใครทำมีกิเลสเต็มแล้วทำผ้ายันขึ้นมาได้หรือแต่ก็เอาไปบูชากันเชื่อว่าสามารถที่จะเป็นสิ่งที่นำโชคลาภหรือแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆนะคะไม่รู้เลยค่ะว่าเห็นยังเลือกไม่ได้เลยบางครั้งเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจห้ามได้ไหมเกิดแล้วตามปัจจัยคือกรรมถ้าเป็นผลของกุศลเหตุดีที่ได้กระทำไว้รู้ไหมว่าผลคืออะไรเกิดดีจะได้เห็นว่าแม้แต่การเกิดเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยนะคะก็ต่างเป็นมนุษย์เป็นงูเป็นปลาเป็นนกเป็นเสือเป็นลิงใครทำคะใครทำได้ไม่มีใครทำอะไรได้เลยนอกจากกรรมเห็นความวิจิตของธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงทุกอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าตั้งแต่เกิดและต่อไปเป็นอะไรต้องเห็นเลือกไม่ได้ต้องได้ยินทุกอย่างเลือกไม่ได้ต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต้องคิดนึกรู้หรือเปล่าว่านี่แหละคือผลของกรรมใครทำไม่ได้เลยใครทำเหตุไม่ได้แต่กรรมทำให้มีจักขุประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นไม่ใช่เราเลยค่ะเพียงแค่เห็นดับละทรงแสดงความละเอียดยิ่งนะคะว่าจิตเกิดดับรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้หลังจากเหตุแล้วเพียงแค่3ขณะกิเลสเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมไม่รู้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้ให้สามารถรู้ได้ว่าแม้กิเลสอย่างนั้นนะคะความเข้าใจความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงหนทางเนี่ยจะทำให้คนนั้นสามารถที่จะดับแม้กิเลสซึ่งเกิดหลังจากที่เห็นแล้วได้ตามลำดับขั้นนี่แสดงเห็นความน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งของปัญญาความเห็นถูกนะคะตามความเป็นจริงซึ่งก็มีเกิดแล้วปรากฏแต่ไม่รู้แต่ผู้ที่สามารถที่จะตรัสรู้ความจริงทุกอย่างโดยประการทั้งปวงและทรงแสดงหนทางไว้นะคะโดยคำแต่ละคำนะคะนำไปสู่การเข้าใจความจริงที่จะดับกิเลสได้แล้วภิกษุเป็นใครคฤหัสถ์เป็นใครชาวพุทธเป็นใครถ้าไม่เข้าใจธรรมะเป็นชาวพุทธหรือเปล่าแล้วถ้าทำสิ่งที่ให้เข้าใจผิดเช่นพายันตะกรุดของขลังทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระองค์ไม่ได้ตรัสเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้หมดกิเลสได้มีแต่งมงายและเพิ่มกิเลส ไม่รู้เลยค่ะว่าใครทำตะกรุดพระอรหันต์ทำหรือเปล่าพระโสดาบันทำหรือเปล่าคนที่เชื่อเรื่องกรรมทำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลอกลวงใช่ไหมคะให้คิดว่ามีสิ่งซึ่งสามารถจะดลบันดาลได้โดยไม่รู้ว่าเหตุที่จะให้เกิดแม้เห็นคืออะไรทุกขณะในชีวิตทุกอย่างที่มีนี่ก็แสดงเห็นว่าการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเห็นพระองค์เมื่อเห็นธรรมะต่างกับกราบไหว้พระองค์สวดมนต์ค่ะแต่แปลว่าอะไรพูดคำที่ไม่รู้จักก็พูดไปข้ามคืนด้วยบางคนก็ฉลาดนะคะนอนก่อนใกล้ๆจะปีใหม่ก็ตื่นขึ้นมาสวดข้ามคืนนี่แหละค่ะสัจจะความจริงกิเลสก็ไม่รู้จักขัดเกลากิเลสก็ไม่รู้แต่ก็ทำกันเพราะฉะนั้นเป็นชาวพุทธหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะไม่ใช่พุทธบริษัทไม่ว่าภิกษุหรือคฤหัสถ์ไม่ใช่พุทธบริษัทถ้าเป็นพุทธบริษัทก็คือว่าผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจปัญญาที่เข้าใจต่างหากที่ค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสต่างๆเพราะฉะนั้นกิเลสมีมากเนี่ยดับได้แต่ต้องได้ความรู้เพราะกิเลสเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นจะไปถือศีลดับกิเลสได้ไหมคะอยากบวชดับกิเลสได้ไหมถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่านะคะไม่มีทางที่ใครจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาตินอกจากผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงกาละที่จะตรัสรู้ยับยั้งได้ไหมวันเพ็ญเดือน6ถึงเวลาตอนเช้าก็ยังตรัสรู้ไม่ได้ต้องถึงเวลาเพราะฉะนั้นแต่ละคนฟังธรรมะนี่ค่ะต้องถึงเวลาไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยค่ะนอกจากการสะสมซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้ค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระคุณนะคะพุทธบริษัทต้องรู้ว่าใครเป็นภิกษุมิฉะนั้นก็อนุเคราะห์บำรุงมหาโจรเพราะแม้แต่การนั่งฉันอาหารรวมกันนะคะภิกษุทุศีลทรงแสดงว่าบริโภคด้วยอาการของขโมยเพราะเขาให้แก่ผู้มีศีลเพราะฉะนั้นผู้ทุศีลเนี่ยค่ะรับไปบริโภคก็เหมือนขโมยมีคำมากมายนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อที่จะให้ผู้นั้นพ้นโทษที่เกิดจากกิเลสที่จะนำเข้าไปสู่อบายภูมิเพราะเหตุว่าเขาทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจผิดและกล่าวคำผิดจากคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วด้วยเหตุนี้นะคะคุณของพระธรรมและพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายเกินกว่าที่ใครจะประมาณได้แต่โทษมากมายถ้าคนนั้นจะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกิเลสด้วยความไม่รู้และด้วยความประมาทแม้แต่เพียงคิดที่จะแก้ไขพระวินัยคิดว่ายุคนี้นะคะลักพระจะอยู่กินยังไงพูดอย่างชาวบ้านก็จะกินยังไงแต่ถ้าใช้คำธรรมะจะฉันยังไงก็เหมือนกันใช่ไหมคะคือจะบริโภคยังไงพระภิกษุในครั้งพุทธกาลคิดอย่างนี้หรือเปล่าไม่หวั่นไหวเลยไม่เดือดร้อนเลยนะคะเพราะรู้ว่าสละเพื่อขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นไม่มีบ้านเลยค่ะอยู่ได้ไหมออกจากเรือนต้นไม้ไงที่ไหนก็ได้ที่จะอยู่ได้มีเลยค่ะพื้นที่ในโลกนี้ที่อยู่ไม่ได้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมคะอาหารล่ะแค่อิ่มจริงไหมมีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีกายวาจาสงบแค่เห็นคนก็รู้แล้วค่ะว่าผู้นี้ไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทำร้ายใครนะคะแล้วค่ะยิ่งได้ฟังคำที่กล่าวถึงความจริงเนี่ยผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่ทุกคนกราบไหว้เคารพเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจความจริงด้วยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วนะคะส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา คำของพระองค์ทุกคำที่เป็นคำจริงไม่ว่าใครจะพูดเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังได้เข้าใจก็รู้จักว่าภิกษุคือใครแล้วก็ชาวบ้านซึ่งไม่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนะคะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่จะมีผู้ที่ศึกษาธรรมะเพื่อที่จะรักษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสโดยการประพฤติตามชาวบ้านก็กราบไหว้บูชาด้วยนะคะแล้วมีสิ่งใดซึ่งพุทธบริษัทจะอนุเคราะห์ทั้งอาหารที่อยู่เครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคผู้นั้นสามารถที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ถ้าภิกษุในยุคนี้นะคะไม่เข้าใจธรรมะไม่เห็นคุณของพระวินัยคิดว่ายุคนี้ต้องมีเงินคิดดูนะคะเอาเงินไปทำอะไรใครจะตอบทุกอย่างได้จากคฤหัสถ์แต่ต้องพอเพียงตามพระธรรมวินัยเกินกว่านั้นไม่ได้เกินกว่านั้นไม่ใช่ภิกษุและถ้าภิกษุไม่ศึกษาธรรมะแต่คิดเองสำนักปฏิบัติคิดได้ยังไงปฏิปัตติเนี่ยไม่ใช่คนไม่รู้ไปปฏิบัติแต่ปัญญาที่เข้าใจธรรมะถึงกาละที่ความเป็นอนัตตาของสติสัมปชัญญะจะเกิดก็ต้องเกิดยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานก็เหมือนเห็นเหมือนได้ยินถ้ามีปัจจัยจึงเกิดได้แต่ถ้าเป็นการที่จะเข้าใจธรรมะต้องเป็นปัญญาตั้งแต่ขั้นฟังแล้วก็ละความเป็นเราที่จะทำเพราะรู้ว่าทำไม่ได้แต่ปัญญาค่อยๆละความเป็นตัวตนนะคะและสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจที่สะสมจากการฟังสภาพธรรมนั้นปรากฏกับปัญญาโดยความเป็นอนัตตายิ่งมั่นคงชัดเจนในความไม่มีเราที่จะทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญญาทุกระดับขั้นนำมาสู่ความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยไม่ว่ากี่แสนโกรธกลับไปแล้วหรือต่อไปข้างหน้าก็ไม่มีเราลองคิดดูค่ะแข็งเดี๋ยวนี้ใครไม่ให้แข็งเกิดได้ไหมเกิดแล้วเห็นใครไม่ให้เกิดได้ไหมเกิดแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดไม่เว้นเลยค่ะเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ไม่อิสระเพราะต้องเป็นไปตามปัจจัยถ้าโกรธเกิดขึ้นนิดเดียวนะคะให้พยาบาทได้ไหมไม่ได้ก็แค่นั้นน่ะปัจจัยที่จะให้แค่ขุ่นใจจะให้เกินกว่านั้นได้ยังไงวาจายังไม่ได้ว่าใครเลยไม่ละโมบโลภมากก็เพียงแค่เห็นแล้วก็สวยดีก็แค่นั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายนี่ค่ะแค่เกิดมันหนึ่งในสังสารวัฏแล้วไม่กลับไปอีกเลยแต่มากมายจนประมาณไม่ได้แต่พระองค์ก็ทรงจำแนกนะคะโดยเป็นประเภทใหญ่ๆตามที่สามารถที่จะเข้าใจได้ตามลำดับขั้นซึ่งปรากฏรวบรวมไว้เป็นพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาด้วยความเคารพจริงๆนะคะแม้แต่อนัตตาก็กลายเป็นอัตตาให้ทำสมาธิสมาธิคืออะไรก็ไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงธรรมะทุกประเภทโดยความละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่ใครทำแต่มีปัจจัยก็ต้องเป็นไปต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทคือผู้ที่ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะนะคะไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ต้องต่างกันตามการสะสมว่าถ้าเป็นภิกษุต้องรักษาพระวินัยต้องเคารพอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าจะนำไปสู่การขัดเกลากิเลสใครบัญญัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะเปลี่ยนคิดดูพระองค์จะทรงทราบไหมว่าเมื่อปรินิพพานแล้วจะมีการสังคายนาพระองค์มีพระปัญญานะคะเกินกว่าที่ใครจะรู้ได้อดีตที่ผ่านมาแล้วเท่าไหร่อนาคตเท่าไหร่ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็รู้ด้วยว่าใครจะเป็นผู้สังคายนาส่งแลกผ้าจีวรของพระองค์กับท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหากัสสปะเป็นภิกษุ ผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือนอกจากท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นอัครสาวกแล้วก็คือท่านพระมหากัสสปะแต่ก็ไม่มีอัครสาวกที่สามแต่มีผู้ที่เป็นภิกษุผู้ใหญ่ซึ่งจะกระทำสังคายนาและในการทำสังคายนาเนี่ยค่ะแม้แต่ใครจะอ้างที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทรงอนุญาตไว้ก็ตามแต่ผู้ที่กระทำสังคายนาล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วภิกษุยุคนี้เป็นใครแล้วเปลี่ยนแปลงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณในพระมหากรุณาคุณหรือเปล่าแล้วกล้าที่จะเปลี่ยนได้หรือในเมื่อสังคายนาโดยพระเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่เปลี่ยนเลยสักข้อเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งพุทธบริษัทนะคะจะต้องมีความเคารพในพระธรรมและพระวินัยศึกษาจริงๆต้องสอดคล้องกันทั้งหมดเลยค่ะอนัตตาเป็นอนัตตาแล้วใครให้ทำสมาธิให้เข้าใจเลยว่าสมาธิคืออะไรไม่ใช่เรายังไงถ้ารู้จักสมาธิเป็นเราเลยค่ะสมาธิก็เป็นสมาธิจะเป็นเราได้ยังไงแล้วเราไหนจะไปทำสมาธิมีเราตรงไหนในเมื่อได้ทรงตรัสรู้ว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนทรงไว้ซึ่งสภาพนั้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้กล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็โดยความเป็นธาตุธาตุทอทงสระอาต่อเต่าสระอุลักษณะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งนั้นพระเช่นการศึกษาธรรมะเมื่อเข้าใจแล้วนะคะก็จะดำรงพระศาสนาคือคำสอนที่ถูกต้องไว้สำหรับให้พระศาสนาดำรงอยู่ต่อไปเพราะเหตุว่าถ้ามีใครที่เข้าใจธรรมะแล้วนะคะสิ่งที่หวังดีต่อกันก็คือว่าให้สิ่งที่ดีที่สุดคือความจริงและความถูกต้องไม่ใช่ให้สิ่งที่ผิดเป็นโทษเพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ใครนะคะธรรมะก็ต้องไตร่ตรองลึกซึ้งรอบคอบสอดคล้องพิสูจน์ได้ให้คนนั้นเนี่ยได้พิจารณาได้เข้าใจว่านี่คือคำจริงตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเนี่ยค่ะเป็นมงคลที่ทำให้สามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะศึกษาต่อไปแล้วก็ถ้ามีความเข้าใจแล้วก็มีความหวังดีต่อทุกคนไม่ว่าเขาเป็นใครเนี่ยต้องเลือกไหมใช่ไหมคะก็ยากไหมที่จะให้คนเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าใจถูกต้องแต่ถ้าเข้าใจถูกแล้วไม่แบ่งปันเลยค่ะไม่หวังดีหรือเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็พยายามทุกอย่างนะคะที่จะพูดคำจริงต้องกลัวอะไรในเมื่อเป็นคำที่หวังดีที่จะให้คนเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องนะคะแล้วก็จะได้ดำรงคำสอนที่บริสุทธิ์และถูกต้องไว้ต่อไปมิฉะนั้นก็คือว่าไม่มีใครเข้าใจธรรมะแล้วก็ช่วยกันทำลายพระศาสนาด้วยเมื่อให้เงินแก่ภิกษุภิกษุรับเงินหมายความว่ายินดีรับใช่ไหมแต่เป็นภิกษุเพราะสละแล้วใช่ไหมตรงไหมสละแล้วกลับมารับถ้าจะรับก็เป็นคฤหัสถ์เมื่อไหร่ก็ได้ลาสิกขาบทไม่มีใครห้ามเลยเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและพระศาสนาด้วยว่าพระธรรมและพระวินัยต้องบริสุทธิ์ใครจะทำลายคะคือผู้นั้นไม่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้เงินพระภิกษุไหมคะค่ะลองคิดดูนะคะเห็นกันอย่างนี้แล้วถ้าไม่ปลงอาบัติไปสู่อบายภูมิเมื่อตายและใครจะตายเมื่อไหร่จะรู้เลยค่ะแล้วก็ชาวพุทธหรือใครก็ตามแต่ให้เงินพระภิกษุเนี่ยให้เขาไปนรกหรือเปล่าเขาจะปรงอาบัติทันไหมและถ้าปรงเนี่ยหมายความว่ายังไงคะอาบัติหมายความถึงโทษที่ได้ล่วงเกินไม่ประพฤติตามพระวินัยปรงหมายความว่าสำนึกที่จะเป็นพระภิกษุในธรรมวินัยต้องแสดงโทษตามที่ได้ส่งบัญญัติไว้ว่าความผิดสถานใดจะพ้นจากโทษนั้นได้โดยประพฤติปฏิบัติอย่างไรต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัยด้วยคือได้หัดทำผิดเยอะไม่ต้องไปแสดงโทษกับใครทุจริตต่างๆไม่เห็นบอกใครเลยใช่ไหมคะแต่พระภิกษุ ต้องประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสถ้ากระทำผิดพระวินัยสำนึกว่าผิดจึงจะเป็นภิกษุเท่านั้นไม่พอนะคะยังเปิดเผยโทษแสดงโทษให้เห็นความจริงใจว่านี่คือกิเลสซึ่งทำให้ประพฤติผิดโดยที่ว่าตั้งใจที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตแล้วก็ประพฤติผิดพระวินัยซึ่งไม่ขัดเกลาเนี่ยค่ะคือความจริงใจสำนึกแล้วจะทำอีกไหมแต่กิเลสมีกำลังไหมทำบ่อยๆควรเป็นภิกษุไหมก็แสดงให้เห็นชัดเจนในความเป็นผู้ตรงใช่ไหมไม่เห็นมีใครบังคับเลยว่าต้องเป็นภิกษุถ้าอยากจะเหมือนคฤหัสถ์ก็ลาสิกขาบทใช่ไหมคะทำไมพระภิกษุในครั้งพุทธกาลอยู่ได้ด้วยคุณความดีที่ทำประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสมบัติที่ภิกษุและวัดวาอารามได้มาทั้งหมดไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศใดในโลกเป็นมรดกที่เขาถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ใช่ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเลยไม่ใช่ให้แก่พระภิกษุรูปนี้หรือรูปนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่เป็นมรดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบให้ผู้ที่เห็นคุณและมีศรัทธาที่จะดำรงพระศาสนาไว้แต่ว่าต้องรู้นะคะว่าวัดคืออะไรที่อยู่ของผู้สงบถ้าผู้นั้นไม่สงบวัดเป็นวัดหรือเปล่าสถานที่นั้นเป็นวัดวาอารามหรือเปล่าอารามะที่รื่นรมพ้นจากกิเลสเพราะขัดเกลากิเลสไม่มีสิ่งแวดล้อมที่จะมาทำให้กิเลสกำเริบแต่วัดเดี๋ยวนี้นะคะมีมหรสพในวัดกิเลสกำเริบไหมผู้สงบเลยค่ะอยู่ที่นั่นใครไปทำให้ไม่สงบคนที่ไม่ได้นับถือพุทธไม่ได้ทำหรอกใช่ไหมคะแต่ชาวพุทธต่างหากที่ไม่เข้าใจกล่าวว่านับถือพุทธศาสนาแต่เมื่อไม่เข้าใจพระธรรมวินัยนับถืออะไรคะพยานของขลังอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่คำสอนไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องรู้จักค่ะพุทธบริษัทคือใครและจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ก็ต้องตามพระธรรมวินัย
2: เมื่อใดที่สภาวะธรรมที่เกิดดับไปแล้วยังมีความรู้สึกต่อไปอีกว่าก็เรารู้ว่าดับไปแล้ว
0: พอฟังธรรมะแล้วถูกไหมคะที่คิดอย่างนั้น
2: ไม่ถูกเลย
0: ค่ะเริ่มเข้าใจถูกว่าเราไม่รู้ความจริงหลงผิดยึดถือสิ่งที่เกิดและดับว่ายังคงมีอยู่ลองคิดดูนะคะค่อยๆพิจารณาสิ่งนั้นไม่มีแล้วแต่ยังมีความติดข้องพอใจอยู่ในสิ่งนั้นไม่ฉลาดเลยถูกต้องไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าสามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้องดีกว่าปล่อยให้ไม่เข้าใจต่อไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งใครก็ละไม่ได้ทั้งรู้ฟังแล้วว่าเห็นขณะนี้นะคะเกิดและดับแต่เห็นเนี่ยเกิดดับสืบต่อ
2: ใช่ครับ
0: จนกระทั่งเหมือนไม่ได้ดับเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นนิมิตในภาษาไทยนะคะภาษาบาลีก็คือนิมิตะสิ่งที่เป็นสันฐานหรือว่าลักษณะที่ยังคงปรากฏเหมือนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นได้ยินไม่ได้แต่แม้เห็นขณะนี้เองนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าไม่ใช่เห็นเก่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อโดยมีจิตขั้นระหว่างนั้นนะคะก่อนที่จะรู้ว่าเห็นอะไรนี่คือความน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งของปัญญาที่สามารถจะค่อยๆเริ่มจากฟังเป็นโพธิสัตว์คือคล่องนะคะอยู่ในการที่จะเข้าใจความจริงพอรู้ว่าเมื่อสิ่งนี้จริงย่อมสามารถที่จะรู้ได้ดีกว่าไม่รู้แล้วก็ปล่อยไปซึ่งถ้าไม่รู้นะคะจะไม่รู้ต่อไปในสังสารวัฏออกจากความไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะออกจากความรู้นะคะไม่ง่ายแต่มีหนทางและหนทางเดียวนะคะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะนำออกจากสังสารวัฏเพราะว่าแต่ละคำนะคะเป็นปัญญาเป็นความเห็นที่ถูกต้องแต่ละคำนะคะพิจารณาไตรตรองเป็นคำจริงทุกคำเพราะฉะนั้นก็เริ่มฟังเริ่มค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องไปทำอะไรอีกใช่ไหมคะ ไปทำไมเพราะว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดและเราตัวเรานี่แหละจะไปทำก็ผิดหลงผิดไปทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดก็ผิดใหญ่ไม่สามารถที่จะกลับมาฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะมีการเชื่ออย่างมั่นคงในความคิดในคำของคนอื่นซึ่งไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตรงก็คือตรงยากก็คือยากลึกซึ้งก็คือลึกซึ้งแต่ปัญญารู้ได้จากการไม่เคยฟังเลยไม่รู้เลยยังฟังได้เข้าใจได้และคิดค่ะว่าถ้าฟังต่อไปอีกก็ต้องเข้าใจมากกว่านี้อีกโดยไม่ใช่เราแต่เป็นการค่อยๆรู้ความจริงค่อยๆมั่นคงว่าไม่ใช่เราทุกคนยังเป็นเราหรือเปล่าคะถ้าปัญญายังไม่ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นรู้ได้เลยค่ะว่าเป็นความต่างกันฟังเข้าใจก็เข้าใจแต่ยังไม่รู้เฉพาะหนึ่งที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจตามที่ได้ฟัง
3: น่าพิจารณาอย่างยิ่งนะครับแม้แต่ที่กล่าวถึงขณะที่ได้ยินแต่ก่อนก็คิดว่าเป็นเราที่ได้ยินแล้วก็เข้าใจผิดว่าเป็นหูด้วยใช่ไหมครับที่ได้ยินแต่พอได้เริ่มฟังเริ่มศึกษาพระธรรมนะครับก็จะเริ่มเห็นถึงความเป็นจริงของธรรมะว่าอะไรที่ทำหน้าที่ได้ยินก็คือจิตประเภทหนึ่งที่ทำกิจนี้นะครับก็คือทำกิจได้ยินเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นทำกิจได้ยินแต่ก็ต้องมีสภาพธรรมะอื่นๆนะครับที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มีการได้ยินเกิดขึ้นนะครับหนึ่งนั้นก็คือต้องมีโสตประสาทะเป็นรูปที่พิเศษนะครับที่สามารถรับกระทบกับเสียงได้นะครับนี่คือเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะเป็นเหตุทำให้มีการได้ยินเกิดขึ้นก็เป็นธรรมะที่มีจริงทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ฟังได้เริ่มไตร่ตรองในความเป็นจริงของธรรมะนี่ครับจะทำให้มีความมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะยิ่งขึ้นว่ามีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปไม่ใช่เราครับ
0: มีอะไรเป็นของใครจริงๆบ้างไหมคะไม่มีเพราะดับแล้วหมดแล้วดับแล้วหมดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลยตลอดเวลารู้ได้ไหมคะรู้ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมมีสาวกผู้ฟังมากมายที่รู้ความจริงเพราะว่าได้เคยฟังมาแล้วนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถเข้าใจจนถึงประจักษ์แจ้งความจริงได
4: ้กราบท่านอาจารย์สุจินนะครับเข้าใจคำว่าแต่ละหนึ่งในขั้นฟังนี่ครับแล้วก็ได้ยินคำว่าสะสมในส่วนของสะสมนี่คืออยู่ในส่วนของสัญญาใช่ไหมครับแล้วก็ในบุพเพสันนิวัตบ้านธรรมะจะไม่ค่อยพูดถึงหรือว่าคำนี้ไม่มีในพุทธศาสนาครับ
0: ค่ะถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็เชื่อเลยใช่ไหมคะแต่พอฟังธรรมะแล้วรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดผิดเพราะไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องราวที่ต่างคนก็ต่างคิดไปนะคะแต่ว่าความจริงต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเนี่ยเนื่องจากว่าเวลานี้ทุกอย่างแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะเกิดแล้วดับแล้วเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็ยากแสนยากที่จะเข้าใจให้ถูกต้องนะคะก็คงไม่ลืมต้องละเอียดต้องลึกซึ้งต้องรอบคอบจริงๆและทุกคำต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำไหนเอ๊ะบุพเพสันนิวาสนี่อะไรเชื่อไปเลยใช่ไหมคะขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายภาษาบาลีค่ะ
3: ครับก็จริงๆก็จะคุ้นกับคำว่าบุพเพนิวาสะก็คือความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะที่เคยเกิดแล้วในอดีตในชาติก่อนๆในขณะก่อนๆ ก็เรียกว่าปุพเพนิวาสะคือหมายถึงว่าเป็นธรรมะที่เกิดแล้วในอดีตซึ่งไม่กลับมาอีกเลยนะครับซึ่งก็จะเห็นได้นะครับว่าพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงรู้ถึงอดีตไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับทั้งชีวิตของพระองค์ในอดีตนะครับในครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์ทรงเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นลูกใครกระทำอะไรทั้งหมดนะครับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ทั้งหมดเลยรวมถึงของบุคคลอื่นๆด้วยที่เคยเกิดขึ้นเป็นไปทั้งหมดพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอย่างรู้ได้ทั้งหมดครับนี่คือความหมายนะครับแต่ทีนี้เวลาที่ได้อ่านข้อความในพระสูตรต่างๆนะครับก็จะมีคำที่กล่าวถึงนะครับอันนี้เป็นพระพุทธพจน์ด้วยนะครับก็คือความรักเกิดด้วยเหตุ2 อย่าง1ก็คือเคยอยู่ร่วมกันมาในกาลก่อนก็จะเป็นคำนี้ที่กล่าวถึงนะครับและอีกเหตุหนึ่งนะครับก็คือเพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันก็ ก็เป็นเหตุให้เกิดความสนิทสนมรักใคร่กันได้อันนี้ก็เป็นคำจริงเป็นความจริงนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับตราบใดก็ตามนะครับที่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีอวิชชาความไม่รู้ยังมีความติดข้องอยู่ยังต้องเกิดนะครับแล้วก็เกิดในฐานะต่างๆก็มีมากใช่ไหมครับผู้ที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยเป็นลูกกันนะครับหาได้ยากเพราะว่าสังสารวัฏนะครับยาว

0: ิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยก็มีการที่จดจำทรงจำในสิ่งที่จิตรู้นะฮะจนเป็นความคุ้นเคยถ้าจำเรื่องใดมากก็คิดเรื่องนั้นมากจริงไหมฮะในชีวิตประจำวันเพราะนั้นก็เลยมีปัจจัยหนึ่งนะครับก็คืออุปนิสยปัจจัยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังโดยความที่เคยมีอารมณ์นั้นบ่อยๆคือสิ่งที่จิตรู้แต่จิตก็รู้ในอารมณ์นั้นบ่อยๆสัญญาก็จำในอารมณ์นั้นบ่อยๆกราบเรียนท่านใจครับ
1: ได้ยินคำว่าสัญญาคิดถึงอะไรคะ
0: ถ้าไม่ฟังธรรมะก็นึกว่าตกลงทำสัญญาอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะเพื่อจะได้ไม่ลืม
0: จะได้ไม่ลืม
1: ใช่ไหมคะเวลาใช้คำว่าสัญญาถามว่าลืมหรือยังสัญญากันไว้เนี่ยลืมหรือยังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสัญญาเพื่อจำแต่ความจริงแล้วนะคะต้องทราบว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดคือไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามสิ่งใดที่มีจริงนะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงคือธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่เราจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏถามว่าเห็นไหมตอบว่าเห็นได้ยินไหมตอบว่าได้ยินนะคะแต่จำไหมไม่ใช่สิ่งที่กำลังเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะได้ยินคำว่าจิตได้ยินคำว่าวิญญาณมโนมนัสหทยะเป็นต้นแต่ว่าทุกคำก็แสดงความเป็นจริงของธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้เห็นไหมคะแสดงความจริงของธรรมะอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้นะคะความจริงของธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นอาศัยตาธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างนี้นี่คือหน้าที่ของจิตเห็นทางหูเสียงกระทบกับรูปที่สามารถกระทบกันได้เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเพราะว่าหูไม่รู้อะไรจับหูหูเจ็บไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราเริ่มเข้าใจธรรมะละไม่อย่างนั้นเราก็บอกว่าเจ็บหูเจ็บตรงหูแต่หูไม่เจ็บความเจ็บมีจริงนะคะเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเคยเป็นเราก็คือธรรมะทั้งหมดสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้ต้องเกิดขึ้นรู้ไม่รู้ไม่ได้รู้เมื่อไหร่ไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะที่เป็นจิตนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานแต่ว่าจิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้ค่ะต้องมีธรรมะซึ่งอาศัยการอุปการะการเกิดขึ้นสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตเป็นธาตุรู้นะคะจิตรู้อะไรสภาพธรรมะนั้นก็รู้เพราะเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตเนี่ยค่ะเราใช้คำว่าเจตสิกภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงว่าเจตสิกะเดี๋ยวนี้มีไหมคะมีจิตโดยไม่มีเจตสิกได้ไหมคะไม่ได้มีเจตสิกโดยไม่มีจิตได้ไหมมีแต่เจตสิกกับเจตสิกไม่มีจิตได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเกิดเมื่อไหร่ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะแล้วแต่ว่าปัจจัยที่จะให้เกิดจิตนั้นน่ะมีเท่าไหร่ก็คือมีเจตสิกประเภทใดบ้างที่เกิดกับจิตเพราะจิตหลากหลายมากจิตเห็นไม่ใช่ขณะที่กำลังโกรธกำลังชอบแค่เกิดขึ้นเห็นสำคัญอะไรนะคะลองคิดดูแค่เกิดขึ้นเห็นแต่จิตที่เกิดต่อเนี่ยค่ะจำสิ่งที่เห็นจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวถูกต้องไหมคะเป็นคนนั้นคนนี้กำลังเดินกำลังพูดกำลังกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่างๆเพราะเห็นถ้าไม่เห็นจะมีไหมคะความคิดที่จะเป็นอย่างนั้นแต่เห็นแล้วก็คิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆโดยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยต่างทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆเช่นเจตสิกหนึ่งนะคะจำทุกครั้งมีหน้าที่อย่างเดียวคือจำไม่เรียกชื่อก็ได้แต่จะเปลี่ยนลักษณะเจตสิกนั้นไม่ได้คือเกิดขึ้นและจำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติคือให้รู้โดยทั่วกันนะคะตามความเป็นจริงว่าสภาพนั้นเรียกว่าสัญญาเจตสิกแต่ไม่เรียกสัญญาได้ไหมคะได้เปลี่ยนชื่อได้ไหมคะเปลี่ยนชื่อได้แต่เปลี่ยนสิ่งนั้นไม่ได้นี่คือธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาขณะนี้ที่จำไม่ใช่เราแต่เริ่มรู้จักละก็ธรรมะอย่างหนึ่งไงล่ะซึ่งเกิดพร้อมจิตทุกขณะและต้อง

0: ทำหน้าที่จำดับพร้อมจิตด้วยอีกคำหนึ่งนะคะก็คือเมื่อจิตและเจตสิกเป็นสภาพรู้สิ่งที่ถูกรู้ใช้คำว่าอารัมมณะในภาษาบาลีแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะใช้คำว่าอารมณ์มากกว่าจิตเป็นสภาพรู้สิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์มีจิตเกิดขึ้นรู้โดยไม่มีอารมณ์ได้ไหมคะไม่ได้อารมณ์เป็นอะไรบ้างทุกอย่างที่จิตรู้นิพพานเป็นอารมณ์หรือเปล่าเห็นไหมคะเราชินหูกับคำว่านิพพานแต่ถ้าไม่ฟังธรรมะจริงๆก็เดาไปคิดไปแต่ธรรมะต้องตรงค่ะจิตรู้นิพพานได้ไหมอริยสัจธรรม4ใช่ไหมคะจิตรู้นิพพานได้ไหมค่ะถ้ารู้ไม่ได้จะดับกิเลสได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งนิพพานเพราะว่านิพพานมีจริงค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีนะคะจิตรู้ได้ทุกอย่างฝันเห็นอะไรใช่ไหมคะในฝันบางคนก็บอกก่อนจะซื้อสลากกินแบ่งฝันเห็นนั่นเห็นนี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ฝันเห็นเนี่ยไม่เหมือนเห็นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมค่ะแต่จำเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นเห็นและจำถึงไม่เห็นก็คิดถึงสิ่งที่จำได้เพราะฉะนั้นฝันก็คือจำสิ่งที่เคยเห็นชาติไหนก็ได้ปรุงแต่งจนบางคนฝันว่าเหาะได้เป็นไปได้ไหมคะความฝันจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจำมีจริงนะคะเป็นเจตสิกเริ่มรู้ว่าจิตเนี่ยค่ะต่างกันเป็นประเภทต่างๆเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทำให้จิตหลากหลายแต่จิตจะหลากหลายเนี่ยประการอื่นยังมีอีกนะคะโดยกิจหน้าที่ก็ได้อย่างจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมกัน7ประเภทจิตได้ยินก็มีเจตสิกเช่นเดียวกับจิตเห็นคือ7ประเภทประเภทเดียวกันด้วยทั้ง7นะคะแต่เห็นไม่ใช่จิตได้ยินเพราะฉะนั้นมีหลายนัยยะที่จะแสดงความหลากหลายเพื่ออะไรคะให้เริ่มเข้าใจปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์ให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเป็นจิตเป็นเจตสิกและเป็นรูปรูปหมายความถึงสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นคนเนี่ยต้องมีจิตเมื่อมีจิตต้องมีเจตสิกแล้วก็มีรูปด้วยถ้าว่าเป็นสัตว์มดมีจิตไหมคะมีเจตสิกไหมคะมีรูปไหมคะค่ะเห็นเป็นมดหรือเป็นคนเป็นคนก็ไม่ได้เป็นมดก็ไม่ได้เป็นได้อย่างเดียวคือเห็นต้องเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเอารูปร่างออกหมดก็เห็นไม่รู้ใครเห็นใช่ไหมคะมดหรือคนหรือนกหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาฟังจนกระทั่งเก็บเล็กผสมน้อยไปแต่ละชาตินะคะค่อยๆปรุงแต่งไปเพราะฉะนั้นจิตเกิดพร้อมกับเจตสิกอย่างน้อยที่สุดนี่ค่ะ7ประเภทสภาพความรู้สึกมีไหมคะเสียใจดีใจเจ็บเมื่อยต่างๆเพราะฉะนั้นก็มีสุขกายสุขใจต้องอาศัยกายถ้าไม่มีกายเนี่ยจะทุกข์ไหมจะปวดหัวไหมจะเจ็บไข้ได้ป่วยไหมก็ไม่ได้เลยนะคะจะหิวไหมคะไม่มีกายหิวได้ยังไงใช่ไหมคะไม่มีกายก็ไม่หิวเพราะฉะนั้นหิวเนี่ยค่ะไม่ใช่กายนะคะแต่เป็นความรู้สึกที่ต้องอาศัยกายเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ว่าตัวกายคือรูปไม่รู้อะไรแต่ว่าจิตเกิดเมื่อไหร่พร้อมเจตสิกหนึ่งซึ่งต้องเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดในห้าอย่าง5อย่างนี้ก็คือว่าสุขกาย1ทุกข์กาย1แล้วก็โสมนัสคือสุขใจ1โทมนัสคือทุกข์ใจ1แล้วก็อะทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์ใช้คำว่าอุเปกขาก็ได้นะคะหมายความถึงสภาพที่ไม่สุขและไม่ทุกข์มีไหมคะบ่อยไหมอะไรบ่อยคะวันหนึ่งความรู้สึกอะไรบ่อยอยู่ที่เราแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ตัวเองเนี่ยคนอื่นตอบได้ไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็สามารถที่จะศึกษาธรรมะ ข้าใจธรรมะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราตามสภาพที่ปรากฏให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเราตอบได้เลยทุกวันเนี่ยความรู้สึกอะไรมากเหมือนกันเลยใช่ไหมคะคุณธิดารัตน์ตอบว่าไม่สุขไม่ทุกข์อย่างเห็นเนี่ยเห็นทั้งวันจิตเห็นไม่สุขไม่ทุกข์ค่ะจิตได้ยินไม่สุขไม่ทุกข์เพราะรู้เสียงไม่เจ็บเวลาได้ยินกำลังเห็นขณะที่เห็นก็ไม่เจ็บแต่ถ้าจะเจ็บเมื่อไหร่ไม่ใช่เห็นเจ็บนะคะแต่เจ็บตาหมายความว่ามีรูปที่เป็นกายประสาทะสามารถกระทบกับสิ่งที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเราอาจจะคิดว่าถูกยิงนะคะแต่ว่าขณะนั้นสิ่งที่กระทบกายต้องแข็งหรือร้อนหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดนะคะแต่ว่าเราเรียกว่าลูกปืนบ้างถูกมีดถูกอะไรก็ตามแต่ความจริงต้องกระทบกายประสาทะกายประสาทะเป็นรูปซึมซาบอยู่ทั่วตัวในส่วนที่เป็นความรู้สึกได้ทางกายเจ็บหรือสุขนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกนี่ค่ะไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตไม่มีจิตก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกในภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาแต่คนไทยชอบพูดว่าเวทนาใช่ไหมคะแล้วหมายความว่าไงคะเวทนาคะ
1: ก็จะเป็นความสงสารนะคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะสงสารน้อยหรือมาก
1: ก็แล้วแต่ว่าจะสงสารมากน้อยเท่าไหร่ดูหน้าสงสาร
0: ค่ะสงสารนิดเดียวหน้าเวทนาไหม
1: ส่วนใหญ่จะเยอะๆอะค่ะท่านอาจารย์ก็ดูน่าสงสารเยอะๆอะไร
0: ต้องมากใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็แสดงเห็นว่าแม้ความรู้สึกยังหลากหลายมากเป็นแต่ละหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นค่ะแต่จะห้ามธรรมะไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้แสดงเห็นความจริงว่าเราหรือว่าธรรมะทั้งหมดตั้งแต่มีโลกจนกระทั่งเกิดทุกชาติก็เป็นธรรมะทั้งนั้นที่เกิดดับนะคะรวมกันแยกกันไม่ออกเร็วมากหมุนไปตลอดเวลามีแต่ไปมาแล้วก็ไปมาคือจากไม่เกิดแล้วก็เกิดแล้วก็ไปไม่เหลือเลยนี่คือกว่าจะรู้ว่านี่คือผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่ยากแสนยากที่จะรู้เพราะอะไรคะกำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะแล้วก็จะเหมือนพระสาวกในครั้งอดีตที่ท่านรู้ความจริงได้เพราะท่านเคยฟังมาแล้วด้วยเหตุนี้นะคะก็ต้องทราบว่าแม้ว่าจิตจะเป็นใหญ่เป็นประธานแต่ก็หลากหลายตามประเภทของเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะหลากหลายโดยกิจหน้าที่หลากหลายโดยอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้หลากหลายโดยเจตสิกที่เกิดต่างๆกันไปแม้กุศลก็หลากหลายใช่ไหมคะกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็มีปัญญามีจริงๆหรือเปล่าคะปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะประเภทไหนประเภทใหญ่ๆนะคะที่เป็นปรมัตถธรรมคือจิตเมื่อมีจิตต้องมีเจตสิกเป็นสภาพรู้ที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันและสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยก็มีนะคะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนเป็นอะไรเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่มีแต่รูปนะคะแต่มีจิตเจตสิกด้วยเพราะฉะนั้นคนหนึ่งก็คือจิตเจตสิกรูปสัตว์มีจิตเจตสิกรูปไหมคะมีเพราะฉะนั้นทำไมว่าเป็นสัตว์ทำไมว่าเป็นคน ก็ต้องมีเหตุผลอีกใช่ไหมคะ
1: ที่เป็นสัตว์เพราะว่าเป็นผลของกรรมที่ต่างจากมนุษย์เนี่ยนะคะเพราะว่ากรรมเนี่ยนะคะก็มีทั้งฝ่ายที่เป็นกรรมดีนะแล้วก็กรรมไม่ดีถ้าเป็นอกุศลกรรมเนี่ยนะคะจะให้ผลก็ทำให้เกิดเป็นแมวเป็นสุนัขนะคะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามกรรมแต่ถ้าเป็นกรรมที่ดีนะคะซึ่งเป็นผลของกุศลก็เกิดในสุคติภูมิก็คือเป็นมนุษย์นะคะสูงขึ้นไปมีกำลังก็บนสวรรค์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วอกุศลละกรรมเนี่ยนะคะถ้ามีกำลังมากๆก็นู่นเลยนะคะไปตกนรกตามกำลังของบุญและบาปเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดมีรูปร่างอะไรเนี่ยนะคะเป็นนกสวยหรือนกไม่สวยหรือว่าสัตว์ก็มีรูปร่างแปลกๆเยอะเลยนะคะท่านอาจารย์ก็วิจิตตามกรรมที่กระทำนั่นเอง
0: อะไรอะไรที่ใครคิดว่าใครทำไม่ได้นะคะกรรมทำได้ทุกอย่างจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราพูดอีกคำหนึ่งนะคะคือสะสมจิตเป็นสภาพรู้เกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยแต่ว่ามีเจตสิกที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นทันทีที่จิตหนึ่งขณะพร้อมเจตสิกดับไปเป็นปัจจัยที่จะให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นเลยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ขาดจิตไปเลยแต่ไม่รู้ว่าจิตอะไรบ้างเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมีจิตเกิดดับสืบต่อนะคะที่ไม่ปรากฏมากกว่าที่ปรากฏเพราะขณะเห็นเนี่ยค่ะเห็นมีใช่ไหมคะกำลังปรากฏแต่จิตที่เกิดก่อนเห็นก็มีและจิตที่เกิดก่อนจิตที่เกิดก่อนเห็นก็มีและแต่ละทีละหนึ่งขณะนะคะทันทีที่จิตเห็นดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อรู้อารมณ์เดียวกันกับที่จิตเห็นแต่ไม่เห็นละเอียดไหมคะนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าจิตเกิดขึ้นแล้วหนึ่งทำกิจของตนของตนหนึ่งและจิตที่เกิดระดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเว้นจุติจิตของพระอรหันต์ไม่มีปัจจัยที่จะทำให้จิตเจตสิกเกิดต่อไปได้เลยนี่เป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่านะคะความละเอียดความเป็นไปของจิตเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงว่าจิตและเจตสิกที่ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปสืบต่อหลากหลายตามการที่จิตนั้นเกิดขึ้นแต่ละคนเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งดับไปนะคะถ้าเป็นโลภะจิตที่ติดข้องดับไปโลภะดับหมดไม่เหลือเลยไปด้วยหรือเปล่าจิตขณะนั้นดับไปก็จริงนะคะแต่จิตนั้นเองเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นไม่ใช่จิตอื่นเพราะฉะนั้นจิตนั้นนะคะมีโลภะเกิดขึ้นแล้วดับไปก็จริงแต่เชื้อความเกิดขึ้นของโลภะซึ่งดับไปสะสมสืบต่ออยู่ในจิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะสะสมสืบต่อจากจิตขณะหนึ่งไปสู่ขณะต่อไปแล้วก็ทำกิจการงานตามประเภทของจิตนั้นๆเพราะฉะนั้นขณะนี้แต่ละคนนะคะก็มีแต่ละหนึ่งจิตถูกไหมคะทีละหนึ่งแต่หลากหลายมากตามการสะสมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทำให้แต่ละคนเนี่ยมีความชอบต่างกันมีความสามารถต่างกันอย่างนักดนตรีเนี่ยเล่นดนตรีเก่งตั้งแต่เด็กบางคนที่ไม่ได้สะสมมานะคะกี่ปีก็เล่นไม่ได้อย่างนั้นตามการสะสมเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยถ้ารู้ความเป็นไปของธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้คือจิตและเจตสิกไม่อัศจรรย์เพราะเหตุว่าต้องเป็นไปตามการสะสมของแต่ละหนึ่งคนเพราะฉะนั้นมีคนที่จะเหมือนกันซ้ำกันได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยและในหนึ่งคนนะคะแต่ละหนึ่งขณะจิตก็หลากหลายต่างกันเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวชังเดี๋ยวรักเดี๋ยวชอบแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวคิดแม้เดี๋ยวนี้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นนี่คือการสะสมของธาตุรู้ซึ่งหลากหลายมากมิฉะนั้นจะไม่มีพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกหลากหลายกันไปและสาวกแต่ละท่านนะคะก็มีความพิเศษในการที่เป็นผู้เลิศในทางต่างๆกันตามการสะสมพระชายพระอรหันต์แต่ละท่านเนี่ยอย่างท่านพระสารีบุตรก็เลิศในทางปัญญาท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เลิศในทางอิทธิฤทธิ์ท่านพระมหากัสสปะก็เลิศในทางรักษาทุดงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่ซ้ำกันเลยไม่รู้จะกล่าวยังไงก็ยกแต่เฉพาะผู้ที่สมควรจะกล่าวถึงถ้าเป็นพวกพระสาวกนะคะแต่คนธรรมดาอีกลายเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นแต่ละคนแต่ต้องเข้าใจนะคะไม่ใช่อย่างละคร
2: คือคนส่วนใหญ่นะครับที่มีประสบการณ์ในเรื่องของผลใกล้ตายหรือว่าดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอะไรนี้ครับเขาจะมีความรู้สึกว่าขณะที่จิตใกล้ตายเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อเขาก็พยายามที่จะว่านิมนต์พระมาสวดหรือว่าทำยังไงก็ตามให้จิตของผู้ที่จะวายชนตรงนั้นหรือสิ้นกรรมนั้นได้เป็นกุศลเช่นระลึกถึงสิ่งที่เคยทำมากุศลเคยให้ทานอะไรเนี่ย เป็นกุศโลบายได้ไหมครับในส่วนนี
0: ้มีใครทำได้ท่านพระเทวทัตอยู่ไหนก่อนที่ท่านจะตายนะคะท่านใครที่จะได้ไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเข้าเฝ้าแต่ไม่ถึงทำไมไม่ถึงคะใครห้ามหรือเปล่ากรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถจะดลบันดาลอะไรได้เลยทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจนะคะว่าในบรรดาธรรมะทั้งหลายเนี่ยจิตเจตสิกรูปเนี่ยอะไรเป็นกรรมเห็นไหมคะแต่ละเจตสิกก็หลากหลายต่างกันมากเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยค่ะชัดเจนเจตสิกแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันสภาพความรู้สึกเป็นเวทนาเจตสิกจะจำไม่ได้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สึกกำลังรู้สึกหรือเปล่าคะนั่นแหละค่ะเวทนาเจตสิกไม่ใช่เรากำลังจำหรือเปล่าคะนั่นแหละค่ะสัญญาเจตสิกไม่ใช่เราพระเชนที่พูดว่ากรรมก็ได้แก่เจตนาเจตสิกละเอียดมากกว่านี้อีกมากนะคะนี่เป็นแต่เพียงให้ทราบว่าได้ยินชื่อต่างๆก็สมควรที่จะน้อมไปสู่การที่จะเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าไม่ใช่เราการศึกษาธรรมะไม่ว่าจะมากสักเท่าไหร่ก็ตามละเอียดสักเท่าไหร่ก็ตามต้องรู้จุดประสงค์ว่าต้องสอดคล้องกันนะคะคือไม่ใช่เรามิฉะนั้นจะเป็นเราศึกษาธรรมะเราเข้าใจธรรมะซึ่งไม่มีประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าศึกษาเพื่อเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราไม่มีเรามีแต่ธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยต้องเป็นผู้ละเอียดไหมคะรอบคอบไหมรู้ไหมว่าฟังเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่เป็นเราจนกว่าจะหมดความเป็นเราจริงๆและจริงๆแล้วนะคะขณะเกิดทำกรรมอะไรเปล่าคะจิตต้องเกิดในชาตินี้ขณะแรกที่สุดทำกรรมอะไรเปล่าไม่ได้ทำใช่ไหมคะแต่เป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วชาติไหนก็ได้ค่ะถ้ายังไม่ได้ให้ผลและถึงเวลาที่จะให้ผลใครก็ยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นจากพระภิกษุไปสู่นรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้แล้วแต่นะคะจะเป็นสัตว์ประเภทไหนเป็นเทพก็ได้แล้วแต่เหตุทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่มีใครดลบันดาลได้นอกจากเหตุอย่างไรก็ทำให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้เป็นอย่างนี้เพราะกรรมทางรูปร่างด้วยนะคะพร้อมขณะแรกที่จิตเกิดกรรมทำให้จิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งเกิดพร้อมทั้งรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมนั้นด้วยแม้แต่จะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายก็เป็นเพราะกรรม
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะที่คนไทยเราเชื่อในเรื่องของการต่ออายุการสะเดาะเคราะห์เนี่ยเชื่อว่าให้ไปทำบุญไปถวายสังฆทานเนี่ยเช่นเป็นคนที่กำลังป่วยหนักแล้วญาติก็บอกไปถวายสังฆทานอุทิศอะไรเนี่ยตรงนี้มันจะมีผลไหมคะหรือว่ามันไม่มีผลอะไรเลย
0: สะเดาะเคราะห์นี่ทำไงคะ
3: แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ของสำนักไหนท่านจะแนะนำไม่อย่างเช่นไปปล่อยสัตว
0: ์ค่ะแค่นี้ก่อนทำกรรมหนักมาไปปล่อยสัตว์สัก7ตัวหมดเคราะห์ไหมแค่นี้ก็ฟังขึ้นไหมคะเนี่ยมีเหตุมีผลไหมแล้วยังเชื่อกันได้ยังไงแต่คำที่ลึกซึ้งเป็นเหตุเป็นผลซึ่งแสดงความจริงซึ่งลึกซึ้งมากนะคะต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจแม้แต่เคราะห์คืออะไรทุกคำควรที่จะเข้าใจให้ถูกต้องค่ะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเห็นไหมคะมีอยู่เท่านี้แหละไม่มากกว่านี้เลยไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดในสากลจักรวาลต้องเป็นหนึ่งในสามธรรมะที่เกิดขึ้นต้องเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นเคราะห์เป็นอะไร
3: เคราะห์ในความหมายของคนปกติเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบใจไม่พอใจและไม่อยากจะให้เกิดขึ้น
0: ได้อย่างใจไหมคะ
3: ไม่ได้ดังใจค่ะ
0: ก็ต้องจบแล้วสิก็ตอบแล้วว่าไม่ได้อย่างใจแล้วไปมูทำอะไรจะให้ได้อย่างใจ
3: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตำรับตำราเวทมนต์คาถามีมากมายตั้งแต่ก่อนสมัยการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใครรู้ว่าจริงหรือเปล่าพิสูจน์ได้ไหมแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำสามารถจะค่อยๆเข้าใจขึ้นแสดงถึงความจริงในขณะนี
3: ้
0: เพราะฉะนั้นเคราะห์คืออะไรคะ
3: ต้องไม่รู้เจ้าค่ะ
0: ค่ะไม่รู้เขาก็คิดไป
3: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เลยค่ะเป็นเขาเป็นเราเป็นธรรมเป็นแก้ไขเป็นอะไรทุกอย่างแต่หารู้ไม่ว่าจิตเจตสิกรู้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยบังคับบัญชาได้ไหมเพราะฉะนั้นอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะคะเรารู้ทั่วถึงหรือเปล่าทรงแสดงจิตไว้มากมายหลายประเภทนะคะมีเจตสิกประกอบหลากหลายจำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆสำหรับจิตได้89ประเภทมีจิตอะไรบ้างที่ปรากฏวันหนึ่งวันหนึ่งจิตก่อนเห็นไม่ได้ปรากฏจิตหลังเห็นก็ไม่ได้ปรากฏมีแต่เดี๋ยวนี้จิตเห็นใช่ไหมคะ
3: จ้ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้อีกตั้งหลายอย่างทั้งที่มีสิ่งที่มีก็เกิดดับสืบต่อไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถจะเพียงรู้สิ่งที่ปรากฏค่อยๆเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏมีสองอย่างคือรู้หรือไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจะพูดเรื่องเคราะห์พูดเรื่องสดับเคราะห์พูดเรื่องกรรมพูดเรื่องผลของกรรมอะไรก็ตามแต่นะคะจะเข้าใจได้จากสิ่งที่กำลังปรากฏ
3: เราอยู่กับความประมาททุกขณะจิต
0: ที่เราฟังธรรมะนิดเดียวแต่เราคิดเยอะเช่นเราอยู่ด้วยความประมาททุกขณะจิตนี่เราพูดเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจิตขณะไหนเป็นกุศลประมาทไหมขณะไหนเป็นอกุศลประมาทหรือเปล่าขณะไหนไม่ใช่กุศลแต่เป็นผลของกุศลและเป็นผลของอกุศลทรงแสดงไว้ละเอียดค่ะใครก็คิดไม่ได้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวก็คือว่าคิดเองผิดหมด
3: นะ
0: คะแต่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: แต่ก่อนเราพยายามไปทำนู่นนี่นั่นแต่คำว่าจับด้ามมีดจนสึกก็คือความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนอันนี้มันสึกแล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละคำสองคำเกิดสมบูรณ์เมื่อไหร่รู้แจ้งเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะจะคิดเองไหมหรือว่าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจขึ้นในแต่ละคำว่าเป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพื่อละคลายความยึดมั่นถ้าไม่มีเลยเนี่ยเราจะติดข้องไหมคะแต่เพียงมีหนึ่งเนี่ยติดข้องไหมถ้ามีตั้งเท่าไหร่ติดหมดเลยเวลาทุกข์เราใช่ไหมแต่ความจริงทุกข์เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะจึงต้องละเอียดนะคะพูดถึงกรรมซึ่งเป็นเหตุกุศลกรรมอกุศลกรรมและผลของกรรมล่ะเมื่อไรขณะเห็นเป็นผลของกรรมเพราะเรียกไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มรู้ว่าผลของกรรมนะคะของชาตินี้คือตั้งแต่ขณะแรกก็เลือกเกิดไม่ได้เกิดมาแล้วนะคะไม่รู้เลยว่าเมื่อไรเป็นกรรมเมื่อไรเป็นผลของกรรมแต่จะรู้อย่างคร่าวๆได้ว่าขณะใดที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนั่นคือผลของกรรมมีผลของกรรมอื่นที่ไม่ปรากฏเลยค่ะไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะกรรมไม่ได้ให้ผลเพียงแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่ผลของกรรมอื่นที่เกิดนะคะไม่ปรากฏที่ปรากฏในชีวิตประจำวันก็คือว่าเห็นเมื่อไหร่นั่นแหละผลของกรรมได้ยินเมื่อไหร่ก็ผลของกรรมไม่ได้อยากได้ยินเสียงที่ไม่น่าฟังเลยใช่ไหมคะแต่ได้ยินเลือกไม่ได้พ้นจากนั้นแล้วก็คือกิเลสและกรรมวิบากจิตคือจิตซึ่งเกิดเพราะเป็นผลของกรรมถ้าสิ้นกรรมไม่มีกรรมละไม่เป็นปัจจัยให้วิบากจิตเกิดพระอรหันต์ทั้งหลายหลังจากที่ดับกิเลสหมดแล้วนะคะไม่มีกุศลจิตและอกุศลจิตอีกต่อไปครับถ้าพูดถึงกุศลจิตและอกุศลจิตต้องเป็นปัจจัยให้เกิดผลเพราะฉะนั้นหลังจากเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะมีวิบากจิตซึ่งเป็นผลของกรรมในอดีตแต่ไม่มีกรรมที่จะทำให้เกิดวิบากอีกต่อไปหลังจากที่ปรินิพพานเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตนะคะเป็นผลของกรรมหนึ่งเลือกได้ไหมคะแล้วแต่กรรมเพราะเป็นอนัตตานะคะปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนจิตขณะแรกที่ทำกิจสืบต่อจากชาติก่อนอารมณ์ไม่ปรากฏเพราะไม่ได้อาศัยตาไม่ได้อาศัยหูไม่ได้อาศัยจมูกไม่ได้อาศัยลิ้น ไม่ได้อาศัยกายและขณะนั้นจิตเพิ่งเกิดเป็นขณะแรกนะคะแล้วก็ทำกิจปฏิสนธิเท่านั้นทำกิจอื่นไม่ได้เลยแต่ปฏิสนธิจิตมีอารมณ์ไหมคะเริ่มไตร่ตรองไงนี่ไงคะไตร่ตรองแต่ไม่ใช่เราเห็นไหมคะจิตเจตสิกกำลังทำงานค่ะเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตมีอารมณ์ไหมคะเห็นไหมคะกลับไปตั้งต้นใหม่การศึกษาธรรมะด้วยค่ะถ้าไม่มั่นคงจริงๆก็คือแบบต่อไปไม่ได้สับสนนี่เป็นเหตุที่ทำให้คนเนี่ยไม่มั่นคงในเรื่องอนัตตาไม่ใช่เรานะคะเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์ไหมคะเพราะอะไรเพราะจิตเป็นสภาพรู้อารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอารมณ์ต้องหมายความมีจิตที่กำลังรู้อารมณ์นั้นถ้าพูดถึงจิตต้องรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดเสมอจะขาดอารมณ์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตมีอารมณ์ไหมคะเริ่มเป็นความเข้าใจของแต่ละคนที่มั่นคงขึ้น
3: จะต้องมีอารมณ์แต่ว่าไม่รู้จะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตมีอารมณ์ไหมคะ
3: มีจ้ะค่ะ
0: เห็นไหมคะคำตอบเดียวคือมีแน่นอนอารมณ์ปรากฏเมื่อมีตาอาศัยสิ่งที่กระทบตาทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นว่าขณะนั้นมีจริงๆเพราะจิตกำลังเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จิตรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จิตเกิดขึ้นโดยไม่ทำกิจการงานไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจิตของจิตแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้แลกกันไม่ได้เกิดอย่างไรก็ทำกิจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตทำกิจสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนนะคะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นอารมณ์ไม่ปรากฏไม่ปรากฏแน่นอนค่ะแต่ว่ามีอารมณ์เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุติจิตของชาติก่อนไม่ใช่อารมณ์เดียวกับจุติจิตนะคะแต่เป็นอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุติของชาติก่อนคือก่อนจุติจิตจะเกิดก็ต้องมีจิตก่อนนั้นและจิตก่อนนั้นมีอารมณ์อะไรปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เดียวกันแล้วเรารู้ไหมชาติก่อนมีแน่ๆค่ะ
3: เราไม่ทราบ
0: และชาติก่อนก็ตายแน่ๆด้วยถ
3: ้
0: าชาติก่อนยังไม่ตายชาตินี้ก็ไม่มีใช่ไหมคะท
3: ุ
0: กคนต้องตายแต่ก่อนตายอะไรเกิดไม่รู้จิตประเภทไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตซึ่งจะเป็นเหตุให้จิตที่เกิดต่อจากจุติเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากเพราะมีอารมณ์เดียวกันด้วยเหตุนี้นะคะเราไม่รู้ว่าก่อนตายเราอยู่ไหนใช่ไหม
3: คะ
0: จะตายที่ไหนชาติก่อนโรคอะไรก็ไม่รู้เลยพ่อแม่พี่น้องอยู่ล้อมรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะอยู่คนเดียวกลางถนนหรือที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งนั้นแต่ว่าก่อนตายนะคะจิตมีอารมณ์อะไรปฏิสนธิจิตรับรู้อารมณ์นั้นสืบต่อเพราะว่าตามธรรมดานี่ค่ะเวลาที่เห็นแล้วนะคะทางใจเนี่ยจะรับรู้อารมณ์นั้นต่อทุกครั้งเป็นเหตุให้เรารู้ว่าเห็นอะไรเพราะทางใจเกิดหลายวาระที่จะจำแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เคยจำแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากจุติจิตจึงมีอารมณ์เดียวกับจิตที่ใกล้จุติของชาติก่อนซึ่งปกติถ้ายังไม่ตายมโนทวารวิถีจะรับรู้อารมณ์นั้นต่อเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตของใครก็ตามนะคะประมวลมาซึ่งกรรมที่ได้กระทำแล้วที่สามารถจะให้ผลได้ตามปฏิสนธิจิตว่าปฏิสนธิจิตเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉานกับเป็นคนเนี่ยเห็นไหมคะต่างกันละกรรมที่มีโอกาสจะให้ผลก็ต่างกัน
3: แล้วการประมวลตรงนี้หมายความถึงว่าจะต้องดำเนินไปกระทั่งเท่ากับกาลเวลาของชีวิตของแต่ละชีวิตถูกไหมเจ้าคะ
0: หมายความว่าเรากำหนดไม่ได้เลยใช่ไหมคะกรรมไหนจะให้ผลเมื่อไหร่จะจุติเมื่อไหร่จะปฏิสนธิเมื่อไหร่แล้วแต่กรรมเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้ผลของกรรมเกิด
3: แล้วมีโอกาสไหมใช่คะที่ว่าเราจะทำกรรมใหม่
0: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีแต่เห็นมีแต่ได้ยินเห็นแล้วคิดดีหรือไม่ดีสุจริตหรือสุจริต
3: แต่ก็แยกส่วนกันกับกรรมเดิมที่กำหนดมาแล้วถูกไหมใช่คะ
0: จะเป็นกรรมเดิมไม่ได้เด็ดขาดเพราะกรรมใดเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกแต่ผลของกรรมมีนี่ไงคะแรงกรรมตายที่มนุษย์ไปเกิดบนสวรรค์ก็ได้ กนรกก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้กรรมทำให้จิตที่เป็นผลเกิดขึ้นพร้อมกับรูปที่เกิดจากกรรมนั้น
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ทราบแล้วนะคะปฏิสนธิจิตมีอารมณ์อะไร
3: มีอารมณ์เดียวกันกับจิตก่อนที่จุติจิตของชาติที่ผ่านมาตอนแรกเข้าใจว่าอาจจะเป็นกรรมของชาติที่ผ่านมาเท่านั้นหรืออย่างไร
0: สะสมอยู่ในจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นจิตเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างในแสนโกฏกับที่ผ่านมาที่เป็นกุศลและอกุศล
3: เพราะฉะนั้นชนกกรรมที่จะเป็นจุติจิตเนี่ยหมายความว่าก็เป็นกรรมที่จะชาติใดก็ได้ที่พร้อมที่จะให้ผลที่สุขงอมพอที่จะเป็นผลในชาติต่อไปก็เป็นปฏิสนธิจิตได้
0: เหมือนเห็นเดี๋ยวนี้เลย
3: เจ้าค่ะ
0: ไม่รู้กรรมไหนพร้อมที่จะทำให้เห็นเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นไม่มีใครรู้
3: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยสะสมมาขณะที่เป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถจะเป็นชนกกรรมของเราในชาตินี้ก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เมื่อครบองค์ค่ะ
3: ค่ะ
0: ด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะต้องค่อยๆฟังค่อยๆไตรตรองแล้วก็เข้าใจในเหตุในผลไม่อย่างนั้นเราก็ลืมเป็นเราไปอีกละเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็จิตไม่ใช่เราเจตสิกไม่ใช่เรากรรมไม่ใช่เราผลของกรรมไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นความไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้ายังสงสัยก็ยังเป็นเราไม่เข้าใจก็ยังเป็นเรานะคะจะค่อยๆลดความเป็นเราต่อเมื่อค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือคำที่ได้ฟังแล้วไม่เปลี่ยนเมื่อเป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจตสิกทั้งหมดมีเท่าไหร่คะ
3: 52เจ้าค่ะ
0: ค่ะที่ต้องเกิดกับจิตทุกดวงมีกี่เจตสิก
3: 7เจ้าค่ะ
0: 7ตอนนี้ยังไม่จำชื่อใช่มั้ยคะแต่ถ้าเข้าใจแต่ละหนึ่งรู้ว่าขาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นประโยชน์คือซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะเข้าใจเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะไม่ใช่จำเดี๋ยวนี้เข้าใจเดี๋ยวนี้แต่ไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นในขณะที่ปรากฏ
3: ได้ฟังธรรมะเรื่องของผัสสะก็เข้าใจมากขึ้นว่าผัสสะเขามีบทบาทมากแต่เพียงแต่เราไม่เคยรู้จักเขา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเป็นเจตสิกก็ใช่ว่าจะปรากฏให้รู้เพราะเป็นอนัตตาและแต่ว่าขณะนั้นปัญญานะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นที่จะรู้อะไรบังคับบัญชาไม่ได้เลยแต่เริ่มเข้าใจผัสสะเจตสิกสำคัญไหมคะ
3: สำคัญค่ะ
0: ถ้าไม่มีผัสสะเจตสิกจิตเกิดได้ไหม
3: ไม่ได้จ้ะค่ะเพราะมีการกระทบกัน
0: เพราะอะไรเห็นไหมคะถ้าเรารู้เหตุผลความจำความเข้าใจของเราเนี่ยค่ะไม่หายไปไหนเลยแต่ถ้าเราเพียงแต่จำชื่อไว้ให้ครบ7แต่ไม่รู้เหตุผลเราก็ไม่เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นความสำคัญของผัสสะเจตสิกไหมคะเจตสิก52นะคะกล่าวถึงประการแรกคือผัสสะเจตสิกคืออะไร
3: คือการกระทบกันเจ้าค่ะ
0: ค่ะสภาพธรรมะที่กระทบอารมณ์ไม่ได้กระทบอื่นเลยนะคะถ้าเป็นธาตุรู้ต้องกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏที่กระทบเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการกระทบนะคะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ไม่ได้เพราะธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่ไม่ได้กระทบเห็นไหมคะกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดระดับไปเนี่ยต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างเจตสิกแต่ละหนึ่งล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดจิตโดยฐานะต่างๆกันเพราะฉะนั้นถ้าคิดให้ลึกค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะทุกอย่างเกิดเพียงเพราะกระทบถ้าไม่กระทบจะปรากฏไหมเนี่ยทางตา
3: ไม่ปรากฏครับ
0: ถ้าไม่กระทบเสียงจะปรากฏไหมเนี่ย
3: ไม่จ้ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเจตสิกนี้ทำกิจกระทบเพราะฉะนั้นจิตรู้ตามผัสสะเจตสิกที่กระทบอะไรจิตก็รู้สิ่งที่ผัสสะกระทบเห็นไหมคะสำคัญไหม
3: มากค่ะ
0: เห็นเดี๋ยวนี้ผัสสะกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาได้ยินเดี๋ยวนี้เพราะผัสสะกระทบเสียงถ้าขณะนั้นผัสสะไม่กระทบเสียงไม่มีทางที่จิตธาตุรู้จะเกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นชีวิตดำรงอยู่นะคะเกิดขึ้นเป็นไปเพราะผัสสะเจตสิกใช่ไหมเห็นไหมคะเปราะบางสร้างก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ต้องแล้วแต่ปัจจัยจริงๆแม้แต่แค่สภาพรู้ที่กระทบเนี่ยค่ะก็เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นรู้แจ้งความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นไปนึกสิ่งที่ปรากฏที่เป็นอารมณ์สภาพจำก็จำทุกอย่างเกิดเป็นไปในขณะนั้นตามเหตุตามปัจจัย พราะฉะนั้นเป็นเราหรือเปล่าหมดแล้วทุกขณะและจะเป็นอะไรก็เพราะผัสสะเจตสิกด้วยเหตุนี้นะคะผัสสะเจตสิกนำมาซึ่งจิตและเจตสิกที่ผัสสะกระทบอารมณ์ใดจิตและเจตสิกไปรู้อื่นไม่ได้ต้องรู้สิ่งที่ผัสสะกระทบเพราะฉะนั้นผัสสะเป็นอาหารปัจจัยนำมาซึ่งจิตและเจตสิกและรู้ด้วยว่าแค่เพียงผัสสะไม่กระทบอะไรก็ไม่ปรากฏแต่ที่ปรากฏเพราะแล้วแต่ผัสสะกระทบอะไรธาตุรู้จึงเกิดขึ้นรู้เฉพาะสิ่งที่ผัสสะกระทบ
4: ก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาศึกษาทางธรรมก็เริ่มจากทำบุญกุศลอะไรก็ทำทุกอย่างความรู้สึกลึกๆอยากให้อยู่เหนือบุญเหนือบาป
0: ค่ะพระเช่นเห็นไหมคะฟังด้วยดีแค่คำเดียวเนี่ยประโยชน์มหาศาลถ้ารู้ว่าด้วยดีคืออะไรฟังสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงจะมีประโยชน์อะไรฟังด้วยดีคือคำที่กล่าวให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นคือฟังด้วยดีเพราะฉะนั้นเห็นโทษนะคะของการไม่ใช่ฟังด้วยดีโทษคืออะไรคะที่ว่าเห็นโทษของการไม่ฟังด้วยดีเชื่อในบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยที่ไม่รู้เลยว่าคำที่ได้ฟังเนี่ยทำให้มีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงจริงจริงที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยดีก็ต้องแยกนะคะถ้าฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ขึ้นเข้าใจขึ้นถูกต้องขึ้นนั่นคือฟังด้วยดีแต่ถ้าฟังเรื่องอื่นให้เชื่อให้ทำตามให้กินอาหารมื้อเดียวเห็นไหมคะไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมคะคนที่กินอาหารมื้อเดียวโดยอัธยาศัยมีค่ะทั้งที่กำลังเรียนหนังสือเนี่ยพ่อแม่เป็นห่วงมากเลยลูกกินอาหารมื้อเดียวแต่เขาก็ไม่ได้ฟังอะไรด้วยดีเลยเพียงแต่ว่ามีความคิดว่าถ้าเขากินอาหารมื้อเดียวเนี่ยก็ดีแต่ความจริงไม่มีเหตุผลไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาต้องพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นทุกคำทีละคำด้วยนะคะใครกินเห็นไหมคะแล้วทำไมกินมื้อเดียวถ้ามีเหตุผลจริงๆเข้าใจถูกต้องจริงๆนั่นดีถูกต้องแต่ถ้าไม่มีเหตุผลเลยก็คือว่าคำก็ไม่ดีคนฟังก็ไม่ได้ฟังด้วยดีก็เชื่อทันทีผิดนิดเดียวผิดไปตลอดจากการฟังให้เข้าใจว่าด้วยดีแต่ความจริงไม่ใช่ฟังด้วยดี
4: ในขณะที่ตัวข้าพเจ้ากินมื้อเดียวแล้วก็พิจารณาก็คือปัจจเวกด้วยว่านี้เรากินเพื่ออยู่นะอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมกินเสร็จก็มีการแผ่เมตตาส่งบุญกุศลให้ทำอย่างนี้ทุกวันจนครบ3เดือน
5: คือเข้าใจใช่ไหมครับว่าการที่ความเข้าใจจะเจริญขึ้นจะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่อยู่ที่การบริโภคอาหาร
4: ใช่ๆ
5: แต่อยู่ที่อะไรครับ
4: อยู่ที่การฟัง
5: อยู่ที่การฟัง
4: ค่ะ
5: แล้วก็ต้องฟังด้วยดีด้วย
4: ใช่ฟังด้วยดีด้วยค่ะ
5: ฟังคำของใครครับ
4: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
5: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเพียงคำว่าฟังด้วยดีเห็นไหมคะต้องนำประโยชน์มาให้ถึงสูงสุดที่สุดคือสามารถที่จะรักษาโรคซึ่งทุกคนเป็นโดยไม่รู้คือโรคกิเลสคนที่ได้ยินคำว่าศีลอยากรักษาศีลแต่ว่าลืมคิดนะคะว่ารู้จักศีลและเข้าใจศีลหรือเปล่านี่เป็นคำที่ต่างกันมากนะคะถ้าคำของคนอื่นก็พูดแต่เพียงสิ่งที่ดีนะคะเว้นชั่วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ถือเอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนก็กล่าวได้เพียงว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแค่นั้นแต่ยังให้รู้ว่าศีลคืออะไรเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะตามไปนะคะว่ารักษาศีลดีแต่ว่ารู้จักหรือยังว่าศีลคืออะไรอันนี้สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างกันว่ารักษาศีลดีก็คือเราดีเราได้รักษาศีลแต่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าศีลคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ดีตรงที่ไม่รู้ว่าศีลคืออะไรซึ่งใครก็ให้ความรู้ไม่ได้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะรักษาศีลโดยไม่รู้ว่าศีลคืออะไรกับรู้ว่าศีลคืออะไรแล้วประพฤติตามด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องประพฤติตามด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องต่างกับรักษาศีลโดยไม่รู้ว่าศีลคืออะไร นี่ก็เป็นความละเอียดนะคะเพราะเหตุว่าปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะปัญญาตรงต่อความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแม้แต่ศีลเนี่ยชาวโลกไม่มีทางรู้จักเลยแต่ว่ารักษากันมามากไม่ว่าจะเป็นพระรูปหนึ่งรูปใดนะคะหรือว่าพวกนับถือศาสนาอื่นพวกอัญญะเดรัจฉีต่างๆก็มีศีลรักษาศีลกันแล้วแต่จำนวนมากข้อกี่ข้อก็แล้วแต่แต่รู้จักไหมว่าศีลคืออะไรเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ใช่สิ่งที่ใครจะไปคิดเองเข้าใจเองนะคะแต่รู้ว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่ใช่คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระมหากรุณาให้มีความเข้าใจจากการตรัสรู้ของพระองค์ว่าศีลคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ละเอียดนะคะไม่ใช่เพียงแค่จะรักษาศีลค่ะแต่ต้องรู้ว่าศีลคืออะไรการเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเขาเดือดร้อนจะดีได้อย่างไรจากการกระทำนั้นไม่ว่าจะเดือดร้อนทางกายประทุษร้ายหรือว่าเดือดร้อนทางวาจาก็ตามแต่ใช้คำพูดที่ทำให้จิตใจของเขาเนี่ยไม่สงบนะคะลำบากต่างๆความเมตตาก็คือว่ามีความเห็นประโยชน์ว่าไม่ควรที่จะทำสิ่งที่เป็นโทษแก่คนอื่นแต่ก็ยังไม่รู้จักเมตตายังไม่รู้จักอยู่ดีจนกว่าจะรู้ว่าคืออะไรคืออะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าใครฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าใครยังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่คนอื่นบอกให้ทำอย่างนั้นฟังดูก็เหมือนดีก็ทำตามแต่ว่าหารู้ไม่ว่าตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรขณะนั้นไม่มีทางที่จะรู้เลยนะคะว่าสิ่งนั้นที่ดีคืออะไรและที่ไม่ดีคืออะไรเพราะฉะนั้นศีลคือความประพฤติเป็นไปของจิตทุกคนมีจิตจิตเกิดแล้วต้องประพฤติเป็นไปอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นเราพูดเพียงสองอย่างคือจิตเกิดกับเจตสิกสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ดีจิตซึ่งเป็นปันดระตัวจิตเองเนี่ยผ่องแผ้วไม่ดีไม่ชั่วเลยจนกว่าเจตสิกประเภทไหนจะเกิดกับจิตนั้นจึงให้จิตนั้นเปื้อนไปหรือเป็นไปด้วยสภาพธรรมะที่มาเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอกุศลและจิตอกุศลไม่ดีใช่ไหมคะเกิดกับจิตจิตแปดเปื้อนด้วยอกุศลเพราะฉะนั้นจิตขณะนั้นไม่ดีถ้าเป็นโสภณะเจตสิกสภาพที่ดีงามเกิดกับจิตขณะนั้นจิตก็มีส่วนผสมที่ดีงามทำให้จิตนั้นเป็นจิตที่ดีงามเพราะฉะนั้นความประพฤติเป็นไปของจิตก็เมื่อมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นเจตสิกประเภทดีหรือว่าเป็นเจตสิกประเภทไม่ดีทั้งหมดนี่ค่ะไม่ใช่เราแต่มีจริงๆเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะแลกเปลี่ยนกันก็ไม่ได้มีปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นอย่างนั้นเกิดแล้วก็ดับไปเกินวิสัยที่ใครจะไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจแต่คิดว่าเราทำได้และคิดถูกหรือคิดผิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้คือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นเป็นไปถ้าเป็นจิตเจตสิกที่ดีนะคะก็เป็นกุศลศีลที่ดีนะคะถ้าเป็นจิตและเจตสิกที่ไม่ดีขณะนั้นก็เป็นอกุศลศีลและถ้าไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลและอกุศลก็เป็นอัพยากตศีลเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวงโดยละเอียดอย่างยิ่งเลยนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้องชัดเจนไม่เปลี่ยนเพราะว่ามาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปงานศพได้จะได้ยินเป็นประจำกุศลธรรมาอกุศลธรรมาต่อสิคะอัพยากตธรรมาฟังจนชินแต่คืออะไรเห็นไหมคะแม้แต่คำว่าธรรมะก็ไม่ได้เฉลียวใจคิดถ้าไม่มีคนบอกว่าธรรมะไม่ใช่เราแต่ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปสภาพธรรมะที่มีจริงที่ไม่รู้อะไรเลยเกิดเมื่อไหร่จะรู้ไม่ได้เลยทั้งสิ้นนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนเป็นเสียงเป็นหวานเป็นแข็งเป็นต้นนะคะเป็นสภาพที่ไม่รู้เป็นรูปธรรมเป็นกุศลได้ไหมคะรูปเนี่ยไม่มีทางที่รูปจะเป็นกุศลเป็นอกุศลได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอัพยากตะหรืออัพยากตาธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็คือว่าคำนี้หมายความว่าไม่ใช่กุศลและอกุศล คำว่าอภิญญาคตะก็ชัดเจนทุกคำเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าถึงความหมายที่ว่าธรรมะต้องเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ว่าทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดอย่างยิ่งซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้จะไม่ให้อกุศลและเจตสิกเกิดเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะไม่รู้เห็นไหมคะต้องรู้สาเหตุว่าทำไมจึงเป็นอกุศลต่างๆเพราะไม่รู้ถ้าไม่รู้ต้องติดข้องแน่นอนเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีก่อนมีเนี่ยค่ะไม่มีแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดมีแล้วก็ดับไปไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏเหมือนเดิมคือไม่มีเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความไม่มีแต่มีเพียงชั่วคราวเมื่อเกิดแล้วก็ดับก็กลับไปสู่ความไม่มีอีกเพราะฉะนั้นชาติก่อนนะคะทั้งชาติหายไปหมดเลยจากไม่มีชาติก่อนก็เริ่มมีชาติก่อนคือเกิดขึ้นเป็นไปต่างๆนานาแต่ละอย่างที่เกิดก็หมดไปหมดไปจนถึงที่สุดคือไม่เหลือชาติก่อนไม่เหลือเลยชาตินี้กับชาติก่อนไม่ได้ต่างกันเลยนะคะจากไม่มีคนนี้เลยก็เริ่มมีคนนี้จากกรรมที่ได้ทำแล้วเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นถ้าเป็นผลของกุศลกรรมนะคะก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วแต่ว่าเป็นกุศลระดับไหนประณีตหรือไม่ประณีตอย่างไรทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ว่าจะดีก็เป็นธรรมะเกิดระดับไปไม่ว่าไม่ดีก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราปัญญาที่เห็นตรงอย่างนี้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นปัญญาก็นำไปในกิจทั้งปวงที่เป็นธรรมะที่ดีตามลำดับขั้นของปัญญาถ้าปัญญารู้ว่าไม่มีเราบังคับบัญชาไม่ได้ใครจะบอกให้ทำรักษาศีลนะคะหรือว่าไปสำนักปฏิบัติแต่ไม่ได้บอกเลยว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็ให้เราทำสิ่งซึ่งเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ทำอย่างเคร่งเครียดเคร่งครัดเกินที่คนอื่นจะทำได้หลงเข้าใจว่ายิ่งทำได้เคร่งครัดเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ผลคืออะไรคะก็คือความผิดปกติซึ่งทั้งหมดนี่ค่ะมาจากความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะที่ตรงกันข้ามกับฝ่ายไม่ดีทั้งหมดก็เริ่มด้วยความรู้จึงสามารถที่จะค่อยๆละสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ถ้าไม่มีความรู้เลยไม่เคยฟังเลยนะคะก็ยังติดอยู่ด้วยเหตุนี้ยังมีคนที่ไปสำนักปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติตามคำซึ่งไม่ได้เกิดเพราะความรู้ความเข้าใจเลยแต่ให้ทำเพราะฉะนั้นเมื่อทำแล้วผลก็คือความผิดปกติเพราะเหตุว่าถ้าไปสำนักปฏิบัตินะคะไปทำใช่ไหมใช้คำว่าปฏิบัติก็เลยคิดว่าทำแต่หารู้ไม่ว่าในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ไม่มีการให้ทำแต่ว่าทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจเมื่อเข้าใจเกิดขึ้นแล้วนะคะความเข้าใจก็นำไปสู่ความประพฤติต่างๆที่ถูกต้องยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกุศลธรรมะไม่ใช่เราเป็นจิตและเจตสิกที่ดีความประพฤติเป็นไปของจิตเป็นศีลละเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นความประพฤติเป็นไปในทางที่ดีก็เป็นกุศลศีลไม่ใช่แต่เฉพาะรักษาศีลแต่ความดีทั้งหมดเป็นกุศลและเป็นศีลคือความประพฤติเป็นไปของจิตเจตสิกไม่ใช่รูปเพราะฉะนั้นศีลที่เป็นกุศลก็คือจิตเจตสิกที่ดีงามศีลที่เป็นอกุศลก็คือจิตเจตสิกที่ไม่ดีงามศีลที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็เป็นอัพยากตะสำหรับพระอรหันต์มีกุศลไหมคะไม่มีมีอกุศลไหมและท่านมีสิ่งที่ดีงามไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีงามไม่ใช่กุศลและอกุศลก็เป็นอัพยากตะตรงตามความเป็นจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระธรรมไม่หลอกไม่ลวงไม่ใช่บอกให้ทำโดยที่ไม่ให้เข้าใจว่าคืออะไรบังคับใครได้ใครเขาจะทำชั่วเราบอกเขาว่าอย่าทำสิคะคนที่ทำดีบอกเขาว่าอย่าทำห้ามได้ไหมก็ห้ามไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาพระเชนสูงสุดของความดีนะคะก็คือปัญญาในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงพระเชนสิ่งที่ตรงข้ามกับปัญญาคืออะไรคะ ความไม่รู้อะไม่วิชารู้เพราะฉะนั้นอวิชาก็คือความไม่รู้เดี๋ยวนี้มีไหมมีแต่เมื่อฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเข้าใจถูกตามลำดับขั้นจากปริยัตติรอบรู้ในคำที่ได้ฟังหมายความว่าพิจารณาไตรตรองจนมั่นคงสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่เรามั่นคงหรือยังเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็คือฟังไปจนกระทั่งมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจึงรู้ว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีปัจจัยที่สมควรที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจากปริยัติจะนำไปสู่ปัญญาอีกขั้นหนึ่งคือปฏิปติแต่ไม่ใช่ให้ใครไปทำเลยเพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็นำไปสู่ความเห็นผิดหันหลังให้พระสัทธรรมไม่พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ายิ่งไม่ผละออกยังคงเห็นผิดต่อไปนะคะทุกชาติก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะมีบุญที่ได้สะสมไว้แต่ปางก่อนทำให้พอฟังก็สามารถที่จะเข้าใจถูกได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกปัญญาที่รู้ว่าผิดจะไม่ทำผิดปัญญาที่รู้ว่าอะไรถูกก็จะทำสิ่งที่ถูกต้อง
6: สิ่งที่ตรงกันข้ามครับท่านอาจารย์อย่างการที่จะไปสู่สำนักปฏิบัติเหล่านี้แล้วก็จะไปฝึกสติกันไปจดจ้องตามรู้ครับท่านอาจารย์ฝึกสติได้ไหมครับท่านอาจารย์แล้วก็การที่จะไปตามรู้อย่างไร
0: ฟังด้วยดีนะคะคือทีละคำรู้เลยค่ะจะด้วยดีหรือไม่ด้วยดีก็คือว่าถ้าตราบใดที่ไม่ฟังทีละคำให้เข้าใจจริงๆโดยตลอดโดยละเอียดโดยมั่นคงโดยลึกซึ้งไม่ใช่ฟังด้วยดี
6: ฝึกสติ
0: ค่ะสติคืออะไรคนบอกต้องรู้สิถ้าคนบอกไม่รู้จะมาให้เราทำสติได้หรือเห็นไหมคะไม่มีตัวอย่างแล้วไปบอกให้ฝึกสติเพราะฉะนั้นการฟังด้วยดีเนี่ยด้วยดีจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำตอบทุกคำทุกปัญหาเพราะว่าตรัสรู้ทุกอย่างโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าถึงที่สุดหรือไม่ก็คือสนทนากันถึงจะรู้ว่าถึงที่สุดไหมแค่บอกว่าสติเป็นการระลึกรู้ขอตัวอย่างไม่มีตัวอย่างหมายความว่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉันไม่ได้ฟังด้วยดีไงคะแค่บอกว่าให้ระลึกรู้รับไปเลย
7: แค่แปลว่าสติระลึกรู
0: ้ค่ะเพราะฉันไม่รู้นี่ค่ะว่าสติคืออะไรแค่พูดคำแปล
7: ค่ะแค่พูดคำ
0: แต่ว่าตัวจริงของสติมีไหมสติมีจริงๆหรือเปล่า
7: ไม่มีค่ะ
0: เห็นไหมคะเนี่ยค่ะไม่ได้ฟังด้วยดีเลยและไม่มีแล้วพูดทำไมและให้ไปทำทำไมทำอะไรก็ไม่รู้ไม่มีแล้วให้ไปทำให้ไม่มีเลยค่ะใครก็ตามแค่ตอบแค่แปลรู้หรือเปล่าว่าไม่เข้าใจอะไรเพราะฉันพอได้ยินคำไหนก็ควรจะเข้าใจแต่ละคำให้ชัดเจนได้ยินคำว่าสติเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแค่คิดเองเนี่ยสติดีไหมการพูดเราเนี่ยเราพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตาย
7: ใช่มันสะสมมาค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่านะคะผู้ตรัสรู้มี
7: ค
0: ่
7: ะ
0: แล้วจะพึ่งใครนะคะก็ต้องพึ่งคำของพระองค์เท่านั้นไม่ใช่คำของคนอื่น
7: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคำจริงใครพูดก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
7: ถูกต้องค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นแค่ได้ฟังว่าสติยังคิดไม่ออกเลยว่าดีหรือเปล่าเพราะไม่รู้จักสติใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพูดถึงสภาพรู้เดี๋ยวนี้มีไหม
7: มีค่ะ
0: อะไรพูดแล้วต้องรู้ถึงที่สุดไงคะ
7: รู้ทางตารู้ทางหูสภาพรู้ค่ะ
0: สภาพรู้นะคะ
7: ค่ะ
0: มีสิ่งที่ถูกรู้ไหมคะ
7: มีสิ่งที่ถูกรู้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ตารู้อะไรหรือเปล่า
7: ตาเฉยๆไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตามีจริงเกิดถ้าไม่เกิดไม่มี
7: ถ้าไม่เกิดไม่มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตาคืออะไร
7: ตาคือรูปค่ะ
0: ค่ะเพราะไม่รู้อะไรนะคะ
7: ไม่รู้อะไรค่ะ
0: มีจริงหรือเปล่าม
7: ีจริงค่ะเพราะมาจากการเกิดค่ะ
0: เมื่อกี้บอกว่าตาเป็นรูปไม่ผิดเลยนะคะแต่เป็นยังไงคะรูปนั้นน่ะเห็นไหมคะมีจริงๆแท้ๆอยู่ที่ตัวทุกคนทุกแห่งก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นประมาทคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยเพ พระองค์เป็นใครปัญญาระดับไหนตรัสคำนั้นและเราไม่ศึกษาโดยละเอียดด้วยความเคารพจริงๆเนี่ยเราจะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำว่าตาเป็นรูปพิเศษไม่ใช่

เห็นมาเท่าไหร่แล้วในสังสารวัฏไม่เคยรู้เลยว่าเห็นไม่ใช่เราเลยค่ะทุกอย่างที่มีจริงแต่ไม่รู้ก็ยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะไม่รู้ความจริงถึงที่สุดของแต่ละหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสภาพรู้เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ด้วยเหตุนี้นะคะกว่าจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นคงว่าธรรมะไม่ใช่เราธรรมะมีจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นจิตสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเช่นเห็นได้ยินได้ยินเนี่ยรู้เฉพาะเสียงนะคะแจ้งชัดทำไมเราบอกว่าเสียงต่างกันเพราะได้ยินเสียงชัดเจนแต่ละหนึ่งจึงรู้ว่าต่างกันถ้าคล้ายๆกันใช่ไหมคะหรือว่าคิดเอาก็ไม่ใช่แต่นี่กำลังได้ยินจริงๆเนี่ยอธิบายซิว่าเสียงเป็นยังไงยากที่จะอธิบายได้ไม่เหมือนขณะที่กำลังได้ยินจึงไม่ต้องอธิบายเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้นี้ก็เสียงหนึ่งใช่ไหมคะค่ะพระเชนธรรมะนี่ค่ะก็ตรงตัวที่สุดคือเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งบางอย่างเกิดขึ้นไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมบางอย่างเกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เป็นนามธรรมซึ่งมีสองอย่างนะคะคือจิตและเจตสิกกว่าจะไปถึงคำว่าสติเห็นไหมถ้าเราไม่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานเลยเขาบอกว่าสติคือระลึกได้ก็ยังเป็นเราก็เราก็ระลึกไปสิแต่นี้ไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นพื้นฐานก็คือว่าต้องมีความเข้าใจแต่ละคำตั้งแต่ต้นคือคำว่าธรรมะถ้าถึงจะรู้ว่าธรรมะหลากหลายมากเกิดปรากฏแล้วไม่มีอีกเลยสิ่งที่ได้เห็นจะไม่กลับมาถูกเห็นอีกเลยแต่ยังจำไม่หมดเลยว่าเห็นอะไรยังชอบในสิ่งที่ไม่มียังติดข้องเห็นความไม่รู้ไหมคะโง่มีคำนี้ในพระไตรปิฎกนะคะแต่พูดได้ไหมเนี่ยบางคนก็ไม่กล้าจะบอกว่าความไม่รู้ดีเลยค่ะฉลาดเลยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะไม่รู้จนโง่จริงๆนะคะคือเกิดเมื่อไหร่ต้องไม่รู้ไม่มีทางที่จะรู้เลยเดี๋ยวนี้ก็กำลังมีเห็นแล้วก็ไม่รู้ติดข้องเลยเราเห็นน่ะใช่ไหมแต่ความจริงเห็นดับแล้วค่ะเพราะฉันมีเห็นใหม่อีกก็ไม่รู้อีกเพราะฉันความไม่รู้เต็มชีวิตทุกชาติตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นยังไม่ถึงปฏิปฏิเลยเพราะฉะนั้นใครบอกว่าให้ปฏิบัติให้รักษาศีลให้ทำอะไรก็คือว่าเขาไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยนะคะถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่กล่าวถึงสิ่งหนึ่งเนี่ยหลากหลายมากโดยนัยยะของขันธ์โดยนัยยะของอายตนะโดยนัยยะของธาตุโดยนัยยะของอริยสัจจะทุกอย่างเพื่อค่อยๆเห็นว่าไม่ใช่เราเพราะยึดมั่นมานานแสนนานประมาณไม่ได้เลยนะคะแกะยังไงก็ไม่ออกถ้าไม่มีความเข้าใจจริงทีละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นและความเข้าใจก็ต้องตามลำดับปริยัติคือความเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะและเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นปริยัติไม่ได้หมายความว่าไม่เข้าใจไม่ได้หมายความว่าจำได้ว่าจิตมีเท่าไหร่89เจตสิกมีเท่าไหร่แต่ไม่รู้อะไรว่าเดี๋ยวนี้อะไรเพราะฉะนั้นความเข้าใจคำที่ได้ฟังก็ไม่ใช่เราขณะนั้นเป็นปริยัติอาศัยการฟังค่อยๆมั่นคงขึ้นกว่าสติซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีจะเกิดขึ้นตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นสติซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีนะคะระลึกไปในทางที่ดีถ้าคิดว่าจะไปฆ่าเขาเนี่ยสติป่ะคะระลึกอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ระลึกเป็นไปในทางที่ดีทุกอย่างแม้แต่การให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นเราก็ไม่ได้ใช้เสียได้ทำไมเก็บไว้ทำไมแต่คนอื่นพอได้รับเข้าปราบเริ่มจ่ายใช้เลยเห็นไหมคะสติระลึกเป็นไปในการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเผลอระลึกเป็นไปในการให้สิ่งที่เป็นโทษกับคนอื่นก็ได้นั่นไม่ใช่สติเห็นไหมคะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเมื่อไม่ใช่เราและเป็นอะไรค่อยๆลึกซึ้งขึ้นตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าสติก็หมายความว่าสภาพธรรมะที่ดีงามเพราะระลึกเป็นไปในสิ่งที่ดีตั้งแต่ในการ

0: ถึงไม่ให้เป็นเพื่อนหวังดีได้ไหมนั่นเพราะสติเกิดของตกไม่เก็บหรอกกับของตกเก็บให้เจ้าของถ้าสติไม่เกิดก็ไม่ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราเลยค่ะความดีทางกายทางวาจาทั้งหมดเพราะจิตดีเพราะว่ารูปไม่รู้อะไรทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ถ้าจิตไม่คิดที่จะทำให้รูปนั้นเคลื่อนไหวไปด้วยเหตุนี้นะคะแม่รูปเนี่ยค่ะไม่รู้อะไรก็จริงแต่รูปที่เกิดพร้อมจิตเป็นไปตามจิตในขณะนั้นมีแค่อยากเนี่ยเอื้อมมือไปละไปสั่งอะไรเปล่าคะไปพูดอะไรเปล่าเปล่าเลยค่ะแค่จิตที่ต้องการก็เป็นอากัปกิริยาที่ทำให้ต้องการอะไรรูปก็ไหวไปตามจิตในขณะนั้นตื่นขึ้นมาลืมตาเนี่ยถ้าไม่มีจิตลืมตาได้ไหมถ้าอยากนอนต่อลืมไหมก็ไม่ลืมตาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามอำนาจของจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานแล้วก็ต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะแต่ละหนึ่งนั้นเป็นอกุศลไม่ดีหรือเป็นกุศลโสภณะที่ดีหรือเกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้นี่ก็คือความละเอียดอย่างยิ่งของผู้ที่ทรงตรัสรู้นะคะให้ดำรงพระศาสนาด้วยความเข้าใจถูกไม่ใช่ให้ไปปฏิบัติมีสำนักปฏิบัติแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะทีละคำแน่นอนเลยค่ะเพื่อที่จะเข้าใจตอนนี้เริ่มเข้าใจสติใช่ไหมคะแต่พอเรียงไม่จนกว่าไม่ใช่เราถึงที่สุดของความจริงคือไม่ใช่เราเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเมื่อมีปัจจัยเท่านั้นถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดอยากเป็นคนดีอยากเสียสละอยากทำอะไรก็ดีแต่ไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นก็เกิดเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกคนนะคะถ้าถามก็อยากดีไม่อยากมียาเสพติดค้าขายทุจริตอะไรต่างๆแต่ทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองทุจริตทุกวงการเพราะจิตที่ประกอบด้วยความไม่รู้ว่าดีคืออย่างไรชั่วคืออย่างไรเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าพระศาสนาเป็นประโยชน์มีคุณระดับไหนไม่มีโทษเลยสักนิดเดียวแต่จะมีคุณเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้น
1: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่6เมษายนพุทธศักราช2561
2: ผมเป็นคนหนึ่งซึ่งศึกษาพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ผมยังสงสัยอยู่คือสิ่งที่เรียกว่าพละกับอินทรีย์นะครับจริงๆแล้วทั้งสองอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรครับ
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งในภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเพียงแค่ประโยคเดียวนะคะถ้าเราคิดไตร่ตรองพิจารณาก็จะรู้ได้ว่าทำไมจึงต้องมีความเห็นถูกหรือว่าสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกหมายความว่าเราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีตามความเป็นจริงใช่ไหมคือแทนที่จะคิดว่าเราเข้าใจหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ถ้ามีประโยคที่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีประโยคหนึ่งประโยคหนึ่งนะคะสามารถที่จะทำให้เราไตร่ตรองพิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจความจริงขึ้นนะคะมีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเพราะเหตุว่าชีวิตเกิดมาแล้วมีทุกอย่างค่ะตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยขาดเลยไม่มีใครไปเรียกร้องให้เห็นขอเห็นหน่อยขอได้ยินหน่อยขอโน่นขอนี่นะคะแต่ว่ามีสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วทั้งนั้นโดยไม่มีใครไปขอเลยเช่นนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีใครขอให้เห็นบ้างหรือเปล่าคะมีใครขอให้ได้ยินไหมมีใครขอให้คิดไหมไม่มีเลยนะคะที่จะต้องไปขอร้องแต่ว่ามีสิ่งที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือแม้สิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วก็ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นคืออะไรตั้งแต่เกิดจนตายก็ผ่านไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะที่ละคำจริงๆค่ะความจริงเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงกำลังมีเห็นมีได้ยินมีคิดมี ความจริงมีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะได้ยินคำว่าอินทรีย์ได้ยินคำว่าพละข้ามไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเมื่อได้ยินได้ฟังคำไหนและมีความเห็นที่ถูกต้องนะคะนั่นคือได้เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีถูกต้องเช่นความเข้าใจถูกต้องกับความไม่รู้ต่างกันไหมคะขณะนี้ก็ไม่รู้เห็นก็ไม่รู้หมดแล้วได้ยินก็ไม่รู้หมดแล้วคิดก็ไม่รู้หมดแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความเห็นที่ถูกต้องหมายความว่าเป็นความเข้าใจถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเกิดไม่แล้วมีใครคิดไหมคะว่าสมควรที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีผ่านไปแล้วก็คิดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่ความจริงก็คือว่าปัญญาความเห็นถูกต้องเนี่ยค่ะเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่เพราะเหตุว่าจากความมืดสนิทไม่รู้ก็กลายเป็นความเห็นถูกเกิดขึ้นเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่แต่ว่าการที่สภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ใช่เราทั้งหมดเลยแต่เราก็ว่าเป็นเราไปหมดทุกอย่างวันนี้โกรธวันนี้หิววันนี้เบื่อทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่โกรธหิวเบื่อก็ไม่ใช่อินทรีย์นะคะแต่ว่าอินทรีย์ก็ต้องเป็นสภาพธรรมะที่เราคิดไม่ถึงเช่นปัญญาปัญญารู้อะไรปัญญาของชาวโลกก็ต้องไปศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆเรื่องต่างๆนะคะวิชาการอาชีพต่างๆแต่นั่นไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้คนอื่นได้มีความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็คือให้เข้าใจความจริงซึ่งขณะนี้มีมากแต่ไม่รู้สักอย่างแล้วก็หมดไปเร็วด้วยด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมจึงต้องเป็นคนที่เห็นพระคุณอย่างยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่จะไม่ข้ามคำหนึ่งคำใดที่ไม่รู้แล้วก็คิดว่าอยากจะรู้คำนั้นหรืออยากจะเข้าใจคำนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะจะคิดถึงอริยสัจจะมักมีองค์แปดหรือว่าอายตนะหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเพียงแต่ชื่อไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยแค่คำว่าอินทรีย์เนี่ยนะคะก็ต้องรู้ว่าหมายความถึงสภาพที่เป็นใหญ่และอะไรเป็นใหญ่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะคิดออกไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้อะไรเป็นใหญ่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ตาเป็นใหญ่จักขุนสีจักขุซี่เป็นอินทรีย์ภาษาบาลีก็รวมว่าสภาพธรรมะนี้แหละเป็นใหญ่คือตานี่แหละเป็นใหญ่ถ้าเพียงไม่มีตาไม่มีอะไรจะปรากฏให้เห็นเลยนะคะเรื่องราวต่างๆก็ไม่มีที่จะคิดนึกมากมายเพราะการเห็นเพราะฉะนั้นแม้กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นใหญ่ใช่ไหมคะแต่จริงๆก็คือตาเป็นใหญ่เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งใดๆที่จะปรากฏให้รู้ได้เลยจิตเป็นใหญ่ไหมคะมีแต่ตาแต่ว่าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นและจะมีประโยชน์อะไรแต่ว่าตามีเป็นเหตุให้มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นรู้แต่ขณะเห็นเป็นธรรมะที่เกิดรู้โดยต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตาไม่สามารถเห็นเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะเป็นใหญ่ไหมคะมนินทรีย์มนะเป็นอีกคำหนึ่งของจิตจะใช้คำมโนก็ได้หัตถยะก็ได้นะคะแต่ว่ามนินทรีย์หมายความถึงจิตนี่แหละเป็นใหญ่เป็นประธานพระชันตาก็เป็นใหญ่เป็นประธานแค่นี้ค่ะเราก็ค่อยๆรู้จักสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะทีละเล็กทีละน้อยโดยเริ่มเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่มีเมื่อไหร่มีเมื่อเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องดับไปไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งการเกิดดับของสภาพธรรมะได้เลยไม่ให้เกิดเห็นก็ไม่ได้เห็นแล้วให้เห็นต่อไปทั้งวันไม่มีอย่างอื่นมาแทรกขั้นก็ไม่ได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าความเป็นไปทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายนะคะด้วยความไม่รู้ทั้งหมดจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเริ่มจากคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงมีลักษณะหลากหลายต่างกันมากเห็นเกิดและดับเป็นของใครหรือเปล่า เป็นใครหรือเปล่าไม่มีแล้วค่ะก่อนเห็นก็ไม่มีเห็นทุกคำต้องพิจารณานะคะถึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นก่อนเห็นไม่มีเห็นแล้วมีเห็นเมื่อมีปัจจัยที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปและยิ่งกว่านั้นก็คือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ดับไปด้วยถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะรู้ไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะคนที่เกิดมาแล้วไม่เคยได้ฟังพระธรรมเลยก็จากโลกนี้ไปเขารู้อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเกิดอีกเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะและในที่สุดก็เกิดเป็นคนอีกเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งความไม่รู้เป็นความมืดสนิทที่ยึดถือสิ่งที่ปรากฏโดยความไม่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีแล้วเกิดมีจริงเป็นที่ตั้งที่ยึดถือแล้วก็ดับไปแต่เมื่อไม่ไปจากการเกิดขึ้นและดับไปซึ่งจริงนะคะพิสูจน์ได้ไม่ใช่ต้องเชื่อแต่ค่อยๆฟังก็จะต้องเห็นจริงๆว่าได้ยินเกิดและดับเสียงเกิดและดับขณะที่ได้ยินปรากฏต้องไม่มีเห็นแต่เพราะความรวดเร็วของสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันนะคะก็ปรากฏเป็นนิมิตเป็นรูปร่างเป็นสันฐานให้มีความเข้าใจสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปจนตายไม่รู้ความจริงนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าใจความจริงนะคะไม่ใช่เราเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังคำจริงคำที่ถูกต้องไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยแต่เมื่อมีการได้ยินได้ฟังคำใดเข้าใจจริงๆในคำนั้นนะคะใช้คำว่ารอบรู้รู้ทั่วมั่นคงเป็นสัจญาณเห็นมีไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะแล้วมีอีกตั้งเยอะทั้งวันไม่ใช่เราหมดสักอย่างเดียวแต่ก็ต้องเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะและต้องมั่นคงด้วยค่ะถ้าขณะนี้เข้าใจแล้วว่าเห็นเกิดเมื่อกี้ไม่เห็นแต่พอเห็นเกิดเห็นแล้วก็ดับไปยังไม่ประจักษ์แจ้งแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าความจริงไม่เป็นอย่างนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสไม่ได้เลยจากการที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนสามารถประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏทรงอนุเคราะห์ชาวโลกให้สามารถรู้ความจริงได้จนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำก็เป็นคำที่เข้าใจแล้วนะคะอย่างวันนี้จักขุนสีภาษาบาลีนะคะจักขุคือตาอินทรีย์คือเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นทุกคนกำลังมีใช่ไหมคะจักขุนสีนี่แหละไม่ใช่ใครเลยและก็ไม่ใช่ของใครด้วยนะคะกำลังเกิดดับไม่รู้เลยแค่ฟังแต่ฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะค่อยๆรู้ความจริงที่กำลังมีจริงจนกว่าความจริงคือสิ่งนั้นเกิดและดับเป็นปัญญาแต่ละขั้นค่ะความเห็นถูกเป็นปัญญินทรีย์ไม่ใช่จิตนะคะจิตเป็นธาตุรู้เป็นมณะหรือมโนเป็นมนินทรีย์แต่ปัญญาเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นปัญญินทรีย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอินทรีย์ก็ถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะก้าวไปถึงขณะอื่นเช่นกำลังได้ยินเนี่ยต้องมีหูถ้าไม่มีหูไม่ได้ยินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหูเป็นใหญ่ไหมลองคิดดูโลกทั้งโลกเลยค่ะตาก็เป็นใหญ่หูก็เป็นใหญ่เพราะว่าถ้าหูไม่มีนะคะเสียงกระทบอะไรไม่ได้แต่เสียงกระทบหูนี่คือการที่จะต้องค่อยๆเข้าใจความจริงซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะประโยชน์สูงสุดคือการฟังธรรมะก็คือเข้าใจขึ้นหรือว่าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วแต่การสะสมที่สะสมมามากน้อยเท่าไหร่นะคะแต่ประโยชน์ไม่ใช่อย่างอื่นเลยค่ะไม่ใช่ลาภไม่ใช่ยศไม่ใช่เกียรติไม่ใช่อะไรทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่มีค่าเกินกว่าทุกสิ่งก็คือว่าความเห็นที่ถูกต้องคือความจริงซึ่งเป็นใหญ่จริงๆเป็นอินทรีย์เพราะฉะนั้นกว่าจะได้ถึงอินทรีย์ที่เป็นปัญญาระดับขั้นต่างๆขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกทาคามีพระอนาคามีจนถึงพระอรหันต์นะคะปัญญาก็เป็นใหญ่ในหน้าที่ที่กำลังเข้าใจสิ่งนั้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าอินทรีย์ใหญ่ตาใหญ่ไม่ใช่ขนาดใหญ่แต่เป็นใหญ่เพราะเหตุว่าสามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏโดยขณะนั้นจิตก็เป็นใหญ่มนินทรีย์เพราะเหตุว่าสามารถรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้คิดดูนะคะแต่ละคำกำลังปรากฏให้เข้าใจขณะนี้ จิตเป็นใหญ่ในการเห็นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่ามีสิ่งนี้สิ่งนี้ในขณะนี้เพราะอาศัยตาซึ่งเป็นใหญ่ทางหูโสตะในภาษาบาลีนะคะรวมกับคำว่าอินทรีย์เป็นโสตินทรีย์เป็นใหญ่นะคะเพราะเหตุว่าเสียงสามารถกระทบโสตประสาทะเท่านั้นเป็นรูปชนิดหนึ่งนะคะเราพูดเรื่องหูเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงประสาทะซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบเสียงแต่เรารู้ว่ามีแน่แต่พอพูดถึงหูเนี่ยเราคิดถึงใบหูใช่ไหมคะมากกว่าที่จะคิดถึงตัวประสาทรูปแต่เนี่ยค่ะคือเรื่องทั้งหมดซึ่งไม่มีการที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองและคิดว่าไม่สำคัญนะคะแต่สำคัญคือเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นก็จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรละเว้นอะไรเป็นสิ่งที่ควรถือเอาเพราะฉะนั้นปัญญานำไปในการที่จะขัดเกลากิเลสนะคะซึ่งมีคำอีกมากมายในพระไตรปิฎกนะคะแต่ว่าทุกคำเนี่ยถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นอย่างมั่นคงรอบรู้นะคะก็จะทำให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทุกชาติเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ทีละเล็กทีละน้อยแม้วันนี้เนี่ยก็ได้ฟังนะคะและเข้าใจคำว่าอินทรีย์ตาหูจมูกเป็นอินทรีย์หรือเปล่าคะไม่ยากใครบอกว่าธรรมะยากธรรมะมีแต่อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำที่ได้ตรัสรู้ประจักษ์แจ้งแล้วจึงกล่าวคำซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะถึงที่สุดโดยส่วนเดียวจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นนะคะตาหูจมูกลิ้นเป็นใหญ่ไหมคะรับประทานอาหารทุกวันลืมเลยมีสภาพที่เป็นใหญ่ในขณะที่รับประทานเพราะรสปรากฏได้รสนั้นกระทบลิ้นแต่เราก็ไม่เคยคิดเลยว่ามีรูปที่สามารถกระทบลิ้นถ้ารสนั้นไม่กระทบลิ้นจะไม่ปรากฏรสใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชีวิตแต่ละขณะนี่ค่ะก็เป็นไปตามความเป็นจริงนะคะซึ่งไม่มีใครรู้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเปิดเผยความเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นเราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเกิดแล้วก็ดับไม่มีใครสามารถที่จะให้กลับคืนมาอีกได้เลยเคยสนุกคิดสิคะจะเป็นอย่างนั้นอีกได้ไหมไม่มีทางเคยโกรธมากๆบางคนพยาบาทนะคะเขาบอกว่าไม่ลืมจนวันตายฟังแล้วน่ากลัวมากโกรธอะไรปานนั้นค่ะไม่ลืมจนวันตายแต่ขณะนั้นดับแล้วก็จำแล้วก็คิดแล้วแต่ว่าความคิดนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งทั้งโลกหรือกี่โลกก็ตามแต่นะคะก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: กราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงอินทรีย์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสที่จะอบรมแล้วก็เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ธรรมะพระองค์ก็แสดงธรรมะที่เป็นอินทรีย์5ประการก็คือสัทธินทรีย์1วิริยินทรีย์1สตินทรีย์1สมาธินทรีย์1และปัญญินทรีย์1ครับ
0: ค่ะเพิ่มแล้วใช่มั้ยคะทีละคำทีละคำเพิ่มเร็วๆจะจำได้ไหมแต่ว่าค่อยๆเข้าใจทีละคำเพราะฉะนั้นที่เรากล่าวมาเมื่อกี้นี้นะคะจักขุตาเป็นใหญ่ตารู้ไหมว่าตาเป็นใหญ
3: ่ไม่ทราบ
0: ค่ะเพราะอะไร
3: เพราะตาเป็นธาตุที่ไม่รู้อารมณ์
0: เพราะตาไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแม้เป็นใหญ่แต่ตัวเองก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าเป็นลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นใหญ่ในการเห็นแต่ว่าสภาพธรรมะสามารถที่จะจำแนกออกได้นะคะไม่ลืมเลยคือสิ่งที่มีจริงนะคะอย่างหนึ่งก็คือว่าเกิดแล้วไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเสียงไม่รู้ว่าใครได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่รู้เช่นแข็งเสียงกลิ่นพวกนี้นะคะใช้คำว่ารูปธรรมรูปธรรมที่ดับไปเมื่อกี้นี้จะกลับมาอีกได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ไม่มีทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นไหนเราไม่มีนะคะแต่มีปัจจัยที่จะให้ธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปด้วยความไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเป็นอินทรีย์เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่เมื่อกี้เราพูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายคิดเองนะคะ ตาบอกแล้วหูบอกแล้วจมูกลิ้นกายก็รู้ได้ใช่ไหมคะนั่นคือรูปธรรมแต่นามธรรมที่เป็นใหญ่ก็มีเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในโลกทุกโลกเปลี่ยนไม่ได้เลยเป็นจริงขณะนี้อย่างไรอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงนามธรรมที่เป็นอินทรีย์ก็มีไม่รู้จบค่ะหมายความว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะคะแต่ให้เข้าใจความหมายของอินทรีย์ก่อนว่าในบรรดาธรรมะทั้งหมดเนี่ยรูปที่เป็นอินทรีย์ก็มีแล้วก็นามธรรมสภาพรู้ธาตุรู้ที่เป็นอินทรีย์ก็มีนอกจากจิตซึ่งเป็นมนินทรีย์ก็ยังมีอินทรีย์อื่นด้วยเช่นศรัทธาค่ะมีหรือไม่คะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ใช่ไหมคะฟังเพื่อรู้รู้ขึ้นรู้ขึ้นจนกระทั่งเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะในขั้นการฟังว่าไม่มีเราและในที่สุดนะคะไม่ใช่ไม่มีเราเท่านั้นนะคะไม่มีทุกอย่างเพราะเหตุว่าก่อนมีไม่มีเลยค่ะพอเกิดมีแล้วหมดไม่กลับมาอีกเลยไหนล่ะก็คือไม่มีถ้ามีความเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีถึงที่สุดแล้วก็คือไม่มีนะคะจึงจะละความติดข้องได้ไม่มีแล้วจะติดข้องได้ยังไงแต่เพราะว่าดับไปแล้วก็จริงแต่มีอย่างอื่นเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยทั้งสิ้นรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้พระเชิญการไม่รู้ก็ทำมาซึ่งความยึดถือว่ายังอยู่ยังมีอยู่ยังมีเราตั้งแต่เกิดจนตายตอนเด็กๆก็ไม่เป็นอย่างนี้แต่ก็ยังเป็นเราขณะนี้ไม่ได้เป็นอย่างตอนเด็กๆก็ยังเป็นเราพระเชิญไม่ว่าอะไรก็ยึดถือไว้หมดเลยแต่ความจริงให้รู้ว่าไม่มีไม่ว่าขณะไหนก็ตามมีเพียงชั่วคราวแล้วก็หมด
3: ดังนั้นการที่มีความรู้ความเข้าใจความเป็นอินทรีย์ก็เป็นปัญญาซึ่งเป็นปัญญินทรีย์แต่ถ้ากล่าวถึงธรรมะที่เกิดพร้อมกันครับท่านอาจารย์เช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิการที่ธรรมะเหล่านั้นเป็นไปพร้อมกับปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจธรรมะมากขึ้นก็แสดงถึงธรรมะที่เป็นใหญ่นั้นค่อยๆเจริญขึ้นที่จะถึงความเป็นอินทรีย์คือปรากฏความเป็นใหญ่ของธรรมะเหล่านั้นนะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะศรัทธาคืออะไรคะพระเช่นทุกคำเนี่ยค่ะต้องมีการฟังแล้วก็เข้าใจคำนั้นอย่าจำเพียงชื่อว่าขณะนี้เรารู้อินทรีย์เพิ่มอีก5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเอาชื่อไป5ชื่อไม่มีความหมายเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเข้าใจจริงๆต้องตอบได้ว่าเดี๋ยวนี้มีศรัทธาหรือเปล่าเห็นไหมคะยังไม่รู้จักศรัทธารู้จักแต่ชื่อแล้วก็บอกว่าเป็นอินทรีย์ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจธรรมะละเอียดขึ้นมากๆเลยนะคะจนกระทั่งรู้ว่าเมื่อไหร่ศรัทธาเป็นอินทรีย
3: ์กราบท่านอาจารย์ครับดังนั้นถ้ากล่าวถึงศรัทธาเป็นสภาพธรรมะที่ผ่องใสที่จะเป็นเหตุให้ธรรมะที่เกิดร่วมกันเนี่ยผ่องใสด้วยครับเป็นความเรื่มใสเป็นไปในกุศลธรรมคุณความดีครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเริ่มรู้จักคำศรัทธามีคนชื่อศรัทธาไหมคะก็อาจจะมีแต่เขารู้ไหมว่าศรัทธาคืออะไรเพราะฉะนั้นศรัทธาเป็นสภาพจิตที่ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสใดๆเลยนะคะในขณะนั้นผ่องใสเพราะไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะและกิเลสอื่นๆแต่ว่าใครจะรู้เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากค่ะเพียงแค่ได้ยินชื่อเนี่ยไม่มีทางจะรู้จักได้เลยต้องอาศัยความเข้าใจว่าเป็นธรรมะจริงๆตั้งแต่ต้นและการฟังธรรมะก็จะค่อยๆเห็นความเป็นธรรมะของแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งขณะนี้ที่ฟังธรรมะเนี่ยผ่องใสไหมคะหรือว่าไม่เท่ากับรับประทานอาหารอร่อยหรือยังไงคนละเรื่องเลยใช่ไหมคะอาหารอร่อยทุกคนชอบแต่ฟังธรรมะเข้าใจคิดถึงสิคะเข้าใจต่างกับขณะที่ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่ฟังเข้าใจเนี่ยค่ะไม่มีอกุศลสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามนะคะเพราะขณะนั้นจิตต้องปราศจากสภาพธรรมะที่ไม่ดีไม่มีโลภะไม่ได้ไปต้องการรับประทานอาหารอร่อยแต่ว่าฟังธรรมะแล้วเข้าใจขณะที่เข้าใจเนี่ยจะรู้เลยต่างกับขณะที่ไม่เข้าใจแต่ไม่ได้สังเกตไม่ได้คิดอะไรเลยทั้งนั้นนะคะต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำ ที่จะค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยทั้งสิ้นไม่ต้องไปปรุงไปแต่งไปทำไปซื้อไปหาแต่มีแล้วแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ขณะใดก็ตามที่สภาพจิตผ่องใสเป็นไปในทางที่ดีงามเราไม่รู้เลยค่ะว่าความเข้าใจต่างกับความไม่เข้าใจแค่นี้นิดเดียวต่างกันแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้ายิ่งเข้าใจมากขึ้นลักษณะของสภาพผ่องใสศรัทธาจะเพิ่มขึ้นไหมจนเป็นที่ปรากฏได้จนกว่าจะถึงเป็นอินทรีย์พระเช่นก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะซึ่งหลากหลายมากแล้วก็มีหลายระดับด้วยแม้แต่ปัญญาความเข้าใจถูกนะคะต้องตั้งแต่เริ่มฟังถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยจะไปนั่งปฏิบัติสำนักปฏิบัติจะไปดับกิเลส ถึงความเป็นพระโสดาบันเนี่ยใครพูดไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยต้องรู้จริงๆค่ะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำของพระองค์ทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วไม่ถือเอาสิ่งที่ผิดเพราะปัญญาเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะจึงฟังด้วยความเคารพยิ่งในแต่ละคำว่าคำนี้เพียงแค่ได้ยินเนี่ยเท่านี้แล้วที่45พรรษาที่ทรงแสดงก็เป็นเรื่องของคำเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจะมากมายที่จะทำให้เข้าใจละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นได้เพียงไรนี่เป็นขั้นฟังและยังมีขั้นที่สามารถที่จะอบรมจนกระทั่งเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะได้ฟังแล้วนะคะจึงมีปัจจัยที่จะทำให้ปฏิปฏิเข้าใจเพียงหนึ่งที่กำลังปรากฏซึ่งขณะนี้ค่ะถามว่าเห็นอะไรเนี่ยตอบได้เยอะเลยไม่ใช่เพียงหนึ่งแต่ถ้าเป็นปฏิปัตติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัตินะคะเฉพาะหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาซึ่งเกิดเพราะความเข้าใจแล้วไม่ใช่ไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็จะไปนั่งปฏิบัตินี่ก็คือแต่ละคำเนี่ยมีค่ายิ่งนะคะที่ทำให้เราไม่เข้าใจผิดไม่หลงตามคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคำต้องเข้าใจค่ะศรัทธาเป็นสภาพธรรมะที่ดีขณะนั้นเป็นจิตที่ประกอบด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นจะได้ยินคำว่าจิตกับศรัทธาศรัทธาไม่ใช่จิตแต่ศรัทธาเกิดกับจิตเป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมซึ่งใช้คำว่าเจตสิกด้วยเหตุนี้ฮะแต่ละคำเนี่ยก็นำไปสู่ความเข้าใจคำอื่นๆให้ค่อยๆมั่นคงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยพอที่จะรู้ได้ว่าขณะไหนที่กระทำสิ่งที่ดีหรือจิตใจที่ดีงามเกิดขึ้นนะคะขณะนั้นจิตผ่องใสจากอกุศลแต่ไม่ปรากฏเพียงแต่เริ่มเข้าใจ
3: ครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นความละเอียดอย่างยิ่งของพระธรรมนะครับที่จะเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมฟังเรื่องอินทรีย์จนเป็นผู้ที่มีความมั่นคงว่าธรรมะที่เกิดขึ้นแม้เป็นอินทรีย์ที่เป็นใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ใช่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นธรรมะที่เมื่อเกิดแล้วมีแล้วเนี่ยครับกระทำกิจหน้าที่ของตนแสดงความเป็นใหญ่ในลักษณะของตนของตนหรือแม้ของการที่จะอบรมเจริญปัญญานะครับก็ต้องเป็นผู้ที่ฟังจนมีความมั่นคงที่จะรู้ว่าธรรมะต่างหากที่เป็นอินทรีย์ที่จะเป็นใหญ่ที่จะเป็นเหตุให้เป็นไปในการรู้แจ้งธรรมะครับไม่ใช่มีบุคคลที่จะไปกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขณะนี้ทราบแล้วใช่ไหมคะมีเห็นเป็นธรรมะมั่นคงไหมหรือเราเห็นไหมคะต้องเป็นคนที่ตรงนะคะสัจจะบารมีตรงต่อความจริงนะคะขณะนี้ได้ฟังไว้เห็นไม่ใช่เราถูกต้องเข้าใจได้แต่กำลังเห็นเป็นเราเห็นเพราะฉะนั้นความเข้าใจอย่างนี้แค่นี้ยังไม่เป็นอินทรีย์เห็นไหมคะก็แสดงเห็นว่าเราเข้าใจเริ่มเข้าใจแต่ยังไม่มากพอที่จะถึงความเป็นอินทรีย์ได้ต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้ตอบได้ว่าขณะที่เข้าใจเนี่ยเป็นศรัทธาจิตผ่องใสแต่ก็ยังไม่ใช่สัทธินทรีย์เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่ฟังนิดเดียวนะคะแล้วก็คิดเองเยอะๆแต่ต้องตรวจสอบสวนไตรตรองรอบคอบละเอียดลึกซึ้งตามข้อความที่ได้ทรงแสดงไว้ครบถ้วนในพระไตรปิฎก
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงปัญญาที่เข้าใจธรรมะขณะนี้ที่เราเข้าใจอินทรีย์แล้วนะฮะว่าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีจิตเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัส ก็ไม่มีการที่จะรู้อะไรขึ้นมาเนี่ยครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็ต้องทราบว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วก็มีหลายระดับความโกรธมีหลายระดับไหมคะค่ะหรือความติดข้องมีหลายระดับไหมทุกอย่างมีตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดจนทั้งใหญ่ที่สุดเหมือนไฟนะคะตั้งแต่นิดเดียวจนทั้งไหม้บ้านได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็สามารถที่จะเผาความไม่รู้ได้เมื่อมีกำลังแต่ถ้ายังไม่มีกำลังนะคะไม่มีทางเลยค่ะบอกไปสิเห็นไม่ใช่เราก็ยังเป็นเราใช่ไหมคะแต่ก็ตอบได้ว่าเห็นไม่ใช่เราแค่คิดแค่จำแต่ว่าไม่พอค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่เห็นยังไม่รู้จักลักษณะสภาพเห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นอินทรีย์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะจากการฟังค่อยๆฟังขึ้นเนี่ยก็จะเข้าใจความหมายของธรรมะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเหตุว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมี3ระดับที่ว่าปริยัตติความรอบรู้ในพระพุทธพจน์เช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยนะคะทุกอย่างธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าผิดจากนี้คือผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าการกระทำใดๆทั้งสิ้นนะคะที่หวังจะให้เกิดปัญญาไม่ใช่การฟังธรรมะแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่มีทางที่จะเป็นปัญญาที่จะดับกิเลสได้เพราะขณะนั้นหวังเป็นความติดข้องเป็นตัวตนไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยและก็จะรู้ได้ด้วยบอกว่าเห็นไม่ใช่เราฟังทุกวันแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจคำอื่นๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วที่จะช่วยทำให้ค่อยๆเกิดความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลาที่นานมากเพราะเหตุว่าแม้จะฟังมา20ปีก็เราเห็นใช่ไหมคะแต่เริ่มมั่นคงไหมพอฟังรู้เรื่องว่าเห็นไม่ใช่เราก็เชื่อต้องไม่ใช่เราแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นความรู้ขั้นนี้ที่ตรงคือปริยัติจะนำไปสู่ขณะที่กำลังเข้าใจสิ่งหนึ่งเฉพาะสิ่งหนึ่งนะคะอะไรก็ได้จะเป็นเห็นก็ได้จะเป็นคิดก็ได้จะเป็นแข็งก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้โดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นขณะนี้เราฟังเรื่องของธรรมะแต่ยังไม่ถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งเพียงหนึ่งตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นปฏิปฏิปฏิหมายความว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงปัญญาที่เริ่มถึงเฉพาะด้วยความเข้าใจสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏยกตัวอย่างที่พอจะเข้าใจได้นะคะขณะนี้มีแข็งไหมคะไม่ถามไม่รู้ใช่ไหมคะไม่ถามไม่คิดแต่มีไหมมีความรู้แข็งแค่ไหนคนที่ไม่เคยฟังเลยนะคะก็บอกว่าแข็งแต่ว่าถ้าได้ฟังธรรมะก็รู้ว่ามีจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่คนไม่ใช่แขนแต่แข็งเป็นแข็งมั่นคงขึ้นไหมคะและขณะที่แข็งปรากฏแข็งต้องเกิดไม่เกิดมีแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นเพียงแค่แข็งปรากฏเนี่ยค่ะความเข้าใจเนี่ยจะต้องลึกซึ้งไปถึงว่าแข็งนี้เกิดขึ้นและผู้ที่ประจักษ์ความจริงนะคะก็คือว่าทันทีที่ปรากฏแข็งแข็งดับจึงสามารถที่จะไถ่ถอนความยึดมั่นในสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเป็นคนอย่างเงี้ยถ้าไม่มีธาตุแข็งดินน้ำไฟลมไม่มีรูปอื่นๆจะเป็นคนได้ไหมก็ไม่ได้แต่ทั้งหมดเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นก็ละกิเลสไม่ได้เลยค่ะนี่เพียงแค่ละกิเลสที่เป็นความเห็นผิดที่ยึดถือธรรมะว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มั่นคงแต่ยังมีกิเลสอีกมากมายนักค่ะนี่เพียงหนึ่งเป็นเจตสิกหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าทิฏฐิความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าไม่ได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าแข็งคือมีจริงชั่วขณะที่ปรากฏแล้วไม่มีแต่ในความทรงจำเนี่ยยังมีอยู่ตลอดใช่ไหมคะพระฉันกว่าที่จะได้ค่อยๆมั่นคงขึ้นว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ให้ใครไปทำอะไรด้วยความไม่รู้ด้วยความต้องการแต่ฟังขึ้น จนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงในความเป็นอนัตตาแล้วปัญญาที่เป็นอินทรีย์ก็จะค่อยๆเกิดขึ้นตามลำดับ
3: ท่านอาจารย์ครับดังนั้นความต่างของการรู้แข็งก็คือมีความรู้หรือมีปัญญาที่จะเข้าใจแข็งระดับไหนเพราะว่าถ้าก่อนการฟังพระธรรมเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามีแข็งครับแต่ว่าเมื่อรู้แล้วก็คิดโดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่สามารถมีความรู้ว่าเป็นธาตุอย่างหนึ่งซึ่งกระทบที่กายแล้วก็เป็นเหตุให้จิตเกิดขึ้นรู้แข็งดังนั้นความเข้าใจตรงนี้นะครับก็มาจากการฟังพระธรรมนะครับแต่ว่าความมั่นคงที่จะเห็นด้วยปัญญาที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุอย่างหนึ่งซึ่งเพียงปรากฏที่กายนะครับแล้วก็หมดไปไม่เหลือเลย
0: วันนี้กระทบแข็งบ่อยไหมคะ
3: บ่อยครับ
0: กระทบแข็งโดยไม่รู้ใช่ไหม
3: โดยไม่รู้ครับท่านอาจารย
0: ์พอฟังธรรมะแล้วลองกระทบดูสิรู้ไหม
3: ก็เข้าใจขึ้นครับท่านอาจารย
0: ์แข็งเหมือนเดิม
3: แข็งเหมือนเดิม
0: ใช่ไหมคะแต่ปัญญาที่รู้แข็งระดับไหนสามารถที่จะถึงนิพพานได้เมื่อมีความเข้าใจที่มั่นคงโดยความเป็นอนัตตาไม่เลือกเพราะมั่นคงในความเป็นอนัตตาค่ะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีเราไม่มีทุกอย่างถ้าไม่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นก็จะไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นชั่วครั้งคราวที่แสนสั้นแล้วก็ไม่มีอีกเลยเนี่ยค่ะค่อยๆฟังให้มั่นคงนะคะจะค่อยๆ คลายความยึดถือแล้วก็ฟังธรรมะอื่นประกอบค่อยๆฟังขึ้นนะคะเพื่อละความเป็นเราไม่ใช่เพื่อจะรีบร้อนไปทำให้ไม่เป็นเราเป็นไปไม่ได้เลยค่ะสองทางนี้เป็นทางที่ตรงกันข้ามทางหนึ่งเป็นทางละอีกทางหนึ่งเป็นทางหวังได้ติดข้องโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นทุกคนก็กระทบแข็งนะคะรู้ได้ตัวเองค่ะไม่ใช่มีใครต้องไปบอกว่าเป็นอินทรีย์หรือยังนะคะเป็นอินทรีย์ไหนสัตทินทรีย์ปัญญินทรีย์หรืออะไรหรือว่าเป็นแค่แข็งเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องบอกใครใช่ไหมคะรู้เฉพาะตนแล้วก็เมื่อปัญญาสามารถเข้าใจได้ก็เห็นความจริงว่าไม่มีการที่จะมีความสำคัญตนหรืออะไรอะไรที่ติดข้องเหมือนเดิมเพราะรู้ว่าเพียงแค่นี้แหละที่มีแล้วก็หมดตลอดในสังสารวัฏเท่านั้นเอง
4: ท่านอาจารย์ครับแม้สิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะสิ่งที่ปรากฏทางตาเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เรากล่าวถึงอย่างแข็งเนี่ยต้องมีปรากฏอยู่เยอะแยะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ในความเป็นจริงนั้นกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าเพียงแข็งที่ปรากฏนะครับแต่ถ้าว่าปัญญาที่เข้าใจแข็งโดยลำดับจนที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าจนถึงนิพพานได้นะฮะจากปัญญาที่รู้แข็งเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์เริ่มฟังแข็งเป็นคุณอนกหรือเปล่า
4: เป็นสภาพแข็งที่ไม่ใช่สัตว์บุคคล
0: ค่ะแล้วก็ลืมค่ะ
4: แล้วก็ไม่สนใจแข็ง
0: ฟังแค่นี้ตอบแค่นี้จำแค่นี้ลืมละกระทบใหม่ก็แข็งเป็นเราหรือเป็นโต๊ะหรือเป็นอะไรต่อไปเพราะว่าสะสมความไม่รู้และความยึดถือมานานเท่าไหร่คะเกินแสนโกรธกับแน่นหนามากมายมั่นคงและจะค่อยๆไถ่ถอนการที่เคยยึดถือไว้เนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงโดยรวดเร็วโดยความหวังว่าวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าเป็นไปไม่ได้เลยหรือแม้ชาตินี้นะคะนั่นคือผู้ที่เข้าใจความจริงว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีเหตุที่สมควรถ้าไม่มีเหตุที่สมควรเกิดไม่ได้เลยลองคิดดูสิคะได้ฟังธรรมะได้มีความเข้าใจถ้าไม่ฟังต่อไปก็เข้าใจได้แค่นี้แล้วก็ลืมด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีการฟังต่อไปอีกต่อไปอีกก็ยิ่งละคลายความเป็นเราที่ต้องการที่จะรู้นั่นรู้นี่เพราะรู้ว่าจะรู้ก็ต่อเมื่อพิจารณาไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจขณะนี้นะคะจิตมีใช่ไหมคะเจตสิกมีใช่ไหมคะรับรองใช่ไหมคะกำลังทำหน้าที่ของจิตและเจตสิกไม่มีใครเลยใครรู้บ้างกลายเป็นเราน่ะใช่ไหมคะอยากจะรู้เรื่องนั้นอยากจะทำอย่างนี้หารู้ไหมว่านั่นคือจิตและเจตสิกทั้งหมดเลยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าเป็นจิตอะไร ป็นเจตสิกอะไรเพราะฉันมีอยู่ทั้งหมดค่ะรูปอะไรจิตอะไรเจตสิกอะไรก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่รู้เพราะฉันก็ฟังเพื่อละความไม่รู้นะคะจนกระทั่งความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเข้าใจละคลายขึ้นนะคะก็มีปัจจัยที่จะเข้าใจถึงเฉพาะสภาพที่เป็นธรรมะเพราะขณะนี้เป็นแต่เพียงฟังเรื่องของธรรมะแต่ยังไม่ได้ถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมะลองคิดดูค่ะท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะวิสาขามิคารมานดาท่านอนาถบิณฑิกะจิตตคฤหบดีท่านก็เคยตั้งต้นมาอย่างนี้ในกับไหนก็ได้ของท่านนะคะแล้วก็รู้ได้ว่าไม่มีตัวตนที่สามารถที่จะไปทำให้เกิดความเข้าใจเลยโดยความเป็นอนัตตาท่านพระสารีบุตรก็ไม่คิดว่าท่านจะพบท่านพระอัสสชิเมื่อครั้งที่ท่านเป็นอุปติสสมนกแต่ก็ได้พบและก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้ฟังอะไรเหมือนอย่างทุกท่านนะคะจากบ้านมาถึงที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรต่อเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็จึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าตามเหตุตามปัจจัยไม่มีขณะไหนเลยสักขณะเดียวซึ่งเกิดปรากฏโดยไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วทุกอย่างหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะค่อยๆให้เข้าใจในความไม่มีเราเป็นแต่เพียงธรรมะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะคำที่ได้ฟังทั้งหมดเนี่ยก็จะแจ่มแจ้งจนถึงขั้นประจักษ์ได้แต่ต้องมาจากการที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
4: ในเรื่องสมาธิคนจะให้ความสำคัญกับเรื่องการทำสมาธิแล้วก็มองว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับมีสิ่งสำคัญหลักประการหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ทำสมาธิครับท่านอาจารย์กราบเรียนท่านอาจารย์ได้ให้ความเห็นในเรื่องของสมาธิกับพระพุทธศาสนาครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะพระพุทธศาสนาคืออะไร
4: คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใคร
4: คือผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะทั้งหลายครับ
0: ค่ะพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออะไร
4: คือพระปัญญาที่สามารถเข้าใจสภาพธรรมะและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแสดงจำแนกพระธรรมให้ผู้ฟังได้เข้าใจครับ
0: ค่ะทำไมกล่าวถึงปัญญาคุณไม่ใช่สมาธิคุณ
4: เพราะว่าทรงมีพระปัญญาที่จะเข้าใจในสภาพธรรมะทั้งหลายแล้วก็ด้วยความเข้าใจนั้นจึงการแสดงพระธรรมได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่จะทำสมาธิคิดว่าสมาธิสำคัญถูกต้องไหม
4: ไม่ถูก
0: คือส่วนใหญ่นะคะทุกคนนะคะมีความอยากไม่เคยพ้นไปเลยสักอย่างเดียวนะคะฟังธรรมะเผลอๆอยากรู้นิพพานอยากรู้แจ้งอริยสัจธรรมอยากหมดกิเลสนี่คืออยากแต่ว่าอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดสังสารวัฏไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นอยากเนี่ยดีไหม
4: ถ้าอยากในทางที่ดีก็น่าจะดีครับ
0: ค่ะอะไรเลยคะ
4: ก็อยากที่จะหมดกิเลสฮะก็จะได้มาฟังธรรมถ้าไม่อยากก็คงไม่มาฟังธรรมเจริญกุศล
0: อยากหมดกิเลสเพราะไม่รู้จักกิเลสใช่ไหมกำลังอยากนั่นแหละกิเลส
4: หรือว่าเด็กๆเนี่ยเราต้องการให้เขาทำความดีแล้วก็ให้เขาแข่งกันนะให้เขาอยากได้รางวัลเขาจะได้ทำความดีคือพื้นฐานมาจากนั้นก่อน
0: ก็มีความเป็นเรา
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะและเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาหรือเปล่า
4: ไม่ใช่
0: แม้แต่เพียงประโยคแรกซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจแจ่มแจ้งในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีก็ไม่เห็นว่าสำคัญกับคิดว่าอยากจะทำสมาธิ
4: ท่านอาจารย์ครับทำไมคนส่วนใหญ่ที่เป็นใช้ชื่อชาวพุทธเนี่ยนะครับทำไมถึงชอบทำสมาธิ
0: ค่ะเพราะไม่รู้ค่ะ
4: เพราะไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไร
0: เพราะไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครทรงแสดงธรรมะอะไรเพื่ออะไรและใครสอนให้เขาทำสมาธิ
4: ครูอาจารย์
0: ค่ะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ครับ
0: ให้มีความเข้าใจอะไรหรือเปล่า
4: ไม่ได้ให้มีความเข้าใจบอกว่าเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวก็เห็นเองรู้เองครับท่านอาจารย
0: ์ไม่ยากใช่ไหม
4: ไม่ยาก
0: ค่ะก็ง่ายดีนะคะ แต่ว่าไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้ผู้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นจะให้อะไรใครก็ให้ความรู้ซึ่งคนอื่นให้ไม่ได้นี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ไปหาฤาษีชีพายในป่าสมัยที่ยังไม่มีการตรัสรู้มีเยอะแยะนะคะในป่าทำสมาธิได้ฌานอะไรไม่ได้ฌานก็มีแต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวโลกมีก่อนการตรัสรู้ก็คือว่าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะและไม่เข้าใจธรรมะด้วยแต่เมื่อมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะเมื่อฟังจึงได้เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเนี่ยเป็นตัวตนเป็นเราที่อยากจะทำสมาธิไม่ได้เข้าใจเลยว่าขณะนั้นนะคะเป็นอะไร
4: ครับว่าได้คำตอบที่ชัดเจนนะครับว่าอย่าทำสมาธิหนึ่งเพราะความไม่รู้นะครับแล้วก็ความเป็นตัวตนที่เป็นเราเนี่ยที่อยากจะให้พ้นไปจากความทุกข์ใจในชีวิตการงานนะครับเรียนหนังสือก็เครียดจบมาแล้วมาทำงานก็เครียดอีกชีวิตครอบครัวก็อาจจะเครียดตอนสบายๆก็อาจจะไม่คิดอะไรนะก็คือต้องการความสบายใจและเวลาที่ทิ้งเรื่องอื่นแล้วมานั่งทำสมาธิเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยให้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นก็เลยหลงว่าการทำสมาธิเนี่ยทำให้อย่างน้อยกายและจิตสบายครับท่านอาจารย์เป็นจิตตบำบัดสมาธิบำบัด
0: ก็ลองไตร่ตรองนะคะทำสมาธิกับเข้าใจสมาธิควรจะเป็นอย่างไรทำสมาธิกับเข้าใจสมาธิต่างกันไหม
4: ค่
0: ะอะไรเป็นประโยชน
4: ์ความเข้าใจย่อมเป็นประโยชน์
0: เพราะฉะนั้นไปทำสมาธิโดยไม่รู้อะไรเลยเป็นประโยชน์ไหม
4: ไม่เป็นประโยชน
0: ์กับการที่รู้ว่าสมาธิคืออะไรเป็นประโยชน์กว่าไหม
4: เป็นประโยชน์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเช่นคำว่าสมาธิมีจริงๆหรือเปล่าเป็นสภาพธรรมะอะไรใครก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างซึ่งมีจริงเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่านะคะสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งมีเพราะว่าจิตเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้นะคะแต่ไม่ใช่ปัญญาเพียงรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรอย่างได้ยินเสียงไงคะเสียงปรากฏกับจิตที่ได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นจึงรู้แจ้งในเสียงที่กำลังได้ยินนั่นคือจิตแต่ไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเขาไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะก็มีความต้องการที่จะไม่วุ่นวายที่จะสงบคิดว่าจะสงบได้แต่ว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็ตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปพยายามทำแต่ไม่รู้อะไรความไม่รู้มีมากค่ะแต่ความรู้ต้องมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งนะคะว่าจิตเกิดต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้เกิดร่วมด้วยสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่จิตก็คือเจตสิกซึ่งภาษาบาลีก็ใช้คำว่าเจตสิกะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ความต่างกันนี่เป็นปัญญาแล้วนะคะรู้ความต่างกันว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเช่นเสียงใดปรากฏจิตรู้แจ้งในเสียงนั้นกลิ่นใดปรากฏกลิ่นมีตั้งหลายกลิ่นแต่กลิ่นใดปรากฏและจิตรู้แจ้งในกลิ่นที่ปรากฏไม่ใช่กลิ่นอื่นเนี่ยค่ะก็เป็นการแสดงเห็นเริ่มเข้าใจตามความเป็นจริงว่าแม้สมาธิก็มีจริงแต่ก็ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่จิตด้วยแต่เป็นสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทรงจำแนกเจตสิกไว้ทั้งหมดนะคะ52ประเภทโดยประเภทแต่โดยความละเอียดมีตั้งแต่น้อยจนกระทั่งถึงใหญ่ตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดจนถึงมากมายที่สุดเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในอารมณ์เป็นเจตสิกจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งเดียวที่ถูกรู้เพราะจิตหนึ่งต้องรู้สิ่งหนึ่งและขณะที่จิตหนึ่งเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุด7ประเภทใครรู้คะควรรู้ไหม เรียกว่าไปทำสมาธิเราจะรู้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นความรู้ที่ไม่มีใครสามารถที่จะให้ได้นอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีค่ายิ่งนะคะเพราะสามารถที่จะประจักษ์ความจริงของทุกคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วแต่ก็ต้องเป็นการอบรมเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะไม่ใช่เพียงขั้นฟังแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้จิตกำลังเกิดดับประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์เกิดกับจิตภาษาบาลีใช้คำว่าเอกคตาเป็นเจตสิกหนึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทนะคะเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะเจตสิกนี้ตั้งมั่นในอารมณ์อะไรจิตก็รู้เฉพาะสิ่งนั้นตั้งมั่นในเสียงจิตก็รู้เฉพาะเสียงนั้นตั้งมั่นในกลิ่นจิตก็รู้เฉพาะกลิ่นนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วสมาธิก็คือเจตสิกหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตทุกดวงแต่ว่าระดับขั้นของธรรมะมีตั้งแต่อย่างเริ่มต้นนิดนิดหน่อยหน่อยเล็กๆน้อยน้อยนะคะจนกระทั่งมากเช่นปัญญาเริ่มเข้าใจเพียงเล็กน้อยฟังอีกเข้าใจอีกก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นความตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งถ้าตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนะคะแล้วก็หมดแล้วก็หมดหลายๆอารมณ์หลากหลายสภาพของความตั้งมั่นก็ไม่ปรากฏเราก็ไม่ใช้คำว่าสมาธิแต่ถ้านะคะจิตนั้นตั้งมั่นในอารมณ์เดียวมากพอที่จะปรากฏความตั้งมั่นเราก็บอกว่าเป็นสมาธิอย่างบางคนกำลังอ่านหนังสือนะคะและคนอื่นมารบกวนเขาก็บอกว่าเขากำลังอ่านหนังสือนะคะเขาจะเสียสมาธิถ้าคนอื่นมาพูดเรื่องอื่นก็ใช้คำสมาธิกันโดยไม่รู้ตัวจริงของสมาธิว่าเป็นสภาพธรรมะหนึ่งเป็นเจตสิกหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตแล้วก็ดับไปพร้อมจิตแต่ว่าถ้าตั้งมั่นในอารมณ์ใดมากมากนานๆอาการของสมาธินั่นก็ปรากฏแต่ว่าจิตที่เป็นกุศลที่ดีงามก็มีจิตที่เป็นอกุศลไม่ดีงามก็มีเพราะฉะนั้นสมาธิก็มีทั้งอกุศลและกุศลมิจฉาและสัมมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญานะคะไม่รู้อะไรเลยแต่ต้องการให้จิตตั้งมั่นไปทำสมาธิก็ต้องเป็นมิจฉาสมาธิเพราะเหตุว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจะกล่าวลักขณาที่จตุกะได้ไหมอย่างนั้นว่าสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายละเอียดค่ะเพราะเหตุว่า45พรรษาที่ทรงแสดงพระธรรมก็คือจิตเจตสิกรูปดูไม่มากมายนะคะแต่ทรงแสดงถึง45พรรษาตามความเป็นจริงว่าแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็ต้องมีความต่างละเอียดลึกซึ้งเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะขณะใดก็ตามที่ไม่มีปัญญาแล้วทำสมาธิจะเป็นสัมมาสมาธิได้ไหมเพราะขณะนั้นไม่มีปัญญาไม่รู้อะไรแต่มีความเป็นตัวตนที่ต้องการสงบหรือตั้งมั่นไม่ให้มีอารมณ์อื่นนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะสมาธิอื่นนอกพระพุทธศาสนามีมากมายแต่สมาธิตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นอกุศลเพราะสมาธิขณะนั้นที่เกิดร่วมด้วยกับอกุศลเจตสิกอื่นก็ต้องเป็นอกุศลสมาธิด้วยจะทำไหมคะเอาไหมดีไหมชอบไหมไม่รู้ก็ทำแต่ถ้ารู้จะทำไหมทำอะไรคะเพื่ออะไรแล้วรู้อะไรและประโยชน์อะไรไม่มีเลย
4: กราบเรียนท่านอาจารย์สมาธิที่เป็นมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ก่อนอื่นนะคะต้องตามลำดับใช่ไหมค่ะก่อนอื่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใคร
4: ผู้ที่มีปัญญาที่สุดถึงสามารถจะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงทุกประการครับ
0: ไม่มีใครเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลทางพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: แล้วเราเป็นใคร
4: เราก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จะ
0: ปัญญาแค่ไหนปัญญาแค่ไหนค่ะคำที่พระองค์ตรัสพระปัญญาของพระองค์ระดับไหนที่ตรัสแม้แต่คำว่าธรรมะแล้วเราซึ่งได้ยินคำว่าธรรมะหรืออ่านคำว่าธรรมะเนี่ยปัญญาระดับไหนประมาทไหมว่าแต่ละคำเนี่ยคิดว่าจะเข้าใจได้ง่ายแต่จะรู้ได้เลยนะคะเมื่อมีความเคารพอย่างยิ่งว่าคำที่ได้อ่านหรือได้ฟังเนี่ยมาจากบางส่วนบางตอนใน45พรรษาที่ทรงแสดง เราอยู่ตรงนี้นะคะเราจะพูดให้หมดได้ไหมคะทุกเรื่องทั้งสามปิฎกทุกเล่มทุกตอนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษากับบุคคลต่างๆเนี่ยทรงแสดงเรื่องนี้เท่านี้กับอีกบุคคลหนึ่งก็แสดงเรื่องนี้เรื่องเดียวกันแต่เพิ่มเติมก็ได้หรือขยายให้กว้างก็ได้ตามระดับขั้นของความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้

0: 5ก็อ้อพละ5พอไปเจอพละ7อ้าวมีอีกอย่างนี้ก็แสดงเห็นว่าต้องครบถ้วนต้องไตร่ตรองนะคะและต้องสอดคล้องกันทั้งหมดด้วยว่าเมื่อกล่าวถึง5คืออะไรเมื่อกล่าวถึง7คืออะไรก็มีคำที่ทรงแสดงความจริงให้เข้าใจโดยละเอียดอย่างยิ่งเพื่อไม่เข้าใจผิดเพราะเราคิดเองไม่ได้ค่ะแม้แต่อ่านข้อความใดในพระไตรปิฎกยังต้องไตร่ตรองและก็รู้ว่าจะมีข้อความอื่นอีกที่จะขยายให้เป็นความถูกต้องเช่นสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาหมายความถึงเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้นะคะจิตเกิดดับทุกขณะต้องมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาหรือเปล่าจิตเห็นมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมแล้วก็เอกคตาเจตสิกที่จิตเห็นน่ะจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาได้ไหมเห็นไหมคะว่าการพิจารณาธรรมะเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วสอดคล้องกันทั้งหมดค่ะคัดค้านกันไม่ได้เลยเพราะนั่นเป็นเพียงลักษณะของเอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทแต่เมื่อพูดถึงเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาจะต้องต่างกับขณะซึ่งปัญญาขั้นฝังเพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถที่จะรอบรู้ในปริยัติละความหวังละความต้องการเพราะเข้าใจความเป็นอนัตตาจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะทีละหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่ามีคนตั้งเยอะเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะยังไม่เป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนนั้นรู้เองค่ะเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นจะรู้ไหมแม้แต่คำว่าสติยังมีคำว่าสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นสติเป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกสาธารณะคือทุกประเภทจิตทุกประเภทนะคะต้องมีที่เป็นกุศลเนี่ยจะต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยกำลังฟังเนี่ยค่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าจิตนี้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่แล้วดับไปและจิตขณะต่อไปมีจิตและเจตสิกเกิดเท่าไหร่ดับไปแต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงความชัดเจนว่าแม้สมาธิคือเอกคตาเจตสิกในขณะนี้ไม่เป็นเหตุใกล้ที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุใกล้เนี่ยเมื่อไหร่ก็จะต้องมีความเข้าใจต่อไปอีกนะคะโดยความที่คนที่จะอ่านพระไตรปิฎกได้เข้าใจก็คือคนที่เข้าใจคำที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ตรงนี้หมายความถึงวิปัสสนาญาณเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะหนึ่งปรากฏกับปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดเพราะฉะนั้นลักษณะของความเป็นหนึ่งก็ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะสมาธิความตั้งมั่นก็ชัดเจนเหมือนกับคู่กันไปที่ว่าทำไมเวลานี้ก็มีความเข้าใจว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่ปัญญาที่ประจักษ์แจ้งแทงตลอดเพราะฉะนั้นเอกคตาก็มีจะเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ไหมยังไม่ใช่ระดับที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นจนกว่าปัญญานั้นจะเพิ่มขึ้นและลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกแต่ละประเภทจึงปรากฏแม้แต่สติถ้าไม่ใช่สติสัมปชัญญะลักษณะของสติก็ไม่ปรากฏเพราะเดี๋ยวนี้นะคะที่กำลังเข้าใจธรรมะสติเจตสิกก็เกิดแล้วกระดับพร้อมกับเจตสิกอื่นพร้อมกับปัญญาที่เข้าใจแต่ต่างระดับกับปัญญาที่เจริญขึ้นจนถึงปฏิปติซึ่งเป็นการรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏเพราะได้ฟังมามากนะคะจนความเข้าใจเกิดตรงนั้นรู้ตรงนั้นแต่ก็ยังไม่พอค่ะก็จะต้องอบรมเจริญต่อไปและผู้นั้นก็รู้ว่านี่ยังไม่ใช่การที่จะหมดกิเลสเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่พอเมื่อไม่พอก็อบรมเจริญต่อไปอีกนะคะจนกระทั่งเมื่อไหร่ที่เป็นวิปัสสนาญาณนะลักษณะของสมาธินั้นก็ปรากฏพร้อมกับปัญญาแต่ว่าในขั้นของสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเนี่ยค่ะลักษณะของสติที่เกิดพร้อมปัญญาปรากฏซึ่งขณะนี้นะคะเข้าใจแต่ลักษณะของสติไม่ได้ปรากฏทั้งที่เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็เป็นอินทรีย์ก่อนแล้วก็เป็นพละแล้วก็เป็นธรรมะขั้นสูงต่อไปอีกนะคะซึ่งก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปจำชื่อไว้ก่อนแต่ว่าให้รู้ว่ามากมายหลายระดับและสามารถที่จะรู้ด้วยปัญญาเพราะปัญญาสามารถเข้าใจความจริงถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นก็หมดความสงสัยว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเมื่อไหร่ระดับไหน
1: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยก็คือเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นที่จะเข้าใจความเป็นจริง

0: ที่ปรากฏนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมะหนึ่งธรรมะใดดังนั้นบุคคลที่มีเมตตาจิตเกิดขึ้นนะครับเป็นปกติของบุคคลนั้นและเมื่อฟังพระธรรมและปัญญาที่สะสมมาที่จะรู้ลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นที่เป็นไปในความสงบของจิตโดยในย่านนั้นจะกล่าวถึงความเป็นเหตุใกล้ของปัญญาไหมครับท่านอาจารย
1: ์ทำไมจะต้องคิดถึงคำนะคะนี่ใช่ไหมนั่นใช่ไหมเรียนคำหมดเลยแต่ว่าตัวจริงอยู่ไหนเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะไม่ใช่เพื่อไปจำคำและเรื่องราวกล่าวเรื่องสติปัฏฐานมีกี่บัพพะอะไรบ้างอย่างนั้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่เลยค่ะแต่ต้องเป็นการเข้าใจคำที่ได้ฟังว่าคำนั้นหมายถึงสภาพธรรมะอะไรอย่างเดี๋ยวนี้นะคะกำลังเห็นเนี่ยจิตเกิดขึ้นโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นโดยปัจจัยที่สมควรแก่สิ่งนั้นๆที่ปรากฏเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นก็มีเจตสิก7ได้ยินก็มีเจตสิก7เป็นศรัทธาหรือยังหรือจะเป็นศรัทธาให้เกิดปัญญาหรือยังไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดนะคะแต่เป็นเรื่องที่เราเข้าใจถูกต้องว่าแม้แต่เอกคตาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เป็นองค์หรือเป็นตัวสมาธิเนี่ยนะคะก็มีหลายระดับขั้นขั้นหนึ่งก็คือตั้งมั่นในอารมณ์เท่านั้นเช่นเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างอื่นเลยเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏไม่เห็นเสียงไม่เห็นกลิ่นต้องเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นที่นั้นทำไมจะต้องมากล่าวว่านั่นนี่เป็นอะไรหรือเปล่าโน่นเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ให้เข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราและก็เวลาที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตัวสภาพธรรมะที่ปรากฏตรงกับที่ได้ฟังไม่เปลี่ยนเลยตามความเป็นจริงยังสติขณะที่กำลังเข้าใจขั้นนี้มีไม่ปรากฏแต่พอถึงสติปัฏฐานต้องถามใครไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ได้ฟังเข้าใจเนี่ยเวลาที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นจึงเข้าใจแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีความเข้าใจไม่ได้ไตรตรองเลยนะคะฟังธรรมะท่องครบถ้วนพระไตรปิฎกก็มีคนท่องได้นะคะปริเชตต่างๆก็นับกันไปอะไรกันไปแต่ว่าเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏไม่รู้เนี่ยค่ะแข็งกำลังปรากฏก็ไม่รู้เสียงกำลังปรากฏก็ไม่รู้ได้ยินกำลังได้ยินก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังเรื่องราวของธรรมะโดยที่ไม่รู้ว่านะคะฟังเพื่อให้เข้าใจธรรมะที่กำลังมีไม่ใช่ฟังเพียงชื่อเท่านั้นเองแล้วก็ไปนั่งจำต่างๆแต่ฟังเพื่อให้ถึงความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเริ่มจากการคิดก่อนคิดตามที่ได้ฟังทุกอย่างมีจริงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกฟังกี่ครั้งนะคะจะค่อยๆละคลายความติดข้องกี่กลับใช่ไหมคะแต่พอถึงความจริงทันทีที่ได้สะสมมาก็สามารถที่จะรู้แล้วก็ไม่ต้องไปนั่งคิดว่าอันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฟังการฟังและความเข้าใจนะคะค่อยๆเป็นสังขารขันธ์ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราเรียนชื่อนะคะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ท่องได้ครบเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ขันธ์ไหนและขันธ์คืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่ามีลักษณะของธรรมะปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจความต่างที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นสภาพธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างแข็งเนี่ยเปลี่ยนแข็งไม่ได้เลยและสภาพรู้แข็งก็เปลี่ยนไม่ได้ไปรู้อื่นก็ไม่ได้ต้องรู้แข็งขอให้เริ่มเข้าใจคำที่เราได้ยินว่าตัวจริงเนี่ยมีในชีวิตประจำวันแต่ถูกปิดบังไว้ด้วยความเป็นเราเพราะความไม่รู้เนี่ยมานานมากเพราะฉะนั้นก็ให้ค่อยๆฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็เข้าใจธรรมะที่มีจริงๆซึ่งเป็นสภาพธรรมะด้วยและก็สิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะปรากฏเมื่อถึงเวลาก็รู้ว่าตรงกับที่ได้ฟังทุกอย่าง
2: จะขอความเมตตาท่านอาจารย์นิดค่ะมีนักเรียนพยาบาลกับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลอาจารย์จะเกื้อกูลอะไรที่เป็นเบื้องต้นให้กับเด็กๆสักนิดนึงค่ะ
1: ได้ยินคำไหนนะคะจะเข้าใจดีหรือว่าผ่านไปประโยชน์อยู่ที่ควรเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยากที่จะได้ฟังในสังสารวัฏเพราะเหตุว่า นานแสนนานนะคะกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะอุบัติขึ้นต้องบำเพ็ญบารมีนานมากกว่าจะรู้ความจริงที่เราได้ฟังทั้งหมดนี่ค่ะเป็นความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่านะคะมีคนที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจขึ้นเป็นประโยชน์ไหมที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ควรจะประมาทคิดว่าง่ายเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งมีก็จริงปรากฏก็จริงแต่ไม่เคยรู้ความจริงแล้วก็เข้าใจผิดยึดถือว่าเป็นเรามานานแสนนานเพราะฉะนั้นกว่าจะละความเป็นเราได้เนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยความเข้าใจจากการฟังความเข้าใจต่างหากที่ละความเป็นเราค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมะทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ใครนะฮะไม่ใช่เจตสิกอื่นไม่ใช่คนหนึ่งคนใดแต่ปัญญาเจตสิกที่มีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละจะค่อยๆละคลายความเห็นผิดและการยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานะคะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมากมายมหาศาลซึ่งโลกเต็มไปด้วยภัยพิบัติต่างๆก็เพราะอกุศลธรรมความไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นปัญหาทุกปัญหาเนี่ยค่ะก็มาจากความไม่รู้และก็จะมีปัญหาต่อไปเพราะฉะนั้นถ้ายังคงไม่รู้ความจริงนะคะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนล้วนมีปัญหาและจะแก้ยังไงหนทางเดียวนะคะเมื่อได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญหาทั้งหลายก็ค่อยๆลดไปเพราะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุดีย่อมนำมาซึ่งผลที่ดีเพราะฉะนั้นปัญญาก็จะถือเอาในสิ่งที่ควรและทิ้งสิ่งที่ไม่ควรซึ่งถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้
3: สนทนาธรรมที่ห้องประชุมสุธรรมอารีกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่3มกราคมพุทธศักราช2562
4: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวณเขตนะครับคำว่ารูปธรรมนามธรรมคำว่าธรรมะคำว่าอนัตตาทั้งหลายถ้าชาวพุทธเราไม่รู้ความหมายไม่เข้าใจในคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยยากนะครับที่เราจะเข้าถึงพระพุทธศาสนากราบเรียนเชิญครับ
1: ค่ะปีใหม่ผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นปีเก่าแล้วเหมือนทุกปีค่ะเดี๋ยวก็ใหม่เดี๋ยวก็เก่าแต่ปีใหม่ปีนี้นะคะใหม่ในการที่ได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเมื่อ 2,500 กว่าปีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ได้ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงๆทุกขณะแม้เดี๋ยวนี้ก็มีแต่ชาวโลกไม่ได้สามารถเข้าถึงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพราะว่าสิ่งที่กำลังมีเนี่ยค่ะผ่านไปอย่างรวดเร็วใครรู้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าเดี๋ยวนี้ความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่ได้ฟังพระธรรมนะคะเป็นเรื่องที่จะเริ่มเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเริ่มเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นต้องฟังธรรมะนะคะด้วยความเคารพอย่างยิ่งในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคำที่พระองค์ตรัสแต่ละคำเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเข้าใจทั้งหมดรวดเร็วอย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้ไหมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำบางคำก็ได้ฟังแล้วก็ผ่านหูไปโดยที่ไม่รู้ว่าคำเหล่านั้นเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดของแต่ละหนึ่งซึ่งพระองค์ตรัสเป็นแต่ละคำแต่ละคำเช่นคำว่าธรรมะได้ยินคำนี้นะคะมีใครบ้างในประเทศไทยที่ไม่ได้ยินคำว่าธรรมะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยินแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะเราก็ได้ฟังและเราก็พูดแต่เวลาที่เราพูดกับเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสปัญญาต่างกันระดับไหนประมาณไม่ได้เลยนะคะจนกว่าจะได้มีความเข้าใจแต่ละคำจริงๆจึงจะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะทรงประกอบด้วยปัญญาซึ่งไม่มีใครเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลไม่ใช่แต่เฉพาะในโลกมนุษย์แม้เทวดาและพรหมคิดดูนะคะคนที่ไหว้เทวดา คนที่ไหว้พระพรหมแต่ลืมผู้ที่ทรงตรัสรู้ธรรมะเทวดาและพรหมก็ยังมาเฝ้าทูลถามสิ่งที่เขาเหล่านั้นไม่รู้ได้เลยถ้าฟังและเริ่มเข้าใจจริงๆนะคะก็จะรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นวันใหม่ขณะใหม่ปีใหม่ก็ต่อเมื่อได้เปลี่ยนจากการที่เป็นคนที่ไม่รู้ความจริงแม้ว่าชินกับคำแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นเลยเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเห็นคุณค่าของพระธรรมคือคำที่พระองค์ตรัสแต่ละคำนะคะเพราะเหตุว่าก่อนนั้นชินหูแต่เมื่อไม่เข้าใจจะเห็นคุณค่าได้อย่างไรแต่ว่าถ้าเริ่มฟังด้วยความเห็นว่านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่ต้องยากต้องละเอียดต้องถึงที่สุดของความจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้ก็จะเริ่มมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังนะคะใหม่จากการที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะคือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพไม่ประมาทที่จะศึกษาที่จะไตร่ตรองที่จะเป็นปัญญาของตนเองเพราะสิ่งที่ชาวพุทธได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดคือสามารถเข้าใจความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นให้ผู้อื่นได้มีโอกาสได้เข้าใจด้วย 2,500 กว่าปีหรือ 2,600 กว่าปีนี่นะคะก็ผ่านไปก็มีผู้ที่ได้ฟังและก็ได้เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามลำดับสืบมาจนถึงขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็มีผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจพระธรรมแต่ก็ส่วนน้อยมากแต่ใครก็ตามนะคะที่มีโอกาสที่จะได้ฟังก็จะเห็นคุณของผู้ที่กราบไหว้ตั้งแต่เด็กถูกสอนนะคะให้กราบไหว้พระรัตนตรัยแต่เพิ่งเริ่มจะเข้าใจคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจธรรมะพระเช่นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะไม่ใช่ว่าฟังแล้วเชื่อแต่ฟังและไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาของบุคคลนั่นเองสิ่งที่ประเสริฐเหนือสิ่งใดทั้งหมดคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะให้ได้เลยนะคะนอกจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นก็เริ่มด้วยการที่ศึกษาธรรมะทีละคำทีละคำจริงๆค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปมากๆนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจแต่ละคำให้ถูกต้องไม่ทราบมีคำไหนบ้างไหมคะที่สนใจ
0: กราบท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังบทเพลงอนัตตาครับคำนี้ก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ว่าอะไรที่เป็นอนัตตาครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะบอกเปล่าๆก็คงจะแปลท่านนั่นเองใช่ไหมคะอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาณแปลว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นณรวมกับคำว่าอัตตาก็เป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะนี่เริ่มเห็นความต่างชาวโลกเต็มไปด้วยความจำนะคะเห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะที่กล่าวว่าหนึ่งหนึ่งแสดงว่าไม่เหมือนกันหนึ่งนี้กับหนึ่งนั้นต้องไม่เหมือนกันเช่นเห็นนะคะหนึ่งได้ยินหนึ่งจำหนึ่งไม่เหมือนกันเลยแต่เราไม่เคยสนใจเลยนะคะว่าตลอดชีวิตที่เกิดมาเนี่ยก็ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วอะไรแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วก็คิดเรื่องของสิ่งที่เห็นนะคะแม้ว่าไม่เห็นยังคิดเพราะฉะนั้นความคิดก็มีสองอย่างนะคะคิดในสิ่งที่กำลังปรากฏและแม้สิ่งนั้นไม่ปรากฏก็คิดยังจำได้ยังคิดเพราะฉะนั้นจึงมีความยึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดหารู้ไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาขณะนี้เห็นมีถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นมีเมื่อเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาใครยับยั้งได้ใครเปลี่ยนแปลงได้นี่คือความหมายของอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวคำว่า ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เหลือเลยสักอย่างค่ะคือเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้างแต่ถ้าแยกออกอย่างละเอียดแล้วเป็นแต่ละหนึ่งจะไม่มีใครนะคะเพราะหนึ่งเป็นหนึ่งเห็นเกิดแล้วดับแล้วเห็นนั้นเป็นใครดับแล้วไม่เหลือเลยด้วยค่ะแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะชาวโลกคิดว่ายั่งยืนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความละเอียดยิ่งว่าสิ่งนั้นดับแล้วแต่มีการเกิดอีกสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่ปรากฏการดับไปของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่เมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้เห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นวันนี้เห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเมื่อวานนี้ไม่ใช่ได้ยินเดี๋ยวนี้ได้ยินเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ได้ยินที่กำลังได้ยินนี่แสดงว่าแต่ละหนึ่งนะคะต้องไม่มีแล้วสิ่งอื่นจึงมีได้ก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วก็เกิดได้ยินแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดได้ยินอีกเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะเกิดดับไม่กลับมาอีกเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเลยนะคะและพระองค์ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นก็จมอยู่ในความไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นเกิดมาด้วยความไม่รู้นะคะจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมแต่ปีใหม่วันใหม่คือขณะไหนขณะที่ได้มีชีวิตที่ได้เริ่มเข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วแต่ต้องเคารพในการที่ธรรมะเป็นสิ่งที่ยากลึกซึ้งนะคะคำใดที่ได้ตรัสแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเห็นขณะนี้เกิดและดับไม่ใช่ให้เชื่อแต่พิจารณาไตรตรองคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่าจริงไหมเห็นต้องเกิดและขณะได้ยินไม่ใช่เห็นจะให้เห็นไปได้ยินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเป็นเห็นแล้วดับได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับแล้วก็เห็นอีกเพราะเดี๋ยวนี้นะคะมีทั้งเห็นด้วยได้ยินด้วยหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีเราและสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดและทั้งวันเนี่ยมีแต่สิ่งที่ปรากฏทั้งนั้นเลยห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้มีความเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะเพราะปัจจัยเป็นสิ่งที่มีอำนาจที่สามารถที่จะปรุงแต่งให้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นได้ซึ่งใครก็ทำไม่ได้เลยค่ะจะปรุงแต่งให้ตาเกิดขึ้นได้ไหมคะจะปรุงแต่งให้สิ่งนั้นมากระทบตาไม่ใช่สิ่งนี้เลือกได้ไหมจะไม่ให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหมเห็นแล้วเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะดลบันดาลได้แต่มีทั้งวันเพราะการเกิดขึ้นและกระดับไปสืบต่อเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเข้าใจว่าโลกที่มีปัญหานะคะแล้วก็เป็นทุกข์ไม่รู้จบก็มาจากความไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงนะคะไม่มีเราแต่มีธรรมะทั้งดีและชั่วเป็นธรรมะหมดไม่ว่าจะเป็นความโลภ ก็เป็นธรรมะความริษยาก็เป็นธรรมะมีจริงๆเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะคะที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของสิ่งนั้นและถ้าเป็นสภาพรู้นะคะก็มีจิตของสภาพรู้ซึ่งคนไทยคุ้นกับคำว่าจิตแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยเป็นจิตต่างชนิดที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งนะคะเกิดขึ้นแล้วต้องทำกิจแต่ละกิจซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่าขณะเนี้ยเป็นเราโดยที่ว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าสภาพธรรมะไม่มีไม่เกิดขึ้นจะมีเราหรือถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีตาไม่มีหูไม่มีการเกิดไม่มีการที่จะต้องรู้สิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีเราหรือแต่ก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะที่หลากหลายมากที่สำคัญที่สุดนะคะที่ยากที่จะรู้ได้คือสิ่งใดที่เกิดระดับสิ่งนั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏมีสิ่งใหม่เกิดแล้วก็ดับ แต่ว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกแต่สืบต่อจนเหมือนยังอยู่เหมือนไม่ได้ดับไปเลยเพราะฉะนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งชาวโลกเริ่มจะรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำของพระองค์กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆทุกกาลสมัยใครว่าใครทันสมัยแต่ไม่รู้ว่าสมัยคืออะไรสมัยคือหนึ่งขณะที่มีสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใครทันขณะนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละสมัยนะคะก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในแต่ละเวลาแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือสมัยหนึ่งคือขณะหนึ่งซึ่งมีจริงๆขณะนี้ที่กำลังปรากฏแล้วใครรู้ผ่านไปเลยนะคะยึดถือว่าเป็นเรามีความเป็นเราแต่ความจริงก็คือว่าถ้าไม่มีธรรมะไม่มีสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นเราแต่เมื่อมีแล้วนะคะจึงยึดถือธรรมะว่าเป็นเราซึ่งเป็นความเห็นที่ผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงจึงกล่าวว่าผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่านี่เป็นความเห็นผิดแล้วคนอื่นบอกเขาไม่ได้เห็นผิดเลยใช่ไหมคะถ้าเห็นถูกก็ต้องรู้สิว่าเห็นนี่กำลังเกิดระดับได้ยินก็เกิดระดับทุกอย่างที่มีต้องเกิดไม่เกิดไม่มีแต่การดับไปรวดเร็วแล้วก็มีสิ่งอื่นสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะต่อกันสนิทไม่เห็นรอยต่อคือขณะที่แต่ละหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปนี่คือธรรมะค่อยๆสนทนากันนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเข้าใจจริงๆแค่ไหนนะคะขอถามสั้นๆธรรมะอยู่ไหนคำถามเนี่ยถามได้หลายแบบถ้าถามอยากจะให้ตอบได้เนี่ยจะถามอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าถามเพื่อที่จะดูว่าจะตอบยังไงเพื่อที่จะได้รู้ว่าที่ฟังมาเนี่ยมีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนคำที่พระองค์ตรัสเพราะได้ตรัสรู้แล้วพระเซนขอถามว่าธรรมะอยู่ไหน
5: กราบสวัสดีท่านอาจารย์สุจินและก็คณะวิทยากรทุกท่านครับผมพานุลักษณะพิเศษนะครับวันนี้มากับคุณแม่ครับที่อาจารย์ถามว่าธรรมะอยู่ไหนในเมื่อสิ่งนั้นแต่ละสิ่งนะครับเกิดขึ้นมาแล้วดับไปแล้วไม่มีอีกแล้วครับ
1: เดี๋ยวนี้มีธรรมะไหม
5: มีครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเพื่อเตือนใจทุกคนนะคะที่ได้ฟังธรรมะว่าไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนตรงนี้เองมีธรรมะและจะเข้าใจธรรมะต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงของธรรมะให้เข้าใจเดี๋ยวนี้เองไม่ต้องเดินทางไปไหนไม่ต้องไปสำนักหนึ่งสำนักใดไม่ต้องไปสำนักปฏิบัติเพราะเหตุว่าธรรมะอยู่ทุกขณะทุกคนทุกแห่งแม้เดี๋ยวนี้เองก็มีธรรมะไม่ต้องไปหาธรรมะเลยนี่เป็นประการแรกที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องมั่นคงนะคะไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนเพราะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทุกอย่างที่ไม่จริงเดี๋ยวนี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่มีใครไปทำเห็นแต่ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเห็นก็เกิดไม่ได้ถ้าตาบอดใครเห็นได้เห็นเกิดไม่ได้เลยถึงมีตาไม่มีสิ่งที่มากระทบตากำลังหลับสนิทนะคะก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่เข้าใจผิดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นเป็นความเห็นผิดนะคะความเห็นผิดมีหลายอย่างมากแต่ความเห็นผิดที่ยึดถือธรรมะว่าเป็นเราคือสักกายทิฏฐิเป็นเราแต่ความจริงเห็นเกิดระดับไปเมื่อวานนี้หมดแล้วไม่มีเราเลยหาเราเมื่อวานนี้ไม่ได้และพรุ่งนี้ก็ไม่มีเราวันนี้แน่นอนนะคะก็มีเราพรุ่งนี้ใช่ไหมคะจะอยู่ที่ไหนจะเห็นอะไรก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะเลยที่จะต้องเข้าใจก็คือว่าเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมะถ้าจะเข้าใจธรรมะก็เข้าใจธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวนี้กำลังเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะหมดสวรรค์มีธรรมะไหมคะ
5: มีครับ
1: พรหมโลก
5: เป็นครับ
1: ค่ะในป่า
5: ก็เป็นครับ
1: ทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะนี่คือสิ่งประการ แรกที่ทุกคนต้องเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเป็นธรรมะพระเหตุว่าคำว่าธรรมะในภาษาบาลีหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ว่าพอมาถึงคนไทยนะคะพอพูดถึงธรรมะเราไม่รู้จักธรรมะอยู่ไหนแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะตอนนี้ไม่ยากแล้วใช่ไหมคะทั้งวันมีแต่ธรรมะเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะหลากหลายมากแต่ว่าธรรมะที่มีมากเกิดดับและไม่กลับมาอีกเลยนะคะก็สามารถที่จะจำแนกความจริงนะคะตามความเป็นจริงได้สองอย่างคือธรรมะอย่างหนึ่งเกิดมีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แข็งมีไหมคะ
5: มีครับ
1: กลิ่นมีไหม
5: มีครับ
1: รสมีไหม
5: มีครับ
1: เสียงมีไหม
5: มีครับ
1: เสียงรู้อะไรได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
1: แข็งรู้อะไรได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่าเป็นรูปธรรมรูปธรรมะคนไทยก็เรียกว่ารูปธรรมแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าภาษาไทยเนี่ยเอาภาษาบาลีมาใช้แต่ไม่ได้เข้าใจความหมายตรงพระเจ้าก็เปลี่ยนหมดเลยค่ะด้วยเหตุนี้ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมจึงเข้าใจผิดใช้คำว่ารูปธรรมในความหมายอื่นนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่มีแต่สิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมภูเขานะคะแข็งรู้อะไรไหมคะ
5: ไม่รู้ครับ
1: เป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นครับ
1: เป็นธรรมะประเภทไหน
5: รูปธรรมครับ
1: รูปธรรมพระฉันที่ตัวมีรูปธรรมไหมคะ
5: มีครับ
1: พระฉันถ้ากล่าวว่ารูปธรรมก็คือไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรผมแข็งหน้าผากแข็งทุกอย่างนะคะที่แข็งเปลี่ยนไม่ได้เป็นรูปธรรมไม่ใช่เรานะคะแต่ว่าเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโลกไม่ปรากฏเพราะแข็งไม่รู้อะไรร้อนไม่รู้อะไรเสียงไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นธาตุรู้นะคะสภาพรู้เป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งเมื่อเกิดขึ้นต้องรู้เพราะฉะนั้นรู้อะไรถ้าเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกสิ่งนั้นรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ได้ยินเสียงใช่ไหมคะเสียงไม่รู้อะไรแต่ได้ยินนะคะกำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีจริงๆนะคะและคนไทยก็บอกว่าได้ยินแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นเราได้ยินแต่ถ้าไม่มีปัจจัยให้ได้ยินเกิดไหนลองทำสิทำให้ได้ยินเกิดสิทำไม่ได้เลยนะคะแต่พอเกิดได้ยินมีปัจจัยที่จะให้ได้ยินเกิดก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะคือธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงก็เข้าใจว่าเป็นเราได้ยินเพราะฉะนั้นเกิดมาด้วยการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราด้วยความไม่รู้ว่าแท้ที่จริงนะคะไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้เลยไม่มีใครสักคนที่จะทำให้ธรรมะใดเกิดขึ้นเป็นไปได้แต่ว่าสภาพธรรมะต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นนะคะต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้นะคะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่านามะเป็นชื่อก็มีความหมายหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นนามธรรมหมายความเป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นตาไม่เห็นแน่นอนนะคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบตากรรมหนึ่งที่ได้ทำแล้วในสังสารวัฏถ้าสิ่งที่กระทบตาเป็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งผลที่ดีเพราะเกิดจากเหตุที่ดีทำให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเราเกิดมานี่เราไม่รู้เลยนะคะว่าเราเกิดมาเนี่ยต่างกันหลากหลายเนี่ยเพราะอะไรแต่ต้องมีเหตุที่จะทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแต่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าทั้งโลกกี่โลกก็ตาม สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งก็คือธรรมะที่มีแต่ละหนึ่งมีลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นแต่สั้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปด้วยเหตุนี้นะคะโลกจึงเปลี่ยนไปทุกนาทีทุกวินาทีทุกขณะจนกระทั่งปรากฏเป็นวันเดือนปีจนกระทั่งเป็น10ปีจนกระทั่งเป็น100ปีสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปหมดไม่มีสิ่งใดที่เหมือนเดิมเลยเพราะเหตุว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นระดับสืบต่อไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยค่ะมีแล้วอยู่ที่ตัวนี่แหละแต่ไม่รู้จะมีอะไรก็คืออยู่ที่นี่ทั้งหมดมีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจำมีชอบมีไม่ชอบทั้งหมดอยู่ที่ตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนเลย
6: ท่านอาจารย์ครับการสวดมนต์เข้าใจความหมายเป็นภาษาไทยนี้ยังไม่ใช่บุญแต่เหตุอะไรการสวดมนต์เป็นภาษาไทยของบางคนจึงได้บุญครับขอบคุณ
1: ค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ต้องอย่างที่เราได้กล่าวแล้วว่าต้องเข้าใจแต่ละคำจริงๆก่อนที่เราจะพูดยาวนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะทีละคำขอเชิญคุณวิชัยนะคะสวดมนต์สองคำ
0: ครับดังสวดก็เป็นภาษาไทยนะครับซึ่งก็จะมีคำว่าสาธยายหมายถึงการกล่าวทบทวนตามลำดับส่วนมนมาจากมันตะก็คือปัญญาดังนั้นที่เรากล่าวมนนะครับก็คือกล่าวตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงซึ่งพระองค์แสดงจากพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกาศแล้วก็แสดงธรรมดังนั้นบุคคลที่ฟังธรรมะในครั้งนู้นนะครับท่านได้ฟังพระธรรมไม่ว่าจากพระโอษฐ์โดยตรงที่พงตรัสหรือว่าจากสาวกที่ได้มีความรู้แล้วก็กล่าวตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมีความรู้ความเข้าใจการที่จะมีการทบทวนพิจารณาในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยความเข้าใจนั่นก็คือเป็นการสาธยายมนต์ไม่ต้องมากล่าวเป็นคำๆก็ได้นะครับแต่มีการคิดพิจารณาไตร่ตรองด้วยความเข้าใจดังนั้นบุญนะครับไม่ได้อยู่ที่คำที่กล่าวแต่ว่าอยู่ที่จิตขณะนั้นว่าประกอบด้วยธรรมะที่ดีงามในขณะนั้นหรือเปล่าและประกอบด้วยปัญญาหรือเปล่าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแสดงธรรมเพื่อให้สาวกได้รู้ตามพระองค์ไม่ใช่กล่าวตามพระองค์โดยที่ไม่ได้เข้าใจในอรรถะในเนื้อความที่พงตรัสเลยดังนั้นบุคคลนะครับแม้จะกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายแต่ถ้าไม่ได้เข้าใจในเนื้อความในอรรถะในความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงก็กล่าวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ใช่ไหมครับก็กล่าวตามๆกันดังนั้นเนี่ยครับการที่จะฟังพระธรรมพิจารณาไตร่ตรองหรือการคิดทบทวนในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาด้วยความเข้าใจนั่นคือพุทธประสงค์นะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะลองคิดถึงสักบทหนึ่งนะคะไม่ทราบเคยสวดหรือเปล่านะคะสัพเพสังขาราอนิจจาเคยสวดไหมคะเป็นสวดมนต์หรือเปล่า
7: เป็นค่ะ
1: เป็นนะคะแปลว่าอะไรนะคะบางคนสวดแล้วก็ไม่รู้คำแปลเลยแต่คนที่รู้คำแปลในภาษาบาลีนะคะสัพเพแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหลายไม่เว้นเลยสัพเพสังขาราสภาพธรรมะที่เกิดเองตามลำพังไม่ได้แต่ต้องมีปัจจัยที่ทำให้สภาพนั้นๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเนี่ยก็เกิดแต่เราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นปัจจัยที่เราเกิดมานะคะตั้งแต่เกิดทุกวันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มีขณะเนี้ยมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นนะคะมากกว่าหนึ่งปัจจัยอย่างตาเกิดจากอะไรใครจะทำให้ตาเกิดได้ไหมแต่ตาเนี่ยต้องเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นบางคนนะคะไม่มีตาตั้งแต่เกิดตาบอดหรือว่าเกิดมาแล้วตาก็บอดได้ธรรมดาตาก็เกิดอยู่แต่ก็เกิดวันหนึ่งตาบอดเพ ราะฉะนั้นชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรแต่ได้ยินคำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเหมือนรู้ใช่ไหมคะแต่พอแปลเป็นภาษาไทยว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอนิจจาได้ยินบ่อยๆอนิจจังก็ได้ยินไม่เที่ยงใช่ไหมคะแต่ว่าพูดแล้วท่องแล้วถามว่าสัพเพสังขาราอนิจจาคืออะไรใช่ไหมคะแม้แต่สังขารก็ไม่รู้และอนิจจาและยังสัพเพและยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นสังขารสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นแหละเป็นสังขารธรรมธรรมะที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นทั้งหมดเลยค่ะทุกวันทุกอย่างทุกขณะไม่เว้นเลยสัพเพสังขาราอนิจจาเพราะฉะนั้นถ้าแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเหมือนชาวมคธนะคะเขาพูดภาษามคธีซึ่งเป็นภาษาที่พระผู้มีพระภาคตรัสแสดงธรรมะเราใช้คำว่าปาละหรือบาลีคือดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็คือภาษามคธีเพราะฉะนั้นชาวมคธแคว้นมคธเนี่ยค่ะได้ฟังธรรมะสัพเพสังขาราเขาพูดกันแล้วใช่ไหมคะเหมือนเราบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแต่เราก็ไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรและไม่เที่ยงคืออะไรเราคิดว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไม่เที่ยงแต่ว่าความจริงนะคะเกิดแล้วดับไปไม่เหลือเลยแล้วไม่กลับมาอีกต่างหากเพราะฉะนั้นคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะลึกซึ้งกว่าที่เราคิดแต่เราก็นั่งพูดคำที่เราไม่ได้เข้าใจนั่นไม่ใช่บุญเพราะฉะนั้นบุญคือสภาพธรรมะที่เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะกำลังเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งธรรมะโดยละเอียดยิ่งเช่นรูปธรรมนะคะตัวเราทั้งตัวเนี่ยมีอากาศธาตุแทรกอยู่อย่างละเอียดที่สุดพร้อมที่จะแตกทำลายละเอียดยิบแต่แม้กระนั้นนะคะย่อยลงไปให้มองไม่เห็นหรืออย่างไรก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะขณะที่เกิดเล็กที่สุดนะคะก็คือต้องมีมหาภูตะรูปบางคนก็ได้ยินใช่ไหมคะรูปซึ่งเป็นใหญ่มหาภูตะรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปซึ่งเป็นใหญ่รูปอื่นเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเพียงคำว่ามหาภูตรูปที่เป็นใหญ่แค่เนี้ยคนฟังนะคะสามารถที่จะรู้ได้ถ้าเขาเคยฟังมาก่อนนานมากในสังสารวัฏว่ามหาภูตรูปเป็นใหญ่หมายความว่าต้องมีรูปอื่นจึงได้กล่าวว่ามหาภูตรูปเป็นรูปซึ่งเป็นใหญ่ซึ่งรูปอื่นไม่ใช่รูปที่เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะต้องอาศัยการฟังแล้วก็เห็นคุณที่ว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจได้แต่ถ้าเข้าใจได้นะคะไม่ลืมเลยค่ะสะสมอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นขณะนี้เราไม่รู้ว่าการฟังธรรมะนะคะและเข้าใจความเข้าใจนั้นไม่หายไปไหนเลยแล้วถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะสืบต่อไปไม่มีวันที่จะลืมแต่ว่าจะเพิ่มความเข้าใจละเอียดขึ้นอีกมากทุกคำประมาทไม่ได้เลยเช่นแม้แต่คำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาถ้ายังไม่เข้าใจว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นี่แหละมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นสัพเพสังขาราอนิจจาดับแล้วไม่กลับมาอีกเพื่อที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะคือเพื่อรู้จักธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมะแล้วจะเป็นอะไรไม่ได้เลยต้องเป็นธรรมะแต่เราสวดยาวกว่านี้ใช่ไหมคะเข้าใจหมดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสวดแล้วไม่เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสงค์ที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อแสดงธรรมให้คนสวดโดยไม่เข้าใจหรือว่าเพื่อให้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมะเมื่อไรนะคะทุกคำที่เข้าใจถูกมีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นส่วนของพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎกเพราะฉะนั้นมีคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะใช่ไหมคะแล้วก็มีพระสูตรมีพระวินัยมีพระอภิธรรมเหมือนแยกกันแต่ว่าตามความจริงนะคะแยกตามส่วนที่พระองค์ได้ทรงแสดงแต่ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะจะไม่เป็นธรรมะได้ไหม พระวินัยไม่เป็นธรรมะได้ไหมพระสูตรไม่มีธรรมะได้ไหมพระอภิธรรมไม่มีธรรมะได้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นธรรมะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะสภาพของความติดข้องเกิดขึ้นต้องติดข้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าสภาพนั้นเกิดขึ้นทำกิจติดข้องแล้วก็ถ้าเป็นความโกรธซึ่งทุกคนก็มีค่ะมีตั้งแต่ความขุ่นใจเล็กๆน้อยๆ นะคะไม่สบายใจก็โกรธแต่ว่ายังไม่ถึงกับพูดใช่ไหมคะแต่พอพูดออกมาเนี่ยเสียงก็มีหลายเสียงจากระดับของความโกรธถ้าขุ่นใจนิดหน่อยเสียงก็พอฟังได้เลยค่ะแต่ถ้ามากๆเสียงน่าฟังไหมไม่มีใครอยากได้ยินเลยใช่ไหมคะแต่อะไรเป็นปัจจัยให้เสียงนั้นเกิดขึ้นเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งพระชนธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงมีคำว่าปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะคือบรมใหญ่นะคะบรมนี่ใหญ่มากปรมะอัตถะถ้าไม่มีลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งจะรู้ได้ไหมว่าต่างกันหรือถ้ากล่าวว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้ามีจริงก็ต้องมีลักษณะให้รู้ว่าอะไรใช่ไหมคะอย่างสีสันวรรณะขณะนี้มีจริงๆเพราะมีลักษณะที่สามารถปรากฏให้เห็นเมื่อกระทบตาแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งนี้มีจริงแต่ถ้าเป็นคนตาบอดไม่มีทางเลยค่ะจะไปบอกยังไงว่าสีเหลืองสีเขียวสีแดงดอกไม้รูปร่างลักษณะต่างๆเขาไม่สามารถจะรู้ได้แม้สิ่งนั้นมีจริงนะคะแต่มีจริงเมื่อมีเห็นเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นไม่ทำอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากเกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นพระชนธรรมะเริ่มมีการเข้าใจโดยการรู้ว่าขณะนี้เห็นนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะที่เกิดเมื่อมีสิ่งที่กระทบตาและธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปสัพเพสังขาราอนิจจาถ้าเข้าใจอย่างนี้การสวดก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะเช่นเราระลึกได้ว่าธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเป็นอย่างนี้นะคะจนกระทั่งถึงวันหนึ่งถ้ามั่นคงจริงๆนะคะปัญญาเพิ่มขึ้นเจริญขึ้นถึงระดับที่ประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะเมื่อนั้นแหละจะเห็นว่าไม่มีค่ะแล้วก็มีคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้ารู้เมื่อไหร่ว่าไม่มีความติดข้องก็ไม่มีการที่จะยึดถือว่าเป็นเราก็ไม่มีแต่ตราบใดที่สภาพนั้นยังไม่ปรากฏนะคะแม้กำลังเกิดดับก็ไม่มีปัญญาที่สามารถที่จะเข้าถึงประจักษ์แจ้งอย่างบารมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สะสมมาจนตรัสรู้และทรงแสดงหนทางให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะผู้ใดที่ได้ฟังพระธรรมก็เริ่มรู้หนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทั้งหมดนะคะเข้าใจในภาษาของตนของตนนี่คือคำที่มีในพระไตรปิฎกเพราะเหตุว่าเราจะไปเข้าใจภาษาบาลีได้ยังไงคะแม้จะบอกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาพูดไปใครรู้และถ้าบอกว่าธรรมะทั้งหลายไม่เที่ยงแม้ในภาษาไทยก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นชาวมคธแม้ใช้ภาษานั้นก็ยังต้องฟังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นปรมัตถธรรมไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนเห็นให้เป็นได้ยินเปลี่ยนโกรธให้เป็นชอบก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งเกิดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็หลากหลายมากเป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรกับนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมสัพเพสังขาราอนิจจาธรรมะทั้งหมดค่ะทั้งรูปธรรมและนามธรรมขณะนี้ด้วยนะคะกำลังเกิดดับใครคิดว่าไม่จริงค่ะค่อยๆไตร่ตรองและจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ยิ่งกว่านี้มากใน45พรรษาที่ตรัสรู้ ทรงแสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำนับประมาณไม่ได้เลยนะคะและแต่ละคำเนี่ยเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งไม่ว่าใครจะเกิดมันก็ใช้ภาษานั้นนะคะก็ต้องเข้าใจความจริงจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในภาษามัคคีซึ่งดำรงคำสอนไว้เป็นปาละหรือบาลีเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะก็คือว่าให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในภาษาของตนของตนแต่สืบเนื่องมาจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เพราะฉะนั้นสัพเพคนไทยนะคะไม่ใช่ท่องเฉยๆทั้งหมดทั้งหลายไม่เว้นเลยสังขาราทุกอย่างที่กำลังเกิดปรากฏในขณะนี้ต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่าอนิจจาเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยนี่คือผู้ที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าคิดเองไม่ได้ฟังคำของคนอื่นนะคะแต่สามารถที่จะรู้ว่าเข้ากล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าแม้เขาใช้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แต่ความจริงความถูกต้องของคำนั้นตรงกับคำที่ได้ฟังหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะตอนนี้ก็มีธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมใครเปลี่ยนไม่ได้และเป็นอภิธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งแค่ประโยคเดียวใช่ไหมคะสัพเพสังขาราอนิจจาก็ต้องมีการที่เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นมีธรรมะที่ต่างกันเป็นสองประเภทนะคะคือนามธรรมและรูปธรรมสำหรับนามธรรมนะคะมีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกถ้าเป็นวิชาการอื่นทางจิตวิทยาปรัชญาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะไม่มีคำว่าเจตสิกเพราะเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นพระปัญญาคุณที่ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้คำว่าธาตุรู้ต้องรู้เกิดขึ้นรู้ก็ยังมีสองอย่างคือจิตและเจตสิกแต่คนไทยส่วนใหญ่นะคะจะชินกับคำว่าจิตแต่ไม่รู้จักเจตสิกเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่คุณทวีศักดิ์ต้องการที่จะให้มีความเข้าใจนะคะว่าธรรมะมีเป็นรูปธรรมและนามธรรมและนามธรรมก็มีจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่พูดต่อไปนะคะจะไม่พ้นจากคำว่าจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นขอเชิญคุณอนุกล่าวถึงนะคะความต่างของจิตและเจตสิกค่ะ
8: สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็ต้องมีจริงในขณะนี้นะครับถ้าเราจะกล่าวถึงว่าทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดก็ต้องมีตัวจริงของธรรมะที่เป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งที่เรามีความยึดถือมากขอให้สุขกายสุขใจไม่ชอบเลยทุกกายทุกใจถ้าจะทุกกายทุกใจนะฮะขอเฉยๆยังดีจะดีสักกว่าเพราะฉะนั้นนี่ฮะไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพของความรู้สึกที่เกิดกับจิตซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเวทนาเจตสิกเพราะเจตสิกก็คือธาตุรู้ที่เกิดประกอบกับจิตเจตสิกะก็คือธาตุรู้ที่เกิดกับจิตเกิดในจิตแต่ไม่ใช่จิตนี่คือความมหัศจรรย์นะครับของธรรมะที่มีขนาดนี้
0: พระนามหนึ่งของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือภควานะครับคำว่าภควานี้หมายถึงคำกล่าวเรียกบุคคลอันเป็นที่น่าเคารพหรือว่ากล่าวถึงบุคคลผู้ประเสริฐเพราะดำเนินไปด้วยกับคุณอันประเสริฐดังนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ที่ทรงคุณอันประเสริฐนะครับไม่ว่าจะเป็นศีลคุณสมาธิคุณหรือว่าปัญญาที่คุณอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นผู้จำแนกธรรมะมีสภาพธรรมะก็คือนามธรรมรูปธรรมแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงจำแนกความเป็นธรรมะที่หลากหลายตามความเป็นจริงด้วยพระปัญญาที่คุณแล้วก็มีการแสดงพระธรรมด้วยพระมหากรุณาที่คุณอย่างที่ไปงานสวดพระภิธรรมนะครับอภิก็คือละเอียดหรือว่ายิ่งธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงดังนั้นพระธรรมที่เป็นอภิธรรมะก็คือเป็นพระธรรมที่แสดงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่ละเอียดอย่างยิ่ง
1: กำลังฟังพระอภิธรรมหรือเปล่าคะต้องรู้นะคะว่า ภิธรรมะก็กล่าวถึงธรรมะที่มีเนี่ยว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งจึงใช้คำว่าอภิเพราะฉะนั้นธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะตัวจริงๆของธรรมะเนี่ยต้องมีแล้วก็ใช้คำเรียกสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยนะคะว่าเป็นธรรมะแต่ธรรมะก็หลากหลายนะคะธรรมะที่เกิดแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมส่วนนามธรรมเนี่ยคิดดูนะคะต้องเป็นสภาพรู้ที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เช่นเห็นได้ยินต้นไม้ไม่เห็นนะคะดอกไม้ไม่ได้ยินสภาพที่ไม่ใช่นามธรรมและไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้มีเห็นซึ่งต่างกับสภาพที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยก็จำแนกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือรูปธรรมไม่รู้และนามธรรมเป็นสภาพที่รู้คนสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนกแมวปูปลาสภาพรู้ก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้ถ้าไม่มีรูปนะคะเห็นเนี่ยเป็นอะไรคะถ้ามีรูปแมวเห็นนกเห็นงูเห็นคนเห็นแต่ถ้าเอารูปออกหมดเห็นเป็นเห็นเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะไม่ว่ารูปจะเป็นอะไรก็ตามเปลี่ยนเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นปลาในน้ำก็เห็นนกบินไปในอากาศก็เห็นเทวดาก็เห็นเพราะฉะนั้นสภาพเห็นเนี่ยมีจริงๆนะคะแต่ว่าไม่มีรูปใดๆเลยค่ะไม่แข็งไม่อ่อนแข็งต้องเป็นแข็งเป็นเห็นไม่ได้อ่อนก็เป็นเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสัพเพสังขาราอนิจจาต่อไปนะคะสัพเพสังขารานั่นแหละทุกขาเคยสวดไหมคะหรือไม่เคยสวดบทนี้เลยค่ะแต่เข้าใจไหมว่าสิ่งที่เกิดนะคะสัพเพสังขาราอนิจจาไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์ใครว่าสุขเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วก็ดับไปแล้วไม่เหลือเลยนั่นแหละคะสุขถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของธรรมะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะลึกซึ้งเป็นอภิธรรมะถ้าใครบอกว่าจะฟังธรรมะจะเรียนธรรมะแต่ไม่เรียนอภิธรรมหมายความว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะเพราะธรรมะนั่นแหละนะคะเป็นอภิธรรมะธรรมะจะไม่เป็นอภิธรรมได้ยังไงในเมื่อเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการฟังนะคะฟังเพื่อเข้าใจเนี่ยแม้ไม่มากแต่ความเข้าใจวันนี้เนี่ยลึกไปถึงว่าทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้และขณะไหนก็ตามเกิดแล้วปรากฏเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเป็นสังขารธรรมเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่สวดว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาหมายความคนนั้นรู้ว่าธรรมะเกิดดับใช่ไหมคะถ้าสวดแล้วไม่รู้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาไม่รู้ว่าธรรมะเกิดดับแต่สวดว่าสัพเพสังขาราอนิจจาหมายความว่าอะไรถ้าไม่รู้ว่าอนิจจาคืออะไรใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาเมื่อเกิดแล้วดับจะเป็นสุขหรือหาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏกำลังชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะถ้าประจักษ์ความจริงสิ่งนั้นเกิดดับชอบสิ่งที่ไม่มีแล้วเพราะสิ่งที่กำลังชอบดับหมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยโล่งใจไหมหรือว่าเป็นทุกข์ที่ไม่ได้สิ่งนั้นที่เข้าใจว่าเที่ยงแต่ความจริงไม่เที่ยงเนี่ยค่ะก็แสดงว่ากว่าเราจะสามารถเข้าใจความจริงนะคะซึ่งจะทำให้พ้นจากความติดข้องเพราะไม่มีเราแต่จะเป็นการเกิดดับสืบต่อของธรรมะซึ่งยับยั้งไม่ได้ไม่มีใครที่จะหยุดสังสารวัฏได้เลยหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะธรรมะคือธรรมดาหมายความว่าที่เราพูดว่าธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะคะมาจากคำว่าธรรมะกับคำว่าตาตาคือปกติความเป็นไปของธรรมะซึ่งเป็นอย่างนี้หมายความว่าต้องเกิดและดับยับยั้งไม่ได้เลยขณะต่อไปต้องเกิดแน่แต่ไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ดับไปแล้วด้วยโดยไม่รู้เลยว่าอะไรเพราะฉะนั้นความไม่รู้มากแค่ไหนจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพในความละเอียดยิ่งว่าขณะนี้เป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่ง พราะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ละหนึ่งต้องเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายนี่นะคะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์สัพเพธรรมาเปลี่ยนแล้วนะคะถ้าละเอียดตอนต้นสัพเพสังขาราอนิจจาตอนนี้รู้แล้วไม่ต้องแปลสัพเพสังขาราทุกขาก็รู้แล้วว่าการเกิดดับเป็นทุกข์แต่ต่อไปนะคะสัพเพ

นามธรรมถ้ายังไม่รู้ว่านะคะสภาพธรรมนี้ไม่ใช่เราไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับไม่ละคลายกิเลสไม่มีทางที่จะรู้ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งไม่ทุกข์เป็นสุขเพราะไม่เกิดจึงสามารถที่จะมีความเข้าใจในคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่าละเอียดอย่างยิ่งใครจะรู้จักทุกข์บ้างรู้จักแต่ความเจ็บแต่เจ็บเกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยที่ใครก็ทำให้เจ็บเกิดไม่ได้แต่มีปัจจัยที่จะเจ็บทำให้เจ็บเกิดขึ้นนะคะเจ็บก็เกิดขึ้นเราเข้าใจเพียงแค่โรคภัยไข้เจ็บแต่ไม่รู้ว่ายิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บคือความไม่เที่ยงของสิ่งซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้ทุกขณะซึ่งเราไม่รู้พระเจ้าก็ค่อยๆเข้าใจแต่ละคำนะคะสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่สภาพธรรมะที่มีจริงเป็นนามธรรมมีสองอย่างคือจิตและเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเห็นไหมคะถ้าได้ยินคำว่าจิตเพราะว่าถ้าถามคนไทยคนไทยทุกคนนะคะไม่สงสัยเรื่องจิตมีจิตกันทุกคนแล้วยังบอกด้วยว่าคนนั้นจิตใจไม่ดีคนนี้จิตใจดีใจบุญบ้างใจบาปใจร้ายบ้างสารพัดเราก็พูดถึงเรื่องจิตและใจแต่ไม่รู้จักจิตใจตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เรานะคะแต่ก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นรูปธรรมเนี่ยไม่ดีไม่ชั่วแต่นามธรรมเท่านั้นนะคะที่เป็นสภาพที่รู้เพราะฉะนั้นจึงมีทั้งดีและชั่วมีทั้งกุศลและอกุศลก็ไม่ใช่เราต้องหรือว่าเราฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราและหลงเข้าใจธรรมะยึดถือธรรมะว่าเป็นเราในสังสารวัฏมานานมากนะคะจนกว่าจะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงและธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่ก็เกิดแล้วถ้าไม่มีการยึดถือเท่านั้นนะคะก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยยับยั้งไม่ได้เลยตามที่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นสุขมากก็มีเท่าที่ปัจจัยจะทำให้สุขเกิดขึ้นระดับนั้นทุกข์มากก็มีตามปัจจัยที่จะทำให้ทุกข์ระดับนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยค่ะถูกปกปิดด้วยความไม่รู้เหมือนอยู่ในความมืดสนิทนะคะจากวันเดือนปีแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วก็ลืมหมดเลยเพราะฉะนั้นเราลืมชาติก่อนพอถึงชาติหน้าเราก็ลืมชาตินี้และก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าเคยทำอะไรมาแล้วบ้างแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะก็จะต้องมีว่าเคยได้ฟังธรรมะใช่ไหมคะที่นี่บ้างที่โน่นบ้างที่นั่นบ้างพออีกชาติหนึ่งนะคะได้ยินคำที่กล่าวถึงธรรมะก็สามารถที่จะเข้าใจได้เหมือนขณะนี้ค่ะถ้าเราไม่เคยเห็นประโยชน์นะคะไม่เคยรู้มาสักนิดเดียวก็จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังบางคนอาจจะคิดว่าบังเอิญหรือวันนี้อยากมาฟังดูนะคะแต่ความจริงก็ต้องมีปัจจัยทั้งนั้นที่จะทำให้มีโอกาสได้ฟังฟังแล้วจะมีความเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่ตามปัจจัยที่ได้สะสมมามีความสนใจมีการเห็นประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นนะคะขณะนี้มีจิตมีเจตสิกมีรูปเป็นธรรมะเห็นไหมคะไม่ใช่เราพอกล่าวว่ามีจิตก็ต้องจิตตรงไหมจิตไม่ใช่เราต้องเป็นจิตมีเจตสิกตรงไหมต้องเป็นเจตสิกไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่แค่นี้ค่ะได้ยินแค่นี้สงสัยไหมใหญ่ยังไงเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้มีสองอย่างเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวว่าจิตเป็นใหญ่หมายความว่าเจตสิกไม่ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าฟังพระธรรมต่อไปนะคะใหญ่ตามหน้าที่การงานเช่นจิตเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งรู้ชัดเจนในสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเป็นหน้าที่ของจิตนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นทำไมมีสีหลากหลายเขียวอ่อนเขียวแก่สีม่วงสีแดงสีขาวจิตรู้แจ้งในสิ่งนั้นมิฉะนั้นจะไม่มีการเห็นว่าต่างกันเลยเพราะฉะนั้นสภาพของจิตนะคะมหาสมุทรกับท้องฟ้าจดกันจิตรู้แจ้งว่านี่เป็น

0: นั่นเป็นน้ำเพราะการรู้แจ้งนะคะเพราะฉะนั้นจิตเกิดพร้อมเจตสิกจิตจะเกิดเองโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เจตสิกปรุงแต่งให้จิตแต่ละหนึ่งขณะเห็นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่กล่าวถึงจิตนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในเจตสิกที่เกิดร่วมกันโดยฐานะที่เป็นสภาพธรรมที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้นะคะสิ่งที่ถูกรู้ต้องมีภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะคนไทยออกเสียงสั้นๆว่าอารมณ์แต่เข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ศึกษาในความละเอียดวันนี้อารมณ์ดีคนไทยไม่สงสัยเลยค่ะใครพูดเข้าใจได้เลยแต่รู้ไหมว่าทำไมวันนี้อารมณ์ดีถ้าตื่นมาเห็นแต่สิ่งที่ดีได้ยินเสียงดีได้กลิ่นดีได้รสดีได้การกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งวันนี้อากาศกำลังดีใช่ไหมคะสบายดีวันนี้อารมณ์ดีเพราะมีอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ดีแต่ถ้าเกิดร้อนขึ้นมานะคะไม่ชอบละวันนี้อารมณ์ไม่ดีละคนนั้นว่าอย่างนี้เสียงนั้นก็ไม่เพราะเรื่องนั้นก็ไม่น่าฟังทั้งหมดก็เพราะจิตเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้ไม่รู้ไม่ได้แต่สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมีสองอย่างคือสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจก็ปรุงแต่งนะคะซึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกทั้งหมด52ประเภทแต่เกิดไม่พร้อมกันเจตสิกที่ดีจะเกิดพร้อมกับเจตสิกที่ไม่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เราไม่รู้เรื่องจิตที่เราบอกว่าจิตของเราแต่ความจริงจิตเป็นจิตไม่ใช่ของใครแต่จิตต้องเป็นไปตามการสะสมเป็นไปตามการปรุงแต่งของสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกไม่มีใครจะไปปรุงแต่งจิตได้เลยค่ะนอกจากเจตสิก52ประเภทที่ปรุงแต่งเช่นผัสสะเจตสิกผัสสะแปลว่ากระทบนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะถ้าไม่มีอะไรกระทบตากระทบหูจิตเห็นเกิดไม่ได้จิตได้ยินเกิดไม่ได้จิตที่จะคิดนึกถึงสิ่งที่เห็นบ้างสิ่งที่ได้ยินบ้างก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตสิกหนึ่งนะคะซึ่งในพระอภิธรรมเนี่ยจะกล่าวถึงเป็นเจตสิกแรกคือผัสสะเจตสิกสภาพรู้ซึ่งทำหน้าที่กระทบอารมณ์เพราะรู้นี่คะก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์เพราะฉะนั้นผัสสะที่เกิดพร้อมจิตนะคะกระทบอารมณ์ขณะที่เสียงปรากฏเพราะผัสสะเจตสิกกระทบเสียงจิตเห็นเกิดไม่ได้ค่ะต้องเป็นจิตได้ยินที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาทั้งหมดเดี๋ยวนี้มีการได้ยินนะคะก็ไม่เคยรู้ว่าทำไมได้ยินเกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดแต่ปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินเกิดเป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะคะโสตประสาทรูปเป็นรูปที่ต่างกับรูปอื่นรูปอื่นก็แข็งบ้างร้อนบ้างหวานบ้างเค็มบ้างแต่รูปนี้นะคะเป็นรูปที่กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถ้าเป็นเสียงนะคะก็เป็นโสตประสาทรูปที่กระทบกับหูกระทบแข็งไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าพอกระทบหูนะคะเป็นปัจจัยให้ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นจิตในการรู้แจ้งเสียงเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยสามารถจะบอกได้ว่าดนตรีเนี่ยเสียงต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะดนตรีไทยหรือดนตรีอะไรแม้คนพูดแต่ละคนเนี่ยเพียงแค่ได้ยินโทรศัพท์นะคะรู้เลยว่าใครพูดเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเสียงโดยมีเจตสิกซึ่งจำสัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันทั้งหมดก็คือจิตเจตสิกรูปถ้าจำนะคะมีจริงหรือเปล่ามีจริงกำลังจำใครทำให้จำเกิดขึ้นทำไม่ได้แต่จำเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยและถ้าไม่มีจิตก็จำไม่ได้ใช่ไหมคะต้นไม้เนี่ยไม่มีจิตจะให้ไปจำอะไรได้เพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกนี่ค่ะเป็นนามธรรมนะคะซึ่งเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นรู้สิ่งเดียวกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วย ใครก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของอภิธรรมะได้เลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็คือเมื่อเข้าใจความลึกซึ้งขึ้นนะคะก็เข้าใจว่าธรรมะนี่แหละเป็นปรมัตถธรรมจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ความจริงก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอื่นได้แล้วก็เป็นอภิธรรมะด้วยเพราะไม่มีใครสามารถที่จะมีความเข้าใจธรรมะลึกซึ้งเพราะเหตุว่าไม่มีใครทำให้เกิดแต่ว่ามีแล้วเพียงเท่านี้ไม่กี่คำแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะ 45,000 พรรษาและทุกคำเนี่ยค่ะต้องศึกษาทีละคำเข้าใจตามลำดับเพราะเหตุว่าทุกคำเนี่ยค่ะสอดคล้องกันหมดแต่ถ้าไม่เข้าใจคำแรกคำต่อไปก็ผิดด้วยเหตุนี้นะคะถ้าศึกษาธรรมะจริงๆก็รู้ว่าแม้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วใครจะพูดก็ตามคนที่พูดเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะแค่ไหนถ้ากล่าวเผินๆไม่กล่าวให้ละเอียดลึกซึ้งนะคะก็รู้ได้ว่าความเข้าใจของคนนั้นไม่พอที่จะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 45,000 พรรษาโดยไวยะหลากหลายจึงเป็นภควาพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงจำแนกความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะให้คนอื่นได้มีความเข้าใจถูกต้องโดยไวยะประการต่างๆนะคะเช่นอายตนะเคยได้ยินอริยสัจจะเคยได้ยินปฏิจจสมุปาทะเคยได้ยินเดี๋ยวนี้เองใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ค่ะเพราะไม่เข้าใจความลึกซึ้งแต่ถ้าเข้าใจความลึกซึ้งนะคะทั้งหมดขณะนี้ก็เป็นอายตนะแล้วก็เป็นอริยสัจจะแล้วก็เป็นปฏิจจสมุปาทะแล้วก็เป็นธาตุเป็นทุกอย่างที่ทรงจำแนกไว้โดยละเอียดสอดคล้องกันทั้งหมดเพราะเป็นความจริงถึงที่สุดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คนไทยไม่ได้ใช้คำว่าอายตนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าอายตนะคืออะไรถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาอายตนะคือที่ประชุมต้องมีธรรมะที่มีจริงในขณะนั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วยังไม่ดับไปแล้วตั้งประชุมคืออยู่ตรงนั้นด้วยแม้ขณะที่เห็นนี่นะคะเป็นอายตนะตาเป็นจักขายตนะหมายความว่าต้องมีที่มาประชุมต้องมีธรรมะอื่นที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งที่กระทบตาคือรูปรูปายตนะสองคำรวมกันรูปกับอายตนะแล้วก็ต้องมีมนายตนะคือจิตเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะในภาษาบาลีจะมีหลากหลายชื่อมโนก็ได้มนัสก็ได้หทยะก็ได้ปันดระก็ได้มีความหมายต่างๆนะคะเช่นหทยะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในที่สุดหาดูสิคะอะไรอยู่ภายในที่สุดจิตเป็นสภาพที่อยู่ภายในที่สุดนะคะเพราะว่าบางกาละก็มีเจตสิกนั้นเจตสิกนี้ตามประเภทต่างๆที่เกิดกับจิตปรุงแต่งให้จิตหลากหลายเป็นกุศลและจิตที่ดีงามเป็นอกุศลและจิตที่ไม่ดีแล้วก็เป็นอัพยากตะด้วยเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นจิตจึงมีทั้งจิตที่เป็นกุศลก็ต่างกับจิตที่เป็นอกุศลและต่างกับจิตที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นได้ยินชินหูในงานศพนะคะกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาถ้าไม่เข้าใจวันนี้จะรู้ไหมว่าหมายความถึงจิตเจตสิกและรูปเพราะฉะนั้นกุศลธรรมาได้แก่กุศลจิตและเจตสิกที่ดีงามอกุศลธรรมาได้แก่อกุศลจิตและอกุศลเจตสิกซึ่งไม่ดีงามอัพยากตาธรรมาก็หมายความถึงจิตเจตสิกซึ่งไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเห็นอย่างนี้ค่ะแค่เกิดขึ้นเห็นจะเป็นกุศลได้ยังไงจะเป็นอกุศลได้ยังไงเพียงแค่ได้ยินนะคะได้ยินกับการคิดถึงความหมายได้ต่างกันเพราะฉะนั้นใครจะรู้ว่าแค่ได้ยินเนี่ยเป็นจิตเจตสิกซึ่งไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นก็เป็นอัพยากตธรรมรูปทั้งหมดเป็นอัพยากตธรรม พระรูปไม่ใช่กุศลและอกุศลนิพพานก็ไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นนิพพานก็เป็นอัพยากตธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะกุศลธรรมะธรรมะต้องมีจริงไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรจะตรัสรู้ได้อย่างไรแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ว่าหลากหลายมากนะคะเพราะเกิดระดับนับไม่ถ้วนเลยไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นโลกในแสนโกฏิกลับมาแล้วเป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ได้กลับมาเลยแม้แต่แต่ละชาติของพระโพธิสัตว์ซึ่งจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระชาติก็ต่างกันไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะรวมแล้วก็เป็นประเภทที่เป็นกุศลบ้างเป็นประเภทที่เป็นอกุศลบ้างและธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าธรรมะคือสภาพรู้กับสภาพไม่รู้สภาพไม่รู้เป็นรูปธรรมสภาพรู้คือนามธรรมได้แก่จิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นกุศลธรรมะต้องเป็นเฉพาะจิตและเจตสิกฝ่ายดีซึ่งเป็นกุศลธรรมนำประโยชน์มาให้ไม่เป็นโทษเลยและสำหรับอกุศลธรรมาก็คือสภาพธรรมะที่ไม่ดีนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานจิตเป็นกุศลไม่ได้อกุศลไม่ได้แต่เมื่อมีเจตสิกซึ่งไม่ดีเกิดร่วมด้วยเพราะเกิดร่วมกันจิตนั้นจึงเป็นอกุศลด้วยเพราะว่ามีเจตสิกที่ไม่ดีเกิดร่วมด้วยแยกกันไม่ออกเลยค่ะนามธรรมเหมือนกับสิ่งที่เป็นน้ำหลายๆอย่างนะคะผสมกันจากน้ำเปล่าๆและก็มีน้ำต่างๆมาผสมสีต่างๆเกิดขึ้นแยกไม่ออกว่าอันใดเป็นสีอะไรเพราะว่ารวมกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกก็เป็นกุศลธรรมนะคะกุศลธรรมาแล้วก็เป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมาแต่ว่าถ้าเป็นอัพยากตาธรรมาจิตเจตสิกมีที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเช่นจิตของพระอรหันต์ไม่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศลพระตราบใดที่เป็นกุศลเป็นเหตุให้เกิดผลคือกุศลวิบากถ้าเป็นอกุศลนะคะก็เป็นเหตุให้เกิดผลคืออกุศลวิบากและขณะนี้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะไม่รู้ว่าจิตเห็นขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากเพราะการเกิดดับอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นทุกคำในพระไตรปิฎกนี้นะคะศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยความละเอียดด้วยการไตร่ตรองจนกระทั่งสอดคล้องกันทั้งหมดก็จะได้เห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณที่ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะให้เราได้เข้าใจด้วยไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวกนะคะที่รู้ความจริงไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงจำแนกธรรมหลากหลายนานาประการมากมายใน 45 พรรษาเพื่อให้แต่ละคนค่ะได้รู้จักสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงพระฉันก็คงจะไม่มีความสงสัยนะคะในกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาและก็ไม่สงสัยในสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาทุกอย่างต้องสอดคล้องกัน
1: ในชีวิตประจำวันเราอาจจะพบเพื่อนร่วมงานหรือใครก็แล้วแต่นะครับเอ๊ะทำไมเขาถึงมีความเมตตาจังทำไมเขามีความกรุณาปราณีแต่บางคนเอาแต่คิดร้ายมุ่งร้ายต่อผู้อื่นอิจฉาริษยาต่อผู้อื่นคิดจะทำร้ายทำลายผู้อื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากอะไรจากจิตและเจตสิกอย่างไรอยากให้อาจารย์อนบได้ให้อธิบายด้วยนะครับเชิญครับ
2: ครับสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องมีเหตุมีปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดเพราะฉะนั้นจิตจะดีหรือเป็นจิตที่ไม่ดีนะก็ต้องมีตัวเหตุเหตุนั้นก็ต้องเป็นเจตสิกซึ่งเจตสิกมีถึง52ชนิดเจตสิกอะไรล่ะครับที่เป็นตัวเหตุเอาเจตสิกที่เป็นเหตุที่ไม่ดีก่อนพอเกิดแล้วนะครับจึงมีการสมมุติว่าคนนี้ไม่ดีก็คือเจตสิกที่เป็นมูลรากสำคัญได้แก่ความติดข้องโลภะเจตสิกเป็นเหตุที่ไม่ดีอย่างหนึ่งจริงไหมครับโลภะเกิดกับจิตตอนไหนตอนนั้นเกิดความติดข้องจิตขณะนั้นก็ไม่ดีแล้วครับ เห็นแก่ตัวไหมฮะเห็นแก่ตัวถึงขนาดเบียดเบียนผู้อื่นเขาก็เพราะมีสภาพธรรมะก็คือโลภเหตุซึ่งต้องเกิดพร้อมกับความไม่รู้คือโมหะเหตุเพราะนั้นโลภะโมหะที่เกิดขณะนั้นจิตขณะนั้นก็ไม่รู้แล้วก็อยากได้ถ้ามากเขาก็เป็นทำโทษทุจริตต่างๆโทสะเจตสิกก็เป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งและเมื่อโทสะเจตสิกนั้นเกิดกับจิตเป็นมูลเป็นรากเป็นเหตุให้จิตขณะนั้นขุ่นข้องแรงขึ้นก็ถึงขั้นประทุษร้ายกันเนี่ยนั่นก็คือความไม่ดีสรุปว่าที่เราสมมติว่าเป็นคนไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเพราะเขาสะสมอัตยาสัยมาที่จะมีอกุศลเหตุเกิดขึ้นไม่ใช่เราเลยส่วนเหตุที่ดีงามก็ตรงข้ามกันเป็นเจตสิกที่ดีอีก3เหมือนกันนะครับก็คืออโลภะเจตสิกเจตสิกที่ไม่ติดข้องสละได้มีอะไรที่จะแบ่งปันขณะนั้นจิตดีงามเพราะมีอโลภะเจตสิกที่จะไม่ติดข้องนะแล้วก็ยังมีอโทสะเจสิกที่จะไม่ขุ่นข้องแต่มูลเหตุที่ดีที่สุดก็คือปัญญาอโมหะคือไม่หลงเพราะรู้ตรงความจริงเป็นเจตสิกที่ดีที่สุดในบรรดาเจตสิกทั้งหมดก็คือปัญญาเจตสิกซึ่งปัญญาเจตสิกก็ต้องเกิดจากการอาศัยคำของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะฟังแล้วเข้าใจเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่าควรศึกษาที่สุดเลยเพราะเป็นธรรมะที่ละเอียดจริงและตรงที่สุดนะครับเพราะนั้นก็คือแตกต่างกันไปตามเหตุโดยเฉพาะเหตุที่เกิดกับจิตในขณะนั้นทันทีนะครับคืออกุศลเหตุ3แล้วก็เหตุที่ดีอีก3ครับ
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วใหญ่ด้วยกระทบต่อความคลาดเคลื่อนของความเข้าใจในพระพุทธศาสนาก็คือมีสำนักต่างๆนะครับเขานำชาวพุทธไปนั่งสมาธิกันนะครับท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยครับจังครับ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครทำอะไรนะคะแต่ทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจความจริงพระเจ้าก็จะรู้ได้ว่าถ้าไม่เป็นการที่จะเข้าใจความจริงคือสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะไปนั่งที่ไหนทำอะไรเรียกว่าอะไรก็ตามจะเรียกว่าสำนักวิปัสสนาสำนักปฏิบัติธรรมะหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะทั้งหมดก็คือว่าในพระไตรปิฎกไม่มีสำนักวิปัสสนาไม่มีสำนักปฏิบัติธรรมะแต่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยค่ะมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นตามความเป็นจริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเพราะอะไรคะสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาให้รู้ให้เข้าใจอีกเลยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะไปไหนจะไปทำอะไรอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นมีจริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆเพราะฉะนั้นการจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงได้นะคะไม่ใช่ไปที่ไหนแต่ว่ามีการเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นนะคะว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะทุกอย่างที่มีนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ซ้ำกันไม่ใช่อันเดียวกันนะคะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกนี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนนะคะก็เป็นความเห็นผิดแต่ขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงความเข้าใจนั้นมาจากไหนมาจากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ไม่ได้ตรัสให้ไปที่ไหนไปทำอะไรเลยนะคะเพราะคนที่ไปเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยค่ะแต่คิดว่าไปแล้วจะได้นะคะผลก็คือว่าได้สมาธิหรือให้ทำอะไรซึ่งเป็นความสบายใจเพราะฉะนั้นทุกคนที่กลับมาจากสำนักปฏิบัติถามว่าเป็นยังไงก็บอกว่าสบายใจแต่ว่าถ้าจะให้รู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เห็นความต่างกันนะคะของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนะคะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต ามความเป็นจริงของธรรมะพระองค์ทรงตรัสรู้ความเป็นจริงของธรรมะพระองค์จึงทรงแสดงความเป็นจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เข้าใจขณะนั้นไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นทำกิจเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงพระเชิญทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราไม่มีเรานะคะแต่เป็นธรรมะทั้งหมดพระเชิญต้องไม่ลืมค่ะถ้าฟังอะไรเป็นไปเพื่อได้เพื่อต้องการแต่ไม่ใช่ความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนั้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าคำที่ใครก็ตามอ้างใช้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วแต่ไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความเห็นถูกเห็นถูกเมื่อไหร่คะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆความเห็นถูกก็คือว่าเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงและขณะที่เห็นถูกก็ไม่ใช่เราด้วยแต่เป็นธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏแต่เจตสิก52ประเภทเกิดขึ้นนะคะทำกิจหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆและในบรรดาธรรมะทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดแสดงเห็นความหลากหลายของธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะโดยฐานะที่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะในการรู้แจ้งอารมณ์แต่ว่าธรรมะที่เกิดทั้งหมดนะคะที่ประเสริฐสุดคือปัญญาความเข้าใจถูกที่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็คือว่าเข้าใจธรรมะที่มีด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วเนี่ยค่ะก็ลืมเพราะเหตุว่ามีธรรมะซึ่งเป็นวิตักกะเจตสิกไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นรูปธรรมตาหูแข็งอ่อนเย็นร้อนตับไตไส้พุงอะไรพวกนี้นะคะไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงรูปแต่ละรูปไว้โดยละเอียดว่ารูปทั้งหมดมี28รูปแต่ละรูปก็เกิดดับนะคะแต่รูปเนี่ยเกิดดับช้ากว่าจิตจิตเกิดดับ17ขณะรูปรูปหนึ่งที่เกิดจริงดับแต่ก็เร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงไม่เห็นผิดนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาประเสริฐสุดในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นพระสามารถรู้จริงเข้าใจจริงตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็ฟังพระธรรมแล้วลืมฟังอีกขณะที่ฟังก็เข้าใจขึ้นอีกก็ลืมเป็นของธรรมดาเพราะวิตักกะเจตสิกเป็นสภาพที่จดหรือตรึกในอารมณ์ในวันนั้นทั้งหมดที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่าวิตกะคิดถึงเรื่องนั้นกำลังนั่งเดี๋ยวนี้นะคะคิดถึงอะไรไม่ใช่สิ่งที่กำลังฟังก็ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่เรานะคะแต่วิตกะเจตสิกคุ้นเคยต่อการที่จะคิดถึงสิ่งนั้นก็คิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆไม่ใช่เราเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เฉพาะของตนของตนเพราะฉะนั้นปัญญาเกิดขึ้นทำกิจเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังแค่ตามที่ได้ฟังเทียบกับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห่างกันแค่ไหนแต่พระองค์ทรงแสดงหนทางนะคะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นให้คนที่ได้ฟังนะคะสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถรู้ว่าไม่รู้แค่ไหนมาก่อนและที่รู้เนี่ยน้อยแค่ไหนเพราะว่ายิ่งรู้ก็ยิ่งเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นพระพุทธรูปเนี่ยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะไม่มีทางเลยถ้าไม่เห็นธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงแสดงจะไม่เห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วลืม ก็ฟังอีกใช่ไหมคะบางคนก็เว้นไปตั้งหลายปีก็กลับมาฟังใหม่นะคะแต่ว่าฟังใหม่ก็ลืมอีกเพราะอะไรคะวิตกะเจตสิกคุ้นเคยต่อการที่จะคิดถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตนอกจากธรรมะที่ได้ฟังแต่ว่าผู้ใดที่เห็นคุณของพระธรรมแล้วนะคะเริ่มฟังไม่ขาดการฟังเพราะรู้ว่าเมื่อฟังบ่อยๆก็จะคิดถึงธรรมะเพราะฉะนั้นจะมีการสาธยายจะมีการทบทวนนะคะซึ่งคนไทยจะบอกว่าสวดมนต์แต่ความจริงการสวดก็คือการคิดถึงอะไรคิดถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อไตร่ตรองให้รู้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนั้นเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะไม่มีเราลืมแล้วยังคะเห็นเป็นเราเห็นอีกละได้ยินก็เป็นเราได้ยินอีกละเพราะฉะนั้นกว่าจะขัดลอกความไม่รู้ซึ่งสะสมมาแสนนานในสังสารวัฏนะคะแสนโกรธกับที่ไม่เคยรู้มาก่อนมีความติดข้องมีอกุศลมากมายพอได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยต้องรู้เลยค่ะเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะไปสู่สำนักปฏิบัติและเพียงนั่งนอนบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะหมดกิเลสซึ่งเกิดจากความไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการฟังธรรมะเข้าใจคือปริยัติหมายความว่ารอบรู้ในคำที่ได้ฟังทีละคำถ้าคำนี้รู้นิดเดียวจะชื่อว่ารอบรู้ได้ไหมแล้วไปรู้คำอื่นอีกเยอะแยะพูดแต่คำอื่นๆทั้งนั้นแต่ไม่รู้ความลึกซึ้งจะชื่อว่ารอบรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นรอบรู้ทีละคำนะคะเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงลืมไม่ได้เลยค่ะอะไรทั้งหมดที่มีเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละหนึ่งคืออะไรถ้าไม่ได้ฟังธรรมะต่อไปว่าธรรมะที่มีเนี่ยมีสองอย่างหลากหลายมากสภาพที่มีนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรแต่ต้องเกิดจึงมีนะคะเสียงเนี่ยถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเสียงแต่เสียงก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่รู้นะคะเป็นรูปธรรมแต่สภาพที่รู้ก็มีเป็นนามธรรมอยู่ไหนคะอยู่นี่ที่ตัวทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะไปหาธรรมะที่ไหนคะเพราะฉะนั้นรู้ตัวหรือยังบ้างไหมว่าเป็นธรรมะพอโกรธเนี่ยรู้ตัวหรือยังว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราค่ะโกรธมีจริงๆถ้าไม่มีปัจจัยให้โกรธเกิดโกรธก็เกิดไม่ได้ใครไปพยายามให้โกรธสิคะพยายามได้ไหมแต่ไม่ต้องพยายามเลยเพียงแค่ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจก็ไม่ชอบซะแล้วเพราะฉะนั้นความโกรธหรือความไม่ชอบนี่นะคะซึ่งกล่าวถึงเป็นเจตสิก1ใน52เป็นอกุศลและเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่หยาบกระด้างใครชอบอ่ะคะแค่ได้ยินคําว่าหยาบกระด้างก็ไม่ชอบแล้วแต่นี่จิตนะคะขณะนั้นแข็งไม่อ่อนโยนไม่สามารถที่จะประพฤติเป็นไปในทางที่ดีงามได้เลยสักอย่างเดียวเพราะขณะนั้นเกิดความหยาบความกระด้างมีตั้งแต่ระดับที่อ่อนจนกระทั่งถึงระดับที่สูงมากเช่นขณะที่ไม่พอใจขุ่นใจนิดหน่อยที่บ้านเนี่ยมีฝุ่นบ้างไหมแค่ฝุ่นนะคะชอบไหมเห็นแล้วไม่ต้องมีใครมาสอนให้โกรธหรือให้ไม่พอใจเลยค่ะความไม่พอใจก็เกิดแล้วแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าต้องการน้ำอุ่นแต่น้ำนั้นร้อนไม่อุ่นโกรธไหมก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือชีวิตประจำวันธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่นี่ตราบใดที่ยังมีตัวตนที่เรายึดถือว่าเป็นเรานั่นคือเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าไม่ใช่เราพอไม่ใช่เราแล้วนะคะรู้ได้เลยเป็นธรรมะที่ต้องเกิดเป็นไปใครก็ยับยั้งไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะทำให้ธรรมะแต่ละอย่างเกิดขึ้นไม่สิ้นสุดจนกว่าปัญญาความเห็นถูกต้องนะคะจะค่อยๆรู้ความจริงซึ่งทำให้เกิดสิ่งต่างๆจนกระทั่งดับความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิ่งต่างๆนะคะสิ่งต่างๆก็เกิดไม่ได้ปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่า บางคนเนี่ยได้ยินชื่อนะคะอยากฟังชอบฟังสูงเหลือเกินแต่รู้ไหมว่าปฏิจจสมุปบาทอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ใช่หรือเปล่าอวิชชาไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่กำลังมีด้วยซ้ำไปไม่ใช่ต้องไปไม่รู้อย่างอื่นนะคะแม้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้แล้วจะไปรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นธรรมะนะคะเป็นสิ่งที่เหนือศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นบางคนก็เทียบบอกว่าเดิมเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยแต่พอฟังธรรมะละเหมือนวิทยาศาสตร์เลยพูดได้ยังไงพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้สามารถที่จะดับกิเลสนักวิทยาศาสตร์คนไหนดับกิเลสรู้จักกิเลสบ้างไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผู้นั้นไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับเข้าใจผิดคิดว่าคนฉลาดเพียงแค่จะทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เขาก็คิดว่าเป็นผู้ที่เลิศประเสริฐเพราะเขาไม่เคยเข้าใจพระธรรมไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบใดที่ไม่ได้ฟังพระธรรมจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วธรรมะอยู่ไหนต่อไปนี้นะคะปัญญารู้ค่ะว่าธรรมะอยู่นี่นะคะนั่นคือปัญญาที่มีความเห็นถูกต้องโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่เราใช่ไหมคะเป็นอกุศลและเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เมื่อมีสิ่งใดที่กระทบที่ไม่น่าพอใจเป็นปัจจัยให้ความโกรธความไม่พอใจความขุ่นใจเกิดขึ้นและแต่กำลังที่จะทำให้เกิดในขณะนั้นว่ามากน้อยแค่ไหนทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วลืมจะไม่ลืมก็ฟังอีกนะคะแล้วก็ถ้าฟังไปเรื่อยๆความเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่มีวันจบนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ฟังเมื่อไหร่ก็เป็นเราจนกว่าจะดับความเป็นเราได้โดยถึงความเป็นพระโสดาบันบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะหลงเชื่อหลงธรรมแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากนะคะรู้ว่าอาศัยการฟังพระธรรมจึงสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีได้และถ้าได้ฟังบ่อยๆนะคะมงคลในมงคล38คือการฟังธรรมะและเมื่อฟังแล้วยังไม่พอนะคะถ้ามีโอกาสก็คือสนทนาธรรมก็เป็นมงคลในมงคล38ด้วยเพราะเหตุว่าเพียงการฟังนี้ไม่พอคิดถึงพระภิกษุในครั้งพุทธกาลท่านทำอะไรกิจของท่านนะคะคันธธุระฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสด้วยการที่เข้าใจธรรมะนะคะเป็นปัจจัยให้ปฏิปฏิธรรมะจากปริยัติเป็นปฏิปฏิเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าปฏิปฏิไม่ใช่คนไทยเข้าใจว่าธรรมนะคะแต่ปฏิปฏิเนี่ยเป็นปัญญาจากการที่ได้เข้าใจธรรมะโดยละเอียดโดยความถ่องแท้ว่าเป็นอนัตตาไม่ได้ไปทำเพราะเป็นอนัตตาแต่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่นั่นแหละปฏิปฏิสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นสัมปชัญญะคือปัญญาเพราะฉะนั้นสติขณะนั้นเกิดพร้อมกับปัญญาสติคือสภาพที่ระลึกพออย่างนี้คนไทยคิดว่าต้องไประลึกยาวนานมากแต่ระลึกคือขณะใดก็ตามที่ไม่ระลึกคือลืมพอระลึกคือรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นทันทีโดยความเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่มีใครสามารถทำให้อะไรเกิดขึ้นได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะไปทำให้สติเกิดได้หรือจะไปทำให้สัมมาสมาธิเกิดได้หรือจะไปทำให้สัมมาวายาโมหรือวิริยะเกิดได้หรือเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นเรื่องละความไม่รู้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะและรู้หนทางว่าเมื่อเห็นประโยชน์ของธรรมะแล้วหนทางที่จะเข้าใจธรรมะขึ้นก็คือฟังธรรมะด้วยความเคารพนะคะไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจรอบรู้ในแต่ละคำซึ่งสอดคล้องกันทั้งหมดถ้ารู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะฟังธรรมะจนกว่าสติสัมปชัญญะสามารถที่จะเกิดเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ต่อเมื่อ มีปริยัติแล้วนะคะคือความเข้าใจที่รอบรู้แล้วจึงเป็นปัจจัยให้ปฏิปฏิธรรมะเกิดได้เพราะคำว่าปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงอะไรถึงนะคะปัญญาสิคะถึงอวิชชาถึงไม่ได้ไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นธรรมะแต่ปัญญาที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะเกิดขณะนั้นรู้ตรงนั้นเข้าใจตรงนั้นเฉพาะธรรมะนั้นเริ่มเข้าใจในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นสติสัมปชัญญะเป็นสติปัฏฐานแต่ต้องเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าลืมอนัตตาเป็นอัตตาเมื่อไหร่นะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นเราซึ่งเป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องตรงสัจจะบารมีหนึ่งในบารมีสิบถ้าไม่เป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะมีธรรมะคือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์เหมือนเมื่อพระองค์ยังไม่ดับขันธปรินิพพานตรงกันเลยค่ะคำใดที่ตรัสไว้แล้วคำนั้นก็ยังดำรงอยู่นะคะเป็นคำของพระองค์ไม่ใช่คำของคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะก็มีหนทางเดียวนะคะคือต้องไม่ลืมว่าขาดปริยัติการฟังไม่ได้เข้าใจเมื่อไหร่ก็คือการฟังเข้าใจแต่ว่าสภาพธรรมะขณะนี้ก็กำลังเกิดดับโดยที่ไม่มีใครประจักษ์แจ้งเพราะยังไม่ถึงปฏิปติใช่ไหมคะจากปริยัติสู่ปฏิบัติจากปฏิบัติสู่ปฏิเวทะแล้วก็ยังทรงกำกับไปด้วยว่าถ้าใครที่ได้เข้าใจธรรมะอย่างมั่นคงนะคะเป็นสัจจญาณเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะมั่นคงหรือยังธรรมะขณะนี้เกิดดับมั่นคงหรือยังถ้าสติสัมปชัญญะเกิดไม่ใช่เราทำแต่ถึงเฉพาะเพราะได้เข้าใจจากการฟังเนี่ยมากพอนะคะจนกระทั่งละความหวังละความต้องการรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ด้วยความเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจคำว่าบารมีปาระฝั่งมีถึงฝั่งของความที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะอีกฝั่งหนึ่งตรงกันข้ามกับฝั่งของอวิชชาซึ่งไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยเพราะฉะนั้นฝั่งที่รู้ความจริงนะคะก็คือว่าจากความเข้าใจในความเป็นอนัตตามีขันติบารมีอดทนที่จะไม่ใช่เราที่จะไปทำเพราะไปทำเมื่อไรทับถมความเป็นเราเข้าไปเมื่อนั้นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะเมื่อไรขณะไหนก็แล้วแต่มีปัจจัยพอที่สติสัมปชัญญะจะเกิดใครก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นจากปริยัตินะคะเป็นปัจจัยให้สติเกิดขึ้นรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรเรียกได้ไหมไปบอกให้ไปรู้ลมหายใจนั่นหรือธรรมะนั่นเป็นตัวตนเพราะว่าไปบังคับบัญชาให้รู้ได้หรือเพราะว่าสติเกิดแล้วแต่สติจะเกิดรู้อะไรต่างหากไม่ใช่มีใครไปบอกให้สติรู้ตรงนั้นหรือว่าสติรู้ตรงนี้นั่นคือไม่ใช่ธรรมะที่เป็นอนัตตาแต่เป็นเราเป็นความเห็นผิดว่าจะทำอย่างนั้นเพื่อที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะเป็นสัจจะบารมีความอดทนที่จะรู้ว่าธรรมะลึกซึ้งแต่สามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อมีการฟังต่อไปขณะนั้นก็มีวิริยะด้วยมีขันติด้วยมีอธิษฐานะด้วยนะคะคือความตั้งมั่นที่ว่าธรรมะจะลึกซึ้งจะยากสักเท่าไหร่แต่ความจริงต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไปทำแต่ต้องเป็นความที่เข้าใจขึ้นเป็นหน้าที่ของปัญญาเจตสิกที่จะทำกิจเกิดแล้วก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะประจักษ์แจ้งนะคะจากปริยัติสู่ปฏิปฏิสู่ปฏิเวทะหรือจากสัจญาณสู่กิจญาณสู่กัตญาณก็ต้องตรงกันสอดคล้องกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ฟังหาไม่ง่ายแต่มีโอกาสที่จะฟังได้นะคะเช้าสายบ่ายค่ำก็ยังมีธรรมะที่จะได้ฟังทางสื่อต่างๆทางวิทยุทางโทรทัศน์หรือว่าจาก เว็บไซต์อะไรก็ตามแต่นะคะหลายหนทางเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเห็นประโยชน์จริงๆนะคะผู้นั้นก็เป็นสาวกผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นเพราะว่าคำของคนอื่นเนี่ยไม่ทำให้รู้จึงไม่ทำให้ละแต่ทำให้ติดข้องเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำที่จะทำให้ละความเห็นผิดและละกิเลสทั้งหลายได้แต่ว่าพระธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำจริงที่กล่าวถึงความจริงถึงที่สุดของธรรมะเพราะฉะนั้นฟังต่อไปนะคะจะได้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นอีก
1: ครับก็คงจะเป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตจะได้ให้ข้อชี้แนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะธรรมะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะนอกตัวเราในตัวเราในโลกนี้นอกโลกนี้มีทั้งสิ้นเชิญครับอาจารย์ฮะ
0: ผู้ที่เห็นประโยชน์นะคะก็จะไม่ละเลยในการฟังพระธรรมเพราะรู้ว่าหนทางเดียวนะคะที่จะรู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือฟังแล้วก็มีความเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ซึ่งลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะก็พูดคำที่ไม่รู้จักตลอดชีวิตไม่ว่าคำอะไรทั้งสิ้นพูดคำว่าสมาธิก็ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรทั้งหมดเลยพูดว่าเราไหนเราคะแยกออกไปแล้วตาหูอะไรเป็นเราแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งรวมกันแล้วก็เป็นเราซึ่งสามารถที่จะแยกออกได้ละเอียดยิบแม้แต่รูปธรรมซึ่งมีอากาศสัทธาแทรกขั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะปรากฏเหมือนแข็งและมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะก็แตกทำลายได้ก็ไม่เป็นสิ่งหนึ่งอย่างที่เคยปรากฏเพราะเหตุว่าแยกแล้วจะเป็นไม่ได้แต่เมื่อรวมกันเมื่อไหร่ก็มีความเข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นนะคะแต่แยกออกแล้วยังแข็งนะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็คือแข็งแต่ถ้ารวมกันแล้วก็แข็งนั่นเป็นโต๊ะแข็งนั่นเป็นเก้าอี้แข็งนั่นเป็นดอกไม้แข็งนั่นเป็นคนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหมดเพราะรวมกันจึงหลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะที่เที่ยงยั่งยืนเพราะไม่ประจักษ์การเกิดดับของแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วที่ไม่มีการที่จะไม่ดับเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเกิดแล้วต้องดับและเร็วกว่าที่คิดที่เข้าใจมากเพราะว่าเกิดแล้วดับไปแต่ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อรวดเร็วสืบต่อมั่นคงนะคะจนกระทั่งไม่เห็นการเกิดดับก็เข้าใจว่ายั่งยืนด้วยเหตุนี้นะคะโลกก็ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้จนกว่าจะมีผู้ที่เห็นว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยความจริงของสิ่งนั้นเนี่ยคืออะไรเมื่อได้ทรงบำเพ็ญบารมีคุณความดีต่างๆเพราะรู้ว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงได้เพราะฉะนั้นนะคะขณะใดก็ตามที่จิตเกิดขึ้นหนึ่งถ้าไม่เป็นอกุศลก็เป็นกุศลแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเป็นอกุศลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นกุศลก็น้อยมากนะคะและโอกาสที่จะเห็นคุณของการที่ได้มีโอกาสฟังเพราะยังเป็นมนุษย์และการจากโลกนี้ไปเนี่ยไม่มีใครรู้เลยครับว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ก็ได้เห็นแล้วตายก็ได้ได้ยินแล้วตายก็ได้คิดแล้วก็ตายก็ได้นะคะซึ่งความจริงเนี่ยค่ะความตายไม่น่ากลัวเลยเพราะเหตุว่าเป็นจิตสองขณะซึ่งเดี๋ยวนี้จิตเกิดดับนับไม่ท่วมละกี่ขณะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นนะคะทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นี่แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าเวลาเราบอกว่าตายก็คือคนนั้นน่ะไม่มีจิตอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายนั้นทำกิจเคลื่อนพ้นความเป็นบุคคลนี้แค่หนึ่งขณะจิตใครจะรู้ได้และทันทีที่จุติจิตดับจุติคือทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะทันทีที่จิตสุดท้ายของชาติหนึ่งดับซึ่งเราใช้คำว่าตายจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นกรรมที่ได้กระทำแล้วทั้งหมดในสังสารวัฏรวมทั้งกรรมในชาตินี้ด้วยนะคะก็จะเป็นปัจจัยทำให้จิตเกิดสืบต่อจากจิตสุดท้ายของชาติก่อนทำปฏิสันธิกิจคือทำกิจสืบต่อซึ่งจิตอื่นทำไม่ได้ต้องเฉพาะกรรมหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมนั้นนะคะเหมือนชาติก่อนเนี่ยค่ะจิตของชาติก่อนขณะสุดท้ายดับเ ปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้เป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งทำให้เกิดเป็นแต่ละหนึ่งหญิงบ้างชายบ้างสะสมมาชั่วบ้างดีบ้างต่างๆกันนะคะก็ตามปัจจัยซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครได้เลยทั้งสิ้นและวันนั้นจะถึงเมื่อไหร่เวลานั้นจะถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่โอกาสที่จะได้ฟังธรรมะในขณะที่ยังมีชีวิตนะคะแล้วก็ยังมีเวลาที่จะได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐเป็นประโยชน์ที่สุดในบรรดาธรรมะทั้งหลายคือการเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐินะคะเข้าใจความจริงเมื่อไหร่ก็เป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นทำหน้าที่นั้นแล้วก็ดับไปแต่ก็สะสมสืบต่ออยู่ในจิตซึ่งต่อไปนะคะไม่รู้เลยว่ามีโอกาสจะได้ฟังอีกไหมแต่ถ้าเห็นประโยชน์นะคะการจะฟังมีหลายทางนะคะหนังสือก็ได้วิทยุก็ได้โทรทัศน์ก็ได้สื่อต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ใดเห็นประโยชน์นะคะก็จะมีการไม่ฟังเพียงเท่านี้เพราะว่านี่เป็นแต่เพียงการเริ่มต้น
3: จะถึงนิพพานถ้ายังไม่ได้อบรมเจริญปัญญาจนประจักษ์ในสภาวะของสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแล้วก็ดับก็ไม่สามารถที่จะถึงสภาวะที่ไม่มีปัจจัยเลยคือนิพพานจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.24 พฤศจิกายน 2562

0: อกุศลจะเกิดขึ้นมากกว่ากุศลเพราะฉะนั้นนิพพานจะไปได้ยังไงครับท่านอาจารย
1: ์นิพพานได้ยินคำนี้ไหมคะ
0: ครับ
1: คิดยังไง
0: ต้องเข้าใจคำสอน
1: พอได้ยินก็เข้าใจเลยเลยค่ะ
0: ไม่ใช่ครับต้องศึกษาคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องดับกิเลสทั้งหมดครับผม
1: ก่อนศึกษาไม่รู้เลยว่าอะไรมีจริงๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แต
0: ่
1: พอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทราบว่าสิ่งที่มีจริงก็คือจิตมีจริงแน่นอนสภาพรู้ธาตุรู้เจตสิกก็มีจริงเป็นสภาพซึ่งไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่ต่างกันเป็น52ประเภทไม่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งแต่เกิดกับจิตแล้วก็จิตจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกเจตสิกก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตต่างอาศัยซึ่งกันและกันฟังแค่นี้ค่ะมีใครทำอะไรได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: เปลี่ยนแปลงอะไรให้เป็นอีกอย่างหนึ่งได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ให้มีจิตได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ให้มีเจตสิกได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: แล้วก็มีรูปซึ่งเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้แต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นสภาพธรรมะที่จะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่เกิดแล้วไม่รู้และมีลักษณะเฉพาะของตนของตนมีไหมคะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประจำคือจิตเจตสิกและรูปรู้แล้วหรือยัง
0: จิตเจตสิกรูปพอรู้บ้างครับท่านอาจารย
1: ์แล้วหรือยัง
0: ยังครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะและสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเพราะไม่ใช่จิตที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เจตสิกที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รูปที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเลยเพราะดับปัจจัยแล้วจึงสามารถที่จะถึงภาวะซึ่งไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนั้นนะคะไม่ได้เป็นที่ตั้งของความติดข้องใดๆเลยทั้งสิ้นก็เป็นนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงติดข้องในสิ่งที่มีและจะรู้นิพพานได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะรู้ได้นะคะเมื่อมีความเข้าใจตามลำดับจนกระทั่งรู้ว่านิพพานก็คือสภาวะธรรมที่ไม่มีการเกิดเพราะฉะนั้นดับกิเลสไม่มีความติดข้องในสิ่งที่ไม่เกิดนี่แน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจว่ากิเลสที่มีมากๆเนี่ยนะคะจะดับได้ยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจโดยถ่องแท้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเช่นสิ่งที่มีนี้เกิดขึ้นและดับไปนี่ก็ยังไม่รู้และถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นจะเกิดได้ไหมแต่เมื่อมีปัจจัยและปัจจัยยังไม่ได้ดับไปเลยก็จะต้องมีสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นจนกว่าจะดับปัจจัยหมดไม่สามารถที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดได้เลยก็เป็นภาวะที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งขณะนี้มีแต่จิตเจตสิกรูปก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาแสดงให้ใครรู้หรือว่าจะทำให้ใครสามารถเข้าถึงได้นะคะนอกจากปัญญาของผู้นั้นที่เริ่มเข้าใจตามลำดับขั้นแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดับกิเลสไม่ได้หรือใครก็ดับกิเลสไม่ได้ถ้าไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะของธาตุซึ่งไม่มีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้แจ้งความจริงนะคะจนกระทั่งถึงที่สุดที่ดับกิเลสและก็ได้แสดงหนทางนั้นให้คนอื่นได้รู้จนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสจึงไม่มีอะไรที่จะเกิดได้เลยเพราะว่าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้น

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1089
0: สนทนาธรรมที่วิลล่าพัทยารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: กราบท่านอาจารย์ครับอย่างเด็กแรกเกิดครับท่านอาจารย์พอเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเจตสิกมาได้อย่างไรเพราะว่าอย่างจิตเนี่ยเป็นเพียงสภาพรู้แต่ว่าเวลาจิตเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วเจตสิกก็มีทั้งที่เป็นโสภณะแล้วก็เป็นอกุศลเจตสิกเพราะฉะนั้นการที่เด็กเกิดมาแล้วเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยแต่ทำไมเจตสิกพวกนี้เนี่ยมาได้อย่างไรครับท่านอาจารย
3: ์คือการฟังธรรมะเนี่ยนะไม่มีเด็กแรกเกิดแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปซึ่งเวลานี้มีจิตแน่นอนค่ะแต่ลักษณะของจิตไม่เปิดเผยเนี่ยกำลังเห็นเนี่ยกำลังคิดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทราบก่อนค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าธรรมะทั้งหลายธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธรรมะที่มีจริงเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเพราะเราเกิดมาเนี่ยถูกปิดบังไว้ด้วยความไม่รู้นะจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงว่าธรรมะที่มีจริงเนี่ยมีสี่คือจิตหนึ่งนะเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งแล้วก็นิพพานหนึ่งนิพพานยังไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มีรูปรูปหมายความถึงสิ่งที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เนี่ยอย่างแข็งอย่างเงี้ยใครจะไปทุบไปตีไปฟันไปเรื่อยแข็งไม่มีความรู้สึกเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีเราต้องยอมรับใช่ไหมคะว่ามีเกิดมาก็มีสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรถึงมองไม่เห็นก็เป็นรูปธรรมเพราะไม่รู้เช่นเสียงเนี่ยเสียงก็ไม่รู้อะไรแต่เสียงมีเดี๋ยวนี้เสียงเกิดละเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรเลยในโลกไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นโลกมีไหมคะไม่มีนี่ค่ะคือที่สำคัญที่สุดที่เป็นมรดกที่ล้ำค่าที่เราได้รับจากผู้ที่บำเพ็ญบารมีมานะฮะที่จะรู้ความจริงแล้วมีความกรุณาให้เราได้รู้ด้วยเพราะไม่มีทางที่ใครจะรู้ได้เลยถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและเป็นคำซึ่งให้ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องของคนที่ฟังอันนี้ประโยชน์มหาศาลอยู่ตรงนี้นะฮะเราต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่ได้ยินได้ฟังไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เพราะได้ยินแต่ละคำเนี่ยเราเป็นใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครกว่าจะรู้ความจริงแต่ละคำซึ่งจะให้เราได้เข้าใจเนี่ยก็ต้องห่างกันมากเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องเข้าใจนะฮะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้เราก็งงแล้วอะไรมีจริงใช่ไหมคะทั้งที่มีธรรมะตลอดวันตลอดเวลาทุกคนทุกแห่งเป็นธรรมะหมดเพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏว่ามีจริงนั่นเป็นธรรมะเราต้องศึกษาธรรมะทีละคำเป็นขั้นๆ นะคะ

ใครจะไปบอกว่าอย่าเกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วโดยฐานะที่เราไม่รู้เลยว่าธาตุรู้เนี่ยเกิดเพราะอะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกคำนี่นะเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยคือสิ่งที่เกื้อกูลอุปการะสนับสนุนทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรารู้แค่ธาตุรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าแม้ธาตุรู้ก็เกิดตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งนะคะเพราะฉะนั้นรูปธรรมเป็นรูปธรรมแยกขาดจากกันเลยเพราะไม่ใช่สภาพรู้แต่ไม่มีสภาพรู้โลกก็ไม่ปรากฏเห็นขณะนี้ก็ไม่มีได้ยินก็ไม่มีโลกใดๆก็ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นโลกปรากฏเมื่อมีสภาพรู้เกิดขึ้นแต่ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะต้องมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นอาศัยกันและกันเพราะฉะนั้นธาตุรู้ซึ่งเป็นขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ต้องเกิดพร้อมกับสิ่งที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้ธาตุรู้นี้เกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าขณะนี้นะคะเห็นเนี่ยมีพอพูดถึงเห็นทุกคนไม่สงสัยเพราะธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยไม่ต้องอธิบายเลยสักคำธาตุรู้รู้หมดใช่ไหมฮะทางหูก็ไม่ต้องอธิบายเวลาที่เสียงปรากฏเนี่ยแต่ละหนึ่งเสียงเนี่ยหลากหลายเพราะธาตุรู้แต่ละหนึ่งขณะเนี่ยเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นซึ่งธาตุรู้ต้องมีสภาพนามธาตุที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตำราส่วนใหญ่หนังสือทุกเล่มเนี่ยจะไม่พูดถึงเจตสิกนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจิตเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุรู้ที่อาศัยปรุงแต่งให้จิตเกิดแต่ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในฐานะที่แม้ว่าเกิดร่วมกันแล้วต่อไปเราก็รู้ว่าเจตสิกได้แก่อะไรบ้างใช่ไหมคะเช่นความรู้สึกดีใจเนี่ยถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นเห็นหรือได้ยินเนี่ยเราจะดีใจไหมเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่ปรากฏนะคะและมีเจตสิกที่ปรุงแต่งให้จิตเป็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตก็อาศัยเจตสิกเจตสิกก็อาศัยจิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปนั่งคิดว่าแล้วเจตสิกเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงนั่นคือพอได้ยินคำหนึ่งเราเนี่ยเติมแล้วก็แต่งแล้วก็ต่อแต่ว่าผิดแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยนำมาซึ่งความเข้าใจที่เข้าใจขึ้นแล้วค่อยๆพิจารณาว่าจริงไหมเพราะเหตุว่าพอใช้คำว่าธาตุรู้เนี่ยต้องไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นล้วนๆเลยแยกออกจากกันแยกขาดเลยธาตุรู้จะมีรูปหนึ่งรูปใดไม่ได้และรูปก็จะไปเป็นสภาพรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีรูปธรรมสภาพที่มีจริงนะคะเกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยทั้งนั้นต้องไม่ลืมแต่ละคำเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดฟังธรรมะแล้วเนี่ยลืมคำแรกไม่ได้เพราะว่าจะสอดคล้องกับคำต่อๆไปที่จะทำให้เราเข้าใจขึ้นถ้าเราลืมก็คือว่าเราต้องกลับมาคิดตั้งต้นใหม่ว่าที่เราเคยฟังเนี่ยฟังว่าอะไรบ้างหนึ่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าอะไรไม่เกิดก็ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งแยกขาดเป็นสองอย่างคือรูปธรรมมีจริงแต่ไม่รู้อะไรเสียงกลิ่นรสพวกนี้นะฮะเป็นรูปธรรมเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็พิสูจน์ได้ว่ารูปธรรมมีจริงในขณะที่เห็นเนี่ยมีสิ่งที่กำลังปรากฏหลับตาหายไปหมดเลยคนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยต้องเป็นสิ่งเดียวๆที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เพราะเหตุว่าพอหลับตาไม่มีเพราะฉะนั้นคนจะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ได้แต่ความจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏขณะนี้นะคะใครก็ไม่รู้ว่าเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จนปรากฏเป็นแต่ละหนึ่งเนี่ยใช่ไหมฮะนี่ก็ต้องมีสิ่งที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งทุกอย่างหมดมีปัจจัยปรุงแต่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งและเพราะฉะนั้นเวลาปรากฏก็มีธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ได้พร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นเร็วแค่ไหนกว่าจะเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เพราะฉะนั้นประมาณปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยทรงตรัสรู้สิ่งซึ่งใครก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นหนึ่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุดเจ็ดประเภทความรู้สึกเป็นหนึ่งแหละภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาคนไทยชอบพูดว่าเวทนาก็กลายเป็นสงสาร

0: คือหน้าเวทนาแต่ความเข้าใจของเราเนี่ยนะไม่ได้เข้าใจตามคำในภาษาบาลีภาษาบาลีเวทนาแปลว่าความรู้สึกเท่านั้นค่ะดีใจก็ได้เสียใจก็ได้สุขทางกายก็ได้ทุกข์ทางกายก็ได้เฉยเฉยก็ได้มีเราตรงไหนแยกออกมาแล้วก็ทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าเป็นสภาพที่อาศัยปัจจัยเกิดแล้วก็ดับการเกิดดับไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเห็นปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าไม่ประจักษ์แจ้งอย่างนี้นะคะจะกล่าวคำเหล่านี้ได้ยังไงซึ่งคนฟังเนี่ยสามารถอบรมเจริญปัญญาจนรู้อย่างที่พระองค์ตรัสรู้คืออริยสัจธรรมสี่ความจริงซึ่งทำให้บุคคลนั้นเนี่ยเป็นพระอริยะผู้อบรมปัญญาเจริญถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีได้แต่หนทางนี้เป็นหนทางที่ยาวมากนะคะและถ้าขาดการฟังผิดหมดไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ซึ่งอาศัยนามธรรมซึ่งทั้งหมดมี52ประเภทเกิดกับจิตแต่ละหนึ่งขณะว่าจิตเนี้ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่จิตนั้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่ทำให้สภาพรู้เนี่ยหลากหลายต่างกันไปเป็นประเภทถึง89ประเภททั้งๆที่มีเจตสิก52เพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไปคิดว่าเจตสิกมาแต่ไหนเด็กแรกเกิดแบบนี้นะคือเราไม่ได้ฟังธรรมะตามลำดับแต่ถ้าฟังตามลำดับนี่เราไม่ได้พูดถึงคนเลยแต่พูดถึงธาตุรู้ซึ่งเพียงหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นนะฮะก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากน้อยต่างกันและเกิดดับแล้วถ้าไม่มีธาตุรู้จะมีคนมีสัตว์มีนกมีปูมีปลาไหมไม่มีใช่ไหมฮะและรูปธาตุที่เกิดนะเกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุความเย็นความร้อนต้นไม้ใบหญ้าพวกเนี้ยก็มีนะฮะเกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเมื่อกี้นี้เราไม่รับประทานได้ไหมคะรูปที่เกิดจากกรรมเกิดทุกอนุขณะของจิตจิตหนึ่งขณะนี่ค่ะจะแยกออกเป็นขณะย่อยลองคิดดูนะจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าแม้จิตหนึ่งขณะเนี่ยก็ต่างกันเป็นขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับขณะที่ยังไม่ดับขณะที่ตั้งอยู่ก็ยังไม่ใช่ขณะที่เกิดไม่ใช่ขณะดับด้วยเหตุนี้นะจิตหนึ่งขณะจึงมีอนุขณะทั้งที่ไม่ได้แยกไม่ได้แตกไม่ได้เป็นรูปอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะมีภิกษุไหมจะมีได้ยังไงใช่ไหมคะแต่พระเหตุว่าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเห็นความลึกซึ้งของธรรมะและรู้ว่าชีวิตเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าจะสั้นแค่ไหนจะยาวแค่ไหนเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดในชีวิตทั้งหมดก็คือการได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบ่อยๆนะคะตามโรงเรียนต่างๆให้เรารู้ไม่ใช่เลยค่ะนานแสนนานกว่าคุณความดีที่มีอยู่ในจิตนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อเนี่ยจะเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้กุศลเนี่ยเกิดขึ้นพอที่จะอกุศลน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นคุณความดีประกอบด้วยปัญญาที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นยิ่งฟังนะคะก็ยิ่งเห็นว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ใช้คำว่าพระรัตนตรัยสามนะรัตนะเนี่ยรัตนะที่หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารัตนะอื่นมีไม่ได้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้นี้ใครก็ประมาณไม่ได้ในปัญญาของพระองค์จนกว่าจะได้ฟังคำแต่ละคำแต่ละคำนะคะทำให้เห็นเงาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใกล้เรื่อยๆเห็นความลึกซึ้งเท่าไหร่ขนาดคนที่ยังไม่เป็นพระอริยะบุคคลนะคะแต่ว่าฟังธรรมะก็เริ่มรู้ได้คำเหล่านี้ไม่มีใครสามารถที่จะแสดงได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่ายิ่งเข้าใจเท่าไหร่ธรรมะยิ่งลึกซึ้งเท่านั้นนั่นแหละได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเราต้องฟังโดยความไม่ประมาทว่าเราเป็นใครปัญญาแค่ไหนยังไม่รู้เลยว่าปัญญาคืออะไรถ้าไม่ได้ฟังเข้าใจนะไม่ใช่ปัญญาเลยค่ะใครจะไปเรียนจบมหาวิทยาลัยมีอะไรต่างๆสารพัดอย่างก็ไม่ใช่ปัญญาปัญญาต้องเป็นความเห็นที่ถูกใช่ไหมคะถูกอย่างไร เป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจะไปคิดเอาเองว่านั่นเป็นปัญญานี่เป็นปัญญาแล้วสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ล่ะถ้ารู้ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงเมื่อไหร่ขณะนั้นเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความเห็นที่ถูกต้องต้องเริ่มจากคำแรกธรรมะธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งปวงเลยนะฮะสัพเพธรรมะไม่เว้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายอะไม่ใช่อัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครค่อยๆฟังจนกระทั่งพิจารณาว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่เพราะความไม่รู้ที่ปิดกั้นนะคะก็ทำให้คิดว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นเราแล้วก็เป็นของเราซึ่งความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างหนึ่งนะคะเสียงกลิ่นรสพวกนี้ไม่รู้อะไรเลยและสภาพรู้มีธาตุที่รู้กำลังเห็นเดี๋ยวนี้โต๊ะนี่ไม่รู้หรอกว่าห้องนี้มีอะไรบ้างแต่ถ้ารู้เห็นแจ้งด้วยไม่ใช่ว่าเพียงแต่คิดหรือเดาแต่เห็นจริงๆคือสภาพของจิตที่เกิดขึ้นนะคะธรรมทัศนจิตจิตที่เกิดขึ้นเป็นธาตุรู้นะคะมีการงานหน้าที่ตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่เราทำอะไรเลยนะคะแต่จิตทั้งหมดที่เกิดพร้อมกับเจตสิกเพราะว่าจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกเกิดไม่ได้และเจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตก็ไม่ได้เพราะว่าธรรมะใดที่เกิดขึ้นธรรมะนั้นต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยฟังเพื่อจะค่อยๆรู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมีความมั่นคงนั่นคือเถระเพราะฉะนั้นอย่างท่านพระอานนท์เถระท่านพระกัสสปะเถระท่านพระอนุรุทธเถระท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นคำของท่านเป็นไปตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ไม่เปลี่ยนจึงจะชื่อว่าเถรวาทะที่เราบอกว่าเถรวาทพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาคือพระพุทธพจน์แต่เถรวาทคือคำของผู้ที่ได้ฟังแล้วไม่เปลี่ยนแปลงรู้จริงรู้ตรงตามคำนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะเราต้องศึกษาให้เข้าใจชัดเจนเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วเราคิดเองผิดหมดเลยต้องรู้ว่าเราไม่รู้และแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังเผลอๆนะคะฟังแล้วพิจารณาว่าเดี๋ยวนี้มีจิตเรากำลังพูดถึงธาตุรู้ซึ่งมีซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธาตุรู้คือจิตและเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นรู้สิ่งเดียวกันดับพร้อมกันแต่ละคำเนี่ยเป็นคำที่เราชินหูในภาษาไทยแต่ว่าเข้าใจผิดอย่างคำว่าอารมณ์นะคะเราเคยเข้าใจว่าวันนี้อารมณ์ดีนี่คนนั้นเขาอารมณ์ดีใช่ไหมคะแต่ในภาษาบาลีก็คือว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้คืออารมณะในภาษาบาลีนะคะหรือบางครั้งก็ใช้คำว่าอารัมภนะใช้ได้แต่คนไทยเนี่ยนิยมที่จะใช้คำว่าอารมณะหรืออารมณ์เดี๋ยวนี้มีอารมณ์ไหมคะมีไม่มีอารมณ์ได้ไหมเมื่อมีจิตไม่ได้กำกับกันอยู่แล้วค่ะมีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ก็ต้องมีอารมณ์ซึ่งจิตนั้นกำลังรู้ไม่ใช่จิตอื่นด้วยทีนี้เรารู้แล้วนะคะทำไมธรรมะทั้งหลายจึงเป็นอนัตตาก็เห็นเกิดขึ้นใครทำได้ถ้าไม่มีจักขุประสาทรู้ไม่มีสิ่งที่กระทบตาจิตเห็นไม่มีเพราะฉะนั้นถึงแม้มีตาแต่ไม่มีสิ่งกระทบตาจิตเห็นก็ไม่เกิดและจิตเห็นถ้าไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นปัจจัยจิตก็เกิดไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะแสดงความเป็นอนัตตาทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยคือไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาเพราะคำว่าอัตตะหรืออัตตาเนี่ยไม่ได้หมายเฉพาะเรานะคะแต่หมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รวมกันนี่ค่ะเนี่ยอัตตานี่หนึ่งละนั่นหนึ่งละแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่ก็อัตตาคือรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าสามารถที่จะแตกย่อยสลายละเอียดยิบเป็นฝุ่นเล็กๆที่ตัวเนี่ยไหนละเราใช่ไหมคะแต่รวมกันรูปหลายๆรูปมารวมกันก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อนัตตาแตกย่อยละเอียดยิบตามความเป็นจริงคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นทุกอย่างไม่ว่านามธรรมหรือรูปธรรม เนี่ยค่ะฟังธรรมะคือเผลอไม่ได้นะคะแล้วฟังเพื่อเข้าใจจากการที่เราไม่เคยฟังแต่ฟังแล้วคำนั้นมีจริงๆสามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็คือฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีอยู่รอบตัวที่ตัวที่โน่นที่นี่ที่นั่นทั้งหมดไม่เว้นเลยตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยรู้
1: เท่าที่ได้ฟังท่านอาจารย์มาเนี่ยก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งฟังเนี่ยก็ยิ่งรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยสอดคล้องกันเช่นสัญญาที่เป็นวิปลาสก็คือมีความจำคลาดเคลื่อนที่ผิดไปจากความเป็นจริงก็เช่นเห็นทุกอย่างว่าเป็นอัตตาเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นว่าเป็นตัวตนนี่ก็เป็นอกุศลสัญญาที่เกิดขึ้นที่ผิดไปจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าค่อยๆเข้าใจในแต่ละคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าทุกอย่างก็เป็นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยก็จะค่อยๆเป็นเครื่องที่จะระลึกให้เห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นเพียงสีไม่ว่าจะเป็นเพียงกลิ่นหรือรสตามกำลังของความเข้าใจของแต่ละบุคคลครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะแต่ว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้เลยได้ยินคำไหนนะคะต้องรู้ว่าคืออะไรถ้ายังไม่รู้ว่าคืออะไรเราก็หลงคิดเองต่อเติมไปหมดนะคะต้องตามลำดับทีละเล็กทีละน้อยจริงๆแต่ละคำเนี่ยต้องรู้ตอนนี้เราพูดเรื่องจิตเป็นใหญ่เป็นประธานกำลังมีเสียงปรากฏกำลังมีเสียงปรากฏเนี่ยใครคิดบ้างว่าเพราะจิตเกิดขึ้นได้ยินลืมเลยกำลังเห็นเนี่ยใครรู้บ้างเพราะจิตเกิดขึ้นรู้คือเห็นเราลืมจิตซึ่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆฟังว่าจิตมีเจตสิกมีรูปมีเป็นธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะจึงใช้คำว่าปรมัตถธรรมะปรมัตถ์คือใหญ่ใหญ่กว่าใครหมดเลยไม่มีใครจะใหญ่เท่าใช่ไหมคะปรมัตถธรรมใครก็เปลี่ยนลักษณะของธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมไม่ได้รู้หรือไม่รู้ธรรมะนั้นก็ต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงทั้งหมดมีลักษณะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งให้รู้ว่ามีจริงๆเราไม่ได้พูดอย่างเลื่อนลอยว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงนะคะต้องมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งว่ามีจริงๆเพราะปรากฏจริงๆให้รู้ได้อย่างเสียงเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเพราะมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้ไม่ต้องเรียกเสียงก็ได้แต่ถ้าไม่เรียกใครจะรู้ล่ะว่าพูดถึงอะไรด้วยเหตุนี้นะคะขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่มีคำพูดแต่สภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยทรงประจักษ์แจ้งด้วยพระญาณที่เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นนะคะนอกจากจะรู้ความจริงซึ่งเป็นสัจธรรมซึ่งเกิดดับพระองค์ยังประกอบด้วยพระทศพลญาณเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นสิบอย่างนั้นไม่ต้องพูดค่ะเพียงแค่หนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็แย่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่สิบนั่นก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ถึงพระคุณอันนั้นด้วยเหตุนี้นะคะเราศึกษาธรรมะเนี่ยทีละคำแต่ตามลำดับธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมก็ต้องมีสี่คือมีจิตแล้วก็ต้องจิตเกิดพร้อมเจตสิกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีจิตหนึ่งเจตสิกทั้งหมด52ประเภทแล้วก็รูปคนที่ศึกษาแล้วก็บอกได้ว่าเท่าไหร่แต่ไม่จำเป็นนะคะเราก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจไปแล้วก็นิพพานความจริงไม่ว่าอะไรทั้งหมดฮะต้องมารวมว่าถ้ารู้จริงๆต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรยังบอกว่าแว่นตาอย่างเงี้ยความจริงคือแข็งเมื่อกระทบสัมผัสและสีสันวรรณะรูปร่างสันฐานไม่เห็นและที่กระทบสัมผัสเนี่ยบางทีแข็งบางทีอ่อน
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญ คุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1003ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2558
2: ผู้ที่ได้สะสมความเข้าใจมามากแล้วนะคะสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะปัญญาขณะนั้นถึงพร้อมที่จะเข้าใจและทันทีที่ได้ฟังก็มีการละคลายความติดข้องสภาพธรรมะก็ไม่มีอะไรปิดบังปรากฏแก่ปัญญาที่ได้อบรมแล้วตามความเป็นจริงนี่จึงจะเป็นการศึกษาธรรมะ
3: ถ้าเราจะเข้าใจอนิจจังเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
2: จะเห็นได้ว่าขณะนั้นเป็นขั้นคิดแต่ยังไม่รู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะใดๆ
3: ถ้ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้เนี่ยและอนิจจังต่างกับการเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยังไงครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะพูดถึงลักษณะของเห็นกับได้ยินต่างกันใช่ไหมคะ
3: ต่างกันแน่นอน
2: เพราะฉะนั้นเห็นก็เกิดเป็นเห็นได้ยินก็เกิดเป็นได้ยิน
3: ถูกต้องครับ
2: แล้วเห็นดับเกิดแล้วดับได้ยินเกิดแล้วดับ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นสามัญญลักษณะคือลักษณะทั่วไปกับสภาพธรรมะทุกอย่างที่เกิดก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับเพราะฉะนั้นทั้งเห็นทั้งได้ยินเห็นก็เกิดดับได้ยินก็เกิดดับรูปก็เกิดดับคิดก็เกิดดับทุกอย่างที่เกิดดับนี่คือสามัญญลักษณะของทุกอย่างแต่ทุกอย่างแต่ละหนึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดหนึ่งเป็นหนึ่งนั้นแล้วก็ดับก็จะไม่รู้ว่าลักษณะของสภาพธรรมะอื่นเนี่ยต่างกับลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเช่นเห็นเกิดเป็นเห็นระดับได้ยินเกิดเป็นได้ยินระดับเพราะฉะนั้นลักษณะของเห็นเป็นอย่างหนึ่งวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะของเห็นคือไม่เกิดขึ้นทำอะไรเลยนอกจากเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปลักษณะของได้ยินเฉพาะสภาพธรรมะที่เกิดเป็นได้ยินไม่ใช่เราได้ยินนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะสภาพธรรมะที่เกิดเป็นได้ยินสภาพธรรมะนั้นจะเห็นไม่ได้จะคิดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยลักษณะเฉพาะวิเศษเฉพาะของลักษณะแต่ละอย่างเนี่ยต่างกันแต่ทุกอย่างซึ่งเกิดมีลักษณะที่เหมือนกันคือเกิดระดับเกิดระดับอนิจจังนะคะดับสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกควรที่จะเห็นว่าเป็นที่ยินดีหรือเพราะฉะนั้นความหมายของทุกข์ในที่นี้นะคะหมายความถึงเป็นสภาพที่ไม่ควรเลยไม่น่าเลยที่จะยินดีพอใจติดข้องถ้ารู้จริงๆในขณะที่เกิดจริงๆดับจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาลักษณะนั้นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะไม่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะใดๆมีลักษณะต่างกันหลากหลายยังไงแต่ก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นทุกข์แล้วก็ดับไปพอจะเข้าใจนะคะ
3: เข้าใจครับ
2: ต้องมีธรรมะแต่ละอย่างที่หลากหลายมากเก
3: ิ
2: ดขึ้นทั้งหมดต้องดับไปเพราะฉะนั้นพอพูดถึงลักษณะต้องมีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นไม่เป็นเองก็คือเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินจำเป็นจำสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์แต่ว่าทั้งหมดที่เกิดเนี่ยเกิดระดับทั้งนั้นจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
3: แล้วการที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะ
2: ฮะ
3: เกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัย
2: เดี๋ยวนี้เห็นหรือยังคะเห็นเกิดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมคะ
3: ไม่มี
2: ค่ะถ้าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้ไม่สามารถกระทบกับจักขุประสาทรูปรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็ถ้าจิตเห็นไม่เกิดขึ้นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้จะปรากฏให้เห็นได้ไหม
3: ไม่ได้
2: นี่คือปัจจัยเห็นต้องอาศัยจักขุประสาทะจิตได้ยินก็ต้องอาศัยจักขุประสาทะแล้วก็ต้องอาศัยสิ่งที่กระทบจักขุประสาทะด้วย
3: และสิ่งที่ปรากฏนี่ก็เป็นอนิจจัง
2: ทุกอย่างค่ะ ที่เกิดเพราะมีปัจจัยทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นใครจะไปทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยทั้งสิ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจึงเริ่มที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราตั้งแต่การฟังทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนเพิ่มขึ้นจนสามารถที่จะค่อยๆมั่นคงเป็นสัจจญาณคลายการที่คิดจะไปทำอย่างอื่นหรือไปทำอะไรทั้งสิ้นเพื่อให้รู้เพราะเหตุว่าแม้ปัญญาก็ไม่ใช่เราถ้าไม่มีการฟังไม่มีการไตร่ตรองปัญญาหรือความเห็นถูกก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นก็คือมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่พึ่งใครไม่พึ่งคำของใครแต่ต้องเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีให้เข้าใจละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นว่าไม่ใช่เราที่จะไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้น
3: อันนี้ก็เป็นการเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะฮะแล้วเมื่อวานนี้เราสนทนาเกี่ยวกับธรรมะมีความเป็นธรรมดาลักษณะที่เป็นธรรมดาเนี่ยเป็นยังไงครับท่านอาจารย์
2: ค่ะเห็นเป็นอื่นได้ไหมคะ
3: ไม่ได
2: ้ค่ะเห็นไม่ดับได้ไหมเกิดแล้วไม่ดับได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: นี่คือธรรมตาความเป็นไปของธรรมะที่ต้องเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้
4: เพราะฉะนั้นนะครับก็คงไม่เกี่ยวกับคำกับภาษานะครับอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยชาวมคธก็ใช้ภาษามกธีหรือเป็นภาษาที่รักษาพระธรรมคือบาลีเนี่ยนะครับแต่ทุกคนรู้เปล่าที่เข้าใจพระธรรมก็ใช้ภาษาเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยนะครับแต่ก็มีความเห็นผิดมีอะไรมาโต้วาทาพระเจ้าเป็นอันมากท่านอาจารย์เชิญครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่ได้ฟังมาแล้วนะคะก็พอที่จะรู้ด้วยตัวเองนะคะว่าเท่าที่ได้ฟังธรรมะมาเนี่ยฟังเรื่องราวของธรรมะแล้วก็เข้าใจว่าศึกษาธรรมะหรือว่ารู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะศึกษาธรรมะคือเข้าใจว่าทุกคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะหมายความถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ไม่ว่าในขณะไหนเพราะฉะนั้นแต่ละท่านก็เป็นผู้ที่ตรงนะคะเท่าที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยจะฟังแบบที่ว่ารู้เรื่องราวหรือว่าเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆว่าเป็นธรรมะยิ่งขึ้นที่จริงนะคะการฟังธรรมะการสนทนาธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเวลามีค่าเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดคือให้ผู้ที่ได้ร่วมสนทนาหรือผู้ฟังเนี่ยเข้าใจไม่ใช่พูดไปนะคะจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ไม่รู้อย่างนั้นจะมีประโยชน์อะไรแต่ว่าถ้ามีความหวังดีทุกคนหวังดีร่วมกันนะคะที่จะให้มีความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องสนทนากันการสนทนาไม่ใช่เป็นการพูดเปล่าๆไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะต้องมีการสอบถามซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้รู้ว่าความจริงความถูกต้องนั้นคืออย่างไรเพราะฉะนั้นต้องขออภัยถ้าบางท่านคิดว่ามาฟังแล้วก็กลายเป็นมาถูกถามนะคะแต่ว่าเพื่อประโยชน์ที่ว่าจะได้ทราบว่าคำตอบของผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะมีความเข้าใจแค่ไหนและควรที่จะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นอย่างไร
4: เพราะฉะนั้นการสอบถามสนทนาเพื่อความเข้าใจธรรมะเนี่ยจึงเป็นมงคลมิฉะนั้นก็ไม่ใช่ประโยชน์จริงๆนะครับ
5: ผมขอกราบสนทนาเรื่องเกิดและดับนะครับคำจำกัดความของคำว่าเกิดและดับเนี่ยไม่มีแล้วมีแล้วก็มีแล้วหามีไม่อย่างนี้พออธิบายคำจำกัดความของคำว่าเกิดและดับได้ไหมครับ
2: ไม่เกี่ยวกับคำนะคะจะพูดยังไงก็ตามแต่ว่าจะใช้ภาษาไหนก็ได้แต่ให้รู้ว่าเห็นขณะนี้ค่ะถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมนี่เป็นความเข้าใจนะคะไม่ต้องไปติดที่คำเพราะฉะนั้นก่อนเห็นมีเห็นไหมคะ
5: ก่อนเห็นไม่มีเห็น
2: ค่ะไม่มีเห็นนะคะเห็นเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วมีอย่างอื่นปรากฏด้วยไหมคะเดี๋ยวนี้หรือมีแต่เห็นอย่างเดียว
5: ขณะนั้นมีแต่เห็นอย่างเดียวครับ
2: เดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยมีอย่างอื่นด้วยไหมหรือมีเฉพาะเห็นอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีโลกหายไปหมดทั้งโลกไม่เหลือเลยเป็นอย่างนั้นหรือว่าแม้ในขณะที่กำลังเห็นก็มีอย่างอื่นเหมือนกันธรรมะต้องเป็นธรรมะต้องเป็นความจริงนะคะตรงธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีเฉพาะเห็นไม่มีโลกเลยไม่มีคนเลยไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นหรือว่าแม้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะมีเห็นแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงคือมีตามความเป็นจริงนะคะต้องเข้าใจว่า เห็นกับได้ยินหรือสิ่งที่มีที่ไม่ใช่เห็นเนี่ยไม่ใช่ขณะเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเห็นดับไหมสิ่งที่มีดับไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปรากฏเสมือนพร้อมกันแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้เห็นไหมคะไม่ใช่คิดหรือไม่รู้อย่างคนที่ไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าผู้นี้ค่ะเห็นความจริงว่ามีเกิดแล้วก็มีตายมีแก่มีเจ็บเพราะฉะนั้นไม่มีใครพ้นไปได้เลยสิ่งนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยก็ต้องฟังนะคะว่าผู้ที่ตรัสรู้เนี่ยรู้แล้วว่าสิ่งนี้คืออะไรจึงได้ทรงแสดงความจริงว่าสิ่งนี้คือแม้แต่เห็นเนี่ยก่อนเห็นก็ไม่มีนะคะพอเกิดเห็นแล้วต้องดับมิฉะนั้นจะไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากมีแต่เห็นแต่ขณะนี้ก็มีคิดมีได้ยินมีเสียงก็แสดงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะต้องมีเมื่อเกิดแล้วก็เวลาที่สิ่งอื่นมีสิ่งนั้นที่เกิดแล้วต้องดับสิ่งอื่นจริงจะมีปรากฏได้นี่ก็แสดงความไม่รู้ก่อนจะได้ฟังธรรมะว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่คิดเลยค่ะว่าเห็นเนี่ยเกิดและดับและสิ่งต่างๆที่มีในขณะนี้กำลังเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยทีละหนึ่ง
5: สิ่งที่เกิดขึ้นนะเกิดและดับอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้นะครับ
2: เห็นมีนะคะ
5: ครับ
2: เห็นคืออะไรก่อนเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยค่ะคือการศึกษาธรรมะอย่างละเอียดเพราะว่าถ้าไม่ละเอียดจริงๆนะคะเราจะเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจไปเลยแล้วก็ไปอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็คิดเองเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะรอบรู้ไงคะคือเห็นนี่แหละคืออะไรถ้าไม่รอบรู้ในคำที่เห็นก็ปะปนกันหมดเพราะฉะนั้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นคืออะไรมีจริงๆมีแน่นอนนะคะ
5: มีครับ
2: ค่ะไม่ต้องเรียกก็เห็นค่ะขณะที่เห็นสภาพที่เห็นขณะที่เห็นเนี่ยนะคะเห็นอะไร
5: เห็นสิ่งที่ปรากฏครับ
2: เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นมีสองอย่างใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: มีเห็นอย่างหนึ่งแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นเห็นหรือเปล่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกำลังปรากฏให้เห็นขณะเนี้ยเป็นเห็นหรือเปล่าคะ
5: ไม่ใช่ครับ
2: ไม่ใช่แล้วเห็นที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ครับ
2: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเข้าใจละก่อนที่จะไปถึงการเกิดดับนะคะเห็นเป็นธาตุรู้จึงรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยค่ะกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นไม่มีรูปร่างเลยนะคะแต่เป็นธาตุรู้ในขณะที่มีสิ่งปรากฏให้เห็นธาตุรู้นั้นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับในขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นเสียงถูกได้ยินใช่ไหมคะได้ยินอะไรได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่ได้ยินได้ยินไม่ใช่เสียงเสียงไม่สามารถจะรู้ว่ามีได้ยินหรืออะไรเลยแต่สภาพที่กำลังได้ยินเนี่ยรู้เสียงขณะใดที่เสียงปรากฏภาษาไทยใช้คำว่าได้ยินแต่ได้ยินก็คือสภาพที่สามารถรู้เสียงที่กำลังปรากฏว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะแม้สิ่งที่มีจริงอย่างนี้นะคะยังต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดขึ้นดับไปถ้าไม่มีการฟังพระธรรมนะคะจะไม่สามารถรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงเกิดดับก็ต้องรู้ว่าคืออะไรก่อนมีเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นดับไปจะยังมีเห็นอยู่ไหมคะ
5: ไม่มีคร
2: ับ ไม่มีเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเสียงปรากฏไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็แสดงว่าจิตได้ยินต้องดับเพราะว่าขณะที่เสียงปรากฏมีจิตธาตุที่เป็นธาตุที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งลักษณะของเสียงที่ปรากฏเราใช้คำว่าจิตเนี่ยเกิดขึ้นได้ยินเสียงนะคะแล้วก็ขณะที่กำลังคิดเสียงปรากฏหรือเปล่า
5: ไม่ปรากฏ
2: เสียงไม่ปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นธาตุที่กำลังคิดจิตที่กำลังคิดไม่ใช่จิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่ได้ยินไม่ใช่เสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะที่กำลังคิดเสียงไม่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ปรากฏหมายความว่าดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย
5: ผมยังมีข้อสงสัยที่ว่าเกิดแล้วดับอย่างรวดเร็วนี่นะ
2: ค่ะเร็วไม่ละค่าขณะนี้ไม่มีใครรู้เลยเร็วมาก
5: อย่างกรณีที่เห็นแล้วก็ได้ยินนี่ผมพอจะเข้าใจนะครับอย่างกรณีที่กายสัมผัสอย่างมือผมจับไมโครโฟนนี่นะครับจิตผมรู้สึกว่ามันแข็งเนี่ยฮะรู้สึกว่ามันแข็งเนี่ยนะครับทีนี้อาจารย์บอกดับอย่างรวดเร็วเนี่ยทีนี้ความแข็งของไมโครโฟนเนี่ยมันดับเลยครับความแข็งมันจริงผมถึงถามว่ามันดับในจิตของผมแต่ความแข็งมันยังคงมีอยู่ไม่ได้ดับใช่ไหมครับ
2: นี่คือสิ่งที่คิดก่อนฟังพระธรรมและถึงแม้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็ยังคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: คร
2: เพราะฉะนั้นฟังพระธรรมค่ะเลิกคิดด้วยตัวของเราเองเพราะว่าคิดยังไงก็ไม่เหมือนการที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำว่าตรัสรู้หมายความว่าอะไรคะหมายความว่ารู้แจ้งแทงตลอดความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับคนทั่วไปพอกระทบแข็งเขาคิดว่าเขาจับโต๊ะเขาคิดว่ามีโต๊ะอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเขาจึงจับโต๊ะถ้าไม่คิดว่ามีโต๊ะจะไปจับโต๊ะได้ไหม
5: สมมติว่าผมไม่คิดว่าโต๊ะผมคิดว่านี่คือธาตุดินนี่นะครับ
2: ยัง
5: เป็นธาตุดิน
2: ยังไม่ธาตุดินค่ะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก่อนนั้นเพราะว่าคุณอาทิตย์คงไม่ได้คิดว่าคุณอาทิตย์จับธาตุดินมาเลยใช่ไหมคะก่อนฟังธรรมะเพราะฉะนั้นพูดถึงก่อนที่จะได้ฟังธรรมะทุกคนคิดว่าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วใช่ไหมเช่นโต๊ะก็มีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปจับโต๊ะไมโครโฟนก็มีอยู่แล้วแล้วเราก็ไปจับไมโครโฟนนี่คือก่อนฟังธรรมะคิดอย่างนี้แต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้พิจารณาแล้วนะคะเราคิดกับการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันหรือต่างกันต้องตอบแล้วก็จะได้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆอย่าเอาเรื่องอื่นมาปะปนเลยเรากำลังพูดถึงสิ่งใดก็พูดถึงสิ่งนั้นใช่ไหมคะกำลังพูดถึงก่อนการได้ฟังพระธรรมเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันเลยมีโต๊ะมีดอกไม้มีต้นไม้แล้วเราก็ไปจับโต๊ะจับไมโครโฟนจับดอกไม้เราคิดอย่างนี้ทุกคนใช่ไหมคะและพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงที่ได้ทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีต้องเกิดไม่เกิดไม่มีเราเอาความคิดของเราก่อนฟังเนี่ยออกไปให้หมดไม่ต้องมาต่อเติมนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังอย่างเนี้ยจริงไหมค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าธรรมะลึกซึ้งเข้าใจยากแต่เป็นความจริงและถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆถึงที่สุดละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราไม่ได้เลยจะโดยการวิธีไปทำอะไรศีลสมาธิปัญญาอะไรก็เพราะไม่รู้เรื่องทั้งนั้นค่ะนี่เป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่ต้องอบรมและเป็นผู้ที่ตรงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะจากการที่ไม่เคยรู้เลยมานานมากเนี่ยค่อยๆสนทนาไปทีละคำทีละข้อจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นจนมั่นคงถ้าไม่มั่นคงนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระสัทธรรมได้เลยต้องเป็นผู้ที่ตรงและก็มั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มคิดทีละเล็กทีละน้อยก่อนนะคะขณะนี้เห็นมีเพราะเห็นเกิดใช่ไหม
5: ใช่ครับ
2: เห็นต้องเกิดแน่ๆก่อนเห็นไม่มีเห็น
5: ครับไม่มี
2: ค่ะพอเห็นเกิดจึงมีเห็นนี่คือคนทั่วไปนะคะเริ่มคิดว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นแต่ธรรมดาเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเลยเขาคิดว่ามีเห็นอยู่ตลอดเวลาเวลานี้แต่ความจริงนะคะเห็นหลากหลายไม่ใช่เห็นอย่างเดียวและกว่าจะถึงความหลากหลายเนี่ยเห็นต้องเกิดซ้ํากันเท่าไหร่นี่พระปัญญาคุณนะคะที่เราสามารถที่จะค่อยๆพิจารณาความต่างของปัญญาที่เหมือนฝุ่นติดดินอยู่แค่นี้กับพระปัญญาที่สูงเหนือฟ้าและเราก็พยายามจะมาคิดเองเนี่ยไม่ได้นะคะแต่ต้องเข้าใจว่าแต่ละคำเนี่ยเป็นความจริงถึงที่สุดซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้มีค่ายิ่งกว่าอย่างอื่นถ้าเราสามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฟังแต่ละคำนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นเกิดก่อนเห็นไม่มีเห็นซึ่งก่อนนี้ไม่เคยคิดอย่างนี
5: ้
2: แต่พอได้ฟังคำนี้เริ่มเห็นจริงว่าเห็นต้องเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นที่เคยคิดว่ามีโต๊ะมีเก้าอี้อยู่ในห้องนี้มีดอกไม้มีพัดลมและเราก็ไปกระทบสัมผัสได้นี่คือก่อนได้ฟังพระธรรมแต่พอฟังพระธรรมแต่ละคำนะคะต้องรู้ว่าความเข้าใจต้องเข้าใจแต่ละคำแข็งต้องเกิดใช่ไหมเราจำไว้ว่ามีคนมีโต๊ะมีเก้าอี้มีดอกไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจำแต่ไม่ปรากฏลักษณะเลยเราก็จำว่ามีไมโครโฟนอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: จำไว้นะคะยังไม่ได้กระทบสัมผัสแต่พอกระทบสัมผัสแข็งปรากฏนี่คือธรรมดาแต่การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแข็งเกิดขณะนั้นจึงสามารถกระทบกายะปสาทะแล้วก็ขณะนั้นจิตเกิดขึ้นรู้แข็งเพราะฉะนั้นจิตรู้ไม่ใช่แข็งแข็งเป็นแข็งและแข็งก็เกิดและจิตก็เกิดแต่แข็งเกิดก่อนเพราะกระทบกายะปสาทะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตรู้แข็งเกิดขึ้นรู้แข็งแล้วแข็งก็ดับนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้จักความต่างของปุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะเลยกับผู้ที่เริ่มฟังและเริ่มไตร่ตรองและเริ่มเข้าใจว่าจริงไหมเมื่อวานนี้คุณอาทิตย์ก็เห็นใช่ไหมคะและสิ่งที่ปรากฏที่กระทบสัมผัสก็แข็งใช่ไหมคะและแข็งที่คุณอาทิตย์กระทบสัมผัสเมื่อวานนี้ยังอยู่หรือเปล่าแข็งนะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแข็งที่ปรากฏเมื่อจับเมื่อกระทบนะเมื่อวานนี้ยังอยู่หรือเปล่า
5: คงยังอยู่ครับ
2: อยู่ได้ยังไงอะคะ
5: เอาความคิดเดิมๆออกหมดก่อน
2: ค่ะเดิมๆคือมีไมโครโฟนที่แข็งแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ที่แข็งเดิมๆทั้งๆที่แข็งไม่ได้ปรากฏแต่จำว่ามีแค่จำแต่แข็งไม่ได้ปรากฏว่ามีเลยในขณะที่จำว่าแข็งลักษณะที่แข็งไม่ได้ปรากฏว่ามีในขณะที่เพียงคิดเรื่องแข็งแต่ขณะที่กำลังกระทบแข็งเดี๋ยวนี้เลยค่ะตรงไหนก็ได้เราคิดว่าสิ่งนั้นมีอยู่ก่อนแล้วเรากระทบเราคิดว่ามีแขนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอกระทบที่เราเข้าใจว่าแขนเนี่ยแข็งเราก็เลยเข้าใจว่าแขนแข็งแข็งเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะทรงแสดงว่าแข็งเกิดกระทบกับกายะปสาทะรูปที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเท่านั้นค่ะกระทบเสียงกระทบกลิ่นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกายะปสาทรูปนะคะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับแข็งและแข็งจะไปกระทบตากระทบหูก็ไม่ได้แข็งจะกระทบได้เฉพาะกายะปสาทรูปกายะปสาทรูปก็เกิดถ้าไม่เกิดมีไหม
5: ไม่มีครับ
2: ไม่มีนะคะแต่ที่คนทั่วไปไม่รู้ก็คือว่าเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่คือจากการฟังจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะฉันใดเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี้ยคุณอาทิตย์กระทบไมโครโฟนแข็งปรากฏใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ขณะที่กำลังกระทบไมโครโฟน
5: ใช่
2: ข้าว่าจะเป็นเข้าใจว่าเป็นไมโครโฟนแต่เป็นแข็งและถ้าแข็งนั้นไม่เกิดไม่มีจะกระทบได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
2: แต่ไปจำว่ามีแข็งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีความเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะจากการเห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็จำโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วก็เข้าใจว่ามีอยู่ตลอดเวลาชาติก่อนก็เหมือนว่ามีเราแต่มีเห็นมีได้ยินเหมือนเมื่อวานนี้เองค่ะแล้วก็ดับไปหมดชาติก่อนก็มีการกระทบแข็งมีการบริโภคอาหารมีรสต่างๆปรากฏก็ดับไปหมดแล้วเหมือนขณะนี้รสอาหารเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ปรากฏเลยเพราะดับไปแล้วเพราะฉะนั้นความจริงนะคะคือขณะที่ปรากฏแล้วที่ไม่รู้ก็คือว่าเกิดและดับนี่คือเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจความหมายของคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องมีธรรมะซึ่งเกิดดับและสภาพที่เกิดดับเนี่ยไม่น่ายินดีเลยไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรเลยแต่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับใครก็บังคับบัญชาไม่ได้จะให้เกิดก็ไม่ได้เริ่มรู้ความหมายของคำว่าธรรมะที่เป็นอนัตตาธรรมะทั้งหมดเลยค่ะ
5: เข้าใจแล้วครับขอบคุณครับ
4: อันนี้ครับละเอียดลึกซึ้งจริงๆมิฉะนั้นนะฮะก็เป็นสิ่งที่เราจำมาอย่างนั้นอย่างเนี้ยเราเอาแขนเท้าอยู่ที่พนักเก้าอี้เนี่ยก็แข็งแข็งแข็งยาวอยู่งั้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจับอีกวัตถุเดิมจำไว้ด้วยความเป็นเราโยงไว้เป็นอย่างนี้ครับว่าเหมือนอยู่อย่างนี
2: ้แล้วจะมีวิธีไปปฏิบัติอย่างไรที่จะให้เข้าใจอย่างนี้ได้เพราะถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะก็ยังคงยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจหรือรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลย
0: เว
1: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตแก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1004ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2558
6: ดิฉันเคยขอโอกาสที่จะเรียนสนทนาพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงขันธ์5ค่ะว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตนตรัสถามภิกษุว่ารูปขันธ์เป็นต้นเนี่ยนะคะเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุก็กราบทูลตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะตรัสถามต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขภิกษุก็กราบทูลตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะและพระผู้มีพระภาคก็ตรัสต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราอันนี้สามข้อความข้างหลังนี้นะคะไม่เข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคตรัสมีนัยยะที่ลึกซึ้งอย่างไรนะคะโดยเฉพาะทั้งสามข้อความเนี่ยก็จะมีคำว่านั่นแล้วก็มีคำว่าเรากราบขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้กรุณาอธิบายค่ะ
2: ค่ะขณะนี้มีเรา
6: ค่ะ
2: ถูกต้องไหมคะ
6: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็ฟังพระธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าไม่มีเราสิ่งที่มีไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร
6: สิ่งที่มีก็หมายถึงทุกๆสิ่งที่รวมแล้วก็คือขันธ์5นั่นแหละใช่ไหมคะ
2: ไม่เรียกว่าอยู่ในขันธ์5หรือรวมเป็นขันธ์5นะคะเพราะว่าขันธ์หมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นจึงมีเมื่อมีแล้วก็หามีไม่คือเมื่อเกิดแล้วปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยปรากฏสั้นมากแล้วก็ดับไปเป็นแต่ละขันธ์เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะซึ่งเกิดแต่ไม่ใช่สภาพรู้ทั้งหมดนะคะก็เป็นสภาพธรรมะประเภทเดียวกันคือแม้ว่าจะหลากหลายเป็นสิ่งที่เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอ่อนเป็นแข็งนะคะแต่ก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ไม่สามารถจะรู้อะไรเป็นรูปขันธ์แต่ละหนึ่งเป็นรูปขันธ์เสียงก็เป็นรูปขันธ์กลิ่นก็เป็นรูปขันธ์เพราะขันธ์คือสิ่งที่เกิดและดับและรูปขณะนั้นก็คือสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได
6: ้ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นขันธ์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช้คำว่าอยู่ในขันธ์ห้าก็คือไม่พ้นจากขันธ์ห้า
2: ค่ะ
6: ค่ะ
2: ไม่พ้นจากขันธ์ห้าคือหมายความว่าถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะแต่ละหนึ่งเกิดระดับไปก็เป็นหนึ่งขันธ์แต่ว่าจำแนกเป็นขันธ์ห้าคือเป็นรูปขันธ์หนึ่งและก็อีกสี่ก็คือเป็นนามขันธ์ได้แก่เวทนาเจตสิกหนึ่งเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกหนึ่งเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกอีก50เป็นสังขารขันธ์และจิตเป็นวิญญาณขันธ์แต่ละหนึ่งค่ะ
6: แล้วนั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยค่ะหมายถึงขันธ์ห้า
2: ถ้า ั้งหมดแต่ละหนึ่งค่ะแต่ละหนึ่งรูปแต่ละหนึ่งลักษณะแยกกันรูปเสียงไม่ใช่รูปกลิ่นไม่ใช่รูปแข็งไม่ใช่รูปเย็นแต่ละหนึ่งรูปเย็นก็เป็นแต่ละหนึ่งไม่ใช่รูปแข็งเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เป็นขันธ์คือต้องมีจริงๆนะคะแต่ละหนึ่งแล้วก็ไม่ปะปนกัน
6: ค่ะ
2: เป็นของเราหรือเปล่าในเมื่อเป็นแต่เพียงแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
6: ก็ไม่สามารถที่จะเป็นของใครได
2: ้เกิดแล้วดับแล้ว
6: ค่ะถ้าไปยึดถือว่าเป็นของเราก็ไปยึดถือด้วยตัณหา
2: ค่ะขณะที่ยึดถือเป็นสภาพที่มีจริงนะคะไม่ใช่เราติดข้องขณะนั้นก็มีจริงๆเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดกับจิตแต่ว่าลักษณะติดข้องไม่ใช่ลักษณะของจิตเพราะว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ได้มีความติดข้องต้องการอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะเกิดเป็นธาตุรู้แจ้งก็เฉพาะรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ลักษณะของสภาพที่ติดข้องก็มีไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิก
6: แต่ทีนี้ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงว่านั่นแข็งแล้วไปยึดถือนั่นแข็งว่านั่นเป็นเรา
2: ถูกต้อง
6: ตรงนี้คือยึดถือด้วยทิฏฐิหรือว่าด้วยมานะคะ
2: ไม่ใช่การที่เราจะถามใครนะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะขณะนี้ทิฏฐิก็เกิดได้มานะก็เกิดได้แล้วจะไปถามใครว่านั่นทิฏฐิหรือนั่นมานะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกนะคะในแต่ละลักษณะว่ามานะเป็นสภาพที่สำคัญตนสำคัญตนว่าเสมอกับเขาสำคัญตนว่าต่ำกว่าเขาสำคัญตนว่าสูงกว่าเขาก็ได้หรือว่าแม้จะไม่มีการเปรียบเทียบเลยนะคะแต่ก็ยังเป็นเราด้วยความสำคัญตนเพราะฉะนั้นถ้าขณะใดก็ตามที่เป็นความสำคัญตนนะคะขณะนั้นไม่ใช่สภาพของความเห็นผิดที่เข้าใจผิดในลักษณะของสภาพธรรมะว่าเป็นเรากำลังสำคัญตนนะคะแล้วก็ยึดถือความสำคัญตนนั้นว่าเป็นเราขณะนั้นก็ยึดถือสภาพที่สำคัญตนด้วยความเข้าใจผิดด้วยว่าเป็นเราหรือว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี
7: ้ท่านอาจารย์คะที่ท่านแสดงว่าขันเนี่ยโดยความหมายว่าเป็นกองแต่ที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเกิดแล้วดับไป
2: ค่ะถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งมีกองไหมคะ
7: ก็ไม่มีค่ะ
2: ศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์ศีลแต่ละหนึ่งเป็นขันธ์แต่ละอย่างสมาธิก็มีหลายอย่างหลายระดับขั้นสมาธิแต่ละหนึ่งก็เป็นสมาธิปัญญาก็มีมากนะคะปัญญาที่เป็นขั้นฟังปัญญาขั้นต่างๆก็มีเพราะฉะนั้นปัญญาแต่ละหนึ่งเกิดระดับทุกอย่างก็เป็นขันธ์หนึ่งขันธ์หนึ่งนะคะแต่ประมวลแล้วปัญญาทั้งหลายแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นระดับไปจะเป็นศีลหรือจะเป็นสมาธิไม่ได้ก็ต้องเป็นขันธ์ซึ่งเป็นปัญญาแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมากองรวมกันเป็นขันธ์นะคะแต่เพราะเหตุว่าปัญญาไม่ใช่สมาธิเพราะฉะนั้นปัญญาจะไปเป็นกล่าวว่าปัญญาเป็นสมาธิขันธ์ไม่ได้ปัญญาก็เป็นปัญญาขันธ์และแต่ว่าปัญญานั้นจะเป็นปัญญาระดับไหนก็ยังเป็นปัญญาที่ไม่ใช่อย่างอื่นซึ่งถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งคือแต่ละหนึ่งขันธ์อะไรจะมารวมกันเป็นประเภทนั้นได้พอได้ยินคำว่าขันธ์คิดเป็นกองแต่หนึ่งเดียวอ่ะเป็นกองหรือเปล่ารูปนะคะเสียงขณะนี้เกิดระดับเป็นกองอะไรหรือเปล่าธรรมะเป็นธรรมดาที่สุดค่ะเพราะเราไปเข้าใจว่าเราเคยเข้าใจอย่างนั้นพอถามอย่างนี้ก็เลยจะตรงกับที่เราเคยเข้าใจหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆนะคะขันธ์คือสิ่งที่มีจริงแน่นอน
6: ค่ะ
2: สิ่งนั้นต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปทั้งนั้นไม่ว่าอะไรเพราะฉะนั้นลักษณะที่เกิดดับนั่นแหละคือลักษณะของขันเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีขันหรือเปล่าม
7: ีค่ะ
2: สิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปทุกอย่างใช้คำว่าขันซึ่งหลากหลายมากต่างกันเป็นประเภทต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าจะประมวลถึงอะไรก็ตามแต่ประเภทนั้นก็กล่าวว่าเป็นขันธ์นั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งที่มีจริงเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปนั่นคือความหมายของขันธ์ ขันมีหยาบละเอียดไหมคะ
7: ค่ะ
2: ขันที่หยาบเป็นขันที่ละเอียดได้ไหม
7: ไม่ได้
2: ไม่ได้แต่ละหนึ่งแหละเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นขันที่หยาบขันที่ละเอียดเป็นขันหรือเปล่า
7: เป็นขัน
2: ก็เป็นขันเป็นรูปขันหรือเปล่า
7: เป็นรูป
2: ก็เป็นรูปขันเพราะว่าไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ขณะนี้ก็มีจริงๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกด้วยตนเองได้จึงต้องอาศัยพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างละเอียดยิ่งแล้วการที่จะเข้าใจธรรมะอย่างละเอียดนะคะหลายคำเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะได้ละเอียดเลยเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นการเสียเวลาเลยถ้าเราจะกล่าวถึงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะแต่ละคำทีละคำให้เข้าใจเพราะเหตุว่าถ้าเราพยายามที่จะพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลายเรื่องรวมกันหลายคำเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจเลย10วันเสียเวลามากกว่าที่เราจะใช้เวลาให้เข้าใจจริงๆในแต่ละคำเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีคำว่าวัดใช่ไหมคะเพราะไปวัดถูกไหมคะไปก็เป็นธรรมดาไปไหนก็ได้แต่นี้มีคำว่าไปวัดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะวัดคืออะไรดีไหมคะจะได้รู้ว่าไปทำไมคะวัดคืออะไรคะคุณวิชัยคะวัดคืออะไร
8: ครับตามที่เข้าใจครับท่านอาจารย์ก็หมายถึงว่าเป็นที่พระภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่ที่นั่นนะครับท่านอาจารย
2: ์วัดคือที่อยู่ของพระภิกษุพระภิกษุคือใครแล้วไปวัดไปทำไมคะทำไมไม่ไปดูหนังไปดูละครแต่ไปวัดเพราะฉะนั้นวัดเป็นที่อยู่

0: ของท่านเป็นไปเพื่อคันธธุระและวิปัสสนาธุระเป็นไปเพื่อการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยแล้วประพฤติปฏิบัติอบรมปัญญาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ไปวัดเพื่อฟังธรรมะเพื่อที่จะได้มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกจากพระภิกษุถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
2: ถูกต้องครับ
0: เรื่องไปวัดจบไปถึงวัดแล้วทำอะไร
2: ส่วนใหญ่แล้วพระท่านก็ให้ศีล5ครับท่านอาจารย
0: ์พระให้ศีล5หมายความว่าอะไร
2: ถ้าเข้าใจในคำว่าศีล5เข้าใจหมายถึงว่ารู้จนเกิดปัญญาความประพฤติปฏิบัติย่อมจะดีขึ้นครับท่านอาจารย
0: ์ยังไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะปัญญาก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะการศึกษาพระธรรมนะคะพุทธวจนะทุกคำให้เกิดปัญญาฟังแล้วไตรตรองนะคะคนที่ไม่ได้ไปวัดมีศีลไหมก่อนไปวัดก็มีศีล5ไม่ใช่หรือเพราะฉันไม่ตรงจุดประสงค์ของการไปวัดแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับไม่ตรงครับ
0: เพราะฉันการฟังธรรมะค่ะไม่ลืมเลยนะคะสหายที่ดีมิตรที่ดีมีความหวังดีคือให้ผู้ที่ได้ร่วมสนทนาเนี่ยค่ะเข้าใจถูกว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจถูกต้องว่าไปวัดไปทำอะไรไปเพื่อที่จะได้พบพระภิกษุเพื่อที่จะได้ฟังธรรมะแต่พอไปถึงก็ไปรับศีลก็ศีลก็มีอยู่แล้วแต่ไม่เคยรู้ว่าศีลคืออะไรก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็มีศีลสมัยพระโพธิสัตว์ก็มีศีลแต่มีใครรู้ว่าศีลคืออะไรไม่มีเลยก็รักษากันไปด้วยความเป็นตัวตนเพื่ออะไรรักษาศีลเพื่ออะไรถ้าถามคนไทยแต่ละคนนะคะซึ่งอาจจะรักษาศีล5รักษาศีล8ซึ่งก็คงจะมีในที่นี้นะคะว่ารักษาศีล8เพื่ออะไรรักษาศีล5เพื่ออะไรคำตอบจะเป็นอะไรต้องเป็นผู้ที่ตรงไม่รู้จักศีลแล้วรักษาหรือว่ารู้จักศีลแล้วจึงรักษาเพราะมีเหตุที่จะให้ศีล นั้นเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราที่เราต้องการจะให้ศีลเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ค่ะแต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆว่าตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนก็มีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยพระมหากรุณาให้เกิดความเข้าใจถูกของคนที่ใช้คำว่ารักษาศีลหรือสมาทานศีลก็ตามแต่นะคะให้ได้เข้าใจถูกต้องว่าศีลคืออะไรมิฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน
3: ์ถ้าพูดถึงเรื่องศีลที่บอกว่าก่อนที่จะมามูลนิธินี่นะครับผมจะประพฤติทางกายและวาจาจะทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว
0: ้เท่านี้ก่อนตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าศีลคืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้ากล่าวอ้างว่าตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วก็ต้องหมายความว่าได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วแล้วมีปัจจัยที่จะทำให้ประพฤติปฏิบัติตามปัจจัยนั่นก็คือว่าเมื่อได้เข้าใจแล้วก็เป็นเหตุให้ศีลเกิดและศีลตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงผู้นั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะว่าความจริงแล้วคืออะไรก่อนอื่นทั้งหมดนะคะความต่างของพระธรรมกับความต่างของคำสอนอื่นๆทั้งหมดไม่ว่าเป็นใครของใครก็คือว่าคำสอนอื่นๆไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีถูกต้องแต่เมื่อเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะทุกคำนำไปสู่ความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้เข้าใจว่าศีลคืออะไรเพราะไปแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมคะไปที่อื่นไม่ได้กล่าวว่าศีลคืออะไรใช่ไหมเพียงแต่บอกว่าศีล5คืออะไรแต่ศีลเฉพาะศีลจะกี่ข้อก็ตามแต่นะคะศีลคืออะไรเข้าใจหรือเปล่าคะก่อนที่จะรับศีล5
3: เข้าใจระดับหนึ่งครับ
0: ระดับหนึ่งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความต่างของการที่ก่อนได้ฟังธรรมะเข้าใจคิดว่ามีศีลหรือรักษาศีลใช่ไหมคะแต่เวลาที่ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจแล้วต่างกันละกับศีลที่รักษาหรือขณะที่มีศีลถูกต้องไหมคะก่อนฟังพระธรรมไม่ได้เข้าใจเลยว่าศีลคืออะไรเพราะฉะนั้นก็มีศีลหรือรักษาศีลกันโดยไม่รู้ว่าศีลคืออะไรแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมเข้าใจแล้วนะคะก็รู้ว่าศีลคืออะไรและศีลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเหตุว่าเป็นอนัตตา

0: นี่คือความต่างกันของผู้ที่เข้าใจว่าตนเองรักษาศีลก่อนได้ฟังพระธรรมและหลังได้ฟังพระธรรมแล้วต้องมีความต่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าศีล5หรือศีลคืออะไรแล้วก็จะรักษาอะไรคะในเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจว่าศีลคืออะไรเพราะฉะนั้นอาราธนาศีลไปขอรับศีลโดยที่ไม่เข้าใจว่าศีลคืออะไร
1: คงเข้าใจอย่างน้อยว่าเป็นพื้นฐานของมนุษย์เราที่จะปฏิบัติแล้วการอยู่ร่วมกันจะเป็นปกติครับ
0: ค่ะนั่นคือก่อนได้ฟังธรรมะแต่ได้ฟังธรรมะแล้วนะคะศีลเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าศีลก็คือกุศลละศีลหรือกุศลละจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ห้าค่ะทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเป็นศีลทั้งนั้นจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์นี่คือการได้ฟังพระธรรมและเริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะเมื่อเข้าใจถูกต้องก็รู้ว่าไม่ใช่ไปรับศีลรับทำไมนะคะก็รู้แล้วว่าศีลคืออะไรและศีลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะไปรับจากใครที่ไหนนอกจากความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งรู้ว่าศีลคืออะไรเดี๋ยวนี้มีศีลไหมคะไปรับมาหรือเปล่าไปรับศีลมาหรือเปล่า
1: ผมเองรับศีลด้วยตัวเองแต่เช้าแล้วครับ
0: ค่ะอันนั้นก็คือว่ายังไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือโอกาสที่จะได้ฟังวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแสดงความจริงถึงที่สุดนะคะมิฉะนั้นแล้วเราจะมีความเข้าใจเองด้วยความเข้าใจของคนอื่นด้วยความคิดต่างๆปะปนทำให้ฟังพระธรรมไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริงนะคะทุกคำเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆชัดเจนถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่คิดเองแม้แต่เรื่องของศีล5ซึ่งเคยทำมาเก่าก่อนก็เป็นการทำด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นตัวตนด้วยความไม่รู้ว่าศีลคืออะไรแต่ก็รับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องศีลเพื่อให้เข้าใจอะไรก็จะได้มีความเข้าใจถูกต้องว่านี่แหละคือศีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทรงตรัสรู้ต่างกับศีลอื่นๆซึ่งไม่ทำให้เกิดความเข้าใจอะไรเลยต่างกันแล้วใช่ไหมคะคือธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องยอมจำนนหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่เป็นเรื่องไตรตรองพิจารณาและเป็นผู้ที่ตรงถ้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ทิ้งไปถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เข้าใจเพิ่มขึ้นและในระหว่างที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะความเห็นผิดความเข้าใจผิดเนี่ยต้องแทรกต้องมีอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุว่าเคยมีมานานแสนนานเคยคิดเองเคยไม่เข้าใจเคยไม่รู้แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะด้วยความเคารพอย่างยิ่งก็คือว่าต้องไตร่ตรองจนกระทั่งรู้ว่าแม้แต่ละคำที่กล่าวถึงเนี่ยเริ่มมีความเข้าใจแค่ไหน
2: กราบท่านอาจารย์ครับก็ขออนุญาตเป็นประเด็นคำถามต่อเนื่องในเรื่องของศีลครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าเป็นความเข้าใจที่ควรจะได้เข้าใจจริงๆว่าพระธรรมทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นก็คือเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นเบื้องต้นจริงๆของการเจริญขึ้นของกุศลธรรมทั้งหลายรวมถึงศีลด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะคงไม่ปฏิเสธว่าความเห็นถูกความเข้าใจถูกอย่างเช่นเรื่องศีลนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจตั้งแต่ต้นก็จะเข้าใจศีลประการอื่นๆต่อไปไม่ได
3: ้กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะว่าหลายท่านก็อาจจะไม่เข้าใจคิดว่าศีล5ต้องไปรับที่วัดนะคะ
0: ค่ะเพราะไม่รู้จักศีล5จึงคิดว่าไม่มีศีลต้องไปรับซะก่อนแต่เมื่อกี้นี้นะคะรับศีลหรือเปล่าที่มาฟังธรรมะนี่ค่ะค่ะตื่นเช้ามาก็รับศีลกันละแล้วก็มาฟังธรรมะหรืออะไรหรือไม่ได้รับศีลก็เป็นศีลซึ่งไม่รู้ว่าเป็นศีลอะไรค่ะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีธรรมะคือธาตุรู้ศีลจะมีไหมมีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกซึ่งเป็นธาตุรู้มีความประพฤติเป็นไปอย่างไรปกตินะคะก็ทรงแสดงถึงศีลคือความเป็นปกติของจิตเจตสิกซึ่งเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งกุศลก็มีอกุศลก็มีก่อนการทรงแสดงพระธรรม ก็มีทั้งกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการรู้ความจริงว่าขณะนั้นไม่มีเราแต่เป็นธรรมะต่างหากซึ่งเป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมถ้าขณะใดที่จิตเจตสิกเกิดขึ้นเป็นอกุศลยับยั้งไม่ได้เลยนะคะขณะนั้นประพฤติเป็นไปของจิตในทางอกุศลก็เป็นอกุศลศีลก็เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเช้านี้นะคะมีศีลไหมมีนะคะศีลไหนอกุศลศีลซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยและขณะที่ช่วยเหลือคนอื่นทำอะไรก็ตามแต่แสดงความเคารพหรือว่าผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายอะไรก็ตามแต่นะคะในขณะนั้นมีจิตเมตตามีความเป็นมิตรขณะนั้นนะคะมีไหมวันนี้ถ้ามีแล้วเป็นศีลแล้วค่ะเป็นกุศลและศีลไม่ต้องขอใครยังไม่ได้ไปอาราธนาอะไรที่ไหนเลยนะคะก็เป็นปกติของจิตซึ่งเป็นความประพฤติเป็นไปเมื่อมีจิตและเจตสิกก็เป็นกุศลศีลหรืออกุศลศีลโดยที่ไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราแต่เป็นจิตและเจตสิกซึ่งเป็นกุศลและอกุศลนั่นเอง
3: ท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นทุกขณะที่จิตเป็นกุศลขณะนั้นไม่ต้องเรียกชื่อก็คือสภาพธรรมที่ไม่ได้ก้าวล่วงทุจริตทางกายทางวาจานั่นเองก็เป็นกุศลศีลในชีวิตประจำวัน
0: เพราะฉะนั้นจากการที่ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าขณะนี้กำลังมีศีลหรือเปล่าก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มีจิตเจตสิกประพฤติเป็นไปก็จะต้องเป็นกุศลศีลหรืออกุศลศีลซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะไปอาราธนาขอศีลอกุศลหรือเปล่าไม่ต้องขอก็มีชั้นใดจะต้องไปอาราธนาเพื่อที่จะขอกุศลศีลหรือเปล่าในเมื่อไม่ขอก็มีปัจจัยที่จะเป็นกุศลศีล
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อน

0: แม้จะพูดเรื่องธรรมะแต่ก็ยังเป็นเราอยู่ใช่หรือไม่ก็ยังไม่เห็นว่าความไม่รู้ก็เป็นธรรมะจึงต้องฟังพระธรรมที่มีความละเอียดลึกซึ้งในแต่ละคำจนปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับจากการสนทนาเจโตขีลสูตรและวินิพันธสูตรที่มสพ17มีนาคม2555
1: ใครล่ะคะที่มีตะปูเตรียมใจ
2: ก็เป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ครับ
1: ชัดเจนที่สุดก็คือยังมีความเป็นเราแน่นอนที่สุดค่ะหนีไม่พ้นเลยไม่ว่าจะพูดถึงอะไรแต่ไม่เห็นไม่เห็นว่าเป็นความไม่รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะได้ฟังก็ได้ฟังไปพูดได้พระสูตรต่างๆแต่ว่าเป็นเราทั้งหมดหรือเปล่าด้วยเหตุนี้ปัญญาก็คือว่าสามารถที่จะเห็นอกุศลค่ะมีหรือเปล่าขณะที่กำลังไม่รู้นั่นแหละใช่อกุศลหรือเปล่าไม่ต้องไปหาอกุศลที่อื่นเลยเพราะฉะนั้นอกุศลคือความไม่รู้จะมากมายสักแค่ไหนไม่ว่าโลภะเกิดก็มีความไม่รู้อยู่ด้วยไม่ว่าโทสะเกิดก็มีความไม่รู้อยู่ด้วยเมื่อมีความเคลือบแคลงสงสัยก็มีความไม่รู้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพื้นฐานก็คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้นะคะแล้วเห็นความไม่รู้ขณะนั้นเป็นประโยชน์ที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะมิฉะนั้นก็ต้องเป็นเราไม่รู้หรือว่าเรารู้หรือว่าเราเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังธรรมะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะให้ทราบประโยชน์ที่แท้จริงว่าในขณะที่ฟังเนี่ยเพื่อเห็นความเป็นธรรมะโดยขั้นฟังขั้นไตร่ตรองขั้นเข้าใจเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ว่าอยู่ณที่ใดก็ตามไม่มีพระสูตรอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงที่เคยได้ฟังหรือได้ฟังมาแล้วอยู่ตรงนั้นแต่จากการที่คุ้นเคยนะคะกับการที่ได้ฟังบ่อยๆจนกระทั่งเป็นปัจจัยที่ทำให้สามารถเข้าใจลักษณะของธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดโดยไม่ได้คาดหวังคาดคะเนก็ไม่ได้นะคะขณะนั้นสามารถที่จะเริ่มเข้าใจในลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละคำนะคะก็เป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะคะและก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะหมดความสงสัยหรือว่าเราจะไม่มีโลภะไม่มีโทสะแต่ก็มีความเข้าใจขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่ใช่เข้าใจเพียงเรื่องที่กำลังอ่านแต่ว่าจากการเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตปกติประจำวันที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยได้สะสมความเห็นถูกมาพอที่จะคิดได้หรือว่าขณะนั้นกำลังรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะก็ได้ตามควรแก่เหตุนั่นคือประโยชน์สูงสุดนะคะ

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1625สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2551
3: เช่นขณะนี้ค่ะท่าทางอิริยาบถปรากฏหรือเปล่าที่กายเนี่ยหรือจำเอาเท่านั้นเองแต่ถ้ากระทบสัมผัสนะคะแข็งปรากฏอ่อนปรากฏเฉพาะส่วนที่ปรากฏเท่านั้นส่วนอื่นไม่ได้ปรากฏร่วมด้วยเลยเพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่ได้ปรากฏร่วมด้วยเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยด้วยเหตุนี้การที่จะละความยึดถือสภาพธรรมะที่เกิดรวมๆกันนะคะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราเป็นตัวตนเป็นวัตถุสิ่งต่างๆก็เพราะว่าไม่รู้ความจริงของธรรมะที่เกิดปรากฏให้รู้นะคะสั้นๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้เพียงให้เห็นแล้วหมดแล้วค่ะแต่ว่าการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากก็ทำให้ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดแล้วก็ดับไปด้วยเหตุนี้แม้แต่การที่จะเข้าใจความหมายของทุกข์นะคะทุกขลักษณะทุกข์ของสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แล้วค่อยๆเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เพียงแต่จำเฉยๆนะคะหรือว่ารับฟังเหตุผลแต่พิสูจน์ว่าขณะนี้ค่ะที่กายจริงๆได้มีอะไรปรากฏและสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นอิริยาบถหรือเปล่าหรือไปจำไว้ว่าเป็นอิริยาบถก็เลยเข้าใจว่ายังมีเรานั่งแต่ถ้าไม่มีอิริยาบถไม่มีเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่มีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นตามความเป็นจริงว่าที่เคยยึดถือว่ามีรูปร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นแต่เพียงความจำเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏเท่านั้นที่สามารถที่จะให้ความจริงได้ว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมะ
4: ขอเรียนถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอิริยาบถนี้นะครับที่มีคนเขาพูดว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์ต้องเพิกอิริยาบถคือถ้านั่งเมื่อยก็ยืนถ้ายืนเมื่อยก็เดินอย่างนี้ถือว่าเป็นการเพิกอิริยาบถหรือเปล่าท่าน
3: ค่ะก็ต้องพิจารณาคำที่ได้ยินได้ฟังนะคะเพิกอิริยาบถหมายความว่าไม่มีอิริยาบถใช่ไหมคะ
4: เพิกหมายความว่าไม่มี
3: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เปลี่ยนอิริยาบถใช่ไหมคะ
4: ไม่เปลี่ยน
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเพิกอิริยาบถในขณะที่ฟังเริ่มเข้าใจนะคะความเข้าใจแม้ขั้นการฟังก็รู้ว่าเพิกอิริยาบถเพราะไม่มีอิริยาบถจนกว่าจะประจักษ์จริงๆว่าไม่มีเราเพราะเหตุว่าถ้ายังคงมีเราจะละการยึดถือเรารูปร่างกายอิริยาบถทั้งหมดว่าเป็นตัวตนหรือเป็นเราไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะจิตก็ไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสภาพธรรมะทั้งหลายในครั้งที่ใช้คำว่าธรรมะก็เพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นทำกิจการงานมีลักษณะต่างๆกันไปนะคะหลากหลายมากทั้งหมดเป็นธรรมะทุกกาลสมัยในอดีตก็เป็นธรรมะทั้งนั้นค่ะที่จะเกิดและตายก็คือธรรมะนั่นแหละเกิดแล้วก็ตายไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ตายอีกไม่ว่าจะที่ไหนทั้งสิ้นนะคะในสากลในจักรวาลก็เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ว่าสิ่งใดปรากฏเพราะจิตกำลังรู้แจ้งในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่ลักษณะเนี่ยค่ะหลากหลายมาก ม้แต่เสียงนะคะแต่ละเสียงซึ่งจิตรู้ได้ยินเสียงนั้นปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยต้องเห็นจริงว่าเป็นแต่เพียงธาตุหรือธรรมะนะคะซึ่งมีลักษณะหลากหลายเกิดขึ้นเป็นไปแล้วก็ดับไปจึงไม่มีเราตรงกับคำว่าอนัตตาถ้าอัตตาก็คือเราอนัตตาก็คือไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อให้มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าทุกอย่างที่ปรากฏนี่นะคะจากความไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วค่อยๆรู้ว่าเป็นธรรมะแม้แต่คำว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์หรือว่าเพิกอิริยาบถก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแท้ที่จริงแล้วรูปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยค่ะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดยิบนะคะและรูปที่ละเอียดมากนะคะที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานก็มีเกิดแล้วก็ดับไปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานก็มีที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานก็มีที่เกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐานก็มีเกิดแล้วก็ดับไปทยอยกันเกิดทยอยกันดับเพราะฉะนั้นจะมีตัวตนหรือมีอิริยาบถหรือว่ามีของเราหรือมีตัวเราจริงๆได้อย่างไร
5: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะเมื่อกำลังฟังจะตั้งใจฟังเพื่อจะได้เข้าใจแต่ก็มีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะพอนึกขึ้นได้ว่าขณะนี้มันไม่ใช่ฟังละหันกลับมาตั้งใจฟังใหม่ถ้าเป็นขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมะอย่างไรคะ
3: ทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตานะคะบังคับให้เกิดหรือเปล่าคะ
5: ค่ะถ้าบังคับก็คงไม่ได
3: ้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยจึงกล่าวว่าเป็นธรรมะทุกคนเนี่ยค่ะห้ามคิดไม่ได้หลังจากที่เห็นแล้วก็คิดขณะนี้ทุกคนก็คิดแล้วก็คิดต่างๆกันไปด้วยตามการสะสมแล้วแต่ว่าจะคิดอะไรด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่เพียงทุกอย่างเป็นธรรมะก็ลืมว่าขณะที่กำลังคิดเรื่องอื่นไม่ใช่ตั้งใจฟังก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะเพราะว่าบังคับคิดไม่ได้แต่ข้อสำคัญก็คือว่านะคะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าจะเข้าใจลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างเพิ่มขึ้นแม้ในขั้นการฟังเนี่ยค่ะก็จะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่มีใจจะมีตาไหมคะใครจะทำให้มีตาได้โต๊ะทำให้มีตาได้ไหมถ้วยแก้วน้ำทำให้มีตาได้ไหมแต่ตามีเกิดจากอะไรถ้าไม่มีใจนะคะเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ขณะนี้ที่เป็นตามีตาได้อย่างไรและก็ตาขณะนี้นะคะเป็นอะไรและก็ตาเนี่ยมีเพื่ออะไรหรือสำคัญอย่างไรตาไม่รู้เลยนะคะตาเป็นธาตุที่ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งน่าอัศจรรย์กว่ารูปอื่นอย่างรูปอื่นเนี่ยก็แข็งนะคะไม่ใช่ตาถ้าร้อนลักษณะที่ร้อนก็ไม่ใช่ตาตาเป็นรูปพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งสามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ถ้าทุกคนจะพิจารณาถึงรูปที่กายนะคะรูปที่กายเนี่ยค่ะมีมากมายตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายประสาทะที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวแต่ว่าจักขุประสาทะไม่ได้ซึมซาบอยู่ทั่วตัวโสตประสาทะที่สามารถกระทบเสียงก็ไม่ได้ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนี่คือธรรมะซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยนะคะแล้วก็เกิดดับตามเหตุตามปัจจัยโดยไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแล้วก็มายึดถือว่าเป็นเราแล้วก็เป็นของเราแต่ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปสร้างหรือไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยเช่นตาเป็นรูปพิเศษที่มีลักษณะสามารถที่จะกระทบเฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในขณะนี้เท่านั้นเหมือนกับโสตประสาทะนะคะก็เป็นรูปพิเศษที่สามารถจะกระทบกับเสียงที่กำลังปรากฏกำลังได้ยินเสียงนะคะเพราะเหตุว่ามีรูปที่สามารถกระทบเสียงทำให้มีการได้ยินซึ่งเป็นใจนะคะหรือจิตเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็กำลังได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแม้แต่รูปที่กายเนี่ยลองคิดดูนะคะความน่าอัศจรรย์คือแต่ละรูปแต่ละกลุ่มนะคะละเอียดมากที่ว่าละเอียดก็ยังมีรูปรวมกันถึง8รูป มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นมหาภูตรูปแล้วก็ยังมีรูปซึ่งต้องเกิดกับมหาภูตรูปนะคะคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาได้และก็กลิ่นรสและโอชาซึ่งทำให้รูปที่เจริญขึ้นได้เมื่อบริโภคหรือรับประทานเข้าไปแต่ลองพิจารณาแต่ละรูปนะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำได้นอกจากกรรมคือเจตนาซึ่งเกิดกับจิตเพราะมีจิตนะคะจึงมีรูปตารูปหูทุกคนเห็นกระจกมีอะไรในกระจกที่ผ่านไปและปรากฏใช่ไหมคะแต่เวลาไปผ่านไม้ผ่านเสาผ่านอิฐผ่านของแข็งอื่นๆมีรูปปรากฏเหมือนอย่างที่ปรากฏในกระจกหรือเปล่าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรูปแม้จักขุปสาทะโสตปสาทะคานปสาทะชิวหาปสาทะกายปสาทะที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนะคะเป็นรูปพิเศษซึ่งอุปมาเหมือนกับกระจกที่ใสนะคะทางตาเนี่ยเมื่อมีรูปใดผ่านกระจกรูปนั้นปรากฏกระทบให้เห็นฉันใดเพราะกระทบกับกระจกนะคะจึงมีรูปนั้นปรากฏได้ฉันใดทางโสตปสาทะรูปพิเศษนั่นนะคะก็สามารถที่จะกระทบเสียงนะคะเป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงถ้าปราศจากรูปนั้นเสียงจะปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในโลกนี้นะคะก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยที่ไม่รู้ความจริงเลยว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะนะคะซึ่งละเอียดมากเกิดแล้วก็ดับอย่างรวดเร็วแม้แต่รูปที่กายเนี่ยก็ยังต่างกันไปส่วนที่เป็นภาษาทรูปเนี่ยจะต่างกับรูปกลุ่มอื่นๆซึ่งไม่มีภาษาทรูปด้วยเหตุนี้นะคะแม่เห็นก็ไม่รู้ว่าเกิดแล้วเพราะอะไรแล้วก็ดับไปแล้วอย่างรวดเร็วทั้งจักขุภาษาทะก็ดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับและจิตที่เห็นก็ดับซึ่งความจริงจิตเป็นสภาพที่เกิดดับเร็วมากนะคะรูปแต่ละรูปซึ่งเป็นสภาวะรูปซึ่งเกิดนี่ค่ะจะมีอายุนานกว่าจิตคือจิตเกิดดับ17ขณะรูปหนึ่งก็ดับไปเพราะฉะนั้นเป็นใครหรือว่าของใครสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วไม่เป็นของใครเลยเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความไม่รู้นะคะอยู่ในโลกของความหลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวค่ะนานแสนนานมาแล้วจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงพระธรรมให้ผู้ที่สามารถจะเข้าใจได้ได้เข้าใจแล้วก็อบรมเจริญปัญญาจนสามารถประจักษ์ความจริงของนามธรรมและรูปธรรมนี่คือธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและแต่ละคนที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนนะคะก็มีศรัทธาทำให้มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพิจารณาไตรตรองความเข้าใจในขั้นการฟังมั่นคงขึ้นเป็นปัจจัยที่เริ่มเข้าใจตัวจริงของธรรมะเช่นในขณะนี้เห็นเนี่ยค่ะยังไม่ได้เข้าใจตัวเห็นจริงๆและสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นแต่เพียงธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสามารถกระทบกับจักขุปสาทะเหมือนกระจกใสที่สามารถที่จะกระทบและจิตเห็นก็เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้ชั่วขณะแล้วก็ดับไปนี่คือความจริงที่อนิจจังนะคะเกิดแล้วก็ดับเป็นทุกข์เพราะว่าจะไปเอาสุขอะไรจากสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นและดับปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างชั่วคราวนะคะเกิดมาในโลกนี้ชั่วคราวฟังดูแล้วเหมือนกับว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตจะสั้นจะยาวสักเท่าไหร่ก็ชั่วคราวแต่ความจริงลักษณะของธรรมะชั่วคราวยิ่งกว่านั้นคือทันทีที่เกิดก็เสมือนว่าดับไปเลยและก็ไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อให้เข้าถึงความเป็นอนัตตาไม่มีเราไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพื่อที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งถ้ายังคงยึดถือว่าเป็นเราตราบใดก็จะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเมื่อไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะความไม่รู้นั่นเองก็จะเป็นปัจจัยทำให้สภาพธรรมะเกิดดับไม่รู้จบ
5: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ยกตัวอย่างปัญญาที่เกิดขึ้นขณะที่เจริญวิปัสสนาสติปัฏฐาน4ทางกายเวทนาจิตธรรม
3: ปัญญาคือความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะ ในขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องในสภาพธรรมะที่มีจริงๆซึ่งความจริงนะคะลักษณะของธรรมะถ้าจะแยกโดยประเภทใหญ่ๆเนี่ยก็มีสองอย่างไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะลักษณะหนึ่งก็คือเป็นธรรมะที่เกิดแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ที่ใช้คำว่ารูปธรรมเพราะว่าเป็นธรรมะที่เป็นส่วนของรูปเพราะเหตุว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้ส่วนธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่เป็นเหตุที่มีสิ่งที่ปรากฏเช่นขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาได้เพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่สามารถจะรู้อะไรได้จริงแต่มีธาตุหรือมีสภาพธรรมะที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขั้นฟังเนี่ยถ้าเข้าใจถูกต้องนะคะก็คือปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ต่างกันสองอย่างคือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตามีจริงๆนะคะเกิดแล้วปรากฏเพราะว่าสามารถกระทบกับจักขุประสาทได้และเมื่อกระทบแล้วนะคะก็มีธาตุที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเพียงชั่วขณะที่สิ่งนี้ปรากฏแล้วก็ดับไปทั้งสิ่งที่ปรากฏและธาตุที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏด้วยถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังนะคะแล้วก็ขณะที่ฟังเข้าใจแต่เวลาไม่ฟังแล้วยังเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าลืมแล้วนะคะชั่วขณะที่กำลังฟังแล้วก็มีเห็นและค่อยๆพิจารณาว่าขณะนี้เห็นต้องเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ว่าไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยทั้งสิ้นจึงไม่สามารถที่จะไปเห็นสีสันวรรณะหรือเสียงหรือกลิ่นอะไรของเห็นได้เพราะว่านามธรรมหมายความถึงธาตุที่ปราศจากรูปทั้งสิ้นทั้งมวลนะคะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะรู้ลักษณะของธาตุชนิดนี้ก็ด้วยการงานของธาตุชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นเช่นขณะนี้ค่ะธาตุชนิดนี้เกิดขึ้นทำกิจเห็นจึงรู้ว่าธาตุนี้มีเป็นธาตุเห็นเป็นนามธรรมมีความเข้าใจอย่างนี้เมื่อไหร่นะคะก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งคือระดับสุตตมยปัญญาปัญญาที่สำเร็จจากการฟังไตรตรองเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทั้งวันเนี่ยมากมายหลากหลายทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งไม่พ้นจากลักษณะของสภาพที่เป็นรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจละเอียดจริงๆนะคะในสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ขณะนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเพียงขั้นฟังก็คือว่าฟังเรื่องราวของสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ยังไม่ได้รู้ความจริงตัวจริงๆของสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นขณะนี้ค่ะมีเห็นฟังเรื่องเห็นกำลังรู้ตัวเห็นสภาพเห็นที่กำลังเห็นหรือเปล่านี่ต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งความจริงแล้วพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยค่ะมีสามขั้นคือขั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะปริยัติคือถ้าไม่มีความรู้จากการที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของสภาพธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแต่ละลักษณะที่ปรากฏแต่ละทางเพราะฉะนั้นเมื่อมีการฟังนะคะอย่างมั่นคงไม่ลืมเข้าใจจริงๆนะคะว่าขณะนี้เป็นธรรมะเห็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะเห็นที่บ้านเห็นที่ไหนเห็นอะไรก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเห็นขณะที่ได้ยินเสียงก็เป็นธรรมะได้ยินที่ไหนเมื่อไหร่นะคะสภาพหรือธาตุที่ได้ยินก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของธาตุที่กำลังปรากฏเพราะไม่ลืมและก็กำลังรู้ตรงลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยขณะนั้นก็เป็นปฏิปัตตินะคะซึ่งภาษาบาลีมาจากคำว่าปฏิคำหนึ่งกับปฏิอีกคำหนึ่งปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงขณะนี้พูดเรื่องแข็งมีการรู้ลักษณะแข็งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเพียงฟังเรื่องแข็งไม่ใช่การรู้และการเข้าใจลักษณะแข็งที่กำลังปรากฏขณะนั้นไม่ได้ถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะทีละอย่างที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแล้วก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ทรงแสดงนะคะไม่ใช่เพียงให้ฟังแต่ว่าสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้ด้วยสติอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนะคะคือสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐาน สติสัมปชัญญะหมายความถึงขณะนี้เป็นปกติกำลังฟังเข้าใจเป็นสติขั้นฟังเพราะว่าไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดแต่ว่าเวลาที่ฟังเข้าใจแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นปัจจัยทำให้มีสติสัมปชัญญะปกติอย่างนี้นะคะแต่ว่าเกิดขึ้นรู้ลักษณะที่กำลังได้ยินได้ฟังในขณะนั้นเริ่มที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกว่าสภาพธรรมะนั้นมีจริงๆและลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วมีใครเป็นเจ้าของนะคะถ้าอบรมเจริญปัญญาก็สามารถที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปได้เพราะฉะนั้นจากฟังขั้นปริยัติจนถึงขั้นปฏิปติสติสัมปชัญญะเกิดกำลังรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะสภาพธรรมะนั้นเป็นฐานะเป็นที่ตั้งที่ระลึกของสติที่จะให้ปัญญารู้ชัดว่าเกิดจริงๆและก็ดับจริงๆเมื่อไหร่ที่ประจักษ์แจ้งนะคะเมื่อนั้นก็เป็นปฏิเวทะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคือเป็นความจริงในขั้นฟังและก็ปฏิปติเป็นความจริงที่สามารถที่สติสัมปชัญญะและปัญญาจะรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆได้และเป็นความจริงที่สามารถแทงตลอดสัจธรรมของสิ่งนั้นคือเกิดขึ้นและดับไป
6: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ต้องการจะกล่าวถึงรูปหรือว่านามครับที่ลักษณะของกระจกใสที่กระทบได้พอนั้น
3: ค่ะกล่าวถึงภาษาทรูปค่ะ
6: ก็คือภาษาทะลุ5
3: ถูกต้องค่ะ
6: แล้วทางใจล่ะครับไม่เป็นลักษณะที่กระทบเหมือนกับภาษาทะลุ5แต่สามารถรู้ได้อย่างไรครับ
3: รูปไม่ใช่ใจนะคะ
6: ครับ
3: ขณะนี้ถ้าไม่มีจักขุประสาทรูปสิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏได้ไหม
6: ไม่ได้
3: เพราะฉะนั้นพูดถึงรูปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าว่าที่ตัวนี้ค่ะไม่รู้เลยว่าเป็นรูปแต่ละลักษณะนะคะซึ่งเกิดขึ้นเช่นขณะนี้ค่ะทุกคนมีจักขุประสาทรูปเป็นรูปพิเศษต่างจากมหาภูตรูปอุปมาเหมือนกับมหาภูตรูปเนี่ยก็คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งไม่ใช่จักขุประสาทรูปไม่ใช่โสตประสาทรูปแต่ที่ตัวไม่ได้มีแต่เฉพาะธาตุดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชายังมีรูปพิเศษด้วยนะคะซึ่งเราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจว่ารูปนี้เกิดขึ้นอย่างไรและมีลักษณะอย่างไรแต่ว่าเป็นรูปที่ต่างจากมหาภูตรูปคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเพราะเหตุว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเมื่อเป็นจักขุประสาทรูปสำหรับโสตประสาทรูปก็เป็นรูปมีลักษณะพิเศษไม่ใช่จักขุประสาทรูปเพราะเหตุว่าสามารถกระทบกับเสียงเพราะฉะนั้นรูปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยนะคะจะมีรูปภายใน5รูปคือตาหูจมูกลิ้นกายรับกระทบกับสภาพธรรมะที่เมื่อกระทบแล้วนะคะจิตก็เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นที่อุปมาความต่างนะคะก็อุปมาคร่าวๆให้เห็นว่าที่ใช้คำว่าประสาทะหมายความถึงใสพิเศษเช่นกระจกนะคะต่างกับธาตุดินน้ำไฟลมต่างกับไม้ต่างกับฝาบ้านต่างกับก้อนอิฐเพราะเมื่อมีสิ่งใดผ่านกระจกก็สามารถที่จะเห็นสิ่งนั้นได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่กระทบประสาทะก็มีจิตที่สามารถที่จะเกิดขึ้นและก็รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กระทบนั้นได้เช่นเสียงในขณะนี้ค่ะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนะคะเพราะจิตเกิดขึ้นและได้ยินเสียงนี้ซึ่งกระทบกับโสตประสาทรูปถ้าไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับเสียงจิตได้ยินจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่กล่าวถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เพราะเหตุว่าเป็นชีวิตประจำวันซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏ
6: ที่บอกว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์นี่ก็เพราะว่าเขาเป็นบัญญัติใช่ไหมครับ
3: สภาพธรรมะมีจริงนะคะเมื่อเกิดขึ้นและก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรเหลือเลยทั้งสิ้นสิ่งใดก็ตามที่ไม่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วเร็วมากเพราะฉะนั้นรูปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบแตกสลายได้นะคะจนกระทั่งเป็นรูปที่แต่ละกลาปะหรือกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีรูปเพียง8รูปนะคะอย่างน้อยคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีกลิ่นรสโอชา สิ่งที่กำลังปรากฏถึงตาเนี่ยก็ต้องมีในมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมด้วยแล้วก็มีกลิ่นด้วยมีรสด้วยมีโอชาซึ่งจะทำให้รูปเกิดนี่คือกลาปะหรือกลุ่มหนึ่งของรูป8รูปซึ่งเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดนะคะแต่บางกลุ่มก็มากกว่านี้และลองคิดดูว่าจะเล็กสักแค่ไหนและก็ดับเร็วมากด้วยมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะซึ่งจิตเกิดดับ17ขณะเนี่ยค่ะเร็วมากเพราะฉะนั้นรูปใดก็ตามนะคะที่ไม่ปรากฏรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วลองหาดูเดี๋ยวนี้สิคะรูปอยู่ที่ไหนที่ไม่ปรากฏนะคะมีไหม
6: ไม่มีครับ
3: รู้ได้ยังไงนะคะไปจำไว้ว่ายังมีอยู่ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ความจริงแม้แต่ธาตุที่ปรากฏเช่นร้อนหรือเย็นอ่อนหรือแข็งที่กระทบสัมผัสกันก็ปรากฏเฉพาะตรงที่กระทบที่ปรากฏเท่านั้นเพราะฉะนั้นรูปอื่นที่ไม่ได้ปรากฏรูปนั้นก็เกิดแล้วดับแล้วหมดจะละความเป็นตัวตนได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเล็กน้อยมากเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลืออะไรเลยเคยเป็นเรานะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าความจริงก็คือมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แล้วก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลา
1: หมู่ละนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจิรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 นคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโงและคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตรเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไซหุนแซงโงและคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรจน์ปกิณกะธรรมตอนที่1626สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2551
3: เคยเป็นเรานะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าความจริงก็คือมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แล้วก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีรูปใดที่จะยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราได้เพราะว่ามีสมุฏฐานที่ทำให้รูปนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเฉพาะรูปที่ปรากฏคิดดูนะคะจากตัวทั้งตัวศีรษะจรดเท้าเนี่ยไม่มีอะไรเหลือมีเฉพาะตรงส่วนที่ปรากฏให้เห็นความเป็นจริงว่าเป็นลักษณะของรูปแต่ละรูปเมื่อปัญญาอบรมเจริญขึ้นก็สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของรูปนั้นด้วยจึงสามารถที่จะไถ่ถอนการยึดถือรูปว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นเราได้แม้แต่นามธรรมก็เช่นเดียวกันนะคะกำลังเห็นไม่รู้เลยว่าเกิดขึ้นชั่วขณะที่เล็กน้อยสั้นมากนะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาแค่ปรากฏให้เห็นสั้นเหลือเกินค่ะแล้วก็หมดไปทั้งวันทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเล็กน้อยมากชั่วคราวจริงๆเวลาที่เราพูดถึงชั่วคราวเนี่ยเราอาจจะคิดถึงว่าคราวหนึ่งก็นานพอสมควรนะคะแต่ชั่วคราวของสภาพธรรมะเนี่ยแค่ปรากฏแล้วก็หมดไปแม้ในขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆคือเกิดปรากฏแล้วหมดไปเสียงจึงปรากฏไ และเมื่อเสียงหมดไปแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตาจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นความชั่วคราวของสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยจะเล็กน้อยหรือสั้นมากแค่ไหนซึ่งผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงความจริงนะคะเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้การศึกษาธรรมะก็คือฟังจนกระทั่งเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเพื่อที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน
6: ที่บอกว่าอิริยาบถก็คือเคลื่อนไหวเหยียดผู้นั่งยืนเดินนอนอะไรพวกนี้ก็คือความจำความคิดนึกที่มาจากความจำแค่นั้นเอง
3: แน่นอนค่ะมิฉะนั้นยังมีเราใช่ไหมคะยังรูปทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ายังเป็นเราเพราะยึดถือว่ายังมีอยู่แต่ความจริงไม่มีเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดเฉพาะรูปที่ปรากฏนะคะก็เกิดปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ละคนนี่ค่ะก็ยึดถือสภาพธรรมะที่ตัวนะคะทั้งนามธรรมและรูปธรรมว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีร่างกายก็ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราด้วยเพราะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเป็นรูปเท่านั้นเองนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยด้วยเหตุนี้สำหรับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายความถึงปัญญาที่เกิดพร้อมสตินะคะที่ระลึกแล้วก็รู้ลักษณะของสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นกายไม่ว่าจะเป็นบัพพะไหนทั้งสิ้นค่ะจะเป็นลมหายใจหรือว่าจะเป็นสัมปชัญญะหรือว่าจะเป็นเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมก็ตามแต่หรือปฏิกูลหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนะคะในชีวิตประจำวันที่เคยเข้าใจว่าเป็นกายเป็นความเห็นผิดเข้าใจผิดคิดว่าเที่ยงและยังมีอยู่ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าทำให้สำคัญและจำว่าเป็นอิริยาบถนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างหรือว่าเหลียวแลเหยียดคูเป็นต้นเมื่อมีการไม่รู้สภาพธรรมะทั้งนามธรรมและรูปธรรมการที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะได้ก็ด้วยการรู้ความจริงซึ่งสภาพธรรมะเนี่ยค่ะสั้นมากนะคะเพียงแต่เกิดปรากฏและก็หมดไปชั่วคราวจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นต้นจากการฟังที่จะทำให้เกิดการระลึกได้ที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพื่อเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะนั้นให้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะก็ไม่สามารถจะรู้สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเลยเพราะเหตุว่าทุกสภาพธรรมะเกิดระดับหมดไปไม่กลับมาอีกเลยขณะเมื่อกี้นี้นะคะสภาพธรรมะทั้งนามธรรมและรูปธรรมมากมายดับไปแล้วและก็มีความไม่รู้ในสภาพธรรมะที่ดับไปแล้วจนกว่าขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดนะคะจึงมีการรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธรรมะที่เคยยึดถือว่าเป็นกายที่จำว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านั่งบ้างนอนบ้างและความจริงก็คือว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับนะคะและสามารถจะปรากฏเมื่อกระทบเป็นลักษณะที่เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้ความจริงขณะนั้นก็รู้ว่าไม่มีเราและรูปทั้งหมดก็ไม่ได้ปรากฏเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นจนกว่าลักษณะหนึ่งลักษณะใดปรากฏปัญญาจึงเห็นถูกจนกระทั่งสามารถประจักษ์การเกิดดับจึงจะละการยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราได้ทั้งนามธรรมและรูปธรรม
7: กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าไม่รู้ขันในอดีตและขันในอนาคตเหตุใดจึงเอาข้อนี้มารวมกันอีกข้อหนึ่งคะท่านอาจารย
3: ์ค่ะจริงๆไม่ใช่เรื่องของคำนะคะแต่ต้องเป็นเรื่องของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะที่ใช้คำว่าขันเป็นภาษาบาลีนะคะความหมายก็คงจะหลายอย่างที่แปลว่ากองก็มีใช่ไหมคะ
8: ค
3: แต่ว่าจริงๆแล้วก็หมายความถึงสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นและดับไปมีลักษณะที่หลากหลายค่ะอย่างกลิ่นนะคะเป็นขันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะพูดเรื่องขันโดยไม่รู้ว่าขันคืออะไรเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ก็เป็นแต่เพียงชื่อนะคะแต่การที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะในลักษณะที่เป็นจริงและในความหมายที่ใช้หลากหลายด้วยอย่างเช่นได้ยินคำว่าจิตเจตสิกรูปนะคะและก็ได้ยินคำว่าขันธ์ห้าก็เกิดจะสงสัยว่าจิตกับขันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้ารู้จักธรรมะจริงๆนะคะก็จะรู้ว่าคำอื่นๆที่ได้ยินได้ฟังต่อไปเนี่ยคือคำอธิบายที่จะทำให้เข้าใจความหมายของคำนั้นชัดเจนขึ้น เช่นวันนี้ทุกคนรู้ว่าธรรมะที่เป็นรูปธรรมมีนะคะรูปธรรมคือธรรมะที่มีแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เช่นภาษาทรูปจักขุปสาทะทุกคนที่เห็นเนี่ยจะต้องมีจักขุปสาทรูปแน่นอนเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีจักขุปสาทรูปไม่มีการที่สามารถจะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ใช้คำว่ารูปและก็เพิ่มคำว่าปสาทรูปเพราะเหตุว่าแม้เป็นรูปก็จริงแต่แสดงความละเอียดว่ารูปนี้ต่างกับรูปอื่นเพราะฉะนั้นธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยนะคะก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปเสียงก็เป็นรูปแต่ไม่ใช่ปสาทรูปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะหรือการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องเป็นการเข้าใจจริงๆในแต่ละคำซึ่งแสดงถึงสภาพธรรมะแต่ละอย่างให้ชัดเจนขึ้นให้ละเอียดขึ้นถ้ายังไม่รู้ว่าสภาพธรรมะใดเป็นรูปธรรมสภาพธรรมะใดเป็นนามธรรมจะพูดถึงขันธ์จะพูดถึงอายตนะจะพูดถึงธาตุอริยสัจจ์ไม่มีความหมายเลยเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะการศึกษาธรรมะก็ทราบว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและคำที่ใช้นะคะก็เพื่อให้เข้าใจลักษณะของธรรมะนั้นซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ไม่คลาดเคลื่อนแต่ว่าจะมีคำที่อธิบายขยายจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะขอถามว่ากลิ่นเป็นรูปหรือเปล่าคะ
7: กลิ่นเป็นรูป
3: ค่ะคือก่อนอื่นต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแม้มองไม่เห็นแต่เป็นธาตุที่มีจริงนะคะแล้วก็ไม่มีรูปร่างทางตาที่จะเห็นเป็นรูปร่างอะไรเลยก็ตามแต่นะคะแต่กลิ่นสามารถจะปรากฏเพราะว่ามีจิตเกิดขึ้นรู้กลิ่นโดยอาศัยคานะปสาทะรูปซึ่งเป็นปสาทะพิเศษที่สามารถจะทำให้กลิ่นปรากฏได้กลิ่นเป็นขันธ์หรือเปล่าคะ
7: กลิ่นก็เป็นขันธ์
3: เนี่ยค่ะคือถ้าเรียนแล้วนะคะตอบได้แต่ถ้ายังไม่ได้เรียนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ากลิ่นเป็นขันธ์หรือเปล่าและขันธ์คืออะไรแต่ความจริงก็ต้องตั้งต้นที่ธรรมะนะคะแล้วก็ธรรมะที่เป็นนามธรรมธรรมะที่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นขันธ์ที่เป็นนามธรรมมีไหมคะ
7: มีค่ะ
3: ค่ะเพราะรู้ความหมายของขันธ์ว่าก็ต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแต่จริงเมื่อเกิดขึ้นและก็ดับไปเพราะฉะนั้นลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นขันธ์คือสภาพธรรมะที่เกิดและดับนิพพานเป็นขันธ์หรือเปล่าคะ
7: ไม่ใช่ขันธ์ค่ะ
3: ค่ะ
7: เพราะว่าพ้นจากขันธ์ไปแล้ว
3: ค่ะนี่ก็คือว่าถ้าศึกษาแล้วก็จะรู้ค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะแล้วก็จะเข้าใจแต่ละคำที่ใช้ด้วยเพราะฉะนั้นที่คุณแก้วถามถึงขันธ์ในอดีตขันธ์ในอนาคตขันธ์ปัจจุบันก็หมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับนั่นเองสภาพธรรมะใดที่ดับแล้วเป็นอดีตสภาพธรรมะใดที่ยังไม่มาถึงเป็นอนาคตแต่สภาพธรรมะขณะนี้ที่ปรากฏเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้ามีความไม่รู้ขันธ์ก็ไม่รู้ทั้งขันธ์ที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตด้วย
7: แสดงว่าที่แยกข้อเป็นอดีตอันหนึ่งอนาคตอันหนึ่ง
3: ไม่ใช่อดีตอันหนึ่งค่ะขันธ์นั่นแหละที่เกิดแล้วดับดับหมดแล้วเป็นอดีตขณะที่ยังไม่ดับก็ยังเป็นปัจจุบันและขันธ์ที่จะเกิดต่อไปแต่ว่ายังไม่ได้เกิดแต่จะเกิดก็เป็นขันธ์ในอนาคต
7: แต่ที่มารวมกันเป็นอีกข้อ
3: ไม่รวมค่ะรวมไม่ได้เลยแต่ละขันธ์เป็นแต่ละหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีก
7: หมายถึงว่ามีการเกิดดับทุกขณะใช่ไหมคะท่านอาจารย
3: ์ค่ะไม่ใช่ว่ามารวมกันแล้วถึงจะเป็นขันธ์นะคะแต่ละลักษณะที่เป็นธรรมะที่เกิดดับก็เป็นแต่ละขันธ์
8: จะเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์นะครับได้ยินมาว่าเมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่าอีก4เดือนข้างหน้านี้เราจักปรินิพพานพระสงฆ์พากันเศร้าโศกและคิดว่าเราจะทำอย่างไรกันดีในจำนวนนั้นมีพระติสสะคิดว่าควรใช้เวลา4เดือนนี้ให้บรรลุธรรมตามพระองค์ไปให้ได้โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครปรีกตนระลึกในอิริยาบถ4จนบรรลุธรรมนั้นคำถามมีว่าการปรีกตนระลึกในอิริยาบถ4เป็นอย่างไรครับ
3: ก็เป็นชีวิตประจำวันของท่านท่านคงจะไม่ทำสิ่งที่ท่านไม่ได้สะสมมาต้องเป็นความเข้าใจจริง

0: ะรู้ได้เลยนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงหรือว่าแม้แต่ขณะต่อไปเนี่ยจะเป็นอกุศลประเภทไหนอย่างรุนแรงหรือว่าไม่รุนแรงก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ยังไม่เกิดเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะรู้การสะสมที่สะสมมาพร้อมที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในชีวิตของพระสาวกทั้งหลายนี่นะคะท่านก็มีการกระทำที่ต่างๆกันบางท่านเวลาที่พระผู้มีพระภาคเสด็จบิณฑบาตท่านก็ติดตามไปและท่านก็กลับท่านก็คิดว่าท่านจะไปเจริญสมณธรรมพอเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะกุศลก็ไม่เกิดมีแต่อกุศลโดยที่ท่านคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วท่านสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ว่านะคะทุกอย่างจะเป็นอย่างที่คิดหรืออย่างที่หวังแต่ให้ทราบความเป็นอนัตตาว่าอะไรจะเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยและเมื่อเกิดแล้วจึงรู้ได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำตามอย่างท่านผู้หนึ่งผู้ใดแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดกับใครเมื่อไหร่ก็มีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่เป็นอย่างท่านพระติสสะก็มีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเหมือนกันได้ไหมคะ
1: แล้วแต่เหตุปัจจัยครับ
0: ถ้าอ่านเดี๋ยวก็มีตนเป็นที่พึ่งแต่เดี๋ยวก็เอ๊ะไหนบอกว่าเป็นอนัตตาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเนี่ยถ้ามีความเข้าใจจริงๆย่อมเข้าใจความหมายในพระไตรปิฎกได้ครบถ้วนไม่ขัดแย้งกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นผู้ที่ละเอียดนะคะที่จะรู้ว่าเมื่อฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแค่ไหนอย่างในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานเมื่อทรงแสดงพระธรรมและผู้ฟังนะคะสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมีคถาคือพระธรรมที่ได้แสดงให้ผู้นั้นฟังเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นผู้ตรงนะคะอาจหารร่าเริงหรือเปล่าต้องตรงค่ะธรรมะนี่ต้องตรงหรือว่าไม่อาจหารร่าเริง
2: เป็นบางครั้งค่ะเป็นบางครั้ง
0: มีเหตุผลนะคะไม่ใช่ว่าจะตอบแล้วก็ไม่ทราบอะไรถ้าเป็นผู้มีเหตุผลก็จะถามว่าอาจหารร่าเริงในอะไรอยู่ดีๆคงจะไม่อาจหารร่าเริงใช่ไหมคะในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่ายังมีเรื่องละเอียดต่อไปอีกก็เหตุว่าอย่างคำถามเรื่องโยนิโสมนสิการะเนี่ยก็เป็นเรื่องคำในภาษาบาลีซึ่งภาษาไทยก็ชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้คำนี้เลยใช่ไหมคะกำลังนั่งนี่โยนิโสมนสิการะหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ใช่ภาษาไทยแต่พอได้ยินคำนี้นะคะแล้วก็ไม่เข้าใจความหมายของคำนี้ก็เลยสงสัยว่าแล้วเป็นโยนิโสมนสิการะหรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นไม่ใช่ให้สงสัยแต่ต้องเข้าใจว่าคืออะไรขณะที่กำลังเข้าใจเนี่ยค่ะฟังนะคะเข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีเพราะอะไรคะรู้ไหมคะต้องรู้ด้วยตัวเองขณะที่กำลังเข้าใจเนี่ยก็ต้องรู้ค่ะว่าฟังแล้วเข้าใจเพราะฟังใช่ไหมคะแล้วก็พิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ผ่านไปฟังอย่างนี้กี่ครั้งกี่คำก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายนั้นได้แต่ขณะที่ฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังแม้แต่ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้สามารถที่จะเข้าใจได้พอได้ยินอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปถามใครอีกว่าขณะนี้มีธรรมะไหมอะไรก็ตามที่มีจริงในขณะนี้เป็นธรรมะใครจะบอกว่าไม่จริงไม่ใช่ธรรมะเป็นไปได้ไหมนอกจากคนนั้นไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แหละเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีจริงในขณะนี้แต่ละขณะธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะคืออะไรใครจะไปหาธรรมะเจอถ้าไม่ใช่ในขณะที่เดี๋ยวนี้ที่ธรรมะกำลังปรากฏแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะแต่จากการฟังและเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นของจริงเป็นธรรมะเพราะจริงทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจะกระทบจากขุปสาทะและมีจิตเห็นเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งนี้ก็ปรากฏความจริงให้รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆกำลังปรากฏให้เห็นด้วยนี่คือธรรมะเช่นเดียวกับเสียงนะคะขณะที่เสียงปรากฏเนี่ยค่ะถ้าไม่มีรูปที่กายที่เป็นรูปพิเศษที่สามารถจะกระทบกับเสียงไม่สามารถที่จะมีเสียงปรากฏได้เลยแต่เพราะเหตุว่า

0: ที่ร่างกายเนี่ยนะคะก็มีรูปซึ่งสามารถกระทบกับเสียงและเมื่อมีเสียงกระทบกับรูปนั้นจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงเสียงจึงปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะและจิตที่ได้ยินเสียงก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะขณะที่กำลังเข้าใจอย่างนี้ค่ะขณะนั้นภาษาบาลีก็ใช้คำว่าโยนิโสมนสิการะแต่ไม่ใช่ใครนะคะเป็นขณะที่ฟังแล้วเข้าใจขณะนั้นไม่ใช่เราต้องไปทำหรือว่าเราต้องไปคิดแต่กำลังฟังแล้วก็พิจารณาเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังขณะนั้นก็แล้วแต่จะใช้ภาษาบาลีหรือว่าไม่ใช้ภาษาบาลีก็ได้นะคะก็หมายความว่าผู้นั้นรู้ด้วยค่ะว่าฟังแล้วเข้าใจเพราะอะไรและเวลาที่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็รู้อีกเหมือนกันว่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่แสดงถึงความจริงในแต่ละขณะโดยแต่ละภาษานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ตรงอาจหารร่าเริงไหมคะมีในพระไตรปิฎกนะคะผู้ที่ฟังอาจหารร่าเริงพอมาถึงยุคนี้ก็สงสัยอีกนะคะน่าจะอาจหารร่าเริงได้ยังไงทำไมสมัยโน้นอาจหารร่าเริงและสมัยนี้กำลังฟังธรรมะอย่างนี้แหละความจริงก็คือว่าไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นเลยนะคะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงคนในยุคนั้นอาจหารร่าเริงจริงๆแต่ผู้ที่กำลังฟังในขณะนี้ค่ะเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าอาจหารร่าเริงหรือเปล่าถ้าไม่อาจหารร่าเริงแล้วจะตอบว่าอาจหารร่าเริงได้ไหมคะก็ไม่ได้แต่ถ้าอาจหารร่าเริงก็มีเหตุผลอีกเหมือนกันว่าที่อาจหารร่าเริงเนี่ยเพราะอะไรไม่ทราบนะคะฟังแล้วอาจหารร่าเริงหรือยังหรือว่าอาจหารร่าเริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่อาจหารร่าเริงอย่างผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่อาจหารร่าเริงแม้เพียงได้เข้าใจธรรมะได้ยินคำนี้บ่อยๆเกิดมาก็ได้ยินธรรมะธรรมเทศนาบ้างพระธรรมบ้างและธรรมก็เยอะแยะนะคะยุติธรรมอธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมก็ได้ยินแต่คำว่าธรรมะแต่ไม่ได้รู้จริงๆเลยว่าธรรมะนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะได้รู้จักว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะจะมีความอาจหารร่าเริงไหมคะที่ได้แม้เข้าใจเพียงเล็กน้อยคือเพียงรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นความอาจหารร่าเริงที่ได้เข้าใจธรรมะจะเพิ่มไหมแต่ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจพอนะคะที่จะอาจหารร่าเริงความอาจหารร่าเริงก็ไม่ได้ปรากฏเพราะว่ากุศลจิตเนี่ยค่ะมีทั้งที่เกิดกับอุเบกขาเวทนาความรู้สึกเฉยๆปานกลางนะคะกับขณะที่โสมนัสเวลาที่มีความรู้สึกปลาบปลื้มปีติดีใจแม้เพียงเล็กน้อยค่ะไม่ต้องมากไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่เราปีติเนี่ยจะต้องปีติอย่างแรงเพียงแต่มีความเบิกบานใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะที่ได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจขณะนั้นผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ตรงว่าความอาจหารร่าเริงในการฟังเนี่ยมีแต่ยังไม่ถึงการอาจหารร่าเริงที่จะละความเป็นตัวตนเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆแม้แต่ขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็กำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะอย่างหนึ่งอย่างใดขณะนั้นยังไม่อาจหารร่าเริงก็ได้เพราะเหตุว่าเป็นความรู้สึกที่เฉยๆต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะธรรมะเนี่ยตรงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรขณะนั้นก็เป็นอย่างนั้นขณะที่เป็นกุศลที่ไม่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาขณะนั้นก็จะไปเปลี่ยนให้เป็นโสมนัสเวทนาไม่ได้เรียกว่าเวลาใดนะคะที่เกิดโสมนัสจะเปลี่ยนความรู้สึกปีติโสมนัสให้ไม่เป็นปีติโสมนัสก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความอาจหารร่าเริงของแต่ละคนเนี่ยค่ะก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าจะอาจหารร่าเริงในธรรมะอะไรขนาดไหนมากหรือน้อยอย่างไรแต่ก็พอจะรู้ถึงความรู้สึกนะคะที่อาจหารที่จะฟังธรรมะเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและก็ถ้าได้เข้าใจมากขึ้นนะคะก็จะเป็นผู้ที่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเรื่องของความคิดเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากไม่มีซ้ำกันเลย ตั้งแต่ในอดีตไม่ว่าจะเป็นบุคคลสมัยใดนะคะย้อนกลับไปหลายแสนกับผู้ที่ได้เห็นธรรมะคือสิ่งที่มีที่ปรากฏทางตาเสียงที่ปรากฏทางหูนี่ค่ะความคิดก็ต่างกันเหมือนบุคคลในครั้งนี้นะคะก็เห็นก็ได้ยินก็คิดต่างๆกันไปแต่ถอยกลับไปหลายกับหลายแสนกับก็มีผู้ที่เห็นว่านะคะเกิดมาแล้วก็ตายแน่นอนไม่มีใครที่เกิดแล้วไม่ตายแล้วก็เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะชีวิตก็หลากหลายที่เป็นสุขก็มีที่เป็นทุกข์ก็มีนะคะทั้งกายทั้งใจทั้งเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขทำไมมีเหตุให้สิ่งต่างๆเหล่านี้หลากหลายต่างกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความคิดความไตร่ตรองใคร่ที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันนะคะก็อบรมเจริญกุศลทุกประการเพื่อที่สามารถที่จะละคลายความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจนบำเพ็ญพระบารมีถึงการละที่จะได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนี่คือความหลากหลายของความคิดของผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์และผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์แต่เป็นสาวกเพราะฉะนั้นถึงยุคนี้สมัยนี้นะคะเมื่อมีการได้ฟังธรรมะนะคะก็เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วมีใครบ้างที่คิดว่าควรที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจะไปบังคับคนอื่นให้คิดอย่างเดียวกันเนี่ยไม่ได้แต่ขณะใดที่ได้ยินธรรมะนะคะมีศรัทธาที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นก็ให้รู้ว่าเพราะสะสมมาและขณะที่มีศรัทธาที่จะฟังให้เข้าใจเพิ่มขึ้นขณะนั้นก็จะมีความเบิกบานอาจหาญร่าเริงแล้วแต่ว่าจะสามารถถึงกับละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เมื่อไหร่เพราะว่าไม่ใช่เป็นการง่ายเลยนะคะที่จะเห็นธรรมะว่าเป็นธรรมะยิ่งขึ้นจนกระทั่งคลายความติดข้องและยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแต่ว่าปัญญาที่สามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังซึ่งเป็นจริงนะคะสามารถที่จะอบรมได้เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังนะคะก็จะรู้ได้ว่ามีความอาจหาญร่าเริงที่จะฟังสิ่งซึ่งยากแสนยากคือความจริงที่ว่าไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่ละท่านก็จะรู้นะคะว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยเห็นประโยชน์แล้วก็คิดว่ายังมีอีกมากที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องจริงๆในสิ่งที่ดูเป็นชีวิตประจำวันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่าน

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่796
2: สำหรับเรื่องของศีลเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกายวาจาและก็ถ้าเป็นเรื่องละเอียดแล้วนะคะก็ควรที่จะถึงใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะสังเกตดูในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่ะมีศีลของท่านที่พอจะระลึกและสงบไหมคะถ้าท่านรักษาศีล5ได้ในวันนี้เป็นผู้ที่ไม่ได้ทำชีวิตสัตว์อื่นให้ตกล่วงไปไม่ได้ถือเอาทรัพย์ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้มุสาไม่ได้ดื่มสุราของมึนเมาต่างๆแต่ว่าทางกายนะคะเวลาที่เกิดอกุศลจิตเช่นความโกรธมีการกระทำทางกายที่ไม่ควรจะกระทำบ้างไหมแม้ด้วยสีหน้าแววตาและน้ำเสียงถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานก็จะไม่เห็นโทษเลยว่าแม้แต่เพียงการแสดงการกระทำทางกายด้วยอกุศลจิตนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรละเว้นเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะเป็นกายวิญญัติเป็นรูปที่เกิดจากอกุศลจิตที่ต้องการจะแสดงอาการให้ปรากฏให้เป็นที่รู้ขณะนั้นก็เป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนด้วยทางวาจาก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มุสาวาทไม่ใช่ปิสุนาวาจาไม่ใช่พรุษวาทไม่ใช่สัมผัสปลาปะวาจาแต่ว่าเสียงที่กระด้างมีไหมควรหรือไม่ควรที่จะงดเว้นถ้าท่านกระทำกับบุคคลที่ท่านคิดว่าท่านควรจะกระทำด้วยนะคะในขณะนั้นจิตก็อาจจะไม่เห็นโทษว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแต่ว่าบางครั้งกระทำกับบุคคลซึ่งท่านไม่ควรจะกระทำอาจจะเป็นผู้ที่สูงอายุกว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณและก็สติไม่เกิดไม่ระลึกรู้ก็จะไม่รู้ว่าเป็นกายทุจริตเป็นวจีทุจริตที่ควรจะงดเว้นเพราะฉะนั้นถ้าการกระทำใดๆก็ตามทางกายหรือทางวาจาที่ได้กระทำไปแล้วด้วยอกุศลจิตแล้วเกิดระลึกขึ้นเมื่อเป็นอกุศลก็ย่อมทำให้จิตเดือดร้อนกระสับกระส่ายกระวนกระวายไม่สงบเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสงบจริงๆนอกจากการจะระลึกถึงศีลก็เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะรู้สภาพลักษณะของกายวาจาแล้วก็งดเว้นการกระทำด้วยกายด้วยวาจาที่ไม่สมควรถ้าท่านเป็นบุคคลที่อบรมเจริญสติอย่างละเอียดจริงๆเวลาที่ระลึกถึงศีลจิตย่อมผ่องใสและถ้าท่านบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลไม่มีการที่จะต้องเดือดเนื้อร้อนใจกับการล่วงทุจริตที่เป็นอกุศลเพราะเหตุว่าท่านเป็นผู้ที่มีศีล5ที่มั่นคงความสงบนั้นก็สามารถที่จะถึงอุปจารสมาธิได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่ระลึกถึงศีลแล้วจิตจะสงบถึงอุปจารสมาธิเพราะฉะนั้นก็จะต้องทราบด้วยนะคะความสงบของจิตเป็นขณะขณะจนกระทั่งมั่นคงขึ้นและปัญญาก็รู้ว่าขณะนั้นจิตสงบมั่นคงขึ้นและมั่นคงขึ้นอีกจนกว่าจะเป็นอุปจารสมาธิผู้นั้นก็ย่อมประกอบด้วยสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์และก็รู้ชัดในลักษณะของความสงบของจิตแต่ต้องเริ่มจากปัญญาที่รู้จริงๆว่าขณะนี้จิตสงบไหมไม่ว่าจะเป็นการเจริญสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนานะคะจะต้องมีสติพร้อมสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะของจิตแต่ว่าเป็นปัญญาที่ต่างขั้นกันเพราะเหตุว่าสำหรับการอบรมเจริญสมถภาวนานั้นเป็นเพราะเห็นโทษของอกุศลจิตอย่างกลางซึ่งเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่ล่วงเป็นทุจริตทางกายทางวาจาเมื่อเห็นโทษของอกุศลจิตอย่างกลางก็ต้องหมายความว่าสติและสัมปชัญญะต้องมีและสามารถที่จะรู้ว่า จิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะเหตุว่าถ้าเป็นจิตที่สงบแล้วต้องเป็นกุศลถ้าเป็นอกุศลแล้วจะสงบไม่ได้เพราะเหตุว่าสมถภาวนานั้นละนิวรณธรรม5คือกามฉันทะนิวรณ์ความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะที่กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นผู้ที่จะอบรมเจริญความสงบให้จิตมั่นคงจริงๆต้องมีสติและสัมปชัญญะที่จะรู้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลความยากอยู่ที่ว่าจิตเกิดดับสืบต่อกันอย่างเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ไม่อบรมเจริญสติก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นนี้จิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าไม่รู้นะคะก็ไม่สามารถที่จะเจริญความสงบได้เลยเพราะเหตุว่าถ้าเป็นความยินดีพอใจทางตาตามปกติแต่ว่ายังไม่ล่วงเป็นทุจริตกรรมผู้นั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นความยินดีพอใจทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่เป็นปัญญาของผู้ที่จะอบรมเจริญสมถภาวนาคือความสงบจากอกุศลให้มั่นคงจนกระทั่งเป็นสมาธิขั้นต่างๆซึ่งต่างกับปัญญาของวิปัสสนาที่รู้ว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ว่าจะเป็นความสงบหรือไม่สงบก็ตามเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นสมถภาวนาไม่ว่าจะเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอสุภกรรมฐานกสิณอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งของสมถภาวนาก็ตามที่สติและปัญญาจะไม่เกิดขึ้นรู้ลักษณะสภาพของจิตที่สงบและจิตที่ไม่สงบว่าเป็นสภาพที่ต่างกันนั้นไม่มีนะคะการที่จะไปจดจ้องโดยที่ไม่รู้ลักษณะสภาพของจิตย่อมไม่สามารถที่จะเจริญความสงบได
3: ้อันนี้วรธรรมทั้ง5ที่อาจารย์ได้กล่าวว่าเป็นเครื่องกั้นสมถภาวนาทีนี้มันกั้นยังไงครับเวลาจะเจริญสมถภาวนาเนี่ยนิวรณ์ที่มันจะเกิดขึ้นมากั้นมันกั้นยังไงฮะ
2: เวลานี้มีไหมคะข้อสำคัญที่จะต้องรู้ค่ะทุกขณะที่เป็นของจริงที่กำลังปรากฏต้องมีปัญญาจริงๆที่จะรู้ว่าขณะนี้มีนิวรณ์ไหมนิวรณ์หมายความถึงอกุศลธรรมกามฉันทะนิวรณ์คือโลภะมูลจิตจิตที่ยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏกามฉันทะก็คือความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในขณะที่กำลังเห็นขณะนี้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามีนิวรณ์ทราบเหตุไหมคะว่าเพราะอะไรจึงมีนิวรณ์เรื่องของการอบรมเจริญภาวนาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของปัญญาจริงๆถ้าเป็นสมถภาวนาก็เป็นปัญญาที่จะต้องรู้ความสงบของจิตซึ่งต่างกับความไม่สงบถ้าเป็นวิปัสสนาภาวนาก็รู้ว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแม้แต่ความไม่สงบก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการเจริญสมถภาวนาในขณะนี้นะคะทราบว่ามีนิวรณ์ก็จะต้องรู้ด้วยว่าเพราะอะไรจึงเป็นนิวรณ์ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็อบรมเจริญสมถภาวนาไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะทราบจริงว่ามีนิวรณ์นิวรณ์เกิดเพราะอะไรถ้าไม่รู้เหตุไม่สามารถที่จะละนิวรณ์นั้นได้ลองพิจารณาเหตุผลสิคะจะทราบได้ไหมคะว่านิวรณ์เกิดเพราะอะไรนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะอะไรคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่อารมณ์ของสมถะหรือวิปัสสนาเพราะสติไม่ได้เกิดระลึกเป็นไปในอารมณ์ของความสงบหรือในอารมณ์ของปัญญาที่เป็นวิปัสสนาด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ว่าใครอยากจะให้จิตละจากนิวรณ์ก็กระทำได้โดยไม่รู้อะไรหรือว่าใครอยากจะให้ปัญญาเกิดก็กระทำได้โดยไม่รู้อะไร พราะเหตุว่าปกติชีวิตประจำวันนะคะมีการเห็นซึ่งเป็นอนัตตาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและก็ยังมีสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลที่เกิดเพราะการเห็นคือความยินดีพอใจในสิ่งที่เห็นเป็นปกติโดยการศึกษานะคะทราบว่าการเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วในขณะนี้นะคะการเห็นนับไม่ถ้วนเกิดดับสืบต่อกันสลับด้วยจิตอื่นอีกนับไม่ถ้วนแต่ด้วยความรวดเร็วของการเกิดดับทำให้ไม่เห็นว่าการเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ทำให้เข้าใจผิดเห็นว่าเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่มีการเกิดดับเลยเพราะอะไรนี่ก็ต้องมีเหตุผลอีกเหมือนกันนะคะเพราะเหตุว่ามีความยินดีพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏเมื่อกี้นี้ดับไปแล้วค่ะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นก็มีความพอใจยินดีในสิ่งที่ปรากฏและในการเห็นเป็นพื้นฐานนะคะเกือบจะไม่มีการรู้สึกตัวเลยว่าเมื่อเห็นแล้วก็พอใจในสิ่งที่เห็นเมื่อได้ยินก็มีความพอใจมีความต้องการได้ยินและเสียงความยินดีพอใจซึ่งเกิดเพราะเห็นเพราะได้ยินเนี่ยค่ะก็เกิดติดตามการเห็นการได้ยินอย่างรวดเร็วนี่เป็นเหตุที่ทำให้ไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมและเป็นเหตุที่ทำให้ไม่รู้ว่านิวรณธรรมนั้นหรือนิวรณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะขณะนั้นขาดสติสัมปชัญญะที่เป็นไปในอารมณ์ของสมถะหรือในอารมณ์ของสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะความต่างกันของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนและผู้ที่เป็นพระอรหันต์สำหรับพระอรหันต์เพราะเคยอบรมเจริญปัญญากว่าจะบรรลุความเป็นพระโสดาบันบุคคลก็จะต้องรู้ปัจจัยของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีนามธรรมและรูปธรรมเกิดขึ้นก็ยังเห็นปัจจัยคือความพอใจในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นปัจจัยหรือสมุทัยแล้วจึงละสมุทัยคือความยินดีพอใจที่เกิดในสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นความต่างกันของปุถุชนกับพระอรหันต์คือปุถุชนเห็นพระอรหันต์เห็นไม่ต่างกันเลยในเรื่องการเห็นเมื่อมีปัจจัยให้การเห็นเกิดขึ้นก็เห็นสิ่งที่เกิดปรากฏแต่สำหรับพระอรหันต์นั้นเมื่อเห็นไม่มีความพอใจยินดีติดข้องในสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏและในการเห็นเมื่อศึกษาวิถีของจิตจะทราบได้เลยค่ะว่าหลังจากจักขุวิญญาณดับไปแล้วสัมปติชนะรับอารมณ์นั้นต่อแล้วสันติรณะพิจารณาอารมณ์นั้นแล้วดับไปโวทัพนะเกิดขึ้นแล้วดับไปอารมณ์นั้นยังไม่ดับแต่ว่าโลภะมูลจิตเกิดต่อ7ขณะ7เท่าของการเห็นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปกั้นกระแสของอกุศลธรรมเหล่านั้นได้ขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดขึ้นเป็นไปในกุศลเพราะฉะนั้นผู้ที่จะดับกิเลสจริงๆนะคะย่อมเห็นได้ว่ามีทางเดียวเท่านั้นค่ะคือปัญญาที่รู้ชัดรู้จริงรู้แจ้งในลักษณะของสภาพธรรมะพร้อมทั้งเหตุปัจจัยและก็อบรมปัญญาจนกระทั่งข่มกล้าสามารถที่จะดับกิเลสได้ตามลำดับเพราะฉะนั้นแม้แต่ขณะนี้ปัญญาก็จะต้องรู้นะคะว่าที่จิตไม่สงบที่กล่าวว่าเป็นกามฉันทะนิวรณ์ก็เพราะเหตุว่าสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดขึ้นระลึกเป็นไปในอารมณ์ของสมถะหรือในอารมณ์ของวิปัสสนาเพราะเหตุว่าถ้าเป็นวิปัสสนานะคะคือการอบรมเจริญสติปัฏฐานขณะใดที่สติเกิดระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้นต้องสงบด้วยไม่ใช่เพียงสงบโดยการน้อมระลึกถึงอารมณ์ของสมถะ แต่ว่าประกอบด้วยปัญญาที่รู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลในขณะนั้นจึงสงบ
3: ที่อาจารย์กล่าวว่าปัจจัยให้นิวรณ์เกิดขึ้นน่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอารมณ์ภาวนาในอารมณ์สมถะภาวนาหรือว่าในสติปัฏฐานทั้ง4ผมก็ยังสงสัยว่าขณะที่กำลังวิรัติทุจริตกรรมหรือว่ารักษาศีลหรือว่าขณะที่ให้ทานขณะนั้นจิตก็เป็นกุศลแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์กรรมฐานทั้ง2ขณะนั้นยังจะเป็นนิวรณ์หรือเปล่าครับ
2: จิตเกิดขึ้นทีละขณะนะคะขณะใดที่เป็นอกุศลจิตขณะนั้นไม่ใช่กุศลและขณะใดที่เป็นกุศลจิตขณะนั้นไม่ใช่อกุศลแต่ที่ไม่ทราบชัดเนี่ยค่ะก็เพราะเหตุว่าจิตเกิดดับสืบต่อกันเร็วเหลือเกินขณะนี้นับไม่ถ้วนแล้วนะคะที่เกิดขึ้นดับไปเพราะฉะนั้นถ้าสติไม่เริ่มเกิดขึ้นบ้างระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วศึกษาจึงเริ่มรู้ขึ้นก็ไม่มีหนทางที่จะรู้ตามความเป็นจริงเลยค่ะว่าขณะใดที่เป็นอกุศลขณะนั้นไม่ใช่กุศลและขณะใดที่เป็นกุศลขณะนั้นไม่ใช่อกุศลสำหรับผู้ที่ไม่ได้อบรมเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก็ไม่ได้หมายความว่ากุศลจิตจะไม่เกิดเสียเลยท่านที่สะสมกุศลมาในอดีตบางท่านก็เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการให้ทานบางท่านก็เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการรักษาศีลบางท่านก็เป็นผู้ที่เกิดเมตตากรุณามุทิตาหรืออุเบกขาตามควรแก่เหตุปัจจัยในขณะนั้นโดยที่ไม่ใช่การอบรมเจริญความสงบให้มั่นคงขึ้นถึงขั้นภาวนาที่จะเป็นอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิกุศลที่เป็นไปในทานเกิดขึ้นได้ฉันใดความสงบของจิตที่เป็นไปในอารมณ์ของสมถะย่อมเกิดขึ้นได้ฉันนั้นเป็นขณะขณะเป็นครั้งคราวแต่ไม่ใช่ขณะที่จิตสงบมั่นคงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะที่เป็นสมาธิเป็นขั้นขั้นจนกระทั่งถึงฌานจิตเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ลักษณะของความต่างกันด้วยนะคะขณะที่จิตเกิดขึ้นเป็นกุศลเป็นไปในทานไม่ใช่ขณะที่สติระลึกถึงจาคะการสละกิเลสซึ่งสามารถเกิดขึ้นเป็นไปได้แล้วสงบทานกุศลเกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมนะคะแต่ไม่ใช่ในขณะที่เป็นจาคานุสติซึ่งเป็นขณะที่ระลึกถึงจาคะกุศลที่สามารถสละความตระหนี่ซึ่งก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วระลึกถึงกุศลนั้นแล้วจิตสงบในขณะนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ทานานุสติแต่ว่าเป็นจาคานุสติเพราะเหตุว่าถ้าระลึกถึงทานบางคนก็อาจจะยังคงเห็นว่าทานนั้นจะมีผลและก็ปลาบปลื้มใจในผลที่จะเกิดขึ้นขณะที่กำลังปลาบปลื้มพอใจในขณะนั้นย่อมไม่สงบหรือมีความรู้สึกว่าเป็นทานของเราขณะนั้นก็ไม่สงบหรือในขณะที่ระลึกถึงทานด้วยความมานะในวัตถุที่สละไปว่าเป็นวัตถุที่ปราณีตเป็นของเราซึ่งเรามีของที่ปราณีตแล้วก็สามารถที่จะให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้ขณะนั้นก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นกุศลจิตและอกุศลจิตใกล้เคียงกันมากเพราะเหตุว่าเกิดดับสลับกันได้อย่างรวดเร็วต้องเป็นสติและปัญญาเท่านั้นนะคะที่สามารถจะรู้ชัดได้จริงๆว่ากุศลเป็นกุศลและอกุศลเป็นอกุศลแม้ในจาคานุสติการที่จะระลึกถึงทานที่ได้กระทำแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่การระลึกถึงที่จะทำให้เกิดอกุศลแต่ต้องเป็นจาคะการระลึกถึงความผ่องใสของจิตที่สามารถจะสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นเรื่องของสมถภาวนาเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆนะคะ เป็นสิ่งที่ควรอบรมเจริญในชีวิตประจำวันเพราะเหตุว่าถ้าปกติในชีวิตประจำวันจิตไม่สงบแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ใครจะสามารถทำให้เกิดความสงบที่มั่นคงถึงขั้นอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิได้ด้วยความไม่รู
3: ้เรื่องของสมถภาวนานี่ผมก็ได้ยินว่าก่อนที่ฌานจิตจะเกิดเนี่ยก็จะต้องเห็นโทษของกามนะฌานจิตถึงจะเกิดได้ผมไปอ่านในวิสุทธิมรรคก็นางอุตตราก็ดีนางสามาวลีท่านก็คลองเดือนมีสามีเสร็จแล้วท่านก็ทำไมมีฌานได้ล่ะครับก็แสดงว่าท่านไม่ได้ละกามเลยนี่ครับ
2: ฌานจิตเกิดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีติดต่อกันไปไม่ได้นะคะไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ตั้งมั่นคงถึงอย่างนั้นได้เลยแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นขณะใดอกุศลธรรมก็เกิดขึ้นในขณะนั้นถ้ามิฉะนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคก็ไม่ต้องตรัสรู้หนทางที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทถ้าใครสามารถที่จะสงบได้โดยที่อกุศลธรรมที่สะสมมานอนเนื่องอยู่ในจิตไม่เกิดขึ้นเลยแต่ด้วยเหตุที่สภาพธรรมะทุกอย่างนี่นะคะย่อมเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่ออนุสัยกิเลสเป็นอกุศลธรรมที่ยังไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉทมีประจำอยู่ในจิตของทุกคนเนี่ยค่ะนอนเนื่องอยู่ในจิตแม้ว่ายังไม่เกิดขึ้นปรากฏก็ตามแต่ก็เป็นปัจจัยพร้อมที่จะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเหตุนี้นะคะในขณะที่นอนหลับสนิทเนี่ยค่ะไม่ฝันไม่คิดอะไรไม่เป็นโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตโมหะมูลจิตในขณะนั้นแต่ทันทีที่ตื่นอนุสัยกิเลสที่ไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉทก็เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดความยินดีในสิ่งที่เห็นและในการเห็นในเสียงที่ได้ยินและในการได้ยิน
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรจและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 นถึง 18:30 นและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 นถึง 19:00 นคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่797
2: เมื่ออนุสัยกิเลสเป็นอกุศลธรรมที่ยังไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉทมีประจำอยู่ในจิตของทุกคนเนี่ยค่ะนอนเนื่องอยู่ในจิตแม้ว่ายังไม่เกิดขึ้นปรากฏก็ตามแต่ก็เป็นปัจจัยพร้อมที่จะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเหตุนี้นะคะในขณะที่นอนหลับสนิทเนี่ยค่ะไม่ฝันไม่คิดอะไรไม่เป็นโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตโมหะมูลจิตในขณะนั้นแต่ทันทีที่ตื่นอนุสัยกิเลสที่ไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉทก็เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดความยินดีในสิ่งที่เห็นและในการเห็นในเสียงที่ได้ยินและในการได้ยินถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะอบรมเจริญสมถภาวนาได้ฌานก็ไม่ได้หมายความว่าดับอนุสัยกิเลสขาดเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะดับกิเลสจริงๆจึงมีหนทางเดียวแม้ว่าท่านผู้ใดจะได้ฌานสมาบัติรูปฌานทั้งหมด ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานปัญจมฌานและอรูปฌานอีกตั้งแต่อรูปฌานที่1อากาสานัญจายตนะฌานอรูปฌานที่2วิญญาณัญจายตนะฌานอรูปฌานที่3อากินจัญญายตนะฌานอรูปฌานที่4เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอย่างชำนาญคล่องแคล่วเป็นวสีสามารถที่จะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆได้แต่ก็ยังมีอนุสัยกิเลสเป็นปัจจัยที่จะให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นในขณะไหนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเหตุว่าเพียงความสงบเท่านั้นไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่พระอนาคาที่จะดับความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ยังมีปัจจัยที่ความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะเกิดขึ้น
3: ไอ้ที่ว่าฌานจิตจะเกิดขึ้นทั้งวันตลอดวันเนี่ยผมก็รู้อยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับนี่ผมหมายถึงว่าฌานจิตจะเกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่ขณะเดียวที่ผู้ที่ยังไม่ได้เห็นโทษของกามหรือว่าผู้ที่ยังครองเดือนมีสามีกันอยู่เนี่ยไม่น่าจะทำฌานได้นะครับ
2: เรื่องของการสะสมนะคะท่านผู้ฟังไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะสะสมเหตุปัจจัยของอกุศลธรรมขั้นใดและกุศลธรรมขั้นใดนอกจากพระผู้มีพระภาคที่จะทรงรู้แจ้งในอินทรีย์ของสัตว์ทั้งปวงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นบางคนนะคะบางท่านอาจจะคิดไม่ถึงเลยว่าบุคคลนี้มีเหตุปัจจัยที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลแต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์เจ้าสรการนี้ว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลโดยที่คนอื่นก็กล่าวว่าถ้าเจ้าสรการนี้จะเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วก็ใครเล่าจะไม่เป็นพระโสดาบันบุคคลเพราะว่าท่านไม่ได้มีอาการปรากฏให้เห็นปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถ้าเหตุว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่บุคคลอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยและการอบรมเจริญความสงบก็เป็นปัญญาที่รู้สภาพของจิตที่สงบและจิตที่ไม่สงบว่าต่างกันแล้วจิตจึงจะอบรมให้สงบขึ้นจนกระทั่งถึงฌานจิตได้และชีวิตของอุบาสิกาทั้งสองเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังก็ไม่ได้ทราบโดยละเอียดว่าท่านมีโอกาสมีเหตุมีปัจจัยที่จะให้ความสงบนั้นที่ท่านสะสมมาที่จะสามารถบรรลุฌานจิตได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าสำหรับบุคคลที่ได้เคยเจริญฌานมาในอดีตชาติอย่างชำนาญคล่องแคล่วหลายชาติทีเดียวนะคะย่อมมีปัจจัยที่จะให้จิตสงบถึงอุปจารสมาธิแม้เพียงเห็นดินโดยที่ไม่ต้องใช้ปฐวีกสิณเป็นเครื่องเตือนหรือบริกรรมให้ระลึกถึงดินแต่จิตของท่านก็สามารถที่จะถึงแม้อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิได้เพราะท่านเคยอบรมเจริญมาในอดีตเพราะฉะนั้นพระนางสามาวดีก็ดีนะคะหรือว่าอุตตราอุบาสิกาก็ดีไม่มีใครทราบค่ะเวลาที่ท่านเห็นสิ่งต่างๆจิตของท่านจะน้อมไปแล้วสงบอย่างมั่นคงเพราะเหตุว่าท่านได้สะสมปัจจัยมาที่จะถึงความสงบที่มั่นคงนั้นก็ไม่มีใครรู้ได้
3: ที่อาจารย์กล่าวว่าท่านสรการนี้นั่นก็น่าสงสัยถึงแม้จะสมัยนี้ก็สงสัยก็ท่านขี่เมาเช้าเมาเย็นเสร็จแล้วฟังพระธรรมมานิดเดียวบอกว่าเป็นพระโสดาบันอย่างนี้ใครๆมันก็สงสัยกันทั้งนั้นแต่ที่นี้อุบาสิกาทั้งสองที่ท่านได้เป็นฌานจิตก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ที่ได้ฌานจิตก็ก่อนที่จะได้ฌานจิตเนี่ยก็ต้องเห็นโทษของกามซะก่อนทีนี้อุบาสิกาทั้งสองเนี่ยก็ยังอยู่ครองเรือนไม่ได้ออกบวชเสร็จแล้วก็แสดงว่าท่านยังไม่เห็นโทษของกามนี่ครับทำไมท่านได้มีฌานจิตเกิดได้
2: ท่านเห็นใช่ไหมคะมีเห็นธรรมดาได้ยินธรรมดาเหมือนอย่างคนทั้งหลายหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยค่ะคนที่ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้สติเกิด น้อมไปในอารมณ์ของสมถะมีกามฉันทะความยินดีพอใจในสิ่งที่เห็นนิวรณธรรมเกิดขึ้นเป็นไปในขณะที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกแสดงไว้ว่าอกุศลทั้งหมดเป็นนิวรณธรรมชั่วขณะที่เกิดความยินดีพอใจในขณะที่เห็นและพอใจนั่นเป็นกามฉันทะนิวรณ์เพราะเหตุว่าไม่ใช่อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตแต่เป็นอกุศลและจิตที่เกิดในขณะนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับพระนางสามาวดีก็ดีอุตตราอุบาสิกาก็ดีท่านก็เห็นอย่างคนอื่นแต่ปัญญาในขณะนั้นเกิดขึ้นเป็นไปในอารมณ์ที่สงบแทนอกุศลจิตซึ่งเป็นนิวรณธรรมในขณะนั้นโดยที่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆค่ะในขณะชั่วขณะที่เห็นเนี่ยค่ะใครจะรู้ว่าปัญญาของใครแทงตลอดถึงความเป็นพระอรหันต์หรือว่าประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมถ้าเป็นผู้ที่อบรมเจริญความรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะเข้าใจในลักษณะความเป็นอนัตตาของสติซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่ได้อบรมมาชัดเจนค่ะว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นความสำคัญและความยากของวิปัสสนาญาณะหรือว่าการอบรมเจริญวิปัสสนานั้นก็คือเป็นปัญญาที่สามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติอย่างนี้จริงๆแม้ว่าสภาพธรรมะจะเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วเพียงใดก็ตามแต่สติก็เกิดและก็รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งเกิดดับสืบต่อกันนั่นเป็นปัญญาซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยและสำหรับสมถะภาวนาก็เช่นเดียวกันนะคะต่างกันแต่เพียงว่าเป็นปัญญาขั้นที่รู้และเป็นไปในความสงบไม่ใช่การรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยค่ะผู้ใดสามารถที่จะกระทำแสดงย่อมปรากฏเปิดเผยในปัญญาขั้นนั้นของบุคคลนั้นที่กระทำอิทธิปาฏิหาริย์ที่ถูกต้องนะคะที่เป็นจริงแต่ปัญญาล้วนๆที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เป็นการกระทำอิทธิปาฏิหาริย์บุคคลอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะในมัชฌิมนิกายอุปริปันนาตอนุปัฏฐสูตรพระผู้มีพระภาคได้ทรงประกาศคุณธรรมคือปัญญาของท่านพระสารีบุตรเพราะเหตุว่าท่านพระสารีบุตรบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ว่าไม่มีผู้ใดที่เป็นสาวกอื่นที่จะรู้ในปัญญาของท่านพระสารีบุตรได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้ถึงปัญญาของท่านพระสารีบุตรได้จึงมีแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ทรงคุณเลิศในทางกระทำอิทธิปาฏิหาริย์เมื่อบุคคลอื่นเห็นอิทธิปาฏิหาริย์ของท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ย่อมอัศจรรย์ในคุณธรรมของท่านแต่สำหรับท่านพระสารีบุตรท่านไม่ใช่มีการสะสมมาที่จะเป็นผู้เลิศในการกระทำอิทธิปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นย่อมไม่มีบุคคลใดที่สามารถที่จะรู้ถึงปัญญาของท่านพระสารีบุตรได้เลยท่านผู้ฟังคิดว่าท่านพระสารีบุตรได้ฌานด้วยหรือเปล่าคะถ้าไม่ศึกษาจะไม่ทราบเลยนะคะท่านได้พร้อมด้วยปัญญาที่สามารถจะรู้สภาพธรรมะที่เกิดดับพร้อมกับจิตเมื่อจิตน้อมไปสู่การเกิดขึ้นของวิตกกะเจตสิกท่านก็รู้ชัดในการเกิดขึ้นของวิตกกะเจตสิกเมื่อปัญญาของท่านน้อมไปที่จะรู้ความตั้งอยู่ของวิตกกะเจตสิกท่านก็รู้ชัดในการตั้งอยู่ของวิตกกะเจตสิกนั้นเมื่อปัญญาของท่านน้อมไปที่จะรู้ชัดในการดับไปของวิตกะเจตสิกปัญญาของท่านก็รู้ชัดในการดับไปของวิตกะเจตสิกนั้นไม่ว่าสภาพธรรมะใดนะคะที่จะรู้ได้แทงตลอดได้ด้วยปัญญาท่านพระสารีบุตรมีปัญญาที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆบรรดาสาวกทั้งหลายไม่มีใครเป็นเลิศกว่าท่านในด้านปัญญาแม้ว่าท่านจะประกอบด้วยฌานสมาบัติ แต่ไม่ใช่ในทางกระทำอิทธิปาฏิหาริย์เพราะเหตุว่าท่านไม่ได้สะสมคุณธรรมที่จะเป็นเลิศในทางกระทำอิทธิปาฏิหาริย์แม้อย่างนั้นขณะที่จิตท่านสงบถึงอย่างนั้นรู้ความเกิดดับของสภาพธรรมะอย่างละเอียดถึงอย่างนั้นในขณะที่ถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคที่ถ้ำสุกระขาตาในขณะที่ท่านจะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์คนอื่นที่เห็นท่านในขณะนั้นจะทราบไหมคะว่าขณะนั้นปัญญาของท่านประกอบด้วยความสงบที่มั่นคงเป็นฌานจิตขั้นต่างๆประจักษ์แจ้งในลักษณะของสภาพธรรมะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยเป็นปกติธรรมดายังจะมีการสงสัยไหมคะว่าในขณะนั้นจะสงบได้อย่างไรจะมั่นคงถึงฌานจิตได้อย่างไรจะประกอบด้วยปัญญาที่ประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะได้อย่างไรแต่นี่คือวิปัสสนาญาณะปัญญาที่รู้จริงคือรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะอะไรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและดับไปอย่างรวดเร็วปัญญาที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทต้องสามารถรู้ได้จึงละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้แม้ในสมัยนี้นะคะก็ไม่มีใครหวังที่จะมีปัญญารู้ชัดในสภาพธรรมะได้อย่างมากมายลึกซึ้งกว้างขวางเท่าท่านพระสารีบุตรแต่ว่าทางตาเนี่ยค่ะถ้ายังไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ

0: ว่าจะประจักษ์แจ้งจริง
1: ๆกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับที่กล่าวว่าการเจริญสมถะความสงบเป็นการระงับโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะผมพอเข้าใจครับแต่ไม่เข้าใจว่าระงับโมหะได้อย่างไรเพราะว่าในขณะนั้นไม่ระลึกถึงนามและรูป
0: ต้องทราบถึงขั้นของกิเลสด้วยนะคะว่ามีกิเลสขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดสำหรับกิเลสละเอียดเป็นอนุสัยกิเลสนะคะโมหะที่เป็นอนุสัยกิเลสคืออวิชชานุสัยขณะใดที่เป็นกุศลจิตโมหะเจตสิกไม่ได้เกิดขึ้นโลภะเจตสิกไม่ได้เกิดขึ้นโทสะเจตสิกไม่ได้เกิดขึ้นและอกุศลเจตสิกอื่นไม่ได้เกิดขึ้นในขณะนั้นจึงเป็นกุศลจิตแม้ว่ายังมีอวิชชานุสัยอยู่แต่ว่าโมหะเจตสิกไม่ได้เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะใดที่เป็นกุศลขณะนั้นไม่ใช่อกุศลจะมีโมหะเจตสิกเกิดขึ้นกระทำกิจการงานในขณะนั้นไม่ได้ในขณะที่เป็นกุศลแต่ว่ายังไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉทนะคะสำหรับอานิสงส์ของการระลึกถึงศีลแม้ว่าจะไม่ใช่พระอริยะบุคคลนะคะผู้ที่เห็นคุณของการรักษาศีลเห็นว่าสำหรับบุคคลที่มีปกติรักษาศีลจิตย่อมสงบและเมื่อเป็นผู้ที่มีศีลระลึกถึงศีลของตนก็ย่อมทำให้จิตผ่องใสสงบจากอกุศลธรรมในขณะนั้นได้ผู้ที่มีศีลแล้วก็ระลึกถึงศีลของตนบ่อยๆแทนที่จะให้จิตตกไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะด้วยความยินดีพอใจหรือว่าด้วยอกุศลธรรมอื่นๆย่อมเป็นผู้ที่มีความเคารพมั่นคงต่อสิกขาคือการที่จะประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทได้แก่การศึกษาศีลหรือรักษาศีลและเป็นผู้ที่จะไม่ประมาทในปฏิสันถารเพราะเหตุว่าเป็นการกระทำที่ควรทางกายทางวาจาเป็นการกระทำที่เอื้อเฟื้อต่อบุคคลอื่นและก็เป็นผู้ที่จะพ้นภัยในการติเตียนตนเองเพราะเหตุว่าไม่ได้กระทำกายทุจริตวจีทุจริตและถ้าละเอียดยิ่งกว่านั้นนะคะก็ย่อมเป็นผู้ที่เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยคือแม้แต่อกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปทางใจที่ยังไม่ได้ล่วงเป็นการกระทำถ้าบางคนเนี่ยค่ะอาจจะไม่พูดออกไปทางวาจาแต่คิดจะพูดอยู่ในใจได้ใช่ไหมคะถ้าสติเกิดก็รู้ว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรเว้นเป็นอกุศลธรรมที่มีกำลังแรงที่ทำให้เกิดความคิดแม้แต่ความคิดที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดหรือว่าไม่ควรกระทำ
1: ผมทราบว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมีทั้งกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาในหมวดกายานุปัสสนายังแบ่งย่อยออกเป็นอานาแล้วก็อริยบทสัมปชัญญะปฏิกูลธาตุอย่างสมมุติว่าเราจะระลึกในธาตุเนี่ยต้องระลึกถึงนามรูปด้วยหรือเปล่าครับ
0: ทุกอย่างค่ะจะไม่พ้นจากลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงคือรูปธรรมก็เป็นรูปธรรมนามธรรมก็เป็นนามธรรมรูปธาตุปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีนามธาตุที่กำลังรู้รูปธาตุนั้นใช่ไหมคะแต่ปัญญาจะต้องรู้ว่ารูปธาตุที่ปรากฏเป็นรูปธาตุไม่ใช่นามธาตุและปัญญาต้องรู้ว่านามธาตุที่รู้รูปธาตุนั้นไม่ใช่รูปธาตุเพราะฉะนั้นโดยพยัญชนะสติปัฏฐานเนี่ยค่ะทรงจำแนกไว้มากโดยย่อเห็นธรรมะในธรรมะไม่ใช่มีสัตว์บุคคลตัวตนในธรรมะโดยแยกธรรมะนั้นเป็นกายคือหมวดที่เนื่องกับกายที่เคยยึดถือว่าเป็นกายแยกธรรมะนั้นเป็นเวทนาเวลาที่เป็นการระลึกเป็นไปในความรู้สึกต่างๆแยกธรรมะนั้นเป็นจิตในหมวดของจิตตานุปัสสนาเวลาที่ระลึกลักษณะของสภาพของจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ส่วนที่เหลือทั้งหมดไม่ต้องแยกเพราะว่าเป็นธรรมะทั้งนั้นไม่ต้องแยกว่าเป็นหมวดไหนได้ไหมคะเวลาที่กำลังกระทบสัมผัสสิ่งที่อ่อนหรือแข็งที่กำลังปรากฏขณะนั้น

0: ไม่ใช่เห็นขณะที่กำลังรู้แข็งขณะนั้นจริงๆไม่มีอะไรปรากฏทางตาในแข็งไม่มีเสียงปรากฏทางหูในแข็งที่กำลังปรากฏในขณะที่สติกำลังระลึกรู้ลักษณะของธาตุที่แข็งเพราะเหตุว่ามีลักษณะแข็งปรากฏเมื่อเป็นจริงก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องแยกว่าเป็นหมวดไหนได้ไหมคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะกำลังปรากฏลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนกำลังปรากฏแต่ปัญญาที่ยังไม่ได้พิจารณาจนรู้ชัดจึงไม่เห็นว่าขณะนั้นเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ชื่อว่าจะเป็นกายานุปัสสนาหรือว่าธรรมานุปัสสนาเพราะเหตุว่าในขณะนั้นชั่วขณะที่แข็งกำลังปรากฏกับสภาพที่กำลังรู้แข็งในขณะนั้นสติเกิดขึ้นพิจารณารู้ธาตุที่แข็งเห็นว่าเป็นธรรมะชนิดหนึ่งคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยและในขณะนั้นค่ะก็พิจารณารู้สภาพที่กำลังรู้แข็งว่าเป็นแต่เพียงสภาพรู้ไม่ใช่เราที่เคยรู้แข็งเพราะเหตุว่าในขณะนั้นเป็นแต่เพียงสภาพที่กำลังรู้แข็งไม่ใช่รู้เสียงหรือรู้สิ่งที่ปรากฏทางตา
1: อย่างล่วงอกุศลกรรมไปโดยไม่มีการเจตนาเนี่ยจะถือว่าผิดศีลข้อไหนครับ
0: หมายความว่ายังไงคะที่ว่าไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาจะทำได้เลยคะหมายความว่ายังไงคะที่ว่าไม่มีเจตนาเผลอๆไปหรือยังไงคะเดินไปเหยียบมดตายใช่ไหมคะไม่ใช่อกุศลและเจตนาค่ะไม่ใช่อกุศลกรรมบทไม่ใช่อกุศลจิตที่เป็นไปในปานาติบาตเพราะว่าไม่มีเจตนาที่จะทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปที่เป็นกรรมนะคะถือเอาเจตนาเจตนาที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดโดยรวมนะคะก็พูดถึงจิตและเจตสิกทั้งหมดได้ที่เป็นอกุศลธรรมเวลาที่พูดโดยบ่งเฉพาะก็หมายเจตนาที่เกิดกับจิตนั้นต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าถ้าไม่มีเจตนาจริงๆขณะนั้นไม่ใช่อกุศลจิตที่เป็นไปในปานาติบาตเพราะว่าไม่มีเจตนาที่จะฆ่าแต่ต้องแน่ใจนะคะว่าไม่มีจริงๆถ้าเผลอๆไปแต่ก็รู้ค่ะว่าทำให้สัตว์ตายเช่นสัตว์เล็กสัตว์น้อยยุงมดพวกนี้ค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่พิจารณาโดยละเอียดนะคะว่ามีเจตนาบ้างไหมตอนไหนเพียงยังไงสัตว์ก็ต้องตายใช่ไหมคะตามกรรมของสัตว์ตามกรรมของตนค่ะไม่มีคนฆ่าแต่อะไรจะตกมาทับตายก็ได้ในเมื่อถึงคราวที่จะตายเพราะฉะนั้นการตายของสัตว์นั้นไม่เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่มีเจตนากรรมต้องเป็นของเจตนาของบุคคลนั้นค่ะถ้าไม่มีเจตนาจริงๆขณะนั้นไม่ใช่อกุศลจิตที่เป็นไปในปานาติบาตเรื่องของกายวาจาเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังอย่างมาก
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

รู้ก่อนละการที่จะละกิเลสอกุศลได้ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนเช่นมีความเข้าใจถูกเรื่องจิตว่าจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสและจิตที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายกับจิตที่คิดนึกหลังจากการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสและกระทบสัมผัสทางกายนั้นมีความต่างกันแต่ถ้าไม่รู้ก็จะละได้อย่างไรจากการสนทนาสัมมาปริพาชนียสูตรที่มสพ.9 กุมภาพันธ์2556

0: ก้าวล่วงด้วยการกำหนดรู้กำหนดหมายความถึงการพิจารณาไตรตรองนะคะจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆที่มั่นคงเพราะฉะนั้นการที่จะละต้องรู้ถ้าไม่รู้ละไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะก้าวล่วงความไม่รู้ก็ต้องมีความรู้แค่นี้พอไหมคะเนี่ยฟังวันนี้แค่นี้เนี่ยพอไหมต้องเดี๋ยวนี้รู้อะไรพิจารณาอะไรรู้อะไรขณะนี้กำลังเป็นขณะฟังถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นฟังว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องเป็นจริงหรือเปล่านี่ต้องเป็นปัญญาของผู้ฟังเองนะคะยังไม่ต้องไปละอะไรทั้งสิ้นอยู่ดีๆจะไปละเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าค่อยๆสะสมค่ะความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามปกติธรรมดาและรู้ว่าขณะที่กำลังสะสมก็เพียงแต่เริ่มที่จะมีความเข้าใจที่จะค่อยๆละความไม่รู้แต่ไม่ใช่สามารถที่จะไปละความเป็นตัวตนได้ทันทีแต่ว่าจากการที่ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏก็ลองคิดดูพูดถึงเห็นอีกแล้วเพราะกำลังเห็นเป็นธาตุสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วเห็นแล้วดับอุปัตติต่างกับขณะอื่นๆซึ่งเป็นนิพัตติเพราะเหตุว่าขณะอื่นที่ไม่ใช่เห็นเนี่ยสามารถที่จะคิดเรื่องเห็นสามารถที่จะจำเหตุการณ์ต่างๆไตรตรองพิจารณาอะไรได้หมดแต่ว่าไม่เหมือนที่เห็นขณะนี้เลยนี่เป็นความต่างกันว่าในความมืดสนิทเนี่ยนะคะซึ่งไม่มีสภาพธรรมะใดปรากฏแล้วก็มีสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏเป็นการเห็นเนี่ยลองคิดดูใครสามารถทำให้เห็นนี้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้ซึ่งต่างกับขณะอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินก็ต่างอีกมีเสียงซึ่งต่างกับขณะที่เสียงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังได้ยินเสียงเนี่ยต้องต่างกับขณะที่คิดเรื่องราวต่างๆนะคะเพราะคิดเรื่องราวจริงๆก็คือคิดถึงเสียงมีใครคิดถึงเรื่องราวโดยไม่มีเสียงบ้างไหมคะพระวิหารเชตวันคิดแล้วก็ยังมีเสียงว่าพระวิหารเชตวันเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังคิดถึงคำว่าพระวิหารเชตวันไม่เหมือนได้ยินเลยธาตุที่ต่างกันนะคะที่ทำเห็นว่าสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏอย่างชัดเจนซึ่งเป็นวิญญาณธาตุซึ่งเป็นจักขุวิญญาณธาตุธาตุที่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้ขณะอื่นจะเป็นเหมือนขณะที่เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย5ทางนี่นะคะเป็นอุปัตติเกิดขึ้นพิเศษต่างหากจากจิตอื่นทั้งหมดซึ่งเป็นนิพัตติรับรู้สืบต่อแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่เห็นจริงๆไม่ใช่ได้ยินจริงๆไม่ใช่ได้กลิ่นจริงๆไม่ใช่ลิ้มรสจริงๆไม่ใช่กระทบสัมผัสแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆนี่คือพระมหากรุณาที่ทรงแสดงพยัญชนะโดยละเอียดแม้ความต่างอย่างนี้ก็เป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะก้าวล่วงก็คือละความไม่รู้จากการที่ได้ฟังนะคะและเห็นความต่างกันว่าตั้งแต่เกิดจนตายจิตหลากหลายมากมายแต่ละประเภทเกิดขึ้นไม่ขาดเลยสักขณะเดียวไม่ว่าจะหลับหรือตื่นก็หลากหลายเป็นจิตแต่ละประเภทตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จะละการยึดถือจิตซึ่งเพียงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็รู้นะคะทำให้ปรากฏเป็นโลกรวมกันเป็นคนเป็นสัตว์ทั้งที่ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างเท่านั้นนี่คือการรู้ก่อนละถ้าไม่รู้จะละยังไงคะไม่มีทางเลยที่จะละความไม่รู้และความติดข้องเพราะไม่รู้ว่าแม้ขณะนี้ความต่างของจิตเห็นกับจิตอื่นๆก็ต่างกันแล้วแล้วจะไปยึดถือจิตไหนว่าเป็นเราในเมื่อแต่ละจิตก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
1: สนทนาธรรมที่อ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2553
2: อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องธรรมะแล้วก็แข็งหนูยังรู้สึกงงๆอันนี้มากเลยค่ะ
0: ค่ะอยากจะเข้าใจสักแค่ไหนคะหรือว่าเพียงรู้ว่าแข็งมีจริง
2: ก็อยากให้เข้าใจว่าแข็งมีจริง
0: แ
2: ต่มันก็ดับไปแล้วนะคะ
0: แล้วก็ไม่ได้รู้การเกิดการดับของแข็งทั้งที่บอกว่าแข็งดับไป
2: ใช่ค่ะ
0: ครับจนกว่าจะรู้ว่าแข็งดับจริงๆ
2: ค่ะ
0: เวลานี้มีอะไรแข็งไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: ไม่คุ้นเคยกับการที่จะรู้ว่านั่นเป็นธรรมะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะและนอกจากแข็งมีอะไรอีกไหมคะที่เป็นธรรมะ
2: ก็เห็นค่ะ
0: คุ้นเคยที่จะเข้าใจเห็นขณะนี้ว่าเป็นธรรมะหรือยัง
2: เริ่มจะพอที่จะเข้าใจแล้วเดี๋ยวก็จะลืมอีกแล้ว
0: ถูกต้องไหมคะว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีเรื่องอื่นมากมายที่ไม่ใช่คำที่เราได้ยินและฟังในขณะนี้เราคิดถึงเรื่องอื่นมากกว่าในสังสารวัฏเนี่ยค่ะเราก็ได้ยินแต่เรื่องราวต่างๆมีข้อความหนึ่งนะคะซึ่งก็น่าฟังนะคะแล้วก็ลองคิดดูขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะมีไม่รู้ถูกต้องไหมคะเพียงรู้ว่าเป็นธรรมะโดยชื่อนี่เข้าใจค่ะว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงๆเนี่ยมากมายหลากหลายจนเราบอกไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นธรรมะแต่ละลักษณะนี่คือการที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้สะสมมาตามความเป็นจริงนะคะว่าก็มีเห็นไม่ใช่แต่เฉพาะเดี๋ยวนี้เห็นมากี่ครั้งนานแสนนานก็เห็นแต่ไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะกำลังมีศรัทธาที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงว่าความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าไม่มีตามองไม่เห็นไม่มีหูไม่ได้ยินไม่มีจมูกไม่ได้กลิ่นไม่มีลิ้นก็ไม่ลิ้มรสอะไรไม่มีกายกระทบสัมผัสก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแข็งก็มีอ่อนก็มีเย็นก็มีตึงก็มีไหวก็มีนะคะชั่วขณะที่ปรากฏข้อสำคัญนะคะแม้แต่เพียงคำสั้นๆแต่ก็เป็นความจริงเช่นชั่วขณะที่ปรากฏเวลานี้สิ่งที่ปรากฏทางตากำลังปรากฏนะคะชั่วขณะที่ปรากฏจริงรู้ว่ามีสิ่งนี้จริงๆแต่ว่าได้ยินอีกละไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นก็แสดงถึงว่าแต่ละขณะนี้ค่ะสั้นแล้วก็รวดเร็วมากแล้วก็เกิดขึ้นโดยบังคับบัญชาไม่ได้กว่าจะหมดเยื่อใยในสภาพธรรมะที่เคยเป็นเราทั้งก่อนนี้และเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นว่าเป็นเราเห็นหรือว่าเราได้ยินก็ต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นจากการฟังและรู้ว่าขณะนี้กำลังเริ่มเข้าใจน้อยมากในสิ่งที่กำลังมีแต่ก็รู้ละว่าเป็นสิ่งที่ถ้าปัญญาจะเกิดนะคะก็ไม่ได้รู้อย่างอื่นนอกจากรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏแต่เมื่อขณะนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยข้อความตอนนึงนะคะในอรรถกถาก็มีว่ายกศีรษะขึ้นแค่นี้ค่ะไงคะยกศีรษะขึ้นเวลาเราจะไปไหนแล้วเรานอนอยู่เนี่ยไปได้ไหมคะไปไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็คนที่มีกำลังลุกขึ้นได้ไปเลยใช่ไหมคะแต่คนที่ไม่มีแรงแล้วก็ไม่มีกำลังแล้วนอนอยู่แล้วจะลุกขึ้นเดินไปเนี่ยก่อนอื่นต้องทำอะไรคะยกศีรษะขึ้นไหมลองดูวันนี้ค่ะนอนอยู่เนี่ยยกศีรษะขึ้นไหมถ้ายกศีรษะขึ้นก็หมายความว่ามีเรี่ยวแรงพอที่จะไปไหนได้แต่กิเลสที่หนักมากนะคะทำให้จมอยู่ตลอดเวลาที่มีการเห็นแล้วก็ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นแต่เพียงนิมิตะของสิ่งที่แท้จริงแล้วนะคะเพียงปรากฏแล้วก็ดับไปสืบต่อจนเหมือนกับเป็นสิ่งที่มีรูปร่างสันฐานเป็นสิ่งของเป็นคนที่เที่ยงเพราะฉะนั้นกว่าเราจะคุ้นเคยกับการที่จะเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงนะคะเห็นมีแน่แล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีกำลังมีแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ได้ไปทำให้เกิดขึ้นเลยแต่เมื่อมีปัจจัยก็เกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยต้องเกิดนะคะแต่อายุที่สั้นมากเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนได้ยินเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้ยินเสียงเกิดขึ้นเห็นชั่วขณะที่สลับกันอย่างเร็วในขณะนี้ไม่มีใครสามารถที่จะวัดได้รู้ได้ว่าสิ่งนั้นเกิดดับเร็วสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยสะสมมาเนิ่นนานนะคะสังสารวัฏคิดดูนานแสนนานแม้แต่ปฐมญาณในคืนที่พระผู้มีพระภาคจะตรัสรู้นะคะก็ทรงมีกำลังของปัญญาที่สามารถที่จะระลึกชาติต่างๆจากชาติที่พระองค์ ขณะนั้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะคะถอยไปจนถึงขณะที่บำเพ็ญพระบารมีในพระชาติต่างๆก็ไม่เห็นความสิ้นสุดของสังสารวัฏนี่ปฐมยามถ้าจะต่อไปถึงยามที่สองก็เหมือนเดิมคือไม่มีที่สิ้นสุดของสังสารวัฏพระเจ้าก็เห็นว่านะคะเมื่อสังสารวัฏในอดีตที่ผ่านมาไม่สิ้นสุดณบัดนี้เนี่ยเมื่อคนที่ตายจากโลกนี้แล้วยังต้องเกิดอีกไปไหนด้วยพระปัญญาที่สะสมมาเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของจุติและปฏิสนธินะคะก็รู้ว่าสิ่งทั้งหลายตราบใดที่ยังมีเหตุอยู่ก็ต้องมีผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นผลที่ต้องมาจากเหตุไม่ว่าจะเป็นการเกิดของอะไรก็ตามที่จะเกิดมีขึ้นได้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เพียงไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงเฉพาะในชาตินี้ชาติเดียวนะคะก่อนที่จะได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้เลยแล้วก่อนนั้นอีกเป็นชาติชาติไปเพราะฉะนั้นก็กำลังจมเหมือนกับไม่มีกำลังเลยนอนอยู่แล้วก็มีคนบอกว่าให้เดินทางนี้ให้ไปทางโน้นแล้วก็จะออกจากสังสารวัฏได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าแม้จะยกศีรษะขึ้นก็ยังยกไม่ขึ้นยกไม่ได้จนกว่าจะมีการฟังเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะมีกำลังที่จะยกศีรษะแล้วก็มีกำลังที่จะลุกขึ้นแล้วก็มีกำลังที่จะเดินไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะยังไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นการฟังจากสิ่งที่เหมือนถูกปิดทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะแต่อวิชชาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะปัญญาเนี่ยค่ะเหมือนเปิดสิ่งที่กำลังปิดในขณะนี้ให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งในสังสารวัฏซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกฟังแค่นี้ก็ไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะแล้วจะรู้อะไรคะ
2: ก็อยากจะรู้ว่าธรรมะที่เราเข้าใจเนี่ยมันจะถูกต้องเปล่าอาจารย
0: ์ค่ะต้องรู้จักธรรมะก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเมื่อกี้นี่เราพูดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏคำถามว่าจะรู้อะไรก็ต้องรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจะไปรู้อย่างอื่นที่ไม่ปรากฏได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าเกิดการรู้การเข้าใจจะรู้และเข้าใจอะไร
2: เข้าใจในสิ่งที่ปรากฏเป็นความจริงเลย
0: ค่ะก็เข้าใจสิ่งที่ปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวันนั่นเองเลือกได้ไหมคะว่าจะเข้าใจเมื่อไหร่
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เลือกได้ไหมคะว่าจะเข้าใจอะไร
2: ไม่ได้
0: ค่ะแต่ฟังแล้วเข้าใจอะไร
2: เข้าใจว่ามันมีสิ่งที่เป็นจริง
0: ค่ะเข้าใจเรื่องหรือเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ขั้นฟังเข้าใจก็คือรู้ว่าไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยเพราะว่าได้ยินธรรมะคำนี้มานานแต่ต้องรู้จริงๆว่าคืออะไรถ้าไม่รู้จริงๆนะคะก็เดาแล้วก็ไปหาธรรมะที่อื่นโดยที่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเริ่มจากรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วก็ฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะค่ะไม่เป็นอย่างอื่นเลยนอกจากเป็นธรรมะแต่ละลักษณะนะคะซึ่งเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปไม่เหมือนเดิมค่ะแต่ละธรรมะก็มีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งเกิดขณะไหนก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดไปชีวิตเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
2: เป็นค่ะ
0: ตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากตลอดชีวิตเป็นธรรมะทั้งหมดก็ค่อยๆเข้าใจลักษณะของธรรมะที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วในขณะนั้นถึงได้ถามไงคะว่าฟังเรื่องแข็งแล้วก็กำลังมีแข็งแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าความจริงละแข็งก็เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งในชีวิตมีจริงๆในชีวิตค่ะแต่ไม่เคยเข้าใจลักษณะนั้นเลยเพราะฉะนั้นการฟังบ่อยๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงนี้แหละที่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกได้ว่าต้องเกิดขึ้นจึงมีและเมื่อมีแล้วก็ดับไปก็เท่านั้นเองค่ะทุกอย่างแค่นี้เองจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่เสียงยังไม่เกิด เกิดและปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงค่ะถ้าเข้าใจจริงๆนะคะทุกอย่างในขณะนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะโดยละเอียดเรื่องของสิ่งที่มีจริงนะคะก็จะมีลักษณะที่มีจริงประเภทใหญ่ๆก็คือสภาพธรรมะที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นอย่างหนึ่งและสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะไม่มีรูปร่างลักษณะไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่หวานไม่ใช่แข็งแต่เกิดเมื่อไหร่ต้องมีลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นเช่นเห็นขณะนี้ค่ะมีแน่นอนนะคะแต่เราไม่ได้สนใจที่จะรู้ความจริงแต่เราสนใจในสิ่งที่ปรากฏเหมือนลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแล้วก็จำไว้และเข้าใจว่ายังมีตลอดชาติก็เป็นความหลงไม่รู้ความจริงจนกว่าเริ่มเข้าใจธรรมะนะคะแล้วเริ่มคิดค่ะเริ่มไตรตรองเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นจริงอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อเป็นจริงควรรู้หรือไม่ควรรู้เพราะยังไงก็ต้องจากโลกนี้ไปจะจากไปโดยไม่รู้เลยในสิ่งที่มีตลอดชีวิตว่าคืออะไรหรือว่าจากไปโดยการที่เริ่มเข้าใจความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมะได้สักอย่างเดียวและธรรมะนั้นก็ไม่ใช่ของใครด้วยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยวันนี้คุยกันเรื่องความดีดีไหมคะ
2: ดีค่ะ
0: รู้สึกน่าสนใจใช่ไหมคะวันนี้มีหรือยังนั่งฟังธรรมะนะคะฟังเข้าใจใช่ไหมคะ
2: เริ่มจะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเข้าใจดีแต่ถ้าไม่เข้าใจดีหรือเปล่า
2: ไม่ดีค่ะ
0: ไม่ดีเพราะฟังเพื่อเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจจะกล่าวว่าดีไม่ได้ถ้ามีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะคะความดีเป็นเราหรือเปล่าเริ่มแล้วใช่ไหมคะกว่าจะถูกหลอกว่าแม้ความดีก็เราทำดีมากๆแต่ว่าตามความเป็นจริงไม่ใช่เลยค่ะดีก็เป็นธรรมะและเมื่อไหร่จะรู้ว่าแม้ดีกำลังฟังธรรมะกำลังเข้าใจธรรมะเดี๋ยวก็ไม่ดีละพระเชษก็แสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสั้นมากใช่ไหมคะชั่วคราวจริงๆค่ะความดีก็ชั่วคราวความไม่ดีก็ชั่วคราวแล้วก็ไม่มีใครจะไปสามารถบังคับบัญชาได้นะคะแต่ที่ไม่รู้ก็คือว่ากำลังดีที่เข้าใจธรรมะก็ไม่ใช่เราพร้อมที่จะมีความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้ไหมคะบางคนก็บอกว่าละชั่วแล้วก็ทำความดีให้ถึงพร้อมนะคะแต่ดีจริงๆหรือยังถึงพร้อมด้วยความดีขั้นทานขั้นศีลขั้นความสงบของจิตมั่นคงละความผูกโกรธความพยาบาทมีความเมตตามีหลายหลายอย่างที่ขณะนั้นไม่ได้เป็นโทษเลยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ตราบใดที่ดียังเป็นเราเป็นไงคะดีไม่พอใช่ไหมคะเพราะว่ายังไม่ใช่ความบริสุทธิ์วิสุทธิจากความดีเช่นทุกคนที่รู้เรื่องศีลเนี่ยค่ะการวิรัติทุจริตทั้งหมดไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยทั้งกายด้วยแล้วก็วาจาด้วยก็เป็นความดีใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ศีลวิสุทธิถึงดีก็แค่ศีลทางกายทางวาจาแต่ยังไม่หมดกิเลสเพราะฉะนั้นเป็นคนดีหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทำความดีแต่ก็ตราบใดที่ไม่รู้ว่าดีเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราขณะนั้นก็ยังไม่พอเพราะใครๆก็สอนให้ดีได้ใช่ไหมคะทุกคนก็จะกล่าวว่าไม่ว่ามารดาบิดาญาติพี่น้องครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่เป็นศาสดาต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่สอนให้สานุสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นคนดีแต่มีใครที่จะให้รู้ความจริงยิ่งกว่านั้นว่าดีจริงมีจริงแต่ว่าไม่ใช่เราพระชั้นสูงกว่านั้นก็คือว่าความเข้าใจถูกต้องนะคะจึงจะพ้นจากความไม่ดีโดยประการทั้งปวงได้เพราะว่าตราบใดที่ยังดีมากๆดีไปเรื่อยๆทุกชาติก็ยังไม่พ้นจากความไม่ดีเพราะเหตุว่าดีได้ชั่วคราวและเดี๋ยวก็ไม่ดีอีกละแต่ถ้าจะดีจริงๆก็คือว่าสามารถที่จะดับความไม่ดีหรือความชั่วได้จนกระทั่งหมดนะคะทุกชนิดไม่เกิดอีกเลยอย่างนั้นก็เป็นวิสุทธิจริงๆเป็นความดีซึ่งมีความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราไม่มีเราแล้วก็ไม่ใช่ของใครต้องเป็นความเข้าใจของเราเองซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะ พราะฉะนั้นความดีเป็นอะไรคะ
2: คือความดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะอาจารย
0: ์แล้วไงคะก็ตอบก็ถูกแต่ไม่ใช่เราค่ะความดีเป็นความดีถ้าใช้ความดีแล้วจะเป็นคนจะเป็นเราหรือจะเป็นของใครได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นความดีวันนี้เป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นอะไรคะ
2: เป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะเกิดเมื่อไรเป็นดีแล้วก็หมดไป
2: ค่ะ
0: นั่นจึงจะวิสุทธิที่จะถึงทางที่จะดับความไม่ดีทั้งหมดไม่ฉะนั้นก็ดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามีเหตุของดีมากดีก็เกิดมากมีเหตุของชั่วมากชั่วก็เกิดมาก
2: แต่ได้มาสนทนาธรรมกับอาจารย์รู้สึกมีความสุขนะคะหนูว่ามีความสุขมากเลย
0: ค่ะและความสุขดีไหมคะ
2: ดีค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะถึงว่าดี
2: รู้สึกปลื้มมากอาจารย
0: ์ไม่เดือดเนื้อร้อนใจใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หมดหรือยังคะความสุข
2: หมดแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่เป็นค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจหารร่าเริงไม่ใช่ให้ไปเปลี่ยนแปลงธรรมะค่ะใครฟังธรรมะแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงผิดขณะที่กำลังคิดเปลี่ยนเนี่ยไม่รู้เลยว่าถูกหลอกอีกแล้วอวิชชาอีกแล้วไม่รู้อีกแล้วลืมอีกแล้วว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะมั่นคงจริงๆนะคะว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงฟังเพื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะรู้ความจริงตามที่ได้ฟังค่ะเพราะว่าความจริงจะปรากฏตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างไม่ผิดเลยการเกิดขึ้นของธรรมะต้องมีการดับไปของธรรมะต้องมีในขณะนี้แต่ปัญญาไม่ถึงกาละที่จะรู้ความจริงของการเกิดดับเพราะฉะนั้นก็ฟังให้เข้าใจความจริงนะคะแล้วค่อยๆ คลายความไม่รู้จนกว่าสภาพธรรมะจะเริ่มปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วตามลำดับ
3: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้เวลาเราโกรธเนี่ยค่ะเรารู้ว่ามันไม่ดีใช่ไหมคะคือยังมีเราอยู่ค่ะจะทำให้มันหายโกรธเพราะเวลาโกรธแล้วมันเป็นทุกข
0: ์ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าไตร่ตรองนะคะถ้ามีคนบอกวิธีให้ระงับความโกรธกับให้รู้ความจริงว่าไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งสิ่งที่เกิดแล้วเพราะเกิดแล้วนี่แล้วก็เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดนะคะไม่มีใครไปบันดาลเลยแม้แต่ความโกรธเมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดบางครั้งทำไมไม่โกรธล่ะคะสถานการณ์เดียวกันเหตุการณ์เดียวกันแต่บางครั้งโกรธก็แสดงเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดโกรธเนี่ยนะคะไม่อยากให้โกรธนั้นเกิดอีกบ่อยๆใช่ไหมคะอยากให้น้อยลงหรือว่าควรจะได้เข้าใจความจริงว่ายังมีเหตุที่จะให้เกิดโกรธเกิดก็แสดงให้รู้ว่าเกิดแล้วโดยที่ไม่มีใครบังคับบัญชาได้เป็นอนัตตาให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใคร
3: ก็คือ
0: ปรากฏให้เห็นจริงเลยว่าเกิดโดยไม่มีใครบังคับได้แล้วก็หมดไปแล้วด้วยใครจะไปบังคับให้ยังมีอยู่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งวันเนี่ยนะคะประโยชน์อยู่ที่เพียงอาศัยระลึกให้รู้ความจริงเห็นเนี่ยค่ะหมดแล้วเวลาที่ไม่รู้ความจริงก็หมดเห็นไปเห็นไปก็ไม่รู้ความจริงแต่สิ่งที่กำลังมีจริงขณะนี้นะคะเมื่อฟังพระธรรมแล้วก็รู้ว่าความจริงของสิ่งเนี้ยสามารถที่จะรู้แจ้งได้เมื่อได้ฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดโกรธนะคะแล้วก็เป็นปกติที่เราสะสมความที่ไม่ชอบไม่อยากจะโกรธโกรธเป็นทุกข์ก็จะเกิดแต่ว่าถ้าเราฟังธรรมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะใครก็บังคับไม่ได้ที่จะให้เริ่มรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราค่ะเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งอย่างไหนจะดีกว่ากันถูกต้องกว่ากันมีประโยชน์กว่ากันก็ค่อยๆน้อมไปสู่การที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะว่าเกิดแล้วแล้วก็หมดแล้วด้วยคราวต่อไปก็คงจะต้องโกรธอีกกลับไปก็โกรธอีกแน่ๆค่ะแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเคยไม่ชอบมากๆก็อาจจะรู้สึกว่าขณะนั้นเริ่มเข้าใจเลือกไม่ได้เลยว่าจะเข้าใจธรรมะอะไรในขณะนี้ก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่มีตัวตนที่จะไปกะเกณฑ์ไปเจาะจงนะคะว่าจะถึงเวลาโกรธแล้วจะได้เข้าใจโกรธ นี้จะดีกว่าไหมคะปกติแล้วแต่อะไรจะเกิด
4: ผมขอถามเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีความต่างกับสิ่งที่ปรากฏทางทวารอื่นตรงที่ว่าเราเข้าใจผิดตรงที่เห็นสิ่งที่ปรากฏเหมือนกับว่ามีนามธรรมอยู่ในสิ่งที่ปรากฏทางตาคือเห็นว่ามีคนเดินเงี้ย
0: ค่ะเห็นความวิจิตของความคิดไหมคะดูโทรทัศน์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นปรากฏให้คิดต่างๆนานาหรือเปล่า
4: ก็เห็นคล้ายๆคน
0: พอจะเข้าใจได้ไหมว่ามีสิ่งที่ปรากฏแล้วคิดโทรทัศน์ไม่มีอะไรเลยค่ะ
4: แต่ว่าทางหูหรือทางจมูกเนี่ยเราก็คิดถึงกลิ่นถึงเสียงแต่ไม่รู้สึกว่ามีจิตเจตสิก
0: ค่ะคุณนิพัทรู้จักไหมคะ
4: รู้จักครับ
0: เป็นไงคะได้ยินละเป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดานหรือว่าเป็นอะไร
4: อ๋อเป็นคน
0: เห็นไหมคะก็ยังมีความคิดได้แค่ชื่อก็ยังเป็นใครเพราะฉะนั้นทางตาก็อย่างหนึ่งนะคะเพียงแค่ปรากฏก็จำละเป็นปลาก็ได้เป็นนกเป็นคนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่รูปร่างสันฐานเพราะจำสิ่งที่ปรากฏพอทางหูเสียงต่างๆนะคะประเทศไทยคุณนิพัทรน้ำท่วมเป็นไงคะ
4: กลัว
0: เห็นไหมคะแค่นี้ค่ะความคิดหลากหลายมากเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโลกเนี่ยมี6โลกเท่านั้นนะคะแต่ปนกันจนกระทั่งเป็นโลกเยอะแยะหมดเลยเป็นจักรวาลก็ได้เป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่ตามความเป็นจริงโลก6โลกก็คือทางตาเป็นโลกหนึ่งค่ะซึ่งเมื่อปรากฏแล้วนะคะก็จะคิดถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะไม่คิดถึงเรื่องเสียงเลยจะไม่คิดถึงเรื่องกลิ่นแต่จะคิดถึงสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องราวต่างๆเรื่องนั้นเป็นคนก็ได้ใช่ไหมคะเป็นวัตถุสิ่งของก็ได้ทางหูอีกโลกหนึ่งละเป็นโลกเสียงที่ปรากฏหลากหลายจนจำได้ภาษาต่างๆและแต่ละภาษาด้วยนะคะก็มีความหมายว่าหมายความถึงอะไรอย่างเมื่อกี้เนี่ยเพียงแค่เสียงใช้คำว่าคุณนิพัทรเนี่ยคุณณรงค์จะกล่าวว่าไม่มีคนไม่มีนิพัทรเป็นกระดาษก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเหมือนกับทางตาเนี่ยพอเห็นก็เป็นคนเป็นอะไรเพราะฉะนั้นทางหูก็เช่นเดียวกันทีนี้ทางจมูกทุเรียนเห็นไหมคะมีกลิ่นไหมคะปลาเค็มก็มีและก็ยังมีกลิ่นอีกเยอะแยะกลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกกุหลาบกลิ่นอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่พูดถึงคำว่ากลิ่นเนี่ยก็คิดซะมากมายหลายกลิ่นทางลิ้นนะคะเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารเช้าก็มีคนพูดถึงอาหารกลางวันแล้วก็รสต่างๆด้วยแม้แต่เป็นปลาก็ไม่เหมือนกันนะร้านนี้กับร้านนั้นเนี่ยปลาร้านนี้สดกว่าตัวใหญ่กว่าราคาถูกกว่าเห็นไหมคะก็เพียงแค่รสที่ปรากฏแต่ก็มากเรื่องทางกายก็โดยนัยยะเดียวกันและยิ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะรวมกันสืบต่อไม่ปรากฏว่าแยกขาดจากกันเป็นแต่ละโลกก็มีการเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและยั่งยืนแต่ถ้าศึกษาธรรมะจริงๆนะคะเข้าใจจริงๆว่าธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นแต่ละอย่างจะเป็นอย่างเดียวกันได้ยังไงอย่างเสียงเนี่ยจะไปเป็นอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นเสียงเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถกระทบกับโสตประสาทะเป็นรูปพิเศษนะคะที่อยู่กลางหูมองไม่เห็นเลยแต่ถ้าไม่มีรูปนี้เสียงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นที่เสียงปรากฏได้เพราะมีรูปนี้ที่สามารถกระทบเสียงแล้วก็จิตเกิดขึ้นได้ยินนะคะเสียงจึงปรากฏแค่นั้นเองค่ะและต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องราวที่จำแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายเมื่อชาติก่อนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
4: เป็นค่ะ
0: ไม่เหมือนหรือเหมือนชาตินี้คือมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีเรื่องราวต่างๆของชาติก่อนแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหน
4: หลับไปหมดแล้ว
0: ค่ะนึกออกไหมฮะ
4: ไม่ออก
0: ค่ะพอถึงชาติหน้าทั้งหมดที่กำลังจำกำลังเป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นเนี่ยพอถึงชาติหน้าจะจำได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าชั่วคราวชั่วขณะที่สั้นมากเพราะว่าจากขณะที่เกิดนะคะสืบต่อนับไม่ถ้วนจนถึงณบัดนี้แล้วก็ต่อไปจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้ก็มีแต่การเกิดดับสืบต่อของธรรมะเท่านั้นทั้งหมดไม่มีอะไรเ พี่เที่ยงพี่จะเข้าใจว่าเป็นคนนั้นคนนี้ได้เลยคุณรงเยื่อใยอะไรบ้างญาติพี่น้องมิตรสหายทรัพย์สมบัติสิ่งที่เราพอใจใช่ไหมคะแต่ถ้าจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะแต่ละลักษณะเดี๋ยวนี้เยื่อใยในอะไรหรือเปล่า
4: ในตัวเอง
0: ค่ะยังมีตัวนะคะหรือว่าในสิ่งที่เมื่อกี้มีแล้วก็หมดไปแล้วก็สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ยังเยื่อใยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงและเราจะรู้เมื่อไหร่และเราจะรู้ได้แค่ไหนนี่ก็คือเยื่อใยทั้งหมดมาจากความไม่รู้ความจริงว่าเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏเหมือนสายฟ้าแลบค่ะเพียงเท่านั้นแล้วก็ไม่มีเลย
4: สิ่งที่ท่านอาจารย์สอนทั้งหมดเนี่ยก็เรามาพิสูจน์ดูว่ามันเป็นจริงนะเรื่องอนัตตาเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็คิดไปจะเกิดไม่เกิดเดี๋ยวก็ต้องรู้เมื่อเกิดแล้วอย่างเงี้ยฮะท่านอาจารย์
0: ก็ต้องเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งมั่นคงค่ะว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เลยสิ่งนี้เกิดแล้วคือถ้าเราไปคิดว่าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเราลืมเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วและไม่มีวันที่จะเข้าใจได้เลยเพราะเรามัวแต่ไปนึกถึงเรื่องราวแล้วก็คาดคะเนแล้วก็หวังแล้วก็บางทีถึงกับเข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดเพราะเราคิดคือเห็นเป็นตัวตนแล้วก็เห็นเป็นเราแล้วก็อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทุกอย่างกว่าจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะขณะนี้เองเกิดแล้วโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีใครทำอะไรได้เลยค่ะและขณะนี้อาจจะเป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ก็ได้ก็ไม่มีใครรู้อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่แน่นอนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยท่านใช้คำว่าเล็กน้อยมากสุดที่จะประมาณให้เห็นว่าความเร็วนี่นะคะทำให้เราเนี่ยไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อจึงได้ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดยิ่งอภิธรรมะถ้าไม่ทรงแสดงอภิธรรมะนะคะมีแต่พระวินัยกับพระสูตรเนี่ยเราก็เข้าใจเรื่องราวแค่คนโน้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพ่อบ้านควรจะทำอย่างนี้แม่บ้านควรจะทำอย่างนั้นบุตรธิดาควรจะทำอย่างนี้ก็เท่านั้นเองแล้วทำได้หรือเปล่าใช่ไหมคะก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถที่จะทำให้เราถึงธรรมะที่สามารถที่จะละความสงสัยละความไม่รู้แล้วก็เป็นผู้ที่มั่นคงว่าเราสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะมีจริงสิ่งไหนก็ตามที่มีจริงนะคะและผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นแล้วได้ทรงอนุเคราะห์ให้เราเนี่ยค่อยๆเข้าใจว่าหนทางที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้มีแน่นอนและก็ได้ทรงแสดงหนทางนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นประโยชน์ของการที่เราเกิดมาชาตินี้จะน้อยจะมากจะสั้นจะเร็วยังไงเราก็เลือกไม่ได้เลยแต่ถ้ามีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะเราจะทิ้งโอกาสนั้นไปแล้วเมื่อไหร่จะมีโอกาสนั้นอีกค่ะนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งมองเห็นเลยว่าแต่ละโอกาสแต่ละกาละที่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมะเนี่ยนะคะหายากเพราะว่าเราเคยเกิดมาแล้วในสังสารวัฏแล้วก็พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ได้ทรงดับขันธปรินิพพานแล้วก็มีผู้ที่ได้ฟังธรรมะในครั้งโน้นนะคะก็ได้ปรินิพพานตามเพราะว่าได้สะสมปัญญามาแต่ใครก็ตามที่ฟังแล้วปัญญายังไม่สมบูรณ์พร้อมนะคะก็อบรมเจริญปัญญาแล้วก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมในสมัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ค่ะมากมายเลยแต่ใครยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะก็ต้องเหมือนบุคคลที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ฟังพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆที่จะบำเพ็ญความดีนะคะแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะเพราะว่าถ้าไม่มีความดีเราเห็นได้เลยค่ะอกุศลเข้าใจธรรมะไม่ได้เลยอกุศลจะต้องเกิดพร้อมกับความไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเห็นไหมคะเพราะไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะอกุศลจึงเกิดคือข้องในสิ่งที่ปรากฏธรรมดาปกติอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการติดข้องในสิ่งที่ปรากฏและสิ่งนั้นก็ดับก็ยังไม่รู้มีสิ่งใหม่เกิดติดข้องอีกก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงการละของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไหนหรือมิฉะนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ค่ะในสังสารวัฏเนี่ยชาติไหนได้ฟังชาติไหนไม่ได้ฟังและชาติที่ได้ฟังเนี่ยจะเข้าใจแค่ไหน และจะมีโอกาสได้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจอีกมากน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นธรรมะที่ควรเป็นเครื่องระลึกนะคะเครื่องเตือนก็คือความตายมรณสติกับเมตตาเพราะเหตุว่าถ้าจิตเป็นอกุศลเนี่ยค่ะขณะนี้นะคะเป็นต้นฟังธรรมะไม่เข้าใจผ่านไปถ้าคนที่ฟังจริงๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีเสียงที่กำลังได้ยินได้ฟังแต่เพียงมีคนอื่นพูดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินละและเขาก็ไม่เข้าใจละเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะจึงเป็นผู้ที่ฟังด้วยความเข้าใจศรัทธาที่จะเข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ถึงจะมีศรัทธาเท่าไหร่ก็ยังขึ้นอยู่กับการสะสมด้วยว่าสะสมความเข้าใจก่อนๆนะคะพอที่ฟังแล้วก็สามารถที่จะสละละความเป็นเราในขณะที่ได้ยินแม้คำสั้นๆอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยแค่นี้นะคะถ้าฟังบ่อยๆแล้วก็สามารถที่จะไม่เยื่อใยในสิ่งอื่นที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่หมดไปแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเห็นไหมคะความแยบคายที่คุณณรงค์ถามมีสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่เยื่อใยในสิ่งที่หมดไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงมีเฉพาะสิ่งนี้ที่ปรากฏอย่างนี้ค่ะก็เริ่มที่จะมีการใส่ใจเพิ่มขึ้นและความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นทีละน้อยจริงๆว่าเพียงปรากฏให้เห็นได้เรายังไม่หมดความชอบในสิ่งที่น่าดูน่าพอใจในเสียงในกลิ่นในรสนะคะแต่ว่าสามารถที่จะมีความเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปส่วนจะชอบหรือไม่ชอบนั่นก็เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาหรือว่าจะไปเป็นเจ้าของธรรมะใดๆได้เลยทั้งสิ้นนะธรรมะนี่ก็หลากหลายมากโดยเฉพาะนะคะที่ตัวใช้คำว่าตัวคือกายะสภาพธรรมะเนี่ยถ้าเพียงหนึ่งเนี่ยจะไม่รวมกันจะเป็นอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะถ้าแยกเก้าอี้ออกไปเป็นแต่ละส่วนจนกระทั่งถึงส่วนที่เล็กที่สุดแยกได้ไหมคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่น่าจะเป็นเก้าอี้ไหมก็ไม่เป็นที่เคยเป็นเราเนี่ยค่ะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเราทั้งนั้นเลยอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบนะคะและรูปที่มีก็เกิดเพราะปัจจัยต่างกันบางรูปบางกลุ่มเกิดจากกรรมบางรูปเกิดจากจิตบางรูปเกิดจากอุตตุบางรูปเกิดจากอาหารแต่ละหนึ่งลองคิดดูที่ตัวเนี่ยค่ะและใครจะไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นแม้แต่สิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นเราจริงๆเนี่ยนะคะแม้ยังไม่จากไปด้วยความตายที่จะเอารูปนี้ไปด้วยไม่ได้เลยแต่ก็ยังสามารถที่จะคลายความเป็นเราด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องนะคะว่าสิ่งที่มีในขณะที่ปรากฏถ้าไม่ปรากฏแม้สิ่งนั้นมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับแล้วโดยไม่ปรากฏเลยอย่างเวลานี้ถ้าถามว่าคุณณรงค์มีเลือดไหมคะมีกระดูก
4: มี
0: ฟันไหม
4: ไม่มี
0: แต่คิดว่ามี
4: แต่คิดว่า
0: และก็ยังจำว่ามีแม้ในสิ่งที่ไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นสัญญาที่จำในสิ่งที่ไม่มีว่ามีเป็นสัญญาวิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงก็วิปลาสในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ของใครก็วิปลาสด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงเป็นเรื่องละเอียดนะคะเพื่อให้คลายความไม่รู้แล้วก็รู้ความจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่ละอย่างหนทางเดียวค่ะไม่ใช่มีตัวเราไปภาคเพียรให้เกิดปัญญาให้ละกิเลสเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่ยังมีเราเพราะความไม่รู
4: ้คำว่าตัวเราที่ท่านอาจารย์กรุณาย้ำเรื่อยๆเนี่ยจริงๆก็คือเป็นสภาพธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมฮะ
0: อันนี้มีสองส่วนนะคะที่เป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมใช้คำว่ารูปธรรมหมายความว่าแม้สิ่งนั้นมีก็รู้อะไรไม่ได้แต่ก็ยังเป็นที่ตั้งที่ยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราตาของเราวันนี้ตาไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าจะปวดจะเจ็บจะเมื่อยตรงไหนก็เหมือนกับว่าเป็นตัวของเราร่างกายของเราที่เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนไปทุกขณะที่จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอะไรก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือฝ่ายรูปธรรมแต่เวลาที่เราพูดถึงเห็น ได้ยินนะคะก็ไม่พ้นจากที่กายใช่ไหมคะเห็นอยู่นอกกายได้ไหมไม่มีทางเลยในภูมิที่มีรูปนะคะรูปเป็นที่อาศัยเกิดของจิตค่ะเพราะฉะนั้นรูปใดก็ตามนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งหรือเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นเฉพาะรูปนั้นตรงนั้นมีอยู่พร้อมทั้งสิ่งที่กระทบกับจักขุประสาทะก็มีอยู่และจิตก็เห็นสิ่งที่ยังมีอยู่ยังไม่ดับไปและสภาพธรรมะคือเจตสิกที่เกิดกับจิตนะคะเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตในขณะนั้นก็มีอยู่รวมสิ่งที่มีอยู่จริงๆในขณะนั้นซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็คือเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยมีจักขุประสาทะเป็นที่เกิดแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมกับจิตนั้นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาที่ยังไม่ดับไป4อย่างใครรู้อะไรบ้างขณะก็ความไม่รู้นี่ก็มากมายมากแต่ถ้าเราจะเข้าใจทีละหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจชัดเจนขึ้นอย่างเวลาเนี้ยพูดถึงเฉพาะเห็นกำลังเห็นเพราะว่าเห็นเนี่ยพูดมากสักเท่าไหร่บ่อยสักเท่าไหร่ก็ยากเพราะบางคนก็บอกให้พูดอีกซ้ำอีกในเรื่องเห็นเพราะว่ากำลังเห็นก็จริงนะคะแต่ก็อวิชชาไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องและรู้ความจริงของเห็นได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ฟังและพิจารณาเพื่อที่จะได้เข้าใจเห็นที่กำลังเห็นขณะนี้นะคะก็เป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าเห็นกำลังมีจริงๆณบัดนี้เราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเห็นเกิดเพราะมีสิ่งที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นเราหรือใครก็ตามแต่ไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเลยที่จะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นได้แต่เมื่อมีปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่เห็นก็เกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุหลากหลายแต่ละชนิดซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพียงแค่เห็นหนึ่งขณะยังต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วก็มีจักขุประสาทะและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่รู้อะไรทั้งสี่เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะจะสามารถรู้อะไรได้คะมีสี่นะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างนี้แล้วก็มีจิตเห็นที่กำลังเห็นอย่างนี้ด้วยไม่เห็นอย่างอื่นเห็นคือหมายความว่าสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้เราถึงบอกว่าเห็นถ้าเราบอกว่าเห็นไหมถ้ามีจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะคะแล้วเราบอกว่าเห็นไหมคนนั้นตอบว่าไม่เห็นอีกคนหนึ่งตอบว่าเห็นเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าแม้เห็นก็ยังต้องมีปัจจัยที่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้เวลานี้มีสิ่งที่ปรากฏละมีจักขุประสาทะแล้วก็มีเห็นมีเจตสิกที่เกิดกับจิตขาด4อย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในทางภาษาบาลีใช้คำว่าอายตนะสืบต่อจากขณะก่อนถึงขณะนี้แล้วก็จะสืบต่อไปถึงขณะต่อไปด้วยแล้วก็เป็นที่ประชุมที่รวมเป็นบ่อเกิดด้วยเพราะมีธรรมะถึง4อย่างในขณะที่กำลังเห็นคำถามก็คือว่านะคะจะรู้อะไรได้ในขณะที่กำลังเห็นมี4อย่าง
4: รูปารมณ์ฮะ
0: ค่ะรู้รูปารมณ์ได้เพราะอะไรคะ
4: เพราะปรากฏ
0: เพราะปรากฏนะคะถ้าไม่มีธาตุที่กำลังเห็นรูปารมณ์ปรากฏได้ไหม
4: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นธาตุเห็นนี่มีจริงๆนะคะรู้ได้ไหมเพราะกำลังมีรู้ได้แต่ยากกว่าเพราะว่าไม่มีรูปร่างสันฐานเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อีก2อย่างคือจักขุประสาทรูปรู้ได้ไหมไม่ได้เจตสิกที่เกิดกับจิตรู้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะฟังธรรมะด้วยความเข้าใจแม้สิ่งนั้นมีก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้หรือยังรู้ไม่ได้เพราะไม่ได้ปรากฏเฉพาะสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นค่ะที่สามารถจะเริ่มรู้ได้แต่กว่าจะรู้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นปัญญาที่ฟังเข้าใจจริงๆนะคะว่าขณะนี้ค่ะมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทุกคนพิสูจน์ธรรมะได้ทันทีค่ะหลับตานั่นแหละไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาพอลืมตานั่นแหละคือธาตุที่มีจริงที่สามารถจะปรากฏว่ามีแค่นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าความไม่รู้ของเราเนี่ยมากมายมหาศาลฟังอย่างนี้กำลังเป็นอย่างนี้ก็ยังไม่รู้อย่างนี้จนกว่าจะมีความมั่นคงที่จะเข้าใจธรรมะนะคะ แล้วก็เป็นปัจจัยให้มีการเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเลือกไม่ได้ว่าวันไหนเมื่อไรและรู้อะไรเพราะทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะเพียงเกิดแล้วก็ดับแล้วก็สิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่ใช่อันเก่าเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วว่าเราจะต้องไปรู้สิ่งที่ดับแล้วดับแล้วไม่ต้องไปคิดเลยค่ะก็ดับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแต่สิ่งที่มีในขณะนี้เริ่มเข้าใจหรือยังหรือว่าไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดเราเมื่อไหร่จะรู้หรือเมื่อไหร่จะเข้าใจเห็นเพราะเห็นก็เห็นมาตั้งนานและเมื่อไหร่จะเข้าใจเห็นสักทีหนึ่งเริ่มผูกพันกับสิ่งที่ยังไม่เกิดคือการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ซึ่งเห็นแล้วก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมากมายนะคะไม่ต้องคิดจะไปดับโดยไม่เข้าใจโดยไม่ได้อบรมแต่ขณะไหนก็ตามที่เริ่มเข้าใจเราจะรู้ได้ว่าความเข้าใจนั้นน้อยมากเหมือนแสงไฟนะคะแค่นิดเดียวในที่มืดเนี่ยค่ะแล้วก็มีแสงเล็กๆยังไม่ทันที่จะทำให้รู้ได้ว่าในที่มืดนั้นมีอะไรบ้างที่มืดขณะนี้ก็คือจิตเจตสิกมืดไหมคะ
4: มืดฮะ
0: มืดแต่ก็มีหมดเลยมีผัสสะเจตสิกมีเวทนาเจตสิกมีสัญญาเจตสิกมีเจตนาเจตสิกตามที่ได้ฟังนะคะจำได้แต่ชื่อแล้วก็เพียงแต่เข้าใจว่ามีแต่ว่าต้องอบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะรู้แต่ละลักษณะซึ่งมีจริงๆเท่าที่ปรากฏให้รู้ได้อย่างจักขุปสาทะเนี่ยค่ะจะปรากฏให้รู้ได้ไหมเดี๋ยวนี
4: ้ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่สิ่งที่ปรากฏต่างหากที่สามารถเริ่มจะคลายนิดนึงนะคะในขณะที่เข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นทุกชาติปรากฏให้ติดเห็นและติดเห็นและพอใจปรากฏให้ขุ่นเคืองใจและอะไรล่ะคะความขุ่นเคืองใจและก็ความติดข้องเนี่ยค่ะจะสะสมมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งโดยไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะเป็นโทษเป็นความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าทุกข์เหลือเกินนะคะวันนี้ยังไม่ทุกข์พรุ่งนี้ไฟไหม้หมดเลยทุกข์ไหมคะก็ทุกข์เลือกได้ไหมจะไม่ให้มีไฟไหม้เกิดขึ้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยด้วยเหตุนี้นะคะชีวิตแต่ละคนเนี่ยจึงหลากหลายบางคนเกิดมาก็มีความ

0: นะคะก็ยังรู้ว่าชอบเนี่ยเกิดแล้วเป็นจริงแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นชอบต้องมีแน่นอนจากไหนค่อยๆไล่เลียงไปใช่ไหมคะถ้าไม่เห็นเลยเนี่ยจะชอบสิ่งที่กำลังเห็นแล้วชอบได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้เนี่ยค่ะแต่เราเกิดมาโดยเราไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเลยมีสิ่งที่ปกปิดอยู่ตลอดเวลาไม่ให้รู้ความจริงเพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากแต่ว่าอาศัยได้มีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และก็ทรงแสดงพระธรรมและก็มีศรัทธาที่จะฟังและฟังแล้วเข้าใจคือแยบคายถ้าฟังไม่เข้าใจเนี่ยเราคิดอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่ได้ยินอย่างนี้กลับคิดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะและจะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่แยบคายเพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ว่าสาระจริงๆควรจะเป็นความเห็นถูกไม่ใช่เพียงแต่ตลอดชีวิตมาเห็นแล้วก็มีความติดข้องบ้างมีความขุ่นเคืองบ้างเพิ่มความไม่รู้เพิ่มขึ้น
1: จากอภิธรรมที่ท่านจะอธิบายนะฮะที่ว่ามี4สภาพธรรมะ
0: ขณะที่เห็น
1: ประจวบกันเนี่ยที่เป็นอายตนะเนี่ยฟังแล้วเหมือนกับยากมากเลยที่เขาจะมาพบกันใช่ไหม
0: ค่ะยากเพราะอะไรคะรูปไม่มีเจตนาจะให้ใครเห็นเลยใช่ไหมคะไม่มีเจตนาจะให้ใครรักใครชังรูปเป็นรูปธรรมจักขุปสาทะเกิดเพราะกรรมพ้นจากการเห็นไม่ได้เพราะเหตุว่าทำกรรมเนื่องด้วยการเห็นเพราะมีการเห็นจึงเป็นกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมก็ทำให้เกิดจักขุปสาทะสำหรับเห็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าไม่มีจักขุปสาทะไม่มีทางที่เราจะไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่เมื่อมีจักขุปสาทะเพราะกรรมแล้วก็กรรมที่ถึงกาละที่จะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยค่ะกระทบจักขุปสาทะแล้วก็ถึงวาระที่กรรมจะทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นนะคะยังไงก็ต้องเห็นเพราะฉะนั้นไม่มีการที่จะไปบังคับว่าจิตเห็นอยากให้เราเห็นหรือว่าจักขุปสาทะอยากให้เราเห็นก็ไม่ใช่เลยนะคะแต่ถึงกาละซึ่งกรรมทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นไหมคะใครก็ทำไม่ได้มือที่มองไม่เห็นกำลังทำอยู่ทุกขณะเลยทำเห็นทำได้ยินทำให้รู้แข็งนะคะและการสะสมความไม่รู้ก็ทำให้ติดข้องอย่างรวดเร็วจนกว่าจะค่อยๆรู้ความจริงค่ะขณะใดที่เข้าใจความจริงนะคะขณะนั้นจะเป็นความไม่รู้ไม่ได้รู้คือรู้ไม่รู้คือไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกคนเป็นคนตรงนะคะฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนอบรมความรู้ต่อไปอีกเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกจะช้าสักเท่าไหร่จะน้อยสักเท่าไหร่ก็ยังรู้ได้ค่ะเพราะว่ายังฟังอยู่แล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังฟังให้เข้าใจนั่นเอง
1: ท่านอาจารย์นะเป็นเพราะบุญแต่ชาติปางก่อนใช่ไหมถึงได้มาฟังผมก็เลยคิดว่าก็มีหลายคนนะที่เขาก็มีโอกาสได้มาฟังเหมือนเราแต่เขาไม่สนใจที่จะฟังต่ออย่างนี้ก็เป็นบุญแต่ชาติปางก่อนไหมฮะ
0: ทีละอย่างทีละขณะค่ะบุญแต่ชาติปางก่อนทำให้ได้ฟังอกุศลแต่ชาติปางก่อนก็ทำให้หันไปทางอื่นไม่ใช่มีแต่บุญนะคะที่มาเกิดเนี่ยไม่ใช่มีแต่บุญพามานำมาริสเป็นปัจจัยอย่างเดียวค่ะอย่างอื่นตามมาด้วยหมดเลยความน่าอัศจรรย์ของจิตซึ่งเป็นนามธาตุหรือนามธรรมนี่นะคะไม่มีรูปร่างจะปรากฏได้เลยแต่จากการสะสมกุศลบ้างอกุศลบ้างไม่หายไปไหนเลยนะคะสะสมอยู่ในจิตหนึ่งขณะที่เกิดและดับก็สืบต่อไปถึงจิตขณะต่อไปเกิดแล้วก็ดับสืบต่อไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยสะสมอะไรมามากน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ปรากฏออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างเพราะฉะนั้นถ้าสะสมมาดีนะคะดีทั้งหลายที่สะสมมาเนี่ยค่ะก็กลั่นกรองน้ำใจออกมาใครทำได้คะทุกคนรู้จักน้ำนะคะน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตใช่ไหมคะถ้าไม่มีน้ำเนี่ยเราจะอยู่ยังไงลองคิดดูลองคิดอย่างคร่าวๆเลยนะคะแต่ว่าน้ำที่สำคัญ

0: น้ำฝนและน้ำที่เราให้เพียงแต่ร่างกายสบายเนี่ยมีไหมและสิ่งนั้นสำคัญกว่านะคะคือน้ำใจแล้วก็น้ำใจแต่ละหนึ่งแต่ละน้อยแต่ละนิดเนี่ยค่ะก็นำความชุ่มชื่นมาให้ที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยได้อยู่ร่วมกันนะคะจากจิตที่สะสมดีชั่วมาต่างๆกันถ้าชั่วมากเนี่ยไม่มีน้ำใจค่ะที่ใช้คำว่าแรงน้ำใจทำร้ายได้ทำลายได้แรงน้ำใจจะกลั่นกรองออกมาเป็นน้ำของใจที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเบิกบานชุ่มชื่นได้ไหมนั่นต้องจากความดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สะสมมาแม้เป็นนามธรรมนะคะมองไม่เห็นเลยแต่สามารถจะรู้ได้ทางกายและทางวาจาและทางใจด้วยเหตุนี้ขณะนี้ค่ะใจของใครเป็นยังไงเนี่ยจะมีน้ำออกมาบ้างหรือยังค่ะน้ำใจนะคะค่ะไม่ใช่น้ำอื่นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะแม้แต่ว่าเรารู้จักน้ำมีเมฆมีฝนมีน้ำใช่ไหมคะแต่ใจที่สะสมทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยก็ยังมีน้ำด้วยคือน้ำใจจากคุณความดีหรือความดีความไม่เห็นแก่ตัวทุกอย่างเนี่ยที่จะทำให้ปรากฏออกมาได้ด้วยเหตุนี้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยนะคะกว่าเราจะรู้ความจริงของธรรมะนั้นแม้แต่จิตเนี่ยค่ะวิจิตรมากมีทุกอย่างซึ่งในแสนโกรธกับที่สะสมมานะคะอาจจะไม่มีปัจจัยที่จะเกิดปรากฏชาตินี้ดูเป็นคนแสนดีชีวิตพระโพธิสัตว์เนี่ยลองดูนะคะบางพระชาติที่บำเพ็ญพระบารมีมาเนี่ยแม้ว่าจะมีความดีหลากหลายแต่ยังมีความชั่วที่ยังไม่ได้ดับไหมชาติที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านยังทำผิดได้เรายังมีปัจจัยที่จะให้ทำผิดด้วยเหตุนี้ประมาทอกุศลไม่ได้เลยค่ะอย่างที่เมื่อวานนี้เราบอกว่าไม่ควรขี้เกียจในการทำกุศลนะคะนิดหนึ่งก็ทำเถอะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วอกุศลที่มีมากๆเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากนิดหนึ่งนิดหนึ่งที่ไม่ได้ทำกุศลเพราะว่าถ้าเป็นการขยันทางฝ่ายอกุศลเนี่ยก็ลำบากละเพราะว่าอกุศลไม่ได้ทำให้เกิดผลใดๆเลยทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจบางคนเนี่ยฟังธรรมะแล้วอยากจะหมดกิเลสนะคะไปนั่งแล้วจะหมดไหมคะกิเลสค่ะไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลานั่งแข็งก็มีเห็นก็มีคิดก็มีเหมือนเดิมจะนั่งตรงไหนก็คือว่าก็เป็นอย่างนั้นแหละคือความไม่รู้และขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะแต่ก็ยังนั่งแต่ขณะนี้ก็นั่งนะคะแล้วก็ได้ฟังธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นเวลาที่มีปัจจัยที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะว่าความจริงเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นลักษณะของธรรมะเท่านั้นจริงๆอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นลักษณะที่เป็นธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็แข็งก็เป็นธรรมะที่ปรากฏให้กระทบได้รู้ว่ามีจริงๆแต่เยื่อใยไม่หมดค่ะฟังสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ใครกำลังเข้าใจแข็งที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะเห็นไหมคะคำถามเดียวถามได้ตลอดชาติไหมคะเนี่ยตลอดชีวิตนะคะและคนที่จะตอบก็คือสามารถที่จะรู้ได้ว่าฟังอย่างนี้เหมือนเตือนแต่เตือนธรรมะไหนใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าสะสมมาที่จะเข้าใจในความลึกซึ้งของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแค่ไหนวันนี้แข็งมีทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้ฟังว่าได้ยินคำว่าแข็งและมีขณะที่กำลังรู้ว่าแข็งเป็นธรรมะไหมผ่านไปละพอถึงตอนเช้าก็ผ่านไปอีกจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะก็คำถามเดิมแข็งกำลังปรากฏรู้ความเป็นธรรมะของแข็งไหมคะรู้ว่าแข็งเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่รู้อย่างอื่นเลยขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นมีแข็งชั่วขณะที่มีแข็งปรากฏนั่นน่ะรู้แข็งจริงๆหรือเปล่าว่าเป็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งโดยไม่ต้องพูดนะคะเพราะประเดี๋ยวก็มีธรรมะอื่นละลักษณะที่เพียงปรากฏให้ได้ยินเพียงปรากฏให้รู้ว่ากลิ่นเป็นอย่างนี้รสเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นกว่าสามารถที่จะละการยึดถือแข็งไม่เยื่อใยในแข็งไม่เยื่อใยว่าแล้วเราจะรู้การเกิดดับของแข็งเมื่อไหร่ พราะว่าแข็งกำลังปรากฏนะคะแต่ว่าเมื่อเป็นปัญญาที่อบรมละคลายแล้วเนี่ยค่ะปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าตรงตามที่ทรงแสดงทุกอย่างเพราะแข็งขณะนั้นเกิดแล้วดับแน่นอนค่ะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เพียงแต่ว่าไม่สามารถปรากฏเพราะว่ายังไม่ได้รู้จริงๆและยังไม่ได้ละคลายจริงๆได้ยินคำว่านามธรรมรูปธรรมเนี่ยจากหนังสือบ้างจากคนสนทนาบ้างนะคะพูดบ้างแต่ว่าเราไม่ต้องพูดคำนี้ได้ไหมเพราะว่าแข็งเนี่ยลักษณะของแข็งไม่เปลี่ยนแทนที่จะเป็นนึกว่าแข็งเป็นรูปแต่เข้าใจถูกว่าชั่วขณะนั้นไม่มีเราเพราะว่าแข็งมีขณะนั้นเป็นแข็งจะมีเราได้ยังไงล่ะคะแข็งก็ต้องเป็นแข็งเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะมีฐานะหรือฐานพื้นฐานที่มั่นคงที่จะละการยึดถือแข็งว่าเป็นเราก็สามารถที่จะคลายการยึดถือสิ่งอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่แข็งด้วยแม้แต่เสียงเนี่ยค่ะเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปลืมเลยใช่ไหมคะหารู้ไม่ว่าแค่เสียงปรากฏแล้วหมดไปเนี่ยติดข้องในเสียงแล้วเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งในชีวิตในสังสารวัฏซึ่งปรากฏว่ามีแต่ว่ามีแล้วก็ไปติดข้องไม่ใช่เพียงอาศัยระลึกเพื่อเข้าใจถูกว่าเสียงเป็นเสียงแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ได้ฟังธรรมะเพียงชาติเดียวนะคะชาติก่อนๆแล้วก็ชาติต่อไปถ้ามีปัจจัยที่จะได้ฟังก็เหมือนชาตินี้ค่ะมีปัจจัยที่จะได้ฟังอีกคุณหมอวิภากรเป็นผู้ที่พูดว่าเพราะได้สั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อนใช่ไหมคะคุณหมอต้องสะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนทำให้คิดถึงคำนี้และก็เป็นความจริงสำหรับทุกคนนะคะแต่ก็ไม่ควรจะคิดแต่บุญค่ะพอมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเมื่อไรโรคภัยไข้เจ็บการสูญเสียภัยพิบัติต่างๆนะคะเพราะได้สะสมบาปไว้แต่ปางก่อนทีนี้หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีใครเขียนหรือจะมีค่ะหรือจะมีคนที่กำลังจะเขียนว่าเพราะได้สะสมบาปไว้แต่ปางก่อนนั่นคือสำนึกค่ะที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างต้องมีเหตุเกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุไม่ได้เลยและรู้สึกทุกคนนะคะพอใจที่สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนทุกวันยังไม่เดือดร้อนลืมสนิทว่าได้สะสมบาปไว้แต่ปางก่อนด้วยเพราะฉะนั้นจะหวังแต่ผลของบุญเนี่ยไม่ได้เลยค่ะถึงกาละที่บาปกรรมที่ได้ทำแล้วนะคะจะให้ผลก็ต้องเกิดไม่มีใครยับยั้งได้เลย
1: ก็น่าจะเยอะกว่ามากด้วยใช่ไหมท่านอาจ
0: ารย์แต่ชีวิตนะคะเพราะชีวิตนี่หลากหลายมากค่ะ
1: จากการศึกษาว่าหลังเห็นก็อกุศลเกิดใช่ไหม
0: อกุศลไม่ใช่ผลของกรรมแต่ว่าเป็นการสะสมของกิเลสค่ะของกุศลอกุศลในครั้งอดีตนะคะผู้ที่สะสมปัญญามาแล้วเนี่ยค่ะไม่หวั่นไหวเลยถูกเสือกัดคิดดูนะคะไม่ใช่ปลากัดสุนัขกัดแต่เสือกัดปัญญาก็เกิดได
1: ้อาจารย์ฮะที่ว่าธรรมะที่เกิดเช่นแข็งเนี่ยเพื่ออาศัยระลึกเนี่ย
0: เพียงอาศัยระลึกเพราะดับแล้วเร็วมากเลยเพียงแต่ปรากฏให้รู้ว่ามีแต่ขณะที่ปรากฏว่ารู้ว่ามีเนี่ยดับแล้วนะคะนับไม่ถ้วนเลยแต่สืบต่อจนเหมือนมีก็เพียงอาศัยให้เข้าใจถูกขึ้นว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วก็หมดไป
2: ครับท่านอาจารย์ครับชีวิตของปุถุชนนี่ก็เป็นไปกับเรื่องอกุศลนะครับติดข้องแม้ในสิ่งที่กำลังปรากฏนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีกิเลสจริงๆนะครับและเมื่อคืนเวลาที่นั่งรถมาก็ได้ฟังธรรมะทบทวนนะครับที่ท่านอาจารย์สนทนาที่ศรีลังกาท่านอาจารย์พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งก็ดีมากเลยนะครับเป็นเครื่องเตือนที่ดีก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ขยายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าบริโภคสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยอกุศลครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะถ้าพูดถึงกินเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมคะกินทุกวันแต่ถ้าจะพูดให้ลึกซึ้งไม่ใช่กินแต่อาหารอย่างเดียวกินอย่างอื่นด้วยค่ะกินทุกอย่างแย่ไหมคะไม่ใช่กินแต่เฉพาะอาหารนะคะกินทุกอย่างค่ะทางตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยกินแล้วค่ะรู้ตัวหรือเปล่า ว่ากำลังกินสิ่งที่ปรากฏบริโภคด้วยโลภะหรือด้วยโทสะด้วยความติดข้องนะคะหรือด้วยกุศลธรรมเพราะฉะนั้นให้ทราบว่ามีสิ่งที่ปรากฏไว้ทำไมไม่ใช่เพียงแค่ให้เห็นแล้วก็หมดไปเฉยๆนะคะแต่จิตเนี่ยค่ะยังเกิดขึ้นบริโภคคือกินสิ่งนั้นด้วยความติดข้องเวลาที่กล่าวถึงวิถีจิตเนี่ยเราจะรู้ได้นะคะว่ารูปหนึ่งรูปที่เป็นสภาวะรูปเนี่ยจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะมีใครคำนวณไหมคะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แม้จะกล่าวว่า17ขณะแต่เวลาที่จิตกำลังปรากฏใครนับนับไม่ได้ไม่นับด้วยเพราะว่าถ้านับก็ไม่ใช่รู้ลักษณะของจิตที่นับเพิ่มไปอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความรวดเร็วของการเกิดดับเนี่ยค่ะ17ขณะเนี่ยไม่ต้องกล่าวถึงแต่พอที่จะรู้ได้ว่าในขณะนี้นะคะระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินเนี่ยเกิดต่างที่กันจิตเห็นต้องอาศัยจักขุประสาทะจิตได้ยินต้องอาศัยโสตประสาทะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเลยนะคะและสิ่งที่กระทบก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันและจิตเห็นที่เกิดขึ้นเนี่ยจากเห็นมาถึงได้ยินเนี่ยเกิดดับห่างกันเกิน17ขณะถ้าแสดงโดยละเอียดเพราะฉะนั้นรูปอยู่ที่ไหนคะรูปที่มีปัจจัยเกิดแล้วต้องเกิดแต่เกิดแล้วดับเร็วมากไม่ว่าจะเป็นรูปภายในหรือภายนอกความไม่เที่ยงของรูปเป็นอย่างนี้นะคะแต่เราไปจำว่ามีอยู่หลงจำว่ามีอยู่แต่ความจริงเฉพาะรูปที่ปรากฏเนี่ยก็ปรากฏสั้นมากและไม่ปรากฏการเกิดดับด้วยเพราะปัญญาไม่สามารถที่จะรู้การเกิดดับนะคะแต่อาศัยการเกิดดับสืบต่อก็เหมือนว่ายังมีอยู่โดยที่ไม่ได้ดับไปแต่ทรงแสดงความละเอียดไว้นะคะว่าเมื่อมีจิตเห็นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นบริโภคกินสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วแต่ว่าด้วยความเพลิดเพลินอร่อยอร่อยถูกใจหรือว่าด้วยความขุ่นเคืองใจก็มีอยู่โลภะโทสะนะคะเพราะเหตุว่ายังไม่พ้นความเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสรู้ไหมว่ากินด้วยอกุศลจิตอกุศลจิตกินค่ะกินจนอ้วนจนใหญ่จนสมบูรณ์จนแข็งแรงมหึมามหาศาลเห็นไหมคะนี่ก็คือธรรมะจริงๆนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะคะก็พูดเปรียบเทียบพอที่จะเห็นว่าถ้าเป็นรูปธรรมเนี่ยจะใหญ่โตสักแค่ไหนใช่ไหมคะกินจนใหญ่โตขนาดนั้นแต่ก็ยังกินอยู่อีกนะคะพระเชนก็แสดงเห็นตามความจริงของคำว่าบริโภคหมายความถึงว่าสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเนี่ยค่ะไม่ได้ผ่านไปหมดไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เพียงนิดเดียวที่ปรากฏเนี่ยค่ะจิตเกิดขึ้นกินทันทีแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอกุศลและใครเป็นกุศลบ้างเป็นก็ไม่รู้ไม่เป็นก็ไม่รู้ใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้จึงต้องมีปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งแม้เป็นอกุศลก็รู้ว่าเป็นธรรมะแม้เป็นกุศลก็รู้ว่าเป็นธรรมะถ้ารู้ก็ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะบริโภคเสร็จหรือยังคะหรือยังบริโภคต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะความละเอียดของความติดข้องนะคะมีตั้งแต่อย่างหยาบเห็นชัดๆจนกระทั่งอย่างละเอียดเกือบจะมองไม่เห็นเลยถ้าไม่ใช่ปัญญาก็มองไม่เห็นอย่างเยื่อใยในกายมีไหมคะเยื่อใยในนามธรรมรูปธรรมทั้งหมดที่ยึดถือว่าเป็นเราจะหมดได้ยังไงใช่ไหมคะพอมีสภาพธรรมะเกิดเยื่อใยก็มาเลยอย่างละเอียดจนกระทั่งถึงอย่างหยาบเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นนะคะที่สามารถจะเห็นแม้ความละเอียดระดับเยื่อใยที่จะต้องตัดด้วยปัญญามิฉะนั้นก็เป็นเราลองคิดดูนะคะเราพูดถึงจิตจิตเกิดแล้วก็ดับถูกต้องไหมคะไม่มีใครไม่พูดหรือไม่เข้าใจอย่างนี้เลยถ้าได้ฟังแต่ก็ยังเยื่อใยในจิตทุกขณะที่เกิดและจะดับการยึดถือจิตว่าเป็นตัวตนได้ยังไงถ้าไม่มีปัญญาที่เห็นชัดจริงๆนะคะว่าจิตเป็นธรรมะที่เป็นจิตถ้าจะใช้คำก็คือว่าไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปแต่ความหมายก็คือว่าสามารถที่จะเห็นความต่างของแม้ธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันเลยค่ะเข้ากันสนิทเพราะเป็นนามธรรมดับพร้อมกันด้วยรู้อารมณ์เดียวกันด้วยแต่ก็ยังสามารถที่จะรู้ว่าจิตไม่ใช่เจตสิก กว่าจะดับเยื่อใยได้เพราะว่าเยื่อใยอยู่ทั้งที่จิตและที่เจตสิกถ้าจิตปรากฏนะคะอย่างขณะนี้ก็เป็นเราเห็นก็เป็นเราได้ยินเจตสิกสักอย่างก็ไม่ได้ปรากฏเลยแต่เวลาที่เจตสิกใดปรากฏนะคะเจตสิกนั้นก็เป็นเราขุ่นเคืองบ้างชอบบ้างเมตตาบ้างดีบ้างชั่วบ้างอะไรทั้งหมดง่วงบ้างหิวบ้างเหนื่อยบ้างทั้งหมดไม่ได้มีความรู้พอที่จะรู้ว่านั่นคือลักษณะของธรรมะที่เกิดแล้วเพราะมีปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยถ้าประจักษ์อย่างนี้จริงๆนะคะละจริงๆก็คือสามารถที่จะตัดเยื่อใยว่าเป็นเราได้เพราะฉะนั้นเยื่อใยขั้นแรกเนี่ยไม่ใช่เยื่อใยที่เรามีด้วยความที่เป็นโลภะโทสะนะคะแต่ด้วยความเห็นผิดก่อนที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยเหมือนคนตาบอดสนิทนะคะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือว่าไม่มีอะไรนอกจากธรรมะซึ่งเกิดดับในความมืดเพราะขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมคะว่าขณะนี้เจตสิกทุกชนิดที่เกิดกับจิตก็เกิดดับพร้อมจิตและจิตก็เกิดดับด้วยเพราะแม้ลักษณะของจิตเจตสิกเนี่ยไม่ใช่ให้เรามาแยกโดยปริยัติแสดงว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์แล้วก็เจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนั่นโดยตำรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เองอะไรปรากฏจิตกำลังเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นกำลังเห็นนี่แหละค่ะเป็นจิตแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเยื่อใยก็คิดว่าจิตนี่ยังเป็นเราอยู่ตราบใดที่จิตนั้นไม่เกิดดับให้ประจักษ์แจ้งว่าเมื่อเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่เราที่จะมีเยื่อใยว่าเป็นเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเยื่อใยที่จะขาดไปเนี่ยนะคะก็ตามลำดับขั้นของปัญญาผู้ที่ได้ประจักษ์การเกิดดับละคลายกิเลสแล้วก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่สงสัยไม่เห็นผิดในสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ก็ยังมีเยื่อใยที่ยังจะต้องดับต่อไปอีกเพราะว่าก็มีเยื่อใยหลายประเภท
3: ท่านอาจารย์ครับหมายความถึงว่าเราติดในน้ำใจหรือเราจะไปบริโภคน้ำใจหรือเราจะมีน้ำใจให้ผู้อื่นเนี่ยก็เป็นเยื่อใยเหมือนกัน
0: กุศลมีไหมคะ
3: มีครับ
0: กุศลที่เกิดเป็นอกุศลได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้ค่ะอกุศลมีไหม
3: มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังเป็นกุศลและอกุศลยังไม่ใช่เป็นธรรมะ
3: ครับ
0: ที่จะไม่ให้ผลอีกเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่เราได้ยินปฏิจจสมุปบาทะนะคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารที่นี่หมายความถึงกุศลและอกุศลซึ่งตราบใดยังเป็นกุศลและอกุศลยังต้องทำให้ผลเกิดขึ้นเป็นวิบากเพราะฉะนั้นเรื่องของโลกุตระจะไม่เกี่ยวข้องเพราะเหตุว่าไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดสังสารวัฏด้วยเหตุนี้นะคะสังขารที่เป็นกุศลทุกประเภทเช่นกามาวจรกุศลทานศีลภาวนาหรือว่ารูปาวจรกุศลความสงบของจิตมั่นคงไม่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่ามั่นคงในอารมณ์ที่จิตสงบถึงขั้นที่ไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายจนถึงอรูปประพรมหรืออรูปฌานซึ่งไม่มีรูปแต่ก็ยังเป็นกุศลที่ให้ผลเพราะฉะนั้นแสดงว่ายังมีอวิชชาอยู่เพราะเหตุว่ายังมีความไม่รู้กุศลที่เกิดนั้นจึงยังให้ผลยังไม่เป็นโสภณะที่เป็นกิริยาจิตเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่ากุศลเป็นอกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีเยื่อใยขณะนั้นต้องหมายความว่าเพราะกุศลเกิดแต่ปัญญาไม่ได้รู้ความจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราความดีก็เป็นความดีก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราความดีเป็นอกุศลไม่ได้เป็นความชั่วไม่ได้ความดีดีเป็นดีนะคะแต่ดีก็เป็นธรรมะแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เราก็จะตัดเยื่อใยว่าดีก็ไม่ใช่เราค่ะชั่วก็ไม่ใช่เราแต่ถ้ายังเยื่อใยเรายังดีนะค่ะเราเก่งด้วยใช่ไหมคะเราเข้าใจอ่ะอีกหลายอย่างก็เราดีทั้งนั้นเลย
2: ท่านอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความละเอียดของสภาพธรรมะขนาดใดก็ตามที่สภาพจิตที่จิตประกอบด้วยธรรมะฝ่ายดีมีศรัทธาหิริโอตตปะสติเป็นต้นเนี่ยนะครับสภาพจิตในขณะนั้นก็เป็นกุศลจิตเป็นจิตที่ดีงามในทางตรงข้ามครับขณะที่เป็นอกุศลก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมครับเป็นไปกับด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างซึ่งก็เกิดบ่อยเกิดมากในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้น การที่มีอกุศลการที่มีกิเลสมากอย่างนี้จะทำอย่างไรกับกิเลสที่มีมากอย่างนี้นะครับก็ไม่มีทางอื่นเลยนะครับนอกจากการได้ฟังธรรมะศึกษาธรรมะค่อยๆสะสมเหตุที่ดีต่อไปครับ
0: ขณะนี้ใครรู้ว่ามีศรัทธาหิริโอตตัปปะสติถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะบอกแล้วรู้ไหมคะค่ะบอกแล้วรู้ว่ามีแต่ศรัทธามีลักษณะยังไงหิริโอตตัปปะสติมีลักษณะยังไงก็ยังไม่รู้จริงๆเพียงแต่รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะแม้สภาพธรรมะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทรงแสดงลักษณะที่เป็นโสภณะเช่นศรัทธาถ้าขณะนี้ยังไม่รู้ลักษณะของศรัทธาจะกล่าวว่าเข้าใจธรรมะที่เป็นศรัทธาหรือยังก็ยังไม่ได้นะคะเพียงแต่รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลก็มากที่เป็นฝ่ายกุศลก็มากรู้จริงๆจากการฟังแต่ว่ายังไม่พอค่ะต้องสามารถที่จะเห็นลักษณะของสภาพธรรมนั้นโดยความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะไม่จบแล้วก็ตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจนคุ้นเคยกับความเป็นธรรมะตราบนั้นก็ยังไม่พอที่สามารถที่จะละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เวลานี้นะคะถึงจะพูดยังไงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็เป็นอนัตตาแต่ก็ยังเป็นเรานะคะแล้วเห็นใครคะเยอะแยะเลยเมื่อไหร่ที่เริ่มมีความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จะสั้นแล้วก็จะลืมเพราะว่าโดยมากเนี่ยเราคิดถึงคนที่เรารู้จักเนี่ยเรื่องเยอะมากใช่ไหมคะถ้าคบกันมาหลายปีก็ยิ่งมีเรื่องมากอดีตใกล้เข้ามาเป็นเมื่อวันก่อนแล้วก็เมื่อกี้นี้แต่ว่าเราคุ้นเคยกับการปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยค่ะกำลังเป็นอย่างนี้กำลังเห็นธรรมะที่ปรากฏด้วยความจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะถ้าเป็นรูปร่างของโต๊ะก็คิดถึงโต๊ะถ้าเป็นรูปร่างของคนก็คิดถึงคนไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เห็นว่าเป็นคนไม่ให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเข้าใจอย่างนั้นคือผิดนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนธรรมะไม่ได้ธรรมะเป็นปกติอย่างนี้เองค่ะแต่ว่าแทนที่จะไม่รู้ความจริงนะคะขณะนั้นก็มีการรู้เฉพาะลักษณะที่ปรากฏแม้เพียงเล็กน้อยค่ะก็เป็นการเริ่มต้นที่จะแยกสิ่งที่มีจริงปรมัตถธรรมกับสิ่งที่ไม่มีแต่จำว่ามีที่เราใช้คำว่าบัญญัติโดยมากเราคุ้นกับคำว่าบัญญัติเราจะพูดคู่กันนะคะปรมัตถ์กับบัญญัติเสมอเหมือนกับว่าเราเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นบัญญัติอะไรเป็นปรมัตถ์แต่ความเข้าใจจริงๆต้องเดี๋ยวนี้ขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เป็นปรมัตถ์หลังจากนั้นแล้วก็บัญญัติเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงว่าปรมัตถ์คือเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปและหลังจากนั้นก็คือเป็นการนึกคิดเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใดถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็เป็นผู้ที่เข้าใจความหมายของคำว่าปรมัตถ์กับบัญญัติแต่ถ้าตราบใดลักษณะของสิ่งที่ปรากฏยังไม่ปรากฏว่าเป็นปรมัตถ์เราก็มีแต่บัญญัตินะคะทั้งที่ปรมัตถ์ก็มีแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้ปัญญาเป็นสิ่งที่จะเจริญขึ้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมีความมั่นคงไม่ลืมเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็ได้สนทนากับท่านผู้หนึ่งนะคะท่านก็บอกว่ากำลังฟังเนี่ยเข้าใจจริงๆแต่แล้วก็ลืมก็เป็นของธรรมดาเพราะว่าคุ้นเคยกับอะไรมากกว่าคุ้นเคยกับการที่จะลืมที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะถ้าถามเดี๋ยวนี้ประโยคหนึ่งนะคะถามว่าแข็งขณะนี้ที่กำลังปรากฏรู้ว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าไม่ใช่ชื่อและจำว่าแข็งเนี่ยมีจริงๆนะคะเป็นธรรมะที่มีในสังสารวัฏค่ะจะขาดไปจากสังสารวัฏไม่ได้ตราบใดที่ยังเกิดอยู่นะคะแม้ว่าจะเกิดในรูปประพรมภูมิแต่ว่ายังไม่ได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเพราะว่าความไม่รู้นี่นะคะก็พาไปสู่อกุศลกรรมทำให้เกิดเป็น สัตว์เดรัจฉานมีไหมคะเยอะแยะเลยเกิดเป็นเปรตก็มีเกิดในนรกก็มีเกิดในภูมิของอสุรกายก็มีเกิดเป็นมนุษย์ก็มีนะคะและเป็นมนุษย์ที่เห็นโทษของสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นทีไรไม่เห็นมีปัญญาเกิดสักทีใช่ไหมคะเห็นทีไรก็ติดข้องโลภะบ้างโทสะบ้างเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาที่เห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในชีวิตประจำวันซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและการคิดนึกเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีหลายระดับนะคะผู้ที่เห็นโทษและรู้ว่าขณะนั้นนะคะแม้เพียงเห็นจิตก็เศร้าหมองแล้วด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้ว่ากุศลจิตเกิดเพราะอะไรอย่างที่คุณคำปั่นกล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะเวลาที่ศรัทธาเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดสติเกิดแต่คนนั้นไม่ใช่รู้ลักษณะของศรัทธาจริงๆไม่ใช่รู้ลักษณะของหิริโอตตัปปะและสติจริงๆเพียงแต่มีความรู้นะคะในความต่างกันของขณะที่เป็นกุศลและอกุศลและสามารถที่จะรู้ได้ด้วยว่ากุศลจิตเกิดเนี่ยเพราะตรึกนึกถึงอะไรที่ทำให้จิตสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นก็มีความสงบจากการระลึกถึงสิ่งที่จิตกำลังเป็นกุศลนะคะไม่คิดถึงสิ่งที่เป็นอกุศลจนกระทั่งสามารถที่จะกันอกุศลซึ่งเกิดแทรกเดี๋ยวก็เป็นอกุศลอีกเดี๋ยวก็เป็นอกุศลอีกจนกระทั่งความสงบมีกำลังไม่เสื่อมเกิดเป็นรูปประพรมบุคคลนะคะถ้ากล่าวถึงรูปประพรมบุคคลเนี่ยเพราะเป็นผู้ที่นายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะนะคะเพราะฉะนั้นผลของการเกิดเป็นรูปประพรมก็คือว่ามีร่างกายที่เป็นรูปแต่ไม่มีกายประสาทะซึมซาบทั่วตัวที่จะประสบกับสิ่งที่เย็นแล้วก็เป็นทุกข์หรือว่าแข็งแล้วก็เป็นทุกข์ร้อนเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีชิวหาภาษาทะตอนนี้เป็นไงคะเมื่อกี้นี่อร่อยดีถ้าเป็นรูปประพรมเนี่ยไม่มีชิวหาภาษาทะที่จริงสบายขึ้นเรื่อยๆจากการที่ต้องเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลองคิดดูนะคะเดือดร้อนมากกับการที่จะลิ้มรสอาหารที่อร่อยแต่ว่าไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมคะเพราะไม่มีปัญญาที่จะรู้หนทางว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ที่ไม่ติดข้องแล้วก็เกิดเป็นรูปประพรมบุคคลก็มีจักขุประสาทะเห็นแล้วก็มีโสตประสาทะได้ยินแล้วก็มีมโนทวารนะคะรู้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินไม่มีจมูกที่จะรู้กลิ่นไม่มีลิ้นที่จะลิ้มรสไม่มีกายที่จะกระทบสัมผัสสิ่งที่ทำให้เกิดสุขทุกข์น่าสบายขึ้นมาตั้งเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงการที่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์แต่ละทางเนี่ยก็ต้องตามลำดับขั้นของปัญญาแต่อย่างนั้นเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในพระสูตรในพระไตรปิฎกที่จะแสดงถึงอดีตชาติของแต่ละท่านนะคะท่านเคยเป็นผู้ที่นายเห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีปัญญาอบรมจิตจนความสงบมั่นคงนะคะเกิดในพรหมภูมิก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้การที่ท่านอยู่ในพรหมโลกนานๆเนี่ยค่ะทำให้ท่านไม่ติดในสิ่งที่คนอื่นติดอย่างมากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะว่าท่านอบรมการที่จะพ้นจากการติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนานพอสมควรแต่แล้วก็ต้องกลับมาติดข้องอีกเพราะว่าพืชเชื้อของอกุศลที่สะสมไว้นี่นะคะไม่หายไปจากจิตค่ะเพราะฉะนั้นกุศลประเภทใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วสะสมอยู่ในจิตอกุศลใดๆก็ตามความริษยาความสำคัญตนความมานะกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยใดๆก็ตามที่เกิดแล้วนะคะเกิดกับจิตออกจากจิตไปไม่ได้เลยเมื่อจิตดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสิ่งที่มีในจิตก่อนที่ดับไปก็สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อๆไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็มีอัธยาศัยที่หลากหลายประมาณไม่ได้เลยเวลาที่ทรงแสดงเรื่องของจิตประเภทต่างๆเนี่ยนะคะแสดงโดยประเภทใหญ่แต่ว่าความละเอียดที่ต่างกันนั้นมากมายเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าเราสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริง รู้ว่านะคะผู้ที่รู้แจ้งมีผู้ที่ประจักษ์ความจริงมีผู้ที่ดับกิเลสมีเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อปัญญาถึงความสมบูรณ์ที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็สามารถที่จะไม่เห็นผิดในสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงก็เป็นเรื่องของการอบรมไปเป็นปกติค่ะเป็นปกติคืออย่าไปทำไม่เห็นอย่าไปทำไม่ได้ยินอย่าไปทำให้เกิดความจดจ้องที่จะรู้ตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วดับไปเร็วมากค่ะถ้ายังทำอย่างนั้นจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้ยังไงและขณะนี้ทุกคนกำลังเป็นปกติหรือเปล่าคะ
1: เป็นปกติครับ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนกริยาอาการท่าทางแต่งเนื้อแต่งตัวนุ่งขาวห่มขาวอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนี้เป็นความจริงที่เกิดแล้วปัญญาสามารถที่จะรู้ตรงตามความเป็นจริงได้เป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นบารมีของพระโพธิสัตว์ซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะคือสัจจะบารมีแม้ว่าในบางพระชาติเนี่ยค่ะก็มีการล่วงอกุศลกรรมนะคะแล้วก็ล่วงศีลบางข้อแต่จะไม่มีในเรื่องของการมุสาหรือพูดเท็จหรือพูดไม่จริงเพราะความจริงเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นประโยชน์นะคะว่าจริงคือจริงอกุศลก็จริงกุศลก็จริงมีใครบ้างคะที่ไม่เคยผิดไม่เคยพลาดแต่ถ้าสามารถที่จะเป็นผู้ที่ตรงและจริงต่อสิ่งนั้นนะคะทุกคนอภัยให้ได้แต่ถ้าไม่จริงเนี่ยค่ะอภัยไหมเดี๋ยวก็ไม่จริงอีกเดี๋ยวก็ไม่จริงอีกเดี๋ยวก็ไม่จริงอีกอภัยไม่รู้จบก็คงจะรู้เลยนะคะว่าการอภัยอย่างนั้นไม่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ถูกอภัยแต่สำหรับคนอภัยมีประโยชน์นี่คือธรรมะที่ละเอียดมากค่ะเวลาฟังต้องฟังด้วยความละเอียดจริง
1: ๆอาจารย์ฮะที่ว่าพอเห็นแล้วก็เห็นเป็นคนเป็นโต๊ะเก้าอี้ใช่ไหมครับจากการที่เรามาศึกษาเนี่ยก็ทราบว่าตรงนั้นคือคิดซึ่งจะเกิดทางมโนทวารที่ประโยคที่ว่าปัญจทวารปิดบังมโนทวาร
0: คุณณรงค์เพิ่งพูดใช่ไหมคะว่าเห็นแล้วคิด
1: เห็นแล้วคิด
0: ค่ะได้ยินแล้วคิด
1: ครับ
0: ค่ะแล้วเวลานี้เห็นถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วคิดล่ะอยู่ที่ไหน
1: หลังเห็น
0: ค่ะหลังเห็นจริงๆนะคะมีแต่เห็นตลอด
1: คือไม่รู้ว่าเป็นคิด
0: ถูกต้องทั้งที่คิดก็ไม่รู้ค่ะ
1: ก็เลยเข้าใจผิดว่าเราเห็นเป็นโต๊ะจริงๆเห็นเป็นเห็นแล้วก็คิดเป็นโต๊ะ
0: แล้วถ้าไม่รู้จักปรมัตถ์จะสามารถรู้ไหมคะว่าบัญญัติกับปรมัตถ์ต่างกันยังไง
1: ไม่รู้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่จะรู้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่พูดก็คือสามารถที่จะเริ่มเข้าใจว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏก็เพียงแค่นี้ค่ะนั่นแหละคือปรมัตถ์จริงๆเพียงเกิดปรากฏว่ามีลักษณะอย่างนี้นอกจากนั้นเป็นบัญญัติหมดเป็นเรื่องเป็นราวลืมว่าสิ่งนี้เกิดปรากฏให้เห็นแล้วดับทุกคนรู้จักขันธ์ไหมคะขันธ์หมายความถึงสิ่งที่เกิดดับมีจริงๆต้องเกิดใช่ไหมคะมีจริงต้องเกิดไม่อย่างนั้นจะรู้ได้ยังไงว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นขณะนี้อะไรที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดแล้วมีจริงแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดต่อไม่ใช่อันเก่าค่ะหลากหลายมากมายใกล้ไกลหยาบละเอียดเลวประณีตจารณัยก็คงจะยากไม่รู้จะเอาคำที่ไหนมาพูดนะคะเพราะว่าความจริงเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยคือแต่ละหนึ่งเกิดแล้วไม่กลับมาอีกเลยเสียงเห็นไหมคะหนึ่งเกิดขึ้นเป็นเสียงนี้ดับไม่กลับมาอีกเลยเวลาได้ยินคำว่าดับเนี่ยไม่ค่อยจะสะดุ้งสะเทือนเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏสืบต่อจนไม่สนใจกับการดับไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าดับจริงๆค่ะแต่พอบอกว่าหายไปไหนเนี่ยหาไม่เจออีกละไม่มีอีกเลยไปหาที่ไหนก็ไม่พบแต่ละอย่างที่เกิดแล้วดับไปเนี่ยค่ะคือจากไปเลยสูญไปเลยไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดมีจริงๆแล้วดับเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพธรรมะทั้งนั้นเลยที่เกิดจริงมีลักษณะจริงแล้วก็ดับจริงสภาพธรรมะที่เป็นรูปอย่างเสียงเนี่ยค่ะไม่ใช่สภาพรู้กลิ่นก็มีจริงๆไม่ใช่สภาพรู้นะคะเกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นเลยทั้งหมดเนี่ยเป็นขันธ์ที่หลากหลาย เมื่อกี้นี้อาหารที่รับประทานเนี่ยมีกลิ่นไหมคะบอกว่ามีไหมความว่าจำได้ใช่ไหมคะแต่ตัวกลิ่นยังเหลือไหมคะไม่เหลือเลยค่ะแต่ในความคิดในฝันยังมีกลิ่นได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่หมดไปเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจความหมดไปเลยจริงๆนะคะยังมีอัตสัญญาความเป็นเราความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเหลืออยู่ในใจจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งไม่มีวันจบเลยตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ยึดถือค่ะแล้วก็ถ้ากล่าวโดยปรมัตถธรรมนะคะก็จำแนกเป็นจิตเจตสิกรูปเกิดแล้วก็ดับจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปเพราะฉะนั้นจิตเป็นที่ยึดถือไหมคะ
1: เป็นฮะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี
1: ้เป็นเรา
0: เป็นเราเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่าเห็นภาษาไทยภาษาบาลีไม่มีคำนี้แต่มีคำว่าอะไรคะ
1: จักขุวิญญาณ
0: ค่ะก็เก่งนะคะเพราะว่าวิญญาณเป็นสภาพรู้จะใช้คำว่าจิตหรือจะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้ค่ะมโนได้ไหมมนัสได้ไหมหัตถยะได้ไหมภาษาจีนได้ไหมภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันได้หมดเมื่อรู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเฉพาะสิ่งนั้นที่มีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะคะวิญญาณที่เกิดก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือวิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมคะหนึ่งคือหนึ่งดับแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละขันเพราะฉะนั้นวิญญาณขันที่เกิดแล้วเป็นที่ตั้งของความยึดถือว่าเป็นเราจึงใช้คำว่าอุปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์สองคำรวมกันนะคะวิญญาณกับอุปาทานกับขันธ์พระเจ้าขันธ์ใดซึ่งเป็นที่ตั้งของการยึดถือขันธ์นั้นเป็นอุปาทานขันธ์แม้จิตนะคะก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นวิญญาณูปาทานขันธ์เห็นไหมคะกว่าจะละอุปาทานขันธ์อุปาทานนะคะยึดถือโดยฐานะใดด้วยความชอบหรือว่าด้วยความสำคัญว่าเป็นเราหรือด้วยความเห็นผิดว่าเป็นเรายึดถือได้สามอย่างค่ะยึดถือด้วยความพอใจเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าจะมีหลายคนไปตลาดพอได้ยินคำว่าตลาดนะก็รู้ว่าเป็นที่ซื้อต้องมีของเยอะเลยใช่ไหมคะยึดถือหรือเปล่าเห็นไหมคะยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรแต่ก็ไปละเพราะว่าเพียงแค่ได้ยินความจำก็มาแล้วค่ะยังไม่เห็นสักนิดเดียวแต่ก็มีความต้องการแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่รูปหนึ่งรูปใดปรากฏเนี่ยที่จะไม่ให้ยึดถือเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยรูปทุกรูปนะคะเป็นที่ตั้งของความยึดถือยึดถือยังไงคะเห็นไหมคะความละเอียดยึดถือยังไง
1: ยึดถือว่ามีตัวตน
0: ยึดถือว่ารูปนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่เป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วดับไปเพราะว่าจริงๆนะคะขณะนี้ค่ะการเกิดดับสืบต่อของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเร็วมากเวลาที่เราคิดว่าเราได้ยินเสียงแล้วจำได้ว่าเสียงอะไรที่นี่มีนกเมื่อเช้าได้ยินเสียงนกไหมคะพอได้ยินเสียงก็รู้เลยค่ะไม่ใช่เสียงคนน่ะใช่ไหมคะแต่เป็นเสียงนกทั้งที่เสียงเป็นเสียงแต่ว่าเสียงนั้นเป็นอะไรเห็นไหมคะถ้าไม่รู้สืบหากันใหญ่เอ๊ะเมื่อกี้เสียงอะไรใช่ไหมคะก็ยังอยากจะรู้ว่าเสียงอะไรเพราะความยึดมั่นติดข้องในเสียงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสนะคะอะไรก็ตามไม่ใช่สภาพรู้แต่ปรากฏเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือเป็นที่ยึดถือของจิตว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงธรรมะชนิดหนึ่งในสังสารวัฏถ้าไม่มีธรรมะเลยอะไรๆในโลกก็ไม่มีโดยเฉพาะนะคะนามธาตุถ้ามีแต่เพียงรูปธาตุอย่างเดียวเนี่ยค่ะไม่มีนามธาตุเลยไม่มีการเดือดร้อนเลยจะน้ำท่วมหรือว่าโลกจะแตกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีความสำคัญใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีสภาพที่รู้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือธาตุรู้ค่ะใช้คำว่าธาตุเนี่ยน่าอัศจรรย์มากนะคะใครทำให้เกิดได้ใครมีอำนาจพิเศษคะสามารถที่จะทำให้ธาตุหนึ่งธาตุใดเกิดได้ไหมใช้คำว่าธาตุก็แสดงความเป็นอิสระไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิด จริงเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยรูปยังเกิดได้เป็นรูปต่างๆอย่างกลิ่นกับเสียงเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันละใช่ไหมคะเกิดเป็นกลิ่นอย่างหนึ่งเกิดเป็นเสียงอย่างหนึ่งไม่มีใครไปทำให้เป็นกลิ่นเกิดขึ้นได้หรือว่าเป็นเสียงเกิดขึ้นได้เราอาจจะเข้าใจผิดว่าเราทำได้ถูกไหมคะแต่ความจริงไม่มีทางที่จะทำได้เลยเกิดเพราะเหตุปัจจัยนะคะนี่เป็นรูปธาตุถ้ารูปธาตุยังเกิดได้แล้วทำไมนามธาตุจะเกิดไม่ได้เพียงแต่ว่านามธาตุเนี่ยเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าขณะนี้ค่ะเห็นเนี่ยเป็นนามธาตุมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยินก็เป็นนามธาตุเพราะว่าเสียงปรากฏแสดงว่ามีธาตุที่รู้เสียงว่าเสียงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่รู้ก็เป็นนามธาตุเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของธาตุไม่ใช่ไปจำชื่อว่าเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามและว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสีสันวรรณะต่างๆเป็นรูปและเห็นเป็นนามไม่ใช่ให้เป็นนึกจำนะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจนะคะธรรมะที่ปรากฏสิ่งที่มีต้องมีและเมื่อสิ่งนั้นไม่ใช่สภาพรู้สิ่งนั้นก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งทางตาเนี่ยธาตุชนิดนั้นกำลังปรากฏให้เห็นว่าลักษณะนี้คือสามารถให้เห็นได้เท่านั้นเองและเราก็เป็นนึกว่าเป็นภูเขาแล้วก็เป็นต้นไม้แล้วก็เป็นทะเลแล้วก็เป็นฟ้านะคะแต่ความจริงก็เพียงปรากฏให้เห็นลองดูสิคะถ้าหลับตาก็ไม่เห็นแต่พอลืมตาก็ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ยังนึกคิดที่คุณรงถามบอกว่าแล้วมโนทวารอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าทางปัญจทวารเนี่ยปิดบังมโนทวารคิดต่อทันทีก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่ดับเพราะฉะนั้นทางปัญจทวารก็ปิดบังทางมโนทวารเพราะว่าเห็นนี่ปิดบังมโนทวารแล้วนะคะเพราะว่าทันทีที่รูปดับจิตก็นึกถึงสิ่งที่เพิ่งปรากฏเมื่อกี้นี้แล้วก็ยังมีเสียงด้วยเพราะฉะนั้นเสียงก็ดับก็ยังนึกถึงเสียงเวลานี้ทุกคนได้ยินเสียงเนี่ยกำลังคิดถึงเสียงสูงต่ำต่ำและความคุ้นเคยที่จะเข้าใจเสียงนั้นนะคะก็ทำให้สามารถที่จะรู้ว่าได้ยินอะไรพูดว่าอะไรเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นมโนทวารก็ถูกปิดบังด้วยทั้งทางตาและทางหูไม่ว่าจะทางจมูกทางลิ้นทางกายชอบคิดไหมคะชอบคิดเรื่องอื่นแต่ว่าควรจะคิดสิ่งที่กำลังได้ฟังแทนที่จะคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนจากการคิดเรื่องอื่นเนี่ยค่ะมาเป็นคิดคือไตรตรองคำที่ได้ยินนะคะเป็นคำที่ไร้สาระหรือว่าเป็นคำที่มีประโยชน์หรือเป็นคำที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยถ้าไม่มีการฟังเรื่องราวของธรรมะที่มีจริงๆก่อนจนกระทั่งเข้าใจได้ขณะนี้นะคะทุกคนก็เข้าใจความหมายที่ว่าปัญจทวารปิดบังมโนทวารแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามโนทวารเกิดสลับเร็วมากต่อทันทีเลยกับสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเวลาที่อารมณ์ทางปัญจทวารไม่ได้ปรากฏเลยก็คิดได้ธรรมดาที่สุดเลยค่ะชีวิตประจำวันใช่ไหมคะนอนหลับไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ก่อนหลับอะไรก็ยังไม่ได้ปรากฏไม่ได้ลืมตาเสียงก็ไม่มีแต่ว่าคิดถ้าคิดโดยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้เลยค่ะขณะนั้นก็คือไม่มีปัญจทวารมาปิดบังแต่เวลาที่สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเช่นเดี๋ยวนี้กำลังปรากฏปิดบังมโนทวารแม้คิดต่อเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนนั้นคนนี้ก็ไม่รู้เพราะยังเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะและเดี๋ยวก็มีได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังก็สามารถที่จะเข้าใจคิดว่าแม้ไม่มีสิ่งปรากฏให้คิดเองก็ได
1: ้แต่ท่านอาจารย์ฮะอย่างเช่นตอนนี้ถ้าผมพยายามคิดถึงคนที่กรุงเทพ ตรงนี้เราก็จะรู้เลยว่านี่คือคิดโดยที่ไม่ต้อง
0: ไม่ใช่กรุงเทพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคนที่กรุงเทพเนี่ยเห็นชัดเลยว่าคิดเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่กรุงเทพ
1: โดยที่ไม่ต้องฟังธรรมะอันนี้ก็รู้ว่า
0: เดี๋ยวก่อนนะคะคิดถึงคนที่กรุงเทพแม้เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
1: ไม่รู้ฮะแต่
0: เป็นชีวิตประจำวันค่ะ
1: แต่รู้ว่าเป็นคิด
0: ค่ะก็เป็นเราคิด
1: ครับ
0: และคนนั้นก็ยังมีอยู่ที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: เพราะคิดถึงคนที่กรุงเทพ
1: ฮะแต่ว่าหลังเห็นหลังได้ยินแล้วคิดเนี่ยตรงเนี้ยบอกแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่านี่เราคิดใช่ไหมครับ
0: พระเร็วมากไงคะเห็นคุณณรงค์คนที่เคยเห็นเป็นครั้งแรกแล้วไม่คิดเลยจะรู้ไหมจะจำไหมพอเห็นอีกจะรู้ไหมว่าเคยเห็นที่ไหนไม่คิดเลยค่ะแค่เห็นเพราะฉะนั้นแม้แต่คิดแล้วก็ไม่รู้ว่าคิดแล้วเป็นคุณณรงค์ไปแล้วค่ะสิ่งที่ปรากฏถึงตาเนี่ยเป็นคุณณรงค์ไปแล้วเร็วมาก
1: แสดงว่าคิดจริง
0: ต้องคิดค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าคิดเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เห็นก็ติดกันละทางตากับทางใจปัญญาสามารถจะค่อยๆเข้าใจอย่าไปพยายามแยกนะคะผิดไปพยายามทำให้ช้าก็ไม่ได้ไปพยายามทำอะไรไม่ได้หมดเลยค่ะไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ละการยึดถือนอกจากเข้าใจถูกว่าความจริงเป็นอย่างนี้จนกระทั่งไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกนะคะพระภิกษุท่านเดินบิณฑบาตได้ค่ะไม่ใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะไม่ว่าจะเห็นอะไรก็มีความรู้ในขณะนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเป็นไปได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ถ้าอบรมรูปูปาทานขันยึดถือรูปว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นภายในก็เป็นตัวตนของเราถ้าเป็นภายนอกก็เป็นคนอื่นหรือว่าเป็นสิ่งอื่นความรู้สึกเกิดขึ้นยึดถือหรือเปล่าคะ
1: ยึดครับ
0: ค่ะเป็นอุปาทานขันธ์ถ้ายึดถือในความรู้สึกใช้ภาษาบาลีไม่มีอย่างที่เราพูดว่าความรู้สึกนะคะแต่มีคำว่าเวทนาและก็เป็นที่ยึดถือเพราะฉะนั้นก็เป็นเวทนูปาทานขันธ์เวทนากับอุปาทานกับขันธ์คุณณรงค์จะบอกว่าชั่วหนึ่งขณะจิตหรือหลายขณะของเวทนาที่ปรากฏ
1: หนึ่งขณะครับ
0: หนึ่งขณะจิตไม่พอที่จะรู้ค่ะให้เห็นความเล็กน้อยค่ะถ้าใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะเกล็ดหนึ่งในน้ำแก้วใหญ่ๆแล้วให้ชิมเนี่ยรู้ไหมคะว่าเค็มระดับไหนแต่ต้องมีรสของเกลือเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงความรู้สึกนี่นะคะเพียงแค่หนึ่งขณะจิตที่เกิดร่วมกับจิตนั้นนะคะจะรู้ได้ไหมหรือว่าจิตที่ประกอบด้วยความรู้สึกนั้นเกิดดับจนกระทั่งความรู้สึกนั้นปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นนิมิตะของเวทนาในไตรปิฎกจึงมีคำว่ารูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตแสดงว่าการเกิดดับของธรรมะนี่เร็วมากปรากฏเพียงนิมิตให้รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นก่อนที่จะรู้การเกิดดับหรืออะไรนะต้องคลายความไม่รู้ก่อนค่ะอยู่ดีๆจะให้สภาพธรรมะปรากฏแล้วก็เกิดดับได้ยังไงคะไปหวังอะไรกับสิ่งที่ไม่จริงใช้คำว่าลมๆแรงๆเลยไปนั่งคิดว่าเดี๋ยวนั่งไปนั่งมาก็จะเป็นพระโสดาบันหรือว่าจะสามารถประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเนี่ยไม่เป็นเหตุที่สมควรแก่ผลเลยเพราะฉะนั้นปัญญาต้องค่อยๆเริ่มจากการเข้าใจถูกขั้นฟังแล้วก็เห็นความละเอียดของธรรมะแล้วก็รู้ว่าความจริงนะคะอยู่ในโลกของนิมิตเวลาฝันเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงเลยใช่ไหมคะฝันอะไรก็ได้ตั้งหลายอย่างแต่คิดเท่านั้นเองค่ะคิดจนเหมือนจริงๆอะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้คำว่าฝันนะคะก็จะคิดในสิ่งที่จำแต่ว่าจำจนเหมือนจริงซึ่งความจริงไม่ได้เห็นคนที่เราเห็นในฝันเลยใช่ไหมคะแต่เพราะจำจนกระทั่งพอฝันก็ไม่ใช่คนอื่นนะคะเป็นคนนั้นแหละเพราะฉะนั้นนิมิตแล้วใช่ไหมคะจำเดี๋ยวนี้ก็ฉันนั้นค่ะมีสิ่งที่ปรากฏ และนิมิตของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็จำได้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าหลับหรือตื่นนะคะก็อยู่ในโลกของนิมิตแต่นิมิตต่างกันคือนิมิตในฝันเนี่ยไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่นิมิตขณะที่ไม่ฝันคือมีสิ่งนั้นปรากฏนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเหมือนฝันเลยค่ะคือจำแบบฝันเลย
1: อาจารย์แล้วเหตุใดฝันเนี่ยหลังตื่นเนี่ยบางครั้งจำไม่ได้ว่าฝันบางครั้งจำได้
0: ค่ะเยื่อใยหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะเห็นเลยค่ะขณะนั้นคือความเป็นเราและเยื่อใยแทนที่จะเข้าใจความจริงว่าดับแล้วนี่ตื่นนะคะขณะเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยก็กลับมีความเป็นเราอยากจะรู้ว่าเมื่อกี้นี้ฝันอะไรแล้วไงอะคะพยายามใหญ่เลยพยายามที่จะให้เป็นคนมีความจำดีใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาดีเพราะว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะแม้แต่คิดถึงฝันก็เป็นธรรมะไม่ต้องพยายามจงใจจะไปรู้ว่าฝันอะไรเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตประจำวันนี่นะคะเป็นธรรมะซึ่งถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่มีวันละค่ะที่จะละคลายการยึดถือได้ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วไม่เยื่อใยเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะรู้ว่าเพราะปัญญาเพิ่มขึ้นจึงมีกาละหรือขณะซึ่งไม่ได้สนใจแล้วก็รู้ด้วยว่าขณะนั้นก็เป็นเพียงธรรมะแล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าจะรู้ธรรมะที่กำลังเป็นขณะนั้นมากน้อยแค่ไหนเพราะอะไรคะยังไม่ถึงเวลาจะไปพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเวลาที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะที่เกิดและดับไป
4: กราบท่านอาจารย์ครับที่กล่าวว่าความเยื่อใยในสภาพธรรมนะครับที่ดับไปแล้วเนี่ยคือมองไม่เห็นครับว่ามันเยื่อใยยังไง
0: คุณเต้มีความเห็นผิดยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นคุณเต้หรือเปล่าคะ
4: มีครับ
0: แล้วรู้จักตัวความเห็นผิดที่ยึดถือเมื่อไหร
4: ่ถ้าปัญญาเกิดก็ถึงจะรู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแต่ตอนนี้ไม่มีถ้า
4: ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่รู้ใช่ไหมคะว่าติด
4: ไม่รู้ครับ
0: ค่ะแต่ติดโดยไม่รู
4: ้ติดโดยไม่รู
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ขณะนั้นสภาพของธรรมะปรากฏนะคะแล้วก็ไม่มีการยึดถือสภาพธรรมะนั้นในขณะนั้นปรากฏโดยความเป็นเราแต่มีความพอใจในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่ความพอใจปรากฏให้รู้ลักษณะของความพอใจขณะนั้นนะคะจะมีการรู้ลักษณะที่พอใจหรือเปล่าว่าพอใจนี่คือลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้
4: คือมันเหมือนรู้โดยชื่อครับท่านอาจารย์ครับ
0: นี่ไม่เหมือนกันนะคะ
4: เ
0: วลานี้ค่ะมีความพอใจแน่นอนในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะไม่ใช่พระอรหันต์เห็นแล้วก็ต้องมีความพอใจแต่ไม่รู้จักลักษณะที่พอใจเลยแต่รู้ว่ามีกำลังเห็นอย่างนี้แล้วจะรู้ว่าพอใจเนี่ยยากไหม
4: ยาก
0: หรือว่าคิดเอาเองทั้งที่มีความพอใจนะคะเพราะฉะนั้นขณะใดใช้คำว่าขณะใดที่สภาพลักษณะที่พอใจปรากฏจะรู้จักสภาพที่พอใจนั้นไหม
4: ถ้าปรากฏลักษณะก็ต้องรู้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเราไม่ต้องใช้คำว่าสติหรือไม่ใช้คำว่าสติปัฏฐานยังไม่ต้องเรียกอะไรเลยเพราะเราไปติดชื่อนะคะแล้วเราพยายามจะเรียกพยายามจะรู้ชื่อแต่ว่าลักษณะของธรรมะเนี่ยค่ะถ้ามีความเข้าใจขึ้นเราก็จะรู้ความต่างว่าแต่ก่อนนี้เราไม่เคยรู้เลยว่าเห็นแล้วพอใจติดข้องแต่พอฟังนะคะรู้ว่าไม่ว่าเห็นขณะไหนถ้าขณะนั้นไม่ใช่ความรู้สึกขุ่นเคืองก็จะต้องเป็นลักษณะที่พอใจหรือลักษณะที่ไม่รู้อย่างหนึ่งอย่างใดนี่คือขั้นฟังใช่ไหมคะแต่ว่าลักษณะนั้นก็ไม่ได้ปรากฏให้รู้ต่อเมื่อใดที่ลักษณะนั้นปรากฏลักษณะนั้นเมื่อปรากฏตามความเป็นจริงของลักษณะนั้นลักษณะนั้นก็ปรากฏโดยความเป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นขณะนั้นจะไม่รู้จักลักษณะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะที่มีที่ปรากฏที่ทำให้รู้จักลักษณะนั้นนะคะเพราะลักษณะนั้นปรากฏกับสภาพธรรมะที่เป็นสติที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะเคยฟังแล้วก็มีความเข้าใจว่าเวลาเห็นก็มีความติดข้องเวลาได้ยินก็มีความติดข้อง พราะฉะนั้นลักษณะของโลภะที่เรากล่าวถึงและเราเข้าใจว่ามีนี่นะคะยังไม่ได้ปรากฏจริงๆจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นเวลาเข้าใจเนี่ยเข้าใจโดยการฟังโดยการคิดโดยการ

0: ที่เป็นธรรมะจริงๆปรากฏให้รู้ว่าลักษณะนั้นมีจริงเป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะคะมีจริงในสังสารวัฏนี่แหละเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่กำลังรู้จักลักษณะนั้นก็เพราะลักษณะนั้นปรากฏกับสติซึ่งปกติสติไม่เกิดไม่รู้เฉพาะลักษณะนั้นลักษณะนั้นก็ไม่ปรากฏให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่ไปติดที่คำแต่ต้องเข้าถึงลักษณะของทุกคำที่เราได้ยินนะคะอย่างสติเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าขณะที่เป็นทานมีการให้ขณะนั้นต้องมีสติที่ระลึกเป็นไปในทานสามารถที่จะรู้ลักษณะของขณะนั้นได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้รู้ลักษณะของธรรมะที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีลักษณะจริงๆเนี่ยค่ะถ้าจะกล่าวธรรมดาธรรมดาเหมือนรอให้รู้จักก็ไม่รู้จักสักทีนะคะปรากฏไปเถอะทุกวันให้รู้ก็ไม่รู้จักสภาพธรรมะไม่ได้หนีหายไปไหนเลยค่ะถ้าพูดอย่างธรรมดาก็เหมือนพร้อมที่จะให้รู้ความจริงถ้าเราไม่กล่าวถึงเรื่องการเกิดดับซึ่งไม่กลับมาอีกเลยซึ่งเป็นความจริงลึกยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่านี่เป็นแต่เพียงนิมิตะหรือการเกิดดับสืบต่อของธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้แต่ปัญญานะคะที่เริ่มจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนี่ค่ะก็รู้ลักษณะของนิมิตะค่ะไม่ใช่ว่าสามารถที่จะไปรู้ลักษณะที่เกิดดับของแต่ละขณะได้แต่ว่าลักษณะที่เกิดดับสืบต่อเป็นนิมิตะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะแทนที่จะไม่รู้ก็คือเริ่มเข้าใจไม่ต้องไปเจาะจงและไม่ต้องคิดระดับแล้วจะรู้ได้ยังไงไม่ใช่วิสัยของปัญญาในขั้นแรกนะคะที่จะรู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ปัญญาที่รู้แจ้งชัดในลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องตามลำดับถ้าไม่มีการที่จะเป็นปัญญาที่รู้แจ้งประจักษ์ลักษณะของนามธรรมโดยไม่ต้องเรียกชื่อเลยนะคะแต่ลักษณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้และลักษณะของรูปโดยที่ไม่เจาะจงด้วยรูปอะไรที่มีปัจจัยเกิดขณะนั้นนะคะแล้วก็สภาพของสิ่งนั้นก็ปรากฏอย่างแจ่มแจ้งว่าลักษณะนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนามธรรมหนึ่งปรากฏรูปธรรมหนึ่งปรากฏหรือนามธรรมอีกอย่างหนึ่งจะปรากฏรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งจะปรากฏก็เป็นแต่ละหนึ่งยืนยันชัดเจนในคำที่เราใช้คำว่าขันธ์แต่ว่าก่อนที่จะรู้ความจริงของแต่ละขันธ์เนี่ยนะคะเราก็ใช้คำว่าขันธ์ง่ายคล่องอะไรก็ตามที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหนึ่งก็คือหนึ่งแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่ว่าขณะที่สภาพธรรมะปรากฏในลักษณะที่เป็นธรรมะหนึ่งอย่างแม้ดับแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นปรากฏให้รู้อีกหนึ่งอย่างแล้วก็ดับแต่ปัญญาขณะนั้นนะคะไม่ใช่ปัญญาที่อบรมจนเห็นการเกิดและดับซึ่งเกิดดับเพียงแต่เริ่มเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะซึ่งไม่ต้องใช้คำใดๆเลยนะคะเช่นความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกถ้าความเจ็บเกิดขึ้นที่กายนั่งนานๆเนี่ยอาจจะปวดเมื่อยตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะเวลาที่สภาพธรรมะนั้นไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นธรรมะก็เป็นเราปวดเราเมื่อยที่คอหรือที่แขนหรือที่ขาหรือที่เข่าอะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะแต่เวลาที่สภาพปวดปรากฏหรือสภาพเจ็บปรากฏเฉพาะลักษณะนั้นมีเข่าไหมมีแขนไหมถึงจะรู้ว่าลักษณะนั้นปรากฏจริงๆประจักษ์แจ้งในธาตุหรือในความรู้สึกซึ่งขณะนั้นเกิดเป็นนิมิตะค่ะเกิดดับก็ได้ถ้าปัญญาเจริญถึงสัมมสนญาณะนะคะแต่จะกล่าวถึงตามลำดับคือนามรูปะปริเฉทญาณะซึ่งชื่อของปัญญาก็บอกชัดแจ้งว่าเป็นการประจักษ์ชัดในลักษณะของนามธรรมในลักษณะของรูปธรรมจะใช้คำว่าขาดจากกันหรือต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ได้เพราะเหตุว่าลักษณะซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นขณะนี้นะคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เป็นใช่ไหมคะอย่างขณะนี้ค่ะมีเห็นแล้วก็รู้โดยการฟังว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่ปัญญาจะรู้แจ้งเนี่ยนะคะจะรู้แจ้งธาตุที่เห็นซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือถ้าจะเป็นทางหูนะคะเสียงปรากฏเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งขณะนั้นรู้ว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะ

0: ว่าไม่มีลักษณะอื่นเจือปนเลยทั้งสิ้นแม้แต่รูปอื่นก็ไม่มีนามก็ไม่มีเพราะฉะนั้นลักษณะนั้นจึงปรากฏความเป็นธาตุที่เป็นรูปธาตุเป็นธรรมะอย่างหนึ่งและเมื่อธาตุได้ยินเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เสียงและก็ไม่ใช่รูปใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในขณะนั้นลักษณะของธาตุที่กำลังรู้ก็ปรากฏว่าธาตุรู้มีแล้วก็ไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรู้ธาตุรู้ในขณะนั้นได้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็รู้จักธรรมะใช่ไหมคะไม่ใช่เพียงได้ยินชื่อแล้วก็ปรากฏให้รู้ก็ไม่รู้สักทีแต่รู้ได้แน่ๆค่ะเพราะมีเสมอไม่เคย
1: ลักษณะความเพียรถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็ไม่รู้เลยว่าความเพียรคืออะไรและขณะไหนมีความเพียรขณะไหนไม่มีความเพียรเช่นขณะที่เพียงเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสและรู้สิ่งที่ปรากฏทางกายซึ่งเกิดจากกรรมมีความเพียรไหมขณะที่อยู่เฉยๆหรือท้อถอยหดหู่มีความเพียรไหมและขณะที่คิดดีหรือคิดไม่ดีมีความเพียรหรือไม่จากการสนทนาประธานสูตรที่มสพ2มีนาคม2556
0: ความเพียรมีจริงๆนะคะแต่ว่าเคยเป็นเราเพียรแล้วก็เคยคิดเอาเองว่าเพียรบ้างไม่เพียรบ้างเดี๋ยวเพียรเดี๋ยวไม่เพียรก็เป็นเรื่องไม่รู้จักธรรมะตามความเป็นจริงจะเห็นได้ค่ะว่าถ้าไม่รู้จักธรรมะแล้วก็คิดเองผิดผิดถูกถูกแต่การฟังถ้าเข้าใจความเพียรไม่ว่าจะพบความเพียรที่ไหนรู้จักลักษณะของเพียรไม่ว่าในพระสูตรนั้นหรือในพระวินัยหรือในพระภิธรรมจะกล่าวถึงเพียรก็จะเปลี่ยนลักษณะที่เพียรให้เป็นอื่นไม่ได้เพราะเหตุว่าเพียรเป็นเพียรเพียรเป็นจำหรือเปล่าเพียรเป็นโกรธหรือเปล่าไม่นะคะแต่ไม่เคยฟังจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจว่าเพียรจริงๆนั้นคืออะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีแน่นอนมีลักษณะปรากฏสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมคะไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าเราคิดเองโดยภาษาของเราเนี่ยว่าคนนั้นเพียรหรืออีกคำหนึ่งเราอาจจะพูดในภาษาไทยว่าเขาขยันมากแล้วคนที่ไม่เพียรเราก็บอกว่าเขาขี้เกียจมากแต่ว่าตามความเป็นจริงเราไม่รู้จักสภาพธรรมะนี้เลยว่าคืออะไรสภาพธรรมะทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองนะคะจะเริ่มเข้าใจว่ามีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นและใครก็ทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดไม่ได้สักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นปัญญาไม่ว่าจะเป็นเพียรไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกว่าขี้เกียจอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างนะคะเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเร็วเกินกว่าที่ใครจะรู้ถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้สภาพธรรมะโดยประการทั้งปวงโดยตลอดไม่สามารถที่จะทรงแสดงธรรมะให้ใครสามารถเข้าใจแม้แต่คำที่ใช้กันอยู่ได้เพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่าเพียรหรือขยันเนี่ยลองคิดอย่างแบบที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะคนที่ยืนตากแดดเพียรไหมมีคนพยักหน้านะคะเพียรเขาเพียรทำอะไรคะเขาเพียรยืนตากแดดหรือว่าเขาเพียรตากผ้าหรือว่าเขาทำอะไรกลางแดดขุดดินหรือทำถนนหรืออะไรก็แล้วแต่และเวลาที่คนนั้นน่ะเดินเข้ามาในที่ร่มเขาเพียรหรือเปล่าถ้าไม่ได้ศึกษาจะรู้หรือคะว่าเขาเพียรอาจจะคิดว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเขาแย่แล้วใช่ไหมคะหรืออะไรต่างๆแต่ว่าตามความเป็นจริงสภาพที่ประคองสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันให้ดำรงอยู่ให้ตั้งอยู่จะรู้ได้ค่ะว่าไม่มีใครเข้าใจละเอียดลึกซึ้งว่าต่างกับขณะนี้อย่างไรเช่นเห็นเกิดแล้วเห็นเนี่ยต้องเพียรเห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะใครไปคิดยังไงก็คิดไม่ออกแน่ๆถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่าประมาทพระธรรมนะคะแล้วอย่าคิดว่าสามารถที่จะคิดเองได้เพราะเหตุว่าเห็นเนี่ยค่ะไม่ได้นานเลยชั่วขณะในความมืดก็มีจิตเกิดขึ้นเห็นหนึ่งขณะคิดดูโดยปัจจัยซึ่งหลายอย่างขณะที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดจะเกิดขึ้นปรากฏ ต้องอาศัยสภาพธรรมะอื่นอาศัยซึ่งกันและกันด้วยสภาพธรรมะนั้นเกิดได้เพราะต้องมีสภาพธรรมะอื่นเกิดด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่แค่เห็นนี่ค่ะช่วยเห็นนี่นะคะถ้าไม่มีจักขุปสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เห็นไม่ได้และถึงแม้ว่ามีจักขุปสาทะและก็มีรูปที่กระทบจักขุปสาทะแต่ถ้าไม่มีจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ปรากฏไม่ได้เท่านี้แหละมีเพียรหรือเปล่าเห็นไหมคะถ้าไม่ศึกษาตอบไม่ได้มีหรือไม่มีแต่ชั่วหนึ่งขณะอุปัตติเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยทำให้จักขุปสาทะเกิดแล้วยังไม่ดับเพราะเหตุว่ารูปเนี่ยมีอายุของการเกิดดับช้ากว่าจิตรูปหนึ่งรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเร็วแค่ไหนไม่ต้องประมาณเลยค่ะได้ยินคำว่า17ขณะเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะประมาณได้นะคะเพราะฉะนั้น1ขณะของการเห็นจริงๆอย่างขณะเนี้ยจะเร็วสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่มีสภาพธรรมะที่เพียรไม่มีใครไปเพียรเพราะเกิดแล้วอุบัติแล้วตามปัจจัยคือกรรมและปัจจัยอื่นๆแต่ละขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏจะไม่มีใครรู้เลยว่าอาศัยอะไรบ้างที่จะทำให้แม้ชั่ว1ขณะจิตเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาอย่างละเอียดยิ่งนะคะว่าในบรรดาจิตทั้งหมดจิตที่ไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยมีเท่าไหร่ใครก็รู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังแต่เมื่อฟังแล้วนะคะก็พิจารณาตามความเป็นจริงว่ามีจิตประเภทหนึ่งซึ่งไม่ประกอบด้วยเหตุแต่ก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ได้ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะซึ่งเวลาที่โลภะเกิดไม่รู้เลยนะคะว่าเพียรแล้วค่ะทุกขณะจิตที่เป็นไปกับโลภะเป็นความเพียรด้วยโลภะหรือขณะที่ไม่มีความติดข้องแต่เพียรทำความดีหรือว่าเพียรช่วยเหลือคนอื่นเพียรให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นแม้แค่คิดก็มีความเพียรหรือวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วและใครจะรู้ความจริงของจิตซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วหลากหลายเป็นประเภทต่างๆจนแม้แต่ขณะนี้ที่เห็นเนี่ยก็เป็นเพียงจิตประเภทหนึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นคิดไม่ได้ชอบไม่ได้แต่ว่าเห็นได้เท่านั้นเองในขณะนั้นว่าไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่คือการฟังเพื่ออะไรคะไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจอย่างนี้ค่ะมั่นคงจนกระทั่งมีการได้ฟังพระธรรมอีกต่อไปแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงนะคะรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสคือความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏดับความสงสัยในสิ่งที่ปรากฏดับการยึดถือสภาพนั้นๆว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: เปลี่ยนนิสัยใครได้ใหม่ต่างคนก็ต่างกันไปตามกรรมและอัธยาศัยแม้บางคนจะสะสมมาที่จะสนใจธรรมะแต่ก็ยังมีความประพฤติบางอย่างที่ไม่ดีซึ่งใครจะไปเปลี่ยนอัธยาศัยของใครก็ไม่ได้ปัญญาความเข้าใจธรรมะตรงตามความเป็นจริงเท่านั้นที่จะค่อยๆขัดเกลาเปลี่ยนแปลงอัธยาศัยจึงประมาทอกุศลไม่ได้เลยและเมื่อมีโอกาสฟังพระธรรมจะฟังไหมจากการสนทนาคุหัตถกะสูตรที่มสพ.16 กุมภาพันธ์2556

0: แต่ละคนก็แต่ละการสะสมแต่ละอัธยาศัยในพระไตรปิฎกก็มีข้อความว่าเพียงแต่บุคคลนั้นจะนั่งฟังต่อไปเขาก็จะได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็มีคนสงสัยว่าทำไมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่บอกไม่ห้ามไม่ให้เขาไปพระผู้มีพระภาครู้แจ้งการสะสมยิ่งกว่าใครทั้งสิ้นยุคปัจจุบันนะคะบางท่านก็อาจจะมีสหายที่กินเหล้าเมายาหรือว่าอบายมุขหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเขาก็รู้เพราะว่าได้ฟังพระธรรมอาจจะคล่องมากพูดได้เลยแต่ว่าก็ยังเป็นอย่างนั้นทั้งที่รู้ตรงกับที่ตรัสว่าถ้าบุคคลนั้นจะนั่งต่อไปเพียงชั่วครู่เขาก็จะได้เป็นพระโสดาบันมีปัจจัยที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับคนที่ว่าถ้าเขาไม่กินเหล้าเมายาไม่ทำให้จิตใจเนี่ยเสื่อมถอยจากการที่จะรู้และเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังด้วยการที่สามารถที่จะไตร่ตรองให้เข้าใจขึ้นเขาก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่สามารถที่จะบังคับการสะสมที่สะสมมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นมิตรสหายที่ดีของคนนั้นนะคะก็รู้ว่าช่วยทุกอย่างแต่ได้ไหมอยู่ที่การสะสมของบุคคลนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงการสะสมที่มีกำลังเป็นปกติที่ใช้คำว่าปกตูปะนิสยปัจจัยของบุคคลนั้นได้ไหม
1: เปลี่ยนไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นอยู่กับตาใช่ไหมคะก็ยังช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าปัญญาเท่านั้นค่ะที่จะมีกำลังขึ้นต่อเมื่อมีการสะสมแล้วก็ไม่ใช่เพียงขั้นระดับฟังเท่านั้นฟังเพียงแต่เป็นแนวทางให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ความจริงคือเดี๋ยวนี้เห็นเกิดแล้วเป็นเห็นแล้วก็ดับคิดเกิดแล้วเป็นคิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วเป็นอกุศลแล้วก็ดับนี่คือความจริงซึ่งเป็นแนวทางนะคะให้ค่อยๆเห็นประโยชน์ว่าความรู้สิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการสะสมใหม่ซึ่งการสะสมใหม่เนี่ยก็ไม่แน่นะคะว่าสามารถที่จะไปจะใช้คำว่ารบราฆ่าฟันหรือว่าจะไปเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่ได้สะสมมามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นชีวิตของคนที่สนใจในธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายมากบางคนนะคะก็ฟังธรรมะมีความศรัทธามั่นคงจริงๆค่ะฟังแล้วก็เห็นประโยชน์ของการฟังแต่กรรมที่ได้ทำไว้แล้วก็กั้นไม่สามารถที่จะทำให้เป็นคนปกติที่จะมีความเข้าใจธรรมะอย่างคนอื่นได้ในชาตินั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าประมาทไม่ได้เลยค่ะแม้อกุศลเพียงเล็กน้อยอย่างข้อความในพระสูตรที่แสดงเนี่ยก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าถ้าเพียงนั่งฟังต่อไปอีกสักครู่เล็กน้อยเขาก็จะสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ใครจะรู้ถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ฟังธรรมะนี่นะคะก็มีการสะสมมาต่างอัธยาศัยมากแต่ก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทที่จะรู้ว่าเพียงพลาดนิดเดียวก็ตกลงไปในเหวของอวิชชาและของความติดข้องและของอกุศลซึ่งยากที่จะขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นกว่าจะมีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาจากอกุศลเนี่ยค่ะต้องอาศัยกำลังของบารมีที่เห็นประโยชน์จริงๆว่าเกิดมามีโอกาสได้ฟังแล้วจะฟังไหมเมื่อมีโอกาสได้ฟังแล้วต้องไตร่ตรองเข้าใจเพื่อละความไม่รู้เพราะฉะนั้นหนทางนี้เป็นหนทางที่ยากแม้พระผู้มีพระภาคตรัสรู้นะคะไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงชั่วขณะที่เห็นความลึกซึ้งว่ายากที่จะเข้าใจได้สำหรับคนที่สะสมอัธยาศัยในการติดข้องและก็มีแต่ความไม่รู้ที่สะสมมานานแสนนานแต่พระเหตุว่าบุคคลที่สะสมมาที่จะได้ฟังได้พิจารณาได้เข้าใจได้อบรมก็มีนะคะจึงทรงแสดงพระธรรมซึ่งการทรงแสดงพระธรรมในครั้งโน้นเนี่ยค่ะก็สืบทอดมาจนถึงในครั้งนี้ซึ่งในครั้งโน้นผู้ที่มีโอกาสได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์เป็นผู้ที่สะสมบารมีมาพร้อมที่จะได้ฟังแล้วละความติดข้องและความไม่รู้สภาพธรรมะจึงปรากฏตามความเป็นจริงจนกระทั่งปัญญาที่ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะก็สามารถที่จะละคลายจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่กว่าจะถึงวันนั้นแต่ละวันที่ผ่านมาแล้วในอดีตแสนโกรธกับรวมทั้งชาตินี้ด้วยเนี่ยก็เป็นปัจจัยซึ่งมองไม่เห็น การปรุงแต่งของสังขารขันธ์เลยในแต่ละวันในแต่ละขณะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นจึงมีอัธยาศัยที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นปัจฉิมวาจาก็คือว่าไม่ประมาทเพราะว่าความประมาทต้องนำไปสู่ทางที่เสื่อมแน่นอนนะคะเป็นทางไปสู่ความตายประมาทไม่ได้เลยจริงๆค่ะ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1005ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2558
2: ทุกขณะที่จิตเป็นกุศลขณะนั้นไม่ต้องเรียกชื่อก็คือสภาพธรรมะที่ไม่ได้ก้าวล่วงทุจริตทางกายทางวาจานั่นเองก็เป็นกุศลศีลในชีวิตประจำวัน
3: เพราะฉะนั้นจากการที่ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าขณะนี้กำลังมีศีลหรือเปล่าก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มีจิตเจตสิกประพฤติเป็นไปก็จะต้องเป็นกุศลศีลหรืออกุศลศีลซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะไปอาราธนาขอศีลอกุศลหรือเปล่าไม่ต้องขอก็มีฉันใดจะต้องไปอาราธนาเพื่อที่จะขอกุศลศีลหรือเปล่าในเมื่อไม่ขอก็มีปัจจัยที่จะเป็นกุศลศีล
2: ท่านอาจารย์คะละศีลในพุทธศาสนาก็ต้องต่างจากศีลนอกพุทธศาสนาด้วย
3: ผู้ที่ไม่เข้าใจสภาพธรรมะไม่รู้ว่าศีลคืออะไรนะคะก็รับศีลอาราธนาศีลด้วยความเป็นตัวตน
2: ถ้าไม่ฟังพระธรรมก็ไม่ทราบว่าศีลในพุทธศาสนาเป็นอย่างไร
3: เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดนะคะคือมีโอกาสได้ฟังวาจาสัจจะซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ในสมัยไหนกาลไหนที่ไหนได้เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อมีธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเริ่มต้นคืออะไรก่อนแล้วจะปลอดภัยไม่ทำสิ่งที่ไม่รู้
2: เชิญอาจารย์วิชัยค่ะ
4: กราบท่านอาจารย์ครับขอร่วมสนทนากับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับที่ทรงแสดงเนี่ยก็จะมีเรื่องของที่เป็นศีลสิกขาแล้วก็จิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาที่กล่าวถึงว่าศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์แต่ว่าการที่เหมือนกับถ้าอย่างเช่นสนทนานะครับเราก็รู้ว่ากุศลจิตนะครับก็คือกุศลศีลอกุศลจิตก็เป็นอกุศลศีลแต่ว่าที่โดยในยะที่ทรงแสดงเรื่องของสิกขา3ครับจะมีการแสดงความเจริญยิ่งขึ้นไปของกุศลจะเป็นในขั้นของศีลหรือว่าสมาธิที่เป็นจิตสิกขาหรือว่าปัญญาสิกขายังไงครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะขณะนี้นะคะกำลังฟังเรื่องศีลและก็รู้ความต่างของกุศลศีลและอกุศลศีลความเข้าใจถูกอย่างนี้ค่ะจะเป็นเหตุให้ศีลไหนเกิดเห็นประโยชน์ของศีลไหนก่อน
4: ก็กุศลศีลครับ
3: กุศลศีลนะคะฝ่ายอกุศลศีลเป็นเรื่องที่ควรละเพียงเท่านี้ที่คิดว่าศีลมีประโยชน์คือกุศลศีลเห็นประโยชน์แค่นี้แล้วก็คิดที่จะทำดีเพราะเหตุว่ากุศลจิตเป็นกุศลศีลไม่จำกัดเลยว่าต้อง5หรือ1หรือ10หรือ8ความดีทั้งหมดค่ะเป็นกุศลศีลเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังเห็นประโยชน์แล้วก็ตั้งใจเห็นประโยชน์ที่จะทำชื่อว่าสมาทานหรือเปล่าถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่เคยฟังมาก่อนนะคะกุศลก็ไม่รู้อกุศลก็ไม่รู้น่าจะถูกต้องได้ยังไงแต่ว่าเมื่อฟังแล้วนะคะเห็นโทษของอกุศลแล้วก็เห็นประโยชน์ของกุศลว่าเพียงแค่นี้แค่กุศลจิตแค่นี้ค่ะก็ยังดีกว่าอกุศลจิตแต่ว่ากุศลศีลเพียงเท่านี้ยังน้อยนักยังไม่สามารถที่จะขัดเกลาละจนกระทั่งดับกิเลสได้หมดเลยเพียงแค่เริ่มต้นที่จะเห็นความต่างนะคะจากการที่เป็นอกุศลปัญญาก็ทำให้กุศลเกิดแทนอกุศลได้นั่นคือสมาทานและประพฤติตามด้วยเป็นสิกขาบทสิกขาบทหมายความว่าข้อที่ประพฤติตามแล้วแต่ว่าจะประพฤติตามมากน้อยเท่าไหร่นะคะถ้าในพระวินัยบัญญัติก็ทรงบัญญัติไว้ว่าจำนวนเท่าไหร่ที่จะเป็นสิกขาบทซึ่งพระภิกษุจะต้องศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทถ้าไม่ประพฤติตามก็เป็นโทษคือล่วงสิกขาบทเพราะว่าขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้ค่ะเริ่มเข้าใจความหมายของศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นความต่างของกุศลศีลและอกุศลศีลขณะนั้น จิตสมาทานถือเอาที่จะเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่จะเจริญกุศลยิ่งขึ้นไม่ใช่เราต้องไปสมาทานที่ไหนเลยแต่ถ้าเขามาบอกให้เราสมาทานแต่เราไม่อ่ะใช่ไหมคะเขาบอกให้เราเว้นแต่เราไม่แล้วเราก็จะให้เขาบังคับเราให้สมาทานหรือการที่พูดตามเขาไปโดยไม่เข้าใจอะไรเลยเสร็จแล้วพอสมาทานเสร็จก็ดื่มสุราอย่างนั้นจะชื่อว่าสมาทานศีลรับศีลหรือเพราะฉะนั้นทุกคำที่เป็นวาจาสัจจะนะคะทำให้พ้นจากบ่วงกิเลสและหนทางผิดซึ่งเหมือนกับดักล้อมรอบเพราะไม่เข้าใจด้วยเหตุนี้นะคะตอนนี้เข้าใจแล้วเรื่องศีลและสิกขาในขณะที่กุศลจิตเกิดสงบไหม
4: สงบครับขณะนั้น
3: สงบนะคะขณะนั้นไม่เป็นอกุศลแต่ปัญญาสิกขาถ้าไม่ฟังเลยก็ไม่สามารถที่จะทำให้มีปัจจัยที่กุศลจะเกิดมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพอเข้าใจเรื่องกุศลศีลและอกุศลศีลขณะนั้นก็เป็นการที่มีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเพราะเหตุว่าเพราะอะไรขณะนั้นกุศลจิตจึงเกิดเพราะได้ฟังและได้เข้าใจแต่ไม่ถึงกับอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขานี่คือเบื้องต้นคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาที่เกิดเพราะเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะก็แค่ศีลที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะมีความพึงพอใจหรือว่าติดข้องในศีลนั้นเท่าไหร่เป็นผู้ที่ดีใจว่าเราได้รักษาศีลอกุศลก็เกิดเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นเราที่รักษาศีลรักษาได้ตั้งหลายวันดีใจไหมคะติดข้องในศีลหรือเปล่าในความเป็นเรารักษาศีลหรือเปล่าพระเชนสินขณะนั้นก็ไม่ได้ขัดเราก
4: ราบพระอาจารย์ครับงั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของความเข้าใจในสภาพของธรรมะนั้นจริงๆใช่ไหมว่าจะกล่าวคำใดก็ตามถ้าไม่เข้าใจในลักษณะสภาวะในที่กล่าวโดยอาศัยคำนั้นเนี่ยก็มีแต่จำคำแต่ไม่รู้จักลักษณะของสภาพธรรมะนั้นจริงๆ
3: เพราะฉะนั้นผู้ใดที่จะกล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องตรงแต่ถ้าผู้ใดที่คิดเองว่าต้องมีศีลก่อนแล้วก็ไม่รู้จักไม่ได้ฟังพระธรรมเลยจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือในเมื่อไม่รู้ไม่ได้ศึกษาเลยแม้แต่ศีลนะคะของผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีความเข้าใจในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้แม้เดี๋ยวนี้และต่อไปเมื่อพระศาสนายังไม่อันตรธานก็ยังมีเหลือพอที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ยินได้ฟังได้ไตร่ตรองได้เข้าใจพอเป็นที่พึ่งจนกว่าจะถึงความเป็นอริยสาวกเมื่อไหร่เป็นสังฆรัตนะพระเชนผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็สมาทานศีลรักษาศีลด้วยความเข้าใจว่าศีล นี่แหละเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้หมดกิเลสได้แต่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เขาแต่เป็นจิตซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศล
4: ครับอาจารย์นั้นก็เป็นความต่างคือมีข้อความที่กล่าวว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยครับมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้นนะครับกราบท่านอาจารย์หมายถึงว่าความประพฤติเป็นไปที่เป็นกุศลเนี่ยก็เกิดได้แต่ว่าไม่สามารถจะรู้เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่เป็นไป
3: ค่ะเพราะฉะนั้นอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาต้องเป็นความเข้าใจธรรมะจนกระทั่งมีปัจจัยที่จะทำให้สัมมาสติสามารถเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไม่ใช่เพียงเรื่องราวนะคะแต่เป็นการรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่ขณะนี้ก็กำลังเป็นอย่างนั้น
4: เพราะว่าขณะนี้ถ้ามีปัจจัยให้เกิดความเข้าใจเกิดขึ้นไม่ต้องใช้คำอะไรเลยก็แต่แบบเป็นสภาพของกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปคร
3: ับ ค่ะถ้าได้ยินได้ฟังหลายหลายคำแต่สภาพธรรมะนั้นยังไม่ปรากฏก็ไม่สามารถที่จะถึงเฉพาะที่จะรู้จักสภาพธรรมะนั้นจริงๆเพียงแต่ได้ฟังเรื่องของธรรมะนั้นเช่นได้ยินคำว่าสติถ้าไม่ศึกษาเลยนะคะหลงเลยขับรถยนต์ต้องมีสติหรือว่าจะกล่าวว่าถ้ามีสติแล้วรถจะชนก็ต่างคนก็ต่างคิดไปด้วยความไม่รู้นะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าสติคืออะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะได้ยินคำไหนอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจแล้วรู้แล้วต ต่อเมื่อใดได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะจะมีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าลักษณะของสภาพธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกคำนั้นว่าสติหรือว่าปัญญาหรือวิริยะหรือหิริหรือโอตตัปปะหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ว่าถ้าไม่ปรากฏก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ในลักษณะของสภาพธรรมนั้นได้เพียงแต่ได้ยินชื่อเท่านั้นเอง
4: ครับท่านอาจารย์ครับดังนั้นขณะที่เข้าใจเนี่ยปัญญาเกิดแต่ว่าเหมือนกับปัญญาเกิดเข้าใจแต่ว่าการที่จะรู้ลักษณะของปัญญาก็เป็นความรู้อีกขณะหนึ่งนะครับ
3: ต้องเป็นผู้ตรงด้วยค่ะว่านี่เป็นขั้นฟังเพราะฉันได้ยินคำว่าสติได้ยินคำว่าสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะก็ต้องมีความละเอียดขึ้นอีกเพราะปัญญาที่จะเจริญขึ้นต้องมาจากขั้นต้นทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วปัญญานั่นแหละก็รู้ความต่างของระดับขั้นของปัญญาไม่หลงผิดเลยค่ะปัญญารู้ตามความเป็นจริง
4: แต่ความไม่รู้ก็ยังมากมายมหาศาลครับอาจารย์
3: เทียบกับที่เคยไม่รู้มานานเท่าไหร่แล้วค่ะแสนโกรธกับ
5: ทำไมเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจความลึกซึ้งละเอียดของว่าเจตนาเป็นตัวสินอย่างไรจารย์พร
3: พระคุณเจ้าจะฆ่าสัตว์ไหมเจ้าคะจะเอาของของคนอื่นมาเป็นของตนไหมจะพูดคำไม่จริงไหม
5: จะพูดจะฆ่า
3: ขณะนั้นเป็นอกุศลศีลเจ้าคะ
5: ถ้ายังไม่เป็นโสดาใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้เจ้าค่ะการเป็นพระโสดาบันไม่ใช่จากวันนี้ฟังเรื่องนี้แล้วเป็นพระโสดาบันแต่ว่าต้องเข้าใจแต่ละคำพระคุณเจ้าไม่เข้าใจคำว่าเจตนาเป็นศีลใช่ไหมเจ้าค่ะ
5: ใช่ครับ
3: ดิฉันกราบเรียนถามว่าพระคุณเจ้าจะเอาสิ่งของที่คนอื่นไม่ได้ให้มาเป็นของพระคุณเจ้าไหม
5: ไม่เอาครับ
3: ไม่ขณะนั้นเจตนาเกิดแล้วที่จะไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเพราะฉะนั้นเจตนานั้นเป็นเจตนาศีลจะใช้คำว่าสมาทานก็ได้หมายความว่าถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเพราะยังไม่มีวัตถุมาเผชิญหน้าแต่ว่าเจตนาเกิดแล้วว่าจะไม่กระทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเจตนาก็เป็นเจตนาศีลใช่ค่ะที่จะรู้ได้ก็คือว่าคำใดเป็นคำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้พิจารณาให้ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องคำนั้นถึงที่สุดของความจริงเปลี่ยนไม่ได้เลยเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนในครั้งอดีตนะคะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อได้ฟังพระธรรมเข้าใจแล้วแต่ไม่ใช่ยังไม่ทันได้ฟังอะไรเลยนะคะก็ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถึงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ศึกษาด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแต่ก็กล่าวว่าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งซึ่งไม่จริงใจและก็ไม่ถูกต้องด้วยไม่ตรงด้วยด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วเรื่องศีลเข้าใจหรือยังถ้าไม่เข้าใจหรือยังสงสัยนะคะสนทนากันเพื่อความแจ่มแจ้งว่าคำใดเป็นวาจาสัจจะที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงจริงตามความเป็นจริงทุกอย่างมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนสอดคล้องกันทั้งหมดนะคะคือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแม้แต่ที่กล่าวว่าเจตนาเป็นศีลก็ต้องรู้ว่าขณะใดก็ตามที่ตั้งใจหรือคิดที่จะละเว้นทุจริตเราอาจจะใช้คำว่าสมาทานถือเอาเป็นข้อปฏิบัติว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะศึกษาธรรมะให้เข้าใจจริงๆขณะนั้นก็เป็นเจตนาศีลเพราะเหตุว่าเป็นกุศลศีลนะคะแล้วเจตนานั้นดับก็ขึ้นอยู่กับมีปัจจัยที่จะทำให้ได้ศึกษาได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นผู้ตรงต่อไปหรือไม่ด้วยเหตุนี้ต้องไม่ลืมนะคะถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อฟังธรรมะก่อนแล้วก็เข้าใจในคำที่ได้ฟังจนรู้ว่าเป็นคำจริงซึ่งเป็นประโยชน์นะคะแล้วขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือฟังต่อไปเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องต่อไป
6: ที่ดิฉันเข้าใจสมมติว่าเห็นนะคะจิตเห็นเกิดเห็นอะไรก็ได้ท่านอาจารย์บอกไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเห็นอะไรก็คือไม่ต้องเรียกชื่อคือเห็น
3: ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณเบนคะเข้าใจตามลำดับนะคะ
6: ค่ะ
3: สภาพธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยมีไหม
6: มีค่ะ
3: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ค่ะ
3: เป็นอะไรบ้าง
6: เป็นแต่ละหนึ่งของเขาเองค่ะ
3: คืออะไรบ้าง
6: คือมีแข็ง
3: มีจิต
6: มีจิต
3: มีเจตสิก
6: เจตสิกค่ะ
3: มีรูป
6: มีรูปค่ะ
3: นะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยคุณเบนรู้จักรูปไหนจิตไหนเจตสิกไหนหรือยังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องละเอียดมากเลยนะคะจิตเกิดและดับไหม
6: ดับค่ะ
3: ขณะนี้จิตเกิดดับหรือเปล่า
6: เกิดดับค่ะ
3: จิตไหนเกิดดับทีละหนึ่ง
6: ขณะนี้เห็นค่ะ
3: เห็นเกิดดับนะคะ
6: ค่ะ
3: แล้วรู้ไหมว่าเห็นกำลังเกิดดับ
6: รู้ไหมว่าเห็นกำลังเกิดดับไม่รู้ค่ะ
3: ไม่รู้แต่รู้ว่ามีเห็น
6: มีค่ะ
3: เพราะเหตุว่าเห็นที่เกิดดับเนี่ยสั้นมากเร็วมากแต่การเกิดดับทำกิจเห็นซึ่งขณะที่กำลังเห็นขณะนี้นะคะมีจิตอื่นเกิดขั้นสลับมากก็ไม่รู้นี่คือความไม่รู้ที่เริ่มจะเข้าใจว่าไม่รู
6: ้
3: แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระฉันทรงแสดงพระธรรมให้ผู้ซึ่งไม่ได้รู้อย่างนั้นเลยแต่เริ่มเข้าใจถูกว่าเห็นขณะนี้เหมือนกับไม่ได้ดับไปเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
3: แต่ความจริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเห็นหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตคิดดูนะคะแล้วดับไปแต่เหมือนมีเห็นตลอดเวลา
6: ใช่ค่ะ
3: ถูกต้องไหมคะ
6: ถูกต้อง
3: เพราะเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับพอที่จะให้รู้ว่ากำลังเห็นทั้งที่มีจิตอื่นเกิดแทรกขั้นอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถจะรู้ได้แต่ว่าขณะนี้ถามว่าเห็นไหมเห็นแต่ว่าเห็นจิตไหนล่ะที่เห็นเพราะว่าทันทีที่พูดจิตเห็นก็ดับไปละดับไปเร็วมากแต่ก็ยังปรากฏสื่อต่อให้รู้ความต่างของจิตที่เห็นกับจิตอื่นเช่นจิตคิดเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่านิมิตตะนะคะก็คือว่าสภาพปรมัตถธรรมเนี่ยค่ะยากที่ใครจะรู้ได้แม้ในขั้นฟังเริ่มเข้าใจก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งในการเกิดดับได้นะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดดับซ้ำจนปรากฏให้รู้ได้นั่นคือนิมิตตะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อนับไม่ถ้วนจิตเห็นขณะนี้เพราะอะไรคะทันทีที่เห็นเกิดเหมือนเห็นทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยทุกคนที่นั่งที่นี่ด้วยของที่วางอยู่บนโต๊ะด้วยซึ่งความจริงนะคะจิตจะเกิดขึ้นเห็นเพียงหนึ่งสิ่งที่ปรากฏซึ่งยังไม่เป็นอะไรเลยกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแม้คนหนึ่งเนี่ยคิ้วตาจมูกปากผมเสื้อทั้งหมดกว่าจะรู้เพราะฉะนั้นมากมายเกินที่จะขนานนับจนกระทั่งมีผู้บอกว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นนิมิตตะของสภาพธรรมะที่เกิดดับเนี่ยพอจะเข้าใจไหมในคำว่านิมิต
6: เกิดดับอย่างเร็ว
3: ค่ะกระทบแข็งใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
3: แข็งต้องเกิดถ้าแข็งไม่เกิดปรากฏไม่ได้ถูกต้องไหมคะ
6: ใช่ค
3: ่
6: ะ
3: ใครที่ตรัสรู้และทรงแสดงว่าจิตที่รู้แข็งหนึ่งขณะเกิดและดับแต่ขณะนี้พอทันทีที่กระทบนะคะแข็งไม่ใช่เพียงหนึ่งจิตที่รู้แข็งก็ไม่ใช่เพียงหนึ่งแต่ขณะนั้นยังไม่ได้คิดถึงเห็นหรือได้ยินถูกต้องไหมคะ
6: ใช่
3: ค่ะแต่กำลังมีแข็งปรากฏ
6: ใช่ค่ะ
3: ความจริงแข็งเกิดดับแต่ไม่รู้แต่การเกิดดับนั้นปรากฏลักษณะของแข็งให้รู้ได้เพราะนิมิตของการเกิดดับของแข็งเวลานี้ค่ะโลกโลกะเป็นภัยอย่างยิ่งซึ่งถ้าไม่ประจักษ์การเกิดดับไม่เห็นภัยเพราะยังมีตั้งหลายอย่างตาก็ยังเห็นหูก็ยังได้ยินคิดนึกก็ยังมีแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วดับทันทีเลยเหมือนอย่างนั้นเลยแค่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเลยเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับไปเลยกี่ขณะแต่ก็ยังปรากฏเหมือนว่าเห็นไม่ดับเพราะเกิดดับสืบต่อเป็นนิมิตตะให้รู้ว่าเห็นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แข็งไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นนิมิตหมดเพราะเกิดดับเร็วมากจึงมีคำว่ารูปนิมิตทุกรูปที่ปรากฏเป็นนิมิตทั้งนั้นความรู้สึกขณะนี้เป็นยังไงคะ
6: ชาที่เท้าค่ะ
3: รู้สึกเป็นทุกข
6: ์เป็น
3: ชาไม่ใช่หนึ่งขณะจิตที่รู้ระดับไปเลยต้องมากพอที่จะรู้สึกได้นั่นคือนิมิตของเวทนาความรู้สึกที่ชาสัญญาความจำเพียงหนึ่งขณะดับไม่ปรากฏว่าจำได้แต่ขณะนี้จำใครได้จำอะไรได้ทั้งหมดสภาพที่จำเนี่ยปรากฏให้รู้ว่ามีแต่ลักษณะจริงๆคือจำเกิดพร้อมจิตระดับพร้อมจิต เร็วสุดที่จะประมาณได้แต่อย่างนั้นก็ยังปรากฏลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างโดยนิมิตตะหมายความว่าสิ่งนั้นแหละเกิดดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏให้รู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกล่าวคำว่าชาเพราะเหตุว่าลักษณะนั้นไม่ได้ปรากฏเพียงเกิดขึ้นกับจิตหนึ่งขณะที่เป็นความรู้สึกทุกข์ประเภทหนึ่งนะคะแต่ต้องหลายขณะเพราะฉะนั้นโกรธไม่ใช่หนึ่งขณะจิตแต่ต้องซ้ำกันหลายขณะจนกระทั่งปรากฏให้รู้ในความต่างของติดข้องพอใจยินดีเพลิดเพลินกับไม่ติดข้องขุ่นใจไม่สบายใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏขณะนี้นะคะเป็นนิมิตตะจึงมีคำที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าธรรมะเกิดเสมือนพร้อมกับนิมิตเหมือนอย่างนั้นไหมคะตรงไหมพอลืมตาก็เหมือนพร้อมนิมิตเลยเพราะฉะนั้นการเกิดดับของสภาพธรรมะเนี่ยจะเร็วสักแค่ไหนแต่ว่าจากการฟังค่อยๆเข้าใจไม่ได้ให้เราไปตรัสรู้อย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือรู้หนึ่งขณะแต่รู้ลักษณะแต่ละหนึ่งโดยความเป็นนิมิตเพราะฉันเริ่มเข้าใจนะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ปรากฏนิมิตทางตาทั้งนั้นเลยค่ะเพียงสิ่งนั้นกระทบตาเป็นธาตุที่มีจริงกระทบตาแล้วดับแต่ซ้ำจนกระทั่งปรากฏเป็นดอกไม้แต่ละกลีบคนแต่ละคนเพราะฉันทั้งหมดนะคะรูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตทั้ง5ขันธ์ก็หมายความถึงสภาพธรรมะทุกอย่างซึ่งเกิดดับ
6: หมายถึงว่าเขาเกิดดับเร็วมากจนเห็นต่อเนื่อง
3: ไม่ปรากฏแต
6: ่
3: เพราะปรากฏซ้ำจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นก็เป็นนิมิตของแต่ละรูปแต่ละนาม
6: อันนี้ทางการเห็นใช่ไหมคะแล้ว
3: ทางตาด้วยค่ะทางตาเห็นอย่างนี้แล้วหูก็เหมือนกันค่ะ
6: ในทุกทวารใช่ไหม
3: ทั้งหมดค่ะ
6: ทั้งหมดเลยทั้งการได้ยินก็เป็นนิมิตของเสียง
3: แน่นอนค่ะถ้านิดเดียวแค่โสตวิญญาณเกิดเนี่ยจะไม่ปรากฏอย่างที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ซึ่งเสมือนว่าเกิดแล้วดับใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
3: แต่ให้รู้ว่าตามการศึกษาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าก่อนที่เสียงจะดับเรารู้สึกเหมือนเสียงดับเร็วมากใช่ไหมคะ
6: ใช่
3: แต่ว่าก่อนที่เสียงจะดับเนี่ยค่ะอกุศลจิตเกิดแล้วหรือกุศลจิตเกิดแล้วโดยเสียงยังไม่ได้ดับไปเพราะฉะนั้นความรวดเร็วของธรรมะจะสักแค่ไหนไม่ปรากฏเลยแต่พอปรากฏเมื่อไหร่ก็คือนิมิตของสิ่งซึ่งซ้ำจนกระทั่งปรากฏได้ว่าเป็นลักษณะนั้น
7: พระธรรมเป็นเรื่องที่ได้ฟังง่ายหรือว่าได้ฟังโดยยากกราบท่านอาจารย์ครับ
3: เมื่อเช้านี้นะคะคนในบ้านกี่คนฟังธรรมะคงไม่ใช่ทุกคน
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1006ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2558พระธรรมเป็นเรื่องที่ได้ฟังง่าย
7: หรือว่าได้ฟังโดยยากกราบท่านอาจารย์ครับ
3: เมื่อเช้านี้นะคะคนในบ้านกี่คนฟังธรรมะคงไม่ใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วนะคะทางที่โทรทัศน์ก็เปิดวิทยุก็ดังบางคนก็นั่งอ่านหนังสือบางคนก็ทำกิจธุระอื่นนี่ก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วค่ะว่าแม้จะได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเพราะฉะนั้นคนนั้นก็ย่อมจะไม่สนใจเพราะสิ่งอื่นน่าสนใจกว่าสะสมมาที่จะสนใจเพราะโลภะนะคะในเรื่องใดๆก็ตามของแต่ละบุคคลดูพฤติกรรมการกระทำของแต่ละคนในบ้านแต่ละหนึ่งบ้านเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นไปตามการสะสมเป็นไปตามอัธยาศัยพระเช่นก็แสดงเห็นถึงการที่เป็นบุญของแต่ละท่านนะคะที่ได้สะสมไว้แต่ปางก่อนทำให้ได้เข้าใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่สามารถที่จะติดตามไปได้สะสมไปได้แต่ละชาตินะคะเพราะว่าทุกคนต้องยอมรับฟังมาแล้วกี่ปี40ปี50ปียังเป็นอนุบาลพอใจหรือว่าไม่พอใจคะที่จะรู้ความจริงว่าเป็นอย่างนี้หรือว่าอยากจะขึ้นชั้นเร็วๆไปไหนโดยที่ว่าไม่รู้อะไรเลยนี่ก็แสดงเห็นถึงการสะสมของผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าเพื่อการละความไม่รู้ไม่ใช่เพื่อหวังว่าเราจะไปได้อะไรด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ลึกซึ้งนะคะก็สำหรับผู้ที่ได้สะสมมาที่จะเห็นความละเอียดลึกซึ้งซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะสามารถค่อยๆขัดเกลากิเลสคือความไม่รู้ซึ่งมีมากเหลือเกินแล้วก็เป็นเหตุให้อกุศลทั้งหลายเนี่ยเพิ่มขึ้นบางท่านนะคะก็คิดถึงแต่ว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วกิเลสอื่นๆทั้งหมดในวันนี้ล่ะไม่ให้หมดไปด้วยหรือว่าจะไปเพียงแค่ต้องการที่จะเมื่อไหร่จะประจักษ์การเกิดดับของสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อไรสติปัฏฐานจะเกิดก็หวังอยู่นั่นแหละเมื่อไรจะรู้มากมีวิธีไหนทำยังไงแต่ว่าชาตินี้ฟังมาแล้ว50กว่าปีนะคะชาติก่อนเท่าไหร่กี่ปีและก็ชาตินี้ก็กำลังจะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าเอาไปรวมกับชาติหน้าไหมคะว่าฟังมาแล้วเท่าไหร่พระเช่นก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องนับวันเดือนปีเลยนะคะแต่ให้รู้ว่าแต่ละครั้งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะถ้ามีปัญญาความเห็นที่ถูกต้องขึ้นก็จะรู้ว่าพระธรรมยิ่งยากยิ่งละเอียดยิ่งลึกซึ้งยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องอบรมความเห็นถูกและกุศลทั้งหมดทุกอย่างไม่ต้องไปเลือกว่ากุศลนี่ไม่ทำนะคะเล็กน้อยเกินไปจะไปทำกุศลใหญ่ๆนั่นก็เป็นการประมาทอย่างยิ่งซึ่งขณะใดก็ตามที่กุศลใดๆเกิดขึ้นไม่ว่ากุศลในทางไหนก็ตามนะคะท่านกล่าวว่าเป็นภาวนาแสดงเห็นว่าขณะนั้นนะคะเป็นอัปปมาทะภาวนาเพราะฉะนั้นคำว่าภาวนาคือคำว่าอบรมความไม่ประมาทไม่ประมาทในอะไรในกุศลทุกอย่างแม้ไม่ใช่กุศลของการฟังธรรมนะคะกุศลอื่นก็มีเพราะเหตุว่าใจเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะเห็นได้เลยนะคะสะสมอกุศลมามากน้อยแน่นหนาแล้วก็ติดแน่นจนกระทั่งไม่ออกข้อความในพระไตรปิฎกอุปมาอวิชชาที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยฟังธรรมะแล้วยากเหลือเกินที่จะเข้าใจนะคะเพราะความไม่รู้นะคะเหมือนลูกศรนะคะที่แทงเข้าไปเสียบทาด้วยยาพิษตลอดเวลาแล้วฟังยังไงอะคะกว่าจะค่อยๆให้ยาพิษนั้นค่อยๆ คลายลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจธรรมะขึ้นเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะค่อยๆรู้ความจริงซึ่งขณะที่รู้ความจริงนะคะขณะนั้นก็ค่อยๆละความไม่รู้และความจริงคืออะไรเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะลืมอีกแล้วว่าเดี๋ยวนี้ความจริงทั้งนั้นเลยเห็นก็จริงได้ยินก็จริงโอคะห้วงน้ำใหญ่ที่จะข้ามอยู่ไหนก็เห็นซึ่งเห็นมาแล้วมากแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเห็นขณะนี้นะคะเกิดไม่ใช่เราเลยค่ะเกิดเห็นแล้วก็ดับใช่ไหมและกว่าจะเข้าใจอย่างนี้ได้จริงๆนะคะห่วงน้ำอื่นอีกแล้วคะทางหูก็มีเสียงได้ยินเกิดขึ้นแล้วดับก็ไม่รู้อีก พราะฉะนั้นทุกขันไม่ใช่แต่เฉพาะรูปขันนะคะเพราะฉะนั้นผู้ไม่ประมาทอัปปมาทภาวนาคือสามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าอกุศลมากไม่ควรคิดที่จะเจริญกุศลเพียงเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่าควรไม่เว้นเลยเพราะเห็นว่าขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นอกุศลเกิดแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าภาวนาซึ่งเป็นคำธรรมดาของชาวเมืองที่เข้าใช้กันในครั้งโน้นของชาวมคธนะคะเขาก็เข้าใจว่าหมายถึงการอบรมทุกอย่างเพราะฉะนั้นการอบรมความไม่ประมาทก็คือว่าขณะใดก็ตามที่กุศลเกิดขณะนั้นไม่ประมาทจึงได้อบรมเจริญกุศลและอัปปมาทะภาวนาที่สูงที่สุดนะคะเมื่อได้อบรมเจริญแล้วก็คือว่าขณะนี้มีปัจจัยที่สามารถที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วไม่ทราบไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แสนนานกำหนดไม่ได้เลยนะคะแต่ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งโดยความเป็นอนัตตานี่คือความอดทนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้แต่ละชาติแต่ละครอบครัวแต่ละแห่งแม้ขณะที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากิริยาอาการของแต่ละท่านในขณะที่ฟังธรรมะก็ต่างกัน
4: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กล่าวถึงการอบรมความไม่ประมาทครับท่านอาจารย์ดังนั้นการที่จะอบรมความไม่ประมาทก็ต้องรู้ว่าขณะที่ประมาทอย่างไรแล้วก็ขณะที่ไม่ประมาทอย่างไรครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะต้องเป็นปัญญาของแต่ละท่านนะคะที่เริ่มรู้ว่าขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินขณะนั้นเป็นอกุศลน่ากลัวไหมมากเหลือเกินบ่อยด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีค่ะ
4: แต่ก็ยากจะรู้ครับท่านอาจารย์
3: เพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีคนอื่นสามารถที่จะอธิบายโดยละเอียดถึงขณะจิตแต่ละขณะได้ว่าขณะใดนะคะกุศลเกิดวิบากเกิดอกุศลเกิดแต่เมื่อได้ศึกษาโดยละเอียดแล้วนะคะไม่มีเราเลยค่ะต้องไม่ลืมฟังเพื่อรู้ว่าไม่มีเราในที่สุดนะคะมีธรรมะที่เกิดขึ้นแม้ธรรมะนั้นก็ไม่มีเมื่อดับแล้วเพราะฉะนั้นก็เพียงเกิดขึ้นสั้นมากเล็กน้อยมากนะคะแล้วก็ดับหมดไปโดยไม่รู้เลยค่ะเมื่อกี้นี้เห็นก็ดับได้ยินก็ดับคิดก็ดับสืบต่อจนกระทั่งไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเหลือยังมีอะไรเหลือไหมคะจากขณะก่อนถึงขณะนี้เสียงเมื่อกี้นี้เหลือหรือเปล่าคิดเมื่อกี้นี้เหลือหรือเปล่าแต่ไม่รู้เลยนะคะแต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้ทรงแสดงไว้โดยประกาศทางปวง 45 พรรษาแล้วเล่าๆในเรื่องของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เองให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อละแต่ไม่ใช่เพื่อได้ความเป็นตัวตนซึ่งมีความต้องการที่จะดับกิเลสโดยไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรกิเลสที่จะต้องดับนะคะความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนไม่ใช่เราจะไปดับได้แต่ต้องเป็นปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องในขณะที่กำลังฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
4: ท่านอาจารย์ครับขอความละเอียดในเรื่องของความที่กล่าวถึงความประมาทหมายถึงขณะที่อกุศลจิตเป็นไปซึ่งก็มากในชีวิตประจำวันแล้วก็ขณะที่อบรมความไม่ประมาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกนั้นการสะสมที่กล่าวว่าไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่จะอบรมสภาพธรรมะการอบรมครับอาจารย์หมายถึงว่ายังให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมีขึ้นมากขึ้นอย่างนั้นนะครับท่านอาจารย
3: ์เพราะเหตุว่าต้องไม่ลืมนะคะแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะธรรมะสิ่งที่มีจริงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินเห็นมานานเท่าไหร่ละเกิดดับในสังสารวัฏเป็นเห็นหรือเป็นเรา
4: ก็ยังเป็นเราเห็น
3: ค่ะเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าเห็นเป็นใครไม่ได้เลยเห็นเป็นเห็นเมื่อไหร่รู้อย่างนี้นะคะเมื่อนั้นก็เริ่มเห็นถูกว่ากว่าจะอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่เพียงฟังเข้าใจแต่กำลังเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นจากปริยัติรอบรู้จนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงเป็นสัจญาณเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดปฏิปติถึงเฉพาะลักษณะของเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้หรือว่าถึงเฉพาะลักษณะของแข็งที่กำลังปรากฏ ม่ใช่ได้ความจงใจแต่ว่าสิ่งนั้นมีนะคะขึ้นอยู่กับว่ามีปัจจัยที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นแล้วรู้คือเข้าใจถูกต้องไม่ใช่เพียงแต่รู้ว่าแข็งแต่เข้าใจถูกต้องว่านั่นคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเคยเป็นนิ้วของเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะลักษณะจริงๆคือไม่ใช่เราแต่เป็นลักษณะที่แข็งแค่นี้ค่ะแล้วมีมากไหมนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปโดยไม่รู้กับโดยกว่าจะฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะเป็นบารมีที่จะทำให้สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว
4: ้ท่านอาจารย์ครับที่กล่าวถึงความไม่ประมาทคือในกุศลธรรมทั้งปวงแสดงว่าไม่ใช่เรื่องของการที่จะเข้าใจความจริงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของการเห็นคุณที่จะอุปการะต่อการที่จะขัดเกลาเพื่อใหมีกุศลเจริญขึ้นแล้วก็เป็นไปอุปการะต่อความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
3: ถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะก็ตรงกับที่ทรงแสดงไว้ว่าสัพพะสัมภาระภาวนาสัพพะคือทั้งหมดสัพพะสัมภาระภาวนาที่จะเป็นกุศลที่ประกอบที่จะทำให้สามารถที่จะขัดเกลากิเลสเพราะว่ากุศลใดเกิดขึ้นขณะใดนะคะขัดเกลากิเลสฝ่ายตรงข้ามในขณะนั้นถ้าช่วยคนอื่นโดยการที่เห็นใจในความทุกข์ยากความลำบากขณะนั้นก็ละความเห็นแก่ตัวซึ่งช่วยไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเราอาจจะต้องเสียเงินไปหรืออาจจะต้องเสียแรงไปหรืออาจจะเสียเวลาไปแต่ว่ากุศลไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะกุศลสามารถที่จะเห็นสิ่งที่ควรละคือการเห็นแก่ตัวการที่ติดข้องในความเป็นเราเพราะฉะนั้นชีวิตนั้นก็จะเต็มไปด้วยการที่เป็นประโยชน์ที่สุดนะคะตั้งแต่เกิดมาคือมีปัญญาที่เห็นถูกต้องว่าขณะใดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นอกุศลจิตเกิดแล้วจะเป็นอย่างนี้ไหมคะอกุศลให้เกิดมากๆต่อไปหรือว่าขณะนั้นพระองค์ก็ยังทรงแสดงนะคะทุกประการแม้แต่ในเรื่องของทานสำหรับในยามที่ไร้ทรัพย์พระธรรมก็จะเตือนให้รู้ว่าเพราะไม่เคยให้มาก่อนจึงเป็นอย่างนี้หรือแม้แต่ในยามที่ให้ไปแล้วเสียดายก็จะมีคำพูดที่เตือนว่าก็สะสมบารมีไม่ใช่หรือมิฉะนั้นก็ให้ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าทานบารมีถ้าไม่มีการสละแม้วัตถุจะสละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้หรือยากกว่านั้นอีกมากมายเพราะว่าติดข้องในความเป็นเรามานานแสนนานเพราะฉะนั้นตอนให้ไม่ได้ก็เตือนตัวเองได้นะคะเพราะไม่เคยให้ทานมาก่อนเวลาที่ให้ไปแล้วเสียดายก็ต้องนึกว่าถ้าไม่มีบารมีคือการค่อยๆสละกิเลสแล้วจะถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้อย่างไรยากกว่ามากเพราะฉะนั้นทุกคำในพระไตรปิฎกค่ะไม่ว่าข้อความใดทั้งสิ้นนะคะอ่านด้วยความเคารพไม่ใช่ผ่านไปเหมือนรู้แล้วแต่ทั้งหมดเป็นคำเตือนผู้ที่กำลังฟังแม้ในครั้งพุทธกาลที่กำลังได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ให้รู้ความจริงว่าขณะนั้นนะคะมีผู้ที่สามารถที่จะแสดงความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังมีในขณะนั้นเพื่อปัญญาของผู้นั้นจะเกิดขึ้นเข้าใจถูกต้องซึ่งจะทำให้สามารถที่จะเจริญกุศลได้ทุกประการแล้วก็จะละค่อยๆ คลายอกุศลจนกว่าจะดับได้นะคะนานไหมคะเพราะทั้งหมดเวลานี้ที่ปรากฏต้องมีปัญญาที่สามารถที่จะระลึกและก็รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งนะคะโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่โดยความจงใจว่าเราจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เมื่อมีปัจจัยที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นรู้ก็รู้ว่านั่นคืออนัตตาไม่ใช่เราก
7: ราบท่านอาจารย์ครับขออนุญาตสนทนากับท่านอาจารย์เพิ่มเติมในประเด็นที่กล่าวถึงความไม่ประมาทอีกครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าถ้ากล่าวถึงความไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการทีนี้แม้ในการฟังพระธรรมก็ต้องฟังด้วยความไม่ประมาทอย่างไรชื่อว่าเป็นผู้ฟังพระธรรมด้วยความไม่ประมาทครับ
3: ค่ะเข้าใจทีละคำชัดเจนขึ้นมากขึ้นตรงขึ้นและต้องสอดคล้องกับคำอื่นด้วยเช่นธรรมะทั้งหลาย

0: เหตุว่าเป็นผู้ที่มั่นคงที่จะไม่เปลี่ยนไม่ใช่ต้องการอยากจะเข้าใจธรรมะก็ไปสู่ที่หนึ่งที่ใดไปนั่งทำความเพียรเดินหรือนั่งหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่เป็นการที่จะทำให้สามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นฟังยังไงเข้าใจยังไงคือฟังแล้วไม่เปลี่ยนการไตร่ตรองและความเข้าใจถูกนะคะโดยเฉพาะจะเปลี่ยนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมเพียงแต่ตนเองเข้าใจผิดแล้วก็ลืมว่าได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะมั่นคงจริงๆในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาและนี่เป็นคำแรกยังมีคำอื่นอีกทุกคำไม่ว่าจะกี่คำมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็นำไปสู่ความเข้าใจถูกต้องที่มั่นคงขึ้นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาก็คือว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะรวมทั้งไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดที่เคยเป็นแต่ว่าเป็นแต่ละหนึ่งของธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าตรงนั้นก็คือคำตอบว่าเมื่อได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นเข้าใจทุกคำแต่ละคำที่พูดเช่นอุปาทานนะคะอุปาทานนะขันธะหรือขันรวมก็เป็นอุปาทานะขันขันคืออะไรอุปาทานคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องย้อนถึงอดีตที่กลับมาอีกไม่ได้เลยสักขันเดียวเพราะว่าขันหมายความถึงสภาพธรรมะใดๆที่เกิดขึ้นนะคะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกซึ่งขณะนี้กำลังเป็นแต่ละขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ว่ายังไม่ถึงขณะที่สามารถที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ขันธ์ไหนเกิดเพราะเหตุว่าเพียงแต่ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงนะคะหลายหลายคำหลายหลายเรื่องของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้จึงเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังขั้นปริยัติรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังหมายความว่าพอได้ยินคำไหนจะถามไหมว่านี่ขันหรือเปล่าคะเสียงเนี่ยเสียงนี่ขันหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เพราะอะไรคะเพราะอะไรเสียงเป็นขัน
1: เป็นสิ่งที่ปรากฏครับ
0: เพราะเกิดขึ้นมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: ครับ
0: เสียงนี่เป็นของเราหรือเปล่าคะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ครับ
0: เป็นเสียงอะไรคะเนี่ย
1: เกิดจากเหตุปัจจัยครับท่านอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเสียงอะไรคะไม่ใช่เสียงของเราใช่ไหมคะเสียงภายนอกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นขันก็จำแนกออกไปให้ละเอียดขึ้นทุกอย่างที่กล่าวเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะจริงๆแต่ละหนึ่งจริงๆไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นขันจึงมีทั้งภายในและภายนอกทั้งหมดนะคะแสดงไว้ทุกประการโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องนะคะว่าไม่ใช่เราจริงๆเป็นธรรมะแม้ในขั้นฟังก็ต้องไม่ลืมและก็ต้องมั่นคงถึงความเป็นสัจญาณปัญญาอีกระดับหนึ่งจึงสามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องถามใครว่าถูกไหมถ้าเขาบอกว่าผิดยังไงคะเชื่อเขาถ้าเขาบอกว่าถูกก็เชื่อเขาหรือไม่ใช่ต้องเชื่อใครค่ะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่กำลังพูดถึงกำลังปรากฏให้รู้และเมื่อได้พิจารณาแล้วนะคะก็เริ่มที่จะรู้ว่าความจริงในขั้นการฟังเนี่ยถูกต้องไหมสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏแล้วสิ่งนั้นยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าหมดไปหมดไปโดยไม่รู้เลยทั้งวันเมื่อวานนี้ค่ะหมดไปทั้งวันแต่ก่อนจะถึงทั้งวันก็หมดไปทีละขณะทีละอย่างแม้แต่เสียงแม้แต่คิดแม้แต่จำทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะกำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นอนัตตา
1: เพื่อความดำรงยั่งยืนนานแห่งบอนพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจนสิ้นกาลนานเทอญ
2: ครับที่จะให้พระสัทธรรมดำรงมั่นก็ต้องศึกษาสะสมความเข้าใจนะครับแล้วก็เมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วนะครับที่จะเกื้อกูลแก่ผู้อื่นได้ก็สามารถที่จะกระทำตามกำลังความสามารถของตนเองที่จะเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้เข้าใจถูกเห็นถูกตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญขอย้อนกลับมาที่ประเด็นคุณของพระธรรมว่ามีมากมายมหาศาลเพียงใดว่าจาก

0: ที่เป็นผู้มากไปด้วยความไม่รู้มากไปด้วยความเห็นผิดมากไปด้วยความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับสามารถที่จะละทิ้งในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นได้เมื่อได้พบกับพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้สนทนากับอาจารย์วิชัยนะครับก่อนที่จะสนทนาธรรมะก็ปรารภถึงความประพฤติเป็นไปของบุคคลในอดีตนะครับว่ามีความประพฤติเป็นไปคล้อยตามความเห็นที่ผิดมากมายประพฤติอย่างโคบ้างประพฤติอย่างสุนัขบ้างแต่เพราะสะสมเหตุที่ดีมาในอดีตก็ผันให้ผู้นั้นได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังความจริงและได้รับประโยชน์จากพระธรรมท่านหนึ่งถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอีกท่านหนึ่งขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาและในที่สุดถึงความเป็นพระอรหันต์นี้คือตัวอย่างนะครับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับว่าจะเข้าใจถูกเห็นถูกได้ต้องฟังเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะทำให้ความเข้าใจเจริญขึ้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับที่จะทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทจริงๆในการฟังในการศึกษาพระธรรมครับท่านอาจารย์ครับมีข้อความสั้นๆจากข้อความที่พระเถระท่านหนึ่งครับคือพระเตลูกานิเถระได้พรรณนาคุณของพระธรรมไว้สั้นๆในช่วงท้ายครับท่านอาจารย์ครับว่าอนุภาพแห่งเทศนาของพระองค์ทรงทำโทษคือสิ่งที่เป็นพิษอันได้แก่กิเลสทั้งหลายให้สูญไปท่านอาจารย์ครับนี้คือข้อความสั้นๆที่พระเถระที่ท่านได้รับประโยชน์จากพระธรรมได้สรรเสริญคุณของเทศนาธรรมคือการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าทรงกระทำสิ่งที่เป็นพิษเป็นโทษทั้งหมดให้สูญไปครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขณะที่กำลังเข้าใจเดี๋ยวนี้กำลังทำโทษพิษนั้นให้ค่อยๆหมดไปหรือเปล่า
0: ครับนี่นะครับเป็นประโยชน์มากเลยครับ
2: อกุศลเจตสิกเนี่ยนะคะเมื่อเกิดประกอบกับจิตจิตนั้นก็เป็นอกุศลแล้วก็นะคะที่ใช้คำว่ากิเลสหรือว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเนี่ยนะคะก็คืออย่างเช่นโลภะโทสะโมหะเหล่านี้นะคะโมหะความไม่รู้เนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับเป็นหัวหน้าของอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะโดยความทั้งเป็นเงื่อนต้นของสังสารวัฏนะคะที่จะเป็นปัจจัยที่จะไม่มีการกระทำอกุศลกรรมนะคะแล้วเมื่อมีการกระทำอกุศลกรรมก็ต้องมีผลนะคะผลก็ทำให้เกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะมีโทษในขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำร้ายตัวเองอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นโทสะอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นก็เผาผลาญจิตของผู้นั้นแล้วยังให้ผลเป็นโทษเป็นทุกข์อีกก็คือมีวิบากเป็นทุกข์นั่นเอง
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: ่ายแม้จะทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นมากมายแต่ถ้าเป็นอกุศลเสียประโยชน์ตนหรือไม่จึงควรมีเมตตาซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจากการสนทนาสัมมาปริภาชนียสูตรที่มสพ9กุมภาพันธ์2556
1: เกิดมาแล้วเนี่ยประโยชน์ตนคืออะไรและก็ประโยชน์ผู้อื่นคืออะไรบางคนก็มีการเสียสละทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามเป็นไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าจิตขณะนั้นรู้หรือเปล่าคะว่ามีอกุศลเกิดแทรกขั้นอย่างที่คุณนิรันดร์กล่าวถึงเรื่องการไปช่วยหยอดตาให้คนตาบอดกว่าระหว่างที่ไปเนี่ยก็ลำบากคิดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าทำไมต้องเป็นเราประโยชน์ตนอยู่ที่ไหนประโยชน์คนอื่นมีละไปหยอดตาให้เขาแต่ความจริงกุศลและจิตที่เกิดเนี่ยขณะนั้นก็เป็นธรรมะฝ่ายดีแต่อกุศลที่เกิดคิดอย่างนั้นก็เป็นอกุศลที่เป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีถ้าตัดอกุศลที่ไม่ดีออกนะคะมีความเข้าใจถูกต้องว่าขณะนั้นนะคะเป็นโอกาสที่ได้ช่วยคนอื่นคิดผิดกันแล้วใช่ไหมคะแทนที่ว่าทำไมต้องเป็นเราลำบากที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราหรือต้องเป็นเราเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ดีแต่ต้องไม่ลืมนะคะช่วยคนอื่นเนี่ยเห็นชัดเลยว่าช่วยเขาแต่ช่วยตัวเองไม่ให้เกิดอกุศลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมว่าเกิดคนเดียวตายคนเดียวกรรมที่ได้กระทำก็ของตนคนเดียวมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทคนอื่นจะมารับผลของกรรมของเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของใครก็ตามต้องไม่ลืมประโยชน์ของตัวเองว่าขณะนั้นต้องเป็นกุศลมิฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: ท่านอาจารย์คะเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดทำร้ายจิตได้นอกจากกิเลสของตนเอง
1: นามธาตุจะเอาอะไรไปทำร้ายคะถ้าไม่มีปัญญากุศลเจริญไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้ามีปัญญาจริงๆขณะนั้นนะคะจิตเป็นอะไรใครคะกำลังเป็นอกุศลคนที่ว่าเป็นอกุศลแน่นอนถ้าไม่เป็นอกุศลจะมาว่าคนอื่นไหมคะก็ไม่ว่าเพราะฉะนั้นคนว่าเนี่ยจิตเป็นอกุศลแล้วคนฟังก็โกรธด้วยใช่ไหมคะก็อกุศลต่ออกุศลและใครจะดีกว่าใครได้แต่ถ้ารู้ว่าเขาว่าแล้วไม่โกรธแล้วมีเมตตาผู้นั้นทำประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์ตนเองก็ไม่โกรธแล้วยังไม่ไปทำให้ความโกรธของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยพระเซนก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่ากุศลเวลาเกิดแล้วเนี่ยไม่ได้ทำร้ายหรือว่าให้โทษเลยแต่ว่าอกุศลตรงกันข้ามค่ะไม่ทำร้ายคนอื่นก็ทำร้ายจิตใจของตนเองซึ่งคนอื่นทำร้ายไม่ได้แล้วจะเสียเวลาทำร้ายตัวเองทำไมไม่มีใครมาทำร้ายนะคะจะไปว่าคนโน้นคนนี้มาทำร้ายเราก็ไม่ได้ทำเองค่ะทำร้ายตัวเองนี่เป็นขั้นหนึ่งที่จะไม่โกรธนะคะและถ้ามีเมตตาต่อคนที่ว่าก็ยิ่งดีใช่ไหมคะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่เป็นการทำร้ายเขาแต่ดีต่อเขาเสมอก็สามารถที่จะทำให้เขาเข้าใจถูกแล้วก็เป็นคนดีได้ถ้าจะคิดถึงค่าของเวลานะคะเสียเวลาโกรธไหมไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลย
3: สนทนาธรรมที่บ้านมิ่งโมลีวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2552
4: หนูอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องกรรมกิเลสวิบากสร้างสังสารวัฏค่ะ
1: พูดคำว่ากิเลสต้องรู้จักกิเลสใช่ไหมคะกิเลสมีจริงๆไหมคะ
4: ก็มีทุกวันค่ะ
1: เป็นธรรมะหรือเป็นเรา
4: บางครั้งก็เป็นเราค่ะบางครั้งก็เป็นธรรมะถ้าสติเกิดก็เป็นธรรมะ
1: นี่เป็นสิ่งที่คาดคะเนทั้งหมดเลยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจจริงๆค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราใครจะยึดถือกิเลสว่าเป็นเราขณะนั้นไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสเป็นสิ่งที่มีจริงและเป็นธรรมะเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะค่อยๆน้อมไปสู่การเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลใดๆ แต่ถ้ายังมีความคิดว่าเป็นเราอยู่เรื่อยๆนะคะแม้ว่าจะได้ฟังธรรมะแล้วก็จะเห็นได้ค่ะว่าเพราะฟังไม่พอพิจารณาไม่พอเข้าใจไม่พอนะคะจึงไม่สามารถที่จะเห็นว่ากิเลสเป็นธรรมะได้แต่ว่ากิเลสเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดเมื่อไหร่เมื่อมีปัจจัยเห็นไหมคะถ้าไม่มีปัจจัยกิเลสก็เกิดไม่ได้เลยไม่ว่าเป็นธรรมะอะไรฝ่ายไหนทั้งสิ้นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีอะไรก็ตามแต่รูปธรรมนามธรรมต้องมีปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราไปละกิเลสโดยไม่รู้ว่าเป็นธรรมะละกิเลสที่มีเนี่ยค่ะก็หลายอย่างความไม่รู้สิ่งที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้ความไม่รู้กับความรู้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยค่ะมืดไม่เห็นสิ่งที่เกิดดับตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเมื่อมีความไม่รู้ก็มีความติดข้องในสิ่งซึ่งปรากฏเหมือนไม่ดับเลยเป็นโลภะเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะคะเพราะว่าติดข้องอยากจะได้สิ่งนั้นแล้วไม่ได้ก็เป็นความขุ่นเคืองใจเป็นโทสะทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะเวลาที่กิเลสอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ปรากฏนะคะเราก็นึกว่าเราเข้าใจว่ากิเลสเป็นธรรมะแต่ขณะที่กิเลสกำลังเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะ
4: ไม่รู้ค่ะ
1: ไม่รู้ค่ะเพราะว่าอกุศลทั้งหลายมืดไม่สามารถที่จะเห็นความจริงได้แต่เมื่อมีการฟังมีความเข้าใจขึ้นก็มีการระลึกได้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นซึ่งใครก็ไปเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เลยแต่นั่นก็ยังเป็นความคิดนึกนะคะจนกว่าปัญญาจะอบรมจนกระทั่งทันทีที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดก็รู้ว่าเป็นลักษณะแต่ละอย่างของธรรมะแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นไม่เลือกว่าเฉพาะจะไปรู้กิเลสแม้แต่เสียงแม้แต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะก็เป็นธรรมะเสมอกันในสามัญญาลักษณะทั่วไปกับสภาพธรรมะทั้งหลายซึ่งเกิดคือต้องดับไม่มีอะไรที่ยั่งยืน
4: เหมือนกับว่าถ้าเราทำกรรมอย่างเช่นว่าฆ่าสัตว์แล้วมีเจตนาฆ่าสำเร็จไปแล้วเนี่ยก็คือกรรมนั้นก็จะให้ผลอาจจะทำให้เกิดในนรกได้อย่างนั้นถูกไหมฮะ
1: นี่เป็นเหตุที่เราต้องฟังพระธรรมนะคะเพราะเหตุว่าพระธรรมทรงแสดงความจริงโดยละเอียดเวลาที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราคงจะต้องเข้าใจสิ่งที่มีในชาตินี้แทนที่จะไปนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่มาถึงซึ่งเข้าใจยังไม่ได้นะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าทุกคนเกิดมาต่างกันโดยมีเหตุหรือว่าอยู่ดีๆก็เกิดมาต่างๆกันไปความจริงต้องมีเหตุนะคะเพราะว่าไม่ใช่เราหรือใครแต่เป็นสภาพของจิตแม้แต่ในขณะที่เกิดเนี่ยค่ะก็เป็นจิตแต่ละจิตนะคะซึ่งต่างๆกันไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาต่างกันเนี่ยถ้าจะเข้าใจจริงๆถึงเหตุที่ทำให้ต่างกันก็คือว่าแล้วแต่ว่าเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต่างกับสัตว์เดรัจฉานนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหตุต้องต่างกันเป็นมนุษย์ก็ยังเกิดมามีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะได้เกิดความคิดต่างๆนะคะความเข้าใจภาษาอะไรต่างๆได้แต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าต่างกันโดยเหตุที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ดีหรือว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดีคะ
4: เป็นมนุษย์ดีกว่าสิคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะทุกคนให้ทราบว่าเป็นผลของกุศลกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วแต่เวลาที่เราทำกุศลครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนี่นะคะแต่ละคนเนี่ยจิตต่างกันมากบางคนทำด้วยจิตที่ผ่องใสปราบปลื้มแล้วก็ยินดีแต่บางคนก็ทำไปเพียงแต่ว่าให้ไปหรือช่วยไปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุต่างกันผลก็ต่างกันและอีกประการหนึ่งค่ะไม่ใช่เฉพาะเพียงกรรมเดียวที่ทำให้เกิดมาต่างกันนะคะจิตที่ทำกิจเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนซึ่งเราใช้คำว่าตายไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าให้กรรมใดที่ได้ทำแล้วเนี่ยให้ผลเพราะว่าการเกิดเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมหนึ่งแต่กรรมนั้นเนี่ยค่ะประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆในสังสารวัฏที่ได้สะสมมาด้วยเกิดเป็นมนุษย์ก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่ามนุษย์ก็ต่างกันไปตั้งแต่รูปร่างค่ะหน้าตาผิวพรรณจนกระทั่งถึงจิตใจนี่ก็แสดงเห็นถึงความหลากหลายของธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเมื่อเกิดแล้วนะคะผลของกรรมไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เกิด ถ้าเกิดแล้วไม่ต้องรู้เห็นอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมคะขณะที่เกิดไม่มีใครรู้สึกตัวเลยเพราะว่าเป็นวิบากจิตขณะแรกซึ่งกรรมทำให้เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนแล้วดับเลยค่ะทันทีเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีปฏิสนธิจิตเพียงหนึ่งขณะในชาตินี้ตลอดชาติจะไม่มีปฏิสนธิจิตอีกเลยปฏิสนธิจิตใดเกิดขึ้นก็ทำให้ดำรงความเป็นบุคคลนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีอายุสั้นบ้างยาวบ้างต่างๆกันไปนะคะตามกำลังของกรรมที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องศึกษาความละเอียดถึงจิตทีละหนึ่งขณะเพราะเหตุว่าแต่ละหนึ่งนั้นไม่ซ้ำกันและไม่ใช่อันเก่าด้วยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่ละเอียดมากนะคะเช่นปฏิสนธิจิตเกิดและก็ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะว่าธาตุรู้หรือสภาพของจิตนี่ค่ะน่าอัศจรรย์เพราะเหตุว่าทันทีที่จิตนั้นดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะหรือว่าจนถึงขณะนี้ไม่ได้ขาดจิตเลยสักขณะเดียวเพราะว่าทันทีที่จิตก่อนดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากขณะก่อนนะคะก็เหมือนจิตนั้นเลยเป็นประเภทเดียวกันเลยสะสมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสะสมมาในจิตขณะนั้นสืบต่อๆกันไปอยู่ในครรภ์นะคะขณะแรกไม่มีรูปร่างที่จะมองเห็นได้เลยแต่กรรมก็ทำให้รูปเกิดพร้อมกับประเภทของจิตซึ่งเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดเนี่ยจะรู้ไหมคะว่ารูปที่เกิดพร้อมจิตขณะนั้นน่ะจะเป็นนกหรือว่าจะเป็นช้างหรือว่าจะเป็นงูไม่มีการที่จะรู้ได้เลยแต่กรรมนั่นแหละที่เป็นปัจจัยให้รูปที่เกิดเพราะกรรมนี่นะคะก็ทยอยกันเกิดดับสืบต่อตามประเภทของปัจจัยที่ทำให้จิตประเภทนั้นเกิดขึ้นเกิดเป็นงูจะเปลี่ยนให้เป็นไก่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะสะสมมารูปนั้นก็จะต้องเกิดดับสืบต่อโดยกรรมนั้นที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นจนกว่าจะตายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าทุกอย่างนะคะไม่พ้นจากคำว่ากิเลสกรรมวิบากแต่เมื่อเกิดมาขณะแรกเราจะพูดถึงจิตเพียงขณะแรกขณะเดียวที่เกิดก่อนนะคะก็แสดงเห็นแล้วว่าเลือกไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นผลของกรรมชาตินี้ทุกคนก็มีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปนะคะทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับใช้คำว่าจุติหมายความว่าเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้กรรมหนึ่งทำให้ปฏิสนธิจิตคือจิตที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตชื่อว่าปฏิสนธิเกิดขึ้นโดยไม่มีใครสามารถที่จะเลือกได้เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าอนัตตาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะพิจารณาโดยสถานะใดก็เป็นอนัตตานะคะเมื่อจิตปฏิสนธิขณะแรกที่เกิดในชาตินี้ดับแล้วเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดไม่ให้มีจิตเกิดต่อได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าจิตเป็นอนันตระปัจจัยใช้คำภาษาบาลีนะคะซึ่งไม่ยากสำหรับคนไทยคนไทยชื่ออนันต์มีไหมคะ
4: มีค
1: ่ะและปัจจัยก็มีใช่ไหมคะเราก็เคยได้ยินแต่ว่าปัจจัยที่เราได้ยินเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยที่เป็นความหมายเดิมครบถ้วนนะคะเป็นแต่เพียงบางความหมายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวถึงอนันตระปัจจัยอนันตระหมายความถึงอะไรคะคุณคำปันคะ
5: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าอนันตระก็คือไม่มีระหว่างขั้นนะครับมาจากคำสองคำคือณซึ่งเป็นบทปฏิเสธนะครับแล้วก็บวกอันตระณแปลว่าไม่หรือว่าแปลว่าไม่มีนะครับแล้วก็อันตระคือระหว่างเมื่อสำเร็จรูปแล้วจึงเป็นอนันตระคือไม่มีระหว่างขั้นแล้วก็บวกกับปัจจัยนะครับจึงเป็นอนันตระปัจจัยซึ่งก็หมายถึงความเป็นปัจจัยของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นนั่นเองครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะดับไปนะคะเป็นอนันตระปัจจัยคือทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่มีใครสามารถจะยับยั้งได้นี่คืออนัตตาและก็ความเป็นธรรมะที่เราได้ยินคำว่าภวังค์ภวังค์เนี่ยหมายความว่าดำรงภพชาติมาจากคำว่าภพหรือภวะนะคะกับอังคะหมายความว่าใหการเกิดเป็นบุคคลนั้นดำรงอยู่จนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่จะไม่ทำภวังคกิจแต่ทำจุติกิจทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะโดยจะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิสนธิจิตดับ ขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้อารมณ์ใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะเหตุว่าจิตทุกขณะเนี่ยต้องเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคืออารมณะหรืออารมณ์จะมีจิตรู้โดยไม่มีอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะจุติของชาติก่อนจิตใกล้จะตายเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่ามีอารมณ์อะไรเพราะเหตุว่าจิตเกิดดับเร็วมากค่ะแม้ขณะนี้จิตก็เกิดดับเร็วอย่างนั้นและเมื่อกี้นี้จิตมีอารมณ์อะไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นก่อนจุติจริงๆนี่นะคะมีอารมณ์อะไรแล้วแต่กรรมหนึ่งจะทำให้อารมณ์นั้นปรากฏและจิตจะเศร้าหมองหรือผ่องใสเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็เพราะการสะสมมานะคะที่กรรมนั้นจะให้ผลถ้าเป็นกุศลกรรมให้ผลค่ะกุศลจิตเกิดก่อนจุติก่อนตายถ้าอกุศลกรรมให้ผลนะคะอกุศลจิตเกิดก่อนตายทำให้จิตที่เกิดต่อจากจุติจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนนะคะมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะตายของชาติก่อนซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่ปรากฏในโลกนี้เลยเพราะเหตุว่าอารมณ์ในโลกนี้ปรากฏเมื่อมีตาเห็นมีหูได้ยินจึงรู้ว่าเนี่ยเสียงเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยเป็นโลกนี้เกิดที่นี่ดับที่นี่นะคะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายสำหรับที่จะรู้สิ่งที่เป็นรูปที่ปรากฏทางตาอย่างหนึ่งทางหูอย่างหนึ่งจมูกอย่างหนึ่งลิ้นอย่างหนึ่งกายอย่างหนึ่งแม้แต่จิตเห็นเนี่ยค่ะก็เป็นผลของกรรมเพราะว่าถ้ากรรมทำให้เกิดแล้วก็เป็นภวังค์ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยตลอดไปเนี่ยจะมีประโยชน์ไหมคะทำอกุศลกรรมมาตั้งเยอะแยะไม่รู้ไม่เห็นไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยทั้งสิ้นก็เป็นไปไม่ได้หรือว่ากุศลกรรมที่ทำมาเนี่ยจะไม่ให้เห็นสิ่งที่ดีได้รับเสียงที่ดีกลิ่นที่ดีรสที่ดีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมระหว่างที่ยังไม่ตายก็คือว่าต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเลือกไม่ได้เลยค่ะทุกคนรู้ได้ถ้ามีเสียงฟ้าร้องเนี่ยเลือกได้ไหมคะให้เป็นเสียงเพลงก็ไม่ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าทุกขณะเนี่ยค่ะมีปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเป็นผลของอกุศลนะคะเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูได้ยินเสียงที่ไม่ไพเราะไม่น่าฟังได้กลิ่นที่แย่มากเลยนะคะไม่หอมเหม็นแล้วก็ลิ้มรสที่ไม่กลมกล่อมที่เราใช้คำว่าไม่อร่อยนะคะกายกระทบสัมผัสเมื่อไหร่ถ้าเป็นผลของกุศลไม่เป็นทุกข์ค่ะแต่ถ้าเป็นผลของอกุศลเมื่อไหร่ขณะนั้นเลือกไม่ได้เลยค่ะกระทบแล้วความรู้สึกทุกข์กายเกิดขึ้นคันบ้างเจ็บบ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นการเกิดมาเนี่ยค่ะก็คือการรับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่านะคะทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลสคือความยินดีโลภะติดข้องไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะปรากฏถ้าพอใจในสิ่งนั้นเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราค่ะเป็นธรรมะซึ่งเกิดติดข้องพอใจในสิ่งนั้นซึ่งทำให้ต้องแสวงหาต้องขวนขวายจนกระทั่งถึงกระทำทุจริตกรรมเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาหรืออกุศลอีกประเภทหนึ่งก็คือโทสะนะคะได้เห็นแล้วก็โกรธไม่ชอบจนถึงกับสามารถประทุษร้ายเบียดเบียนได้ทั้งหมดมาจากโมหะการไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราหรือไม่มีใครเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นการเกิดขึ้นเป็นไปของธาตุทั้งหลายเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นธาตุทั้งหมดแม้ที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะก็เป็นนามธาตุกับรูปธาตุถ้านามธาตุก็คือธาตุรู้เห็นคิดจำสุขทุกข์พวกนี้นะคะแต่รูปธาตุไม่รู้อะไรเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่คิดไม่นึกเพียงแต่ลักษณะของรูปธาตุนั้นบางรูปก็แข็งเกิดเป็นแข็งบางรูปก็เกิดเป็นกลิ่นบางรูปก็แล้วแต่จะปรากฏนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยค่ะรับผลของกรรมตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดแล้วระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ยังรับผลของกรรมโดยการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็เป็นไปตามกรรมนะคะแต่ว่ามีกิเลสเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบนะคะไม่ใช่ผลของกรรมผลของกรรมคือเพียงเห็นหมดแล้วค่ะทุกคนเห็นเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกันบางคนกุศลจิตเกิด บางคนอกุศลจิตเกิดทั้งที่เห็นสิ่งเดียวกันบางคนเห็นนะคะสงสารบางคนเห็นแล้วรังเกียจต่างกันแล้วใช่ไหมคะแม้ว่าจะเห็นสิ่งเดียวกันบางคนเห็นแล้วชอบสิ่งนี้นะคะสีชมพูอีกคนหนึ่งไม่ชอบเลยสีนี้ก็เป็นโทสะเพราะฉะนั้นหลังจากที่วิบาก ทำให้เห็นแล้วดับไปนะคะกิเลสก็เกิดสืบต่อทันทีทั้งที่รูปนั้นยังไม่ดับแม้ว่ารูปนั้นจะมีอายุที่สั้นมากเพียงเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะรูปหนึ่งที่เกิดก็ดับนะคะที่เป็นสภาวะรูปจริงๆเนี่ยน้อยมากสั้นมากเร็วมากเพราะขณะนี้แยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่ปรากฏทางตากับเสียงใช่ไหมคะเหมือนพร้อมกันแต่ความจริงไม่พร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะกระทบตากิเลสเกิดมาจากความไม่รู้ทำให้รักหรือชังในสิ่งนั้นไม่ว่าอะไรจะกระทบหูนะคะกิเลสที่มีมามากสามารถที่จะเป็นปัจจัยที่มีกำลังทำให้อกุศลเกิดได้ทันทีระงับไม่ได้เลยยับยั้งไม่ได้เลยนะคะเป็นศัตรูภายในศัตรูภายนอกนะฮะไกลค่อยๆเข้ามาใกล้ป้องกันได้แต่ศัตรูภายในไม่มีทางที่จะป้องกันเลยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าอกุศลความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นก็จะไม่คิดที่จะละหรือว่าที่จะไม่เป็นทาสหรือทำตามศัตรูนั้นๆซึ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนกับผู้ที่หวังดีเหมือนเพื่อนแต่ความจริงไม่ใช่เพื่อนเลยโลภะเนี่ยค่ะทำให้เราอยากได้อะไรหรือเปล่าติดข้องอะไรหรือเปล่าแสวงหาอะไรหรือเปล่าได้มาแล้วชื่นชมพอใจเป็นสุขหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นเมื่อไหร่นะคะก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นศัตรูสามศัตรูนะคะที่เป็นต้นเหตุที่จะให้ศัตรูอื่นๆเกิดติดตามมาด้วยเพราะฉะนั้นอกุศลเนี่ยค่ะเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นกล้าพอที่จะชนะศัตรูนี่ไหมคะหรือยอมแพ้ดีกว่าแล้วแต่ศัตรูจะพาไปไหน
4: ถ้าเรายอมแพ้เนี่ยมันก็ไม่จบอะสิคะ
1: ค่ะ
4: ไม่ได้
1: ค่ะ
4: เราต้องฟังไปเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะและ
4: เพราะว
1: ่
4: าไม่งั้นเราก็จะเกิดมาเพียงเพื่อรับผลของกรรมแล้วก็ทำกรรมใหม่กรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างแบบไม่รู้แล้วก็ไปเกิดก็ไม่จบ
1: สิ้นไม่จบสิ้นเลยค่ะ
4: ก็เลยต้องหาทางจบ
1: ค่ะ
4: ค่ะ
1: แล้วไม่จบเนี่ยเลือกได้ไหมคะชาตินี้เป็นคนนี้นะคะมีทรัพย์สินเงินทองมีเกียรติยศชื่อเสียงชาติก่อนเป็นยังไงชาติหน้าเป็นยังไงไม่มีทางที่จะเลือกได้เลยชาติก่อนหมดไปแล้วโดยไม่รู้เหมือนกับขณะเนี้ยค่ะกำลังใกล้ที่จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าซึ่งพอถึงชาติหน้าไม่รู้เลยชาตินี้ทำกรรมอะไรมาแล้วบ้างแต่กรรมทุกกรรมเนี่ยนะคะเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลคือจิตประเภทที่เป็นวิบากผลของกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องจิตซึ่งมีจริงขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดที่จะเห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ไม่อิสระเพราะว่าต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยสะสมมาที่จะชอบรสหวานพอมีรสหวานจะไม่ให้ชอบได้ไหมเกิดแล้วนะคะไม่เป็นอิสระคือต้องเป็นไปตามการสะสมคนที่ขี้โกรธมีไหมคะ
4: ม
1: ี
4: ค่ะ
1: คนที่โลภมากมีไหมคะ
4: ก็มีทุกอย่างค่ะ
1: มีทุกอย่างเลยยังไม่ได้หมดไปเลยตราบใดที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคลเพราะรู้ว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ค่ะเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนี่คือกิเลสไม่สงสัยในกิเลสแล้วใช่ไหมคะถ้ามีมากเป็นเหตุให้กระทำทุจริตกรรมเวลาที่เราพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเพียงอยู่ในใจเนี่ยใครรู้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะ
4: แต่เรารู้
1: ค่ะเกิดแล้วโดยที่คนอื่นไม่รู้เพราะไม่ปรากฏทางกายทางวาจาเวลาโกรธนะคะขุ่นใจนิดหนึ่งคนอื่นรู้ไหมคะ
4: ถ้าไม่แสดงออกก็ไม่รู้
1: ค่ะไม่มีทางเลยใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้ามีมากๆคำพูดเป็นยังไงคะ
4: ถ้ามากกว่านั้นก็จะพูดไม่ดีด่าหรือว่าหรือตีหรือ
1: บังคับบัญชาได้ไหมคะ
4: ไม่ได้หรอก
1: ค่ะไม่ได้เลยค่ะ
4: เหมือนจะได้แต่
1: ใครอยากจะตีอยากจะฆ่าอยากจะทำร้ายใครไหมตัวเองก็เหนื่อยนะคะ
4: ไม่มี
1: แย่แล้วใช่ไหมคะต้องกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก็บังคับบัญชาไม่ได้เมื่อปัจจัยถึงขนาดที่จะยับยั้งไม่ได้การกระทำนั้นก็เป็นไปตามสภาพของจิตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นกำลังของอกุศลซึ่งเป็นกิเลส สามารถที่จะกระทำทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะทั้งกายทั้งวาจาและใจด้วยใจที่ผูกพยาบาทอาฆาตทั้งที่สิ่งนั้นก็หมดไปแล้วก็ยังไม่ลืมใครเป็นทุกข
4: ์ก็เราค่ะ
1: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: แต่หนูก็บังคับไม่ให้โกรธ
1: เพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่ให้บังคับใครให้บังคับไม่มีใครบอกให้บังคับอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แล้วจะไปบังคับได้ยังไง
4: แต่ว่ามันโกรธไม่ดีนี่ฮะถ้าโกรธก็สะสมไปเรื่อยๆ
1: ค่ะถ้ารู้ว่าไม่ดีจริงๆนะคะถึงจะไม่โกรธแต่ขณะใดที่โกรธให้ทราบว่านะคะมีธรรมะชนิดหนึ่งคือฉันทะเจตสิกเป็นสภาพที่พอใจที่จะโกรธฉันทะในอกุศลก็มี
4: หมายความว่าเราสะสม
1: ฉันทะในกุศลก็มีแน่นอนค่ะเจตสิกมี52ประเภทฉันทะเป็น1ประเภทใน52
4: แต่เราต้องสะสมมาเราถึงจะเป็นอย่างนั้น
1: ทั้งหมดเป็นไปตามปัจจัยไม่มีเราเลยถ้าจะเข้าใจธรรมะนะคะขณะนี้ก็คือเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเป็นจิตนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อมาแต่ละขณะเนี่ยค่ะของแต่ละดวงแต่ละประเภทเนี่ยแสนโกรธกับจึงทำให้เป็นแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่นี่แต่ความจริงก็คือไม่มีคนนะคะแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรูปเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตจิตที่ดีก็มีสภาพธรรมะคือเจตสิกที่ดีเกิดร่วมด้วยจึงกล่าวว่าจิตนั้นเป็นจิตที่ดีเวลาที่สภาพธรรมะที่ไม่ดีเกิดกับจิตก็กล่าวว่าจิตนั้นเป็นจิตที่ไม่ดีแต่คือไม่ใช่ใครเลยค่ะเป็นจิตเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาเรื่องจิตเข้าใจว่าเป็นจิตก็จะเห็นจิตตามความเป็นจริงนะคะจิตนั้นสะสมมากมากแค่ไหนที่จะเลวแค่ไหนหรือว่าที่จะดีแค่ไหนหรือว่าที่จะเข้าใจธรรมะแค่ไหนก็คือเป็นสภาพของจิตที่สะสมมาฟังจนกว่าจะไม่มีเราค่ะแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อไหร่นะคะก็เพียงความรอบรู้ขั้นปริยัติขั้นฟังซึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้สามารถเกิดการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยค่ะจนกว่าจะหมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมแต่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
4: เข้าใจขึ้นแล้วค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้น
4: แล้วก็ต้องรักษาก
1: ิเลสเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเมื่อมีวิบากยังไม่หมดกิเลสนะคะก็ต้องมีกิเลสอีกแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิบาก
4: แต่ก็ขัดเกลาได้
1: ใครขัดเกลา
4: ความเข้าใจปัญญา
1: ค่ะปัญญาอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะละอกุศลได้นอกจากปัญญา
4: ก็เลยต้องฟังไปเรื่อยๆเพื่อ
1: จนเข้าใจขึ้นค่ะจนเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญา
4: ค่ะ
1: มีการสะสมของปัญญา
4: จะได้มีกำลังละกิเลสได
1: ้ทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตเจตสิกไม่ใช่เราค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดรอบคอบลึกซึ้งทุกคำที่พูดเนี่ยนะคะมาจากจิตหรือเปล่า
4: ต้องมาจากจิตค่ะ
1: แล้วทำไมถึงคิดคำนี้เป็นคำนี้พูดออกมา
4: ก็ต้องมีจิตคิด
1: ค่ะทำไมไม่พูดคำอื่นอย่างอื่น
4: ก็ไม่ได้คิดคำอื่น
1: ค่ะ
4: คิดคำนี้ก็พูด
1: ทั้งหมดไม่พ้นจากเหตุปัจจัยขณะนี้มีกิเลสไหมคะ
6: มีค่ะ
1: มีวิบากไหมคะ
6: มีค่ะ
1: มีกรรมไหมคะ
6: มีค่ะ
1: สลับกันก็ได้ใช่ไหมคะ
6: สาม
1: คำไหนก็ต้องมี
6: ค่ะ
1: ฟังธรรมะเนี่ยเป็นกรรมหรือเปล่าคะ
6: เป็นกรรมค่ะ
1: ได้เห็นได้ไปเดินที่ไหนทำอะไรซื้อหาอะไรหรือว่าพูดจาอะไรเลยแค่ฟังเข้าใจเป็นกุศลกรรมมีวิริยะเจตสิกมีโสภณะเจตสิกอื่นๆนะมีหิริโอตตัปปะมีความละอายนะคะรังเกียจอกุศลที่ไม่ฟังที่ไม่ต้องการจะรู้ไม่ต้องการจะเข้าใจเพราะฉะนั้นอวิชชาทำได้ทุกอย่างค่ะความไม่รู้ซึ่งทำให้ไม่ต้องการจะรู้เพราะฉะนั้นโสภณธรรมไม่เกิดร่วมกับอโสภณธรรมหรืออกุศลนะคะธรรมะฝ่ายดีก็เกิดร่วมกันกับธรรมะฝ่ายดีละอายเห็นโทษของการที่จะไม่รู้เห็นโทษของโลภะเห็นโทษของโทสะเห็นโทษของอกุศลทั้งหลายค่อยๆ คลายอกุศลลงไป
7: ท่านอาจารย์คะมีผู้ฟังอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายถึงความต่างระหว่างสติกับปัญญาค่ะ
1: ได้ยินชื่อสติ
7: ค่ะ
1: หมายความถึงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีค่ะไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่ริษยา แต่เป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคิดมากนะคะเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนี้เรื่องนั้น
6: ค่ะ
1: ค่ะ
6: จิตมันก็จะวิ่งไป
1: ไม่วิ่งอะค่ะคิดจิตวิ่งไม่ได้ไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีรูปนะคะแต่ว่าสามารถที่จะ
6: คิด
1: นึกอะไรก็ได้ทั้งสิ้นแม้ในสิ่งที่ไม่ปรากฏขณะนี้นะคะจิตคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏก็ได้เช่นได้ยินเสียงไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยใช่ไหมคะแต่คิดถึงเสียงสูงสูงต่ำต่ำและรู้ว่าเสียงหรือคำนั้นนะคะส่องถึงอรรถะหรือความหมายว่าอะไรนี่ก็คือลักษณะหนึ่งของคิดนะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งที่ไม่คิดเนี่ยไม่มีหรอกคิดมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ายังไม่ทันจะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะก็คิดเป็นรูปร่างละจำได้ละถ้าไม่คิดไม่จำการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นให้เข้าใจด้วยนะคะว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสติเนี่ยไม่ได้คิดด้วยอกุศลไม่ได้คิดด้วยความติดข้องไม่ได้คิดด้วยความขุ่นเคืองไม่ได้คิดด้วยความไม่รู้และก็อยากจะรู้หรืออะไรนะคะแต่ว่าสติเกิดเมื่อไรเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลในทางที่ดีงามทั้งหมดค่ะวันนี้ให้อะไรใครบ้างหรือเปล่าคะ
6: ก็ตั้งใจทำอาหารมาละ
1: ค่ะขณะนั้นเพื่อให้คนอื่นได้รับประทานใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
1: ค่ะไม่ใช่เราเลยค่ะสติเกิดเป็นไปในการให้ถ้าสติไม่เกิดไม่ทำไม่ให้เพราะฉะนั้นเวลาที่สติเกิดนะคะก็ระลึกเป็นไปในกุศลนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องทานการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นหรือว่าการวิรัตทุจริตนั่นคือสติใช่ไหมคะหรือว่าสติที่เกิดระลึกเป็นไปในการฟังธรรมะซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือว่าเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่ออนุเคราะห์ให้เราเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งหมดที่เป็นฝ่ายดีค่ะถ้าไม่มีสติเกิดไม่ได้เลยกำลังรับประทานอาหารอร่อยชอบไหมคะ
6: ก็ชอบอ่ะ
1: ค่ะชอบแล้วจะเป็นสติหรือเปล่าคะ
6: เป็นไหมคะ
1: ค่ะอกุศลมี3อย่างใหญ่ๆนะคะโลภะความติดข้องความยินดีความชอบความต้องการความเพลิดเพลินดูเหมือนไม่มีอันตรายเลยใช่ไหมคะสนุกดีนะคะสบายดีเหมือนไม่เดือดร้อนพอใจนิดเดียวเนี่ยจะเดือดร้อนอะไรคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะโทสะเห็นง่ายหน่อยว่าเดือดร้อนละขุ่นใจละไม่สบายใจละ
6: ค่ะ
1: โมหะคือการไม่รู้ว่ามีเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่เกิดจนตายจะพูดจะทำจะคิดก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะเพราะว่าเป็นเราไปหมดเลยเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะที่อาหารอร่อยชอบไหมคะ
6: ชอบ
1: เป็นสติหรือเปล่า
6: ไม่ใช่นะคะ
1: โลภะติดข้องอร่อยดีชอบลักษณะนั้นมีจริงติดข้องพอใจใช้คำว่าโลภะหรือติดข้องไม่ใช้คำว่าสติค่ะสติต้องเป็นไปในทางฝ่ายกุศลนะคะทานศีลภาวนาถ้าคนอื่นเขาทำดีและเรายินดีด้วยนะคะที่เขาได้ทำดีเนี่ยดีไหมคะอย่างนั้นไม่ริษยา
6: ดีค่ะ
1: ขณะนั้นเป็นสติที่เกิดจิตจึงเกิดยินดีในกุศลของคนอื่นที่เราใช้คำว่าอนุโมทนา
6: เ
1: คยใช้ไหมคะคำนี
6: ้ค่ะเคยใช้ประจำค่ะ
1: เราไม่ได้ทำเองแต่คนอื่นทำอ
6: นุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: แล้วจิตอนุโมทนาจริงๆยินดีด้วยหรือเปล่าคะ
6: ยินดีค่ะ
1: เราไม่ได้ทำแต่เรายินดีได้
6: ได้
1: ในความดีของคนอื่นขณะนั้นสติเกิดจึงยินดี
6: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจโดยที่ว่าฟังแล้วก็พิจารณาไม่ใช่คิดเองค่ะถ้าคิดเองกำลังอร่อยก็เป็นสติอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องไม่ใช่สติแต่ไปเรียกว่าสติฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะลักษณะต่างๆจนกว่าจะรู้จริงๆค่ะอย่างน้อยที่สุดยังไม่ต้องไปเป็นอะไรเป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้ายังไม่มีตรงนี้จะไปรู้ถึงลักษณะนั้นเป็นปิติหรือเปล่าเป็นกุศลหรือเปล่านั่นคือไปคิดเรื่องธรรมะซึ่งไม่มีทางที่จะรู้ได้เพราะดับไปหมดแล้วค่ะนั่งคิดยังไงถึงสิ่งที่ดับไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงถึงอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงคิดนะคะแต่สามารถเข้าใจรู้ความเป็นจริงของลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแต่ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะคือเป็นธรรมะที่ รู้เป็นสภาพรู้หรือว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้คุณแอลมีอะไรที่ปรากฏไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะมีไหม
7: คะ
1: ปรากฏแต่ไม่รู้หมายความว่าไม่รู้อะไร
7: ไม่รู้แข็งแต
1: ่แข็งรู้ไงคะรู้ว่า
7: แข็งรู้แล้วค่ะ
1: แต่ไม่รู้อะไร
7: ไม่รู้ลักษณะของเขาจริง
1: แต่ไม่รู้ว่าลักษณะมันเป็นธรรมะ
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมีลักษณะธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าไม่รู้ลักษณะแข็งบอกได้เลยใช่ไหมคะหมอนนี่แข็งไปทำไมบอกได้
7: ค่ะ
1: เพราะว่าลักษณะนั้นปรากฏใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าสภาพที่แข็งนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้อย่างนี้จะรู้ได้ไหมคะว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่าง
7: ไม่ได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ลืมสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะแล้วก็พิสูจน์แล้วก็ระลึกได้ในเมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏก็จะรู้ว่าไม่ใช่ของว่างเปล่าที่เพียงพูดถึงแต่ลักษณะแต่ละลักษณะนั้นมีจริงๆรู้ได้เมื่อสิ่งนั้นปรากฏและก็เข้าใจความจริงของสิ่งนั้นได้เมื่อได้ฟังจนกระทั่งเข้าใจถูกแล้วก็อบรมจนกระทั่งรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นเองไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เคยจำไว้เลยปรากฏแล้วก็หมดไปด้วยจนกว่าจะถึงปัญญาระดับนั้น
7: เมื่อกี้ถามสติกับปัญญาใช่ไหมปัญญาอาจารย์ยังไม่ได้อธิบายเลยอะค่ะ
1: ปัญญาหมายความถึงธรรมะชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังได้ฟังและในสิ่งที่มีจริงๆถ้ารู้ว่าสติเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายดี
8: ฝ่ายดี
1: ค่ะและก็รู้จริงๆว่าขณะที่รับประทานอาหารอร่อยไม่ใช่สติแต่เป็นโลภะเป็นความติดข้องเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งถ้าไม่รู้จริงๆก็ปนกันไปเลยกำลังอร่อยก็บอกว่าเป็นสติอย่างเนี้ยก็ไม่ได้
8: ไม่ใช่
1: ค่ะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมคะ
8: ค่ะ
1: นั่นคือปัญญาจะเรียกชื่อว่าปัญญาก็ได้แต่ว่าภาษาไทยก็คือความเข้าใจถูกในความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ต้องไปหาปัญญาที่อื่นอีกเลยถ้าเข้าใจแล้วก็รู้ตัวเองใช่ไหมคะขณะใดเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆไม่ได้คิดเอาเองขณะนั้นก็เป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังและพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจากที่ไม่เคยรู้เลยไม่เคยเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นบางทีก็ก้าวไปไกลถึงสัมปชัญญะแล้วก็สติสัมปชัญญะและอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ธรรมะจริงๆก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีชีวิตที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่มีโอกาสได้รู้จักธรรมะเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินชื่อธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่ที่อื่นเลยค่ะทุกขณะที่กำลังมีจริงขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังนะคะเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อได้ยินคำว่าธรรมะแล้วอย่าเผินต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและสามารถที่จะรู้ธรรมะได้ไหมในเมื่อมีจริงนะคะและก็ขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นรู้ธรรมะก็คือว่ามีความเข้าใจเดี๋ยวนี้ในขณะนี้นะคะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะนี่ก็คงจะไม่ลืมใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงทุกขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะแต่ว่าความละเอียดของธรรมะเนี่ยมีมากเพราะว่าเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวนี้วันนี้นะคะพูดแค่นี้เดี๋ยวนี้วันนี้ก็หมดไปละอย่างเร็วแสนเร็วค่ะถ้าจะคิดถึงเป็นเวลาก็อาจจะมีคนจับเวลานะคะเวลาที่พูดคำว่าเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นธรรมะก็หมดสิ้นไปเร็วยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเป็นธรรมะแต่ก็ไม่รู้ความละเอียดของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับหมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้จึงต้องฟังแล้วก็ฟังจนกว่าจะเข้าใจนะคะเริ่มตั้งแต่สิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะเริ่มรู้ความจริงว่าขณะนี้มีอะไรบ้างถ้ามีเห็นเดี๋ยวนี้นะคะหรือได้ยินก็แล้วแต่หรือคิดนึกแต่ละอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงทุกๆขณะก็เป็นธรรมะหมดเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือธรรมะนะคะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแต่ว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะประเภทไหนบ้างเมื่อวานนี้เราก็มาที่นี่ใช่ไหมคะถูกต้องนะคะ หมดไปแล้วไม่เหลือเลยค่ะเมื่อวานนี้ถ้าจะจำก็จำว่าเมื่อวานนี้เรามาที่นี่แต่ขณะนี้ที่กำลังเห็นวันนี้ก็ไม่ใช่เห็นเมื่อวานนี้กำลังคิดนึกหลังจากที่เห็นวันนี้ก็ไม่เหมือนจากเมื่อวานนี้เห็นแล้วก็คิดนึกเป็นคนละเรื่องหรือว่าคนละขณะนี่คือชีวิตแต่ละวันค่ะซึ่งต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นจริงในขณะที่กำลังปรากฏแล้วก็สั้นมากแล้วก็ชั่วคราวมากเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้นั่นเองแต่ว่าเข้าใจยากนะคะแม้ว่ารู้ว่าเป็นธรรมะแม้ว่ารู้ว่ามีจริงแต่ก็ต้องฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและสิ่งที่มีในขณะนี้ก็ไม่เที่ยงค่ะเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วรู้อย่างนี้เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะไม่มีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแต่ธรรมะก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องตรงนะคะไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรได้ธรรมะเมื่อกี้นี้ยังเหลืออยู่ไหมคะไม่เหลือแต่ก็ไม่รู้ว่าหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังอย่างละเอียดต่อไปอีกค่ะสมมุติว่ามีใครได้พบกองเงินกองทองกองเพชรกองพลอยเป็นบ่อกว้างนะคะใหญ่โตดีใจไหมคะตามความเป็นจริงชีวิตจริงๆเลยค่ะดีใจไหมคะดีใจเห็นอะไรถึงได้ดีใจเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะแต่ว่าสีต่างๆเป็นเพชรก็มีเป็นนิลก็มีเป็นพลอยเป็นมรกตเป็นเงินเป็นทองเยอะแยะหมดนะคะดีใจแต่ว่าถ้ารู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจะดีใจยิ่งกว่านั้นหรือเปล่าเพราะเพียงเห็นนะคะเราก็ไม่รู้ละมองดูแล้วก็จำสีต่างๆแล้วก็นึกคิดไปว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะคิดว่าเรามีความสุขจากการที่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราดูไปดูไปแล้วหิวแล้วคะสิ่งนั้นจะทำให้เราพ้นจากความหิวได้ไหมคะไม่ได้กำลังเจ็บป่วยสิ่งนั้นก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราได้เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตจริงๆของเราเนี่ยค่ะอะไรมีค่าที่สุดถ้าสามารถจะรู้ว่ากองเงินกองทองกองเพชรนิลจินดาเนี่ยนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นแค่นี้ค่ะมีค่ากว่าการที่จะหลงยึดติดในกองเพชรนิลจินดานั่นหรือเปล่าเพราะว่าแม้ว่าเห็นสิ่งนั้นนำมาซึ่งความพอใจเพียงชั่วคราวนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากเพียงปรากฏให้เห็นแต่ติดมากจนกระทั่งบางคนเนี่ยถึงกับกระทำทุจริตกรรมได้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะแต่ชอบแล้วก็อยากจะได้ก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะเกิดอกุศลจิตประเภทไหนมีกำลังพอที่จะถือเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนหรือเปล่าอันนี้ก็แสดงเห็นว่าถ้ากิเลสมีกำลังมากนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามได้เลยแล้วก็ขณะที่เกิดความยินดีพอใจขณะนั้นไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ว่านะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็สวยงามอย่างนั้นแหละแล้วก็ติดใจชอบใจแล้วก็อยากได้อย่างนั้นแหละแต่ไม่มีปัญญาที่จะเห็นความจริงว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เพียงเห็นได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่ปรากฏนะคะเหมือนสิ่งนั้นเลยค่ะเสียงปรากฏอาจจะยินดีพอใจในเสียงเพลงในอะไรก็แล้วแต่นะคะก็หมดไปแล้วเพราะว่าเพียงปรากฏให้ได้ยินแล้วก็หมดไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะคะทุกขณะที่มีสภาพธรรมะใดเกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินคำว่าธรรมะแล้วรู้ว่าทุกอย่างในขณะนี้เป็นธรรมะความปีติที่ได้เข้าใจแม้ความหมายของคำนี้นะคะว่าหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยจะปีติยินดียิ่งกว่าเห็นกองเงินกองทองกองเพชรพลอยนั่นหรือเปล่าคะนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ละคนจะต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่มีค่าเท่ากับได้รู้ความจริงของสิ่งซึ่งมีจริงตั้งแต่เกิดจนตายถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะทำให้สามารถที่จะรู้จักพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดที่จะทำให้ถึงความไม่ติดข้องเพราะเหตุว่าที่ชีวิตดำเนินไปทุกขณะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะคะก็คงจะไม่ทราบความละเอียดว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะ มีฉันทะเป็นมูลฉันทะคือความพอใจไม่ว่าใครสะสมความพอใจเรื่องอะไรแม้แต่ในเรื่องอาหารนะคะอาหารที่โต๊ะก็มีหลายอย่างฉันทะพอใจที่จะเอื้อมไปต้องการสิ่งอะไรก็เป็นไปตามฉันทะทั้งหมดแต่ว่าฉันทะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไปตามการสะสมเป็นชีวิตจริงๆของแต่ละคนถ้ามีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากนะคะยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราเช่นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าของแต่ละคนนะคะพอใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตาทั้งหูทั้งผมทั้งเล็บทั้งฟันนะคะแต่ก็จะต้องจากไปไม่ใช่เป็นของใครอย่างแท้จริงเลยอาจจะระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นของเราทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าพอจากไปนะคะไม่มีของใครอีกเลยแล้วก็จะไปไหนก็แล้วแต่กรรมหนึ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นซึ่งเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้เข้าใจพระธรรมนะคะย่อมมีความปีติมากกว่ายิ่งกว่าได้เห็นเงินทองเพชรนิลจินดาทั้งหลายหมดเพราะเหตุว่าแต่ละครั้งที่ได้ฟังนะคะจะมีความเข้าใจความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยแต่เมื่อไม่รู้นะคะชาตินี้เป็นเราชาติหน้าเกิดอีกจะมีรูปร่างอะไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็เป็นเราอีกเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงทุกภพทุกชาติชาตินี้ผูกพันในบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากไปแล้วเนี่ยค่ะลองคิดดูจะพบกันอีกหรือเปล่าแต่ว่าความยินดีผูกพันในคนชาตินี้ค่ะแม้ว่าจะจากชาตินี้ไปแล้วหรือบุคคลนี้อาจจะจากไปแล้วนะคะแต่ความผูกพันยังตามไปถึงชาติหน้าไม่ว่าจะเจออะไรทั้งนั้นค่ะเหมือนกับชาติก่อนเรามาจากไหนพบใครเป็นที่รักของใครเป็นที่โกรธเกลียดชังของใครก็ตามแต่นะคะพอถึงชาตินี้อยู่ไหนหมดแล้วจำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะแม้แต่ความโกรธบางคนผูกโกรธนานมากนะคะไม่ยอมที่จะละคลายความโกรธเลยแต่บุคคลที่โกรธก็จากไปแล้ว

ดับไปไม่มีของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะสะสมปัญญาความเห็นถูกไม่ว่าจะเกิดภพชาติไหนแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเหมือนอย่างชาตินี้นะคะมีโอกาสได้ฟังธรรมะมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเข้าใจขึ้นว่าธรรมะขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดไปก็จะทำให้ชาติต่อๆไปนะคะสามารถฟังแล้วก็เข้าใจทุกสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นว่าปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนแล้วก็เป็นของใครได้นี่คือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะโดยละเอียดยิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะไม่ลืมว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแต่ยังไม่คุ้นกับความเป็นธรรมะของอะไรสักอย่างเพียงแต่แว่วๆได้ยินแล้วก็จำได้ว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะมีความมั่นคงนะคะในลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละลักษณะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดได้โดยง่ายนะคะแต่อบรมจากการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยและเมื่อเป็นความจริงเนี่ยจะหนีความจริงหรือว่าอยากจะเข้าใจความจริงเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนความจริงได้ความจริงก็คือทุกคนอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวที่ว่าชั่วคราวเนี่ยนะคะย่อยลงมาเป็นชั่วขณะที่จิตเกิดแล้วก็รู้สิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปจะเอากองเพชรนินจินดาหรือว่าจะเอาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะค่ะถ้าเอากองเพชรนินจินดานะคะเป็นของเราทั้งหมดโลกก็ต้องจากไปโดยที่ไม่มีความรู้ความจริงเลยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้ติดข้องให้พอใจให้อยากได้ไม่ให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะว่าขณะใดก็ตามนะคะที่เป็นอกุศลขณะนั้นมืดสนิทอวิชชาไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วยังมีความติดข้องร่วมด้วยในขณะที่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นอกุศลพอกพูนขึ้นนะคะจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วก็กว่าจะดับกิเลสได้นะคะก็ต้องเป็นปัญญาที่สามารถประจักษ์สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามปกติถ้ามีแต่เพชรนินจินดาเอาไหมคะแต่ถ้ามีเพชรนินจินดากับความเข้าใจความจริงอะไรจะมีค่ากว่ากันนี่แค่ตัวอย่างที่สมมติใช่ไหมคะแต่ของจริงคือแม้ไม่ถึงเพชรนินจินดาเพียงดอกไม้สวยๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยก็เป็นที่พึงพอใจแล้วก็ติดข้องมากมายโดยไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคอยถึงเวลาไหนเลยค่ะทุกขณะเป็นธรรมะที่พร้อมที่จะให้เข้าใจสภาพที่เป็นธรรมะทีละเล็กทีละน้อยจากโลกนี้เดี๋ยวนี้ได้ไหมคะใครจะรู้ใช่ไหมคะแต่จากไปโดยยังไม่รู้สภาพธรรมะยังไม่รู้จักธรรมะกับโดยที่เริ่มเข้าใจแล้วก็สะสมความเห็นถูกว่าอะไรอะไรก็มีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ของใครเลยแล้วจากแล้วไปไหนค่ะไปไหนก็ไม่รู้แต่ก็เหมือนอย่างนี้แหละคือต้องเห็นต้องได้ยินต้องชอบต้องชังไปเรื่อยๆทุกภพชาติจนกว่าจะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงฟังธรรมะอย่างนี้แล้วก็เป็นการที่จะให้ทุกคนเนี่ยหมดความต้องการความติดข้องหรือเปล่าคะยังไม่ถึงระดับนั้นค่ะความจริงก็คือว่าเพียงให้มีความเห็นถูกว่าธรรมะเนี่ยมีจริงๆเพราะเกิดแล้วโดยที่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นมาได้เลยคิดที่จะไปทำธรรมะให้เกิดเนี่ยไม่มีทางสำเร็จค่ะเพราะขณะนั้นคิดเกิดแล้วไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามแต่ค่ะคิดเกิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าขณะที่คิดก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะจะหมดกิเลสจะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะไม่รู้ตั้งแต่ต้นที่สภาพธรรมะแม้กำลังปรากฏก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สะสมความไม่รู้ต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยมีใครคิดไหมคะว่าแล้วจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำเมื่อไหร่คิดไกลมากนะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะซึ่งจะเป็นอริยสัจจะเมื่อปัญญารู้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าปัญญายังไม่เกิดขึ้นที่จะรู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะขณะนี้และจะพูดถึงอริยสัจจะ

0: พูดด้วยความต้องการพูดด้วยความไม่รู้หรือว่าพูดเพราะเหตุว่าได้ยินได้ฟังมาเพียงแค่คำว่าอริยะก็พอใจอริยสัจจะถึงความเป็นพระอริยบุคคลก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่มีใครจะเป็นได้เลยนะคะต้องเป็นธรรมะคือปัญญาที่อบรมแล้วจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยค่ะถ้าไม่มีปัญญาเกิดเลยก็ไม่มีการที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้ามีการได้ยินได้ฟังมีการไตร่ตรองมีความเข้าใจขึ้นนะคะก็เริ่มที่จะค่อยๆรู้จักธรรมะแต่รู้จักขั้นฟังเรื่องราวหรือว่ารู้จักตัวธรรมะซึ่งกำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้อย่างนั้นจริงๆนี่ก็เป็นปัญญาที่ต่างขั้นนะคะแต่ต้องมาจากการฟังที่เห็นประโยชน์แล้วก็เริ่มเข้าใจจริง
1: ๆกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะถ้าเราลืมตาจิตเป็นสภาพที่น้อมไปสู่อารมณ์เราก็เห็นสีหรือแสงต่างๆแต่อาจารย์บอกว่าถ้าจิตที่เห็นเนี่ยจะต้องมืด
0: เวลานี้คุณหมอเห็นจิตไหมคะ
1: ไม่เห็นค่ะ
0: เพราะอะไร
1: เพราะว่าไม่มีลักษณะของสีแสง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมืดไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นขณะนี้มืดหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่มืดเพราะฉะนั้นจิตนะคะสามารถที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏซึ่งสว่างเป็นสีสันวรรณะต่างๆได้แต่สภาพรู้หรือธาตุรู้มืดสนิทตลอดไปเพราะว่าไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นนี่นะคะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่มืดตัวธาตุเองนั่นนะคะไม่มีสีสันนั้นเลยแต่เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและสิ่งนั้นคือสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเพราะจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้สิ่งนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะถ้าไม่มีจิตก็จะไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้การคิดนึกใดๆก็ต้องเป็นรูปเพราะเหตุว่ารูปไม่รู้อะไรแต่ว่าจิตเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยสักเล็กน้อยก็ไม่มีนะคะไม่สว่างเพราะว่าถ้าสว่างก็สามารถที่จะกระทบกับจักขุประสาทะใช่ไหมคะแต่นี่เป็นธาตุซึ่งสามารถรู้โดยที่ธาตุนั้นไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้น
1: ในบางสภาพเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก่อนแล้วก็มีการคิดถึงรูปพันธสันฐานเราก็เข้าใจว่าขณะที่เราคิดรูปพันธสันฐานนี่คือเป็นความคิดแล้ว
0: กำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะ
1: ค่ะ
0: ธรรมะไม่ใช่ให้เราทำอะไรขึ้นเลยนะคะสิ่งที่มีตามปกติขณะนี้ค่ะฟังและเข้าใจความจริงที่กำลังมีในขณะนี้ว่ามีเห็นนี่แน่นอนใช่ไหมคะแต่เรายังไม่มีความละเอียดพอที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทำอะไรไม่ได้เลยจะไปคิดอะไรก็ไม่ได้มีอย่างเดียวคือสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปนั่นคือเห็นเวลาที่เสียงปรากฏนะคะเสียงมีจริงๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะธาตุรู้ก็เกิดขึ้นกำลังได้ยินเสียงไม่ใช่เราเลยเสียงกำลังปรากฏเพราะมีสภาพที่เราใช้คำว่าได้ยินแต่ได้ยินในรูปร่างเป็นยังไงไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะแต่เป็นธาตุที่สามารถได้ยินและกำลังได้ยินด้วยเนี่ยค่ะธาตุนั้นกำลังได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแยกธรรมะโดยละเอียดยิ่งนะคะอภิธรรมะเนี่ยคือละเอียดยิ่งก็เพื่อที่จะให้เข้าใจความจริงของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองค่ะสั้นมากและเร็วมากเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะจะไม่รู้ลักษณะที่เห็นทั้งที่กำลังเห็นเพราะว่าเห็นเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นระดับไปเห็นระดับไปนะคะทำให้เกิดความจำในรูปร่างสันฐานของสิ่งที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นแล้วจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรจะไม่รู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่เพราะสันฐานที่ปรากฏเนี่ยทำให้สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรเพราะจำได้ตอนที่เกิดมานะคะเป็นเด็กเล็กมากเกิดมาได้ไม่กี่วันเห็นไหมคะเด็กเห็นไหมคะ
1: เห็น
0: เกิดแล้วเห็นแล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร
1: ยังไม่ทราบ
0: ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นหลังเห็นก็คิดและใครจะรู้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงรูปร่างสันฐานที่ปรากฏและก็ยังไม่สามารถที่จะจำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรจนกว่าจะค่อยๆโตขึ้นนะคะเห็นอีกได้ยินอีกก็สามารถที่จะจำเสียงต่างๆแล้วก็จำสีต่างๆที่ปรากฏ แล้วก็จำไว้มั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าไม่ปรากฏว่าดับไปนี่คือสิ่งที่เป็นจริงค่ะตั้งแต่เกิดจนตายด้วยเป็นอย่างนี้เกิดมาใหม่ๆไม่รู้นะคะมีเห็นขณะนี้ไม่ใช่เด็กขนาดนั้นนะคะหลังจากเห็นแล้วก็จำได้ว่าเห็นอะไรแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แค่นี้เองค่ะเกิดมาก็จำสิ่งที่ปรากฏคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางไหนถ้ายังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงสติปัฏฐานเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงสภาพธรรมะที่ยังเกิดไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ายังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆเพราะว่าขณะนี้นะคะต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏจนกระทั่งเมื่อเห็นก็ระลึกได้นั่นคือสติปัฏฐานถ้าขณะนี้กำลังเห็นแล้วระลึกไม่ได้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยจะไม่ใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะปัญญาที่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นความต่างกันนะคะของขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดก็คือว่าเราจะไม่รู้สึกตัวเลยค่ะว่าทันทีที่เห็นเนี่ยเราติดข้องละเพราะไม่รู้นะคะแต่เวลาที่ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจเนี่ยค่ะพอเห็นจากการฟังเข้าใจเนี่ยเกิดการระลึกได้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองขณะนั้นจะไม่มีความเข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะโดยการประจักษ์แต่จากการสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยทำไมเราไม่คิดเรื่องอื่นนะคะกลับระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเองนี่ก็เริ่มเจริญปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งกำลังรู้ตัวธรรมะที่ปรากฏเวลานี้ค่ะมีธรรมะปรากฏจริงแต่เราไม่รู้จักธรรมะนั้นเลยเพราะว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยห่มห่อมิดชิดสนิทเลยไม่สามารถที่จะเห็นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำว่าอวิชชาเนี่ยนะคะเราเริ่มรู้จักตัวอวิชชาเมื่อไหร่ที่สภาพธรรมะปรากฏแล้วไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยฟังอาจจะเริ่มเข้าใจนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะรู้ตัวธรรมะที่เป็นธรรมะเพราะขณะนี้เป็นธรรมะจะรู้ตัวธรรมะต่อเมื่อเข้าใจจริงๆนะคะในความจริงของสิ่งที่ปรากฏและมีปัจจัยที่จะเกิดอาจจะเกิดเป็นคิดที่ระลึกที่เนี่ยใช้คำว่าคิดก็ได้คิดขึ้นมาว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่าเรายับยั้งความคิดได้ไหมคะเราคิดถึงสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเราจะคิดถึงสิ่งนั้นได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรายังไม่ได้ยินคำว่าธรรมะขณะนี้เป็นธรรมะขณะนี้เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นถ้ายังไม่ได้ยินคำนี้เลยนะคะเราจะคิดอย่างนี้ได้ไหมคะแม้เพียงจะคิดเป็นคำอย่างนี้คิดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็คิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะความคิดก็ยับยั้งไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเราจะคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะขณะนั้นมีปัจจัยที่จะคิดถึงสิ่งนั้นคุณหมอจะไม่คิดถึงคนที่ไม่รู้จักเลยใช่ไหมคะแต่จะคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงอะไรก็ได้ที่เคยเห็นมีความผูกพันสิ่งใดก็จะคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดมาเนี่ยได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยไม่กี่ครั้งอ่ะถ้าเทียบกับการได้ยินเรื่องอื่นเยอะแยะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งนะคะเราก็คิดแต่เรื่องอื่นไม่ได้คิดว่าขณะนี้เป็นธรรมะแม้แต่จะคิดว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะก็ยังไม่รู้จักตัวธรรมะเพราะมีธรรมะปรากฏจริงแต่เริ่มที่จะคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างอื่นแทนที่จะสภาพธรรมะก็ปรากฏนะคะเราก็คิดเรื่องอาหารเรื่องเพื่อนเรื่องโต๊ะเรื่องอะไรต่างๆไปแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นสภาพธรรมะก็ปรากฏเหมือนที่เคยคิดเรื่องอื่นแต่ขณะนั้นมีปัจจัยที่จะคิดคำว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นยังมีการคิดถึงคำนี้ได้นะคะแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักตัวธรรมะจนกว่าจะรู้ว่าขณะที่คิดนะคะไม่ใช่เข้าใจลักษณะที่เพียงปรากฏให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะที่ยังไม่คิดเลยและสิ่งนี้กำลังปรากฏแม้ว่าจะสั้นมากหรือจะไม่ปรากฏความสั้นเลยก็ตามนะคะแต่สิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเพียงปรากฏให้เห็นจริงจริงหรือเปล่านี่คือเริ่มคุ้นกับลักษณะของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่กว่าจะคุ้นเคยจนกระทั่งไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะทันทีที่เห็นแล้วก็เข้าใจทันทีแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันที ที่จะรู้ว่าปัญญามั่นคงคือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดต่อได้มิฉะนั้นก็อะไรเกิดต่อก็ไม่รู้อีกเป็นไปด้วยความไม่รู้เพราะเพียงเริ่มจะรู้ทีละนิดทีละหน่อยในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะถ้าเป็นการที่เข้าใจจริงๆนะคะจะมีการเข้าใจลักษณะที่เห็นซึ่งต่างกับขณะที่กำลังจำและคิดว่าเป็นอะไร
1: ค่ะ
0: ไม่ได้รวมกันเลยแยกกันก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีปัญญาถึงขั้นที่จะประจักษ์การที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดและดับไปและอีกสิ่งหนึ่งจึงเกิดปรากฏทุกอย่างเนี่ยจริงนะคะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากแต่ไม่ใช่หมายความว่าเพียงฟังแล้วเราจะเข้าถึงความจริงที่เกิดดับแต่เรากำลังเริ่มเข้าใจว่าขณะที่เห็นแล้วเหมือนกับรู้ทันทีเลยทุกคนเนี่ยค่ะทันทีที่เห็นก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่ได้มีความเข้าใจสภาพที่ปรากฏให้เห็นซึ่งต่างกับสภาพที่คิดนึกเราเพียงแต่เริ่มเข้าใจว่าต้องต่างแต่ยังไม่เห็นความต่างด้วยการเข้าใจแท้ๆในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งคลายความไม่รู้นะคะและสภาพธรรมนั้นจึงจะปรากฏตามความเป็นจริงได้ในความต่างของสภาพที่ปรากฏและก็สภาพที่คิดนึกเพราะขณะนี้แทบจะไม่รู้เลยค่ะเห็นอะไรตอบได้ทันทีว่าเห็นดอกไม้แต่ความจริงเห็นไม่ใช่ขณะที่จำว่าเป็นดอกไม
1: ้ค่ะตรงนี้หนูเข้าใจค่ะ
0: เข้าใจแต่ว่าถ้าประจักษ์ต้องรู้ความต่างของสองขณะนี
1: ้หรืออย่างที่หนูจับไมโครโฟนไมโครโฟนแข็งแล้วเราก็มีสภาพรู้ว่าขณะนี้รู้แข็งอยู่ค่ะ
0: ค่ะรู้แข็งรู้ตรงไหน
1: รู้ตรงที่สัมผัสที่แตะแข็งตรงนั้นอยู่อะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นจะมีนิ้วของเราไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีธาตุรู้ที่ปรากฏว่าขณะนั้นอย่างอื่นไม่มีเลยทั้งสิ้นโลกทั้งโลกเนี่ยไม่เหลือเลยเพราะว่าถ้ารู้ลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่รูปธรรมขณะนั้นจะไม่มีรูปธรรมใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นจะเป็นโลกซึ่งต่างกับโลกที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากเพราะไม่รู้นะคะแต่ที่โลกนั้นจะประจักษ์เป็นความจริงได้ว่าเป็นแต่ละขณะหรือแต่ละอย่างได้ก็ต้องเมื่อปัญญาสมบูรณ์นะคะมีการคลายความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็สามารถที่จะรู้ความต่างของขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดความต่างเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องเป็นไปอย่างเนียนสนิทคือเป็นปกติและปัญญาก็สามารถที่จะแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมนั่นคือการประจักษ์ธาตุซึ่งเป็นนามธาตุและรูปธาตุ
2: ท่านอาจารย์คะปัญญาในขั้นที่เราพิจารณาตามการศึกษากับขณะที่เป็นสติปัฏฐานที่ระลึกรู้ลักษณะของปรมัตถธรรมจริงๆเนี่ยนะคะจะมีความต่างกันโดยละเอียดมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ก็คือต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแล้วก็รู้ว่าขณะที่ฟังธรรมะเนี่ยเรากำลังฟังเรื่องราวของธรรมะแม้ว่าจะกล่าวโดยละเอียดสักเท่าไหร่นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวของธรรมะซึ่งขณะนี้จริงๆธรรมะทุกอย่างเกิดขึ้นระดับไปไม่เหลือเลยแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับเพียงขั้นการฟังแล้วก็เข้าใจแต่ว่าจากการฟังเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ความต่างซึ่งละเอียดเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเพราะเหตุว่าขั้นฟังเนี่ยเรามีความรู้ละเอียดว่าสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเป็นความจริงแค่ไหนอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะกำลังปรากฏและความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยอยู่ที่ไหนกำลังปรากฏให้เห็นจริงนะคะแต่สิ่งนี้เนี่ยถ้าไม่มีมหาภูตรูปสี่จะมีสิ่งที่สามารถกระทบจักขุปสาทะแต่ไม่ปรากฏเป็นมหาภูตรูปเลยจะไม่ปรากฏว่าแข็งหรือเย็นหรืออ่อนเพราะเหตุว่ารูปที่สามารถกระทบกับจักขุปสาทะเนี่ยนะคะไม่ได้แยกออกจากธาตุดินน้ำไฟลมแต่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่สามารถกระทบจักขุปสาทะแต่มีรูปรูปหนึ่งค่ะซึ่งเกิดร่วมกับมหาภูตรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมทุกครั้งแยกจากกันไม่ได้เลยคือรูปที่สามารถกระทบจากขุปสาทะและกำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าเพียงฟังว่านะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตา โดยที่ไม่รู้ว่าแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมีอยู่ที่ไหนเราก็ยังไม่ละคลายนะคะเพราะเหตุว่าเราเห็นโต๊ะถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏกับธาตุดินน้ำไฟลมที่เราจำได้ว่าเป็นโต๊ะจะมีสีสันวรรณะนี้มาปรากฏได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปก็เกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะจนกระทั่งปรากฏให้จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นในหนึ่งขณะที่เห็นมีธรรมะหลายอย่างที่จะปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจความเป็นธรรมะได้จะระลึกถึงสภาพซึ่งเป็นธาตุที่กำลังเห็นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเลยธาตุนี้มีจริงเพียงแค่ว่ามีจริงเนี่ยก็หายากแล้วใช่ไหมคะไม่มีรูปร่างอะไรจะมาปรากฏให้จับต้องให้เห็นให้จำเลยแต่ว่าธาตุนี้เพราะไม่มีรูปร่างนั่นแหละจึงเป็นเพียงสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นแล้วก็เห็นนี่คือธาตุรู้นะคะซึ่งกว่าจะเข้าใจในความเป็นธาตุรู้ได้ก็ต้องฟังแล้วก็เริ่มมีการเข้าใจในขณะที่ธาตุนั้นกำลังปรากฏแต่ก็จะเข้าใจได้เพียงทีละเล็กทีละน้อยอย่างกำลังเห็นขณะนี้ค่ะฟังนี่ไม่สงสัยเลยต้องมีธาตุชนิดหนึ่งไม่มีรูปร่างเลยที่ใช้คำว่านามธาตุเพราะเหตุว่าเป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วรู้แต่รู้ในขณะนี้คือเห็นเพราะฉะนั้นรู้ขณะนี้คือเห็นสิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่คือลักษณะของธรรมะนะคะซึ่งกว่าเราจะไถ่ถอนว่าเป็นเราเห็นได้เนี่ยเราก็ต้องมีการระลึกค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จะเข้าใจสภาพที่เป็นรูปธรรมที่ปรากฏให้เห็นหรือว่าจะเข้าใจสภาพที่กำลังเห็นเพื่อที่จะรู้ว่าไม่มีเราไม่ว่าจะขณะไหนก็ตามเห็นก็ไม่ใช่เราเป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วเห็นเท่านั้นเองจนกว่าธาตุทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะปรากฏเป็นธาตุแต่ละอย่างเช่นขณะที่ได้ยินนะคะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เสียงมีค่ะเสียงนี่ก็อยู่ในมหาภูตรูปนะคะถ้าไม่มีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมเสียงจะมาจากไหนเสียงจะปรากฏเกิดขึ้นเองตามลำพังลอยๆไม่ได้เลยแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเสียงเกิดอยู่ที่ไหนและก็กระทบโสตประสาทะที่กำลังปรากฏได้อย่างไรเราก็เพียงแต่เริ่มรู้ว่าเสียงมีจริงและก็มีสภาพที่ได้ยินเสียงด้วยเพื่อที่จะละคลายขณะที่กำลังได้ยินว่าไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยแยกขาดจากกันจริงๆแต่ว่าต่อกันโดยความไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเห็นก็เป็นเราเดี๋ยวได้ยินก็เป็นเราเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้ความจริงก็รวมทุกอย่างต่อกันเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ถ้ารู้ความจริงนะคะไม่มีอะไรที่จะต่อกันแบบคนละทางแล้วให้เป็นทางเดียวกันได้เลยอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะเพียงปรากฏแล้วหมดไม่เกี่ยวข้องกับได้ยินเลยไม่เกี่ยวข้องกับเสียงเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ขณะนี้นะคะเสียงเกิดขึ้นก็เป็นธาตุที่กำลังได้ยินเสียงแต่ธาตุนี้ต้องเกิดถ้าธาตุนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่เสียงปรากฏเนี่ยเพราะธาตุได้ยินเกิดได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปเกี่ยวข้องกับทางตาไหมคะคนละขณะจิตคนละทวารเป็นการเป็นไปของธาตุซึ่งเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้เป็นไปเรื่อยๆค่ะสมมุติว่าเกิดสมมุติว่าตายแต่ความเป็นธาตุก็สืบต่อไปไม่สิ้นสุดเพราะเหตุว่าแต่ละลักษณะก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้ขึ้นนะคะค่อยๆถอนความเป็นเราแต่ไม่ใช่ด้วยตัวเราไปเห็นอย่างนั้นไปเห็นอย่างนี้แต่ด้วยความเข้าใจในความจริงของสภาพธรรมะเริ่มจากขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะรู้ว่ากำลังมีความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏที่กำลังปรากฏด้วยทีละเล็กทีละน้อยหรือว่ามีความเข้าใจลักษณะของธาตุที่กำลังเห็นซึ่งทั้งวันเนี่ยเห็นเดี๋ยวนี้ก็เห็นอยู่ตลอดแต่เราเข้าใจขณะไหนว่าเป็นนามธรรมต้องเป็นขณะที่สภาพนี้กำลังเห็นแล้วเข้าใจในขณะที่เห็นกำลังเห็นว่าขณะนั้นนะคะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งก็เป็นความละเอียดนะคะซึ่งอาศัยความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นจะทำให้รู้ความต่างของขณะที่เริ่มเข้าใจตัวจริงของธรรมะกับเพียงฟังเรื่องของธรรมะเพราะว่าตัวจริงของธรรมะนี่มีอยู่ตลอดแต่ว่าถ้าไม่มีการฟังเลยก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ตัวจริงของธรรมะได
3: ้คือหนูเองตอนนี้เวลาหนูเห็นภูเขาเนี่ยหนูก็คิดว่าเนี่ยเป็นการเห็นเป็นสภาพธรรมะแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหนูคิดอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆหนูคิดอย่างนี้ถ ถูกไหม
0: คิดมีจริง
3: ๆมีจริงค่ะ
0: รู้ไหมคะว่าคิดไม่ใช่เรา
3: ค่ะ
0: ตรงที่รู้ว่าไม่ใช่เราถูกแต่ถ้าถามว่าคิดอย่างนี้ถูกไหมตรงนั้นไม่ถูกค่ะ
3: แล้วถ้าจะให้ถูก
0: เพียงต้องการให้ถูกหรือว่าเข้าใจธรรมะ
3: ก็เหมือนกับเป็นแนวทางค่ะท่านอาจารย์ก็อยากจะเข้าใจ
0: ถ้าเข้าใจคือกำลังฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังตรงนั้นนะคะคือเข้าใจอย่าไปพยายามตอบให้ถูกนะคะไม่มีประโยชน์เลยค่ะตอบถูกแต่ไม่เข้าใจก็ได้ธรรมะนี่ต้องเป็นเรื่องตรงจริงๆค่ะต้องตรงกับสภาพธรรมะนะคะมีความเข้าใจแค่ไหนขั้นไหนขณะที่ฟังเพียงแค่ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเนี่ยค่ะจดเยื่อในกระดูกหรือยังถ้าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เปลี่ยนแปลงเลยสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะมีจริงทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะมีก็มีแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างเห็นก็เห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแข็งมีใครบ้างไม่รู้นะคะถามตอบกันมากี่วันกี่เดือนกี่ปีตั้งแต่เล็กจนโตอะไรแข็งก็รู้ทั้งนั้นแต่ที่ไม่รู้คือไม่รู้ว่าแข็งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปสงสัยว่าเอ๊ะเคยรู้มาหรือเปล่าว่าแข็งอย่างนี้ไม่ถูกไม่ตรงเพราะจริงๆเนี่ยตราบใดที่มีกายนะคะจะไม่รู้แข็งได้หรือเพราะว่าทั่วทั้งกายจะมีกายะประสาทะซึมทราบนะคะที่รู้ว่าแข็งเพราะมีรูปที่สามารถกระทบแข็งและจิตจึงเกิดขึ้นรู้แข็งแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะว่ารู้แข็งไม่ใช่ปัญญาค่ะเพียงแต่รู้ว่าสิ่งนั้นแข็งแต่ถ้าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกในสภาพที่แข็งว่าเป็นแต่เพียงลักษณะของสิ่งหนึ่งซึ่งใช้คำว่าเป็นธรรมะแน่นอนนะคะเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นลักษณะธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งแข็งไม่ใช่ธรรมะที่เป็นเสียงไม่ใช่ธรรมะที่เป็นหวานไม่ใช่ธรรมะที่เป็นหิวไม่ใช่สภาพธรรมะที่เป็นอิ่มทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเคยฟังธรรมะมาแล้วกี่ชาตินะคะก็ลืมแต่ที่จะไม่ลืมก็คือเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาสะสมความเข้าใจอันนี้ไปตลอดพระสูตรอ่านมาแล้วกี่สูตรพระวินัยอ่านมาแล้วกี่เล่มพระอภิธรรมอ่านมาแล้วกี่คัมภีร์แต่ทั้งหมดเพื่อรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาประโยชน์สูงสุดคือรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่จำว่าเป็นธรรมะแต่รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะเกิดแล้วใครไปทำให้เกิดแล้วเปลี่ยนสภาพที่เกิดให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดแล้วนี่รู้เลยใช่ไหมคะใครก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่เกิดเนี่ยมีปัจจัยที่จะเกิดจึงเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงอื่นใดเลยทั้งที่นอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่าเกิดแล้วค่ะไม่มีใครไปทำให้เกิดแล้วดับแล้วด้วยนี่คือความจริงรู้อย่างนี้ค่ะไม่ว่าอะไรแล้วก็มีลักษณะที่ปรากฏให้ค่อยๆชินกับลักษณะที่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยจำไว้ว่าเที่ยงแล้วก็ยังคงมีอยู่เหมือนโต๊ะเก้าอี้บ้านช่องเข้าใจว่ายังมีอยู่แต่เพียงจิตดับไปไม่เกิดขึ้นคิดไม่เกิดขึ้นรู้ก็ไม่มีสิ่งนั้นเลยในความคิดในการรู
3: ้ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะ
0: เข้าใจทันทีได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: เลยมีคนไปถามว่าค่อยๆเข้าใจนี่ทำยังไง
3: ใช
0: ่มีแต่ว่าจะทำแม้แต่ค่อยๆเข้าใจก็คือว่าเข้าใจทันทีเลยได้หรือเปล่าแต่ว่าเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยใช่ไหมพอใช้คำนี้ก็เลยอยากจะไปทำค่อยๆเข้าใจไม่ต้องทำเลยค่ะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเข้าโรงเรียนเนี่ยวันแรกเนี่ยรู้หมดเลยครูเขียนอะไรบนกระดานหรือว่าไม่รู้เลยต้องค่อยๆจำค่อยๆคิดค่อยๆรู้พอรู้แล้วก็คือรู้เพราะฉะนั้นเราฟังมาแล้วกี่ชาตินะคะคือค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะถึงชาติที่รู้เพราะได้เข้าใจแล้วเพราะได้ฟังมามากแล้วทีนี้โดยมากนะคะข้ามปัญญาค่ะพอได้ยินก็คิดว่าตัวเราสามารถที่จะพยายามทำให้สภาพธรรมะปรากฏอย่างที่ปรากฏกับผู้ที่ท่านอบรมเจริญปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นไม่คิดถึงความเข้าใจของตัวเองเลยในขณะที่ฟังธรรมะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดกำลังปรากฏนี่แหละเป็นธรรมะและขณะที่กำลังฟังก็มีธรรมะปรากฏด้วยนะคะขณะใดที่เริ่มรู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมะขณะนั้นก็คือเริ่มเข้าใจตัวจริงๆรู้จักตัวธรรมะจริง ว่าสิ่งที่ปรากฏก็เพียงปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองจะไปถึงความเข้าใจจนกระทั่งเหมือนคนอื่นที่เข้าใจเพราะอบรมแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปรู้อะไรโดยไม่เข้าใจเนี่ยถูกหรือผิดคะเพราะรู้ไม่ได้แน่นอนค่ะนิพพานเราดูได้ไหมตราบใดที่เป็นเราไม่มีทางที่จะรู้สภาพธรรมะของนิพพานต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะเห็นถูกทันทีเนี่ยได้ไหมเพียงฟังแล้วจะให้รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นทั้งที่มีเนี่ยค่ะกว่าจะค่อยๆเข้าใจซึ่งขณะนั้นนะคะพร้อมด้วยสติและสัมปชัญญะในขณะที่ไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยไม่ได้มีสิ่งอื่นที่จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่กำลังปรากฏและขณะนั้นน่ะกำลังฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นจริงๆนั่นคือการอบรมเจริญปัญญาที่จะละความไม่รู้ค่ะอย่าลืมนะคะต้องละความไม่รู
4: ้เนื่องจากสภาพธรรมมันเกิดดับเร็วมากอย่างเช่นเห็นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่หนูนะคะหนูเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบทันทีค
0: ่
4: ะ
0: แล้วเร็วมากใช่ไหมคะ
4: เร็ว
0: พอเห็นแล้วก็ชอบไม่ชอบทันที
4: ค่ะ
0: แต่ความจริงเร็วยิ่งกว่านั้นคือทันทีที่เห็นยังไม่ทันจะชอบหรือไม่ชอบด้วยการรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะเวลาที่คุณนางบอกว่าเวลาเห็นแล้วชอบทันทีชอบในอะไร
4: ชอบในสิ่งที่ปรากฏทางตาค่ะ
0: ค่ะรู้ไหมคะว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถึงได้ชอบหรือยังไม่รู้ก็ชอบ
4: คือหนูต้องรู้ก่อนอย่างเช่นเป็นหมาเป็นแมวก่อน
0: เร็วมากใช่ไหมคะ
4: เร็วค่ะ
0: พอเห็นแล้วก็ชอบหมา
4: หนูไม่เห็นสี
0: แมวนี่แสดงเห็นว่าเร็วมากใช่ไหมคะ
4: ใช่มันเร็วไงคะ
0: แต่ความจริงเร็วยิ่งกว่านั้นอีกยังไม่ทันจะรู้ว่าเป็นอะไรก็ชอบแล้ว
4: ใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นค่ะ
0: ซึ่ง
4: ม
0: ันก็จะแสดงให้เห็นว่านะคะเราประมาทธรรมะไม่ได้เลยที่ว่าเร็วก็คือว่าเราเข้าใจว่ามีเพียงเท่านั้น
4: ค่ะ
0: แต่ความจริงนะคะก่อนที่จะถึงการรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ชอบแล้วในสิ่งที่ปรากฏหรือไม่ชอบแล้วในสิ่งที่ปรากฏเพราะสะสมมาที่จะเกิดขึ้นทันทีค่ะมีกำลังที่จะเกิดได้หลังเห็นแต่ยังไม่ทันรู้ว่าเป็นอะไร
4: แล้วพิจารณายังไงคะ
0: เข้าใจให้ถูกต้องค่ะว่าเป็นอนัตตาศึกษาธรรมะโดยละเอียดเพื่อเห็นความเป็นอนัตตายิ่งขึ้น
4: ไม่ต้องระบุว่าทางไหนเลยอย่างเช่นว่ากายเวทนาจิตธรรมนี่ทางไหนก็ได้เลย
0: คำแรกที่เราได้ยินคือธรรมะใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ยังไม่ได้ยินว่าทางไหนเลยธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
4: ๆค่ะ
0: มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่าง
4: ค่ะ
0: เท่านี้ก่อนยังไม่พูดถึงทางไหนเลยหมายความว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและก็มีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นๆ
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่รู้สึกเสียใจนะคะความรู้สึกเสียใจปรากฏเราจึงรู้ว่าเสียใจใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ถ้าเสียใจไม่เกิดขึ้นเราจะรู้ไหมว่าเสียใจอย่างนี้ตอนนั้นเป็นแค่นี้ตอนอื่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งละไม่เหมือนเดิมละดีใจมีไหมคะ
4: มีสิคะ
0: มีนะคะยังไม่ได้รู้ว่าทางไหนเลยทั้งสิ้นเพียงลักษณะนั้นปรากฏ
4: ลักษณะดีใจใช่ไหมคะ
0: ใช
4: ่มีค่ะ
0: ต้องมีลักษณะที่ปรากฏเราจึงจะรู้ได้ว่าดีใจ
4: ใช่ค่ะ
0: ถ้าสภาพดีใจไม่เกิดเนี่ยจะไปรู้สภาพของดีใจขณะนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เมื่อดีใจเกิดยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
4: อ๋อหมายความว่าหนูยังไม่รู้ว่าดีใจเป็นสภาพธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงทางไหนเลยทั้งสิ้นค่ะนั่นคือความคิดค่ะ
4: ค่ะ
0: เพียงแต่ธรรมะแล้วก็มีธรรมะแล้วก็กำลังปรากฏแล้วแต่ว่าจะสามารถเข้าใจสภาพธรรมะนั้นหรือยังเท่านั้นเองเพราะฟังว่าเป็นธรรมะโกรธเป็นธรรมะชอบเป็นธรรมะก็ได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะแต่พอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยตรงนั้นน่ะเข้าใจสภาพที่เป็นธรรมะของโกรธไหมว่าลักษณะนี้เป็นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครแล้วก็เกิดแล้วด้วยและใครจะไปห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แล้วก็หมดไปแล้วด้วยใครจะไปยับยั้งไม่ให้หมดสิ้นไปก็ไม่ได้นี่คือการเข้าใจธรรมะ
4: คือเข้าถึงลักษณะอย่าง
0: ลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นค่ะไม่ต้องไปรู้ทวารไหนเลยทั้งสิ้นค่ะ
4: หมายถึงนี่คือการเข้าถึงลักษณะ
0: เริ่มต้นที่จะรู้คือต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก่อนรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะว่าลักษณะของเขาเป็นธรรมะไม่ใช่ไม่มีลักษณะใดเลยแล้วก็ไปรู้ว่าเป็นธรรมะ
4: ไม่งั้นก็เป็นชื่อไปหมด
0: ค่ะแต่ลักษณะนั้นมีจริง
4: ๆค่ะ
0: แล้วก็เพียงฟังว่าเป็นธรรมะแต่ลืมที่จะเข้าใจสภาพที่กำลังปรากฏในลักษณะที่เป็นธรรมะ
4: อาจารย์คะทำไมเราลืมบ่อยๆอะคะ
0: เพราะว่าเราสะสม การคิดเรื่องอื่นนะคะและก็การที่จะไม่รู้ความจริงไว้มากจนกระทั่งความไม่รู้เนี่ยทำให้บางคนไม่เห็นประโยชน์ของการรู้แต่ถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่ก็สะสมที่จะคิดถึงเรื่องอื่นชอบเรื่องอื่นมากๆเลย
4: เหมือนเราเผลอใจลอยไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเราสะ
0: สมอะไรมามากสิ่งนั้นก็ต้องเกิดมากเคยเห็นคนขี้โกรธไหม
4: หนูก็ขี้โกรธค
0: ่ะเคยเห็นคนงกไหม
4: หนูก็มีค่ะพี
0: ่ก็คือว่าทุกคนมีทุกอย่างทั้งดีและชั่วที่สะสมมา
4: ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยดีนะ
0: ค่ะก็สะสมมาค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมีทั้งดีและชั่วถ้าสะสมชั่วมากปรากฏทางกายวาจาให้ใครๆก็รู้ว่าชั่วใจที่สะสมมาก่อนที่จะเป็นขณะแรกของชาตินี้เลย
4: ค่ะ
0: มาจากแสนโกรธกับทุกชาติทุกชาติเห็นอะไรได้ยินอะไรชอบอะไรชังอะไรนะคะวัตถุสิ่งที่เราพอใจไม่เหลือแต่ตัวพอใจไม่พอใจเนี่ยสะสมอยู่ในจิตทุกๆขณะไปมากมายค่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราไม่ชอบที่เราเป็นคนมักโกรธเนี่ยก็แสดงว่าเราก็สะสมไม่ดีต่อไปอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: เป็นเราแต่ความจริงเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะ
4: ซึ่งก็ห้ามไม่ได
0: ้แน่นอนค่ะอนัตตานี่ถูกต้องที่สุดเมื่อไหร่ที่จะเข้าใจความนี
4: ้อะไรจะช่วยได้หรอคะ
0: จะช่วยใคร
4: ช่วยว่าไม่สะสมความเห็นผิด
0: นั่นสิคะอะไรล่ะคะไม่สะสมความเห็นผิด
4: จิต
0: ค่ะจิตน่าจะไปช่วยจิตได้ไหมจิตเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะ
4: จิตก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งในทางที่ดีได้นี่
0: ถูกต้องค่ะแต่เราตัวเราเนี่ยจะไปช่วยจิตหรือว่าไม่มีเราที่จะช่วยจิตแต่มีความเข้าใจจากการฟังสะสมไปอีกที่จะไปละความไม่เข้าใจและก็สะสมธรรมะฝ่ายดี
4: นั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจัย
0: ถูกต้องค่ะไม่มีเราเลย
4: มันเป็นแต่เหตุปัจจัยเพราะอย่างนี้
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคุณนาแต่จิตที่สะสมมาแสนโกรธกับพอเกิดมาเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็คิดอย่างนี
4: ้ค่ะแล้วไม่ชอบอย่างนี้ด้วยบางครั้ง
0: จะบ่อยจะเป็นพระอนาคามีบุคคลไม่ขุ่นใจเลยไม่เศร้าโศกนะคะดีไหมคะ
4: หมายความว่าอยู่กับเขาไปสภาพธรรมนี้แหละ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะเราจะอยู่กับเขาเนี่ยเรามีอำนาจจะอยู่หรือไม่อยู
4: ่เราต้อง
0: และเขาอยู่ไหนและเราอยู่ไหน
4: ไม่ใช่เขาค่ะสภาพจิตนะ
0: สภาพจิตที่ขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะก็เข้าใจถูกต้องว่าเพราะสะสมมาเป็นอย่างนี้จิตอย่างนี้จึงเกิดได
4: ้
0: ค่ะถ้าไม่สะสมมาอย่างนี้จิตขณะนี้อย่างนี้ก็เกิดไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างอื่น
4: ถ้าหนูจะใช้คำว่าอยู่กับความเข้าใจได้ไหม
0: ใครอยู่ล่ะ
4: ไม่มีใครค
0: ่ะก็ไม่ใช่มีใครแต่ว่าเป็นจิตที่เราเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราค่ะเป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปขณะเห็นก็เป็นจิตเกิดขึ้นเห็นขณะได้ยินก็เป็นจิตเกิดขึ้นได้ยินขณะคิดนึกก็เป็นจิตเกิดขึ้นคิดนึกเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นธรรมะที่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วละเมื่อไหร่เมื่อสภาพธรรมะอื่นเกิดก็สามารถจะรู้ในสภาพนั้นต่อทันทีนี่คือกำลังของปัญญาค่ะจึงจะชื่อว่ารู้ทั่วเพราะเหตุว่าไม่ได้มีแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาดับดับแล้วสภาพธรรมะอื่นก็เกิดต่อแล้วก็ไม่รู
4: ้ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
4: ส่วนใหญ
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าส่วนใหญ่จะรู้แทนไม่รู้ผู้ที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งยึดถือมานานแสนนานเนี่ยต้องด้วยปัญญาที่มีความเห็นถูกไม่ใช่ขั้นฟังค่ะแต่ขั้นเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะที่เป็นธรรมะจริงๆในขณะนี้ขณะนี้เราฟังว่าธรรมะเกิดดับแต่ก็ไม่ประจักษ์ธรรมะใดเลยทั้งสิ้นเพราะการฟังหรือความเข้าใจนี่ค่ะยังไม่พอ
4: หนูคิดว่าขั้นฟังนี่ยังต้องฟังไปเรื่อยเพราะ
0: เป็นประโยชน์มากเพราะจะสามารถทำให้ปริยัตินะคะการเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏโดยรอบรู้โดยเข้าใจขึ้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติปัตติแปลว่าเฉพาะปัตติแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีสภาพธรรมะเกิดดับมากมายค่ะไม่ถึงเฉพาะแม้ลักษณะของสภาพธรรมะใดสภาพธรรมะหนึ่งเมื่อความเข้าใจยังไม่พอที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้น
4: หมายความว่าตอนที่เราไม่เข้าถึงลักษณะตอนนั้นเราก็หลง
0: เราก็เริ่มเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะ
4: อ๋อคือยังเป็นขั้นเข้าใจเรื่อง
0: ขั้นฟังซึ่งเป็นปริยัติ
4: ซึ่งต้องจำเป็นเหมือนกัน
0: ต้องเข้าใจจริงๆค่ะและถึงจะเป็นปัจจัยให้มีการเริ่มรู้ลักษณะ ซึ่งถ้าจะใช้คำสำหรับอธิบายขณะนั้นก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองเกิดแต่ขณะนี้นะคะเจตนาเจตสิกก็เกิดสัญญาเจตสิกก็เกิดมนสิการะเจตสิกก็เกิดมีสภาพธรรมะหลายอย่างเกิดดับแล้วไม่รู้เลยใช่ไหมคะ
4: เ
0: พราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจสติสัมปชัญญะก็เกิดเพราะว่าต่างกับขณะที่หลงลืมสติและถ้าจะใช้ชื่อนะคะก็คือขณะนั้นนะคะไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะแต่เป็นสติสัมปชัญญะเพราะเข้าใจแล้วจากการฟังว่าสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาลักษณะหลากหลายเกิดแล้วก็ดับไปแล้วโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะจากการที่เข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะก็เกิดเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเป็นลักษณะที่เป็นธรรมะขณะนั้นถ้าใช้คำก็คือสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะแต่ไม่จำเป็นต้องใช้คำนั้นก็ได้ขณะใดที่เข้าใจลักษณะนั้นก็ต้องต่างกับขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดเห็นความเป็นอนัตตาของสติไหมธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เว้นเลยจิตเป็นอนัตตาเจตสิกเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาไม่มีธรรมะใดเลยซึ่งเป็นอัตตาสติก็เป็นอนัตตาด้วยจะเกิดเมื่อไหร่ใครรู
4: ้แล้วก็ที่เราเห็นผิดก็คือเราเห็นผิดว่าเป็นอัตตาคือบังคับบัญชาได้แต่หนูเคยเข้าใจเอาเองนะคะว่าอัตตาคือตัวตนซึ่งมันก็แปลว่าอย่างนั้นก็ได้เหมือนกัน
0: ไม่แปลค่ะไม่แปลต้องใช้คำที่ทำให้เข้าใจสิ่งนั้นนะคะสภาพธรรมะเกิดดับแต่เมื่อไม่มีการประจักษ์การเกิดดับย่อมเห็นว่าเที่ยง
4: ค่ะ
0: ค่ะโต๊ะเนี่ยอยู่ตั้งหลายวันนานมาแล้วทั้งบ้านทั้งคนใช่ไหมคะไม่ปรากฏว่าดับไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงจึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือนี่เรานั่นเขานั่นโต๊ะนี่เก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ใช่เพียงแต่สภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดปรากฏและหมดไปแต่ละทางอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยหมดไปแล้วก่อนเสียงจะปรากฏ
4: ค่ะใช่
0: เสียงดับไปแล้วก่อนสิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏ
4: สลับกัน
0: ค่ะนี่คือความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้ย่อมเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเฉพาะตัวตนที่ยึดถือว่าเป็นเรานะคะแก้วน้ำเนี่ยเที่ยงไหมคะ
4: ไม่เที่ยง
0: ค่ะแต่เห็นการดับไหม
4: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นก็ยังเข้าใจว่าเป็นแก้วน้ำแก้วน้ำคือสิ่งหนึ่งโต๊ะคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดๆก็ตามที่ไม่ปรากฏว่าดับไปก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกับที่ตัวเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่ง คนอื่นก็เป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงมีคำสองคำนะคะอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นค่ะความเห็นเป็นคำกลางๆนะคะ
4: ถ้าเป็น
0: ถ้าเป็นความเห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ
4: อ
0: ัตตานุทิฏฐิเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเพราะเที่ยงนี่
4: ค่ะ
0: ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่ง
4: นะ
0: แต่จะเป็นแก้วเป็นโต๊ะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มีความเห็นว่าเที่ยงเป็นสิ่งนั้นที่เที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งที่เที่ยงถูกหรือผิด
4: ถ้าเราเห็นว่ามันเที่ยงก็ผิด
0: เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มิจฉาทิฏฐินี่มีมากเหลือเกินค่ะหลากหลาย
4: ทิฏฐินี่ก็เป็นคำกลางๆ
0: คำกลางๆ
4: เป
0: ็
4: นความเห็น
0: ความเห็น
4: แต่ถ้า
0: เห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐ
4: ิอัตตานุทิฏฐินี่คือความเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: ผิดหรือถูก
4: ผิด
0: ผิด
4: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้มีอัตตานุทิฏฐิไหมคะ
4: มีค่ะ
0: ยังไม่ได้ดับ
4: ยัง
0: แล้วสักกายทิฏฐิล่ะคะ
4: ความยึดมั่นในความเป็นเราเหรอคะใช่ไหมคะ
0: ก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่ง
4: เป็นใช
0: ่ๆแต่สิ่งหนึ่งนั้นเป็นเรา
4: เป็นเราไม่ใช่สัตว์สิ่งของอย่างนี้ถูกไหมคะอ๋อหมายถึงเป็นเราไม่ใช่เป็น
0: ไม่ใช่สิ่งอื่นแต่ก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งนั้นน่ะคือเรา
4: ละเอียดจังเลยค
0: ่ะนี่คือสักกายะ
4: แสดงว่ามันมีทั้งยึดในตัวเราด้วยแล้วก็ยึดสิ่งนอกตัว
0: ค่ะคือจะเข้าใจอะไรหรือฟังอะไรเนี่ยขอให้เข้าใจจริงๆนะคะถ้าไม่เข้าใจจริงๆเป็นโทษเป็นอันตรายด้วยเพราะว่าขณะนั้นเมื่อไม่เข้าใจจริงก็คือผิดแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเห็นเนี่ยทุกคนมีความเห็นต่างกันมีคำสอนของศาสดาต่างๆตามความคิดความเข้าใจของบุคคลนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคำว่าทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยก็ต้องมีความเห็นสองอย่างแม้เราจะไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่ก็ตัวความเห็นนั่นแหละผิดหรือถูก ถ้าความเห็นถูกก็เห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏทางตานี่จะเป็นอะไรไปได้ยังไงเพียงแค่ว่าเกิดให้เห็นเท่านั้นเองแล้วก็ดับไปแล้วไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างเดียวนี่คือความเห็นถูกแต่ถ้าไม่รู้ว่านะคะขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเห็นที่ใดเป็นคนนั้นทุกทีเป็นสิ่งนั้นทุกทีก็เป็นความเห็นที่ถูกหรือผิด
4: ผิดค่ะ
0: ค่ะแล้วความเห็นชนิดนี้เป็นความเห็นผิดชนิดไหน
4: ไม่ใช่สักกายทิฏฐิแต่เป็นอัตตา
0: อัตตานุทิฏฐิ
4: ใจถูกใช่ไหมคะ
0: และตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะ
4: เป็นสักกาย
0: เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นเราด้วยจึงเป็นสักกายทิฏฐิ
4: ถึง
0: เฉพาะตรงนี้เนี่ยเราละ
4: ค่ะ
0: นี่คืออัตตานุทิฏฐิและสักกายทิฏฐิซึ่งเหมือนกัน
4: แต่ดูเหมือนว่าสักกายทิฏฐินี่สำคัญมากเลยนะคะ
0: ค่ะ
4: ละยากที่สุด
0: และอัตตานุทิฏฐิก็สำคัญเพราะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ค่ะยังไม่ได้เป็นธรรมะแต่ละอย่างเลย
4: แต่ว่าส่วนใหญ่เรายึดมั่นในตัวเรา
0: ถูกต้องและเรายึดมั่นในอย่างอื่นด้วย
4: ตัวเรามาก่อนนะคะบางทีสิ่งของยังไม่สำคัญเท่าตัวเราเราถึงได้รักตัวกลัวตายมากนะคะ
0: แต่ถ้าพูดถึงความเห็นนะคะตราบใดที่ยังมีอัตตานุทิฏฐิก็มีสักกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นเราเพราะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเราก็คืออัตตานุทิฏฐิเหมือนกันกับสักกายทิฏฐิแต่ว่าสักกายทิฏฐิไม่ใช่อยู่ที่อื่นค่ะ อยู่เฉพาะส่วนที่ยึดถือว่าเป็นเราแต่ก็คืออัตตานุทิฏฐิ
4: ยึดถือหมดเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอัตตานุทิฏฐิจะมีสักกายทิฏฐิไหมคะ
4: ไม่มี
0: แต่ถ้าไม่มีสักกายทิฏฐิจะมีอัตตานุทิฏฐิไหมคะ
4: มันไม่ควรจะมีนะคะ
0: ไม่ควรอีกแล้ว
4: อ๋อไม่มี
0: ค่ะก็เห็นจริงจนกระทั่งว่าไม่มีเราแล้วจะมีอย่างอื่นได้ยังไงคะ
4: สินะถ้าเรายังไม่มีแล้วจะมีอย่างอื่นได้ยังไง
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม่มีเราก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏที่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเรา
4: ค่ะ
0: เหมือนกันหมดเลย
4: ค่ะ
0: เป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได
4: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรูปภายในที่ตัวนะคะ
4: ค่ะ
0: ก็มีรูปภายนอกก็มี
4: ค่ะ
0: แต่รูปแต่ละรูปเปลี่ยนลักษณะไม่ได
4: ้รูปภายในรูปภายนอก
0: ค่ะ
4: รูปภายในคือร่างกายของเราที่ยึดถือ
0: ที่ยึดถือว่าเป็นเราร
4: ูปภายนอกคือถ้วยแก้วหรืออะไรที
0: ่อะไรก็ตามแต่หรือคนอื่นก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าตามความเป็นจริงเปลี่ยนลักษณะของรูปไม่ได้
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะเหตุว่านะคะแม้รูปที่ปรากฏว่าเป็นเราในขณะที่เห็น
4: ค่ะ
0: หรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่คือหนทางที่จะละสักกายทิฏฐิน
4: ี่คือหนทางที่จะละสักกาย
0: เพราะรู้ความจริงนี่ค่ะนี่หรือเราก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ
4: ปรากฏว่าแข็ง
0: เหมือนกันปรากฏทางตาให้เห็นได
4: ้ปรากฏทางตาทาง
0: รูปที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตาไม่ว่าที่ไหนก็คือเป็นรูปที่ปรากฏทางตาให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนที่ไหนเมื่อไหร่ก็เป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกระทบจักขุประสาทะแล้วก็ปรากฏให้เห็นแล้วดับไปเลยไม่กลับมาอีกเลยถ้าเป็นความจริงต้องรู้อย่างนี้นะคะถึงจะชื่อว่ารู้จริงเป็นอริยสัจจะ
4: อันนี้คือรู้จริงแล้วรู้ทั่วเหรอคะ
0: ทั้งหมด
4: เวทนา
0: ทั้งหมด
4: อย่างเลย
0: ทั่วคือทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้ความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะนะคะก็ไม่หวั่นไหวละอภิชฌาและโทมนัสด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเพราะรู้ความจริงของสภาพธรรมะ
4: ละอภิชฌาและโทมนัส
0: ค่ะ
4: ละโลภะและโทสะ
0: ถูกต้องค่ะ
4: ค่ะ
0: กล่าวสองแต่หมายความว่าละอื่นด้วย
4: ละเอียดจังเลยนะคะหนูไม่เคยได้ยินค่ะ
0: พระมหากรุณาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะเห็นความต่างกันของปัญญาพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะอย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แต่ไม่ได้สะสมมาถึงความเป็นผู้ที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลกโดยพระญาณต่างๆแม้แต่เพียงคำที่จะแสดงให้บุคคลอื่นได้เข้าใจนะคะก็ทรงแสดงสิ่งที่มีจริงนั่นแหละโดยไวยะประการต่างๆแม้ว่าจะกล่าวว่าเป็นธรรมะก็ยังแสดงโดยละเอียดนะคะธรรมะที่เป็นนามธรรมก็มีธรรมะที่เป็นรูปธรรมก็มีและไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนะคะไม่กลับมาอีกเลยความหลากหลายของธรรมะเนี่ยจะมากสักเท่าไหร่ตั้งแสนโกฏิกลับมาแล้วธรรมะแต่ละอย่างเกิดระดับไม่กลับมาอีกแล้วก็ธรรมะใหม่เกิดระดับไม่กลับมาอีกแม้แต่เสียงเมื่อกี้นี้นะคะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกก็มีเสียงใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่เสียงนั้นเพราะฉะนั้นความหลากหลายของเสียงความสูงความต่ำแม้แต่รสจะหวานมากหวานน้อยนะคะ จึงรวมเรียกว่าขันธ์ซึ่งฝ่ายรูปทั้งหมดไม่ใช่สภาพรู้ไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆทั้งหมดจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะคะเมื่อไม่ใช่สภาพรู้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่รู้อะไรแต่มีลักษณะของตนเองก็เป็นรูปขันธ์ทั้งหมดความรู้สึกของเรานะคะตั้งแต่เด็กจนโตสุขบ้างทุกบ้างนะคะดีใจเสียใจน้อยใจโกรธอะไรก็ตามแต่ก็ไม่ซ้ำกันอีกและไม่ใช่ของเก่ากลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นเวทนาความรู้สึกเนี่ยก็มากมายหลากหลายแต่ก็ประมวลเป็นขันธ์หนึ่งคือความรู้สึกและสภาพที่จำก็มีจริงๆจำสิ่งที่ปรากฏทางตาจำเสียงทางหูจำกลิ่นดอกไม้หลายกลิ่นจำรสอาหารทุกชนิดจำสิ่งที่กระทบสัมผัสกายจำเรื่องราวที่คิดนึกถ้าไม่มีสภาพจำจะไปคิดเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ขณะใดที่คิดเพราะจำและก็มีความจำในเรื่องที่คิดด้วยด้วยเหตุนี้สัญญาสภาพจำเนี่ยที่ทุกคนพอเห็นก็จำได้เลยไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นสภาพจำเท่านั้นไม่ทำอะไรเลยจึงเป็นสัญญาขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์เป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะคะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงอะไรเลยเกิดแล้วมีหน้าที่อย่างเดียวเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ต้องใช้คำใดๆเลยแต่กำลังรู้จริงๆในลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏเห็นสีฟ้านะคะที่ขอบฟ้ากับทะเลยังรู้เลยใช่ไหมคะรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏแม้ไม่เรียกชื่อแม้ไม่บรรยายอะไรทั้งสิ้นนะคะเกินกว่าจะหาคำใดๆมาพูดแต่ว่าจิตนั้นก็ยังสามารถที่จะเห็นแจ้งในอารมณ์แต่ไม่ใช่ปัญญาเพราะเพียงเห็นแต่ไม่ได้เห็นถูกว่าเป็นธรรมะไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพียงเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะเพราะปัจจัยคือกรรมในอดีตที่ได้ทำแล้วทำให้ต้องเห็นแต่ว่าเห็นแล้วก็เกิดกิเลสไม่ใช่เกิดปัญญาเพราะว่าไม่ได้สะสมปัญญาแต่ผู้ที่สะสมปัญญานะคะเห็นแล้วเกิดปัญญาได้ไหม
4: ได้ค
0: ่
4: ะ
0: ได้จนกระทั่งจากเห็นแล้วเป็นอกุศลนี่นะคะก็เห็นแล้วเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็มีเพิ่มขึ้นด้วยจนกระทั่งดับกิเลสหมดนะคะเห็นแล้วไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์จากเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ค่ะแสดงให้เห็นกำลังของปัญญาไม่ใช่มีใครไปทำเลยทั้งสิ้นเพื่อจะเห็นอะไรนะคะแต่ต้องเป็นการรู้การเข้าใจว่าความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะสามารถที่จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นพระโสดาบันทันที
5: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2552
6: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตคุณากล่าวกับผู้ที่มาร่วมสนทนาและฟังธรรมวันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ
0: ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องรีบร้อนที่จะเข้าใจธรรมะนะคะเพราะเหตุว่าแม้ว่าธรรมะมีจริงในขณะนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่รู้ยากเข้าใจยากแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้ทรงรับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามวัฏฏีปังกรแล้ว4อสงไขยแสนกับเพื่อจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะกำลังมีอยู่การที่จะเข้าใจสัจธรรมความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะต้องไม่ใช่เพียงเผินๆหรือคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนหรือว่าทรงแสดงธรรมะที่ง่ายต่อการที่จะประพฤติปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าแม้จะได้ยินคำว่าธรรมะแม้ว่าจะได้ยินคำว่าละชั่วนะคะแล้วก็ทำดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเข้าใจได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้ทันทีด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้รู้จักพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้จริงๆค่ะว่าการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยไม่ใช่เพียงคำสองคำหรือว่าเรื่องสองเรื่องอย่างที่บางคนเนี่ยอยากจะเข้าใจเร็วๆนะคะไม่ต้องละเอียดสั้นๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็พอซึ่งความจริงเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงเห็นพระคุณที่ทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษา หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้จนกระทั่งใกล้ที่จะปรินิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์คือพระพุทธพจน์ทุกคำซึ่งถ้าจะคิดว่านะคะเพียงฟังเท่านั้นเข้าใจได้หรือว่าเพียงอ่านก็เข้าใจได้นั่นก็เป็นความเข้าใจที่เผินมากเพราะเหตุว่าความลึกซึ้งของธรรมะขณะนี้ค่ะต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงต่อตัวเองว่าปัญญานั้นคือเมื่อไหร่ขณะไหนรู้อะไรแม้แต่คำว่าปัญญาเนี่ยเข้าใจว่าอะไรนี่ก็เป็นความละเอียดนะคะมิฉะนั้นแล้วก็อาจจะคิดว่าเข้าใจทุกคำที่ได้ยินเช่นคำว่าสติเช่นคำว่าปัญญาเช่นคำว่าภาวนาแต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบลึกซึ้งถูกต้องนะคะจึงจะรู้ว่าตรงกับพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ใช่ตามที่เราคิดเองหรือว่าเราเข้าใจเองเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะฟังและพิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจไม่ใช่รีบร้อนที่จะไปเป็นพระโสดาบันบุคคลหรือว่าจะไปดับกิเลสรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่เข้าใจแม้แต่คำที่ทรงแสดงว่าธรรมะก็ขอเชิญสนทนานะคะถ้ามีอะไรที่ใกล้ที่จะได้ความละเอียดค่ะ
7: คำถามแรกนะครับถามว่าตามพุทธภาษิตที่กล่าวว่าธรรมโมหเวรักติธรรมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคำว่าธรรมจารีผู้ประพฤติธรรมนี้หมายความรวมถึงการปฏิบัติธรรมได้เลยหรือเปล่าขอเรียนถามครับ
0: ได้ยินคำนี้นะคะก็ต้องเข้าใจขณะนี้กำลังประพฤติธรรมะหรือเปล่าไม่ใช่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะคะหรือว่าจำเพียงแต่ถ้อยคำแต่ถ้าเข้าใจว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะกำลังประพฤติธรรมะหรือเปล่าได้ยินคำว่าธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็กำลังฟังสิ่งที่มีจริงเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นการประพฤติธรรมะคือการฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะเพื่อจะได้มีความเข้าใจความจริงของธรรมะโดยการประจักษ์แจ้งไม่ใช่เพียงแต่ขั้นได้ยินได้ฟังเผินๆเพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะประพฤติธรรมะไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะใช้คำว่าประพฤติธรรมะนะคะโดยไม่เข้าใจธรรมะเลยและกล่าวว่ากำลังประพฤติธรรมะก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะกำลังฟังธรรมะซึ่งถ้าไม่ฟังเนี่ยจะเข้าใจธรรมะไหมก็ไม่เข้าใจเลยว่าธรรมะคืออะไรหมายความถึงอะไรแต่ขณะนี้กำลังฟังธรรมะคือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงพระมหากรุณาที่จะให้ผู้อื่นนะคะได้มีความเข้าใจถูกได้เห็นถูกในสัจธรรมในสิ่งที่มีจริงนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพียงแค่นี้ค่ะถ้าจะพิจารณาก็จะรู้ว่าก่อนการฟังพระธรรมไม่เคยรู้ความจริงใดๆเลยของสิ่งที่มีจริงปรากฏในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีการฟังธรรมะก็คือว่าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรและความจริงของธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะประพฤติธรรมะคือฟังเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าพระธรรมที่ทรงแสดงถึงสัจธรรมความจริงที่กำลังมีในขณะนี้เป็นการเริ่มต้นของการประพฤติธรรมะนะคะซึ่งจะอบรมเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ได้ด้วยเหตุนี้ถ้าขาดการฟังแล้วก็ไม่เข้าใจความจริงของพระธรรมแต่ละพุทธพจน์ก็จะเข้าใจเอาเองนะคะว่าเราอ่านแล้วก็เราเข้าใจได้แต่ว่าตามความเป็นจริงค่ะพระธรรมไม่ใช่เพียงสำหรับอ่านด้วยตัวเองนะคะแต่เป็นการที่จะศึกษาโดยละเอียดโดยถ่องแท้แม้แต่ขณะที่ฟังนะคะก็ฟังเพื่อให้มีความเข้าใจจากสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงจึงใช้คำว่าธรรมะท่านผู้ฟังที่นี่ก็แต่ละคนนะคะก็มีแต่ละชื่อแต่ว่าธรรมะหมายความถึงไม่ต้องเรียกชื่อใดๆเลยสิ่งนั้นเมื่อมีจริงก็ต้องเป็นความจริงของสภาพธรรมะนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเช่น ความขุ่นเคืองใจมีจริงๆค่ะไม่ต้องเรียกชื่อไม่ต้องใช้ภาษาอะไรเลยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นความเพลิดเพลิน

นะคะอีกระดับหนึ่งจนกระทั่งเมื่อคุ้นเคยกับลักษณะที่เป็นธรรมะมากขึ้นก็สามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้ด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะก็มีสามระดับคือปริยัติปฏิปัตติและก็ถึงปฏิเวทะนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะทรงแสดงถึงปัญญาสามขั้นปัญญาขั้นฟังขณะนี้นะคะแม้ธรรมะจะมีจริงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดอย่างเห็นขณะนี้ค่ะกำลังเห็นจะไม่จริงได้ยังไงเป็นธรรมะเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เห็นขณะนี้ก็เกิดไม่ได้นี่คือการที่ในพระไตรปิฎกนะคะก็จะมีแต่สัจธรรมความจริงที่สามารถที่จะรู้ได้นะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเพราะเหตุว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะมีใครบ้างที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและไม่คิดนึกแต่ไม่รู้เลยนะคะว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเกิดแล้วก็ดับอย่างเร็วมากเมื่อวานนี้หมดแล้วค่ะสุขทุกข์เมื่อวานนี้ไม่เหลือเลยนะคะพอถึงวันนี้เมื่อวานนี้หายไปหมดเลยพรุ่งนี้ขณะนี้ก็จะไม่เหลือซึ่งความจริงแล้วนะคะไม่ต้องถึงพรุ่งนี้อะค่ะแม้เดี๋ยวนี้พระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะก็ประจักษ์ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทันทีเร็วแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะด้วยเหตุนี้จึงต้องพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือเปล่าไม่ได้ทรงแสดงให้เชื่อแต่ทรงแสดงให้ผู้ฟังนะคะเกิดปัญญาของตนเองแม้เพียงขั้นการฟังเข้าใจก็จะรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและก็เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะเห็นมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงเป็นธรรมะคิดนึกมีจริงเป็นธรรมะริษยามีจริงนะคะมัจฉริยะความตระหนี่ก็มีจริงทุกอย่างในชีวิตประจำวันเป็นธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆรู้ว่าทั้งหมดที่เราเคยยึดถือและเข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างนะคะแต่ละลักษณะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปทุกคนเกิดมาแล้วนะคะต่างกันจิตที่ปฏิสนธิคือขณะแรกที่เกิดในชาตินี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าสะสมอะไรมามากน้อยต่างกันอย่างไรแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระญาณซึ่งเป็นอาสยานุสยะหมายความว่ายังรู้ถึงการสะสมในจิตของแต่ละบุคคลแล้วก็ยังรู้อัธยาศัยซึ่งเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเกิดมาแล้วเนี่ยขณะเกิดจะไม่รู้เลยค่ะว่าชีวิตที่จะต้องเป็นไปสืบต่อจากขณะที่เกิดเนี่ยแต่ละขณะหรือแต่ละวันเนี่ยจะประสบพบเห็นอะไรบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ใครไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะถึงขณะต่อไปแม้เมื่อกี้นี้ค่ะมีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจธรรมะจริงๆนะคะก็คือเกิดมาแล้วก็คิดเรื่องธรรมะเองทั้งหมดแล้วก็คิดว่าตื่นหรือว่าเผินแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะเป็นธรรมะซึ่งแสดงให้ผู้ฟังเนี่ยคลายจากการยึดถือสิ่งที่เกิดดับนั้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะเหตุว่าเกิดแล้วต้องตายทุกคนนะคะแต่ก่อนจะตายเนี่ยค่ะก็มีเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปโดยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยเกิดมามีใครทราบไหมคะว่าวันนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังเรื่องนี้ก็ไม่มีใครคิดมาก่อนแม้แต่ว่ามาแล้วนะคะจะได้ยินเสียงอะไรต่อไปหรือว่าจะได้เข้าใจอะไรต่อไปก็ยังรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงความเป็นอนัตตาของธรรมะนะคะซึ่งค่อยๆฟังค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะให้ตรงตามความเป็นจริงว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งนั้นเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานะคะลองพิจารณาความจริงเพียงปรากฏให้เห็นใช่ไหมเท่านั้นเอง

0: ในวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยหลากหลายมากนะคะแล้วก็เกิดดับสืบต่อทำให้เกิดนิมิตตะรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่รู้เลยค่ะสิ่งที่กำลังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จำไว้เนี่ยความจริงเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากแล้วก็ไม่เหลือเลยเสียงที่ปรากฏทางหูนะคะก็มีจริงๆเสียงมีจริงเป็นอะไรคะเป็นธรรมะไม่มีใครไปทำให้เสียงเกิดได้แต่เสียงเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดและถ้าไม่มีจิตซึ่งกำลังได้ยินเสียงเสียงก็ปรากฏไม่ได้และจะเลือกให้จิตได้ยินได้ไหมจะเลือกให้จิตเห็นได้ไหมถ้าไม่มีปัจจัยจิตเห็นเกิดไม่ได้จิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทุกขณะเนี่ยไม่เที่ยงเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วจะยึดมั่นในสิ่งที่เกิดดับว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงได้ไหมนี่คือความคิดของแต่ละคนนะคะก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมก็เข้าใจว่ามีเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆมั่นคงถาวรไม่เกิดดับเลยแต่ถ้าค่อยๆพิจารณาก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีในชีวิตทั้งหมดนะคะปรากฏแล้วก็หมดไปปรากฏแล้วก็หมดไปแม้แต่เสียงขณะนี้นะคะปรากฏให้ได้ยินแล้วไปแล้วหาอีกไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปให้เสียงที่ดับไปแล้วเนี่ยกลับมาอีกได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับคำว่าดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยกลับมาไม่ได้แต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะอื่นนี่นะคะเกิดสืบต่ออย่างจิตขณะแรกทำหน้าที่เกิดสืบต่อจากขณะสุดท้ายของชาติก่อนทำหน้าที่เพียงเท่านี้ค่ะเกิดเพราะจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนที่ยังมีกิเลสเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาตินี้เกิดแล้วก็ดับไปแต่ก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อนะคะดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นไม่ได้เลยค่ะตามกรรมที่ได้กระทำที่ประมวลมาซึ่งการสะสมของกรรมนานแสนนานมาแล้วในกี่ภพกี่ชาติก็สะสมอยู่ในจิตพร้อมที่จะให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ปรากฏเป็นการเห็นบ้างการได้ยินบ้างนะคะแล้วก็ได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกมีอัธยาศัยต่างๆกันไปนี่คือธรรมะทั้งหมดนะคะซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้ก็ยึดถือว่าเป็นเราซึ่งไม่ถูกต้องและก็นำมาซึ่งอกุศลหรือความไม่ดีงามทั้งหลายนะคะโลภะโทสะมีความหวงแหนมีความริษยามีความสำคัญตนทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็เกิดขึ้นเพราะการไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตน
1: ครับขออนุญาตร่วมสนทนานะครับพระธรรมทั้งหมดก็แสดงอกุศลตามความเป็นจริงว่าอกุศลมีลักษณะอย่างไรมีโทษอย่างไรกุศลมีคุณประโยชน์เกื้อกูลอย่างไรการอบรมเจริญปัญญาให้เข้าใจความจริงในขณะนี้เป็นอย่างไรก็เหมือนก็ฟังแล้วก็ชินคำจำเรื่องไปเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้น้อมไปตามธรรมะเลยก็ดูเหมือนเป็นผู้ว่ายากนะครับที่ว่ายากในการที่จะน้อมไปในพระธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมเพราะว่าผู้ที่ประพฤติธรรมเนี่ยคือผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วนะครับมีการสะสมในอดีตมาที่จะมีการปรุงแต่งเห็นประโยชน์แล้วก็เป็นไปในทางธรรมะแล้วก็ธรรมะฝ่ายดีคือโสภณธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศรัทธาสติหรือปัญญาหรืออะไรเนี่ยครับหรือเมตตาเนี่ยก็ปรุงแต่งให้จิตขณะนั้นเนี่ยเป็นกุศลทันทีในขณะนั้นก็เป็นการรักษาจิตในขณะนั้น
2: เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะถ้าเรานับถือพุทธเมื่อป่วยไข้รู้ว่าจะต้องตายแน่จะต้องท่องพุทโธจนกว่าจะสิ้นใจดีไหมครับหรือว่าจะต้องมีสติตามรู้กายใจตลอดจนกว่าจะตาย
0: เรื่องของความตายก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าจะจากไปเมื่อไหร่นะคะและด้วยอาการอย่างไรแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าจากไปแน่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยจะกลับมาอีกไม่ได้เลย พราะฉะนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็ประเสริฐกว่าภพภูมิอื่นซึ่งไม่สามารถที่จะมีการฟังพระธรรมได้เช่นในอบายภูมินะคะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกเป็นต้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะเหตุว่าปฏิสนธิจิตหรือจิตที่เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเราคิดถึงการที่เราได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะใครรู้แน่นอนว่าจะไปที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยแม้แต่ผู้ที่ได้ทำกุศลไว้มากนะคะเช่นพระนางมัลลิกามเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ไปสู่นรกบุญที่ท่านทำไว้เนี่ยค่ะมากนะคะแต่ว่าเมื่อถึงกาลละที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยค่ะจะเลือกได้ไหมว่าจะให้กรรมไหนให้ผลเพราะฉะนั้นกรรมที่ได้กระทำแล้วก็มีมากไม่ใช่แต่เฉพาะในชาตินี้ถ้าเราจะคิดถึงที่เกิดมาแล้วด้วยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงณวันนี้เนี่ยลองคิดถึงกรรมว่าเป็นอกุศลกรรมอะไรบ้างและกุศลกรรมอะไรบ้างที่ได้กระทำแล้วก็ยังเลือกไม่ได้นะคะว่ากรรมไหนจะให้ผลเพราะแม้ว่านะคะจากโลกนี้ไปจะสู่ภพภูมิที่เป็นสุขติภูมิอาจจะเกิดเป็นมนุษย์อีกหรืออาจจะเกิดในสวรรค์หรือจะเกิดที่ใดก็แล้วแต่นะคะก็ต้องตายอีกใช่ไหมคะไม่มีที่ไหนเลยซึ่งมีการเกิดแล้วไม่มีการตายเกิดแล้วตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายนี่เป็นของที่แน่นอนที่สุดแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งซึ่งเราได้รับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสาระเป็นสิ่งที่เราหวังเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้ารู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏในแต่ละขณะของชีวิตเพียงชั่วคราวที่สั้นมากนะคะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเมื่อเช้านี้ค่ะเห็นอะไรบ้างหมดแล้วค่ะกลับไปเหมือนเห็นสิ่งนั้นอีกแต่ความจริงไม่ใช่สิ่งเดิมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปรากฏได้เนี่ยต้องมีการเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะปรากฏให้เห็นว่ามีสิ่งนั้นได้อย่างไรแม้แต่เสียงนะคะถ้าเสียงไม่เกิดใครจะรู้ว่าเสียงนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นเสียงอื่นเพราะฉะนั้นแต่ละเสียงที่เกิดเนี่ยก็ต่างกันไปเสียงที่เกิดดับแล้วแม้ว่าเสียงที่ได้ยินต่อไปเหมือนหรือคล้ายเสียงเดิมแต่ก็ไม่ใช่เสียงเดิมไม่มีอะไรสักอย่างเดียวนะคะซึ่งหมดสิ้นไปแล้วก็จะกลับไปอีกได้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะเคยเกิดมาแล้วนานแสนนานนะคะก็เป็นชาติหนึ่งเหมือนกับชาตินี้ค่ะได้เกิดมาแล้วต่อไปอีกนานแสนนานชาตินี้ก็จะเป็นชาติหนึ่งในสังสารวัฏของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระจริงๆไม่ใช่เพียงแต่การเกิดมานะคะแล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินสุขบ้างทุกบ้างแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะเหตุว่าผู้ที่จะไม่ไปสู่อบายภูมิอีกเลยไม่ใช่คนที่เพียงแต่ทำความดีแต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคือการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงดับกิเลสได้เป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระจุลโสดาบันยังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันบุคคลนะคะยังไม่ได้ดับกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่ก็จะได้เป็นพระโสดาบันจากการที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจธรรมะแล้วก็อบรมเจริญนะคะความเข้าใจถูกความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเมื่อไหร่เป็นพระอริยะบุคคลนะคะปลอดภัยไม่ต้องไปสู่อบายภูมิอีกเลยแต่ถ้าตราบใดที่เพียงแต่เป็นคนดีทำความดีรู้ว่ากุศลกรรมบทมีอะไรบ้างนะคะทานศีลภาวนาหรือในเรื่องของทานก็เป็นเรื่องของการอนุโมทนาในกุศลของบุคคลอื่นเป็นต้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ไม่ต้องไปสู่อบายภูมิอีกเลยเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ดับกิเลสความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะเกิดมาต่างกันตามอัธยาศัยตามการสะสมชาตินี้เห็นอะไรแล้วคิดอย่างไรได้ยินแล้วคิดอย่างไรเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไรไม่ได้หมด ไปเลยจริงๆนะคะแม้ว่ากุศลอกุศลและจิตดับไปแต่สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตขณะต่อๆไปอีกเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นบุคคลต่างกันแม้ในครั้งพุทธกาลจนกระทั่งถึงในขณะปัจจุบันนะคะก็เพราะการสะสมของแต่ละคนเนี่ยค่ะต่างกันเป็นท่านพระเทวทัตเป็นท่านพระอานนท์เป็นท่านพระมหากัสสปะเป็นท่านพระอนุรุทธะเป็นบุคคลมากมายในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งนอกจากที่กล่าวถึงก็ยังมีชาวสาวัตถีชาวโกสัมพีชาวราชคฤห์อีกมากมายซึ่งกล่าวแล้วก็คือว่าธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายวิจิตต่างๆกันไปทุกขณะซึ่งมีการสะสมสืบต่อตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันและก็ต่อไปจนถึงอนาคตด้วยคงจะไม่มีใครอยากจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยอกุศลมากมายน่ารังเกียจนะคะเพราะเหตุว่าวาจาชั่วมีใครชอบที่จะได้ยินบ้างวาจาที่ไม่จริงส่อเสียดหยาบคายและก็ไร้สาระก็เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าจะไม่มีธรรมะเหล่านั้นได้นะคะก็คือว่าต้องมีปัญญาที่รู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละภพแต่ละชาติถ้าตราบใดยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะคลายการที่เคยยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยไม่ให้สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ปรากฏได้ไหมเมื่อเกิดแล้วปรากฏแล้วก็ต้องเป็นความจริงซึ่งเมื่อไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรก็จะเป็นผู้ที่ยังยินดีติดข้องนะคะด้วยความเป็นเราหรือว่าด้วยความเป็นของเราไม่จบสิ้นเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงสัจธรรมซึ่งแม้อริยสัจธรรมข้อแรกขั้นแรกที่จะต้องรู้ก็คือทุกขอริยสัจจะทุกขอริยสัจจะหมายความถึงสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะเกิดดับไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ทุกในที่นี้หมายความถึงภาวะที่ไม่ควรที่จะติดข้องยินดีในสิ่งนั้นถ้ารู้จริงๆนะคะว่าสิ่งนั้นปรากฏแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเนี่ยยังต้องการสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาโดยที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นสภาพธรรมลักษณะต่างๆเท่านั้นเองที่มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องมั่นคงจนประจักษ์แจ้งนะคะก็จะละคลายความไม่รู้ความยินดีความติดข้องการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าแม้ขณะนี้หรือขณะไหนก็ตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำว่าการเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจอะไรคะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้แต่ภาวะความจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วดับไปก็ยังไม่ได้เข้าใจเลยเพราะเหตุว่าเห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีดิฉันได้สนทนากับผู้ที่สนใจธรรมะนะคะชาวต่างประเทศดิฉันก็ถามเขาว่ารู้จักดิฉันไหมเขาตอบว่ารู้จักดิฉันก็ตอบว่าเขารู้จักดิฉันแต่เขาไม่รู้จักสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะเหตุว่าต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ค่ะความจริงไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะถ้าจะพิจารณาตามคำที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้นะคะมีอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้าใจเพราะว่าได้ยินบ่อยๆมหาภูตะรูปรูปซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะรูปใดๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีรูปซึ่งเป็นมหาภูตรูปได้แก่ธาตุดินภาวะที่แข็งหรืออ่อนดินที่เราจับที่พื้นก็แข็งหรืออ่อนนะคะโต๊ะเก้าอี้ที่เราจับนะคะก็แข็งหรืออ่อนเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาวะที่มีจริงก็คือสภาพธรรมะที่อ่อนหรือแข็งเป็นธาตุดินแล้วก็มีธาตุไฟเย็นหรือร้อนนะคะธาตุลมตึงหรือไหวที่สามารถที่จะกระทบสัมผัสกายได้แล้วก็ยังมีธาตุน้ำซึ่งเป็นภาวะที่เอิบอาบเกาะกลุ่ม รูปที่เกิดร่วมกันนะคะทั้งสามรูปให้เป็นมหาภูตรูปสี่ซึ่งแยกจากกันไม่ได้เลยที่ใดที่มีมหาภูตรูปสี่ที่นั้นจะมีธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดกับมหาภูตรูปเป็นธาตุที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแล้วปรากฏให้เห็นได้นี่คือความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเราจะฟังธรรมะแต่ว่าเราไม่เป็นผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งหรือความละเอียดของธรรมะก็ไม่สามารถที่จะไถ่ถอนการที่ยังคงเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าความจริงต้องเป็นความจริงสำหรับผู้ที่ตรัสรู้ความจริงสำหรับผู้ที่ไม่รู้นะคะก็ไม่รู้ความไม่รู้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมนะคะก็จะต้องระลึกได้ว่าพระธรรมนั้นมาจากไหนใครเป็นผู้แสดงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุรุษผู้ทรงเป็นเอกในโลกทุกโลกสากลจักรวาลทั้งหมดเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะคะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเทียบเสมอกับพระองค์ได้เลยในทุกสถานที่เป็นคุณธรรมในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในเรื่องความสงบของจิตในเรื่องการที่ทรงสามารถที่จะกล่าวถึงธรรมะที่มีในขณะนี้ค่ะโดยประการทั้งปวงถึง 45 พรรษาเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นพระธรรมเพียงเล็กน้อยก็รู้ได้ว่าสัตว์โลกไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงที่จะอุปการะให้ผู้ที่ฟังแล้วนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าฟังอีกนะคะเริ่มชินพระเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้และในทุกๆขณะเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะพิจารณาแล้วก็เข้าใจได้นะคะอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยทุกคนบอกว่ายากมากที่จะรู้ความจริงทั้งที่ปรากฏนะคะแต่ที่จะเริ่มเข้าใจไม่ใช่ให้ไปทำให้เห็นนะคะว่าเกิดดับเพราะว่าภาวะที่สามารถจะเห็นการเกิดดับได้ต้องเป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมไม่ใช่ไปทำอะไรด้วยความเป็นเราที่มีความต้องการโดยไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะประโยชน์สูงสุดจริงๆก็คือสามารถพิจารณาความจริงของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะว่าขณะนี้นะคะเพียงหลับตาสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยปรากฏหรือเปล่าไม่ปรากฏเลยนะคะแต่จำได้ไหมว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างเพราะเห็นจึงจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เห็นแม้สิ่งนั้นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้ต้องเป็นอย่างหนึ่งและสภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานแล้วก็นึกคิดไปต่างๆนานานะคะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นดอกไม้ต่างๆเหล่านี้ก็คือการจำสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นเรื่องราวของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมากมายเป็นหนังสือพิมพ์ก็มีเป็นหนังสือวารสารก็มีเป็นภาพยนตร์ก็มีทั้งหมดมาจากสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สำหรับคนที่มีจักขุประสาทะคือตาไม่บอดถ้าใครก็ตามนะคะซึ่งไม่มีจักขุประสาทะไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่มีอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมแต่เมื่อกระทบแล้วปรากฏเป็นสิ่งที่สามารถให้เห็นได้ในขณะนี้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะไม่เผินแล้วก็จะรู้ว่าธรรมะคืออะไรหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะทางตาอย่างหนึ่งทางหูอย่างหนึ่งทางจมูกอย่างหนึ่งทางลิ้นอย่างหนึ่งทางกายอย่างหนึ่งทางใจอีกอย่างหนึ่งคือแม้ไม่เห็นก็ยังคิดได้แต่ถ้าเป็นการศึกษาพระธรรมโดยละเอียดนะคะจะทราบว่าใจเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นปรากฏทางตาแล้วนะคะทางใจก็สามารถจะรู้ในสิ่งที่ปรากฏทางตานั่นแหละ แล้วก็สามารถที่จะจำว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรซึ่งในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะจะไม่มีความคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏเพราะเหตุว่าจิตเห็นเกิดขึ้นเพียงเห็นแล้วดับไม่สามารถที่จะเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือว่าไปจำอะไรได้เลยนี่คือการที่จะค่อยๆฟังพระธรรมแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะแล้วก็ไม่มีการที่จะจากโลกไหนๆในขณะนั้นแล้วก็ไปสู่อบายภูมิได้เลยนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งขณะนี้นะคะเราเพียงรู้จักกันอีกไม่นานหรือจะกล่าวว่าจะเห็นกันอีกไม่นานซึ่งใครจะรู้ว่าจะนานแค่ไหนอาจจะสั้นมากไม่ถึงวันพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปตามกรรมที่ได้กระทำแล้วนี่ก็แสดงเห็นว่านี่เป็นธรรมะจริงๆนะคะและโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจเนี่ยของแต่ละบุคคลเนี่ยมีมากหรือมีน้อยใครรับประกันได้ว่าจะมีการที่ได้ฟังอีกแล้วก็จะได้ฟังอีกนานเท่าไหร่แต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังนะคะก็รู้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีการกราบไหว้พระองค์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรกระทําแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นว่าขณะที่กราบไหว้พระองค์เนี่ยค่ะระลึกถึงพระคุณมากน้อยประการใดเพราะว่าบางคนนะคะแม้ว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยแต่เพียงได้ยินได้ฟังว่าเป็นพระอรหันต์หรือบางคนอาจจะไม่ได้ยินคำนี้แต่ว่าเป็นบุคคลที่บุคคลทั้งหลายนะคะส่วนมากในโลกเนี่ยก็กราบไหว้บูชาก็กราบไหว้บูชาแต่ยังไม่รู้จักพระองค์จริงๆยังไม่ได้เห็นพระองค์ตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะที่แต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสเกิดมาแล้วก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมก็ควรที่จะเข้าใจพระธรรมจริงๆไม่ใช่พระธรรมที่บุคคลบางคนกล่าวนะคะแต่ว่าไม่ได้แสดงความจริงของพระธรรมตรงกับที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งจึงจะมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะได้ถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมจะมีพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้ไหมถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมจะรู้ได้ไหมว่าพระธรรมนี้คือผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงแสดงความจริงนั้นเพื่ออุปการะแก่สัตว์โลกทำให้สัตว์โลกในการสามารถพ้นจากอกุศลนะคะจนกระทั่งถึงความเป็นสาวกของพระองค์ซึ่งเป็นพระอริยสาวกนี่ก็คือเมื่อตราบใดที่พระธรรมยังมีอยู่นะคะและก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังก็เป็นผู้ที่เคารพอย่างสูงในการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจพระธรรมตามความเป็นจริง
2: ตอนนี้มีคำถามส่งมานะคะสงสัยว่ากำลังอยู่ในภาวะที่กำลังง่วงอยู่นะคะเขาขอคำแนะนำวิธีละความง่วงเหงาหาวนอนนะคะเรียนถาม
0: ขอประทานโทษนิดหนึ่งนะคะการฟังธรรมะเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อตัวเราทั้งนั้นเลยเองนะคะพอเราง่วงเราก็อยากไม่ง่วงใช่ไหมคะหรือว่าง่วงเนี่ยมีจริงๆไม่ใช่เราไม่มีใครอยากง่วงแต่ง่วงก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้การที่จะเข้าใจว่าง่วงไม่ใช่เราง่วงมีจริงๆขณะนี้ง่วงกำลังปรากฏความเป็นอนัตตาถ้าสามารถจะเข้าใจอย่างนี้เนี่ยจะดีกว่าทำยังไงถึงจะไม่ง่วงหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ให้ง่วงแต่ไม่รู้ว่าง่วงเป็นอนัตตาใครก็ไปเปลี่ยนแปลงง่วงซึ่งเกิดแล้วให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้
2: เรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์นะคะการระลึกรู้สภาพธรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะจิตเท่าที่ทำได้ขณะที่กำลังฝึกถ้าระลึกต่อด้วยคำว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเราเขาชายหญิงจะถูกหรือไม่คะเช่นเมื่อเกิดอาการร้อนก็ระลึกว่าร้อนเป็นอนัตตา
0: ค่ะร้อนเป็นอนัตตาแล้วทำไมต้องพูดว่าร้อนเป็นอนัตตาพูดทำไมคะถ้าพูดร้อน ป็นอนัตตาหมายความว่าไงคะนึกถึงคำว่าร้อนนึกถึงคำว่าอนัตตาแต่รู้ลักษณะร้อนนะคะซึ่งเป็นธรรมะที่ต่างกับลักษณะอื่นและก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นไม่มีใครไปทำร้อนให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเพียงแต่พูดว่าร้อนเป็นอนัตตาถ้าเข้าใจจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะร้อนมีลักษณะที่ปรากฏเมื่อไหร่เมื่อกระทบกายหรือว่าไม่กระทบกายเพราะเหตุว่าถ้าเรามองเห็นไฟนะคะเพราะเคยกระทบจึงรู้ว่าร้อนแต่ขณะที่ไฟยังไม่กระทบลักษณะร้อนของไฟนั้นก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะปรากฏเมื่อไหร่นะคะก็รู้ในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้สึกร้อนเพราะร้อนปรากฏเนี่ยต้องบอกว่าร้อนร้อนร้อนหรือเปล่าหรือแม้ไม่ต้องพูดเลยนะคะร้อนก็กำลังปรากฏลักษณะที่ร้อนหรือว่าเย็นเนี่ยค่ะพอเย็นกระทบไม่ต้องพูดเลยนะคะลักษณะที่เย็นก็ปรากฏว่าต่างกับลักษณะที่ร้อนอยู่แล้วไม่ต้องพูดว่าเย็นต่างกับร้อนหรือว่าเย็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งหรือว่าเย็นเป็นอนัตตาพูดอย่างนั้นหมายความว่าขณะนั้นร้อนไม่ได้ปรากฏให้รู้ความร้อนเย็นไม่ได้ปรากฏให้รู้ลักษณะเย็นซึ่งถ้ารู้จริงๆนะคะเย็นนั้นเกิดและดับเวแต่ต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะคลายความไม่รู้และความติดข้องความสงสัยในสภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะชั่วคราวเพราะว่าขณะนี้ค่ะถ้าจะมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งปรากฏก็ยังมีเห็นก็ยังมีคิดนึกเสมือนว่าพร้อมกันแต่ความจริงสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะมีอายุที่สั้นที่สุดค่ะเพียงปรากฏและหมดไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เหมือนว่ามีทุกอย่างพร้อมกันก็แสดงถึงความรวดเร็วอย่างยิ่งถึงสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับและเราก็บอกว่าไม่เที่ยงแต่ก็ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับเลยเรายังไม่รู้ในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแล้วเราก็นั่งพูดว่าเป็นอนัตตานี่ก็แสดงเห็นว่าขณะนั้นไม่ใช่ความเข้าใจลักษณะของธรรมะเพียงแต่ได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็จำได้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาพออะไรปรากฏก็เรียกเลยเป็นอนัตตาแต่ก็ไม่ใช่ความเข้าใจในสภาพที่เป็นอนัตตาของ
3: ชื่อว่าชาวพุทธอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นชาวพุทธแม้มีความรู้ความสามารถทางโลกมากมายแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะเป็นชาวพุทธได้ไหมและความเข้าใจธรรมะนั้นคืออย่างไรจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันมาฆบูชาที่มสพ 25 กุมภาพันธ์ 2550

0: ถ้ากล่าวถึงชาวพุทธแล้วไม่ได้เข้าใจธรรมะเป็นพุทธอะไรเป็นชาวพุทธโดยเกิดในประเทศที่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดศึกษาหรือว่าเป็นประเทศที่มีผู้ที่ศึกษาจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วก็ไม่ใช่เป็นแต่เพียงชาวไทยหรือชาวอะไรก็ได้ไม่จำกัดเลยค่ะที่เข้าใจธรรมะแล้วก็เป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็ไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยนะคะชาวอังกฤษก็มีแคนาดาก็มีอิตาลีก็มีก็แล้วแต่บุญของใครมีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะได้ศึกษาจนกระทั่งเป็นผู้ที่เข้าใจความหมายของพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนของใครศาสดาไหนพุทธคือผู้ตรัสรู้ไม่ใช่ผู้ที่มีปริญญาตรีปริญญาเอกสาขาวิชาต่างๆหรือผู้ที่สามารถจะทำอะไรน่าอัศจรรย์น่าประหลาดอยู่ตรงนี้ประเดี๋ยวก็ไปตรงโน้นอาศัยอะไรถนนหนทางเครื่องบินอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นผู้ที่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโลกวุ่นวายและมีปัญหาเพราะความไม่รู้ค่ะแต่โลกก็คือโลกหลากหลายมากสารพัดอย่างในโลกเสียงก็มีกลิ่นก็มีเรื่องก็มีโลภก็มีโกรธก็มีริษยาก็มีหมดทุกอย่างที่เป็นความจริงนะคะแต่รู้ไหมว่าเพียงชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่ไกลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็คือคำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้นะคะที่ได้ทรงแสดงความจริงสำหรับผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้ากำลังสะสมบุญหรือเปล่าคะที่จะได้มีโอกาสได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอีกก็มีปัจจัยที่จะทำให้รู้ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะตลอดชีวิตเนี่ยมีอะไรที่เป็นสาระทรัพย์สินเงินทองมิตรสหายผู้เป็นที่รักผู้เป็นที่ชังอะไรทั้งหมดอยู่ไหนถ้าไม่คิดเริ่มเข้าใจแล้วนะคะจิตคิดมาอีกแล้วอีกจิตหนึ่งนอกจากจิตเห็นจิตได้ยินก็ยังมีจิตคิดด้วยเพราะเหตุว่าคิดคือกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏจะโดยรูปร่างสันฐานว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าจะโดยเสียงที่สูงสูงต่ำต่ำแล้วก็สามารถจะเข้าใจความหมายได้หรือโดยการที่จำไว้ว่าสิ่งนี้รูปร่างอย่างนี้ใช้สำหรับทำอะไรนี่ก็คือทั้งหมดคือคิดด้วยเหตุนี้โลกจริงๆเนี่ยค่ะหลากหลายเพราะจิตประเภทต่างๆต้องไม่ลืมนะคะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครเนรมิตไม่มีใครไปสั่งไม่มีใครบอกให้เกิดแต่เมื่อมีปัจจัยที่เกื้อกูลสนับสนุนอาศัยกันและกันทำให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นต้องเกิดและก็เกิดแล้วด้วยทุกอย่างที่ปรากฏเกิดแล้วและก็มีสภาพที่ต่างกันนะคะเกิดแล้วไม่รู้อะไรอย่างหนึ่งและเกิดแล้วต้องรู้เห็นเนี่ยค่ะไม่เห็นไม่ได้มีปัจจัยที่เห็นเกิดแต่ถ้าตาบอดไม่มีปัจจัยให้เห็นเกิดเห็นก็เกิดไม่ได้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะคะที่มีเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเมื่อเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ใครสามารถที่จะดลบันดาลได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะแล้วก็การที่มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกก็จะทำให้เป็นผู้ที่ละชั่วเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้อะไรละเราละไม่ได้เพราะชั่วแล้วค่ะมีเห็นก็ชั่วแล้วคือไม่รู้ว่าเห็นนี่ไม่ใช่เราเลยเป็นความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นพระธรรมจริงลึกซึ้งนะคะไม่ใช่เพียงแต่ประโยคเดียวแล้วเราก็ผ่านไปและไม่รู้ว่าละชั่วเนี่ยละเมื่อไหร่ละได้ยังไงแล้วก็อะไรละก็คิดว่าพอบอกว่าให้ละก็ละไปได้เลยเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆแล้วก็ค่อยๆเข้าใจเข้าใจเมื่อไหร่เห็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณสมชื่อว่าชาวพุทธเพราะเหตุว่าได้รู้คุณของพระรัตนตรัย
1: สนทนาธรรมที่บ้านไร่คุณนายจังหวัดนครราชสีมาวันที่16กันยายน พุทธศักราช2552
0: มีคำหลายคำใช่ไหมคะที่ได้ยินลืมไปหรือยังได้ยินคำอะไรบ้างคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าธรรมะได้ยินได้ฟังบ่อยนะคะแต่ก็ลืมเมื่อกี้เนี่ยมีธรรมะอะไรปรากฏบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคะทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะสิ่งที่มีจริงๆเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะคิดนึกก็เป็นธรรมะแต่พอไม่ฟังนะคะก็เป็นเราทั้งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้นะคะสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆแล้วก็ดับไปเวลาฟังเนี่ยเข้าใจนะคะแต่ว่าพอไม่ได้ฟังเมื่อไหร่ก็ลืมเป็นของธรรมดาเพราะว่าเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมากใช่ไหมคะเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องอาหารเดี๋ยวก็เรื่องการที่เราจะไปดูสัตว์หรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นเรื่องทั้งนั้นแต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งกว่าจะรู้นะคะในความหมายของคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็กำลังมีจริงทุกขณะเนี่ยก็ต้องอาศัยฟังจนกระทั่งเข้าใจจดเยื่อในกระดูกนะคะแล้วถึงจะไม่ลืมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยค่ะการฟังธรรมะก็มีหลายระดับนะคะเพราะเหตุว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมากมายทันทีจนกระทั่งละความเป็นเราและกิเลสอื่นๆที่สะสมมานานแน่นเนี่ยไม่ได้เลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะโดยความเป็นอนัตตาด้วยแต่จะเห็นได้นะคะว่าแม้ว่าจะมีการฟังแล้วก็มีความเข้าใจว่าธรรมะมีจริงๆเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยปรากฏสั้นมากแล้วก็หมดไปได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแต่ก็การเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วนะคะก็ยังคงเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดับไปเลยยังเห็นเนี่ยค่ะรู้ว่ามีจริงๆแล้วเห็นดับหรือยังไม่ดับกำลังเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามค่ะที่เกิดและดับไปอย่างรวดเร็วสืบต่อกันเนี่ยปรากฏเสมือนว่าสิ่งนั้นไม่ดับเลยเพราะเหมือนเดิมใช่ไหมคะเห็นก็เป็นเห็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏว่าเห็นดับแต่จากการฟังเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าขณะนี้ไม่ได้มีแต่เห็นอย่างเดียวที่เป็นธรรมะที่มีจริงนะคะสิ่งอื่นที่มีจริงก็มีด้วยเช่นได้ยินค่ะเสียงมีจริงปรากฏเมื่อจิตเกิดขึ้นแล้วก็กำลังได้ยินเสียงเป็นธรรมะประเภทที่เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างลักษณะนะคะเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏนี่ค่ะกว่าจะฟังแต่ละคำแต่ละคำจนกระทั่งขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะไม่เป็นอย่างอื่นขณะนี้มีเห็นจึงมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเช่นขณะที่หลับสนิทไม่มีอะไรเกิดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตายจากโลกนี้ยังไม่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นก็มีธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมขณะนั้นนะคะไม่ได้ทำกิจเหมือนอย่างที่เวลาที่ไม่หลับเวลาที่ไม่หลับเนี่ยเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินขณะที่เห็นเนี่ยไม่ได้หลับนะคะหลับแล้วจะเห็นไหมคะไม่เห็นแต่ขณะที่ตื่นเห็นไหมคะเมื่อมีปัจจัยที่จะให้เห็นเห็นก็เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้เห็นตลอดไปมีได้ยินด้วยได้ยินก็เป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะคือไม่ลืมคำว่าธรรมะแล้วก็รู้ว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ของใครไม่มีใครสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้เลยนะคะสักอย่างเดียวเพราะเหตุว่าธรรมะมีปัจจัยเกิดไม่ยั่งยืนเลยค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแล้วก็ดับไปและแต่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดในขณะนี้ไม่ใช่ขณะก่อนขณะก่อนเกิดแล้วดับแล้วด้วยและขณะต่อไปก็จะเกิดแล้วก็จะดับด้วยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายก็คือเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งมีลักษณะหลากหลายต่างกันมากนะคะแม้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะกำลังเกิดปรากฏไม่เรียกชื่อสภาพธรรมะนั้นก็มีอย่างเห็นเนี่ยกำลังเห็นเนี่ยไม่ต้องเรียกอะไรเลยเห็นก็ยังคงเป็นเห็นไม่ใช่ได้ยินคิดนึกเกิดขึ้นไม่ต้องเรียกว่าคิดนึกจิตนั้นก็กำลังคิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อสภาพธรรมะนั้นก็มีจริงๆอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เรียกชื่อมีชื่อนะคะเพราะมีสภาพธรรมะหลากหลายที่จะต้องรู้ว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะใด ช่นพอพูดว่าเห็นเนี่ยมีใครคิดถึงได้ยินบ้างไหมคะกำลังรู้ว่าเห็นคือเดี๋ยวนี้ขณะนี้พอพูดถึงได้ยินขณะนั้นก็ไม่ได้ไปคิดถึงแข็งแต่กำลังคิดถึงพี่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ด้วยเหตุนี้กว่าจะฟังให้เข้าใจว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วก็เมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อนั้นจึงรู้ว่ามีอย่างเสียงเนี่ยค่ะถ้าเสียงไม่เกิดไม่ปรากฏเป็นเสียงต่างๆเนี่ยขณะนั้นก็ไม่มีเสียงแต่ว่าเมื่อมีเสียงเวลานี้หลายเสียงใช่ไหมคะหรือเสียงเดียวหลายเสียงนะคะเสียงหนึ่งต้องเกิดระดับไปอีกเสียงหนึ่งจึงปรากฏได้บางคนก็สงสัยนะคะอย่างเวลาที่ฟังดนตรีเนี่ยมีเครื่องดนตรีหลายอย่างแล้วก็นักดนตรีก็เล่นดนตรีทุกอย่างแต่ว่าเวลาได้ยินเนี่ยได้ยินทีละเสียงแต่เร็วมากจนกระทั่งไม่แยกออกไปเลยก็คิดว่าทุกเสียงได้พร้อมกันแต่เป็นไปได้ไหมที่ทุกเสียงจะปรากฏพร้อมกันแต่ความเร็วของเสียงจนกระทั่งทำให้ปรากฏเป็นดนตรีที่ประกอบด้วยเสียงต่างๆเพราะว่าดนตรีเดี่ยวก็มีใช่ไหมคะมีเสียงเดี่ยวแล้วก็ดนตรีที่ผสมกันหลายหลายเสียงก็มีแต่หลายหลายเสียงนี่ค่ะต้องปรากฏทีละเสียงแต่เร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ว่าไม่ได้มีเสียงเดี่ยวเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นชีวิตประจำวันถ้าไม่มีสภาพธรรมะก็ไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อมีธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็กลายเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมๆกันไปโดยที่ว่าไม่ได้รู้ความจริงเมื่อเช้านี้พูดเรื่องธรรมะอย่างนี้นะคะเข้าใจถูกต้องอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่ายังสงสัยแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นก่อนฟังธรรมะแข็งเป็นอะไรคะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นรองเท้าเป็นคนเป็นอะไรหลายหลายอย่างแต่พอฟังแล้วรู้เลยค่ะสภาพที่แข็งเนี่ยมีจริงๆเมื่อปรากฏเมื่อไหร่เมื่อกระทบกับกายถ้าไม่กระทบกับกายเนี่ยแข็งจะปรากฏไหมเสาเนี่ยแข็งไหมคะเสาแข็งเลยค่ะแข็งไม่ได้กระทบให้รู้ว่าเป็นแข็งเลยค่ะแต่จำตั้งแต่ได้ยินคำว่าเสาเพราะว่าจริงๆแล้วขณะที่เห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่เสาเป็นสิ่งที่สามารถกระทบจากขู่ประสาทะรูปที่ตัวที่กายเนี่ยค่ะพิเศษรูปหนึ่งมีจริงๆค่ะอยู่กลางตาใครก็มองไม่เห็นแต่รูปนี้เป็นรูปพิเศษเพราะเหตุว่าไม่ใช่แข็งธรรมดาแข็งเป็นแข็งกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะแต่ที่กายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยมีสภาพที่แข็งเมื่อกระทบสัมผัสแต่ว่าสภาพธรรมะที่กายไม่ได้มีแต่แข็งอย่างเดียวนะคะกลางตาเนี่ยค่ะมีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นแล้วสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยจะมีการเห็นไม่ได้จะรู้ว่าสิ่งนี้มีลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวดำเดี๋ยวขาวเดี๋ยวเป็นสีต่างๆที่ทำให้จำได้ว่ารูปร่างสันฐานของสิ่งแต่ละสิ่งนั้นเป็นอะไรถ้ามีแต่สีดำปรากฏให้เห็นนะคะจะมีคนไหมคะจะมีวัตถุจะมีสิ่งต่างๆได้ไหมคะดำอย่างเดียวไม่มีรูปร่างสันฐานเลยนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นอะไรถ้าเป็นขาวอย่างเดียวไม่ดำสามารถที่จะรู้ได้ไหมคะว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสีขาวเนี่ยคืออะไรมองออกไปข้างนอกนี่ค่ะเห็นฟ้าเห็นเมฆเห็นต้นไม้หลายสีแต่ว่าต้องเห็นนะคะถ้าไม่เห็นจะไม่รู้เลยว่าที่เราว่าเป็นเมฆเนี่ยเป็นสีอย่างหนึ่งไม่ใช่สีอย่างต้นไม้เพราะฉะนั้นสีหลายหลายสีที่ปรากฏแล้วก็ความจริงนะคะก็คือว่าเกิดปรากฏเล็กน้อยมากสั้นมากแล้วดับไปแต่ว่าความรวดเร็วนะคะทำให้เหมือนยังอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดนึกนะคะไกลออกไปจนกระทั่งสามารถที่จะจำลักษณะว่าถึงแม้เป็นเมฆนะคะก็เป็นเมฆสีขาวแล้วก็ฟ้าเนี่ยก็เป็นสีฟ้าซึ่งต่างกับเมฆนี่ค่ะคือสิ่งที่เป็นไปด้วยสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งจำเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงประดิษฐ์เรื่องขึ้นมาให้เราคิดนะคะแต่รู้ได้พิสูจน์ได้เพราะว่ามีแล้วและก็เคยยึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ก็จะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าแม้แต่คำว่าธรรมะที่ทรงแสดงหรือว่าตรัสรู้ธรรมะก็คือว่ารู้ความจริงของสิ่งที่มีจนกระทั่งประจักษ์แจ้งถึงสภาพที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเนี่ยใครก็คิดธรรมะเองไม่ได้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงก็ยังหลงยึดถือสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็ว ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคยได้ยินและเคยเห็นและเคยฟังเรื่องมายากลใช่ไหมคะน่าอัศจรรย์ที่นี่ใครทำได้คะหมวกใบหนึ่งนิดเดียวแตะนกบินออกมาละใช่ไหมคะหรือว่าผ้าแท้ๆเลยนะคะดึงออกมาได้ไม่จบหรือว่ามีอะไรตั้งหลายอย่างซึ่งพอรู้เคล็ดนิดเดียวกลตื้นๆเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่ามีคนบอกแนะนำเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้แต่ถ้ากลลึกๆนะคะแล้วก็ต้องอาศัยการฝึกหัดอย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็น่าอัศจรรย์อย่างที่ประเทศจีนเนี่ยค่ะก็มีการแสดงเปลี่ยนหน้ากากแสนเร็วนะคะแค่สะบัดพลัดนิดเดียวมาอีกหน้าละเร็วมากทำไมทำได้กว่าเราจะทำได้เนี่ยก็คงช้าเขาก็คงจะจับได้นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะมีหน้ากากซ้อนกันหลายหน้ากากเพราะฉะนั้นเวลาที่เพียงสะบัดนิดหนึ่งนะคะดึงหน้ากากอันแรกออกก็เป็นหน้ากากอันที่สองอีกครั้งหนึ่งก็เป็นหน้ากากอันที่สามแต่เขาทำเร็วจนกระทั่งเห็นได้ว่าทำไมถึงเร็วได้อย่างนั้นและเปลี่ยนได้อย่างนั้นแต่ถ้าเราทำก็คือว่าจับได้แน่ๆนะคะรู้เลยว่าเป็นอะไรนี่คือเพียงสิ่งที่เราสามารถจะคิดและก็พิสูจน์ได้มีคนบอกเราตื้นๆง่ายๆได้แต่ธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับอย่างเร็วจนกระทั่งสามารถทำให้เราหลงอยู่ในความคิดว่ามีสิ่งที่เที่ยงตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยแสดงลักษณะที่ดับไปเลยสักอย่างหนึ่งแต่ว่าอาศัยการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเริ่มมีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าทุกอย่างความจริงขณะนี้ค่ะไม่ได้ยั่งยืนเลยขณะนี้มีเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยเหมือนพร้อมกันแต่ว่าเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่ใช่ลักษณะที่จะเกิดพร้อมกันได้เลยเพราะเหตุว่าเห็นเนี่ยต้องอาศัยตาคนที่ไม่มีตาเห็นได้ไหมคะไม่ได้คนที่หูหนวกหรือว่าโสตประสาทรูปถึงเวลาก็ไม่เกิดขณะนั้นก็เสียงก็ปรากฏไม่ได้ด้วยเหตุนี้ชีวิตแต่ละขณะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะรู้ว่ามาจากไหนเกิดแล้วต้องเป็นไปยังไงบ้างในแต่ละวันรู้ไหมคะพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นใครสามารถที่จะรู้ได้ไม่มีเลยนะคะแต่ว่ามีปัจจัยพร้อมที่จะเกิดนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าไม่มีการฟังจะไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะทั้งหมดจึงต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ว่าพอฟังวันนี้ก็หวังว่านะคะใครจะมาชี้หนทางทำให้เราหมดกิเลสรู้แจ้งอริยสัจธรรมเกิดดับนั่นคือไม่จริงเพราะเหตุใดคะไม่ใช่ปัญญาความรู้ของเราเลยสักอย่างเพียงแต่จะมาบอกให้เราทำแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจเราก็ไม่ได้รู้อะไรเลยก็ยังคงเป็นเราแล้วก็จะไปคิดว่าเราเนี่ยได้หมดกิเลสแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะกิเลสที่ทุกคนไม่รู้จักก็คืออวิชชาความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏง่ายมากที่จะได้ยินชื่อวิชาแปลว่าความรู้ถูกอะแปลว่าไม่เพราะฉะนั้นอวิชาเนี่ยไม่ได้เห็นสภาพธรรมะไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงใครไม่มีอวิชาคะคนโน้นคนนี้หรือเปล่าคะหรือว่าเราเองไม่มีอวิชานี่ก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงและรู้ว่าอวิชาไม่รู้อะไรก็ไปโรงเรียนเรียนหนังสือครูก็สอนอย่างนั้นนะคะวิชาอาชีพต่างๆทำได้หมดนะคะหุงต้มสร้างบ้านอะไรต่างๆก็ได้เป็นวิชาหรือเปล่าสำหรับในพระพุทธศาสนาค่ะถ้าไม่ใช่ความเห็นถูกต้องในสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นความจริงว่าสภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปถ้ารู้อย่างนี้นะคะเป็นวิชาเพราะว่าขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะคือเห็นเป็นเราหรือเปล่าถ้าถามให้ตอบก็ตอบได้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะว่าได้ยินได้ฟังนะคะว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าเราต้องไปหาธรรมะที่อื่นหรือที่ไหนเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นธรรมะเกิดแล้วดับด้วยไม่ใช่ของใครไม่มีใครมีอำนาจบังคับบัญชาให้เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นหรือให้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยนี่คือเราซึ่งปกติธรรมดาเนี่ยจะไม่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏแต่จะคิดถึงเรื่องที่ปรากฏข้ามไปเลยทันทีเห็นอะไรคะเห็นคน ลืมว่าเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเสียงสามารถปรากฏให้เห็นหรือเปล่าคะไม่กลิ่นมีจริงๆหรือเปล่าคะเป็นธรรมะหรือเปล่าสามารถปรากฏให้เห็นได้หรือเปล่าไม่นี่คือความเป็นผู้ตรงนะคะเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าโลกนี้โลกไหนในแสนโกฏจักรวาลก็ตามแต่นะคะสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังปรากฏให้เห็นได้มีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคือธาตุชนิดหนึ่งใช้คำว่าธาตุหรือธาตุนะคะทอทงสระอาต่อเต่าสระอุความหมายเหมือนกับธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะโลกนี้เป็นโลกธาตุแต่ละโลกหรือว่าแต่ละธาตุเสียงก็เป็นธาตุกลิ่นก็เป็นธาตุคิดก็เป็นธาตุสุขก็เป็นธาตุชอบก็เป็นธาตุโกรธก็เป็นธาตุไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเปลี่ยนจากคำว่าธรรมะมาเป็นคำว่าธาตุหรือธาตุได้เป็นเรื่องของภาษาเท่านั้นเองนะคะที่จะว่าเมื่อฟังคำไหนแล้วจะทำให้เข้าใจขึ้นอย่างคำว่าธรรมะเนี่ยบางคนก็อาจจะพูดตามๆไปว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งแต่พอเปลี่ยนเป็นคำว่าธาตุนะคะไฟเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุไฟร้อนไหมคะค่ะดินธาตุดินเป็นธาตุชนิดหนึ่งแข็งหรืออ่อนไหมเรารู้เลยว่าพอพูดถึงธาตุเนี่ยไม่ใช่ของใครใช่ไหมคะไฟร้อนในป่าเนี่ยเป็นของใครคะใครเป็นเจ้าของไฟที่ร้อนๆอยู่ในป่าบ้างไฟก็มีจริงๆแล้วเปลี่ยนไฟไม่ให้ร้อนได้ไหมถ้าไฟนั้นเกิดขึ้นร้อนพระลักษณะของธาตุไฟได้มีสองอย่างนะคะร้อนหรือเย็นไม่ใช่อ่อนหรือแข็งเพราะฉะนั้นสองธาตุคือธาตุดินที่เราใช้คำว่าดินเนี่ยไม่ได้หมายความถึงดินที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้สร้างบ้านหรืออะไรนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีลักษณะที่แข็งเปลี่ยนแข็งไม่ได้นะคะจะหลับตาลืมตากระทบเมื่อไหร่ก็เป็นลักษณะที่แข็งเราบอกว่าพัดลมนะคะพอกระทบอะไรปรากฏสัมผัสแล้วอะไรปรากฏคะแข็งปรากฏเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงค่ะแต่ว่ารูปร่างสันฐานต่างๆและการทรงจำเรื่องราวของสิ่งนั้นเราก็พอเห็นเราก็บอกว่าเห็นพัดลมแต่ความจริงนะคะเห็นแข็งได้ไหมเห็นพัดลมได้ไหมแต่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นได้นี่คือความละเอียดของธรรมะนะคะซึ่งเมื่อฟังและเข้าใจขึ้นก็คือว่าไม่มีความสงสัยละความสงสัยในคำว่าธาตุและในคำว่าธรรมะมีใครสงสัยบ้างไหมคะจะได้พูดถึงเรื่องนี้อีกแต่ถ้าไม่มีใครสงสัยก็จะได้ผ่านไปเพราะว่าต้องกลับไปนะคะที่ไหนก็ตามพรุ่งนี้หรือวันไหนก็มีการคิดแล้วก็เรื่องที่คิดก็คือว่าสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะเรามักจะคิดถึงสิ่งที่ได้ฟังที่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องธรรมะใช่ไหมคะอ่านหนังสือพิมพ์แป๊บเดียวคิดเรื่องหนังสือพิมพ์ละวันนี้เราฟังธรรมะก็ตอนเช้าตอนบ่ายพรุ่งนี้จะคิดถึงธรรมะหรือว่าจะคิดถึงเรื่องในหนังสือพิมพ์เห็นไหมคะนี่ก็เป็นความที่ต่างกันว่ากว่าเราจะชินกับการที่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่เป็นลักษณะที่มีปัจจัยเกิดและดับแต่สืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องราวของสิ่งนั้นนานแสนนานจนไม่ลืมแต่ที่จะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งมีลักษณะอย่างนั้นเกิดและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยมีอะไรที่เกิดในชีวิตที่กลับมาบ้างคะเห็นไหมคะไม่มีเลยตอนเป็นเด็กนะคะสนุกสนานเห็นกลับมาเป็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยค่ะเชิญหม่อมค่ะ
2: มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยความเข้าใจนะคะเมื่อไรเราดูทีวีสิ่งที่ปรากฏในทีวีก็มีพิกเซลเยอะแยะนะคะแล้วก็วิญญาณของเราก็คิดมีเห็นเป็นอิมเมจในทีวีแต่อันจริงก็ไม่มีอิมเมจก็มีพิกเซลเยอะแยะเป็นสีใช่ไหมคะ
0: ที่จริงนะคะเวลาที่เราเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเราจะเปรียบกับทีวีแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจธรรมะเราจะเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะที่มีจุดแสงสว่างแล้วก็มารวมกันเป็นรูปภาพเป็นนิมิตเนี่ยแล้วก็คิดว่าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ได้แต่จริงๆที่หม่อมพูดได้หมายความว่าต้องเข้าใจเรื่องธรรมะแล้วจึงสามารถที่จะเปรียบได้ว่าสิ่งที่เราเห็นทางโทรทัศน์เนี่ยไม่ต่างกับขณะนี้เลยแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดคือความเป็นผู้ละเอียดการที่จะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยไม่ข้ามแต่ละคำนะคะคำว่านิมิตตะ เวลาที่คนทั่วไปได้ยินคำว่านิมิตเนี่ยหมายความถึงสิ่งนั้นมีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่เพียงนิมิตให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจในความจริงของความหมายด้วยนะคะเพราะว่าแม้แต่คำว่านิมิตะเนี่ยมีหลายอย่างฝันก็เป็นนิมิตะใช่ไหมคะใครว่าฝันจริงบ้างคิดน่าจริงแต่ฝันเห็นอะไรคะฝันเห็นรถยนต์คันหนึ่งกำลังแล่นไปตามถนนเนี่ยและจริงๆรถยนต์กำลังแล่นตามถนนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่ใช้คำว่าฝันนะคะเพราะคิดถึงเรื่องราวจากสิ่งที่เห็นแล้วก็จำได้ว่าเป็นรถยนต์เป็นถนนเป็นกำลังแล่นไปแต่ความจริงแท้ๆก็คือว่าในขณะนั้นนะคะนอนหลับนะคะแต่ว่าถ้าหลับสนิทจริงๆเนี่ยจะไม่มีการคิดเพราะว่าทางที่จิตจะเกิดขึ้นสามารถที่จะมีสิ่งใดปรากฏนะคะกับจิตก็คือเห็นเนี่ยเป็นจิตชนิดหนึ่งอาศัยตาถ้าไม่มีจักขุประสาทะนะคะคิดนึกได้สารพัดเช่นกำลังฝันแต่ไม่ใช่เห็นจริงๆทางหูก็เหมือนกันนะคะเคยคุยกับคนที่พบในฝันบ้างไหมคะอาจจะไม่ยาวคำสองคำแต่ว่าไม่มีเสียงไม่ได้ยินจริงๆแต่ว่าจำได้ว่าเสียงนี้เป็นคนนั้นและยังจำได้ว่าพูดว่าอะไรซึ่งความจริงเสียงเป็นเสียงถ้าไม่มีการคิดถึงความสูงสูงต่ำต่ำของเสียงนะคะจะเข้าใจความหมายไหมคะอย่างลมพัดเนี่ยมีเสียงสูงสูงต่ำต่ำนะคะลมกำลังร้องเพลงหรือเปล่าคะไม่มีใครไปคิดอย่างนั้นได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเสียงลมแล้วก็ลมพูดภาษาอะไรก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าไม่ได้รู้นะคะว่าขณะนั้นนะคะแต่ละเสียงที่กำลังได้ยินเนี่ยมีความหมายแต่ถ้าเป็นนิมิตะนะคะหมายความว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยค่ะสั้นมากเล็กน้อยมาก

0: ารถที่จะรู้ว่าเสียงนั้นด้วยเสียงสูงสูงต่ำต่ำนะคะเหมือนกับเสียงลมแต่ว่าทำไมยังจำจนกระทั่งลมเนี้ยไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแม้แต่ที่กำลังพัดแต่เสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงลมเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจได้ว่าหมายความถึงอะไรนี่คือความละเอียดอย่างมากอย่างวิจิตของธรรมะนะคะซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอวิชชาหรือวิชชาไม่รู้ความจริงเมื่อไหร่จะเป็นวิชาไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างกันมากระหว่างความไม่รู้ซึ่งเป็นอวิชชากับวิชาซึ่งเกิดจากการฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทุกสิ่งทุกประการโดยละเอียดโดยแทงตลอดนะคะโดยประการทั้งปวงว่าต่างกันมากทั้งหมดเนี่ยค่ะทรงแสดงไว้45พรรษาก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงนะคะเพื่อที่จะให้คนฟังเนี่ยได้เข้าใจคำว่าธรรมะถ้าใช้คำว่าธรรมะไม่ใช่ใครเลยแต่มีจริงๆเป็นธาตุซึ่งไม่มีเจ้าของไม่ใช่ของใครบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคู่กับคำว่าอนัตตาถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือเป็นอัตตาเก้าอี้เนี่ยเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา
1: อัตตาค่ะ
0: อัตตาเพราะว่าความจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เก้าอี้เป็นธาตุที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ่งที่ปรากฏทางตาและจิตเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีจริงๆเป็นธรรมะแต่ธรรมะทั้งหลายก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นจริงใช้คำได้นะคะที่จะเปลี่ยนไม่ได้เลยคือทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่เก้าอี้นะคะขณะนั้นจริงๆเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงธาตุที่ปรากฏให้เห็นแต่เราไปคิดถึงความจำว่าเก้าอี้มีลักษณะอย่างนี้พอเห็นนะคะทันทีที่เห็นเนี่ยลืมว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ไปจำรูปร่างสันฐานแล้วก็เข้าใจทันทีว่านี่เป็นเก้าอี้นั่นเป็นโต๊ะทั้งที่ก็เพียงปรากฏทางตานี่กำลังจะพูดให้เข้าใจสิ่งที่หม่อมเข้าใจแล้วก็เทียบเคียงให้เห็นนะคะถึงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ในโทรทัศน์เนี่ยค่ะก็ไม่ต่างกับขณะนี้เลยเพราะว่าถ้าคนที่ศึกษาทางเรื่องของการโทรทัศน์เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเปิดโทรทัศน์เนี่ยไม่ได้ปรากฏว่ามีรูปภาพทุกครั้งใช่ไหมคะที่นี่เองค่ะที่บ้านคุณนายเนี่ยที่ห้องเปิดแล้วไม่มีรูปมีแต่สีอะไรก็ไม่รู้ปรากฏเต็มจอไม่ได้เป็นใครเลยเหมือนขณะนี้นะคะจริงๆแล้วก็เป็นเพียงธาตุที่ปรากฏเกิดดับยังไม่เป็นใครเลยทั้งสิ้นนะคะแต่พอมีการปรับโทรทัศน์จุดเล็กๆเนี่ยค่ะก็มารวมกันเป็นภาพคนบ้างสัตว์บ้างเพราะฉะนั้นเวลานี้สิ่งที่กระทบตาเป็นจุดเล็กๆทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มารวมกันตามนิมิตที่ปรากฏแล้วก็ยึดถือว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะสามารถที่จะมีอายุเพียงแค่ปรากฏให้เห็นแล้วดับเลยแต่ว่าความจำของเราแต่ละอันเหมือนแต่ละจุดของโทรทัศน์เนี่ยค่ะก็มารวมกันทำให้เข้าใจว่าเป็นคนกำลังทำอะไรเพราะฉะนั้นมายานะคะกล่าวได้ว่าจิตก็เป็นมายาสภาพธรรมะที่เกิดดับแต่ว่าไม่มีใครรู้ความจริงก็ปรากฏเหมือนเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งความจริงแล้วไม่มีเลยกว่าจะรู้ถึงความไม่มีเลยนะคะที่อะไรก็ตามที่เกิดปรากฏเพราะเหตุปัจจัยและดับไปไม่ยั่งยืนเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงแต่ไม่ใช่เก้าอี้เพียงปรากฏให้เห็นสีหลายสีไหมคะจำได้ว่าเป็นหลายสีแต่ทุกสีต้องปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นสีอะไรแต่พอมารวมๆกันก็เป็นเสื้อใช่ไหมคะเป็นอะไรต่ออะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นความหมายที่ว่าไม่ใช่อนัตตาก็คืออัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเราไม่เผลอใช่ไหมคะเมื่อเช้าเราก็ฟังเรื่องธรรมะเราก็ฟังเรื่องธาตุเราก็ฟังเรื่องอนัตตาแต่แม้กระนั้นการที่เราจะเข้าใจความเป็นอนัตตาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นเมื่อฟังบ่อยๆแต่ว่าแค่นี้ก็ยังไม่พอเพราะว่าเพียงแต่เริ่มฟังนะคะยังไม่ถึงขณะที่เห็นเมื่อไหร่ก็คือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั่นคือความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฟังอีกมากนะคะแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราเอง
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะสิ่งที่มีอยู่ขณะนี้จริงๆก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าความไม่รู้ก็เลยเห็นเป็นสัตว์สิ่งต่างๆ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้จักตัวเอง

0: ความเป็นจริงนะคะไม่รู้ขนาดไหนแค่ทางตาทางเดียวแล้วก็ทุกวันด้วยตั้งแต่เกิดมาจนโตเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ขึ้นรู้ขึ้นจนกระทั่งละความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะจึงสามารถที่จะคลายการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าเป็นของเราได้ต้องเป็นปัญญาจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างกันของปัญญาวิชากับโมหะความไม่รู้นะคะซึ่งเป็นอวิชชาและต้องเป็นผู้ที่ตรงการฟังเพื่อละคลายความไม่รู้ไม่ใช่เพราะมีเราที่อยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราทั้งหมดเป็นธรรมะยอมรับความจริงไหมคะขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยทุกอย่างเป็นธรรมะคิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นจ้ะ
0: ชอบเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นจ้ะ
0: มีสงสัยไหมคะกว่าจะถึงวันที่ปัญญาสมบูรณ์พร้อมที่จะพอเห็นก็รู้เลยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจึงจะคลายความติดข้องในนิมิตอนุพยัญชนะมีคำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพราะเป็นชีวิตจริงๆเป็นความจริงนะคะจากธรรมะก็มาถึงคำว่านิมิตต์เพราะว่าการเกิดดับสืบต่อเหมือนไม่ดับก็ทำให้จำสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหมือนกับการดูโทรทัศน์มีแต่เพียงจุดจริงๆค่ะเต็มจอเวลาที่ภาพเสียนะคะมีใครเคยเปิดโทรทัศน์แล้วไม่มีรูปภาพบ้างไหมคะมีแต่อะไรก็ไม่รู้ปรากฏเต็มจอนั่นคือสิ่งที่ปรากฏแต่พอปรับแล้วเป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆก็เหมือนกับขณะนี้ค่ะพอปรากฏแล้วหมดไปปรากฏแล้วหมดไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่พอจำไว้เท่านั้นนะคะเริ่มละเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ยั่งยืนมั่นคงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยแข็งหรือเปล่าปรากฏให้เห็นเนี่ยแข็งไหม
2: แข็งค่ะ
0: แข็งยังไงคะไม่ได้กระทบสัมผัสเลยเพียงแค่เห็นจะรู้แข็งได้ยังไงแข็งนี่ต้องรู้เวลากระทบสัมผัสกายค่ะเพราะว่าที่กายเนี่ยนะคะมีกายะประสาทะซึมซาบอยู่ทั่วตัวทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาที่สามารถที่แข็งจะปรากฏได้เนี่ยเก้าอี้กระทบกับไมโครโฟนรู้แข็งหรือเปล่าคะไม่มีสภาพรู้เลยไม่มีธาตุรู้เลยเป็นแต่เพียงธาตุไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วที่เราเรียกว่าไมโครโฟนก็แข็งที่เราเรียกว่าเก้าอี้ก็แข็งนะคะเอาหนังสือวางบนโต๊ะเนี่ยหนังสือรู้ไหมว่าอยู่บนโต๊ะโต๊ะรู้ไหม
2: ไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่สภาพรู้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธาตุอีกธาตุหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ธาตุที่ไม่รู้อะไรเพราะว่าแข็งไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสไม่รู้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เย็นร้อนนี่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นถ้าโลกนี้มีธาตุที่แข็งบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างโดยไม่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถรู้แข็งว่ามีจริงๆไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงๆเพราะกำลังเห็นถ้าไม่มีธาตุที่สามารถจะรู้คือเห็นบ้างได้ยินบ้างพวกนี้นะคะสิ่งที่เรากำลังรู้ว่ากำลังปรากฏก็ปรากฏไม่ได้ถ้าเป็นรูปธาตุทั้งหมดซึ่งต้องเข้าใจความหมายของรูปด้วยนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีนั้นแหละมีจริงเกิดแล้วมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้อย่างเสียงเนี่ยค่ะไม่รู้อะไรเลยเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับไปเกิดเป็นกลิ่นแล้วก็ดับไปเกิดเป็นหวานแล้วก็ดับไปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งหวานไม่รู้อะไรเลยสภาพไม่รู้ทั้งหมดนะคะจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามเป็นธรรมะมีจริงๆแต่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นธรรมะใดๆก็ตามที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะใช้คำเรียกรวมให้หมายความให้รู้ว่าหมายความถึงธาตุนั้นๆธรรมะนั้นๆโดยใช้คำว่ารูปธรรมหรือรูปธาตุพอได้ยินคำว่ารูปธาตุเนี่ยลักษณะนั้นจะเป็นยังไงก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอย่างแข็งเนี่ยค่ะไม่สามารถจะรู้อะไรได้แข็งพูดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะแข็งคิดได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: แข็งจำอะไรไว้หรือเปล่า
2: ไม่ได้
0: เกิดเป็นแข็งแล้วก็ดับคนตายเนี่ยนะคะเห็นอะไรไหมคะ
2: คนตายไม่เห็นค่ะ
0: ค่ะรูปของคนตายแข็งไหม
2: แข็งค่ะ
0: ค่ะแล้วกลิ่นของสภาพของคนที่ตายมีไหม
2: มีค่ะ
0: แล้วก็คนตายที่เรียกว่าตายเนี่ยรู้ไหมว่ามีกลิ่นรู้ไหมว่ามีแข็ง
2: ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าตายเพราะไม่มีธาตุรู้ค่ะสภาพที่สามารถที่จะเห็นที่จะได้ยินที่จะคิดนึกที่จะสุขที่จะทุกข์แค่นี้ก็ไม่รู้ความจริงซึ่งมีอยู่ที่ตัวแล้วตั้งแต่เกิดจนตายเห็นไหมคะ พราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะและการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะก็เพราะเหตุว่าตรัสรู้ความจริงที่จริงที่สุดสูงสุดเปลี่ยนอีกไม่ได้เลยจึงใช้คำว่าปรมัตถธรรมะแข็งเนี่ยจะเป็นกระทะเป็นเก้าอี้หรือเป็นอะไรแต่ก็คือแข็งใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีแข็งมีเก้าอี้มีกระทะไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคือแข็งนะคะมีตะกร้ามีกระชอนมีอะไรไหมคะกระบุงถ้าไม่มีแข็ง
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแต่พอมีสิ่งที่แข็งมีตะกร้ามีกระบุงมีกระบองมีอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกใช่ไหมคะแต่ว่าต้องมีธาตุนั้นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแท้ๆนะคะก็คือธรรมะแน่นอนถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
0: และใช้คำว่าปรมัตถธรรมเพิ่มมาอีกคำหนึ่งให้เห็นว่าสิ่งที่จริงนั้นนะคะลักษณะแท้ๆเนี่ยใครเปลี่ยนไม่ได้รูปร่างอาจจะเปลี่ยนอย่างกระบุงกับตะกร้าเนี่ยรูปร่างไม่เหมือนกันแต่แข็งเหมือนกันทำจากไม้ไผ่ด้วยกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแท้ๆเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมแต่สิ่งที่เราคิดเราจำโดยนิมิตตรูปร่างสันฐานต่างๆออกไปเนี่ยเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยลืมว่าขณะนั้นน่ะเป็นแข็งฉันใดนะคะทางตาก็มีสิ่งที่สามารถกระทบตาจากขู่ภาษาทะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นมีต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเวลาเราใช้คำว่าเห็นเนี่ยต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเวลาที่เราใช้คำว่าได้ยินต้องมีเสียงที่ถูกได้ยินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงธรรมะค่ะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่พูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ก่อนนี้ก็มีต่อไปก็มีแล้วก็ไม่เปลี่ยนลักษณะเลยใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้จึงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
0: หมายความว่าต้องมีธาตุหรือสภาพที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจึงปรากฏได้นะคะ
2: ค่ะ
0: เสียงมีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: เมื่อไหร่เมื่อจิตได้ยินเกิดค่ะนะคะถ้าจิตได้ยินไม่เกิดเสียงจะปรากฏได้ไหมว่าเสียงมีเห็นไหมคะทางตาเนี่ยอย่างหนึ่งทางตาไม่ใช่เสียงแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตาก็เป็นธรรมะต่างกันใช่ไหมคะพอถึงทางหูเสียงก็มีจริงนะคะแต่จริงเมื่อเกิดขึ้นปรากฏกับจิตที่ได้ยินเสียงจึงปรากฏว่าเนี่ยเป็นเสียงเนี่ยไม่ใช่เสียงอื่นในป่ามีเสียงไหมคะนอกถนนเนี่ยมีเสียงไหมคะแม้มีก็ไม่ปรากฏเพราะว่าเสียงเกิดจากการกระทบกันของสิ่งที่แข็งสิ่งที่แข็งได้กระทบกันเมื่อไหร่เสียงก็เกิดขึ้นปรากฏกับสภาพจิตที่ได้ยินแต่แม้เป็นเสียงเกิดขึ้นเพราะการกระทบกันแต่ไม่มีใครได้ยินนะคะเสียงเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นปรากฏให้ได้ยินเนี่ยก็มีสิ่งอื่นเยอะแยะซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปโดยไม่มีใครไปรู้ไปเห็นเพราะว่าจะปรากฏได้นะคะก็ต่อเมื่อธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็รู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏสิ่งนั้นจึงจะปรากฏได้เวลานี้ก็มีกาแฟมีอะไรตั้งเยอะแยะอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะหวานหรือขมหรือเปล่า
2: เราไม่ได้สัมผัสอ่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปรากฏหรือเปล่าแม้มีก็ไม่ปรากฏจนกว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้น
2: ใช่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราริมรสเรารู้สิ่งที่กระทบสัมผัสความจริงเป็นธรรมะนะคะต้องเป็นธรรมะเพราะมีจริงๆแล้วก็เป็นธาตุซึ่งเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและทางหนึ่งทางใดใน6ทางคือทางตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางหูโลกเห็นทางตาเมื่อกี้นี้ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยทางหูขณะใดที่เสียงปรากฏนะคะมีเสียงกับธาตุที่กำลังได้ยินคือรู้เสียงนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเวลาที่กลิ่นหนึ่งกลิ่นใดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จิตเกิดขึ้นรู้กลิ่นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุที่รู้เนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้หลายคำเช่นคำว่าจิตตะมโนมนัสวิญญาณะหัตถยะทั้งหมดมีความหมายอย่างเดียวกันค่ะคือหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ถ้าใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยก็น่าสงสัยใช่ไหมทำไมต้องใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะว่าสภาพรู้อื่นก็มีแต่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธาน ในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือการที่ธรรมะฟังแล้วจะละเอียดขึ้นแล้วก็รู้ในความเป็นจริงขึ้นนะคะพอเราใช้คำว่าธาตุรู้เนี่ยมีแน่นอนใช่ไหมคะแต่ธาตุรู้เนี่ยมีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกเจตสิกนี่ไม่ว่านักปรัชญานักจิตวิทยาไม่ใช้คำนี้เลยเพราะไม่รู้จักคำนี้ไม่รู้จักสภาพนี้แต่จะใช้คำอื่นเช่นจิตลักษณะต่างๆแต่ไม่รู้ว่าที่จิตต่างกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าธาตุรู้นะคะไม่ใช่มีแต่จิตอย่างเดียวเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เลยไม่มีสภาพอื่นเกิดร่วมด้วยก็เกิดไม่ได้อย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยใช้คำว่ามหาภูตรูปขาดธาตุหนึ่งธาตุใดไม่ได้เลยต้องพร้อมกันอาศัยกันนะคะธาตุดินอาศัยธาตุน้ำไฟลมธาตุลมอาศัยธาตุดินไฟน้ำเนี่ยค่ะทั้งสี่อย่างเนี่ยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นนามธาตุชนิดหนึ่งนะคะเกิดเองไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามนามธาตุหรือรูปธาตุเนี่ยจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีปัจจัยเพียงแต่เราไม่รู้โดยละเอียดว่าอะไรเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ในขณะนี้แต่พระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้นะคะธรรมะตามความเป็นจริงโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเนี่ยทรงแสดงว่าขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยนอกจากมีจิตนะคะก็ยังมีสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับสิ่งที่จิตกำลังรู้และสำหรับที่เกิดของสภาพธรรมะนั้นนะคะก็เกิดที่เดียวกันด้วยนี่คือการละเอียดของธรรมะที่ค่อยๆขยายออกขยายออกให้เห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจตั้งแต่ต้นให้ถูกต้องนะคะเราตู่ธรรมะโดยเราคิดเองหมดเลยและเราก็เข้าใจว่าที่เราคิดนั้นน่ะถูกแล้วก็สมบูรณ์แล้วแต่ความจริงเป็นความไม่รู้ความละเอียดที่เป็นธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละความเห็นผิดที่ยึดถือสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ใช้คำว่านิมิตตะหมายความว่าเป็นรูปร่างที่ทำให้เราสามารถที่จะจำทางตาเนี่ยนะคะเก้าอี้กับโต๊ะเนี่ยทั้งที่เพียงปรากฏเนี่ยเราก็นึกถึงสีสันวรรณะที่ต่างกันนะคะเพราะว่าเก้าอี้จะต้องมีรูปที่สามารถที่จะตัดกันให้เห็นว่ามีขาสี่ขาหรือว่าเป็นโต๊ะกลมหรืออะไรอย่างนี้นะคะบางทีเก้าอี้ก็มีสามขาก็มีใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าจะจำอะไรไว้จำไว้หมดตั้งแต่เกิดจนตายนะคะคือว่ามันหมดไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วก็ยังไปจำว่ายังมีอยู่เนี่ยคิดดูสิว่าความหลงความไม่รู้ของเราในแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยแค่ไหนแล้วจะออกไปได้ยังไงด้วยความไม่รู้หนทางเดียวก็คือว่าค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งค่อยๆหมดสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อยขอถามนะคะใครไม่ได้เป็นเด็กอนุบาลบ้างคะฟังมานานมากใครไม่ได้เป็นเด็กอนุบาลบ้างขึ้นชั้นกันหมดแล้วยังคะยังเป็นเด็กอนุบาลหรือว่าเตรียมอนุบาลลดฐานะดีไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับเด็กเนี่ยนะคะที่อ่านหนังสือไม่ออกเจอป้ายเยอะแยะหลงทางไหมอ่านไม่ออกเลยสักตัววันแรกที่ไปโรงเรียนเนี่ยเห็นอะไรได้ยินอะไรรู้อะไรครูอาจจะบอกให้นี่กอไก่รู้ไหมจำได้หรือยังเขียนได้เลยไหมไม่ได้ใช่ไหมคะอ่านก็ไม่ออกเลยสักตัวจะใช้คำว่าธาตุจักขุวิญญาณโสตวิญญาณมรรคผลนิพพานด้วยอะไรก็ทั้งหมดนะคะเป็นชื่อเหมือนป้ายหลงทางได้แน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ไม่ประมาทจริงๆไม่ข้ามไม่เผินแม้แต่คำเดียววันนี้เราได้ยินหลายคำมากนะคะพาไปเที่ยวป้ายที่อ่านไม่ออกได้ว่าอ่านออกแล้วค่ะใช่ไหมคะพระฉันเป็นผู้ที่ต้องไม่ประมาทว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครผู้ที่ฟังแล้วเช่นท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะหนึ่งอสงไขยแสนกับเวลาที่ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยจะสามารถเข้าใจขณะนี้ไหมว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราสาวกไม่ใช่ผู้ที่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะด้วยตนเองถึงจะเคยฟังมานานแสนนานเนี่ยถึงแม้ว่าจะสะสมในขณะที่ฟังนะคะเข้าใจมากมายแต่ความลึกซึ้งของธรรมะที่ไม่ใช่เพียงฟังค่ะให้ทราบว่าขณะนี้ธรรมะมีจริงๆนะคะ กำลังเข้าโรงเรียนสมมุตินะคะแล้วก็ได้ยินได้ฟังแต่ว่าปัญญาของเราเนี่ยน้อยสักแค่ไหนที่จะเข้าถึงธาตุหรือความเป็นจริงของธรรมะทุกคนก็ยอมรับเห็นนี่มีจริงๆใครยังไม่คิดว่าจริงบ้างคะเห็นแต่รู้ไหมว่าเห็นเป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่าเป็นก่อนฟังใช่ไหมคะนี่เด็กอนุบาลเข้าชั้นแรกนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยค่ะเห็นขณะนอนหลับเห็นไหมขณะคิดนึกเห็นหรือเปล่าขณะได้ยินเสียงเห็นหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเห็นคือขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏและรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ค่ะทางตามีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยใช่ไหมคะแต่เพิ่งจะรู้ว่าเมื่อเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยจะมีแต่เห็นโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการไตร่ตรองเห็นมีจริงไหมสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีจริงๆหรือเปล่าทั้งสองอย่างจริงเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันเนี่ยค่ะคือการค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะรู้อะไรแม้แต่เพียงสักอย่างเดียวแต่รู้จริงมีประโยชน์กว่างูปลาปลานะคะอย่าลืมงูก็ใช้เปล่าปลาหรือเปล่าหรืองูก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในขณะที่ฟังเนี่ยค่ะไม่เคยฟังเรื่องสภาพธรรมะที่เป็นจริงๆที่เป็นอริยสัจจะทำให้ผู้รู้เนี่ยสามารถที่จะพ้นจากความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้ด้วยตนเองไม่ใช่อาศัยปัญญาของคนอื่นนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจในขณะนี้ค่ะไม่ใช่ตอบแทนกันไม่ใช่พยายามไปช่วยคนอื่นตอบหรือว่าไปช่วยให้เขาตอบให้ถูกเนี่ยไม่ได้ช่วยเขาเลยค่ะเป็นภัยอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าทำไมต้องไปให้เขาตอบถูกในเมื่อเขาไม่รู้ว่าคำตอบนั้นคืออะไรเขาต้องคิดเองไตร่ตรองเองแล้วก็เข้าใจเองจึงจะเป็นความรู้ของเขาจริงๆนะคะซึ่งตรงกับที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกให้เกิดปัญญาของตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกนะคะแล้วก็เชื่อทันทีแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยเข้าใจพิจารณาความจริงที่ได้ฟังเมื่อไหร่ขณะนั้นก็ไม่ใช่เราค่ะความเข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งความไม่เข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งนั้นเริ่มที่จะเข้าใจความจริงนะคะว่าสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยก็เป็นธรรมะซึ่งยังไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะจึงต้องมีการฟังพระธรรมนะคะแล้วก็เข้าค่อยเข้าใจจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าไปรู้ชื่อเยอะๆนะคะแต่ว่าขณะนี้เป็นอะไรหรือว่าเพียงแต่จะถามว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยจะตอบได้ไหมหรือว่าธรรมะมีอะไรบ้างก็ตอบไม่ได้ทั้งที่ขณะนี้ก็เป็นธรรมะที่หลากหลายทางตาก็อย่างหนึ่งทางหูก็อย่างหนึ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็แต่ละอย่างเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งขึ้นชั้นนะคะค่ะได้ยินได้ฟังอะไรค่อยๆเข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจถามได้เลยค่ะซักได้ทุกอย่างเพราะเหตุว่ามีคำตอบในพระธรรมเพราะเหตุว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ได้ให้มีความสงสัยหรือว่าความไม่รู้แต่จะค่อยๆให้คนนั้นน่ะได้เข้าใจด้วยตัวเองในสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ไม่ต้องคิดถึงเมื่อวานนี้เพราะอะไรคะหมดแล้วต่อไปใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณธิดารัตน์รู้ไหมคะว่าจะหกล้มไม่รู้เลยก็อยู่ดีๆเมื่อวานนี้นะคะก็ยังดีไม่หกล้มเลยพอถึงวันนี้อะไรอ่ะใช่ไหมคะก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้แต่ขณะต่อไปเนี่ยจะเป็นได้ยินหรือว่าจะเป็นคิดนึกหรือว่าจะเป็นสุขหรือว่าจะเป็นความขุ่นใจไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถจะเข้าใจได้คือสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏให้เห็นให้เห็นคือไม่ว่าจะเป็นทางตามีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้แหละทางหูก็ปรากฏให้ได้ยินว่าเสียงนั้นน่ะมีสิ่งนั้นน่ะมีไม่ต้องเรียกอะไรก็มีใช่ไหมคะเหมือนอย่างเด็กแรกเกิดเนี่ยพอเกิดแล้วก็เห็นแต่เด็กก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรคนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะเลยพอฟังนะคะก็ยังไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรและเห็นเป็นอะไรแต่ว่าขณะที่เด็กเกิดเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งคือไม่รู้แม้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะมีรูปร่างสันฐานยังไงเพราะว่ายังไม่ได้จำ มีสิ่งที่เพียงปรากฏเท่านั้นเลยแต่ว่าโตขึ้นโตขึ้นจำมากขึ้นมากขึ้นก็เลยสัญญาวิปลาสมีคำใหม่คำใหม่ทุกคำต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าผ่านไปโดยเหมือนเข้าใจสัญญาเนี่ยนะคะภาษาไทยเป็นอย่างหนึ่งคือสัญญาในภาษาไทยเนี่ยคิดว่าจะต้องมีการทำสัญญาหรือคำสัญญาใช่ไหมคะแต่สัญญาในภาษาที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้เป็นภาษาบาลีเนี่ยหมายความถึงสภาพจำความจำลักษณะที่จำใครไม่มีบ้างมีจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นเราจำเพราะฉะนั้นที่เคยเป็นเราทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงละเป็นธรรมะทั้งหมดภาษาบาลีจะเรียกอะไรก็เรียกภาษาอังกฤษจะเรียกอะไรก็เรียกแต่ว่าสภาพที่เราใช้ให้เข้าใจในภาษาไทยเนี่ยนะคะก็คือจำเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆค่ะเกิดกับจิตทุกขณะนี่จิตก็มาใหม่อีกละใช่ไหมคะคือทุกคำเนี่ยต้องเป็นคนที่ละเอียดนะคะได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่านามธรรมกับรูปธรรมเมื่อเช้านี้พูดถึงเรื่องรูปธรรมก่อนหมายความถึงสภาพที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งก็มีจริงแต่ว่าต่างกับรูปธาตุเพราะเหตุว่าเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยอาศัยตาบ้างขณะนี้นะคะเกิดขึ้นเห็นไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยไม่ใช่สภาพที่ปรากฏทางตาแต่ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดทำหน้าที่เห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่เราและอย่าคิดว่าไม่ได้ทำอะไรนะคะเห็นก็เป็นการงานหน้าที่ชนิดหนึ่งคิดเป็นหน้าที่ชนิดหนึ่งหรือเปล่าคะคิดก็เป็นหน้าที่ของสภาพธรรมะที่คิดเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วเนี่ยนะคะนามธาตุเป็นธาตุรู้เนี่ยเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดใช้คำว่ารู้หมายความว่าสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งนี้ที่ปรากฏทางกายเนี่ยแข็งไม่ใช่ไปรู้ว่าทางภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรนะคะหรือว่าทางวิทยาศาสตร์จะว่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นค่ะตรงตัวคือลักษณะนั้นมีใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้จะเรียกหรือไม่เรียกสภาพธรรมนั้นก็ปรากฏลักษณะที่แข็งต่อเมื่อมีธาตุที่กำลังรู้แข็งที่วังน้ำเขียวเนี่ยค่ะเย็นไหมคะเย็นสบายใช่ไหมคะเห็นเย็นหรือเปล่าแต่รู้ได้ทางไหนคะทางกายถ้าไม่มีกายจะไม่มีความรู้สึกเย็นที่กายเนี่ยค่ะก็จะมีรูปหลายรูปนะคะที่มีลักษณะต่างๆกันเช่นที่ตาเนี่ยทำไมเราเรียกว่าตาก็เพราะเหตุว่ามีรูปพิเศษเราสร้างไม่ได้เราทำไม่ได้เราหวังไม่ได้เราขอไม่ได้นะคะแต่ธาตุนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยคนที่มีกรรมคือการกระทำด้วยความจงใจตั้งใจเจตนานะคะเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเจตนาเกิดขึ้นเป็นกุศลเนี่ยวันนี้เห็นเยอะเลยค่ะแม้แต่ตัวเองหรือใครก็ตามนะคะที่กำลังเป็นกุศลกำลังสนทนาธรรมก็เป็นเจตนาที่เป็นกุศลฝ่ายดีที่จะฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังให้มีความรู้ความเข้าใจให้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่เห็นพระพุทธรูปแล้วก็กราบไหว้นะคะแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะเป็นรูปนะคะที่สมมุติว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าจริงๆคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณอันนี้ค่ะคือสิ่งซึ่งเป็นความละเอียดนะคะถ้าใครละเอียดฟังอะไรแล้วเนี่ยอย่าข้ามอย่าเผินแล้วก็ถามแล้วก็ซักแล้วจะได้เข้าใจสิ่งนั้นขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆจากเตรียมอนุบาลจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้กว่าจะถึงชั้นอนุบาลแล้วก็จะอยู่ชั้นอนุบาลอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้อยากขึ้นชั้นเร็วๆหรือเปล่าคะทั้งๆที่ไม่รู้มีคนหนึ่งนะคะก็ถามเขาบอกว่าไม่รู้อย่างเนี้ยแล้วก็ถึงนิพพานเอาไหมคำตอบว่าไงคะเอาเลยฮะเอาอะไรไม่รู้และเอาอะไรไปทำไมเพราะไม่รู้และสิ่งที่เอานั้นเป็นนิพพานหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ทางนั้นแล้วจะเอาอะไรก็เอาความไม่รู้จากชาตินี้ไปชาติต่อๆไปได้อยู่แล้วค่ะความไม่รู้เนี่ยไม่ต้องไปขอใครเห็นอะไรก็ไม่รู้ความจริงทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นความต่างกันของผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ไกลกันสุดที่จะประมาณได้ฟ้ากับน้ำเนี่ยไกลกันไหมคะไกลแค่ไหนมากใช่ไหมคะยังไม่เท่าปัญญาของผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยกับผู้ที่รู้ไม่สามารถจะเปรียบได้เลยยิ่งฟังยิ่งเห็นความน่าอัศจรรย์ของธรรมะนะคะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเป็นธรรมะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะบอกว่าฟังธรรมะต้องรู้ว่าฟังธรรมะจริงๆหรือเปล่าถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจธรรมะชื่อว่าฟังธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่ฟังเนี่ยก็ต้องรู้ว่าฟังธรรมะเนี่ยคือฟังอะไรนะคะแล้วก็เข้าใจหรือเปล่าถ้าบอกว่าเข้าใจธรรมะแต่ว่าไม่เข้าใจขณะนี้เลยเป็นการเข้าใจธรรมะหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะแต่ละคำเนี่ยถึงได้เมื่อเช้านี่บอกไงคะมีกี่คำที่เป็นคำใหม่ได้คนละกี่คำคะเมื่อเช้า1ละธรรมะ2รูปธรรมรูปก็เป็นธรรมะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะถ้ามีจริงๆนะคะมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแสดงความต่างของธรรมะได้ธรรมะคำว่าธรรมะเข้าใจรูปธรรมเข้าใจนามธรรมเข้าใจไหมคะถ้าจะตอบให้ตรงที่สุดนะคะซึ่งจะไม่ผิดจากข้อความใดๆในพระไตรปิฎกเลยก็คือสิ่งใดที่มีจริงแต่ไม่ใช่รูปธรรมสิ่งนั้นเป็นนามธรรมทั้งหมดเห็นไหมคะมีเงื่อนไขละสังเกตหรือเปล่าว่ามีเงื่อนไขสิ่งใดก็ตามที่มีจริงไม่ใช่รูปธรรมสิ่งนั้นๆเป็นนามธรรมทั้งหมดแสดงว่านะคะนามธรรมเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้รู้ทั้งหมดเพียงแต่ได้ยินว่าสิ่งใดๆที่มีจริงแต่ไม่ใช่รูปธรรมสิ่งนั้นเป็นนามธรรมเท่าที่เราจะรู้ได้ใช่ไหมคะคือคิดนึกเป็นนามธรรมกำลังรู้เรื่องที่กำลังคิดค่ะมีเงินที่ธนาคารเท่าไหร่คะถ้าไม่คิดไม่มีใช่ไหมคะแต่พอคิดมีเยอะมีน้อยหรืออะไรก็ตามแต่นี่ก็คือมีเมื่อคิดแล้วเข้าใจว่ามีแต่ความจริงเนี่ยถ้าไม่เห็นนะคะอาจจะถูกโจรปล้นไปหมดแล้วก็ได้ล้มละลายไปหมดแล้วก็ได้แต่ยังเข้าใจว่ายังมีอยู่เหมือนอย่างคนที่เราเข้าใจว่าเป็นเพื่อนเราเนี่ยนะคะเขายังเป็นเพื่อนเราอยู่ใช่ไหมคะเขาอยู่ที่ไหนเขาชื่ออะไรเขาทำอะไรแต่เขาตายไปเมื่อวันก่อนนี่เองก็ไม่รู้ก็ได้นี่คือเป็นเรื่องของความคิดนะคะความคิดมีจริงแต่เรื่องที่คิดเนี่ยไม่จริงแล้วแต่ว่าจะจำอะไรคิดถึงอะไรก็เป็นสิ่งที่เพียงคิดนะคะพรุ่งนี้มีจริงไหมคะตอบอะไรก็ตามต้องเข้าใจในสิ่งที่ตอบพร้อมทั้งเหตุและผลพรุ่งนี้มีจริงไหมเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดต่อจากนี้ไปจนกระทั่งถึงที่เราเข้าใจว่าคือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะขณะนี้เองนะคะสภาพเห็นเนี่ยดับเกิดและดับเป็นธรรมดาเป็นปกติไม่สงสัยแต่ไม่รู้ความจริงว่าเกิดแล้วดับแต่เพราะเห็นมีจริงนะคะและขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะขณะนั้นจะไม่ได้ยินเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏและมีจิตที่กำลังเห็นเท่านั้นถูกต้องไหมคะแขนมีขามีตัวมีหรือเปล่ามองตัวกันใหญ่เลย นะคะกำลังเห็นเนี่ยค่ะแขนขาตัวมีไหมคะค่ะมีนิ้วเท้าด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ถามมีไหมค่ะก็ไม่ได้คิดถึงนิ้วเท้าใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนั้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความละเอียดยิ่งของธรรมะนะคะขณะที่เห็นไม่ใช่คิดค่ะนี่เริ่มที่จะเข้าใจความละเอียดว่าเพราะอะไรคะเพราะคิดไม่ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็คิดได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยคิดไม่ได้จะไปคิดให้เห็นคิดยังไงก็คิดไม่ได้ถ้าไม่มีเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นปรากฏเนี่ยไม่ใช่ขณะที่คิดอันนี้เห็นความละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจะขึ้นชั้นหรือยังยังถ้าขึ้นตกแน่เลยนะคะไปถึงชั้นนั้นก็ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเลยก็งงไปหมดขึ้นไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงไม่มีใครไปยกใครให้ขึ้นชั้นได้เลยค่ะ แต่ต้องเป็นความเข้าใจของคนนั่นเองที่จะต้องรู้ตัวว่าเข้าใจขึ้นนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มากยังไม่ละเอียดแต่ก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่ได้ยินจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเช่นคำว่าธรรมะแต่ก่อนนี้ก็ไม่มีความเข้าใจถึงตัวธรรมะจริงๆได้ยินแต่ชื่อแต่พอมีความเข้าใจแล้วคือสิ่งที่มีจริงนี่แหละนะคะยังไงยังไงก็เป็นสิ่งที่มีจริงภาษาไทยซึ่งภาษาบาลีก็ใช้คำว่าธรรมะหรือใช้คำว่าธาตุเพื่อแสดงว่าสิ่งที่มีจริงนั้นไม่ใช่ของใครเหมือนกับธาตุไฟเนี่ยไม่ใช่ของใครเลยเกิดขึ้นก็ร้อนจะเป็นเราหรือของเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วนะคะจึงใช้คำอีกคำหนึ่งว่าธาตุให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นแหละไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและถ้าเป็นคนที่ละเอียดนะคะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยลองคิดดูค่ะมีอะไรกลับมาบ้างสิ่งที่เกิดแล้วกำลังรับประทานอาหารที่มีรสเค็มนะคะหมดละมีรสหวานแล้วก็หมดละแล้วก็มีรสเปรี้ยวก็หมดละเค็มเมื่อกี้เนี่ยที่กำลังลิ้มรสรู้รสกลับมาอีกหรือเปล่าแล้วหวานที่ลิ้มรสต่อนั้นกลับมาอีกหรือเปล่าและเปรี้ยวกลับมาอีกหรือเปล่าทุกขณะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีวันกลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นที่เป็นเราเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขนะคะก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดไม่อยากให้มีความทุกข์เลยไม่อยากเสียใจไม่อยากร้องไห้ไม่อยากโกรธนะคะแต่มีปัจจัยก็เกิดบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือแม้ว่าเป็นธรรมะก็ต้องเป็นธาตุให้รู้ตามความจริงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ว่าจะให้เป็นอย่างนี้หรือให้เป็นอย่างนั้นหรือเกิดมาแล้วก็ไม่ให้หมดสิ้นไปเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยมีทุกข์ไหมคะสิ่งที่พอใจหมดแล้วหายไปแล้วเสื้อตัวสวยๆเนี่ยยากไหมที่จะสละความติดข้องซึ่งนำมาซึ่งความทุกข์เพราะว่าตลอดชีวิตนี้นะคะรักตัวนี้ที่สุดค่ะรักตัวไหนก็ไม่เท่าตัวนี้ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยบำรุงบำเรอแต่ตัวนี้นะคะอาบน้ำแต่งตัวบำรุงทุกอย่างอาหารก็ต้องเลือกเฟ้นเอาให้ที่เป็นประโยชน์กับตัวนี้จริงๆตัวนี้จะได้ไม่ป่วยไข้ได้เจ็บตัวนี้จะได้แข็งแรงนะคะรวมทั้งทำมาหากินทั้งหมดได้เงินมาเยอะๆเนี่ยเพื่อตัวไหนแค่นี้เองแค่นี้เองค่ะเนี่ยค่ะคือชีวิตนะคะแต่ในที่สุดก็ต้องจากตัวนี้ไปโดยที่ตัวนี้ตามไปไม่ได้เลยรักแสนรักชาตินี้ยังไงก็ตามไปไม่ได้นี่คือเพียงตัวอย่างที่เห็นนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแล้วต้องหมดไปแต่เราคิดถึงระยะยาวแต่ความจริงสั้นกว่านั้นมากค่ะที่ใช้ความว่าทุกอย่างเนี่ยมีลักษณะ3อย่างนะคะที่เกิดมาแล้วเนี่ยต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงรู้หรือไม่รู้ก็กำลังไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเกิดขึ้นดับไปนี่อนุบาลนะคะฟังเข้าใจตรงนี้แต่ยังไม่ประจักษ์ตรงนี้จะขึ้นชั้นไม่ได้นะคะอยากจะขึ้นไหมคะก็ตั้งตามความเป็นจริงอยากไปทำไมด้วยความไม่รู้ใช่ไหมคะรู้ขึ้นเมื่อไหร่ต้องมีคนบอกไหมว่าเราอยู่ชั้นไหนไม่ต้องค่ะเป็นไปเพื่อละไม่ใช่เป็นไปเพื่อเราอยากจะอยู่ชั้นสูงสูงเรารู้ชื่อเยอะๆหรืออะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะไม่รู้เลยว่าเรากำลังมีทุกข์หรือเปล่าเพราะความติดข้องทำไมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยนะคะท่านไม่เดือดร้อนเลยค่ะไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะดับกิเลสหมดพระอรหันต์ทุกรูปดับกิเลสหมดเพราะฉะนั้นความต่างของพระอรหันต์กับปุถุชนก็คือว่าปุถุชนเนี่ยยังมีกิเลสเต็มทุกวันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแล้วจะหมดได้ยังไงถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมการเข้าใจพระธรรมเนี่ยค่ะประเสริฐสุดซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้เลยไปขอซื้อคนมีปัญญาขอแบ่งมาหน่อยได้ไหมคะเขาให้มาได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องเป็นสิ่งที่ผู้นั้นเองนะคะสะสมตั้งแต่เห็นประโยชน์แล้วก็ฟังแล้วค่อยๆพิจารณาแล้วไม่ประมาทที่จะเข้าใจความละเอียดของธรรมะแต่ละคำเมื่อเช้านี้กี่คำเนี่ยไม่เห็นมีใครบอก จะได้รู้ว่าตกหล่นกับไหนบ้างไงคะจะได้เพิ่มเติมให้สามใช่ไหมคะอะไรบ้างคะค่ะธรรมะหนึ่งเป็นนามธรรมรูปธรรมอีกสองเป็นสามและอะไรอีกคะอารมณ์อารมณ์คืออะไรรู้สึกเมื่อเช้าเราพูดนิดเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดมากขึ้นความเข้าใจของเราก็มั่นคงต้องไปท่องไหมถ้าเข้าใจไม่ต้องเลยและไปเปลี่ยนไหมให้เป็นอย่างอื่นเปลี่ยนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเมื่อมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้เดี๋ยวนี้มีไหมคะเพราะไม่ใช่มีแต่รูปใช่ไหมคะถ้ามีแต่รูปก็ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกไม่สุขทุกข์อะไรทั้งสิ้นแต่ไม่มีแต่เฉพาะรูปธรรมมีนามธรรมด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมแต่ต่างกันโดยสิ้นเชิงรูปเนี่ยจะมีความรู้สักนิดหนึ่งก็ไม่ได้จะรู้สึกสักนิดหนึ่งจะจำสักนิดหนึ่งจะสงสัยสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่รู้เลยนะคะแข็งก็คือเกิดเป็นแข็งแล้วก็ดับใครไปเปลี่ยนแข็งไม่ได้ใช่ไหมคะเสียงไม่ใช่แข็งเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นสภาพที่ไม่รู้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมแต่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งค่ะใครจะไปบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้อย่ามารู้อะไรเลยลำบากใช่ไหมคะต้องเห็นต้องได้ยินเนี่ยเบื่อเดี๋ยวเห็นสิ่งที่น่าพอใจเดี๋ยวเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกก็ไม่ได้ว่าอยากจะเห็นอะไรก็ให้เห็นไม่เห็นซะดีกว่าก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นธาตุเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นใครล่ะคะจะไปยับยั้งไม่ให้เกิดในเมื่อเป็นสิ่งที่มีเหมือนธาตุนี่ค่ะเหมือนเย็นเหมือนร้อนเหมือนเปรี้ยวเหมือนหวานแต่ว่าไม่ใช่มีแค่นั้นยังมีธาตุรู้อีกซึ่งต่างกับรูปธาตุนะคะและตัวธาตุรู้เนี่ยลำบากมากยุ่งมากถ้าไม่มีซะเลยเนี่ยสบายไหมคะสบายหรือไม่สบายไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินพอเห็นแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเดือดร้อนบ้างพอมีร่างกายก็ต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีตาก็ต้องเห็นมีตาไว้ทำไมถ้าไม่เห็นลองตอบสิคะจะมีตาไว้ทำไมถ้าไม่เห็นใช่ไหมคะมีตาแล้วไม่อยากเห็นแต่ก็ต้องเห็นใช่ไหมคะหรือมีตาแล้วไม่อยากเห็นก็ไม่เห็นได้ไม่ได้นี่คือธรรมะเริ่มเห็นความเป็นอนัตตาความเป็นธาตุความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะคะมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกค่อยๆน้อมไปสู่ความจริงไหมคะว่าชีวิตก็คือชั่วคราวเราเรียกว่าชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายแต่แบ่งย่อยเป็นขณะที่สั้นที่สุดก็คือเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดนึกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ซึ่งทุกขณะก็หมดไปหมดไปหมดไปไม่ได้กลับไปอีกเลยจนถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้จากโลกนี้ไปนะคะจิตไม่ได้เกิดดับโดยอาศัยรูปนี้อีกเลยแต่กรรมทำให้จิตซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายเป็นจิตขณะแรกของชาติต่อไปพร้อมกับกรรมนั้นก็ทำให้รูปเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นที่รูปที่เกิดเพราะกรรมเนี่ยค่ะก็หลากหลายนะคะรูปมนุษย์ก็มีใช่ไหมคะเป็นหญิงตามกรรมเป็นชายตามกรรมพิการตามกรรมสวยงามตามกรรมไม่งามตามกรรมนอกจากมนุษย์แล้วก็ยังมีสัตว์มากมายหลายชนิดสัตว์น้ำสัตว์บกทางอากาศก็มีนอนก็มีมีขาก็มีไม่มีขาก็มีใครทำคะกรรมเราทำได้ไหมถ้าเราทำทุกคนคงสวยมากอย่างที่ต้องการนะคะแต่อย่าลืมนะคะสวยเพราะกรรมโดยที่เราไม่ได้คิดเลยค่ะว่าชาติก่อนเนี่ยเราอยากจะมีคิ้วอย่างนี้มีตาอย่างนี้มีปากอย่างนี้หรือเปล่าแต่ทุกคนเนี่ยชอบสิ่งที่น่าดูเพราะฉะนั้นชาติก่อนเนี่ยเราก็คือชอบที่จะให้เห็นสิ่งที่ปราณีตโดยเฉพาะคิ้วอย่างนั้นตาอย่างนี้นะคะโดยไม่ต้องบอกใครหรอกใช่ไหมคะแต่ความพึงพอใจที่มีอยู่เมื่อเป็นผลของกุศลกรรมก็ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นถ้าใครจะเกิดบนสวรรค์หวังไหมคะดีกว่านรกที่เกิดมีเยอะค่ะหรือว่ายังไงก็พ้นจากนรกมาเป็นมนุษย์ก็ยังดีก็ยังดีเนี่ยพิการเอาไหมในนรกนะยิ่งกว่านี้นะคะหาคิดดูไฟไหม้ไม่จบถ้าเราเป็นมนุษย์นี่ค่ะถูกไฟไหม้ก็ตายผลของกรรมนะคะทำให้มนุษย์เนี่ยมีอายุที่สั้นมาก แต่ว่าผลของการที่ทำให้เกิดเป็นนรกเนี่ยร้อนยังไงปวดเจ็บยังไงก็ยังไม่ตายตราบใดที่กรรมนั้นยังให้ผลยังต้องอยู่ในนรกนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนพิการเทียบกับนรกจะเอาไหนเลือกเอาจะไปนรกหรือว่าจะเป็นคนพิการเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดเป็นคนพิการเนี่ยเป็นผลของกุศลอย่างอ่อนทำให้ปฏิสนธิจิตนะคะมีอกุศลเบียดเบียนได้และแต่ว่าจะเป็นกรรมที่จะทำให้หูหนวกหรือตาบอดหรือว่าพิการหรือว่าบ้าใบ้อะไรก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของเหตุกับผลซึ่งต้องตรงกันเพราะฉะนั้นจากการเข้าใจธรรมะเนี่ยเราจะค่อยๆเข้าใจแม้แต่เรื่องกรรมก็ชัดเจนขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าพูดเรื่องกรรมเหตุและผลของกรรมอยู่ไหนเดี๋ยวนี้รู้ไหมคะว่าผลของกรรมอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ค่ะอนุบาลรู้ไหมคะอนุบาลค่ะเตรียมอนุบาลไม่รู้ใช่ไหมคะค่ะผลของกรรมครั้งแรกในชีวิตคือขณะเกิดจิตที่เกิดขณะแรกของชาตินี้ค่ะเป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งเลือกไม่ได้ชาตินี้ทำกรรมเท่าไหร่กี่กรรมนับไม่ได้รวมกับชาติก่อนๆโน้นอีกแล้วก็กรรมหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จะทำให้เกิดเราเลือกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงเกิดต่างกันนกกับเราเนี่ยต่างกันที่ไหนนกก็เห็นเราก็เห็นเทวดาก็เห็นพรหมก็เห็นและต่างกันตรงไหนคะคะต่างกันที่ไหนคะเห็นไม่ต่างทรงแสดงไว้เลยค่ะเห็นเนี่ยเป็นจิตนะคะซึ่งมีเจตสิกสภาพธรรมะที่ไม่ใช่จิตแต่ต้องเกิดพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวไม่ว่าจิตรู้อะไรเจตสิกนั้นต้องรู้ด้วยนะคะแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏและเจตสิกที่เกิดกับจิตแต่ละประเภทนั้นก็ทำกิจของเจตสิกนั้นก้าวก่ายกันไม่ได้เลยเจตสิกไหนก็ต้องทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นจิตเห็นเนี่ยนะคะทรงแสดงว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทเท่านั้นเองน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนกเห็นคนเห็นเทวดาเห็นนะคะธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนธรรมะไม่ได้เปลี่ยนเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะนกเห็นมีเจตสิก7เทวดาเห็นมีเจตสิก7มนุษย์เห็นมีเจตสิก7พรหมเห็นมีเจตสิก7เพราะว่านามธรรมที่เห็นไม่ใช่รูปธรรมแต่เราบอกว่าช้างเห็นเพราะเราเอารูปช้างไปใส่ในขณะที่เห็นก็เลยเป็นช้างเห็นมดเห็นไหมคะก็เอารูปมดไปใส่ก็บอกว่ามดเห็นแต่เห็นเป็นเห็นธรรมะเป็นธรรมะนี่คือการศึกษาธรรมะเพื่อรู้จักธรรมะตามความเป็นจริงจะยังเป็นอนุบาลต่อไปหรือเปล่าคะหรือจะขึ้นชั้นละก็คือตามความเป็นจริงนะคะเป็นผู้ตรงและเริ่มรู้จักตัวเองและรู้ว่าปัญญากับอวิชชาเนี่ยต่างกันมากค่ะถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้เลยนะคะเพราะว่าสงสัยและทิ้งไว้ก็ยังสงสัยอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าได้ฟังก็อาจจะหายสงสัยหมดความสงสัยไม่มีความสงสัยอีกเลยเมื่อไหร่ทราบไหมคะ
2: หมดความสงสัยเหรอ
0: ค่ะไม่สงสัยอะไรอีกเลยในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ
2: ก็ยังสงสัยอยู่นะ
0: พระพุทธเจ้าเนี่ยสงสัยอะไรหรือเปล่า
2: ไม่สงสัยแล้ว
0: พระอรหันต์สงสัยหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะ
0: พระอริยะบุคคลพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเนี่ยสงสัยอะไรหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
2: เพราะท่านบรรลุกันแล้วเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเพราะปัญญาดับความสงสัยหมดสิ้นไม่เกิดอีกเลยจึงเป็นพระอริยะบุคคลพระฉันถ้าตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอริยะบุคคลยังสงสัยไหม
2: โอ้เยอะเลยค
0: ่
2: ะ
0: ใช
2: ่เยอะมาก
0: ๆถูกต้องค่ะฟังต่อไปไหมคะ
2: ฟังค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะค่อยๆหายความสงสัยในขั้นฟังแต่ยังไม่ประจักษ์ความจริงเมื่อไหร่ก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะจิตเกิดดับจริงๆหรือเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยรูปเนี่ยเกิดดับจริงๆเหรอในขณะเนี้ยที่กำลังมีลักษณะของรูปปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาเจริญได้อบรมได้นะคะปัญญาที่ยังไม่เจริญจะต้องต่างกับปัญญาที่อบรมเจริญแล้วแต่ทั้งหมดคือไม่ใช่เราค่ะปัญญาก็เป็นปัญญาจึงจะสามารถละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะขณะนี้ฟังว่าธรรมะเป็นธรรมะแต่เห็นเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราก็จะต้องมีการอบรมปัญญาจนกว่าจะเจริญขึ้นอีกค่ะถ้าคิดว่ารู้แล้วเนี่ยจะฟังต่อไปไหมคะ
2: อยากค่ะอยากฟัง
0: ถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องฟังแต่เพราะยังไม่รู้จึงฟังอีกใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้รู้ถูกต้องขึ้นอีก
2: มันมีข้อสงสัยเยอะมาก
0: ถูกต้องค่ะแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมีความละเอียดอีกมากค่ะ45พรรษาที่ทรงแสดงพระธรรมนะคะมากกว่าใครก่อนที่จะเสด็จบิณฑบาตเพียงแค่ตื่นบรรทมเนี่ยนะคะพิจารณาแล้วว่าใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เขาอยู่ไหนเสด็จไปหาเพื่อที่จะให้เขาได้ฟังธรรมะพระมหากรุณาแค่ไหนคะแม้แต่เพียงคนเดียวแล้วก็เวลาที่เสด็จไปบิณฑบาตแล้วเนี่ยนะคะก็หลังจากที่เสวยแล้วเนี่ยค่ะก็มีการแสดงธรรมอีกตอนเย็นก็แสดงธรรมตอนค่ำก็แสดงธรรมตอนดึกก็แสดงธรรมแล้วเราล่ะคะน้อยมากใช่ไหมคะเมื่อเปรียบเทียบ
1: บูชาด้วยชีวิตพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้ชีวิตทั้งชีวิตของเราที่ไม่เคยได้เข้าใจธรรมะเลยได้มีโอกาสเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วคิดจะบูชาพระองค์ด้วยชีวิตที่ประกอบคุณความดีและศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญายิ่งขึ้นตามที่พระองค์ทรงแสดงบ้างไหมจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชาที่มสพ.25 กุมภาพันธ์ 2556

0: วันนี้มีใครบูชาด้วยอามิสบ้างคะพวงมาลัยก็มากมายแต่จะบูชาด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจเป็นการบูชาสูงสุดเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะให้สัตว์โลกได้มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกเพราะฉะนั้นบูชาอย่างอื่นก็ไม่มีค่าเท่ากับการบูชาด้วยความเห็นถูกความเข้าใจถูกคิดถึงชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะเพื่ออะไรคะลองคิดดูค่ะมีใครบ้างที่คิดเพื่อบูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงพระธรรมให้ชีวิตทั้งชีวิตซึ่งไม่เคยมีความเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่ปรากฏเลยได้เกิดมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยสมควรแก่การที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อที่จะบูชาพระคุณด้วยการศึกษาพระธรรมแล้วก็การเข้าใจธรรมะนั่นแหละก็จะทำให้กุศลจิตเกิดจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้มีใครคิดจะบูชาด้วยชีวิตไหมคะที่เข้าใจพระธรรม
1: บูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เท่ากำลังของปัญญาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะเกิดมาต้องเห็นถ้าไม่มีพระธรรมไม่เข้าใจก็ติดข้องและมีความเป็นตัวตนเมื่อมีความเป็นตัวตนก็ย่อมแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตนแล้วก็จากไปหมดเลยที่เข้าใจว่าเป็นตนก็ไม่เหลือเลยนะคะชาตินี้เป็นคนนี้เพียงเท่าที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่จากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นอื่นเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยจากชาติหนึ่งชาติหนึ่งนอกจากปัญญาที่สามารถจะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเข้าใจพระธรรมจากใครคิดถึงคุณของใครและจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อกุศลหรือเพื่ออกุศลแล้วการบูชาเนี่ยค่ะด้วยอามิสพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อต้องการอามิสหรือว่าไม่ใช่เพื่อให้ใครบูชาด้วยอามิสแต่ว่าทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์ให้บุคคลที่สามารถที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกได้ดับกิเลสเพราะฉะนั้นการบูชานะคะบูชาด้วยคุณความดีบูชาด้วยการศึกษาธรรมะด้วยการเป็นคนดีจนกว่าสามารถที่จะดับกิเลสได้ดีกว่าอยู่ไปวันๆถูกไหมคะมีใครบ้างที่ไม่อยู่ไปวันๆอยู่ไปอาทิตย์อาทิตย์และก็อยู่ไปเดือนๆและก็อยู่ไปปีๆก็เท่านั้นเองก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วได้อะไรจากการที่อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเห็นไปได้ยินไปได้กลิ่นไปลิ้มรสไปหลงไปว่าเป็นของเรามีทรัพย์สมบัติมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความจริงแท้ๆคือไม่มีอะไรเลยทุกอย่างนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะบูชาด้วยธรรมะเนี่ยนะคะด้วยคุณความดีเนี่ยเคยคิดบ้างไหมคะว่ากำลังโกรธบูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมถ้ารู้ว่าพระองค์ตรัสว่าความโกรธเป็นพิษเป็นอันตรายเป็นโทษทำร้ายจิตขณะนั้นนะคะบูชาด้วยการไม่โกรธเพราะว่าเป็นผู้ที่ประพฤติตามแม้เพียงแค่นั้นน่ะบูชาได้ไหมใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้ตั้งเยอะแยะอกุศลก็ตั้งมากมายแล้วก็จะเอาอะไรบูชาเอาความไม่รู้ไปบูชาหรือว่าเอากิเลสไปบูชาอย่างบางคนเนี่ยก็สมัยโน้นใช่ไหมคะข้อความในพระไตรปิฎกก็มีข้าแพะบูชายันคิดดูกันละกันเอาอะไรไปบูชาคะเอาอกุศลกรรมไปบูชาหรืออะไรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะพระธรรมมีคุณต่อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจถูกเห็นพระมหากรุณาว่าทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวงเป็นการเตือนเป็นการให้บุคคลที่กำลังมีอกุศลเนี่ยค่ะมีความเห็นถูกว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเป็นอกุศลและถ้าจิตสะสมอกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วจะเข้าใจธรรมะไหมคะเนี่ย
2: สนทนาธรรมที่เขาเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2552
3: ก็มีประเด็นเรื่องโลกในวินัยของพระอริยะนะครับเพราะว่าโลกะหรือโลกความหมายก็คือสภาพธรรมะที่แตกดับนะครับสภาพธรรมะใดก็ตามนะครับที่เกิดแล้วดับสภาพธรรมะนั้นชื่อว่าโลกซึ่งโลกนี้นะครับก็ไม่พ้นไปจากโลกทั้ง6โลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโลก ทางตาโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นโรคทางกายโรคทางใจสำหรับผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลนะครับท่านรู้โรคตามความเป็นจริงซึ่งจะตรงข้ามกับปุถุชนนะครับปุถุชนนี้ไม่รู้โรคตามความเป็นจริงจึงยึดถือโลกว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่นะครับอันนี้คือความแตกต่างกันก็อยากกราบเรียนให้ท่านอาจารย์ได้ขยายความต่อในเรื่องของโลกในวินัยของพระอริยะด้วยครับ
0: ก็พบกันอีกตอนบ่ายโลกตอนเช้าหายไปหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะเหลือโลกแต่ละขณะตอนนี้ค่ะถ้าใครกำลังหลับอยู่นะคะก็คนละโลกแล้วใช่ไหมคะคือไม่มีโลกทางตาปรากฏไม่มีโรคทางหูไม่มีโรคทางจมูกไม่มีโรคทางลิ้นไม่มีโรคทางกายไม่มีโรคทางใจปรากฏแต่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นโลกนั้นก็เป็นโลกที่เกิดดับโดยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะคือธรรมะต้องรู้ว่าเป็นชีวิตจริงๆแต่ละขณะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่มีเลยนะคะเราก็บอกว่าเราหลับและตอนหลับเนี่ยโลกอะไรปรากฏมีไหมคะไม่มีแต่ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นโลกนั้นนะคะแม้มีก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่ว่าในขณะนี้นะคะความละเอียดก็คือว่าเราไม่ได้เคยรู้เลยว่าชั่วหนึ่งขณะนะคะที่สภาพธรรมะปรากฏเนี่ยมีอะไรบ้างเกินวิสัยที่จะรู้ได้แต่ก็เป็นอย่างนั้นเช่นในขณะนี้นะคะมีโลกเห็นแน่ๆค่ะโลกหนึ่งเกิดแล้วเห็นอะไรเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองแค่นี้ก็ไม่รู้ความจริงกลายเป็นเห็นแล้วก็คิดนึกทันทีโดยที่ไม่แยกว่าโลกทางตาเนี่ยเป็นโลกหนึ่งซึ่งต่างกับโลกทางใจซึ่งต่อกันนะคะเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะมีเห็นก็จะต้องมีคิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็จำว่าเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเวลาที่ได้ยินชั่วขณะนิดเดียวค่ะดับแล้วก็ยังจำเป็นเรื่องเป็นราวสนทนากันเยอะแยะเลยเมื่อกี้นี่กี่โลกคะนับโลกไม่ถ้วนเห็นไหมคะแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นแต่ละโลกด้วยนะคะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเดียวเลยตั้งแต่เวลานั้นถึงเวลานี้นะคะคุยกันเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้านับหนึ่งขณะจิตและในหนึ่งขณะจิตนะมีอะไรบ้างอย่างขณะนี้ค่ะมีเห็นเมื่อกี้นี่ก็มีเห็นแล้วก็ฟังเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเมื่อกี้นี้คุยกันเรื่องนี้หรือเปล่าค่ะก็เป็นเสียงใช่ไหมคะแต่พอคิดคนละโลกโลกเมื่อกี้นี้เป็นโลกของตัวตนใช่ไหมคะเป็นโลกของเรื่องราวเป็นเรื่องของการที่จะไม่ฟังให้เข้าใจความจริงว่าแม้เมื่อกี้นี้ก็มีเสียงปรากฏแล้วก็มีคิดนึกแต่คนละเรื่องเดี๋ยวนี้ก็มีเสียงแล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกแต่คนละเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องแต่เรื่องเนี่ยตามความคิดนึกไม่เคยรู้ความจริงอย่างละเอียดเลยนะคะแต่ถ้ารู้ก็ดีกว่าไม่รู้มากมายเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเข้าใจความจริงไ

ว่าเป็นแต่ละโลกแต่ละโลกแต่ละโลกและโลกที่เกิดก็ดับไปโลกที่เกิดก็ดับไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้คำว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงพระพุทธเจ้ายังทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงนะคะของธรรมะว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นที่ว่าโลกมีก็เมื่อมีสิ่งที่เกิดและดับถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดและดับจะมีโลกไหมเนี่ยค่ะคือเราอาจจะพูดตามพระธรรมได้หมดทุกอย่างแต่ถ้าเราไตร่ตรองมากขึ้นนะคะความเข้าใจของเราเนี่ยก็ค่อยๆเป็นแสงสว่างทีละน้อยทีละน้อยที่จะเห็นว่าแม้พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะเป็นคำธรรมดาแต่ว่าความจริงของสิ่งนั้นน่ะมากมายมหาศาลแล้วก็แสดงเห็นว่าการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมได้จริงๆ จนกระทั่งเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งเนี่ยจะช้าหรือจะเร็วจะมากหรือจะน้อยแม้แต่เพียงโลกทางตาโลกเดียวในพระไตรปิฎกมีหลายโลกนะคะทุกโลกหมดที่ทรงแสดงทั้งสามปิฎกแต่ถ้ากล่าวถึงทางตาเพียงโลกเดียวเนี่ยกล่าวไว้ที่สามารถจะทำให้คนฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจโลกนี้ว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาได้ไหมเห็นไหมคะสิ่งเดียวนี่ค่ะแต่เพิ่มให้เราฟังแล้วก็คิดแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นว่ากว่าจะรู้ความจริงของโลกเนี่ยอีกนานไหมและคำถามที่ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยจะตอบยังไงคะตอบได้แทนคนอื่นไหมค่ะทีนี้ถ้าไม่ตอบแทนคนอื่นตอบเองอีกนานเท่าไหร่คะค่ะนานจนกระทั่งจนกว่าจะไม่ถามเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นก็เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าถามและไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าไม่มีความรู้อะไรเลยในสิ่งที่กำลังเกิดดับขณะนี้ยังไม่คลายความไม่รู้เลยแล้วก็จะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะจะเริ่มเห็นความต่างของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยเขาจะกราบไหว้บูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสักเท่าไหร่ก็ไม่เห็นพระคุณคือยังไม่รู้จักอยู่นั่นเองเพราะว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ฟังบางคนนะคะไม่มีแม้อัธยาศัยที่จะฟังพอมีธรรมะนะคะถ้าเป็นวิทยุเขาก็หมุนไปหารายการอื่นทันทีก็หลายท่านเคยเป็นมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเป็นนะคะแต่ก็ยังมีการสะสมที่ทำให้อาจจะเป็นโอกาสหรืออาจจะเป็นปัจจัยใดๆก็ไม่ทราบนะคะแต่ละคนก็แต่ละหนึ่งจริงๆจะซ้ำกันไม่ได้เลยทำให้เขาเนี่ยจำเป็นต้องได้ยินก็มาตั้งแต่จำเป็นต้องได้ยินก่อนนะคะจำเป็นต้องได้ยินบ่อยๆเขาก็เริ่มสนใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเปิดเองถ้าเป็นวิทยุนะคะหรือว่าถึงเวลาแล้วคนอื่นไม่เปิดก็เตือนให้เปิดก็นี่เป็นเรื่องของธรรมะจริงๆทั้งหมดค่ะค่อยๆปรับปรุงนะคะแล้วก็ค่อยๆสะสมที่ใช้คำว่าภาวนาเนี่ยหมายความถึงค่อยๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยแม้แต่การฟังเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้เราก็พูดเรื่องเห็นเมื่อวันก่อนเราก็พูดเรื่องเห็นแล้วก็พูดว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงบังคับบัญชาไม่ได้วันนี้จะเปลี่ยนคำพูดไหมคะมีใครเปลี่ยนบ้างพอรู้จักธรรมะแล้วจะเปลี่ยนไหมคะว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ธรรมะเป็นเรานะคะบังคับให้เห็นก็ได้ลืมตาขึ้นสิก็เห็นละอาจจะคิดง่ายๆอย่างนี้นะคะแต่คือผู้ที่ไม่ได้ไตร่ตรองพระธรรมว่าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วแม้คำเดียวที่ตรัสแล้วเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นการตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะจนถึงที่สุดจะจริงยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสว่านะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับใครจะเปลี่ยนแปลงหรือใครจะปฏิเสธนี่ก็แสดงเห็นว่าการเริ่มฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นการเริ่มรู้จักความจริงและเมื่อไตร่ตรองแล้วนะคะก็รู้ว่าความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความจริงเดี๋ยวนี้นะคะมีอะไรบ้างมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงเป็นธรรมะเป็นโลกนะคะถ้าเป็นโลกและปรากฏหมายความว่าเกิดขึ้นและดับไปจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะคะแต่เมื่อเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้วันหนึ่งก็สามารถที่จะรู้ได้จริงๆว่าสิ่งนี้เกิดและดับวันนั้นสำหรับท่านพระอัญญาโกณฑัญญะที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมื่อได้ฟังพระ

0: ฐมเทศนาสามารถรู้ความจริงที่ทรงแสดงและกำลังปรากฏในขณะนั้นเป็นพระอริยสาวกก่อนที่ท่านจะได้ฟังปฐมเทศนานะคะก่อนที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมชีวิตของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะและคนอื่นๆถอยกลับไปแต่ละภพแต่ละชาตินะคะก็เหมือนแต่ละคนขณะนี้ก็มีเห็นมีได้ยินนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆแล้วก็ใส่ใจเงี่ยโสดลงสดับพิจารณานะคะเมื่อเป็นความจริงที่เข้าใจความจริงนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่เปลี่ยนคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แหละนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่ไม่มีและในขณะนั้นที่ทรงตรัสรู้ก็รู้ความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นด้วยไม่ใช่ในขณะอื่นแต่ว่าพระบารมีที่ได้สะสมมาบารมีคือความดีถ้าใช้คำว่าความดีต้องเป็นเรื่องละไม่ใช่เรื่องติดสามารถที่จะสละนะคะความสุขของตัวเองสามารถที่จะสละทรัพย์สินเงินทองสามารถที่จะสละความเป็นตัวตนอดกลั้นที่จะไม่โกรธนะคะเด็กที่จะก้าวร้าวทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีหรือใครก็ตามทั้งหมดตลอดชีวิตเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยแท้จริงความจริงของสิ่งที่มีจริงนั้นคืออย่างไรอย่างเราเนี่ยก่อนฟังธรรมะก็เห็นมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนจากเด็กเล็กๆเนี่ยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีเรื่องราวสุขทุกข์ต่างๆความรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต่างๆกันไปทำไมบางครั้งได้ยินบางอย่างนะคะก็โกรธบางอย่างก็ไม่โกรธทุกอย่างไม่เที่ยงไม่แน่นอนค่ะแต่ไม่เคยสังเกตพระโพธิสัตว์เห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงนะคะและรู้ว่าต้องมีความจริงของสิ่งที่เป็นอย่างนี้นะคะด้วยเหตุนี้พระบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนะคะถึงกาลละพร้อมที่จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ความจริงอย่างนี้ค่ะของสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้ด้วยพระองค์เองแต่ว่ายิ่งใหญ่มหาศาลมากนะคะเพราะพระบารมีของพระองค์เนี่ยไม่มีใครเปรียบได้เพราะฉะนั้นพระปัญญาที่ได้ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระปัญญาของพระองค์ที่รู้ว่าสัตว์โลกสามารถที่จะเข้าใจได้แค่ไหนก็ทรงแสดงแค่นั้นสมกับที่ทรงอุปมาจากใบไม้ในพระหัตถ์นะคะว่าใบไม้ในพระหัตถ์กับใบไม้ในป่าเนี่ยที่ไหนจะมากกว่ากันในพระหัตถ์มีไม่กี่ใบใช่ไหมคะแต่ในป่าเนี่ยมากกว่านั้นมากก็เหมือนพระธรรมที่ทรงตรัสรู้แต่ว่าทรงแสดงเพียงพอกับปัญญาของคนที่สามารถจะเข้าใจได้แล้วลองเทียบสิคะเพียงพอกับคนที่สามารถจะเข้าใจได้มากมายแค่ไหนรวบรวมเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ละบทแต่ละบทนะคะแล้วเราได้ฟังคำเดียวเอาพระธรรมขันธ์เนี่ยไปคำนวณ นะคะว่าธรรมขันธ์หนึ่งเนี่ยมีกี่คำก็มากไม่ใช่เพียงคำเดียวเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงพระมหากรุณาแสดงเนี่ยค่ะเราเข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะอ่านพระไตรปิฎกมีหวังจะเข้าใจด้วยตัวเองไหมคะพระไตรปิฎกไม่ใช่สำหรับอ่านแต่สำหรับศึกษาด้วยความเคารพสูงสุดด้วยความนอบน้อมไตร่ตรองในความเป็นจริงอย่างนั้นโดยไม่คิดเองค่ะแต่คนยุคนี้สมัยนี้ประมาทและก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะมีข้อความบางตอนบางคำในพระไตรปิฎกที่พบที่ได้ยินก็คิดเองหมดเป็นการทำลายพระศาสนาโดยตรงเพราะเหตุว่าความหมายไม่ได้เป็นอย่างที่คนนั้นคิดเลยถ้ามีใครจะพูดเรื่องจิตนะคะเขาก็เขียนตำรับตำรามากมายพูดเรื่องโลกก็เขียนตำรับตำราเยอะแยะไม่ตรงกับความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพราะฉะนั้นก็เป็นหลักของนักปรัชญานักจิตวิทยานะคะซึ่งไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียบไม่ได้เลยแล้วเราเชื่อใครเราสนใจใครเราอ่านหนังสือของใครแล้วเราไม่แตะต้องพระไตรปิฎกไม่ฟังและไม่พิจารณาด้วยว่าถ้าเพียงฟังสักหน่อยหนึ่งจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วคิดตามข้อความที่ได้ฟังไม่เพิ่มเติมไม่คิดเองเราก็จะได้สาระได้ประโยชน์มากนะคะเพราะว่าแม้แต่การที่เราจะสนทนากันนี่ค่ะก็ตามพระไตรปิฎก ตามข้อความที่ทรงแสดงไว้ทุกอย่างถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความตอนใดในพระไตรปิฎกก็ตรงเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดละเอียดคือแม้คำเดียวก็ไม่เพลินแม้แต่คำว่าธรรมะแม้แต่คำว่าโลกทุกคำเนี่ยต้องเป็นความเข้าใจจริงๆถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะเป็นพื้นฐานมั่นคงฟังต่อไปเปลี่ยนไหมคะความเข้าใจของเราเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะธรรมะเป็นธรรมะโลกเป็นโลกแต่ว่าเห็นไหมคะว่าความต่างของความละเอียดก็คือว่าธรรมะเป็นธรรมะนี่แน่นอนคือทุกอย่างเป็นธรรมะที่มีจริงและเป็นธรรมะหมดแต่สิ่งที่ไม่ใช่โลกนะคะพ้นโลกเหนือโลกก็มีเห็นไหมคะถ้าเราไม่ได้ฟังต่อไปให้ละเอียดว่าธรรมะที่มีอยู่ทุกวันนี้ค่ะเป็นโลกเพราะว่าเกิดแล้วก็ดับมีอะไรบ้างที่เกิดแล้วไม่ดับเมื่อกี้อาหารอร่อยไหมคะเดี๋ยวนี้อยู่ไหนก็ไม่มีละเมื่อกี้คิดเรื่องอาหารเดี๋ยวนี้คิดเรื่องอะไรก็ใหม่อีกแล้วแล้วรู้ไหมว่าจากนั่นไปนั่นไปนั่นทีละช่วงขณะสั้นๆเนี่ยนะคะละเอียดแค่ไหนที่ไม่รู้ตัวเลยสักคนเดียวว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็สืบต่อที่ใช้คำว่าแนบเนียนมากนะคะจากเห็นเป็นคิดทันทีเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เป็นคนแล้วก็เป็นต้นไม้แล้วก็เป็นเรื่องราวต่างๆไม่มีการประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นนี่เป็นโลกซึ่งยังไม่ได้รู้จักเพียงแต่กำลังฟังเรื่องโลกแล้วก็โลกก็เป็นอย่างนี้แหละพรุ่งนี้โลกเป็นอย่างนี้หรือเปล่านี่โลกพรุ่งนี้ไม่เป็นอย่างนี้เลยเที่ยงยั่งยืนเห็นก็เห็นไปตลอดไม่มีการได้ยินเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นธรรมะใดที่เข้าใจแล้วก็มีความเข้าใจอย่างมั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็เวลาฟังเพิ่มเติมก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะคลายความไม่รู้แม้แต่ทางตาที่กำลังปรากฏนะคะแล้วก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกเพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเป็นใครเป็นใครไม่ได้เลยค่ะเป็นธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเพียงปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เป็นโลกหรือเปล่าคะเป็นไหมคะหรือใครว่ายังไม่เป็นแน่นอนไม่ต้องไปหาโลกที่ไหนเลยนะคะอะไรที่ปรากฏนั่นแหละโลกแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักโลกนั้นตามความเป็นจริงและสภาพที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นต้องมีใช่ไหมคะต้องเกิดไม่เกิดจะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะมีสภาพที่กำลังเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏได้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วเห็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปรากฏนะคะแต่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่ามีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ให้เห็นได้สภาพเห็นเป็นโลกหรือเปล่าก็เป็นโลกตอนนี้รู้จักโลกในวินัยของพระอริยะแล้วใช่ไหมคะไม่เปลี่ยนไปหาที่ไหนไม่ต้องอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงแต่เริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยอีกไกลไหมจะมาถามไหมว่าเมื่อไหร่ค่ะยังไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะรู้เนี่ยค่ะก็แสดงว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงเลยนะคะฟังแล้วก็คิดเองก็เลยแล้วเมื่อไหร่จะรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่คิดเองเนี่ยจะไม่มีคำถามนี้เลยเพราะเดี๋ยวนี้เป็นโลกแท้ๆโลกจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าเป็นโลกซึ่งเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นฟังเมื่อวานนี้ฟังวันนี้และฟังต่อไปอีกกี่วันนะคะก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงและความเข้าใจก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้ว่าตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะเข้าใจขึ้นบางคนไม่พูดถึงเรื่องการเข้าใจเลยไปนั่งๆหลับตาเดี๋ยวก็ประจักษ์การเกิดดับแต่ความรู้ไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นจึงสงสัยและถามว่าอะไรวุบวุบวับวับนั่นอะไรและวุบวุบวับวับนั่นอะไรและถามทำไมมีประโยชน์อะไรคะตอบให้ก็คือว่าคนนั้นก็ยังไม่รู้จักโลกยังไม่ใช่ปัญญาของตัวเองเพราะฉะนั้นมรดกที่ล้ำค่าที่สุดนะคะเนื้อทรัพย์สิ่งใดๆทั้งสิ้นที่สามารถจะติดตามไปก็คือพระธรรมที่ทรงแสดงให้คนที่ได้ฟังเนี่ยค่ะพิจารณาเข้าใจเป็นปัญญาหรือความเห็นถูกต้องของตัวเองตราบใดที่ฟังแล้วยังไม่ใช่ความเข้าใจของเราเองนะคะฟังอีกพิจารณาอีกพอเข้าใจจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นนั่นคือความเข้าใจแล้วค่ะนั่นคือปัญญาขั้นต้น ซึ่งจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นภาวนาหมายความว่าจากที่ไม่มีก็มีขึ้นนะคะมีน้อยก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งรู้ความหมายของพระอริยบุคคลไม่ใช่ผู้ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นได้แต่หวังว่าเมื่อไหร่จะรู้นั่นไม่ใช่หนทางและก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะไม่สงสัยเรื่องโลกนะคะรู้จักโลกว่ายังไงบ้างว่ามีจริงๆแต่ยังไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงจนกว่าจะเข้าใจขึ้นไม่ใช่จนกว่าจะไปทำอะไรให้ประจักษ์โลกเกิดดับแต่จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงยิ่งขึ้นนะคะแม้ว่าทีละน้อยมากแต่ก็อย่างน้อยไม่ลืมนะคะว่าขณะนี้เป็นธรรมะชั่วคราวชั่วคราวคือสั้นมากนะคะไม่ใช่ของใครเลยแต่ละโลกคือแต่ละทางไม่ว่าจะเห็นหรือได้ยินหรือได้กลิ่นหรือลิ้มรสหรือรู้สิ่งที่กำลังกระทบหรือคิดนึกต่อกันเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่เห็นการเกิดดับต่อเมื่อไรมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะค่อยๆ คลายความไม่รู้เพราะว่าพระธรรมทั้งหมดค่ะเพื่อละถ้าไม่ลืมคำนี้นะคะจะมีประโยชน์มากเพราะว่าพอจะติดก็รู้ว่าหลงทางอะไรทำให้หลงคะความไม่รู้และความติดข้องเพราะฉะนั้นเวลาที่ทรงตรัสรู้แล้วเปล่งอุทานว่าได้พบนายช่างผู้สร้างเรือนเรือนคือภพชาติของสังสารวัฏแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยเป็นที่อยู่เหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกกว้างใหญ่แต่ความจริงนะคะแต่ละสิ่งที่มีจริงที่เราเข้าใจว่าเป็นเรานั่นแหละคือเรือนของที่อยู่ของเราใช่ไหมคะยังเวลาเห็นอย่างเงี้ยเห็นมีที่อยู่ไหมเห็นเนี่ยอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าหรืออยู่ในน้ำหรืออยู่ในอากาศแต่เห็นอยู่ที่ขณะนั้นที่เห็นเป็นขันธะเนี่ยนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีเนี่ยค่ะเกิดดับเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยไม่มีเหมือนกันเลยแสนโกรธกลับมาแล้วจนกระทั่งถึงเมื่อกี้นี้นะคะเห็นน่ะเป็นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เป็นอันเก่าหรือเปล่าเหมือนอันเก่าหรือเปล่าทั้งที่เห็นเนี่ยนะคะทรงแสดงความละเอียดให้เพิ่มขึ้นอีกที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดเองเปล่าๆขึ้นมาไม่ได้เลยต้องมีสภาพที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะไม่มีทางที่ใครจะพูดให้เข้าใจได้หมดนะคะในเวลาที่สั้นๆเพราะยิ่งพูดก็ยิ่งมากยิ่งพูดก็ยิ่งยาวยิ่งพูดก็ยิ่งลึกยิ่งพูดก็ยิ่งละเอียดเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยนะคะว่าการพูดหรือการฟังแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ของตนเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้นะคะกับขณะก่อนเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันเป็นธรรมะแน่นอนถูกต้องไหมคะทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแน่นอนแต่เป็นธาตุที่ไม่มีรูปร่างเลยลองคิดดูนะคะในความมืดสนิทเนี่ยมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่สว่างสิ่งที่ปรากฏเวลาเนี้ยมองเห็นนะคะเป็นรูปร่างต่างๆแต่ว่าตัวธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นนั้นมืดสนิทเพราะไม่ใช่รูปธาตุเห็นขณะนี้นะคะเกิดขึ้นได้เพราะมีนามธาตุคือเจตสิกธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น7ประเภทไม่ว่าจะเป็นจิตเห็นของเทวดาของนกของงูของช้างนะคะของเปรตของเทพของพรหมเห็นเป็นเห็นค่ะเพราะฉะนั้นเห็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมะแน่นอนเป็นธาตุแน่นอนมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจตแน่นอนแต่เห็นขณะนี้ไม่ใช่เห็นขณะก่อนไม่มีทางที่เห็นขณะก่อนเนี่ยจะกลับมาเป็นเห็นขณะนี้ได้เลยเพราะเหตุว่าธรรมะใดที่เกิดธรรมะนั้นดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นความต่างคือแม้เป็นประเภทเดียวกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันนี่คือความเข้าใจนะคะของธรรมะถ้าเรามีความเข้าใจจริงๆเนี่ยเราจะตอบคำถามได้ทุกคำถามไหมคะไม่ว่าจะถามว่าเห็นเดี๋ยวนี้กับเห็นขณะก่อนเนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันถ้าเรามีความเข้าใจจริงๆเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นจะให้ตอบเป็นอย่างอื่นเนี่ยได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะขณะนี้กำลังสะสมนะคะเพื่อที่จะเข้าใจแต่ละหนึ่งขณะของชาตินี้และของสังสารวัฏซึ่งไม่ได้กลับมาอีกเลยแล้วเราจะอยู่ที่ไหน นอกจากเพราะไม่รู้ความจริงนะคะก็เลยทึกทักเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเราหมดเมื่อวานนี้ก็เราเห็นหายไปหมดไม่กลับไปอีกเลยก็ยังเป็นเราไม่รู้จะเป็นเราได้ยังไงในสิ่งที่หมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วไม่มีอีกเลยถึงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าไม่มีเราไม่มีสัตว์บุคคลนะคะแต่มีธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเป็นมรดกที่ล้ำค่าไหมคะสำหรับคนที่ได้ยินได้ฟังจะเกิดความเห็นถูกของตัวเองและความเห็นถูกอันนี้ค่ะก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ซึ่งเกิดจากกิเลสเพราะเหตุว่าทุกคนนี่นะคะเป็นทุกข์เพราะกิเลสโดยไม่รู้ตัวเลยใครปฏิเสธบ้างคะว่าไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ว่าเพราะกิเลสจึงเป็นทุกข์ลองคิดถึงนะคะมีสิ่งที่ปรากฏเนี่ยแล้วก็ไม่ติดข้องในสิ่งนั้นเลยรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะชั่วคราวเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นทางตาปรากฏเป็นสีสันวรรณะเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทางหูก็เป็นเสียงต่างๆเดี๋ยวเสียงดนตรีเดี๋ยวเสียงลมเดี๋ยวเสียงฝนนะคะไม่มีความติดข้องใดๆเลยในสิ่งที่ปรากฏกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นไม่สะอาดกลิ่นเหม็นหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็ไม่มีเยื่อใยไม่มีความต้องการในสิ่งที่ปรากฏรสต่างๆเกิดจริงปรากฏจริงเพราะมีธรรมะที่ทำให้ธาตุที่กำลังลิ้มรสเกิดขึ้นนะคะรู้รสในขณะที่กำลังรับประทานอาหารแต่ก็ไม่ติดข้องสิ่งที่กระทบสัมผัสกายนะคะอย่างเจ้าชายสากยะทั้งหลายที่ปราสาทราชวังกับแข็งในป่าบนหญ้าหรือที่ไหนก็ตามแต่นะเหมือนกันคือเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ว่าอะไรทั้งโลกเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะทำให้ติดข้องได้เลยสักอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะเดือดร้อนอะไรไหมเห็นไหมคะแค่นี้เราก็มองไม่เห็นเลยค่ะว่าความเดือดร้อนหรือความทุกข์เนี่ยมาจากกิเลสเพราะอยากได้เพราะต้องการกว่าจะมาที่นี่เนี่ยไปหาอะไรกันมาบ้างคะเยอะแยะก่อนจะมาบางคนหาเสื้อหาผ้าด้วยหาหมดเลยเต็มเลยนะคะเป็นทุกข์หรือเปล่าแต่ถ้าเรานะคะรู้ความจริงแล้วก็รู้ว่าเป็นผู้ที่ยังมีความติดข้องมากดีไหมที่จะรู้ความจริงว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะสามารถให้สิ่งที่สะสมไว้มากมายเนี่ยออกไปจนหมดไม่เหลือเลยเกลี้ยงกล่าวสนิทนะคะไม่มีแม้แต่เชื้อที่จะทำให้เกิดอีกได้นั่นคือพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรารู้จักพระองค์หรือยังและเราเข้าใจคำสอนบ้างไหมถ้าเข้าใจคำสอนแค่ไหนก็คือรู้จักแค่นั้นยิ่งสามารถที่จะเข้าใจขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งเห็นพระมหากรุณาคุณของพระองค์นะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็คงจะมีการกราบพระสวดมนต์หรือเปล่าคะสวดสั้นๆหรือสวดยาวๆค่ะสั้นๆมีใครสวดยาวๆไหมคะสวดสั้นเนี่ยกับสวดยาวใช่ไหมคะสั้นสั้นแค่ไหนยาวยาวแค่ไหนต่อให้ยาวแค่ไหนหรือสั้นแค่ไหนเนี่ยรู้พระคุณของพระองค์ในขณะที่กำลังกล่าวคำสวดมนต์หรือเปล่านี่เห็นแล้วใช่ไหมคะสวดนะสวดได้แต่รู้ไหมว่าคำสวดแต่ละคำเนี่ยสรรเสริญพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณทุกครั้งที่สวดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากราบไหว้แล้วก็สวดมนต์ก่อนเข้าใจพระธรรมเนี่ยอย่างหนึ่งแต่เมื่อคืนนี้พอรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะที่ระลึกได้ในขณะที่ไม่ลืมว่าเป็นธรรมะคำนี้เนี่ยได้ยินเพราะได้ทรงพระมหากรุณาแสดงให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะคะแล้วเราก็ได้เข้าใจคำหนึ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะการกราบระลึกถึงพระคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมคะน้อยจนรู้สึกหรือเปล่าหรือเกือบไม่รู้สึกเลยเหมือนเดิมเพราะว่าที่ได้ฟังว่าเป็นธรรมะก็หมดไปแล้วและขณะที่กราบก็ลืมไปด้วยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะกว่าจะรู้ความจริงของพระธรรมได้เนี่ยสะสมมาที่จะหลงลืมสะสมมาที่จะเป็นเราเป็นเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นกว่าจะมั่นคงจนกระทั่งนะคะเป็นอุปนิสัยเวลาไปโรงเรียนเนี่ยสมัยก่อนไม่ทราบสมัยนี้มีหรือเปล่านะคะ ครูก็จะบอกว่านักเรียนคนนี้มีอุปนิสัยยังไงบางท่านก็อาจจะว่าดีบางท่านก็อาจว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นหรืออะไรอย่างเนี้ยก็แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์จะมองเห็นอะไรก็เปล่าว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เห็นที่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นมาจากไหนคะมาจากการสะสมของแต่ละคนนั่นเองซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งค่ะใครได้ฟังเรื่องพระจักขุบาลตาจะบอดแล้วก็ไม่ยอมนอนหยอดตาจะเป็นอย่างพระจักขุบาลไหมคะหรือว่าต้องเป็นหรือว่าใครบังคับให้เป็นหรือว่าเป็นไม่ได้หรือว่าอยากจะเป็นคิดไปเถอะเพราะคิดก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถึงเวลาจริงๆก็ต้องเป็นตามเหตุตามปัจจัยจะคิดว่าจะอยากจะเป็นอย่างท่านพระจักขุบาลหรือว่าจะพยายามทำอย่างท่านพระจักขุบาลก็ไว้ดูนะคะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาที่เคยคิดเคยตั้งใจไว้เนี่ยดับแล้วหมดแล้วแล้วก็มีปัจจัยใหม่ที่จะทำให้ขณะนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะก็มีการที่จะอบรมความเป็นคนดีเนี่ยทางกายทางวาจาเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ดับกิเลสเพียงแต่ว่าเริ่มเข้าใจถูกว่าความทุกข์มาจากไหนใครทำให้คนอื่นทำให้หรือเปล่าหรือว่าเราทำเองตามการสะสมของแต่ละคนก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะฟังไปเถอะถ้าเห็นประโยชน์จนตายแล้วก็จะรู้เองว่าได้เข้าใจพระธรรมขึ้นแค่ไหนมีใครอยากได้มากๆไหมคะตอนนี้อยากเข้าใจเยอะๆก่อนตายขอให้เข้าใจมากกว่านี้หน่อยเถอะหรือมากก็ได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือฟังแล้วก็รู้ความจริงว่าขณะฟังก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจแค่ไหนแล้วก็หลังจากฟังแล้วเป็นยังไงและต่อไปจะได้ฟังอีกเท่าไหร่และจะเข้าใจเพิ่มขึ้นจากนี้หรือเปล่าเพิ่มขึ้นมากๆหรือเพียงน้อยๆเพียงแต่ว่าที่เข้าใจแล้วเนี่ยได้มีความเข้าใจคือไม่ลืมนะคะแต่ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกับคนย่ำเท้าอะค่ะยืนย่ำไปใครรู้บ้างว่ากระเถิบไปทีละนิดหรือว่าอย่างนั่นก็เป็นความจริงนะคะซึ่งคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ต่อคำถามที่ว่าถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจคนนั้นรู้เองและคำตอบที่คุณตอบคือพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เขาคิดจนเขาตอบเองไม่ใช่ตอบแล้วเขาก็ไม่รู้เพราะไม่ได้อธิบายหรือว่าไม่ได้บอกอะไรเพียงแต่ให้ชื่อไปเยอะๆและไปคิดเองยังไงก็คิดไม่ออกเพราะว่าแม้แต่ยังไม่ต้องมีชื่ออย่างนั้นเพียงแต่ฟังในภาษาซึ่งยังไม่ได้ใช้ภาษาบาลีมากมายแต่ละคำแม้แต่ขันก็ยังเพียงนิดเดียวเพียงคนที่ได้ยินมาแล้วเนี่ยนะคะก็คือธรรมะทั้งหมดนั่นแหละที่เกิดด้วยจริงหลากหลายเพราะฉะนั้นความหมายของขันก็คือว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับไม่กลับมาอีกความหลากหลายของแต่ละสภาพธรรมะแม้ว่าเป็นประเภทเดียวกันก็ต่างกันจะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเป็นขันทั้งหมดอย่างเสียงขณะนี้ค่ะเกิดและดับไปไม่เหมือนเสียงต่อไปหรือไม่เหมือนเสียงก่อนเสียงก่อนก็เป็นเสียงเกิดดับเป็นขันหยาบหรือละเอียดต่างกับขณะที่เสียงต่อไปเกิดขึ้นใช่ไหมคะอย่างคนที่เล่นดนตรีเนี่ยเล่นใหม่ๆกับเล่นจนชำนาญเนี่ยเครื่องมือชิ้นเดียวกันเลยเป็นไงคะเสียงเหมือนกันไหมคะคนที่เริ่มเล่นตีแรงไปบ้างเสียงอย่างหนึ่งตีเร็วไปบ้างเสียงอีกอย่างหนึ่งและก็พอมีความชำนาญขึ้นเครื่องดนตรีนั่นเองเสียงที่ปรากฏก็เป็นแต่ละเสียงที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นเสียงตั้งแต่เริ่มเกิดเมื่อเริ่มเล่นก็เป็นขันเกิดดับกับเสียงตอนที่ชำนาญแล้วนะคะก็เป็นเสียงเกิดดับทั้งสองเสียงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนี่คือขันทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะอยู่ที่ความเข้าใจไม่ใช่ไปติดที่ภาษาหรือคำแปลนะคะซึ่งแม้คำแปลเนี่ยจะเป็นภาษาหนึ่งนะคะซึ่งคนในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยแม้พระผู้มีพระภาคตรัสคำว่าธรรมะหรือตรัสคำว่าขันชาวสาวัตถีชาวโกสัมพีจะเข้าใจเหมือนกันหรือเท่ากันได้ไหมคะแม้เป็นภาษาที่เขาใช้อยู่เป็นประจำก็ต่างกันแล้วตามการสะสมเราใช้ภาษาไทยคนไทยฟังด้วยกันเนี่ยความเข้าใจเนี่ยน้อยมากก็ต่างกันไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะไม่ว่าจะใช้คำภาษาไหนก็ตามส่องไปถึงความหมายและความจริงของธรรมะโดยที่ ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นรู้ภาษานั้นแล้วจะต้องได้ความเข้าใจเท่าๆกันหรือว่าคนที่รู้ภาษาบาลีได้ยินคำว่าขันธ์ได้ยินคำว่าอายตนะเข้าใจได้ว่าหมายความถึงอะไรแต่รู้ถึงความเป็นธรรมะนั้นหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่แปลได้แต่ความหลากหลายความละเอียดของธรรมะแม้แต่ทุกอย่างเนี่ยนะคะเป็นธรรมะที่เกิดและดับขันธ์ก็คือลักษณะที่เกิดดับนั้นต่างต่างกันไปเป็นอะไรบ้างคะหยาบก็มีละเอียดก็มีสิ่งที่นุ่มมากเป็นอาหารบางชนิดนี่นะคะก็ยังมีอาหารที่นุ่มกว่าไหมจนกระทั่งต้องอุทานว่านุ่มจังเลยนิ่มมากทั้งที่เราก็เคยรับประทานของนิ่มๆ นะคะอย่างถั่วแปบเนี่ยนิ่มไหมคะนิ่มกับก้อนแข็งๆใช่ไหมคะพอถึงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแค่แตะนิดเดียวก็นิ่มเข้าไปอีกละยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นแม้แต่ความอ่อนความแข็งความนิ่มความนุ่มก็หลากหลายต่างกันทำให้จำแนกเป็นบางขณะที่เกิดหยาบบางขณะที่เกิดขึ้นละเอียดแต่ว่าไม่ใช่อย่างเดียวกันนี่ก็คือความหมายของให้เห็นความไม่เที่ยงและความหลากหลายของสภาพธรรมะซึ่งแม้เป็นประเภทเดียวกันนะคะก็ยังต่างกันจำแนกเป็นภายในภายนอกหยาบละเอียดไม่ต้องไปท่องจำค่ะแต่มีความเข้าใจว่าเนื่องจากเป็นทีละอย่างอย่างละหนึ่งและไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นภายในก็เป็นภายในคือที่ตัวเองสิ่งที่เป็นภายนอกก็ไม่ใช่ที่ตนเองใช่ไหมคะนี่ก็คือการเข้าใจธรรมะโดยถ้าใครไปท่องว่าความหมายของขันธ์มี11อย่างไกลใกล้หยาบละเอียดเร็วประณีตต่างๆมีประโยชน์อะไรกับการที่กำลังรู้ตรงลักษณะแต่ละอย่างซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็หลากหลายต่างกันนี่ก็คือการที่เข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเพื่อละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราและก็ยังคงมีอยู่นะคะซึ่งความจริงแม้แต่เพียงนิดเดียวก็หมดไปไม่ได้กลับมาอีกเลยเป็นไปได้ไหมคะที่ใครจะจากโลกนี้ไปหลังจากนี้ไม่นานได้ใช่ไหมคะอะไรอะไรก็เอาไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ความเข้าใจวันนี้ติดตามไปสะสมอยู่ในจิตลองคิดถึงแต่ละคนที่จากโลกนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยหรือเมืองนี้ตำบลนี้ทั่วโลกค่ะต้องจากโลกนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ติดตามไปก็คือจิตหนึ่งขณะที่เกิดระดับเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเรารู้ว่าเรามีจิตนะคะแต่ไม่รู้ความเป็นไปของจิตเลยว่าจิตเกิดระดับและอะไรเกิดขึ้นก็คือจิตที่ดับไปนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นจิตที่เกิดแล้วดับแล้วไม่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดอีกได้คือขณะจิตสุดท้ายของพระอรหันต์ที่ใช้คำว่าปรินิพพานนะคะดับโดยรอบคือไม่มีการเกิดสืบต่ออีกเลยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังคงมีกิเลสเป็นปัจจัยที่จะทำให้เมื่อจิตขณะหนึ่งดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดนี่เป็นเหตุที่จิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเท่านั้นค่ะจะเกิดซ้อนกันสองขณะไม่ได้เลยเพราะถ้าจิตขณะนี้ไม่ดับจิตอื่นจะเกิดสืบต่อไม่ได้นะคะต้องจิตขณะนี้ดับไปเป็นปัจจัยหนึ่งใช้คำว่านัตถิปัจจัยการดับไปของจิตนะคะไม่มีอะไรเหลือเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปคือจิตขณะแรกของชาติต่อไปเกิดต่อทันทีเหมือนเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีอะไรขั้นเลยในแสนโกรธกับเพราะฉะนั้นก็สะสมนะคะแล้วแต่ว่าจะเห็นอะไรชาติไหนมีสุขมีทุกข์อย่างไรในแต่ละชาติจนถึงชาตินี้มีทรัพย์สมบัติมากมายถ้าจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปนะคะทรัพย์ใดๆที่มีก็ตามไปไม่ได้เลยแต่ความเข้าใจธรรมะวันนี้ขณะนี้หรือก่อนๆ นี้นะคะที่สะสมมาเนี่ยก็จะสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งเดียวค่ะที่จะติดตามไปได้นี่ทางฝ่ายปัญญานะคะลืมคิดทางฝ่ายอกุศลหรือเปล่าคะไปด้วยไปเยอะไหมคะค่ะและที่เป็นปัญญาเนี่ยไปน้อยหรือมากเพราะฉะนั้นก็รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าปัญญาที่เกิดเนี่ยทีละน้อยแต่ว่าธรรมะชนะอธรรมในที่สุดนะคะอะไรจะทำให้อธรรมหมดไปได้มีอย่างเดียวค่ะคือปัญญาซึ่งเป็นธรรมะที่ประเสริฐสุด พราะฉะนั้นถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะมีสิ่งที่เราติดข้องต้องการมากมายนะคะแต่ถ้าเรารู้ความจริงว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยังไม่มีก็อยากมีใช่ไหมคะพออยากก็แสวงหาตอนแสวงหาเนี่ยทุกข์ไหมคะกว่าจะได้บางทีหาก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรสักอย่างหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็มีไม่ใช่ว่าหาแล้วได้ทุกครั้งนะคะอยากได้ก็เป็นทุกข์ทำให้ต้องหาการแสวงหาก็ลำบากเป็นทุกข์ด้วยและแสวงหาละที่ได้ก็มีที่ไม่ได้ก็มีถ้าได้ก็ดีใจบวกขึ้นมาอีกละเพิ่มขึ้นมาอีกละติดข้องขึ้นมาอีกละไม่ได้ก็เสียใจก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะในสังสารวัฏอยากได้นั่นอยากได้นี่เดี๋ยวมีนั่นเดี๋ยวมีนี่เดี๋ยวก็สูญหายแต่ทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งทุกข์เพราะเหตุว่าทำให้มีความติดข้องเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อวานนี้ค่ะเราต้องติดข้องมาแล้วแน่ๆอยากได้อะไรบ้างเราก็รู้เองใช่ไหมคะตื่นขึ้นมาวันนี้ก็ติดข้องพรุ่งนี้ก็ติดข้องอีกใช่ไหมคะก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตจนกว่าจะมีความเห็นถูกต้องนะคะว่าถึงจะมีชั่วคราวแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำพาสิ่งต่างๆเหล่านั้นจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นก็ชั่วคราวจริงๆค่ะถ้าเป็นคนนะคะมีอายุเท่าไหร่ก็คืออยู่ได้แค่นั้นชั่วคราวแต่ถ้าคิดถึงขณะจิตเสมอกันหมดเลยไม่ว่าจิตใครเกิดแล้วก็ดับนะคะแล้วก็ทรงจำแนกละเอียดว่า1ขณะจิตที่เกิดและดับเร็วมากเนี่ยขณะนี้ค่ะเราไม่มีทางจะไปรู้เลยแม้กระนั้นนะคะจิต1ขณะเนี่ยก็ยังสามารถที่จะกล่าวถึงขณะที่เกิดเป็นขณะที่ดับหรือเปล่าค่ะเกิดก็เพิ่งเกิดยังไม่ได้ดับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดไม่ใช่ขณะที่ดับและขณะที่เกิดแล้วยังไม่ดับก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเนี่ยจะมีอนุขณะสามคืออุปาทขณะขณะเกิดทิติขณะขณะที่ยังไม่ดับและพังคขณะคือขณะที่ดับและใครรู้แล้วคะเนี่ยเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่พระอริยะบุคคลจะหมดกิเลสได้ต่อเมื่อไม่ใช่เพียงฟังค่ะแต่เริ่มมีความเห็นถูกใช้คำว่าเริ่มมีความเห็นถูกคือปัญญาเห็นถูกว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ใช่ใครหรืออะไรเลยทั้งสิ้นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเป็นธาตุที่มีจริงที่สามารถกระทบตากระทบหูก็ไม่ได้กระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบกายก็ไม่ได้นะคะต้องกระทบรูปพิเศษซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้นะคะโดยที่ต้องมีจิตคือธาตุที่สามารถเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นและสิ่งนี้จึงปรากฏได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะว่าความจริงจะกล่าวได้เลยว่าเหมือนกับทันทีที่เกิดก็ดับเร็วถึงอย่างนั้นค่ะเกิดมาแล้วก็ดับเกิดมาแล้วก็ดับแต่ซ้ำกันจนกระทั่งทำให้มีการจำนะคะซึ่งเป็นอัตตสัญญาจำรูปร่างสันฐานแล้วก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยดับแล้วค่ะอย่างเร็วมากแม้ขณะที่ปรากฏก็เป็นแต่เพียงนิมิตะของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะว่าตัวจริงๆเนี่ยดับไปตลอดมีอายุแค่17ขณะแล้ววันนี้ก็ลืมนะคะว่าเนี่ยเป็นเพียงที่สิ่งปรากฏให้เห็นเท่านั้นแหละไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นถ้าไม่คิดถ้าบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมางงเงียลืมตานิดแล้วก็ดับไปถามว่าเห็นอะไรตอบได้ไหมก็แค่ลืมตาขึ้นมาหน่อยเดียวแล้วก็หลับต่อจะบอกว่าเห็นอะไรก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้นะคะถ้าเรามีความเข้าใจอย่างเนี้ยคลายหรือยังในการที่จะติดข้องในสิ่งที่ปรากฏทางตาเพียงแค่เนี้ยไม่มีทางเลยค่ะแค่ได้ฟังแค่เริ่มเข้าใจแค่ค่อยๆน้อมไปที่จะเห็นถูกว่าสิ่งนี้เพียงปรากฏให้เห็นเวลาที่จากโลกนี้ไปนะคะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นก็ได้หลังจากปรากฏให้เห็นแล้วก็ตายยังไม่ทันจะเป็นคนเป็นสัตว์เลยหรืออาจจะคิดนึกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นใครก็ได้แล้วก็ตายคือจุติจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ค่ะมีกรรมเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะใครก็ทำให้จิตนี้เกิดขึ้นไม่ได้หรือจิตไหนๆก็ไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่รู้ว่าจุติจิตเนี่ยจะเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนหลังเห็นหลังได้ยินหรือกำลังรับประทานอาหารก็ได้เกิดได้หมดเลยกำลังหัวเราะก็ได้นะคะหัวเราะเสร็จก็ตายบางคนเดินไปนั่งที่เก้าอี้แล้วก็ตาย บางคนออกมานอกห้องบอกว่าเออร้อนแล้วก็ตายก็มีค่ะตายได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าเลยนะคะว่าตายไปพร้อมกับการไม่รู้ความจริงของธรรมะที่ปรากฏหรือตายไปหลังจากที่ได้เริ่มฟังได้เริ่มเข้าใจนะคะแล้วก็เริ่มรู้ตามความเป็นจริงว่าแม้แต่เพียงวันนี้เนี่ยได้ฟังว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตามีจริงๆนะคะเป็นธาตุหรือธรรมะซึ่งปรากฏแล้วว่ามีแต่ปรากฏแล้วก็ดับไปไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแค่นี้ค่ะเริ่มหรือยังเพราะฉะนั้นจะไปดับกิเลสกันเมื่อไหร่จะไปละกิเลสกันเมื่อไหร่โดยที่ว่าไม่มีปัญญาเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีแม้แต่ว่าความรู้ขั้นปริยัตินะคะที่เป็นความรอบรู้ในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยคือฟังแล้วก็มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งไม่มีความสงสัยในสิ่งที่ได้ฟังว่าเป็นอย่างนี้ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้นะคะลองคิดถึงสิคะชั่วขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาเนี่ยเดี๋ยวนี้เองกำลังปรากฏไม่สนใจอย่างอื่นทั้งสิ้นนะคะไม่ได้นึกเรื่องอื่นเลยมีสิ่งที่ปรากฏให้เข้าใจเริ่มจากการที่ได้ฟังว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแค่นี้ค่ะน้อยแค่ไหนกว่าจะสามารถเข้าถึงการเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งนี้ได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกอย่างนี้เลยนะคะก็ไม่มีทางเลยก็มีแต่เพียงปริยัติการฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่มีสักขณะที่จะมั่นคงโดยการที่เริ่มคลายการติดข้องในสิ่งที่ปรากฏนะคะเพียงชั่วขณะบางครั้งที่ระลึกได้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทีละเล็กทีละน้อยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยค่ะท่านได้ฟังมานานเท่าไหร่ค่ะจากปุถุชนผู้ไม่รู้เลยในเรื่องของสภาพธรรมะเหมือนอย่างคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยนะคะและท่านได้ฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วก็ละคลายการติดข้องแล้วก็สามารถเริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละอย่างว่าเป็นธรรมะหลากหลายแต่ละอย่างต่างๆกันไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วจะไปติดข้องในอันไหนใช่ไหมคะแล้วก็ปัญญาสามารถที่จะรู้ความต่างกันของขั้นเข้าใจจากการฟังกับขั้นที่เมื่อสภาพนั้นปรากฏจริงๆนะคะแล้วเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะนั้นนี่ก็เป็นความต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะอย่างแข็งเนี่ยมีใช่ไหมคะกระทบแข็งมาตั้งแต่เช้ามีเฉพาะแข็งเท่านั้นที่ปรากฏหรือยังค่ะยังใช่ไหมคะจับอะไรแก้วเห็นไหมคะจับอะไรผ้าเช็ดตัวก็เลยไม่ได้มีความเข้าใจเฉพาะลักษณะที่ปรากฏเมื่อกระทบเพียงแข็งแล้วก็ถ้ามีการรู้จริงๆว่าขณะนั้นนะคะอย่างอื่นไม่มีฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าแข็งมีเมื่อกระทบสัมผัสและปรากฏและขณะที่แข็งปรากฏอย่างอื่นไม่ได้ปรากฏเลยขณะนั้นรู้เฉพาะแข็งภาษาบาลีใช้คำว่าปฏิปติถึงเฉพาะลักษณะที่แข็งและพอได้ยินคำว่าสติเนี่ยจะเข้าใจไหมว่าขณะนั้นต่างกับขณะซึ่งไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคะไม่เคยระลึกได้ไม่เคยมีการที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นแต่เพียงลักษณะนั้นเท่านั้นที่ปรากฏเฉพาะในขณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆไม่ว่าภาษาบาลีจะใช้คำว่าอะไรก็สามารถที่จะรู้ถึงภาวะความเป็นจริงของสภาพนั้นแต่ถ้าเราจะแปลศัพท์นะคะสติเป็นสภาพที่ระลึกได้แล้วไงคะระลึกอะไรใช่ไหมคะคำถามมาละแค่ฟังเนี่ยสติเป็นสภาพที่ระลึกได้ระลึกอะไรระลึกรู้รู้อะไรอีกใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เราคิดเรานึกเนี่ยเป็นการระลึกหรือเป็นการจำได้หรือเปล่าอย่างคิดถึงเมื่อวานเนี่ยใครก็คิดถึงได้ใช่ไหมคะเป็นการระลึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งหรือเปล่าแต่ไม่ใช่สติเพราะไม่มีความเห็นถูกไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นเราเริ่มเห็นความหลากหลายของสภาพธรรมะค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดจะใช้คำอะไรไม่ใช้คำอะไรทั้งหมดนะคะก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจริงๆเกิดแล้วก็ดับไปดับไปดับไปไม่ได้กลับมาอีกเลยแต่ไม่ว่าจะเกิดและดับไปอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังสามารถที่จะเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธรรมะที่ต่างกันคือสภาพหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่อีกสภาพหนึ่งนั้น ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจากหนึ่งคือธรรมะก็แยกเป็นสองก่อนนะคะแล้วก็จะแตกไปอีกมากมายเพราะว่านับไม่ถ้วนเลยแต่ก็ประมวลได้เป็นแต่ละประเภทนะคะแล้วก็แสดงความต่างกันว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะมีธาตุชนิดหนึ่งกำลังเห็นแจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏฟ้าสีอะไรคะกับบ้านหลังนั้นสีอะไรบางคนก็ชอบบ้านสีเทาๆฟ้าๆใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ใช่ฟ้าใช่ไหมคะเป็นแค่สีบ้านแต่ฟ้าจริงๆก็คล้ายคลึงกันมากสีเดียวกันแต่ก็ยังรู้ว่าไม่ใช่สีบ้านแต่เป็นสีของฟ้าหรือว่าสีของเมฆนี่คือจิตเป็นธาตุที่สามารถรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏมีเพชรแท้กับเพชรเทียมคนที่ไม่มีความชำนาญก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะแต่เห็นเหมือนกันคนที่มีความชำนาญก็เห็นอย่างเดียวกันคนที่ไม่รู้เรื่องเพชรนิลจินดาเลยนะคะไก่นกจิ้งจกเห็นเหมือนกันหมดเพราะเป็นธาตุเห็นเพราะฉะนั้นธาตุนี้รู้แจ้งว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้เลยนะคะว่าขณะนั้นที่ใช้คำว่ารู้แจ้งเนี่ยหมายความว่าต้องมีสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งเกิดด้วยกันแต่ไม่ใช่ธาตุที่รู้แจ้งแต่ละคำนี่ค่ะมีความหมายแล้วก็มีความลึกซึ้งด้วยแม้แต่จะใช้คำว่าธาตุรู้สภาพรู้อาการรู้นะคะบอกไว้ถึงลักษณะของธรรมะนั้นแต่ยังไม่ได้แจกละเอียดถึงความต่างกันของลักษณะรู้ว่าต่างกันอย่างไรฉะนั้นธาตุที่สามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยทรงบัญญัติใช้คำว่าจิตตะจิตตังหรือจะใช้คำว่าวิญญาณวิญญาณะมโนมนัสหทยะปันระทุกคำมีความหมายที่จะทำให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมนั้นตามคำที่ใช้ซึ่งก็ต้องอาศัยท่านที่รู้ภาษาบาลีนะคะเพราะว่าท่านสามารถที่จะแปลคำแต่ละคำได้แต่ทุกคำบ่งถึงธาตุนั้นซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งคือเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่ปรากฏบ้างแล้วก็คิดนึกบ้างเป็นใหญ่เป็นประธานแต่ก็มีธาตุที่เกิดร่วมกันซึ่งรู้สิ่งเดียวกันเป็นนามธาตุด้วยจึงมีอีกคำหนึ่งว่าเจตสิกะหมายความถึงธาตุหรือธรรมะที่เกิดกับจิตไม่เกิดกับอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตไม่ว่าจิตนั้นจะมีเจตสิกเกิดกี่ประเภทก็ตามทั้งหมดนั้นก็เกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแต่ไม่ใช่ธรรมะเดียวกันลองคิดดู1ขณะจิตนะคะเราจะรู้เพียงจิตขณะนี้ใช่ไหมคะยังเห็นเนี่ยรู้ละว่ากำลังเห็นแต่ว่ามีธรรมะอื่นซึ่งเกิดพร้อมจิตที่กำลังเห็นด้วยแต่ไม่รู้ว่ามีถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงความละเอียดนะคะว่าถึงมีก็ไม่ใช่จิตนี่ก็แสดงให้เห็นว่าความละเอียดของธรรมะนะคะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่สภาพธรรมะหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏส่วนสภาพธรรมะอื่นเกิดกับจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่จิตเพราะว่าไม่ใช่เป็นธาตุที่กำลังรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏธาตุอื่นที่เกิดกับจิตแต่ไม่ได้รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างจิตนะคะเป็นเจตสิกในภาษาไทยเราก็เรียกง่ายๆว่าเจตสิกบางคนก็ต้องออกเสียงตามภาษาบาลีนะคะเจตสิกะเพราะฉะนั้นออกเสียงได้สองอย่างแล้วแต่ว่าภาษาไหนจะใช้คำอะไรแต่เข้าใจในความหมายว่าต้องเป็นความหมายนั้นไม่ใช่ความหมายอื่น
1: อาจารย์ครับช่วยกรุณาอธิบายถึงวิญญาณจริยาอัญญาณจริยาและก็ญาณจริยาซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของชีวิตจริงๆของพวกเรา
0: สามคำนี้ไม่ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะแต่ละคำเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเข้าใจจริงๆนะคะตอนนี้เรากำลังเริ่มเก็บเล็กผสมน้อยทีละคำสองคำใช่ไหมคะแต่ละคำต้องเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะเข้าใจแล้วถูกต้องไหมคะต่อไปนี้เวลาใครใช้คำว่าธรรมะเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนนั้นน่ะเข้าใจถูกหรือเปล่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเข้าใจมั่นคงจริงๆก่อนนะคะคือธรรมะเพราะฉะนั้นวิญญาณะเป็นธรรมะหรือเปล่า เป็นแต่มีคำเติมออกมานะคะวิญญาณจริยาจริยาคือความประพฤติเป็นไปค่ะเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีการประพฤติใดๆเลยทางกายทางวาจาไม่เป็นไปอะไรทั้งสิ้นเป็นไปได้ไหมไม่ได้เลยนะคะเกิดแล้วดับนั่นคือการที่ธรรมะต้องเป็นไปอย่างนี้คือไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้เมื่อเกิดแล้วดับคือทันทีที่จิตขณะแรกของชาตินี้เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเป็นความเป็นไปของจิตหรือเปล่าว่าต้องเป็นอย่างนี้ความประพฤติของจิตความเป็นไปของจิตไม่ใช่ของเราหรือของใครเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดและดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดหรือเปล่าก็คือความเป็นไปของวิญญาณซึ่งเกิดแล้วต้องดับแล้วก็มีสภาพของธรรมะเนี่ยเกิดสืบต่อนะคะอย่างจิตเนี่ยมีมากมายหลายประเภทจิตที่ทำกิจเกิดในชาตินี้เป็นขณะแรกเป็นผลของกรรมใครก็เลือกเกิดไม่ได้ค่ะเราก็จะต้องตายนะคะจะเลือกเกิดที่ไหนได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยตายมาแล้วนะคะชาติก่อนก่อนก็ตายแล้วตายแล้วเคยตายมาแล้วแล้วก็ตายแล้วแล้วก็ต้องตายอีกคือเกิดแล้วไม่ตายไม่มีนี่คือความเป็นไปของจิตด้วยหรือเปล่าและเมื่อเกิดแล้วต้องเป็นไปคือจิตขณะแรกเกิดระดับไปกรรมก็ทำให้จิตเกิดสืบต่อเป็นประเภทเดียวกันกับกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนี้โดยที่ว่านะคะเรายังไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าปฏิสนธิจิตขณะแรกที่เกิดนั้นน่ะเป็นผลของกรรมอะไรและต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยใครรู้ไหมกว่าจะออกมาสู่โลกนี้ลืมตาเนี่ยจิตที่อยู่ในครรภ์เนี่ยก็มีความเป็นไปคือพอปฏิสนธิจิตดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้ตามที่กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นบุคคลนี้ถ้าเกิดเป็นมดนะคะปฏิสนธิจิตเกิดระดับกรรมที่ทำให้เกิดเป็นมดก็ทำให้ภวังคจิตเกิดสืบต่อดำรงความเป็นมดค่ะจะเป็นไก่เป็นคนได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นมนุษย์เป็นหญิงหรือเป็นชายก็แล้วแต่ก็จะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะตามกรรมที่ทำให้เป็นอย่างนั้นนี่คือความเป็นไปของจิตคือวิญญาณจริยาเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเป็นอย่างนี้เท่านั้นหรือในชาติหนึ่งเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังต้องเป็นอื่นอีกจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แค่ปฏิสนธิจิตเกิดแล้วก็ดับไปและภวังคจิตก็เกิดดำรงภพชาติขณะนั้นไม่รู้เลยนะคะว่าโลกนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกใดๆเลยทั้งสิ้นแต่จิตเกิดแล้วเพราะกรรมทำให้เกิดขึ้นถ้าพูดถึงกรรมนะคะจะเห็นได้จริงๆนะคะว่าน่าอัศจรรย์มากมือที่มองไม่เห็นอย่างที่ว่านะคะทำได้ทุกอย่างนั่งอยู่อย่างนี้ค่ะเกิดหายใจไม่ออกได้ไหมอะไรทำให้เป็นอย่างนั้นนะคะอยู่ดีๆแท้ๆเลยใช่ไหมคะต้องมีเหตุปัจจัยก็คือจิตใดก็ตามที่เป็นผลนะคะจิตนั้นต้องมาจากการกระทำที่ได้กระทำเหตุไว้เมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเหตุคือกุศลและอกุศลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะที่จะให้ผลเลือกไม่ได้อีกแม้แต่การเกิดนะคะชาตินี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมเพราะกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเป็นผลของกุศลกรรมก็เกิดดีเป็นผลของอกุศลกรรมก็เกิดไม่ดีนะคะเกิดเป็นเปรตอสุรกายเกิดในนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นพบหน้าข้างหน้าเนี่ยค่ะมืดสนิทชั่วขณะต่อไปนี้มืดสนิทไม่มีใครรู้เลยว่ากรรมใดจะให้ผลและไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นะคะเกิดเป็นเทพเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกปฏิสนธิจิตไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนขณะที่นอนหลับสนิทแต่จิตเกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรถ้าเวลาที่ปฏิสนธิจิตดับแล้วภวังคจิตเกิดต่อก็ไม่รู้อะไรนอนหลับไม่มีใครรู้อะไรฉันใดนะคะพอปฏิสนธิจิตดับไม่รู้เลยว่าเกิดที่ไหนรูปประพรมก็ไม่รู้อะรูปประพรมก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้เลยระหว่างที่ปฏิสนธิจิตดับแล้วภวังคจิตดำรงภพชาติสืบต่อนี่คือความเป็นไปของจิตซึ่งจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้แล้วแต่ภพภูมิแต่ว่าขณะที่มีการรู้สึกตัวเกิดขึ้น จะมีความติดข้องในความเป็นเพียงแค่รู้ว่ามีเท่านั้นนะคะยินดีพอใจในพบในความเป็นอย่างนั้นทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นวาระแรกนะคะวิถีจิตแรกหรือการที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือมีความติดข้องในสิ่งที่มีในขณะนั้นทางใจเพราะยังไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นลิ้มรสเลยนะคะแต่ทางใจเนี่ยเริ่มที่จะรู้ละว่ามีจากไม่มีอะไรปรากฏเลยหลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏเลยภวังคจิตไม่มีอะไรปรากฏเลยก็มีสิ่งที่ปรากฏเพราะใจเนี่ยค่ะสะสมมาทุกอย่างในแสนโกรธกับไม่รู้เลยนะคะว่าใจจะคิดอะไรหลับคืนเนี้ยฝันแน่ๆบางคนก็บอกว่าเขาไม่ค่อยฝันนะคะแต่การสะสมทุกเรื่องทุกภพทุกชาติเนี่ยค่ะก็ทำให้จิตเนี่ยเกิดนึกถึงเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะทำไมไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ละฝันเนี่ยฝันประหลาดเหาะได้ก็มีใช่ไหมคะบางคนทำไมอย่างนั้นน่ะก็อยู่ดีๆนั่งอย่างนี้ก็ไม่เคยเหาะได้แต่ในฝันเนี่ยได้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าสะสมที่จะให้คิดนึกอย่างไรเป็นเรื่องเป็นราวอย่างไรบางคนก็ฝันว่าเตะฟุตบอลใช่ไหมคะบางคนก็ฝันว่าอยู่ในสนามรบมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะก็สวยมากเป็นคนที่สวยนะคะพอฝันก็จะต้องรบทัพจับศึกทุกทีเห็นไหมคะสะสมมายังไงมีอยู่ในจิตแล้วพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้คิดให้นึกถึงสิ่งที่ไม่ได้คาดไม่ได้ฝันเลยขณะนี้ทุกคนก็คิดนะคะสังเกตได้ว่าความคิดเนี่ยมากตั้งแต่คิดว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นอะไรรู้เลยนี่เป็นแก้วนี่เป็นกระเป๋าไม่ทันจะรู้ตัวว่าคิดเลยค่ะความรวดเร็วของจิตที่เกิดดับนี่คือวิญญาณจริยาความเป็นไปนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงแสดงความละเอียดของวิญญาณจริยาเนี่ยเป็นขณะจิตแต่ละขณะเลยว่าขณะไหนเกิดแล้วก็ดับไปและขณะไหนเกิดต่อทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจแต่ให้รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามนะคะวิญญาณจริยาความเป็นไปแรกก็คือมีการรู้สึกตัวและติดข้องในความเป็นอย่างนั้นเกิดแล้วเป็นแล้วอย่างนี้ก็ไม่รู้ก็ผ่านไปจนกระทั่งแม้วันนี้ค่ะความเป็นไปของจิตก็คือว่าจากหลับเป็นตื่นไม่ตื่นได้ไหมคะไม่ตื่นก็ตายใช่ไหมคะแต่ที่ไม่ตายก็คือตื่นเห็นหรือว่าได้ยินหรือตื่นตกใจจากเรื่องที่ฝันหรืออาจจะบางคนตื่นแล้วหัวเราะค่ะเพราะความฝันนี้มันน่าขันนะคะเขาขำทุกทีที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีเรื่องหัวเราะนะคะมีเสียงออกมาด้วยเพราะว่าขณะนั้นน่ะกำลังมีเรื่องที่ตลกนะคะในความคิดของเขาบังคับได้ไหมวิญญาณจริยาความเป็นไปทั้งหมดที่จะต้องเป็นถ้าใช้คำที่เรียนมาแล้วบ้างก็คืออะเหตุกะจิตคือจากภวังค์ก็จะต้องมีการรู้อารมณ์รู้อารมณ์เนี่ยขณะนั้นเป็นจิตประเภทไหนล่ะก็แสดงไว้ว่าเป็นจิตที่ใช้คำว่ามโนทวาราวัชนะภาษาบาลีนะคะหมายความถึงจิตที่รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือนึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ดับขณะนี้ทุกคนกำลังคิดนะคะเป็นกุศลหรืออกุศลขณะที่คิดไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลต้องเป็นกิริยานะคะต้องเป็นพระอรหันต์ค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะแค่คิดก็ไม่รู้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลพระอรหันต์รู้ไหมคะว่าไม่มีกุศลอกุศลเลยแม้คิดก็ไม่มีค่ะใช้คำว่ากิริยาจิตเพราะเหตุว่าไม่เป็นเหตุให้เกิดผลแต่ถ้าเป็นกุศลและอกุศลตราบใดนะคะต้องเป็นปัจจัยให้ผลของกุศลและอกุศลนั้นเกิดขึ้นโดยเป็นจิตประเภทที่กรรมทำให้เกิดขึ้นเห็นหรือได้ยินหรือได้กลิ่นหรือริมรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่คือวิญญาณจริยาคือเกิดแล้วต้องเป็นไปจะให้เป็นภวังค์ตลอดไปเนี่ยไม่ได้แม้แต่คิดนึกเป็นกุศลหรืออกุศลก่อนกุศลและอกุศลเกิดต้องมีจิตที่เกิดคิดเป็นมโนทวาราวัชนะจิตนี่คือวิญญาณจริยาและเมื่อการคิดดับไปแล้วนะคะกุศลและอกุศลก็เกิดต่อนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าเป็นอกุศลนะคะเป็นอัญญาณจริยา เนี่ยค่ะคือแสดงความละเอียดของจิตแล้วก็ใช้คำให้รู้ว่าแม้ว่าหลับและตื่นตื่นแล้วเป็นอะไรก็มีความหลากหลายว่าตื่นแล้วเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ถ้าตื่นแล้วเป็นอกุศลนะคะไม่มีปัญญาแน่ๆจึงเป็นอัญญาณจริยาจิตเกิดขึ้นเป็นไปตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่พ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทรงแสดงธรรม

0: ัมผัสแล้วก็เป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นอกุศลใช้คำว่าอัญญาณจริยาคุณคำปันค่ะมีรูปศัพท์ยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
1: สำหรับคำว่าอัญญาณะนี่นะครับก็มีคำอยู่สองคำรวมกันนะครับก็คือคำแรกก็คือณบวกญาณะแปลงณเป็นอะแล้วก็สอนยะเข้ามานะครับเป็นอัญญาณะหมายถึงความไม่รู้ครับ
0: นี่ก็เป็นรูปภาษาที่ถูกต้องนะคะซึ่งภาษาบาลีเป็นภาษามัคคีใช่ไหมคะเป็นภาษาที่มีแบบแผนนะคะที่จะดำรงศาสนาไม่ให้คลาดเคลื่อนทั้งอักขระทั้งการออกเสียงด้วยนะคะสระสั้นสระยาวอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของภาษาแต่ต้องไม่ลืมคนที่พูดภาษามคตมคธีได้เนี่ยเรียนหลักไวยากรณ์ก่อนหรือพูดก่อนค่ะเกิดมาไม่ต้องไปนั่งเรียนหลักก่อนแล้วถึงจะออกเสียงมาเป็นคำพูดเรื่องราวหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่ก็เหมือนภาษาไทยนะคะก็เกิดมาก็ได้ยินแล้วก็จำแล้วก็ค่อยๆพูดแล้วก็ค่อยๆเข้าใจกันแต่ก็เอามาเรียบเรียงให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงว่าภาษามีความสำคัญถ้าไม่เข้าใจทำให้เข้าใจผิดได้แต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องภาษาแม้ว่าจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะแต่ก็สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นให้ทราบว่าขณะใดที่เป็นอกุศลเนี่ยเป็นอัญญาณะต้องเป็นไปต้องเห็นแล้วเป็นอกุศลส่วนใหญ่ก็สะสมไปแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่มีความเข้าใจธรรมะไม่ใช่เราเป็นธรรมะนั่นคือญาณะที่จะทำให้ออกจากสังสารวัฏเพราะฉะนั้นขณะใดที่เข้าใจธรรมะใช้คำว่าเข้าใจธรรมะไม่ได้ใช้คำว่าเป็นกุศลเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ใช้คำว่าเข้าใจสภาพธรรมะจึงเป็นญาณะเป็นปัญญาจริงๆด้วยเหตุนี้ชีวิตที่เป็นไปในสังสารวัฏนะคะก็มีการเกิดขึ้นเป็นวิญญาณจริยามีการเห็นมีการได้ยินนี่โดยคร่าวๆนะคะโดยละเอียดก็ต้องกล่าวถึงจิตแต่ละขณะแต่ละประเภทและเมื่อไหร่ที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นอัญญาณจริยาถึงแม้ว่าเป็นกุศลที่ไม่ใช่การเข้าใจธรรมะนะคะก็ยังไม่ใช่ญาณจริยาโดยนัยยะนี้เพราะเหตุว่าก็ต้องเกิดไปเป็นอรูปพรหมด้วยความสงบสามารถที่จะรู้ว่าจิตขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลต่างกับขณะที่เป็นกุศลแต่ก็ยังไม่ได้รู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดดับเพราะฉะนั้นเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นรูปพรหมอรูปพรหมก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของธรรมะได้จึงไม่ใช่ญาณจริยาแล้วแต่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยยะอะไรถ้าทรงแสดงโดยนัยยะของประเภทของจิตนะคะขณะที่สามารถที่จะมีปัญญารู้ว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะนั้นก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งใช้คำว่าญาณะแต่พอกล่าวถึงวิญญาณจริยาอัญญาณจริยาและญาณจริยาไม่กล่าวถึงกุศลประเภทอื่นนอกจากประเภทที่เป็นความเห็นถูกจริงๆที่จะออกจากสังสารวัฏด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมจึงสำหรับศึกษาโดยละเอียดโดยความเคารพยิ่งนะคะที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์ไม่ใช่เพียงแต่อ่านแล้วก็คิดเองท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมานานเท่าไหร่คะแสนกับและกับหนึ่งประมาณไม่ได้เลยว่านานเท่าไหร่ไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่ชาติเดียวไม่ใช่ร้อยชาติไม่ใช่พันชาตินะคะแต่กับหนึ่งนับชาติไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปคิดทำไมนอกจากว่ามีโอกาสได้ฟังละได้เข้าใจละใช่ไหมคะเข้าใจวันนี้ทุกคนก็เข้าใจธรรมะใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มเข้าใจแต่ละคำมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ฟังไปอีกก็ยิ่งเข้าใจขึ้นอย่างได้ยินคำว่าจิตก็ได้ยินคำว่าวิญญาณและได้ยินคำว่าจริยาความประพฤติเป็นไปของจิตเนี่ยจิตกำลังประพฤติเป็นไปไม่ใช่เราเป็นไปเลยค่ะจิตทั้งนั้นเลยกำลังเป็นไปและได้ยินคำว่าอารมณ์อารมณ์คืออะไรคะคนที่ฟังแล้วเหมือนรู้นะคะรู้จริงๆหรือเปล่า
2: อารมณ์เป็นที่ยินดีของจิตค่ะหรือเป็นสิ่งที่ให้จิตรู้นะคะ
0: ทำไมว่าเป็นที่ยินดีของจิต
2: ตามความเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ให้จิตรู้อะค่ะ
0: ค่ะธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ใช่ไหมคะเขาเป็นธาตุรู้ธาตุที่ไม่รู้เนี่ยจะไปรู้อะไรได้ไหมคะแข็งอย่างเงี้ยเกิดเป็นแข็งเนี่ยแล้วแข็งจะเที่ยวไปรู้อะไรได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ธาตุที่ไม่ใช่ธาตุแข็งแต่เป็น

0: ธาตุที่ต้องรู้มีใช่ไหมคะเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ได้ไหม
1: ถ้าจิตเกิดแล้วต้องรู้ค
0: ่ะเพราะเป็นธาตุรู
1: ้
0: ต่างกับธาตุที่ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหม
1: คะ
0: ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเลยค่ะจิตรู้ได้ทุกอย่าง
1: สิ่งที่ถูกรู้จึงเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะ
0: ค่ะต้องคู่กันเพราะมีสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ด้วยใช่ไหม
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นจิตจะยินดีอะไร
1: ยินดีในสิ่งที่ถูกรู้เหรอคะ
0: ค่ะหมายความว่าไม่ไปไหนเลยค่ะเกิดเมื่อไหร่ก็ไปสู่อารมณ์รู้อารมณ์ต้องรู้อารมณ์จะให้จิตไปอื่นไม่ได้เลยนอกจากไปสู่อารมณ์ที่ปรากฏซึ่งจิตเกิดขึ้นนะคะแล้วต้องรู้สิ่งนั้นตามเหตุตามปัจจัยอย่างจิตเห็นเนี่ยจะไปยินดีในเสียงได้ไหมคะเอาเสียงมาเป็นอารมณ์ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงความหมายว่าแม้จะมีความหมายว่าเป็นที่มายินดีของจิตก็ตามแต่หมายความว่าเพราะจิตไม่ไปไหนเลยค่ะไปสู่อารมณ์ที่ปรากฏอย่างเดียวมั่นคงซื่อสัตย์ถ้าจะใช้คำนั้นนะคะก็คือซื่อสัตย์ต่ออารมณ์ที่ปรากฏคือรู้อารมณ์นั้นไม่ไปสู่อารมณ์อื่นเลยก็เป็นเพียงพยัญชนะที่พยายามที่จะให้เข้าใจความหมายของธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเฉพาะความเป็นธาตุนั้นๆอย่างจิตเห็นเนี่ยค่ะจะไปยินดีมีอารมณ์เป็นเสียงไม่ได้ที่มายินดีของจิตที่เป็นอารมณ์ของจิตต้องเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่าจิตนี้นะคะไม่มีใครบังคับไปทำให้เกิดได้นอกจากเมื่อมีจักขุประสาทะแล้วก็มีสิ่งที่กระทบจักขุประสาทะถ้าไม่มีธาตุรู้มันก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏได้เลยใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ทำไมมีเห็นเดี๋ยวนี้ล่ะแล้วก็เป็นเห็นด้วยไม่ใช่ได้ยินก็เพราะเหตุว่าธาตุนี้เกิดเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยก็ต้องตรงกับความที่ปัจจัยนั้นเป็นอย่างนั้นให้เกิดขึ้นคือเมื่อมีการกระทบกันของสิ่งที่ปรากฏทางตากับจักขุประสาทะก็เป็นปัจจัยให้มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังเห็นก็เกิดการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีนะคะโดยความที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราที่เห็นค่ะไม่ต้องถามแล้วใช่ไหมคะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะแล้วฟังแล้วว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ธรรมะอย่างเดียวที่สามารถปรากฏให้เห็นได้โดยอาศัยจักขุประสาทะฟังอย่างนี้นะคะก็ลืมไปเรื่อยๆกี่ชาติถึงกลับหรือยังแล้วท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเท่าไหร่คะไม่ใช่หนึ่งกับไม่ใช่สองกับไม่ใช่ร้อยกับค่ะแสนกับแต่เกิดดับจริงไหมถ้าจริงอะไรรู้ได้ต้องเป็นธรรมะที่เริ่มเข้าใจถูกนะคะแล้วก็ไม่ไปสู่อย่างอื่นเลยในขณะที่สิ่งนี้ปรากฏก็มีการเข้าใจความจริงของสิ่งนี้ว่าแค่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จากโลกนี้ไปทันทีที่ไปสู่โลกใหม่ก็ไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏในชาติน ี้
2: สนทนาธรรมที่บ้านนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2552
0: ขออนุโมทนาทุกท่านนะคะที่มีศรัทธาที่จะฟังพระธรรมเพราะว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็ยากค่ะแต่ก็ค่อยๆเข้าใจได้แต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือการเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจต่อการฟังนะคะเพราะว่ารู้ว่าการฟังประโยชน์ก็คือว่าเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังว่าพูดเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เป็นธรรมะยังไงแล้วก็ถ้ามีความสงสัยก็กรุณาซักถามเพราะเหตุว่าประโยชน์ที่จริงสูงสุดก็คือว่าไม่เสียเวลาในการฟังคือเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเมื่อไหร่ตอนนั้นนะคะเสียเวลาเพราะว่าไม่เข้าใจนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามค่ะเนื่องจากพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากการสนทนาธรรมนี้ก็คงจะเป็นแบบขอถามบ้างนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยตอบว่าความเข้าใจมั่นคงแล้วก็ตามที่ได้ฟังหรือเปล่าหรือว่ากำลังพูดเรื่องนี้ถามเรื่องนี้แต่ว่าคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะอันนั้นก็คงจะตอบไม่ได้แน่นอนนะคะก็ขอเริ่มค่ะว่าทุกคนมีความจริงใจที่จะฟังพระธรรมและเป็นผู้ตรงที่จะเข้าใจธรรมะเพื่อประโยชน์คือไม่คลาดเคลื่อนนะคะทั้งพระธรรมวินัยและตนเองเพราะเหตุว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะคลาดเคลื่อนก็เท่ากับทำลายพระศาสนาไม่ตรงตามที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะให้เรา มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ทำลายประโยชน์ของตนเองด้วยเพราะเหตุว่าการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเพื่อละไม่ใช่เพื่อได้ข้อสำคัญที่สุดคือเพื่อละยากไหมคะละค่ะยากกว่าได้ใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรเนี่ยเราก็ไปแสวงหามาพอได้แล้วไม่ได้ละสิ่งที่เราได้ติดข้องต้องการเพราะฉะนั้นก็แสวงหาไม่จบแล้วก็ได้มาเก็บไว้เก็บไว้ในใจด้วยความติดข้องไม่จบไม่มีการที่จะละหรือสละสิ่งที่เราเคยติดนะคะซึ่งความจริงและความละเอียดของธรรมะเนี่ยมีมากมากจนกระทั่งต้องค่อยๆฟังนะคะแต่ว่าประโยชน์แท้จริงก็คือว่าเพื่อละค่ะเวลานี้เราไม่ได้ฟังเพื่อจะได้อะไรนะคะแต่ว่าเพื่อละความไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนอะไรตรัสรู้อะไรและเราไม่ได้รู้เพราะว่าเราไม่ได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดจริงๆนะคะอาจจะฟังนิดหน่อยแล้วก็คิดว่ารู้แล้วแต่ความจริงเนี่ยไม่ได้รู้เลยสักคำเดียวต้องใช้คำว่าสักคำเดียวไม่ทราบคนอื่นจะคิดว่าไม่จริงหรือเปล่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่าดูเหมือนกับว่ารู้ธรรมะเยอะแล้วแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจสักคำเดียวมีใครเข้าใจหลายๆคำบ้างไหมคะเข้าใจเพียงชื่อนะคะแต่ว่าเข้าใจความจริงของคำที่เราได้ยินหรือเปล่าเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะทุกคนได้ยินคำนี้นะคะยังไม่ทันไรนะคะอยากจะรู้จักธรรมะนะอยากจะพบธรรมะแต่ว่าก่อนที่จะพบหรือว่ารู้จักต้องฟังก่อนว่าธรรมะเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงถ้ามีจริงแล้วทุกคนรู้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ต้องทรงแสดงแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเพราะว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารู้แล้วกับการที่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยจะรู้ได้ว่าต่างกับที่เราเคยคิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยและมีคนพูดว่าพระธรรมคืออะไรเนี่ยจะตอบได้ไหมคะอยู่ดีๆก็มาถามว่าธรรมะคืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำไมจะไม่ให้ถามก็ได้ยินคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่าธรรมะและรู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะเพราะฉะนั้นก็ต้องน่าสนใจที่จะรู้ว่าแล้วธรรมะคืออะไรไม่ใช่ว่าผ่านไปโดยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงคืออะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นจะแสดงว่าเราเข้าใจธรรมะไม่ได้นะคะเราคิดเองเรื่องธรรมะแล้วคิดว่าเข้าใจธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นน่าถามน่าคิดไหมคะว่าธรรมะคืออะไรหรือผ่านไปไม่ต้องสนใจว่าธรรมะคืออะไรแต่ถ้าจะฟังธรรมะได้ยินคำนี้แล้วผ่านไม่ได้เลยสักคำเดียวค่ะคำเดียวก็ผ่านไม่ได้ไม่ว่าจะพูดคำอะไรทั้งหมดนะคะต้องคืออะไรก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะมีผู้ที่จะตอบหรือจะถามค่ะว่าธรรมะคืออะไรคุณแก้วค่ะเชิญค่ะ
3: ขอตอบว่าธรรมะเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ประการหนึ่งค่ะและธรรมะก็ยังเป็นสิ่งที่มีจริงนี่ก็อีกประการหนึ่งค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรู้จักธรรมะหรือยังเห็นไหมคะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนนะคะรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังถ้าไม่ฟังจะรู้ได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: คิดเองก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่คำสอนของเราหรือของใครแต่ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เพียงรู้ว่าธรรมะเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่ารู้ธรรมะแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องฟังแน่นอนนะคะหรือต้องอ่านหรือต้องคิดต้องไตร่ตรองเพียงธรรมะคำเดียวและคำตอบที่สองของคุณแก้วก็คือว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะก็เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรต้องตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแน่นอนไม่ใช่มาพูดเรื่องสิ่งที่ไม่มีจริงใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมเมื่อมีจริงแล้วคนอื่นรู้ไม่ได้ทำไมต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานแสนนานกว่าจะได้รู้ความจริงของสิ่งซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่ามีจริงก็ต้องแสดงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะลึกซึ้งมากแม้มีจริงแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็แม้มีจริงไม่รู้ก็ต้องฟังคำสอนของผู้รู้ให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นแท้จริงคืออะไรเริ่มยากแล้วไหมคะธรรมะต้องคิดและต้องไตร่ตรองและไม่ใช่เพียงแต่ฟังเฉยๆเพราะฉะนั้นขณะนี้คำถามต่อไปนะคะก็คือถามว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีสิ่งที่มีจริงหรือเปล่า
4: ธรรมะมีจริงค่ะ
0: ธร แล้วธรรมะมีจริงอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ล่ะคะถ้ามีจริงก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่และเป็นอะไรค่ะ
4: ถ้าตาก็เห็นหูก็ได้ยิน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเราเผินไม่ได้เลยเราจะข้ามแต่ละคำและคิดว่าเรารู้แล้วนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่คุณหมอบอกว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงก็คือเห็นมีจริงๆได้ยินก็มีจริงๆมีใครปฏิเสธหรือว่าไม่จริงบ้างไหมคะเห็นจริงๆค่ะไม่ต้องบอกไม่ต้องถามไม่ต้องใช้คำอะไรเลยเห็นก็กำลังเห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงๆแล้วรู้จักเห็นหรือยังเห็นไหมคะเพียงแค่เห็นคำเดียวแล้วก็มีจริงด้วยและรู้จักเห็นหรือยังเนี่ยค่ะคือการที่จะไม่เผินนะคะแล้วก็ไม่ประมาทพระธรรมเห็นกำลังเห็นอยู่ทุกคนเห็นแล้วรู้จักเห็นที่กำลังเห็นหรือยังเพราะว่าเห็นมีจริงต้องเป็นธรรมะแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะไปหาธรรมะจะไปเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ใช่ไปหาที่อื่นนะคะและก็เข้าใจที่อื่นเลยแต่ขณะนี้สิ่งใดที่มีจริงเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีความเข้าใจสิ่งนั้นจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความจริงของสิ่งนั้นได้แม้แต่เพียงกำลังเห็นเนี่ยค่ะก็มากมายที่จะทรงแสดงโดยประกาศทางปวงที่จะทำให้รู้ได้ว่าเห็นมีจริงๆและเห็นขณะนี้เป็นอะไรเพียงแค่กำลังเห็นนะคะไม่รู้ความจริงของเห็นใช่ไหมคะและควรรู้หรือเปล่าเห็นไหมคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็จริงใจถ้าไม่ควรรู้แล้วจะควรไปรู้อะไรถ้าไม่ใช่รู้เห็นรู้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะข้อความในพระไตรปิฎกทรงแสดงไว้ว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไม่ใช่ไม่ควรรู้ค่ะเกิดมาทุกคนก็เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแต่ละวันนะคะทุกวันก็ซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ควรเป็นสิ่งที่รู้ยิ่งไหมหรือว่าไม่ควรรู้ถ้าไม่ควรรู้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าทำไมจะบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้สิ่งที่มีจริงๆอย่างนี้ต้องแสดงว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะแม้มีก็ไม่รู้ความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากใครรู้บ้างแล้วอย่างคะความลึกซึ้งของเห็นกำลังเกิดและดับค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาที่ไปวัดเนี่ยจะได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อกี้นี่ทุกคนรับประทานหอยทอดอร่อยใช่ไหมคะอยู่ไหนอะคะรสอยู่ไหนสิ่งที่เห็นจานช้อนส้อมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไหนไม่มีอะไรที่เหลือเลยค่ะทุกขณะจิตเนี่ยผ่านไปผ่านไปแต่ว่าการเกิดดับของสภาพธรรมะไร้ร่องรอยนะคะเพราะเหตุว่าเร็วมากเนียนมากจากเห็นมาเป็นได้ยินเป็นคิดนึกแต่ละวันแต่ละขณะผ่านไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าไม่มีอะไรเหลือเลยดับแล้วดับเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยแต่ว่าความจำมีนะคะสภาพที่จำมีแต่จำก็ไม่ได้จำเพียงสิ่งเดียวค่ะจำสิ่งนี้แล้วก็จำสิ่งอื่นแล้วก็หมดไปแล้วก็จำสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นทุกขณะในชีวิตเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือความไม่เที่ยงมีใครคิดว่าอะไรเที่ยงบ้างคะฟังอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีใครคิดว่าอะไรเที่ยงบ้างตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้นะคะมีอะไรเที่ยงบ้างไหมคะ
4: ไม่มี
0: ค่ะเข้าใจได้แต่ยังไม่เห็นการเกิดดับเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดไม่ใช่บอกเฉยๆนะคะแต่ทรงแสดงตลอด 45,000 พรรษาเนี่ยค่ะให้เกิดความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจของคนที่ฟังเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาซึ่งในภาษาไทยเรานะคะก็หมายความถึงความเข้าใจถูกความเห็นถูกในทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงแต่ใครล่ะที่จะรู้อย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ถ้าไม่ศึกษาไม่ฟังและไม่ไตร่ตรองว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทุกคำจริงค่ะไม่มีคำไหนเลยที่ผิดเช่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยตั้งแต่เกิดขณะแรกจนถึงขณะเดียวนี้สภาพธรรมะเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นควรที่จะรู้จริงๆนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้เนี่ยค่ะหลงยึดถือนะคะแล้วก็หลงต้องการแล้วก็ได้มาแล้วก็หลงคิดว่ายังมีอยู่แต่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเมื่อไรขณะไหน โลกมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องดับไปโลกสวรรค์ก็เหมือนกันพรหมโลกนรกเปรตอสุรกายไม่ว่ามีการเกิดที่ไหนก็ต้องมีการดับไปต้นไม้เล็กๆเกิดมาเพียงแค่ต้นไม้นะคะนิดเดียวมีรากหน่อยนึงแล้วก็มีกิ่งมีก้านมีใบในที่สุดก็ต้องแก่แล้วก็ตายไปไม่มีอะไรที่คงที่ได้เลยเพียงแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นจะช้าหรือจะเร็วนะคะแต่ก็คือเป็นสิ่งที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เข้าใจได้ในชีวิตประจำวันที่มีจริงๆ
5: ผมมีคำถามอยู่นิดนึงว่าทำไมสมัยพุทธกาลถึงมีคนตรัสรู้ได้เร็วสมัยนี้นั่งสมาธิเป็นปีๆก็ยังไม่ไปไหนทำไมมันมีความแตกต่างกันมาก
0: แต่สมาธิไม่ใช่ปัญญานะคะแม้ในขณะนี้เองนะคะเราคิดว่ามีเพียงเห็นแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดของเห็นขณะนี้ว่าเกิดแล้วมีอะไรด้วยในขณะที่เห็นและแม้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็ต้องมีจริงๆเพราะฉะนั้นทรงแสดงทุกอย่างนะคะที่เรามองเห็นเป็นส่วนรวมเหมือนเห็นเป็นโต๊ะเห็นเป็นเก้าอี้นะคะแตกย่อยจนกระทั่งละเอียดที่สุดเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆสิ่งที่ประกอบกันจะมีอย่างเดียวไม่ได้เลยเก้าอี้ตัวนี้ก็ต้องมีหลายอย่างใช่ไหมคะประกอบกันมีแข็งแล้วก็มีเย็นด้วยแต่ความจริงมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งสิ่งที่สามารถกระทบจากขูปสาทะทำให้เกิดเห็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าฟังพระธรรมแล้วก็จะเห็นได้ค่ะว่าละเอียดยิบค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มศึกษาทีละหนึ่งนะคะเราจะเข้าใจชัดกว่าแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาทีละหนึ่งเนี่ยเราจะสับสนเพราะว่าเรื่องเยอะอย่างที่คุณหมอบอกว่าฟังมันก็มีหลายเรื่องใช่ไหมคะโน้นบ้างนี่บ้างแต่ว่าถ้าเราเริ่มทีละอย่างเพียงอย่างเดียวให้เข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะก็ทำให้เข้าใจได้ไม่สับสนเพราะฉะนั้นถ้าเพียงแต่เราจะพูดถึงเพียงสิ่งเดียวนะคะแล้วก็ให้เข้าใจสิ่งนั้นจริงๆนะคะก็ทำให้สะดวกกว่าเวลาที่เราไปพูดหลายๆเรื่องแล้วก็เข้าใจไม่ละเอียดนะคะอย่างพูดถึงเห็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เห็นมีจริงๆเนี่ยแล้วเราจะรู้ความละเอียดของเห็นในขณะนี้ว่าอย่างไรคือตามพระธรรมที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงเนี่ยค่ะคือธรรมะถ้าจะฟังธรรมะก็คือฟังสิ่งที่มีจริงและไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจให้เป็นความรู้เป็นความเข้าใจของตนเองหลังจากที่ฟังแล้วด้วยคือไม่ใช่จะไปเอาความรู้ของคนอื่นมาเป็นของเราได้นะคะคนอื่นพูดอย่างไรเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราฟังแล้วเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลที่เราไตร่ตรองแล้วว่าจริงนะคะเราก็รับความจริงอันนั้นเพราะฉะนั้นเพียงเห็นอย่างเดียวเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะน่าเข้าใจไหมคะไม่จะไปเข้าใจอย่างอื่นค่ะเห็นขณะนี้มีจริงๆนะคะใครรู้รูปร่างของเห็นบ้างคะเห็นมีรูปร่างที่แสดงว่าเห็นเนี่ยต้องเป็นรูปร่างอย่างนี้ไหมคะมีสีมีกลิ่นของเห็นได้ไหมคะลองคิดดูค่ะคือทุกคนที่ฟังธรรมะในครั้งพุทธกาลนะคะคนที่ฟังและรู้เร็วเนี่ยค่ะถ้าศึกษาประวัติของท่านเหล่านั้นแล้วนะคะ1อสงไขยแสนกับก็มีแสนกับไม่ใช่แสนชาติไม่ใช่แสนวันนะคะกับหนึ่งนี่ก็นานแสนนานมากมายนับไม่ถ้วนเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่เรายังไม่เคยเข้าใจเลยเนี่ยกว่าจะเข้าใจถึงอย่างนั้นเนี่ยต้องนานแต่ว่าเริ่มฟังก่อนและผู้ที่ได้ฟังธรรมในครั้งโน้นเนี่ยอย่างบางทีข้อความในพระไตรปิฎกบอกว่าไม่นานก็รู้แจ้งอริยสัจธรรม12ปีก็มี16ปีก็มีซึ่งคนสมัยนี้คิดว่าแค่ฟังสักปีนึงเนี่ยก็อาจจะเข้าใจได้แต่ว่าถ้าใครสามารถที่จะฟังถึง16ปี12ปี20ปี30ปี60ปีนะคะแล้วรู้ได้ก็น่าอนุโมทนาเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นไปได้โดยว่าไม่เคยสะสมความเข้าใจมา
6: ครับท่านอาจารย์คะเมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าความจริงของการเห็นที่ท่านอาจารย์กล่าวอย่างนี้หมายถึงอะไรคะ
0: ค่ะก็เห็นมีนะคะใครรู้ความจริงของเห็นบ้างกำลังเห็นแท้ๆเนี่ยและถ้าไม่รู้จักเห็นแล้วเมื่อไหร่จะรู้จักอะไรเพราะว่าเห็นก็มีจริงๆค่ะทุกอย่างที่จริงนะคะควรรู้คิดนึกมีจริงชอบมีจริงโกรธมีจริงทุกอย่างที่มีจริงควรรู้ค่ะไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ไม่มี
6: ความรู้ตรงนั้นคือรู้เพื่ออะไรคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ว่าเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถูกหรือผิดเมื่อไม่รู้
6: ก็ไม่ถูกค่ะ
0: ก็ไม่ถูกและควรจะไม่ถูกไหมคะ แม้แต่ถามว่าเห็นเป็นยังไงแล้วจะตอบไม่ถูกเนี่ยใช่ไหมคะก็จะตอบทำไมในเมื่อมันไม่ถูกแล้วก็จะจำไปไม่ถูกไม่ถูกจำไปทำไมก็คือผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจและไม่มีการรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรไปคิดว่าตรัสรู้อย่างอื่นแต่ความจริงตรัสรู้ความจริงเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงๆซึ่งยากและก็ลึกซึ้งมากเพราะเห็นทุกคนมีแต่ใครจะมาบอกให้รู้ว่าและความจริงเห็นคืออะไรขณะที่ได้ยินเป็นเห็นหรือเปล่าคะไม่เป็นคนละขณะละเพราะฉะนั้นเห็นต้องไม่ใช่ได้ยินแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งก็มีเห็นบ้างได้ยินบ้างผ่านไปผ่านไปโดยไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมจึงละเอียดนี่ค่ะไม่ข้ามเวลานี้อยากจะเข้าใจเรื่องเห็นหรือว่าไปที่อื่นสนใจเรื่องอื่นดีกว่าค่ะลองคิดถึงนะคะคือเป็นการที่เราจะรู้การสะสมของเราว่าเรามีความมั่นคงในเรื่องรู้กับไม่รู้และธรรมะเนี่ยแค่ไหนเพราะว่าทุกคนกำลังเห็นใช่ไหมคะคำถามก็คือว่าแล้วจะไม่รู้จักเห็นไปรู้เรื่องอื่นกันดีไหมควรไหมหรือว่าเมื่อไม่รู้สิ่งใดก็ควรที่จะเริ่มเข้าใจพิจารณาจนกระทั่งรู้จักสิ่งนั้นจริงๆก่อนเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งก็คือแค่นี้เองค่ะหลับแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นเป็นอย่างนี้จนถึงวันสุดท้ายแล้วก็ไม่จบนะคะยังต่อไปอีกเกิดอีกเห็นอีกได้ยินอีกก็เท่านี้เองค่ะถ้าใครไม่รู้ก็คือไม่รู้ไปตลอดชาติถ้าใครเริ่มรู้ก็เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็รู้จักผู้ที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆบางคนฟังแล้วก็ถามว่าแล้วจะรู้ไปทำไมใช่ไหมคะไปทำอย่างอื่นดีกว่าได้ทรัพย์สินเงินทองแต่ได้ทรัพย์สินเงินทองแล้วเป็นสุขจริงๆหรือเปล่าต้องพลัดพรากนี่แน่นอนต้องจากไปสิ่งนั้นจากไปก่อนหรือเราจากสิ่งนั้นไปไม่มีการที่จะเป็นของเราได้อย่างแท้จริงเลยเพียงแต่ว่าพอมีอะไรปรากฏก็พอใจอยากได้แสวงหาเก็บแล้วก็ติดข้องแล้วก็ไม่รู้จบนะคะทุกวันทุกวันก็เป็นอย่างนี้ก็เท่านั้นเองตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าไม่รู้จักธรรมะค่ะแล้วก็เงินทองทรัพย์สมบัติแก้วแหวนต่างๆเนี่ยนำมาซึ่งความสุขจริงๆหรือเปล่าคนที่มีเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายเป็นทุกข์มากนะคะไม่ได้ใช้เลยนอนไปไหนก็ไม่ได้จะรับประทานอาหารก็ไม่ได้ต้องดื่มแต่น้ำหรือของเหลวๆอย่างเนี้ยเห็นไหมคะและเงินทองทรัพย์สมบัติจะช่วยอะไรได้ปัญญาเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้ค่ะแต่สามารถที่จะค่อยๆสะสมจนกระทั่งเป็นของเราเองที่จะไม่ทำให้เราเดือดร้อนเลยไม่นำความทุกข์มาให้เลยถ้าเป็นปัญญาตั้งต้นจากสิ่งที่ไม่ง่ายเลยนะคะคือเห็นเนี่ยใครๆคิดว่าง่ายค่ะยากแสนยากพูดถึงโกรธพูดถึงโลภพูดถึงเมตตายังพอจะเข้าใจแต่พูดถึงเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะซึ่งความจริงนะคะต้องเหมือนกันหมดแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับการที่จะฟังเรื่องจริงของสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเอง
6: กราบท่านอาจารย์ค่ะคืออยากจะทราบว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องรู้หรือเข้าใจธรรมะมีประโยชน์อะไรคะ
0: ค่ะไม่รู้ก็ได้ค่ะไม่ว่ากันแต่ว่าสุขหรือทุกข์ใครช่วยได้ทุกคนอยากจะเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจนะคะอยากได้ยินเสียงที่น่าพอใจแต่ก็มีการได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเลยเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยแล้วก็เกิดความไม่พอใจขึ้นและเป็นอย่างนี้ชอบไหมคะ
6: ไม่ชอบ
0: ค่ะที่จริงในภูมิมนุษย์เนี่ยเรายังเป็นโอกาสดีนะคะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกบ้างแต่บางภูมิอย่างนรกเนี่ยค่ะไม่มีทางเลยที่จะพ้นจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหมดทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วใครจะไปเมื่อไหร่เนี่ยใครรู้ไปได้เร็วมากเลยค่ะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกเลยว่าวันนั้นวันนี้เพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ว่าสามารถที่จะพ้นจากการไปสู่ภพภูมินั้นได้ถ้ามีปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งจะเป็นเหตุให้ไม่ทำอกุศลกรรมต่างๆเพราะเหตุว่าอกุศลกรรมกรรมที่ไม่ดีนะคะไม่มีใครชอบเลยถ้าเราถูกคนอื่นเบียดเบียนนะคะเราก็ไม่พอใจเราเบียดเบียนใครเขาก็ลำบากเดือดร้อนแต่ก็ยังมีการเบียดเบียนด้วยความไม่รู้เพราะไม่รู้ความจริงนะคะว่าอะไรดีอะไรควรเพราะฉะนั้นก็ทำแต่สิ่งที่คิดว่าตัวเองต้องการจะทำ โดยไม่คำนึงถึงอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะแม้แต่พระธรรมที่ว่ามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คนนั้นก็อาจจะไม่เคยได้ยินเลยว่าใครทำกรรมอย่างใดแล้วนะคะกรรมที่ทำนั่นแหละจะทำให้เกิดผลไม่ใช่ไปให้ผลแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะมากๆเราก็สามารถที่จะรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นอนัตตานอกจากเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะยังเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความถึงไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ใช่ของเราหรือของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยค่ะ
7: ความแตกต่าง2 อย่างระหว่างการอยากจะรู้จักธรรมะโดยการไปนั่งสมาธิกับการที่เราจะรู้ธรรมะในการที่มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเพื่อที่จะให้รู้ธรรมะนะครับ
0: ก็คือต้องเป็นผู้ตรงไงคะผู้ตรงคือต้องการรู้ธรรมะหมายความว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าจะรู้โดยไม่เข้าใจนี่คือตรงตั้งแต่ต้นเลยถ้าเป็นคนที่คิดว่าจะรู้ธรรมะโดยไม่เข้าใจธรรมะก็เลยไปทำอะไรเพื่อจะรู้ธรรมะแต่ว่าไม่เข้าใจธรรมะนี่ตรงหรือเปล่าเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะฟังเพื่อเข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะชื่อว่ารู้ได้อย่างไรคำว่ารู้ทั้งหมดไม่ว่าจะรู้อะไรค่ะก็คือเข้าใจนั่นเองถ้ารู้วิธีทำอาหารหมายความว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้ารู้วิธีตัดเสื้อนะคะหมายความว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะทำอะไรโดยไม่เข้าใจแล้วจะรู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรู้ก็คือเข้าใจนั่นเองแล้วก็ตรงกับภาษาบาลีที่ใช้คำว่าปัญญาเวลาเราใช้ภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่าคนนั้นมีปัญญาแต่ยังไม่รู้เลยว่าปัญญารู้อะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นความเข้าใจแต่ละคำให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าจะเข้าใจธรรมะหรือรู้ธรรมะแล้วก็ธรรมะคืออะไรและอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มีไหมถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอะไรมีนะคะสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็หมดไปแล้วไม่เหลือเลยสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ไม่มีปรากฏแต่มีเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แหละซึ่งเป็นจริงนะคะแล้วก็เป็นธรรมะเพราะมีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าตรงคือจะรู้จะเข้าใจธรรมะก็ต้องเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ถ้าเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ก็คือรู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นั่นเอง
7: สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้สามารถรู้ได้สามารถเข้าใจได้แต่จากการฟังตรงนี้แล้วก็มีบางท่านที่เข้าใจแต่บางท่านก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเช่นการเห็นเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าเห็นเนี่ยเข้าใจที่ถูกคืออะไรแล้วเขาก็ไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจตรงนั้นได
0: ้ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นจะช่วยสงเคราะห์ได้ยังไงครับ
0: เข้าใจได้ไม่ใช่ว่าเข้าใจทันทีเลยแต่วันนี้นะคะเข้าใจว่าเห็นเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะเคยเข้าใจมาก่อนหรือเปล่าว่าเห็นขณะนี้เป็นธรรมะจะไปแสวงหาธรรมะจะไปรู้ธรรมะจะรู้ความจริงก็คือเดี๋ยวนี้เห็นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงขณะนี้เมื่อไหร่เห็นเป็นอย่างไรเมื่อนั้นคือรู้ธรรมะเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นต้องตรงไงคะตรงว่าจะเข้าใจไหมหรือจะไม่เข้าใจจะรู้ก็คือว่าต้องเข้าใจถ้ารู้โดยไม่เข้าใจจะรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหวังไปสู่ที่อื่นเช่นนั่งสมาธิเพื่อที่จะรู้ธรรมะโดยไม่รู้เลยว่าขณะนี้เป็นธรรมะใช่ไหมคะ
7: ครับ
0: และจะรู้ธรรมะอะไรในขณะที่นั่งทำสมาธิ
7: หลายท่านก็คงจะทราบว่าการไปนั่งนั้นคงจะผิดถึงมานั่งฟังอาจารย์ตรงนี้ก็เลยจะเน้นตรงนี้ว่าการที่ฟังได้เห็นได้ยินได้กลิ่นเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจแล้วฟังไปเรื่อยๆพอเข้าใจแล้วการที่จะรู้ธรรมะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ฟังไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ธรรมะได้ยังไงนะคะกับไม่ฟังเลยแล้วก็จะไปนั่งสมาธิแล้วจะรู้ธรรมะใช่ไหมคะ
7: ครับ
0: จะรู้ได้ยังไงเหมือนกันไหมคะ
7: ไม่เหมือนกัน
0: ค่ะฟังยังสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ฟังได้แล้วก็ไตร่ตรองพิจารณาว่าเป็นจริงอย่างที่ฟังหรือเปล่านี่เริ่มที่จะเข้าใจนะคะแต่ว่าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยต้องการรู้ธรรมะก็คือไปนั่งทำสมาธิธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้แล้วรู้อะไรในขณะที่ทำสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินได้ฟังคำใดนะคะที่คนบอกโดยที่ว่าเขาบอกว่าเป็นปัญญาบ้างหรือว่าเป็นความรู้บ้างเหมือนกับจะให้เราต้องการเนี่ยแต่เราไม่ได้เข้าใจอะไรเลยค่ะควรไหม ที่จะมาพูดอะไรก็ตามแต่หรือให้ทำอะไรก็ตามแต่แต่เราไม่เกิดความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นกับการที่บอกให้เข้าใจเหมือนอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็ทรงแสดงธรรมะให้คนฟังเข้าใจค่ะพระปัญจวัคคีย์ฟังแล้วเข้าใจใครที่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะขณะที่กำลังฟังนั้นก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ไม่ต้องไปที่อื่นเลยนะคะเพราะว่าธรรมะมีไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้ก็มีเห็นไปทำสมาธิก็มีเห็นแต่อยู่ตรงนี้และฟังเรื่องเห็นก็ยังเริ่มเข้าใจว่าเห็นคืออะไรที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีแต่ถ้าเวลาที่ไปที่ไหนก็ตามจะทำสมาธิหรืออะไรก็ตามก็มีเห็นแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจะมีปัญญาได้อย่างไรคะอยู่ที่ไหนก็มีเห็นจะทำสมาธิหรือไม่ทำสมาธิก็มีเห็นแต่ว่าถ้าทำสมาธิคิดหรือจะเข้าใจความจริงของเห็นกับขณะที่กำลังฟังแล้วก็พิจารณาไตรตรองนะคะจนเป็นการเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนั่นคือเริ่มที่จะรู้จักเห็นเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะมั่นคงจริงๆและเพื่อประโยชน์คือต้องเป็นปัญญาของตัวเองคนที่บอกให้ทำอะไรเนี่ยขณะที่เขากำลังบอกให้เราทำเนี่ยเราเข้าใจอะไรหรือเปล่าถ้าทำตามคนอื่นสอนจะไม่ใช่ปัญญาความเข้าใจเลยทั้งสิ้นค่ะและถ้าไม่มีปัญญาความเห็นถูกของเราเองเนี่ยนะคะจะรู้ได้ยังไงคะว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธพจน์ทั้งหมดสามารถเข้าใจได้อย่างวันนี้เนี่ยค่ะเริ่มเข้าใจว่าธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริงแน่นอนค่ะถ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรในเมื่อสิ่งที่มีจริงนี้พระพุทธเจ้ารู้ไหมเรื่องเห็นเรื่องได้ยินคือการตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีแล้วว่าความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่เกิดหรือสิ่งที่หมดไปแล้วเนี่ยคืออะไรเมื่อทรงแสดงธรรมะนะคะเราเริ่มเข้าใจไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะมีจริงและสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะก็มีลักษณะเฉพาะของตนของตนเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นแข็งมีจริงๆนะคะเนี่ยกระทบสัมผัสแข็งก็ปรากฏเพราะฉะนั้นจะบอกว่าแข็งไม่มีได้ไหมจะบอกว่าแข็งไม่ใช่ธรรมะได้ไหมแต่ว่าแข็งมีจริงนะคะเกิดใช่ไหมถ้าไม่เกิดจะเป็นแข็งไหมเนี่ยค่ะคือต้องเป็นการไตรตรองจนกระทั่งเป็นการเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยทุกอย่างเลยนะคะแม้แต่แข็งก็ไม่เว้นที่จะทรงแสดงว่ามีจริงเมื่อเกิดขึ้นเป็นแข็งไม่เป็นอื่นรสหวานมีจริงเมื่อไรคะเมื่อเกิดเป็นรสหวานเกิดหวานเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นหวานไม่ใช่เค็มเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมะเนี่ยค่ะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนของตนซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าบังคับบัญชาได้เลยขณะนี้ทุกคนเห็นแล้วนะคะมีใครทำให้เห็นเกิดบ้างเห็นแล้วค่ะมีใครทำเห็นได้เห็นไหมคะอนัตตาเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาโกรธเกิดขึ้นนะคะจะให้ไม่โกรธก็ไม่ได้โกรธก็ไม่ใช่เห็นโกรธก็ไม่ใช่แข็งโกรธเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่ทรงตรัสรู้คือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันทั้งหมดค่ะให้เข้าใจความจริงว่าไม่เที่ยงเพียงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้จนกระทั่งไม่มีใครสามารถที่จะเห็นการเกิดดับได้ถ้าปัญญาไม่เจริญจนกระทั่งละคลายความติดข้องและความไม่รู้ซึ่งกำลังกั้นไม่ให้เห็นความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เมื่อเช้าไม่ทราบมีใครฟังวิทยุหรือเปล่าคะเรื่องโลกอันอะไรหนอกั้นไว้แล้วพุทธพจน์โลกก็ไม่รู้จักกั้นยังไงกั้นไว้แล้วด้วยอะไรล่ะกั้นเนี่ยค่ะคือความไม่รู้ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ในโลกเห็นโลกใครรู้จักโลกบ้าง
7: โลกก็คือโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องแต่มีบุคคลหนึ่งที่สามารถรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออะไรสองบุคคลนี้เขาจะต่างกันยังไงครับ
0: ค่ะอยู่ที่ความเข้าใจมากหรือน้อยนะคะต่างคือต่างที่ความเข้าใจ และธรรมะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยเพียงแต่ว่าโลกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะเพราะเหตุว่ามีจริงๆค่ะโลกต้องเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะว่าขณะนี้นะคะทุกคนคิดเรื่องต่างๆตามที่เห็นถ้าไม่มีเห็นเป็นโลกหนึ่งเนี่ยจะมีสิ่งต่างๆปรากฏในห้องนี้อย่างนี้ไหมคะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีคนมีพรมมีงาช้างมีกล้องถ่าย
7: ค่
0: ะมีไหมคะจะมีได้ไหมแค่หลับตาก็ไม่มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นโลกก็คือสิ่งที่มีจริงสอดคล้องกันไหมคะกับธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
7: สอดคล้องกัน
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะนี่นะคะเกิดถ้าไม่เกิดจะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นเกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นความหมายตรงกันหมดค่ะธรรมะเกิดแล้วดับเป็นโลก
7: ครับ
0: ค่ะโลกถ้าไม่มีธรรมะเลยเนี่ยจะมีโลกได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโลกก็คือสิ่งที่มีจริงก็ซึ่งเป็นธรรมะมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นโลกทางตาสำหรับคนตาไม่บอดนะคะก็คิดไปเรื่องโลกทางตาเนี่ยมากมายก่ายกองไม่จบเลยเดี๋ยวอ่านหนังสือพิมพ์เดี๋ยวทำอย่างนั้นเดี๋ยวทำอย่างนี้ก็เป็นโลกสีสันวรรณะที่ปรากฏทางตาโลกทางหูเดี๋ยวนี้ค่ะมีเสียงต่างแล้วแต่ว่าพอได้ยินแล้วเนี่ยจะคิดถึงเรื่องอะไรตามเสียงที่ได้ยินก็เป็นอีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าแยกออกเป็นแต่ละโลกไม่ปนกันโลกทางตานะคะจะเห็นโลกทางหูไหมคะ
7: ไม่เห็นครับ
0: แยกกันไปเลยค่ะเหมือนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไปเลยแต่นี้ไม่ใช่คนนะคะเป็นธรรมะแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันซึ่งเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดเป็นโลกสภาพธรรมะใดก็ตามที่มีการเกิดดับธรรมะนั้นเป็นโลกและที่เกิดจะไม่ให้ดับเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแล้วขณะนี้นะคะทุกคนยังอยู่ในกรงในโลกหรือเปล่าคะ
7: ยังอยู่ครับ
0: ออกไปจากโลกได้ไหมคะ
7: ไม่ได้
0: ไม่มีทางที่จะพ้นจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเกิดแล้วก็เห็นอีกได้ยินอีกตายแล้วก็เกิดอีกไม่พ้นไปจากโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเพราะอะไรกั้นไว้ไม่ให้ออกไปเพราะความติดข้องซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนี้ค่ะเพียงแค่เห็นเนี่ยก็ติดข้องในสิ่งที่เห็นแล้วได้ยินแล้วก็ไม่รู้ความจริงก็ติดข้องในสิ่งที่ได้ยินแล้วอย่างนี้จะไปนั่งทำสมาธิแล้วจะไปรู้อะไรได้ในเมื่อไม่รู้จักโลกคือสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆนะคะไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เป็นชั่วขณะที่เกิดแล้วดับไปเท่านั้นเองค่ะดับแล้วไม่กลับมาอีกด้วยข้อสำคัญที่สุดนะคะไม่มีอะไรเหลือเลยใครสามารถที่จะเอาสิ่งที่ดับไปแล้วกลับมาได้บ้างเสียงเมื่อกี้นี้เสียงใหม่ไม่ใช่เสียงเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเสียงที่ดับแล้วก็ดับไปเลยนะคะไม่กลับมาอีกแต่ก็มีปัจจัยให้เสียงใหม่เกิดขึ้นนี่เฉพาะทางเดียวนะคะแต่ทั้งทางตาก็อย่างนี้ทางหูก็อย่างนี้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเกิดมาในโลกอยู่ในโลกที่ขณะเห็นบ้างได้ยินบ้างเนี่ยนะคะชั่วคราวจริงๆค่ะชั่วคราวที่สั้นมากน้อยมากบางคนอาจจะบอกว่าขณะนี้ไม่เหมือนกับแสงไฟได้ดับไปเลยมีอยู่ตลอดเวลาอะไรๆก็เหมือนไม่ดับไปเลยแต่ความจริงเพราะการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่เห็นการสืบต่อว่าแท้ที่จริงนะดับแล้วเกิดอีกดับแล้วเกิดอีกดับแล้วเกิดอีกสืบต่ออย่างเร็วมากจึงปรากฏเหมือนกับว่าโลกไม่มีอะไรดับไปเลยนั่งอยู่ในห้องนี้ก็เป็นห้องนี้อยู่นานแสนนานใช่ไหมคะแต่ความจริงถ้าแตกย่อยเป็นขณะที่สั้นที่สุดเล็กที่สุดทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่ใช่ขณะเดียวเลยขณะเห็นหนึ่งขณะดับไปขณะได้ยินไม่ใช่ขณะที่เห็นแล้วก็กลับมาเห็นอีกแล้วก็กลับไปได้ยินอีกแล้วก็กลับไปคิดอีกแต่ละขณะเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่ออย่างเร็วแล้วอย่างนี้จะไปนั่งสมาธิและจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้ไหมถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะรู้จักพระธรรมหรือเปล่ารู้จักธรรมะไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรสอนอะไรและสมาธิคืออะไรก็ไม่รู้ปัญญาคืออะไรก็ไม่รู้แล้วไปนั่งทำอะไรก็ไม่รู้ด้วยก็รวมความว่าไม่ได้รู้อะไรสักอย่างเดียวแต่ว่าอยากนั่งใช่ไหมคะอะไรกั้นให้อยู่ในกรงของอวิชชาของโลกซึ่งจะต้องอยู่ตลอดไปโดยที่ว่าไม่มีทางจะออกไปได้เลย
7: ความติดข้อง
0: ทั้งหกทาง
7: ท
0: ั้งวันเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่มีผู้ที่ อบรมพระบารมีมีปัญญาที่ตรัสรู้ความจริงเนี่ยไม่มีใครสามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันได้เลยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องละเอียดลึกซึ้งและก็ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจของคนฟังที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการฟังธรรมะหรือพุทธศาสนิกชนนี่คืออะไร
7: ฟังสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะฟังให้เข้าใจไปเรื่อยๆถ้าฟังเข้าใจแล้วความรู้เหล่านั้นเนี่ยก็จะช่วยในการปฏิบัติธรรมไปในตัว
0: ยังมีความหวังว่าจะช่วยนะคะซึ่งความจริงไม่ใช่เลยค่ะเพื่อละพระธรรมคำสอนทั้งหมดค่ะเพื่อละความไม่รู้เพื่อละความติดข้องเพื่อละกิเลสทั้งหมดจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลือเลย
7: ครับอย่างนั้นก็หมายความว่าต้องไม่มีความหวังด้วยก็หน้าที่อย่างเดียวคือฟังให้เข้าใจอย่างเดียว
0: ค่ะปัญญาคือความเข้าใจจะเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได
5: ้ชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยนะครับมักจะเกิดความโกรธโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วผมก็เคยคุยกับเพื่อนหมอด้วยกันเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปบังคับตัวเองไม่ให้โกรธหรอกเพราะเราทำไม่ได้ก็มีคนบอกว่าต้องไปนั่งสมาธิสิเราจะได้จิตนิ่งแล้วก็จะได้นับ 1, 2, 3ถึง 10ก่อนที่จะไปด่าเขาตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับการทำแบบนั้นก็ยังไม่ใช่วิธีที่ถูกถ้าตามที่ของอาจารย์บอก
0: แน่นอนค่ะ
5: ครับ
0: เพราะว่าสมาธิหรือสมถภาวนามีก่อนการตรัสรู้แต่เพียงความสงบหรือการตั้งมั่นของจิตโดยที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้เลยเพราะไม่เห็นกิเลสไปปกปิดไว้ไม่ให้เกิดและจะอะไรไปดับนะคะขณะนี้นะคะทุกคนถ้าพูดภาษาไทยก็ใช้คำว่าจิตดูไม่ยากใช่ไหมคะทุกคนมีจิตแต่รู้จักจิตของตัวเองหรือเปล่ารู้จักจิตของตัวเองได้เมื่อไหร่คะทั้งที่มีจิตค่ะก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าความจริงจิตคืออะไรเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าหรือแท้ที่จริงจิตก็คือธรรมะแน่นอนใช่ไหมคะเพราะมีจริงๆแล้วก็เกิดเป็นจิตไม่ใช่เกิดเป็นแข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะต่างกันไปซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาหรือไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณานะคะแสดงพระธรรมกับผู้ที่มีศรัทธาที่ได้สะสมมาแล้วที่จะฟังแล้วก็เห็นคุณค่าซึ่งถ้าไม่เห็นคุณค่าเนี่ยชีวิตเกิดมาก็เพียงเป็นสุขบ้างทุกบ้างนะคะรื่นเริงไปหาเงินทองทรัพย์สินมั่งมีแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเกิดมาได้อย่างไรแล้วก็จากไปเนี่ยจากไปไหนซึ่งทุกคนก็ต้องเกิดแน่ๆใช่ไหมคะเกิดมาแล้วด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ถ้าสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ก็ยังพอที่จะรู้หนทางหรือว่าขณะนี้ค่ะทุกวันเนี่ยทุกคนกำลังเดินทางเพราะว่ามีทางเดินสองทางค่ะทางเดินที่เป็นกุศลหรือทางเดินที่เป็นอกุศลทางเดินที่เป็นปัญญาหรือทางเดินที่ไม่ใช่ปัญญาซึ่งไม่สามารถที่จะไปบังคับนะคะคนที่สะสมมาที่จะไม่เห็นประโยชน์ของปัญญาว่าให้เขาเห็นประโยชน์ของปัญญาว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยค่ะชั่วคราวมากไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ตามเหตุตามปัจจัยจะไปไหนก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยเป็นมนุษย์โกรธนิดเดียวก็เดือดร้อนใช่ไหมคะไม่อยากจะโกรธและถ้าไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วค่ะเป็นอย่างอื่นเนี่ยการเจ็บการไม่พอใจความลำบากยากไร้เป็นสัตว์มีขาไม่มีขาอย่างงูเงี้ยค่ะลำบากไหมสัตว์ที่อยู่ในป่าทุกตัวเนี่ยมีแต่ความกลัวความตกใจซึ่งก็คือความไม่พอใจนั่นเองไม่รู้ว่าอันตรายจะมาถึงตัวเมื่อไหร่และก็จะไปเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปโดยที่ว่าไม่มีทางที่จะออกจากกรงของสังสารวัฏเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาพระธรรมเนี่ยค่ะจะไม่เห็นพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแม้แต่พระปัญญาคุณหรือพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณก็เหมือนกับพระองค์เป็นบุคคลซึ่งเราถูกสอนมาแต่เล็กแต่น้อยนะคะให้กราบให้ไหว้ให้บูชาแต่ว่าถ้าบูชาจริงๆเนี่ยต้องบูชาคุณความดีค่ะถ้าเรายังไม่รู้จักคุณนะคะเราก็มีแต่เพียงความเคารพว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีกิเลสเลิศกว่าไม่ว่าจะเป็นใครในจักรวาลสากลจักรวาลทั้งพรหมโลกทั้งเทวดาทั้งหลาย ในภพภูมิทั้งหลายก็รู้เพียงเท่านี้แต่ไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระปัญญาของพระองค์เนี่ยสามารถที่จะรู้ความจริงในขณะนี้นะคะทั้งหมดด้วยประการทั้งปวงและทรงแสดงพระธรรมด้วยพระมหากรุณาให้คนที่ฟังนะคะพิจารณาและเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเพียงแค่โกรธระงับไปยังไม่ได้ดับต้องโกรธอีกค่ะจะวิธีไหนก็ตามแต่ถ้าฟังพระธรรมและเกิดปัญญาสามารถที่จะถึงปัญญาที่ดับความโกรธไม่เกิดอีกเลยไม่ต้องไปแสวงหาวิธีจากคนโน้นคนนี้เลยนะคะเพราะว่าวิธีทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะดับเชื้อของความโกรธหรือว่าไม่สามารถที่จะดับความโกรธให้หมดไปได้ด้วยเหตุนี้นะคะในบรรดาธรรมะทั้งหลายปัญญาประเสริฐที่สุดถ้ามีปัญญาโกรธไหมคะพระพุทธเจ้าโกรธหรือเปล่าพระอนาคามีบุคคลโกรธหรือเปล่าพระโสดาบันโกรธหรือเปล่าปัญญาไม่เท่ากันเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเราอยากจะไม่โกรธแล้วก็อ่านหนังสือคนโน้นคนนี้บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะไม่โกรธได้เมื่อมีปัจจัยก็โกรธแน่นอนค่ะแต่ปัญญาเป็นสิ่งที่โตยากนะคะพืชพันธุ์ทั้งหลายก็ยังโตง่ายกว่านักเกษตรกรก็มีปุ๋ยมีอะไรสารพัดที่จะไปทำให้บำรุงให้เจริญเติบโตได้แต่ปัญญาเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะต้องทีละเล็กทีละน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไหนก็ตามเพื่อละไม่ได้ต้องการลาภยศสรรเสริญสุขเกียรติยศหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ฟังเพื่อรู้เพื่อเข้าใจความจริงเพื่อเห็นถูกเพื่อละอกุศลและต่อไปนะคะแม้กุศลก็ละจึงจะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าถ้าตราบใดยังเป็นกุศลหรืออกุศลซึ่งเป็นเหตุก็ต้องมีผลเพราะฉะนั้นพระธรรมสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดนะคะคือสามารถที่จะทำให้ดับกิเลสได้เมื่อเป็นผู้ที่ดับกิเลสไม่มีกิเลสความบริสุทธิ์ของผู้ที่หมดจดจากกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะก็ทรงแสดงพระธรรมเพื่อเกื้อกูลให้บุคคลอื่นได้เข้าใจไม่ได้หวังสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ของพระธรรมความจริงความถูกต้องเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะไปปฏิเสธได้ถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆนะคะแต่สิ่งที่เป็นอันตรายก็คือว่าเมื่อไม่ได้ศึกษาพระธรรมแล้วเข้าใจเองจะเข้าใจพระธรรมผิดและทำให้พระธรรมลบเลือนด้วยอย่างทำสมาธิเนี่ยค่ะก่อนอื่นนะคะธรรมคืออะไรสมาธิคืออะไรเดี๋ยวนี้กำลังเห็นใช่ไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะคุณหมอทำให้เห็นเกิดขึ้นหรือเปล่าเห็นที่เห็นแล้วเนี่ยคุณหมอทำหรือเปล่าคะหรือมีปัจจัยก็เห็นมีปัจจัยก็เห็นเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยจะโกรธให้ไม่โกรธได้ไหมไม่ได้ก็เป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักธรรมะนี่ค่ะก็คือว่าเห็นเนี่ยเราก็ทำให้เกิดไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วใครไปทำสมาธิทำได้ไหมคะเนี่ยค่ะคือความละเอียดของธรรมะถ้าทำเห็นให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วทำสมาธิได้ไหมกว่าเราจะมั่นคงถึงความเป็นอนัตตาคำเดียวเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้ว่าทุกอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัยขณะนี้เห็นเกิดแล้วเราไม่ได้ทำได้ยินก็เกิดแล้วเราก็ไม่ได้ทำคิดนึกเกิดแล้วเราก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้ก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดได้จึงจะเข้าใจถึงความหมายของคำว่าธรรมะและอนัตตานี่เป็นจุดตั้งต้นของพระพุทธศาสนาซึ่งศาสนาที่ไม่ได้สอนให้เข้าใจความจริงคำสอนที่ไม่ทำให้เข้าใจความจริงนะคะก็คือเป็นแต่เพียงความคิดแล้วก็เลื่อนลอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นกล่าวได้เลยนะคะตั้งแต่เกิดจนตายจะพูดจะทำจะคิดจะสนุกสนานจะอะไรก็ตามแต่ไม่รู้เลยทั้งสิ้นว่าเป็นอะไรทุกขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นทำสมาธิได้ไหมคะถ้าทำสมาธิได้ก็ต้องทำเห็นได้ทำได้ยินได้เพราะฉะนั้นทำสมาธิเนี่ยถูกหรือผิดกับเข้าใจเห็นไหมคะฟังแล้วเข้าใจในความเป็นธรรมะในความเป็นอนัตตาเนี่ยเราจะหลงผิดไหมเพราะว่าถูกหรือเปล่าที่ว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดตามเหตุตามปัจจัยจึงเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาต้องพิจารณาตั้งแต่คำแรกแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเดี๋ยวนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปคอยเวลาทำสมาธิยังต้องทำใช่ไหมคะก่อนทำก็ไม่รู้อะไรละก ำลังทำก็ต้องทำไปจนกว่าจะอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ทางนั้นค่ะทำแล้วก็ไม่รู้ก่อนทำก็ไม่รู
3: ้เท่าที่ฟังดูการทำสมาธิมักจะมีรูปแบบสร้างรูปแบบขึ้นมาว่าจะต้องกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นการทำซึ่งไม่ใช่เป็นอนัตตาแน่นอน
0: ขณะนั้นไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนั้นคืออะไรค่ะต้องมีจิตถ้าไม่มีจิตได้ไหมก็ทำอะไรก็ไม่ได้เลยและที่ทำนั้นก็ไม่ใช่จิตทำนะคะคือธรรมะทุกอย่างเนี่ยให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะจริงๆค่ะแล้วก็แต่ละอย่างก็แต่ละอย่างไม่รวมกันด้วยแต่พอไม่รู้แล้วรวมกันหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าฟังพระธรรมจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าธรรมะหนึ่งก็คือนั่นแหละจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอย่างแข็งอย่างเงี้ยค่ะเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้หรือเป็นแก้วน้ำหรือว่าเป็นแข็ง
3: ถึงที่สุดก็ต้องเป็นแข็ง
0: ค่ะใครทำให้แข็งเกิด
3: เป็นสภาพธรรม
0: ค่ะนี่คืออนัตตาแล้วก็เป็นธรรมะด้วยต้องมีความมั่นคงตั้งแต่ขั้นต้นค่ะ
3: ท่านอาจารย์ถ้ายังมีผู้ที่กล่าวว่าทำสมาธิแล้วก็กล่าวว่าเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นก็ให้พิจารณาสภาพเวทนาความรู้สึกหรือว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นขณะนั้นก็พิจารณาไปอันนี้ก็
0: พิจารณายังไงคะ
3: นี่นะคะสิ่งที่เขาได้พูดขึ้นมาคล้ายๆกับว่าจะพิจารณา
0: เดี๋ยวนะคะคุณแก้วคะเขาพูดแล้วเขาเข้าใจใช่ไหมคะแต่เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจแล้วมีประโยชน์ไหมคะจะฟังอะไรที่ไม่ทำให้เราเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกเลยแม้แต่สมาธิก็ไม่ได้บอกว่าคืออะไรเราก็ได้ยินแต่คำว่าสมาธิทำสมาธิแล้วสมาธิคืออะไรถ้าไม่ให้เราเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องก็เท่ากับเราเสียเวลาไม่ได้อะไรเลยใครจะเข้าใจว่าทำสมาธิแล้วจะพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าอะไรอย่างพูดถึงความรู้สึกนี่ค่ะคืออะไรมีจริงหรือเปล่าแล้วเป็นอะไรเป็นเราหรือว่ามีปัจจัยก็เกิดขึ้นและขณะนั้นนะคะความรู้สึกเกิดระดับหรือเปล่าหรือยังอยู่อันเดียวมาจนกระทั่งตลอดถึงวันนี้ก็ไม่ใช
3: ่
0: ประโยชน์ของการฟังคือเข้าใจค่ะจะน้อยจะมากคือเข้าใจถูกต้องถ้าไม่เข้าใจเลยก็คือว่าไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังเลย
3: แล้วที่ดิฉันรับฟังมาเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นการหยุดความคิดคือเราเนี่ยคิดมากมายไก่กองคือสงบซะหน่อยจะได้ไม่ฟุ้งซ่านหยุดความคิดอันเนี้ยมีอยู่อันที่เขาพูดกัน
0: ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่ว่าจะทำจะพูดจะคิดทั้งหมดตลอดชีวิตคือไม่รู้อะไรเพราะไม่รู้ว่าสงบคืออะไรเดี๋ยวนี้สงบหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเมื่อไหร่จะรู้ค่ะถ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วจะไปรู้เมื่อไหร่
3: คือกลับเรียนถามเรื่องความหมายของคำว่าสงบด้วยค่ะเพราะคนจะเข้าใจผิดมากสำหรับการทำสมาธิ
0: จริงๆนี่เราข้ามขั้นนะคะเราศึกษาธรรมะเหมือนกบกระโดดค่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปตรงโน้นเรายังไม่ทันรู้ความจริงของธรรมะเลยแต่ว่าเราก็ไปได้ยินคำว่าสงบได้ยินคำว่าสมาธินะคะแต่ว่าถ้าเราศึกษาตามลำดับจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจตามลำดับแต่ถ้าจะตอบกว้างๆนะคะขณะนี้ค่ะมีธรรมะที่เป็นกุศลและธรรมะที่เป็นอกุศลซึ่งต่างกันใช่หรือเปล่ากุศลแปลว่าดีงามอกุศลแปลว่าไม่ดีงามแต่ต้องเป็นสภาพของจิตโต๊ะสวยๆนี่เป็นกุศลหรือเปล่าคะ
8: ไม่เป็นค่ะ
0: ไม่เป็นคนสวยๆเป็นกุศลมั้ย
8: ไม่เป็นค่ะ
0: ต้องเข้าใจจริงๆค่ะเป็นสภาพของจิตเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปพูดเรื่องสงบก็ต้องรู้ว่าจิตเนี่ยมีหลากหลายมากมายจิตเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเห็นไหมคะเราเริ่มจะรู้จักธรรมะในหลายลักษณะทั้งที่ก็เป็นชีวิตประจำวันแต่ไม่เคยรู้เลยแล้วดีงามเนี่ยเป็นตัวจิตหรือเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตเห็นไหมคะเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้เลยเพราะเรายังไม่รู้จักจิตทั้งที่กำลังมีจิตเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยประโยชน์คือได้รู้ได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงว่าไม่ใช่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามค่ะเมื่อมีการเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ดับเห็นก็ดับของใครอยู่ที่ไหนแล้วเราก็ไปทึกทักเอาว่านี่เป็นของเราหมดเลยเพื่อนของเราสามีญาติอะไรทั้งหมดนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะเป็นธรรมะอย่างเดียวที่สามารถปรากฏให้เห็นได้นี่คือความลึกซึ้งของธรรมะนะคะในชีวิตจริงๆซ ซึ่งไม่ได้ไปหลอกให้ใครมาหลงเชื่อแต่ว่าให้ค่อยๆเข้าใจพิจารณาว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยเราได้ฟังแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์จากการฟังไหมเวลารับประทานอาหารเนี่ยประโยชน์ของอาหารมีไหมคะ
9: ม
0: ีนะคะเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยธรรมะมีประโยชน์ไหมเหมือนกำลังรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่าแต่ประโยชน์

0: พราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งจริงๆนะคะต้องไม่กระโดดแต่ก็เพียงแค่คำถามเล็กๆน้อยๆว่ากุศลกับอกุศลเนี่ยต้องไม่ใช่เรื่องของธรรมะที่เป็นสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้โต๊ะเก้าอี้พวกนี้ต่อให้จะสวยงามยังไงก็ไม่ใช่กุศลและอกุศลนะคะแต่หมายความถึงสภาพของจิตซึ่งเป็นนามธรรมขณะใดก็ตามเป็นจิตที่ดีงามขณะนั้นเป็นกุศลขณะใดก็ตามที่โกรธที่ติดข้องที่ริษยาที่สำคัญตนขณะนั้นก็เป็นอกุศลแต่ตัวจิตแท้ๆเนี่ยค่ะไม่ใช่ริษยาไม่ใช่โทสะนี่เห็นไหมคะว่าเราไม่เคยรู้เลยเราก็เรียกจิตรวมๆไปแต่ความจริงจิตที่มีเนี่ยนะคะถ้าไม่ศึกษาตามลำดับจริงๆวันนี้เขายังกระโดดค่ะแต่จะไม่กระโดดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนี้ที่พอจะเข้าใจได้คร่าวๆแต่ความละเอียดยังมีมากกว่านี้อย่างวันนี้ทุกคนมีจิตถ้าจิตที่ดีงามขณะใดก็เป็นกุศลไม่ดีงามก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นสงบเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลค่ะกุศลเพราะสงบจากอกุศลเห็นไหมคะต้องมีเหตุผลไม่ใช่เราทึกทักเอาว่าเรานั่งอยู่คนเดียวเฉยๆนะฮะไม่มีอะไรรบกวนรู้สึกว่าจะเงียบๆดีก็กลายเป็นกุศลไปไม่ใช่เลยค่ะเพราะเหตุว่ากุศลขณะที่ไม่มีอกุศลใดๆเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญานะคะบอกได้ไหมว่าขณะนี้จิตที่กำลังมีอยู่เนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
1: ไม่ได
0: ้บอกไม่ได้แล้วไปทำอะไรขึ้นมาที่จะบอกว่าสงบในเมื่อไม่มีปัญญาทึกทักว่าสงบแต่ความจริงเป็นความติดข้องชอบค่ะชอบอย่างนั้นแหละชอบเงียบๆชอบไม่มีอะไรมากวนชอบไปจดจ้องอยู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยขณะนั้นก็เป็นโมหะเพราะว่าไม่มีปัญญาเกิดขึ้นและก็มีความติดข้องด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาพระพุทธศาสนานะคะพุทธคือปัญญาผู้รู้ความจริงผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสผู้เบิกบานเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสใดๆมาทำให้เศร้าหมองเศร้าหมองคือเป็นอกุศลประเภทต่างๆเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะทำให้เป็นผู้ที่สามารถที่จะรู้ความจริงนะคะไม่หลอกตัวเองว่าสงบเพราะการที่ไม่สงบและคิดว่าสงบนี่ก็ผิดแล้วใช่ไหมคะและพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นสอนให้เบิกบานสอนให้รู้ความจริงสอนให้เป็นผู้ตรงพระเชนพระธรรมนี่ค่ะจะช่วยให้พ้นจากอกุศลได้แต่ถ้าไม่ศึกษาก็ยิ่งติดไปในอกุศล
2: ค่ะท่านอาจารย์นะคะในขณะที่เห็นเนี่ยเห็นเป็นสีนะคะแต่ในขณะที่เห็นเป็นรูปร่างเนี่ยเป็นคนละขณะกับขณะที่เห็นเป็นสีตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค
0: ่
2: ะ
0: เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่อย่างนั้นเราจะไปติดคำว่าสีแล้วก็จะไปติดคำว่ารูปร่างสันฐานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าอะไรจริงในขณะนี้คือมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงๆไม่ต้องเรียกอะไรเลยก็ได้ไม่ต้องไปติดที่สีนั้นสีนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับไปมีจริงเพียงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปจะมีรูปร่างอะไรไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะก็ลวงให้เห็นว่ามีหลายสีที่มีรูปร่างต่างๆกันเพราะว่าตามความเป็นจริงคือมีธาตุที่สามารถกระทบจากขุปสาทะนะคะมีจริงๆค่ะแล้วก็จิตเห็นเกิดเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงให้รู้ความเป็นจริงว่าจริงปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปนิดเดียวค่ะช่วงหนึ่งขณะจิตเนี่ยใครจะรู้อย่างเวลานี้นะคะเราพูดถึงเห็นแต่ก็ไม่ได้มีแต่เห็นอย่างเดียวมีคิดนึกด้วยมีชอบไม่ชอบด้วยใช่ไหมคะใครรู้จิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะนี้รู้ไม่ได้ใช่ไหมคะเร็วมากเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นรูปเพียงแค่อายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะแล้วก็ดับเนี่ยขณะนั้นจะปรากฏว่าเป็นสันฐานอะไรก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะแต่เพราะการเกิดดับสืบต่อซ้ำๆกันเนี่ยค่ะก็ทำให้ปรากฏเหมือนกับว่าเป็นรูปร่างสันฐานอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นเวลาที่เรามีธูปหนึ่งดอกนะคะแล้วเราจุดธูปดอกนั้นแล้วก็แกว่งให้เป็นวงกลมเห็นทีละจุดของแสงสว่างหรือว่าเห็นกลมของแสงไฟนี่ก็เหมือนกันขณะนี้ค่ะให้ทราบว่าการเกิดดับสืบต่อของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเร็วมากเพราะฉะนั้น

0: รละหนึ่งอย่างซึ่งเกิดและดับไปเนี่ยกว่าจะรู้ความจริงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจะพอใจจะติดข้องในสิ่งที่มีจริงแต่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วไปนี่คือกว่าปัญญาจะรู้ความจริงนะคะคือต้องรู้ก่อนว่าความจริงจริงๆเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าปัญญาขั้นฟังเนี่ยไม่สามารถจะรู้อย่างนั้นได้เพียงแต่ฟังแล้วก็เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็คลายความไม่รู้ไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสภาพนั้นสามารถปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาว่าเราอยากให้ประจักษ์การเกิดดับเมื่อไหร่ปัญญาเราสามารถจะประจักษ์ได้นะคะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องเข้าใจค่ะความเข้าใจนี้สำคัญที่สุดค่ะขณะนี้เข้าใจว่าเกิดดับใช่ไหมคะนี่เข้าใจนะคะเพียงความเข้าใจอย่างนี้ค่ะจะนำไปสู่การเข้าใจขึ้นได้ไหมจนกระทั่งสามารถประจักษ์ความจริงได้ตรงกับที่เข้าใจเพราะเราไม่ได้เข้าใจผิดนี่ค่ะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ปรากฏแล้วหมดไปนี่ขั้นฟัง
1: ท่านอาจารย์คะสงสัยคำว่ารู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนะคะอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะลักษณะที่ปรากฏเนี่ยเป็นสีแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เห็นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาคือไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นสีใช่ไหมคะ
0: ไม่มีใช่ไม่ใช่เลยค่ะแต่ฟังให้เข้าใจค่ะในสิ่งที่มีแต่ยากที่จะรู้ได้คือขณะเนี้ยมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอันนี้แน่นอนนะคะและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยค่อยๆพิจารณานะคะเกิดใช่ไหมถึงได้ปรากฏให้เห็นได้หรือไม่เกิดเลยต้องเกิดใช่ไหมคะเมื่อเกิดก็ยังไม่รู้นะคะและสิ่งที่เกิดเนี่ยถ้าจะกล่าวถึงความรวดเร็วก็คือว่าทันทีที่เกิดแล้วก็ดับแทบจะกล่าวอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าอายุที่สั้นมากเพราะฉะนั้นเมื่อทันทีที่เกิดระดับเนี่ยเรายังไม่มีความเข้าใจในความเป็นจริงของสิ่งนี้แล้วเราจะไปรู้อะไรที่มากกว่านี้ได้ไหมนอกจากค่อยๆฟังเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่ก็ค่อยๆ คลายความไม่รู้และความติดข้องค่ะสำคัญที่สุดคือมีเราติดข้องต้องการรู้กั้นทันทีอย่างข้อความเมื่อเช้านี้นะคะที่ว่าโลกอันอะไรหนอดักไว้แล้วฟังแค่นี้เราจะเข้าใจไหมคะว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้เองเห็นเกิดดับเป็นโลกไม่รู้ติดข้องดักไว้ไม่ให้ไปไหนเลยแม้แต่การอยากจะรู้อยากจะเข้าใจนะคะก็ไม่ใช่ขณะที่รู้ในขณะที่เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องละเอียดมากทีเดียวถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วก็อยากที่จะรู้อยากที่จะประจักษ์นั่นคือไม่มีวันที่จะเป็นอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับปัญญาคือความเข้าใจถูกค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆ คลายความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยเวลานี้นะคะทุกคนได้ยินคำว่าโลกอันอะไรหนอดักไว้เข้าใจแค่ไหนเห็นไหมคะเข้าใจจนถึงขณะกำลังเห็นนี่หรือเปล่าเข้าใจถึงในขณะที่กำลังได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าวันหนึ่งก็มีแค่นี้ค่ะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกว่าจะถึงความหมายของคำว่าโลกอันอะไรหนอดักไว้ที่จะเข้าใจที่กำลังดักอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยค่ะไปไหนได้ไหมคะหรือว่าอยู่ในกรงของสังสารวัฏของโลภะดักไว้ทุกขณะที่เกิดจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะไปดับกิเลสนะคะหรือว่าเป็นอย่างอื่นแต่เริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้และสิ่งที่มีขณะนี้ที่คุณจัญญาถามถึงเห็นกับสิ่งที่ปรากฏและขณะที่กำลังถามถึงเห็นกับสิ่งที่ปรากฏนะคะกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังเผชิญหน้าเพราะเรากำลังพูดเรื่องนี้และมีสิ่งที่กำลังมีให้เข้าใจได้แทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นนะคะซึ่งปกติในเราจะคิดเรื่องอื่นเสมอแต่เวลานี้กำลังพูดเรื่องเห็นกับสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก่อนที่จะตรัสคำหนึ่งคำใดนะคะก็คือว่าเมื่อตรัสถึงคำไหนให้บุคคลนั้นนะคะรู้ในขณะที่กำลังมีสิ่งนั้นอย่างพูดเรื่องเห็นเนี่ยก็คือให้รู้เห็นกับสิ่งที่กำลังปรากฏแค่นี้ค่ะไม่ต้องคิดเรื่องอื่นใดเลยทั้งสิ้นถ้าพูดเรื่องได้ยินกับเสียงขณะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรหมดนะคะแต่ฟังเรื่องได้ยินกับเสียงในขณะที่เสียงมีจริงๆแล้วก็ได้ยินกำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าไม่ประมาทและก็ไม่เผลนสามารถที่จะเข้าใจธรรมะขึ้นในขณะที่กำลังเห็นเข้าใจอะไรคะเข้าใจเห็นกับสิ่งที่ปรากฏ พิจารณาตรงนี้ไม่ใช่ตรงอื่นนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆค่ะหลับตาปรากฏไหมจิตเห็นไม่เกิดขึ้นปรากฏได้ไหมและก็สิ่งที่ปรากฏแม้กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะความจริงก็คือเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เสมือนไม่ดับเลยส่องไปถึงความไม่รู้ของเราหรือเปล่าว่าแค่ไหนเห็นไหมคะและเราจะไปรู้อะไรที่จะดับกิเลสทันทีหรือไปติดอยู่ที่ตัวหนังสือเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้แต่เดี๋ยวนี้เองค่ะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเกิดดับและก็จิตเห็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะที่เราใช้คำว่าเห็นก็คือรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้กำลังปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้และทั้งสองอย่างก็เกิดดับเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดเรื่องเห็นไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยไม่ต้องคิดถึงสีไม่ต้องคิดถึงอะไรแต่มีสิ่งที่ปรากฏแล้วนานเท่าไหร่คะกว่าสิ่งนี้เนี่ยจะค่อยๆจดลงถึงเยื่อในกระดูกว่าความจริงก็คือแค่นี้เองเพียงแค่มีเห็นแล้วก็ดับไปทั้งจิตและสิ่งที่ปรากฏแต่เราเนี่ยมีความยึดมั่นว่ามีเรากำลังเห็นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏเพียงทีละอย่างอย่างที่เป็นจริงๆเพราะว่าจิตเห็นเนี่ยจะไม่รู้จักกับจิตได้ยินเลยจิตเห็นเกิดเห็นแล้วก็ดับไม่กลับไปอีกเลยอะไรอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของจิตเห็นเลยใช่ไหมคะเป็นธรรมะจริงๆเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วก็สืบต่อกันอย่างนี้เร็วจนกระทั่งไม่เห็นความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงขณะนี้แล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยไม่ใช่เสียงไม่ใช่จิตได้ยินเพราะว่าเสียงปรากฏเมื่อจิตได้ยินเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เห็นหายไปไหนเห็นไหมคะถ้ามีความเข้าใจจริงๆสามารถที่จะคลายการยึดถือเห็นที่ดับไปแล้วว่าไม่มีเหลือค่ะแม้เห็นขณะนี้ก็ใหม่และก็ได้ยินขณะนี้ก็ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏเกิดขึ้นได้เพียงหนึ่งแล้วก็ดับไปดับไปตลอดเวลานี่คือกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจความจริงของธรรมะต้องอาศัยการฟังนะคะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นแต่เพื่อเข้าใจเพราะว่าถ้าปัญญาเจริญแล้วนะคะเห็นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับได้ยินเลยปรากฏทีละอย่างแล้วไปจำไว้ทำไมใช่ไหมคะว่ามีเราที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินนี่คือจำผิดหมดเลยความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความจริงเป็นธาตุนะคะซึ่งเกิดขึ้นที่ไหนดับที่นั่นอย่างที่ถามว่าจิตเห็นเกิดนอกรูปได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นเกิดที่แขนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เห็นเกิดที่หูได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ค่ะเห็นเกิดนอกรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นต้องเกิดที่รูปแน่นอนในภูมิที่มีขันธ์ห้านามธรรมที่จะเกิดเป็นประเภทต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยรูปประเภทต่างๆถ้าอาศัยจักขุประสาทะเป็นปัจจัยนะคะจิตธาตุรู้จึงเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปไม่มีใครไปสั่งไม่มีใครไปบอกไม่มีใครไปทำนี่คือธรรมะจริงๆนะคะว่าเมื่อธาตุรู้มีแต่ธาตุรู้เนี่ยหลากหลายมากธาตุรู้ที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นธาตุหนึ่งที่ใช้คำว่าวิญญาณธาตุเนี่ยนะคะจำแนกได้เป็นเจ็ดแต่เราไม่ต้องไปจำเจ็ดเลยทีละหนึ่งทีละหนึ่งเช่นจักขุวิญญาณใช้คำว่าจักขุวิญญาณสำหรับภาษาบาลีนะคะภาษาไทยคือเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วทำหน้าที่นี้แล้วแล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นเกิดที่ไหนในภูมิที่มีขันธ์ห้าต้องเกิดที่รูปเพราะฉะนั้นเห็นเกิดที่ไหนคะรูปไหนดีไม่ได้เกิดที่แขนไม
1: ่
0: ได
1: ้เกิดที่ผม
0: จักขุประสาทรูปใช้คำนี้นะคะเพราะว่ารูปทั้งหมดเนี่ยค่ะมีหลากหลายมากหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นขันธ์หนึ่งขันธ์หนึ่งทั้งนั้นไม่ซ้ำกันเลยแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นแม้จักขุประสาทรูปเป็นรูปที่ไม่เหมือนรูปอื่นนะคะไม่ใช่แข็งไม่ใช่ร้อนแต่ว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบได้คือธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุนั้นธาตุเดียวค่ะธาตุอื่นก็กระทบรูปนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุนั้นที่กระทบรูปนี้ได้ก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาสามารถกระทบกับจักขุประสาทะได้เพราะฉะนั้นจักขุประสาทะเป็นรูปพิเศษค่ะถ้ากรรมไม่ทำให้เกิดขึ้นคนนั้นตาบอดไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อกรรมทำให้จักขุประสาทรูปเกิด รูปนี้ต่างกับรูปอื่นซึ่งใครก็ทำไม่ได้นอกจากกรรมและรูปนี้ค่ะสามารถจะกระทบได้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนี้อย่างเดียวและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้นะคะก็กระทบอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจักขุประสาทรูปเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะคะจักขุประสาทรูปเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นธรรมะค่ะ
0: เป็นนะคะเป็นขันธ์หรือเปล่าคะ
1: เป็นขัน
0: เป็นขันนะคะจักขุประสาทรูปนี้เป็นขันและจักขุประสาทรูปก่อนนี้ที่ดับไปแล้วเป็นขันหรือเปล่า
1: เป็นขันที่ดับไปแล้ว
0: ค่ะยังไงก็ต้องเป็นเพราะเกิดแล้วดับนี่ค่ะเกิดแล้วเมื่อกี้นี้ก็เกิดแล้วแล้วก็ดับแล้วจะพ้นจากความเป็นขันได้ยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วไม่กลับมาอีกก็คือแต่ละขันแต่ละขันแต่ละขันประมวลไม่ได้เลยว่านับก็ไม่ถ้วนก็เลยจำแนกเป็นประเภทว่าธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะจำแนกเป็นพวกหนึ่งคือรูปขันธ์แต่ว่านับไม่ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งรูปนั่นก็คือหนึ่งขันธ์หนึ่งขันธ์ที่เป็นรูปขันธ์เพราะฉะนั้นจักขุประสาทรูปเป็นขันธ์อะไรคะ
1: เป็นรูปขันธ์ค่ะ
0: แล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะ
1: ก็รูปขันธ์
0: เป็นรูปขันธ์จิตเห็นนะคะ
1: เป็นวิญญาณขันธ์
0: วิญญาณขันธ์เพราะว่าคำว่าจิตกับคำว่าวิญญาณในความหมายเหมือนกันใช้ภาษาไทยว่าเป็นธาตุรู้หรือสภาพที่รู้กำลังรู้คือเห็นถ้าบอกว่าเห็นคืออะไรรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ยินคืออะไรได้ยินก็คือมีเสียงที่กำลังปรากฏให้ได้ยินนะคะได้ยินได้ยินเสียงรู้ว่าเสียงที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้ถ้ากำลังพูดถึงเสียงกับได้ยินเนี่ยไม่คิดถึงอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะทั้งสิ้นเลยก็จะเข้าใจเสียงกับได้ยินมากขึ้นถูกต้องไหมคะขณะนี้ไม่คิดถึงอะไรเลยไม่คิดถึงห้องนี้ไม่คิดถึงโต๊ะเก้าอี้คนนั้นคนนี้ค่ะพูดถึงเสียงกับได้ยินถ้าขณะนี้กำลังมีเสียงแล้วก็เสียงปรากฏและพูดถึงเสียงเสียงเกิดระดับจะมีความเข้าใจได้เลยว่าขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นเลยถ้ารู้ตรงเสียงกับตรงที่ได้ยินจริงๆถ้ารู้ตรงเสียงก็มีเสียงถ้ารู้ตรงได้ยินก็มีได้ยินถ้าอย่างนี้ก็ไม่น่าสงสัยเรื่องธรรมะกับขันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามเห็นได้ไหมคะว่าเราไม่รู้มากแค่ไหนทุกคำถามเนี่ยค่ะจะส่องไปถึงความไม่รู้เพราะว่าถามถึงเห็นสีต่างๆความจริงมีสิ่งที่ปรากฏเกิดดับเร็วมากแต่ซ้ำๆกันจนกระทั่งทำให้จำรูปร่างนะคะแม้แต่สีเขียวเนี่ยก็มีเขียวอ่อนเขียวแก่เห็นไหมคะจำไปหมดเลยทุกอย่างเพราะว่ามีสภาพที่จำสภาพที่จำไม่ใช่จิตค่ะเป็นเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะเป็นธาตุรู้ไม่เหมือนกับรูปซึ่งไม่รู้อะไรเลยเพราะจำเนี่ยต้องรู้ว่าจำอะไรใช่ไหมคะพอจำอะไรจำก็เป็นสภาพรู้แล้วคิดอะไรคิดก็ต้องเป็นสภาพรู้แล้วชอบอะไรชอบก็ต้องเป็นสภาพรู้ละเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังจะศึกษาสภาพธรรมะเนี่ยถ้าเรารู้ลักษณะของธรรมะที่ปรากฏก่อนไปจำชื่อก่อนไปฟังชื่อเนี่ยจะเป็นปัญญาของเราเองนะคะที่ชัดขึ้นอย่างแข็งเวลานี้ค่ะทุกคนไม่สงสัยแข็งใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าแข็งเกิดดับใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าแข็งปรากฏเพราะมีสภาพที่กำลังรู้แข็งเพราะฉะนั้นสภาพรู้แข็งกับแข็งเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันแทนที่เราจะใช้คำว่านามธรรมรูปธรรมก่อนเรารู้ลักษณะของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แล้วก็เข้าใจความต่างก่อนแล้วก็จะเข้าใจความหมายของคำว่านามธรรมกับรูปธรรมเพราะแข็งไม่รู้อะไรแต่ในขณะที่แข็งปรากฏเพราะมีสภาพที่กำลังรู้แข็งเฉพาะตรงแข็งถ้าชัดเจนยิ่งกว่านั้นก็คือว่าขณะนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรปรากฏร่วมกับแข็งกับสภาพที่รู้แข็งเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะปัญญาค่อยๆอบรมค่อยๆรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละอย่างคลายความไม่รู้สภาพธรรมะก็ปรากฏชัดขึ้นกับปัญญาที่เจริญขึ้นหนทางเดียวค่ะคือเข้าใจขึ้นคุณจัญญาจำใช่ไหมคะรู้หรือเปล่าว่าจำเป็นขัน
1: ธ์คงไม่ทราบค่ะ
0: เวลาฟังเข้าใจเลยใช่ไหมคะขณะนี้กำลังจำทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏถ้วยแก้วโต๊ะกระดาษจำได้หมดเลยใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าจำเป็นขันธ์คือเพียงเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ปะปนกับความรู้สึกด้วยไม่ปะปนกับขันธ์อื่นๆเลยทั้งสิ้นสภาพธรรมะใดก็สภาพธรรมะนั้นจริงๆค่ะเกิดแล้วปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วจะเหลืออะไรคะ อย่างที่ว่าว่างเปล่าว่างเปล่าจริงๆเพราะดับแล้วหมดแล้วไม่เหลือค่ะสภาพธรรมะใหม่เกิดอีกปรากฏอีกและดับอีกแล้วก็ไม่เหลืออีกทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายทุกภพทุกชาติคุณหมอมีอะไรเหลือบ้างไหมคะนั่งอยู่ตรงนี
2: ้ไม่มี
0: ค่ะเฉพาะสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วหมดแล้วค่ะเร็วมากฟังแล้วเหลือเชื่อป่ะคะเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็จริงอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะเริ่มเข้าใจได้แค่ไหนค่ะแต่ถ้าจะประจักษ์แจ้งจริงๆต้องละคลายแม้แต่วันนี้นะคะฟังแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะทำให้มีการระลึกได้ว่าทันทีที่เห็นก็รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะจะเห็นเพชรนิลจินดาจะเห็นเสื้อผ้าจะเห็นใครก็ตามแต่นะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเริ่มจากการที่จะเข้าใจถูกนะคะค่อยๆ คลายการที่เคยจำว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ดับเลยเพียงให้เห็นถูกต้องว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะสามารถที่จะคลายไปทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยแม้น้อยมากนะคะแต่ก็เริ่มที่จะเห็นว่าว่างเปล่าเพราะเหตุว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็หมด
3: แล้วฟังอีกพระธรรมทุกคำมีประโยชน์ในทุกกาลสมัยเพราะเกื้อกูลให้เข้าใจความจริงที่หลากหลายในขณะนี้ดังนั้นการฟังพระธรรมแม้จะน้อยหรือมากก็ควรที่จะได้ฟังและพิจารณาแล้วแล้วเล่าเล่าเพื่อสะสมความเข้าใจถูกจนกว่าจะรู้ตรงตามพระธรรมที่ได้ฟังจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันมาฆบูชาที่มสพ.25 กุมภาพันธ์ 2556

0: ้อความทุกคำในพระไตรปิฎกมีประโยชน์ทุกกาลสมัยแม้จนถึงวันนี้และขณะนี้แสดงให้เห็นว่าประโยชน์ของการที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่มีค่าสูงสุดไม่ใช่หมายความว่าเราจะเข้าใจได้ทันทีในความมีค่าของคำนั้นๆแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงโดยได้ทรงตรัสรู้นะคะต้องเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งมีจริงกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะคะฟังเพื่อประโยชน์ของการฟังแต่ละครั้งในแต่ละชาติก็คือได้มีโอกาสเพิ่มความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งเป็นความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยมีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าเราอาจจะติดคำว่าธรรมะแล้วก็ถามว่าธรรมะคืออะไรแม้แต่คำว่าธรรมะก็ยังไม่ทราบความจริงนะคะจนกระทั่งต้องสนทนากันว่าธรรมะคืออะไรเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นคำภาษามัคคีซึ่งใช้ดำรงพระศาสนาเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมกับชาวเมืองนั้นและในภาษานั้นธรรมะก็หมายความถึงทุกสิ่งที่มีจริงๆปรากฏแม้ในขณะนี้ด้วยเราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าเห็นมีจริงๆเพราะกำลังเห็นจะบอกว่าไม่เห็นไม่ได้เลยแต่ใครบ้างที่รู้ความจริงของเห็นที่กำลังเห็นเห็นมาแล้วนานมากแล้วเห็นก็ไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นเมื่อวานนี้ค่ะหมดแล้วและเห็นวันนี้ตอนเช้าก็หมดแล้วเห็นขณะนี้ก็หมดไปเรื่อยๆทุกขณะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมคือให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในภาษาของตนของตนเพื่อเตือนให้รู้ว่าการฟังธรรมะจะมากหรือจะน้อยไม่สำคัญเท่ากับความเข้าใจคำนะคะที่ได้ฟังและก็สามารถเข้าใจว่าหมายความถึงอะไรคือเดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นทุกคำก็เป็นคำที่กล่าวสิ่งที่มีจริงเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจความจริงเท่านี้เองนะคะถ้าสั้นก็คือเท่านี้แต่ว่ากิเลสที่แต่ละคนสะสมมาคือความไม่รู้และความไม่ดีต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็สะสมมามากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะฟังเพียงคำสั้นๆแล้วก็เข้าใจได้แต่ต้องฟังแล้วฟังอีกแม้จะได้ยินคำว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะเราก็คิดถึงเรื่องอื่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นนะคะมีจริงเห็นแล้วก็ดับเห็นแล้วด้วยได้ยินก็มีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากตลอดชีวิตเป็นธรรมะทั้งหมดกว่าจะรู้แต่ละหนึ่งจนกระทั่งมีความเข้าใจชัดเจนนะคะว่าเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงเมื่อ 2,500 กว่าปีหรือจะกล่าวว่า 2,600 ปีก็แล้วแต่นะคะการเวลาก็เปลี่ยนไปแต่ละคนก็เกิดมาแล้วจะเคยได้ฟังมาแล้วแต่ว่าขณะนี้ค่ะก็กำลังได้ฟังอีกจะเป็นคำที่น้อยหรือมากก็ตามแต่ให้เข้าใจและเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงนะคะว่ากำลังพูดถึงสิ่งใดเนี่ยมีความเข้าใจในสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนต้องเป็นผู้ตรงเห็นทุกวันไม่มีใครพูดเรื่องเห็นให้เข้าใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเห็นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคิดทุกวันไม่มีใครพูดถึงคิดให้เข้าใจความจริงของคิดซึ่งเกิดแล้วก็คิดจนกว่าจะสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปเพราะว่าเห็นแล้วไม่คิดไม่มีแต่ไม่เคยรู้เลยค่ะว่าเห็นแล้วคิดแม้เดี๋ยวนี้ก็กำลังคิดเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังนี่นะคะผ่านไปโดยความประมาทไม่ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจริงๆหรือเปล่าไม่ว่าจะเห็นขณะนี้ได้ยินขณะนี้คิดนึกขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปตรงกับพระธรรมที่ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
1: สนทนาธรรมที่กรมการทหารเรือวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2552
0: การศึกษาธรรมะนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งในยุคนี้นะคะรู้สึกว่าจะน้อยกว่าในยุคก่อนเท่าที่ได้ศึกษามากกว่า50ปีก็ได้เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมนะคะ ยิ่งศึกษายิ่งเห็นความลึกซึ้งก็รู้สึกว่าพระธรรมนั้นไม่ใช่เพียงเพื่ออ่านหรือว่าเพื่อฟังเพียงผิวเผินพระเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานค่ะกว่าจะตรัสรู้ความจริงและทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาในสมัยก่อนผู้ที่มีปัญญาเพียงฟังข้อความสั้นๆก็สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้แต่สำหรับคนในยุคนี้นะคะจะหวังว่าจะเป็นอย่างบุคคลในครั้งก่อนเนี่ยก็ยากแล้วก็คิดว่าไม่มีวันที่จะถึงอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นจากในครั้ง 2,500 กว่าปีท่านอุบาสิกาขุชุตรานะคะท่านสูงในคุณธรรมทั้งได้เป็นพระอริยะบุคคลผู้เป็นเอตทัคคะด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงกาลสมัยนี้ค่ะความรู้ของคนยุคนี้รวมทั้งดิฉันด้วยก็น้อยมากนะคะเปรียบกับท่านไม่ได้เลยพระธรรมนี้ค่ะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความจริงว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมถ้าเริ่มต้นด้วยความจริงใจที่จะเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะที่เข้าใจพระธรรมก็คือว่าถ้าไม่มีการศึกษาเลยไม่มีทางที่จะเข้าใจพระธรรมได้เลยเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถจะคิดเองได้ว่าพระธรรมคืออย่างไรขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่อาศัยการศึกษาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเริ่มจากความจริงใจที่จะศึกษาด้วยความเคารพในพระธรรมเพราะว่าทุกคำที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะมาจากการตรัสรู้และก่อนการตรัสรู้ไม่ใช่เพียงแค่ 2,500 ปีนะคะกว่าจะได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะนานแสนนานหลังจากที่ได้ทรงได้รับคำพยากรณ์จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อบรมบารมีคือคุณธรรมความดีทั้งหลายซึ่งยากที่ใครจะกระทำได้ถ้าไม่มีความจริงใจไม่มีความมั่นคงจริงๆที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะและเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกให้รู้ความจริงนั้นด้วยพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมากนะคะและเมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระธรรมทุกคำเลยค่ะมาจากการบำเพ็ญพระบารมีเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพไม่ประมาทเพียงคำเดียวนะคะจะทำให้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความลึกซึ้งว่าแม้ว่าจะศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่อาจที่จะเข้าใจทั้งสามปิฎกได้โดยท่องแท้แต่สามารถที่จะอบรมปัญญาที่จะรู้จักธรรมะเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นได้ซึ่งขอเรียนให้ทราบว่านะคะจะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะมีแต่เรามีแต่โต๊ะมีแต่เก้าอี้มีบุคคลนั้นบุคคลนี้นะคะแต่ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ความจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้ความจริงที่กำลังปรากฏนี้นะคะไม่ว่าที่ไหนมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมากมายเหลือที่จะขนานนับทางตาก็มีการเห็นสิ่งต่างๆนะคะทางหูก็ได้ยินเสียงต่างๆทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธรรมะพระผู้มีพระภาคตรัสรู้สิ่งที่มีจริงไม่ได้ตรัสรู้สิ่งที่ไม่มีถ้าสิ่งนั้นไม่มีจะรู้ได้ยังไงและจะรู้ไปทำไมแต่ว่าเมื่อมีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะความต่างของผู้ที่มีปัญญากับผู้ที่ไม่มีปัญญาก็คือผู้ที่มีปัญญารู้ความลึกซึ้งของธรรมะที่ปรากฏทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกขณะตามความเป็นจริงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้ของพระองค์เลยค่ะเหนือบุคคลใดสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ความจริงของสิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นจริงได้ปรากฏไม่ว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นค่ะที่กำลังปรากฏนี่คือธรรมะนะคะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยค่ะถ้าฟังมีความเข้าใจแล้วทั้งหมดอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเข้าใจคำแรกคือธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะและธรรมะที่ปรากฏขณะนี้นะคะลองพิจารณา พื่อที่จะได้เป็นความเข้าใจของเรานะคะว่าจะปฏิเสธได้ไหมว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ไหมและอีกอย่างหนึ่งนะคะมีใครรู้บ้างว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุหรือเป็นอะไรก็ยังไม่ได้รู้ว่าแท้ที่จริงทั้งที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีนะคะแต่ไม่รู้จักความจริงของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสภาพธรรมะที่เห็นแล้วก็ไปหาธรรมะตามที่ต่างๆบางคนก็ไปถึงจรดเหนือจรดใต้นะคะตะวันออกตะวันตกแต่พอรู้จักธรรมะไม่ต้องไปไหนเลยค่ะมีธรรมะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่านี่แหละคือธรรมะที่ทรงแสดงถึง45พรรษาเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจในการฟังแต่ละครั้งนะคะที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดคิดไม่ใช่นักปราชญ์หรือว่าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่จะคิดเองตามทฤษฎีต่างๆแต่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้เลิศในทุกจักรวาลไม่มีใครเลิศกว่าพระองค์เพราะเหตุว่าทรงแสดงความจริงของธรรมะนะคะทุกอย่างโดยละเอียดเพื่อที่จะให้เห็นว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะผู้ที่ไม่ประมาทในพระธรรมก็ใคร่ที่จะได้เข้าใจความจริงนั้นอย่างถูกต้องอย่างเวลาไปฟังงานสวดศพนะคะก็จะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาถ้าเป็นคนที่ไม่สนใจเลยไม่รู้ว่าเป็นพระธรรมจากพระไตรปิฎกได้ยินแต่เพียงชื่อว่าสวดพระอภิธรรมแต่ทำไมสวดพระอภิธรรมทำไมไม่สวดพระวินัยทำไมไม่สวดพระสูตรนี่ก็เป็นปัญหาที่แสดงให้เห็นว่านะคะความลึกซึ้งของธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะประมวลไว้ในคัมภีร์สุดท้ายคือพระอภิธรรมปิฎกเพราะเหตุว่าทั้งสามปิฎกนี่นะคะเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแต่ว่าจริงแท้ก็คือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะแยกเป็นเรื่องของพระวินัยเกี่ยวกับการประพฤติทางกายทางวาจาที่เหมาะสมแก่เพศบรรพชิตเป็นส่วนใหญ่และพระสูตรก็เป็นข้อความธรรมะอย่างที่มีปรากฏนะคะตามที่ต่างๆเสด็จไปพบใครมีใครมาเฝ้าสนทนาธรรมกันเรื่องอะไรก็ทรงแสดงธรรมะเรื่องนั้นก็เป็นธรรมะที่มีจริงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าฟังพระธรรมเข้าใจก็คือเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตของแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติเพราะฉะนั้นสำหรับพระอภิธรรมเนี่ยค่ะก็คือว่าถ้าได้ยินชื่อนะคะบางคนตกใจนะคะไม่อยากฟังไม่อยากเปลี่ยนแค่ชื่อก็ยากละธรรมะก็ยากยังมีอภิธรรมอีกใช่ไหมคะแต่ความจริงธรรมะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะมีใครเปลี่ยนแปลงได้เลยมีใครจะเปลี่ยนแปลงเสียงที่กำลังเกิดและกระดับในขณะนี้ให้เป็นอย่างอื่นได้ใครทำได้คะไม่มีเลยใครทำให้เสียงเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เสียงเกิดเสียงก็เกิดไม่ได้เมื่อเสียงเกิดแล้วเสียงก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นชีวิตประจำวันค่ะซึ่งก่อนที่จะถึงธรรมะที่สูงมากคือการอบรมเจริญปัญญาคือรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งเป็นสติปัฏฐานถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะขณะนี้นะคะไม่มีหนทางที่จะเข้าใจสติปัฏฐานได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะการศึกษาทุกอย่างต้องตามลำดับขั้นที่โรงเรียนทุกคนก็ต้องผ่านชั้นอนุบาลนะคะแล้วก็ค่อยๆมีความรู้ค่อยๆมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลำดับแต่จะให้เด็กเล็กๆเนี่ยค่ะไปเรียนชั้นสูงอย่างผู้ใหญ่ก็เป็นไปไม่ได้การศึกษาทุกอย่างเป็นอย่างนี้แม้แต่ธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะแม้แต่คำว่าธรรมะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะว่าเผินแล้วก็เต้นแล้วก็คิดว่าง่ายแล้วก็คิดว่าใครๆก็รู้แล้วแต่ความจริงเมื่อศึกษาแล้วนะคะก็จะรู้ว่าแม้แต่คำเดียวถ้าไม่ประมาทถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ก็เป็นเรื่องที่ยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามก็ขอเชิญค่ะ
2: กระผมนาวาโทขจรประดับครับ คำถามก็คือว่าคนที่มีสติปัฏฐานในชีวิตประจำวันกับคนที่ไม่มีผลจะแตกต่างกันอย่างไรขอบพระคุณครับ
0: ค่ะสติปัฏฐานถ้าได้ยินคำว่าสติแล้วไม่รู้ว่าสติคืออะไรได้ยินคำว่าปัฏฐานแต่ไม่รู้ว่าปัฏฐานคืออะไรก็ไม่สามารถที่จะมีสติปัฏฐานได้เพราะเหตุว่าทั้งหมดนี่ค่ะเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาปัญญาไม่ใช่สิ่งซึ่งจะเกิดได้เมื่อเราต้องการนะคะเราอยากจะมีปัญญาเมื่อไหร่เราก็ให้ปัญญาเกิดเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ปัญญาเนี่ยค่ะเงินก็ซื้อไม่ได้ความภาคเพียรใดๆที่ไม่ตรงกับเหตุผลนั้นก็เกิดไม่ได้คือไม่ใช่ปัญญาแน่นอนด้วยเหตุนี้ในครั้งพุทธกาลก็มีลัทธิมากมายซึ่งต่างคนก็เข้าใจว่ามีความเห็นถูกต้องนะคะจนกระทั่งบางคนเนี่ยแม้ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ใดความสำคัญตนว่ามีความเห็นถูกทำให้ไม่ไปเฝ้าและไม่ได้ฟังพระธรรมซึ่งยากแสนยากที่จะได้ฟังเพราะเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ประสูติหรือว่าทรงแสดงธรรมบ่อยๆนอกจากคนที่มีปัจจัยที่มีโอกาสที่จะได้ฟังนะคะจึงสามารถที่จะเห็นคุณค่าแล้วก็ฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องละเอียดค่ะก่อนอื่นนะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งพูดเรื่องสติปัฏฐานและถ้าเราไม่ถามเขาว่าสติปัฏฐานคืออะไรและจะให้เรามีสติปัฏฐานเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะทุกอย่างต้องตรงตามเหตุผลค่ะและก็คนที่เข้าใจว่ารู้สติปัฏฐานหรือว่ามีสติปัฏฐานเนี่ยค่ะมีสติปัฏฐานเพื่ออะไรทำไมต้องมีสติปัฏฐานมีสติปัฏฐานแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะมีคำตอบในพระธรรมคือการที่จะใช้คำว่าสติต้องรู้ว่าสติเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะไม่ว่าจะพูดถึงอะไรทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมะอย่างหนึ่งคนไทยได้ยินคำว่าสติเอาคำนี้มาจากภาษาบาลีแต่ไม่ได้เข้าใจว่าสติเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าสติเป็นธรรมะด้วยคิดว่าเราจะมีสตินะคะเราทำสติแต่นั้นไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องทราบว่านะคะธรรมะที่มีเนี่ยหลากหลายมากธรรมะฝ่ายดีก็มีธรรมะฝ่ายไม่ดีก็มีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยากตาธรรมะกุศลธรรมะก็หมายความถึงธรรมะที่เป็นกุศลนะคะเป็นเราหรือเปล่าคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าใครเป็นกุศลหรือว่าธรรมะที่เป็นกุศลมีธรรมะที่เป็นอกุศลมีและธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลก็มีด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะสูงที่สุดนะคะเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดสติเป็นสภาพที่ระลึกได้นะคะถ้าพูดเป็นภาษาไทยแต่ถ้าไม่พูดนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจได้โดยที่ว่าเมื่อมีความเข้าใจพื้นฐานแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสติแต่ถ้ายังไม่มีความรู้ใดๆเลยเพียงแต่คำแปลก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าคำแปลนี้หมายความถึงอะไรเช่นบอกว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกได้บางคนก็บอกว่าเมื่อวานนี้ทำอะไรระลึกได้นั่นเป็นสติหรือเปล่าก็เผินไปอีกเพราะว่าสติเป็นธรรมะฝ่ายดีเกิดเฉพาะกับกุศลจิตหรือว่าจิตอื่นๆซึ่งเป็นโสภณะเป็นธรรมะฝ่ายดีทั้งหมดถ้าเป็นอกุศลนะคะสติเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นไม่รู้จักสติแล้วก็คิดว่าจะทำสติเกิดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าขณะที่ไม่รู้เป็นอกุศลด้วยเหตุนี้สติปัฏฐานเป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่อบรมปัญญารู้และเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้ในขั้นฟังที่ใช้คำว่าปริยัติหมายความว่ารอบรู้ในสิ่งที่ฟังเพราะฉะนั้นเผินไม่ได้เลยนะคะรอบรู้เนี่ยไม่ใช่รู้นิดนิดหน่อยหน่อยเล็กๆน้อยๆแต่รอบรู้จนไม่ผิดนะคะไม่มีความเข้าใจผิดแล้วเป็นสัจญาณคือเป็นปัญญาที่มั่นคงในสัจจะในความจริงที่ได้ฟัง จึงจะสามารถเป็นปัจจัยให้มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้อย่างผู้ที่เป็นพระอริยสาวกในอดีตท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะท่านฟังท่านพระอัสสชิไม่มากเลยนะคะเป็นพระโสดาบันไม่ได้หมายความว่าเป็นพระโสดาบันโดยไม่รู้โดยไม่เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นจะเข้าใจอะไรมีอะไรที่จะให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่ในพระไตรปิฎกแสดงว่าควรรู้ยิ่งสิ่งที่ปรากฏทางตามีแน่นอนนะคะควรรู้ยิ่งว่าเป็นอะไรและเห็นมีจริงๆถ้าเห็นไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทางตาปรากฏไม่ได้เลยใครที่ไม่มีจักขุประสาทะตาบอดและจะให้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้ายังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะจะไม่มีสติปัฏฐานเกิดค่ะเพราะฉะนั้นคงจะไม่รีบร้อนนะคะที่จะให้สติปัฏฐานเกิดทุกคนที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะพอฟังแล้วบางคนอยากจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้หรือบางคนก็บอกว่าไม่ต้องถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะเป็นแค่พระโสดาบันก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าน้อยกว่านั้นอีกคือให้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณเกิดก็พอนี่คือการไม่เข้าใจเลยนะคะว่าจะมีปัญญาเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้ก็ยังไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะว่าการที่จะเป็นวิปัสสนาญาณไม่ได้รู้อย่างอื่นค่ะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบางคนก็จะอยากถึงปัญญาระดับต่างๆโดยไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ค่ะ
3: ผมนาวาเอกวันชัยทรงเมตตาทีนี้คำถามของผมก็คือว่าถ้าสติปัฏฐานมี4ส่วนนะครับก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเนี่ยส่วนที่เป็นจิตเนี่ยก็คือเรื่องของคิดเรื่องนามธรรมเรื่องของข้อที่4เรื่องธรรมก็คือนามธรรมอีกอยากจะเรียนถามอาจารย์เพื่อความกระจ่างชัดว่าทั้งสองส่วนนี้มีรอยต่อกันอย่างไรเพราะว่าการที่เราคิดมันก็เป็นธรรมส่วนธรรมานุปัสสนาเนี่ยสติปัฏฐานมันก็เป็นจิตที่ต้องคิดนะครับก็เรียนถามในประเด็นนี
0: ้ค่ะได้ยินชื่อของสติปัฏฐาน4นะคะเกี่ยวกับกาย1ส่วนหรือ1บัพพะคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายความถึงขณะนั้นสติระลึกที่กายรู้ความจริงที่กายว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนนะคะแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกความรู้สึกเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะขณะนี้ก็มีความรู้สึกสบายใจหรือว่าไม่สบายใจเป็นทุกข์ที่กายบ้างหรือเปล่าทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกแต่ละอย่างก็มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการที่สติสัมปชัญญะจะเกิดเพื่อรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นสติปัฏฐานเพื่อรู้ความไม่เที่ยงคือการเกิดดับของสภาพธรรมะเพื่อที่จะละคลายการยึดถือว่าเป็นเราเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะเกิดจะไม่มีเรานะคะไม่มีใครทั้งสิ้นแต่เมื่อมีธรรมะเกิดแล้วก็ดับเกิดดับสืบต่อตั้งแต่ขณะเกิดมาจนกระทั่งถึงขณะนี้โดยไม่รู้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคือการอบรมปัญญาที่จะรู้ความจริงที่มีในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่กายหรือว่านอกกายก็เป็นธรรมะที่มีจริงแต่ว่าไม่ว่าจะระลึกอย่างไรก็เป็นสติปัฏฐานแต่ว่าที่ทรงแสดงเป็นบัพพะต่างๆแม้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะก็เพราะเหตุว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเรายึดถือร่างกายว่าเป็นเราไม่มีวันที่จะคลายการยึดถือว่าตั้งแต่ศีรษะตรดเท้าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังก็เพื่อให้มีความเห็นถูกนะคะว่าตั้งแต่ศีรษะตรดเท้าเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเมื่อกายมีและปัญญาเข้าใจความจริงที่กายขณะนั้นสามารถจะประจักษ์ลักษณะที่เกิดดับของธรรมะที่กายแล้วก็คลายการยึดถือว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นสำหรับความรู้สึกซึ่งหลากหลายนะคะถ้าสามารถจะรู้ในขณะที่ความรู้สึกชนิดหนึ่งชนิดใดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะนั้นก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาในภาษาบาลีหมายความถึงความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ใครรู้ความรู้สึกซึ่งเกิดดับบ้างยัง แต่ปัญญาที่อบรมแล้วนี่ค่ะสามารถที่จะรู้ได้ประจักษ์ได้นะคะมิฉะนั้นก็จะกล่าวได้เพียงกล่าวตามว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าปัญญาไม่ใช่เพียงแค่กล่าวแค่ฟังแต่ว่าสามารถที่จะอบรมจนถึงที่สุดถึงความเป็นอริยะบุคคลนะคะเจริญยิ่งเพราะเหตุว่าได้รู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะโดยรู้ลักษณะของเวทนานอกจากนั้นนะคะก็ยังมีจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกคนมีจิตค่ะแต่ว่ายากไหมที่จะรู้ว่าขณะนี้จิตเกิดและจิตทำอะไรและจิตนั้นดับแล้วด้วยแล้วก็มีจิตซึ่งเกิดสืบต่อจากจิตขณะก่อนนี่ก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตไม่ใช่ฟังแล้วก็รู้ว่าขณะนี้มีจิตแต่ว่าไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าสติไม่ได้ระลึกที่ลักษณะของจิตเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะเห็นความจริงว่าจิตเป็นธาตุรู้นะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปส่วนธรรมะอื่นๆที่ไม่ได้แยกเป็นกายเวทนาจิตก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าถ้าจะใช้เวลามากกว่านี้นะคะก็อาจจะพอทำให้เข้าใจได้ระหว่างจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาถ้ากล่าวถึงธรรมานุปัสสนาธรรมะทั้งหมดค่ะจิตเจตสิกรูปเป็นขันขันห้านะคะรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันโดยนัยยะของธรรมานุปัสสนาแม้จิตก็เป็นขันเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาที่รู้จิตจนเห็นว่าจิตเป็นธรรมะถ้ายังไม่รู้ว่าจิตเป็นธรรมะก็จะไม่ใช่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ขณะใดก็ตามนะคะเช่นขณะนี้มีจิตแน่นอนค่ะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องของจิตพอสมควรเนี่ยสามารถที่จะรู้จิตขณะนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ทั้งที่ไม่เคยขาดจิตเลยระหว่างที่ยังมีชีวิตนะคะเห็นเป็นจิตแน่นอนได้ยินเป็นจิตแน่นอนเพราะว่ารูปเห็นไม่ได้คิดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือจิตนะคะทั้งเห็นก็ได้เกิดขึ้นได้ยินก็ได้จิตหลากหลายมากแต่จิตไม่ใช่เจตสิกเนี่ยค่ะคือต้องตามลำดับว่าไม่ใช่เราจะเอาชื่อจิตมาแล้วก็ตั้งเป็นข้อว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ต้องมีความเข้าใจความต่างของจิตกับธรรมะอื่นและเมื่อมีความเข้าใจความต่างของจิตกับธรรมะอื่นๆนะคะเวลาที่สติเกิดซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจแล้วจะบังคับไม่ให้สติรู้ลักษณะของจิตก็ไม่ได้แต่เวลาที่ยังไม่มีความเข้าใจจะให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของจิตก็ไม่ได้ด้วยด้วยเหตุนี้แม้มีจิตนะคะที่จะรู้ลักษณะของจิตได้ต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขั้นฟังแต่สามารถที่จะรู้ตรงลักษณะเฉพาะลักษณะของจิตด้วยเหตุนี้นะคะจึงรู้ว่าจิตนั้นต่างกับสภาพธรรมะอื่นเพราะเหตุว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏและจิตเป็นธาตุรู้เป็นนามธาตุเพราะฉะนั้นขณะใดที่สภาพของจิตปรากฏกับสติขณะนั้นไม่มีความสงสัยในลักษณะของจิตนะคะเพราะว่าจิตไม่สว่างเลยค่ะจิตไม่ใช่สีสันวรรณะที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้จิตไม่ใช่กลิ่นหอมหอมแต่ว่าจิตเป็นนามธาตุมีจริงๆเกิดเมื่อไหร่ก็รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏถ้ายังไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วจิตจะปรากฏให้เห็นสภาพที่เป็นจิตได้อย่างไรทั้งที่ขณะนี้ก็มีจิตมีเจตสิกนะคะมีรูปเจตสิกคือนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตเช่นเวทนาถ้าไม่สามารถรู้ว่าจิตต่างกับเวทนาและสติสัมปชัญญะเนี่ยจะไประลึกรู้ลักษณะของเวทนาได้ไหมขณะนั้นก็ไม่ได้และจิตก็มีความหลากหลายมากเวทนาก็เป็นธรรมะจิตก็เป็นธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่ขันธ์ 5ได้แก่ธาตุได้แก่อายตนะเพราะฉะนั้นจะเว้นขันธ์ไม่ได้แต่ผู้ที่จะเข้าใจขันธ์ทั้งที่ได้ยินคำว่าขันธ์บ่อยๆขันธ์ 5ได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทั้งหมดต่างกันเป็น5ขันธ์รูปจะเป็นเวทนาหรือว่าเป็นจิตไม่ได้เลย เป็นสัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจในความต่างของสภาพธรรมะขั้นฟังเป็นปัจจัยให้เมื่อสภาพธรรมะนั้นเกิดสติจึงรู้เฉพาะลักษณะนั้นในขณะที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏเพราะฉะนั้นไม่มีความสับสนระหว่างสภาพของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับนามธรรมอื่นเพียงเท่านี้สติปัฏฐานจะเกิดได้ไหมคะยังนะคะค่ะแต่ก็เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังชื่อต่างๆกี่คำคะเนี่ยในพระไตรปิฎกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่านี้เองทั้งที่45พรรษานี่ค่ะเป็นพระไตรปิฎกทั้ง3ปิฎกเพราะฉะนั้นส่วนที่จะได้ยินได้ฟังน้อยมากและความเข้าใจจริงๆจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็ยิ่งน้อยถ้าไม่มีการศึกษาตามลำดับจริง
2: ๆเรื่องของพระธาตุซึ่งผมเคยไปมูลนิธิที่นั่นก็มีพระธาตุข้อสงสัยก็คือว่าพระธาตุในปัจจุบันนี้กับพระธาตุที่ปรากฏในหลักฐานคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร
0: ในที่นี้ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุนะคะไม่มีแม้พระพุทธรูปแต่ก็ยังสามารถที่จะระลึกถึงพระธรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าเพียงแต่มีพระพุทธรูปหรือว่ามีพระบรมสารีริกธาตุกราบแล้วก็ไม่ระลึกถึงพระธรรมประโยชน์ก็จะน้อยมากนะคะเพราะเหตุว่าการที่จะมีพระบรมสารีริกธาตุและมีพระพุทธรูปนี่ค่ะเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาพระธรรมนะคะขณะนั้นกุศลจิตก็ไม่เกิดที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้เข้าใจเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่พูดคำภาษาบาลีเช่นคำว่าปัญญาความหมายจริงๆก็คือเข้าใจเห็นพระพุทธรูปหรือว่าเห็นพระบรมสารีริกธาตุเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่าเป็นส่วนของพระกายหรือว่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เตือนให้ระลึกถึงพระคุณแต่ไม่มีเลยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักพระคุณเพราะว่าไม่ได้เข้าใจพระคุณเพราะฉะนั้นอย่างมากที่กระทำกันก็คือเพียงกราบไหว้นมัสการซึ่งไม่พอค่ะจริงๆแล้วความเคารพจริงๆก็คือว่าเคารพในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะโดยที่ผู้ที่เป็นสาวกนะคะก็ศึกษาคำสอนจนกระทั่งไม่เข้าใจผิดในคำสอนไม่ทำให้พระศาสนาคลาดเคลื่อนนะคะเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจเคารพบูชาสูงสุดด้วยการที่ไม่ศึกษาโดยประมาทและก็ประพฤติปฏิบัติตามนะคะตามสมควรกับที่เข้าใจถูกและก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทที่จะหลงเข้าใจผิดในพระธรรมซึ่งลึกซึ้งนี่คือการเคารพบูชาอย่างสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นการจะมีพระบรมสารีริกธาตุหรือมีพระพุทธรูปที่ไหนอย่างไรประโยชน์จริงๆก็คือว่าเพื่อให้ได้เข้าถึงการเคารพอย่างสูงสุดในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเราเนี่ยนะคะก็กล่าวว่าเคารพใครสูงที่สุดพระรัตนตรัยแต่ว่าเพียงกล่าวไม่พอนะคะเคารพจริงคือศึกษาเข้าใจถูกต้องประพฤติปฏิบัติตามด้วย
3: ผมนาวิกวันชัยครับขออนุญาตเรียนถามอีก2คำถามพูดถึงว่าสตินี่เป็นกุศลธรรมเท่านั้นก็เลยเกิดความสงสัยว่าในขณะที่เรามีความระลึกได้อยู่ตลอดเวลาว่าเช่นว่าเย็นนี้จะไปปล้นธนาคารแล้วก็ดูเวลาอยู่ตลอดเวลาเป็นการระลึกว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนัดเพื่อนไว้อย่างนี้นะครับก็เป็นความระลึกได้อย่างหนึ่งหรือว่าเป็นความเข้าใจผิดอันนี้เป็นกุศลธรรมหรือไม่นะครับ
0: นี่ก็คือการที่เราใช้คำภาษาบาลีนะคะและเราคิดว่าเราใช้ถูกแต่ตลอดทั้งพระไตรปิฎกนะคะถ้าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลค่ะระลึกเป็นไปในกุศลได้แก่ระลึกเป็นไปในทานในศีลหรือว่าในการอบรมเจริญภาวนาระลึกเป็นไปในทานคือโดยมากนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรามีความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่จะระลึกเป็นไปในการให้ประโยชน์สุขแก่คนอื่นเนี่ยจะมีมากหรือมีน้อยหรือว่าบางวันไม่มีเลยขึ้นอยู่กับว่าสภาพธรรมะที่เป็นสติเจตสิกเกิดเมื่อไหร่ก็ระลึกเป็นไปในกุศลเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนี่นะคะมีจริง เราไม่ต้องเรียกชื่อแต่เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะว่าการคิดนึกเนี่ยมีต่างๆกันและภาษาก็เป็นเครื่องกั้นนะคะโดยที่ว่าถ้าเราแปลคำว่าสติหมายความว่าระลึกได้เท่านี้ไม่พอค่ะระลึกคือคิดถึงส่วนใหญ่นะคะระลึกถึงอะไรอะไรก็ได้ก็เข้าใจว่าขณะนั้นก็คือการระลึกแต่ว่าสำหรับสภาพธรรมะนะคะต้องตรงคือขณะใดก็ตามที่คิดถึงเรื่องอื่นไม่ใช่สติแต่เป็นสภาพธรรมะอื่นแต่ว่าระลึกเป็นไปในทานในศีลในการอบรมเจริญปัญญาเมื่อนั้นจึงจะเป็นสติค่ะและสติก็มีหลายขั้นนะคะสติในขั้นทานสามารถเพียงให้วัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นแต่กายวาจาไม่ดีเลยแต่เวลาที่กายวาจานะคะวิรัตทุจริตแม้แต่เพียงคำพูดที่ไม่น่าฟังที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนใจก็งดเว้นเพราะสติเกิดจึงเห็นว่าคำพูดนั้นไม่เหมาะสมนะคะแต่ถ้าสติไม่เกิดก็เป็นไปในทางฝ่ายอกุศลและสำหรับเรื่องของความสงบของจิตใจจะแยกยากถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลแต่จากการฟังเนี่ยนะคะก็พอจะเห็นความละเอียดได้ว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นกุศลเนี่ยแท้ที่จริงละบางการละบางขณะก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเราจะไม่คิดเองนะคะแต่จะต้องศึกษาโดยละเอียดให้มีความเข้าใจตรงว่าขณะใดก็ตามที่กุศลประเภทใดเกิดก็ตามหรือว่าจิตชนิดที่ดีงามเกิดเมื่อไหร่ขณะนั้นเพราะมีสภาพธรรมะที่ดีงามเกิดในขณะนั้นนะคะเช่นสติเป็นต้นค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะคือธรรมะหลากหลายมากแล้วก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะจิตยังมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตที่ใช้คำว่าเจตสิกเช่นความโกรธหรือว่าความพอใจหรือว่าความเมตตาเหล่านี้เป็นต้นไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจิตจะดีจะเลวอย่างไรก็ตามนะคะเป็นประเภทไหนก็ต้องเป็นไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะพอที่จะทราบได้ว่าที่เราใช้คำว่าสติแม้ในเรื่องของอกุศลนั้นไม่ถูกต้องเป็นแต่เพียงคิดนึกถ้าภาษาบาลีตรงๆนะคะที่จะตรงกับสภาพธรรมะที่คิดอย่างนั้นก็คือวิตกกับเจตสิกภาษาไทยก็ใช้คำว่าวิตกก็คลาดเคลื่อนอีกพอใช้คำว่าวิตกก็คิดว่ากังวลไม่สบายใจเป็นห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่หารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วสภาพธรรมะที่ตรึกหรือจรดในอารมณ์หลังจากที่จิตเห็นดับไปแล้วเป็นต้นเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจึงเกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่สำหรับสติแล้วไม่ใช่วิตกะเจตสิกต้องเกิดกับโสภณจิตจิตที่ดีงามเท่านั้นค่ะ

0: คือธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้อะไรเลยทั้งสิ้นเช่นเสียงมองไม่เห็นก็จริงนะคะแต่เสียงมีจริงจึงเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะประเภทรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมสำหรับธรรมะที่เป็นนามธรรมก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะจิตอย่างเดียวค่ะยังมีนามธรรมที่เกิดกับจิตด้วยนะคะซึ่งทางภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะภาษาไทยก็เรียกว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นไม่ว่าขณะใดที่จิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่แยกกันคือจิตนะคะเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณ์นะคะอารมณะหรืออาลัมพนะหมายความถึงอะไรก็ได้ที่จิตกำลังรู้นะคะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้จึงเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นจิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตจะเกิดตามลำพังโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เลยและเจตสิกนะคะก็แบ่งเป็นประเภทคือเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทก็มีเจตสิกที่เกิดกับจิตบางประเภทนะคะแล้วก็เจตสิกซึ่งเป็นอกุศลเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นและเจตสิกซึ่งเป็นฝ่ายดีเพราะฉะนั้นเมื่อแยกกันชัดเจนอย่างนี้นะคะสติเป็นเจตสิกฝ่ายดีซึ่งต้องเกิดกับจิตฝ่ายดีเท่านั้นเวลาที่กำลังชอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะยังตื่นขึ้นมานี่ค่ะตลอดตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงณบัดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ขณะที่ฟังธรรมะไม่ใช่ขณะที่มีศรัทธาที่จะเข้าใจธรรมะนะคะขณะนั้นก็เป็นอกุศลนะแต่ว่าจะเป็นโลภะเป็นอกุศลเจตสิกที่ติดข้องหรือว่าเป็นโทสะเป็นอกุศลเจตสิกที่ขุ่นเคืองซึ่งทั้งหมดนี่ค่ะไม่ใช่สติเพราะว่าเป็นอกุศลเจตสิกด้วยเหตุนี้การที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดก็เพื่อไม่ให้เห็นผิดเพราะว่าถ้าไม่ทรงแสดงไว้นะคะก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศล
1: กระผมนาวาโทบุญมีกาโนเท่าที่ได้รับฟังท่านได้กรุณาอธิบายมาตั้งแต่ต้นก็เข้าใจว่าคำว่าสติปัฏฐานนี้ต้องเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อชีวิตอย่างแน่นอนดังนั้นถ้ากระผมจะนำเอาสติปัฏฐานไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยพอที่จะมีข้อปฏิบัติง่ายๆให้นำไปปฏิบัติได้อย่างไรขอบคุณมากครับ
0: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมให้เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจก็ทำไม่มีเลยนะคะในพระพุทธศาสนาที่จะให้ไม่เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าพุทธะหมายความถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นแสดงธรรมะซึ่งคนอื่นไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกต้องนะคะขณะที่เข้าใจนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาคือมีความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงการนำไปปฏิบัติซึ่งต้องพิจารณาว่าจะนำอะไรไปฟังธรรมะเนี่ยค่ะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนะคะและขณะนี้ค่ะความเข้าใจที่เข้าใจก็เกิดแล้วก็ดับไปด้วยไม่ใช่ขณะที่เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ขณะที่เข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเกิดดับเร็วมากนะคะจะนำอะไรไปแต่ว่ามีปัจจัยที่จะเกิดดับใดที่ไม่ใช่พระอรหันต์จิตขณะหนึ่งดับไปนะคะขณะแรกของชาตินี้ค่ะเกิดมาเป็นจิตเจตสิกเป็นรูปนะคะดับไปก็มีขณะต่อไปเกิดสืบต่อจนกระทั่งถึงณบัดนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ก็ยังจะต้องมีจิตเกิดต่อนะคะชาติต่อไปเพราะฉะนั้นจะนำอะไรไปไม่มีใครนำอะไรไปได้เลยนะคะแต่มีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะเกิดโดยไม่หยุดไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ค่ะชาติก่อนจิตก็เกิดขึ้นโดยไม่หยุดเจตสิกที่เกิดกับจิตในชาติก่อนนะคะก็เกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นถอยหลังไปแสนโกฏิกับก็ได้แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงระลึกถึงชาติก่อนๆชาติก่อนๆก็เหมือนอย่างนี้นะคะมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์แล้วก็สมมุติเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้ในแต่ละชาติเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะก็เป็นเพียงสภาพธรรมะซึ่งเกิดระดับเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกยิ่งขึ้นเรื่อยๆได้จะนำไปปฏิบัตินี่จะ

0: ไรและจะปฏิบัติยังไงก็คือเป็นแต่เพียงคำพูดนะคะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมคือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแม้เพียง3คำนะคะประมวลธรรมะไว้ทั้งหมดคือธรรมะที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะธรรมะฝ่ายกุศลเป็นอกุศลไม่ได้ธรรมะที่เป็นอกุศลก็จะเป็นกุศลไม่ได้ส่วนธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลมีเนี่ยครับทำให้เราต้องคิดนะคะคือฟังแล้วคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอะไรเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลรูปร่างกายไม่รู้อะไรเลยเป็นกุศลไม่ได้นะคะรูปธรรมทั้งหมดเป็นกุศลไม่ได้เลยแก้วน้ำโต๊ะเก้าอี้นะคะสภาพที่แข็งสภาพที่เปรี้ยวหวานหรือว่าเสียงต่างๆเป็นกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลนะคะมีหลายอย่างและรูปคืออัพยากตธรรมธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลการศึกษาธรรมะนี้ไม่ยากค่ะถ้าศึกษาเพียงทีละคำและความหมายของคำนั้นก็ไม่เปลี่ยนคือสภาพธรรมะเกิดชาตินะคะเกิดเป็นกุศลทันทีที่เกิดเป็นกุศลดับแล้วใครทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนอกุศลธรรมให้เป็นกุศลธรรมหรือให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างได้เลยนะคะและเมื่อทรงแสดงธรรมะนั้นโดยละเอียดยิ่งขึ้นจึงรวบรวมเป็นพระอภิธรรมหมายความว่าละเอียดอย่างยิ่งในเรื่องของธรรมะก็เป็นธรรมะนั่นเองค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจนะคะและความเข้าใจที่เกิดแล้วดับไปแต่สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปแต่ไม่มีเราจะนำไปได้เลยค่ะ
1: ดิฉันนวโทหญิงชาติมนสว่างเนตรนะคะอยากจะเรียนถามนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่มีโอกาสศึกษาพระอภิธรรมหรือศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งมากนะคะแล้วอยากจะปฏิบัติธรรมนะคะอยากได้บุญขั้นสูงสุดคือทานศีลภาวนานี่คืออยากได้ภาวนาเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านอาจารย์สุจินได้กรุณาแนะนำวิธีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะได้รู้วิธีการแล้วก็ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางของชีวิตนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดมาจากอยากใช่ไหมคะอยากปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อวิชชาปฏิบัตินะคะต้องเป็นปัญญาพระพุทธศาสนาต่างกับศาสนาอื่นๆเพราะเหตุว่าสอนให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะเกิดปัญญาของตัวเองก่อนตามลำดับขั้นด้วยเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องการที่จะปฏิบัติถ้ายังไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะผลของการปฏิบัตินะคะคือการรู้จริงในสิ่งที่ได้ฟังซึ่งเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังได้ฟังในขณะนี้นะคะสภาพธรรมะไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปนี่คือสิ่งที่ฟังแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งความจริงนั้นเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะอบรมจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนั้นได้เพราะเหตุว่าปัญญาต้องเจริญตามลำดับขั้นค่ะโดยมากทุกคนคิดถึงแต่เรื่องปฏิบัติแต่ว่าไม่คิดถึงเรื่องเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปฏิบัตินะคะต้องมีความเข้าใจก่อนค่ะเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ไม่เข้าใจและให้ไปทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีความเห็นถูกในขั้นการฟังมั่นคงหรือยังเช่นในขณะนี้นะคะได้ยินว่าเห็นเกิดขึ้นระดับแค่นี้ค่ะมั่นใจหรือเปล่าว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงจิตมีจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าเป็นสภาพที่รู้สิ่งนี้กำลังปรากฏเสียงกำลังปรากฏนะคะแข็งกำลังปรากฏถ้าไม่มีสภาพที่รู้สิ่งนั้นๆสิ่งนั้นๆจะปรากฏได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือว่าพิจารณาสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะให้มีความเข้าใจถูกว่าทำไมกล่าวว่าเป็นธรรมะก่อนที่เราจะรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะแต่กระทบสัมผัสสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้โต๊ะมีหรือเปล่าหรือว่ามีแข็งที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะที่กระทบสัมผัสเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเคยเข้าใจว่าเป็นเก้าอี้นะคะเป็นโต๊ะแต่ลักษณะจริงๆคือแข็งเพราะฉะนั้นอะไรจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งแสดงให้เห็นว่าธรรมะหลากหลายมากแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดดับเร็วมากจนไม่ประจักษ์การเกิดดับนะคะ เหมือนมายากลเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความลวงของการเกิดดับของสภาพธรรมะโดยไม่รู้ตัวเลยจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะว่าต้องหมายความถึงภาวะที่มีจริงๆเราอาจจะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่พอเสียงปรากฏไม่ใช่คิดและสิ่งที่เราคิดมากเมื่อกี้นี้ค่ะหายไปไหนหมดแล้วค่ะทันทีที่เสียงปรากฏนี่ก็แสดงเห็นว่าเสียงเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงส่วนเรื่องที่คิดเนี่ยหมดพร้อมกับจิตที่คิดถ้าจิตไม่คิดนะคะเรื่องนั้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะก็คือว่าแม้ว่าจะมีธรรมะปรากฏนะคะแต่อวิชชาความไม่รู้นะคะไม่สามารถที่จะเห็นความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมะเนี่ยอาจจะอยากประจักษ์การเกิดดับนะคะเพราะว่าปฏิบัติคือการไปรู้ไปเห็นความจริงของสภาพธรรมะแต่เป็นเราค่ะถ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะอย่างไรก่อนมุ่งหน้าจะไปปฏิบัติเพื่อจะเห็นแต่ไม่ใช่เพื่อเข้าใจแล้วก็คลายความไม่รู้จากสิ่งซึ่งปรากฏอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณซึ่งเป็นผลของการปฏิบัตินะคะมีหลายขั้นซึ่งต้องตั้งต้นจากขั้นที่หนึ่งไม่ใช่เอาขั้นเกิดดับมาก่อนวิปัสสนาญาณที่หนึ่งคงจะเคยได้ยินชื่อหรือบางท่านอาจจะคุ้นนะคะ

นามธรรมและรูปธรรมเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะยังกำลังปวดท้องนะคะก็ไม่รู้ว่าปวดเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเพราะคิดถึงท้องใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าปวดท้องก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วปวดเนี่ยเป็นสภาพรู้หรือไม่ใช่สภาพรู้ความไม่รู้มีมากค่ะแม้แต่คำแต่ละคำที่ใช้เนี่ยนะคะเข้าใจคำคุ้นคำนั้นในภาษาที่เคยใช้ตั้งแต่เด็กแต่พอเป็นสภาพธรรมะเนี่ยงงยังจักขุวิญญาณจิตเห็นภาษาไทยนะคะภาษาบาลีจิตที่รู้โดยอาศัยตาคือถ้าไม่มีตาจะไม่มีเห็นในขณะนี้เลยแต่ว่าภาษาไทยง่ายๆก็คือเห็นและเห็นเนี่ยใครไปทำได้มีปัจจัยก็เกิดขึ้นเกิดแล้วจะให้เห็นตลอดไปก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็คิดนึกเดี๋ยวก็ได้ยินเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสภาพของจิตซึ่งเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะจะรู้เพียงสิ่งเดียวนี่คือการเริ่มเข้าใจนะคะแล้วถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเป็นไปจากการเกิดดับของสภาพธรรมะเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นลำดับไม่ต้องคิดถึงการปฏิบัติเลยค่ะเพราะว่าปฏิบัติโดยไม่รู้ก็นำมาซึ่งความไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้และคลายความติดข้องความไม่รู้ความสงสัยในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังซึ่งพูดถึงนะคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งเกิดดับก็ค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นตามลำดับถึงแม้ว่านะคะไม่ใช้คำว่าปฏิบัติแต่ปัญญาก็กำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้คือปฏิปัตติเพราะว่าภาษาบาลีนะคะปฏิปัตติหมายความถึงปฏิคือเฉพาะปฏิแปลว่าถึงถึงเฉพาะสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ด้วยปัญญาและสติที่สามารถเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสภาพนั้นไม่ใช่เราถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีความสงสัยใดๆ

0: สถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่674สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: ขอเรียนถามนะคะคำว่าวิปัสสนาจะหมายถึงอนุปัสสนาหรือเปล่าคะเพราะว่ามีคำว่าบ่อยๆถ้าเป็นวิปัสสนาญาณอาจจะไม่ได้เกิดบ่อยๆอย่างนี้ค่ะ
3: ที่นี่ต้องเข้าใจว่าวิปัสสนาคือปัญญาที่เห็นแจ้งเท่านั้นไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องจะเป็นอนุหรือว่าจะเป็นอะไรนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างนะ
2: ค่ะเพราะว่าเห็นอนุปัสสนาก็จะมีพิจารณาอนัตตาอนัตตานุปัสสนาแล้วก็อะไรทุกความไม่เที่ยง
3: ถ้าไม่มีการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นยิ่งขึ้นวิปัสสนาญาณขั้นต่อไปก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนถ้าฟังเผลออีกเหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่าพิจารณาเหมือนเด็กพิจารณาเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายแต่ความจริงต่างระดับ
2: เพราะฉะนั้นคำว่าพิจารณาตรงนี้คงไม่ใช่คิดใช่ไหมคะ
3: แล้วแต่บุคคลค่ะคนที่ไม่เข้าใจปรมัตถธรรมเลยแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานเลยถ้าอ่านตรงนี้เขาก็คิดได้เพียงแค่ว่าคนเราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วแต่ระดับของความเข้าใจประโยคเดียวกันนะคะจะคิดหรือจะพูดก็ตามแต่มีผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ก็ต้องรู้อีกว่าจะรู้ได้อย่างไรไม่ใช่เพียงแต่ท่านคิด
2: ถึงล้นตั้งแต่ท่านเริ่มศึกษาแล้วก็พิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวก่อนจนกระทั่งในระดับที่มีปัญญารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นระดับ
3: ขั้นเบื้องต้น
2: จนกระท
3: ั่
2: งถึงที่สุด
4: ขออนุญาตตอบคำถามคุณธิดารัตน์เล็กนิดนึงครับคือพยัญชนะที่มีอนุปัสสนาเจ็ดนี่นะถ้าเผื่อว่าสติปัฏฐานเกิดมันยังไม่เป็นอนุปัสสนาเจ็ดหรอกแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาญาณเนี่ยหรือเป็นวิปัสสนาที่ว่านี่แล้วนี่เนี่ยไม่ต้องไปห่วงนะครับขณะนั้นมันทำหน้าที่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาทำอยู่แล้วเขาจะทำอยู่แล้วเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นเจ้าของศาสนาเมื่อเป็นเจ้าของศาสนาแล้วนี่สัพพัญญุตญาณเนี่ยที่เลี้ยงมายังไงเนี่ยแม้กระทั่ง16ญาณะเนี่ยโสรสญาณท่านก็ต้องแสดงท่านต้องแสดงนะครับเพราะท่านเป็นเจ้าของศาสนาแต่ในขณะที่ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเนี่ยที่เป็นวิปัสสนาญาณเราไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะไม่มีอนุปัสสนา
3: ค่ะเมื่อเช้าเราก็พูดเรื่องฐานะ5แล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวออกไปก็คงจะลืมพิจารณาได้แน่ตอนที่กำลังรับประทานอาหารจนกระทั่งก้าวเข้ามาจนกระทั่งถามก็รู้สึกค่อนข้างจะแน่ใจว่าคงจะไม่ได้มีใครพิจารณาฐานะ5แต่ไม่ได้พูดเรื่องสติปัฏฐานเพราะว่าสติปัฏฐานนี้คงมีแต่ถ้าจะพิจารณาแบบเราจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะที่จริงแล้วพระสูตรที่ทรงแสดงจะเป็นข้อความใดๆเหมือนสิ่งที่อยู่ในใจแต่ว่าจะออกมาให้เป็นคำพูดเนี่ยจะออกมาอย่างไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่มีผู้ที่คิดน้อมไปอย่างนี้แต่เวลาที่จะออกมาเป็นคำพูดก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งไม่ต้องเหมือนกันไปหมดทุกคำหรืออะไรอย่างนั้นนะคะ
5: แต่ฐานะ5ในที่นี้ก็คงไม่พ้นกายเวทนาจิตธรรมะที่เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐาน
3: ค่ะแต่อันนี้พูดถึงความเป็นธรรมดาที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย
6: ครับในประสูตรนี้นะครับได้กล่าวถึงความเมาในชีวิตความเมาในความไม่มีโรคความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่นะครับในตอนแรกก่อนที่ท่านอาจารย์จะอธิบายนี่ก็รู้สึกว่าความเมาทั้ง3ประการนี้จะเราไม่เป็นใช่ไหมครับคือจะอยู่ไกลตัวว่าน่าจะเป็นคนอื่นที่เมา
3: ถ้าไม่มีพระสูตรนี้นะคะเราจะไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราไม่ได้คิดอย่างนี้ใช่ไหมคะ พี่ถามแต่ละคนแต่ละคนว่าคิดหรือเปล่าว่าจะแก่คิดหรือเปล่าว่าจะเจ็บหรือแม้แต่สิ่งที่เรามีซึ่งเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือว่าผู้คนก็ตามแต่นะฮะเราเคยคิดไหมว่าจะพลัดพรากจากไปมีแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปหาเดี๋ยวจะเพลิดเพลินเดี๋ยวจะทำอย่างนี้อย่างนั้นนี่ก็แสดงว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเราไกลจากการที่จะคิดถึงความเป็นธรรมดาได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายจนกว่าสิ่งนั้นจะมาถึงตัวและเมื่อถึงตัวแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดหรือไม่คิดอย่างนี้อาจจะคิดอย่างวุ่นวายก็ได้ใช่ไหมคะเมื่อไหร่จะหายสักทีจะทำยังไงแต่ที่จะคิดเห็นความเป็นธรรมดาว่าเมื่อเกิดกับคนอื่นแล้วณบัดนี้ได้เกิดกับเราก็คงจะไม่ได้มีใครคิดและนอกจากนี้แล้วนะคะไม่ใช่ให้เพียงคิดอย่างนี้เพราะว่าถ้าถึงแม้ว่าคิดอย่างนี้ก็ยังประมาทตราบใดที่สติสัมปชัญญะไม่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะก็เป็นเพียงแค่คิดนิดๆหน่อยๆแล้วก็หมดไปลืมไป
6: ครับแล้วก็ศัพท์ที่ว่าธรรมดาภาษาไทยนี่นะครับบาลีก็คือธรรมตาความเป็นธรรมดาของธรรมะนี่นะครับซึ่งก็รวมไปถึงสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกๆขณะนี้ด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ไม่ต้องรอว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจนแก่จนเจ็บป่วยจนที่ต้อง
3: เพราะฉะนั้นถ้าขณะใดที่สติปัฏฐานเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมะไม่ต้องห่วงนะคะว่าเราจะต้องมาพิจารณาอย่างนี้ไหมเรื่องเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะเหตุว่าขณะใดก็ตามที่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหมายความว่าเป็นผู้ไม่เมาด้วยประการทั้งปวงไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะแก่จะเจ็บจะตายเพราะว่าถึงคิดอย่างนั้นแต่สติสัมปชัญญะไม่ระลึกนะคะก็ไม่สามารถที่จะละคลายได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลสำหรับคนที่แล้วเราจะต้องคิดไหมนะคะเห็นว่าให้พิจารณาบ่อยๆเนืองๆแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจถูกในเรื่องหนทางที่จะอบรมเจริญปัญญาคือสติปัฏฐานไม่ต้องคิดที่จะตามหรือว่าไม่ต้องคิดที่จะพูดนะคะแต่รู้ว่าขณะใดก็ตามขณะที่สภาพธรรมะเกิดแล้วปรากฏให้รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่เกิดอันนี้ค่ะก็จะทำให้เราไม่หลงไปที่จะทำอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นกลับมาที่สิ่งที่มีแล้วในขณะนี้เพราะเกิดแล้ว
7: อยากกลับเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการเบือนลายในจักขุวิญญาณในจักขุสัมผัสเป็นลักษณะยังไงคะท่านอาจารย์
3: ไม่ใช่คุณแก้วเบือนลายต้องเป็นปัญญาที่อบรมแล้วค่ะ
7: แต่เบือนลายในลักษณะไหนคะ
3: ชินที่จะเห็นการเกิดขึ้นและดับไป
7: มาพบคุณ
6: พระวิทานาจารย์ครับในพระสูตรนี้นะครับพระองค์ก็แสดงว่าเราจะแสดงข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอนซึ่งความสำคัญทั้งปวงนี่นะครับแล้วก็ได้ตรัสถามวิสุทธ์ไล่มาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่จักขุเป็นต้นมาไปจนถึงใจนะครับพร้อมทั้งอารมณ์ต่างๆเนี่ยเป็นการถามตอบกันธรรมดาเหมือนกับว่าไม่มีข้อปฏิบัติเลยครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่อ่านแล้วต้องตรึกตรองไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจจริงๆนะคะอย่างที่ว่าเราจะแสดงข้อปฏิบัติกล่าวไว้เลย
6: ใช่ไห
3: มคะไม่ใช่ว่าพูดเรื่องอื่นแต่เรื่องข้อปฏิบัติอันเป็นที่สบายแก่การเพิกถอนซึ่งความสำคัญสิ่งทั้งปวงด้วยตัณหามานะและทิฏฐิคิดหรือเปล่าคะว่าขณะใดก็ตามที่เรามีความผูกพันหรือว่ามีความเห็นต่างๆหรือว่ามีความสำคัญตนขณะนั้นอะสบายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเป็นข้อปฏิบัติที่สบายไม่ได้เลยที่จะให้มีโลภะแล้วก็ให้มีมานะให้มีทิฏฐิแต่ก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมก่อนที่จะเข้าใจนะคะก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญนะคะแต่ในความสำคัญสำคัญด้วยอะไรสำคัญด้วยโลภะเรามีญาติพี่น้องเรามีบุตรหลานเรามีเพื่อนฝูงสำคัญในความผูกพันถ้าเราไม่มีความผูกพันจะสำคัญไหมคะคนทั้งโลกจะสำคัญไหมแต่ว่าสำคัญสำหรับคนที่มีความผูกพันเมื่อมีความผูกพันเนี่ยสบายไหมคะ
5: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นนี่ตรงกันข้ามเลยกำลังจะแสดงหนทางที่เป็นที่สบายแก่การเพิกถอนสิ่งทั้งปวงนะคะนี่ด้วยปัญหาด้วยทิฏฐิด้วยมานะก็โดยนัยยะเดียวกันขณะใดที่มีความสำคัญตนเนี่ยค่ะสุขหรือเปล่าลองคิดดูค่ะแค่ความรู้สึกสำคัญนี่ก็ไม่สุขแล้วใช่ไหมคะ ขณะนั้นต้องเป็นทุกข์ด้วยประการหนึ่งประการใดที่เกิดความสำคัญตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าทั้งหมดเราไม่เคยคิดเลยว่าความสำคัญของเราก็มาจากตัณหาแล้วก็มานะทิฏฐิเพราะฉะนั้นเครื่องที่จะเป็นข้อปฏิบัติที่สบายแก่การเพิกถอนถ้ามีความเข้าใจขั้นฟังว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราแต่มีสภาพธรรมะนี่ขั้นฟังนะคะเบาหน่อยนะคะจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เป็นสาระเลยค่ะแต่ว่ามีธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วดับเท่านั้นเองถ้าสามารถที่จะเข้าถึงอัตถะนะคะลักษณะที่แท้จริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้จริงๆความเบาสบายย่อมเพิ่มขึ้นนี่เพียงขั้นฟังแล้วก็ไตร่ตรองว่าแท้ที่จริงเนี่ยทำไมว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไม่มีของเราด้วยเพราะว่าตอนเกิดเนี่ยค่ะก็มีสภาพธรรมะเกิดและต่อจากเกิดก็มีแต่สภาพธรรมะทั้งนั้นทั้งเห็นทั้งได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกก็เป็นธรรมะโดยตลอดไม่ใช่เราเลยสักขณะเดียวแต่เพราะเหตุว่าไม่มีความเข้าใจจริงๆนะคะก็เป็นทุกข์ไปสุขไปทุกข์ไปด้วยโลภะด้วยทิฏฐิด้วยมานะแต่ถ้าขณะใดที่รู้ความจริงแม้ขั้นฟังและก็ไม่ใช่เพียงขั้นฟังนะคะฟังแล้วมีปัจจัยที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแม้ว่าขณะนั้นเป็นทุกข์ด้วยประการใดก็ตามด้วยความเป็นห่วงด้วยความโกรธด้วยความปรุงแต่งต่างๆนะคะแต่ถ้าสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ตรัสถามภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายก็รู้จริงๆและตอบจริงๆนะคะขณะนั้นก็เป็นข้อปฏิบัติที่สบายแก่การเพิกถอนสิ่งทั้งปวง
6: ได้ยินในเรื่องของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็ไม่ใช่เราเนี่ยครับก็ได้ยินมาตั้งแต่คงจะหลายสิบปีนะครับสำหรับท่านที่ฟังมานานก็ดูแล้วก็ไม่ได้รู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นครับท่านอาจารย์ครับ
3: แต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นไหมคะ
6: เริ่ม
3: แล้วค่อยๆมั่นคงขึ้นไหมคะ
6: ครับ
3: แม้ว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานยังไม่เกิดแต่ก็รู้ว่าการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีแล้วในขณะนี
6: ้
3: เข้าใจนะคะสิ่งที่มีแล้วคือไม่ต้องทำอะไร
6: ไม่ต้องทำอะไร
3: เพราะว่ามีแล้วอ่ะจะทำอันไหนคะจะทำอะไรก็มีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งที่กำลังมีแล้วในขณะนี้เป็นอะไรไม่ใช่เราอย่างไรนี่คือการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีแล้วครับเกิดแล้วก็ดับ
6: ครับที่ท่านจะแสดงเรื่องของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้จะต้องรู้ตามลำดับอย่างนี้หรือเปล่าครับ
3: เราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าเห็นขณะนี้ดับใช่ไหมคะ
6: ครับ
3: ถ้าไม่ได้ฟัง
6: ใช่ครับ
3: ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสทุกขณะเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่เมื่อได้ฟังและพิจารณาเห็นด้วยไหมเริ่มตั้งแต่เห็นด้วยแล้วค่อยๆมั่นคงขึ้นจนกว่าสติปัฏฐานจะเกิดจนกว่าปัญญาจะสามารถประจักษ์แจ้งได้ว่าเป็นความจริงอย่างที่ได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วว่าความจริงเป็นอย่างนี้การประจักษ์แจ้งก็ต้องประจักษ์แจ้งอย่างนี
8: ้กราบท่านอาจารย์นะคะถ้าเกี่ยวกับตัณหามานะทิฏฐิก็คือรู้ลักษณะของที่เป็นเจตสิกอย่างนี้หรือเปล่าคะก็คือเห็นถึงความไม่มีตัวตนมันจะสอดคล้องกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ก็ไม่ต้องใช้ชื่อเลยนะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าใครไม่เรียกชื่ออย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาไม่ต้องเรียกเลยแต่รู้ว่ามีนะคะแล้วถ้าไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อมีปัจจัยคือกระทบกับจักขุประสาทสิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้คือทุกคำนะคะเพียงแต่ช่วยให้เข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏมีจริงแต่หาเป็นสัตว์บุคคลใดๆไม่เป็นเพียงสิ่งที่กระทบจักขุประสาทแล้วปรากฏเมื่อมีจิตเห็นถ้าจิตไม่เห็นสีสันวรรณะขณะนี้ก็ไม่ปรากฏและถ้าสีสันวรรณะไม่ปรากฏจะมีความคิดไหมคะว่าขณะนี้กำลังเห็นคนนั้นกำลังเห็นคนนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยค่ะก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตคิดถึงรูปร่างสันฐานแล้วก็มีสัญญาความจำว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอะไรนี่คือการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วนะคะจากการเห็นแล้วก็การจำแล้วก็การรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวของสิ่งที่ปรากฏทางตามีสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงแต่ว่ามีเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏทางตามากมายมหาศาล แม้แต่ขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะได้ยินอย่างนี้ก็เห็นด้วยมีเห็นด้วยไม่ใช่ไม่มีเห็นเลยไม่ใช่ว่ามืดไปหมดเลยกำลังได้ยินเนี่ยก็มีสว่างมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจริงๆก็สามารถที่จะเห็นความต่างกันได้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ความคิดนึกความทรงจำเรื่องราวต่างๆเป็นสิ่งที่ต่างออกไปจากสิ่งที่ปรากฏทางตาค่อยๆเข้าใจค่อยๆระลึกได้นะคะทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าสามารถที่จะรู้จริงโดยการประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและข้อสำคัญคือไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลฟังมากไม่สะดุ้งสะเทือนเลยใช่ไหมคะต่อให้บอกว่าไม่ใช่เราไม่มีเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนก็ฟังไปแต่ว่าความเป็นเราเต็มเพราะฉะนั้นถ้าจะละความเป็นเราได้จริงๆเนี่ยนะคะลองคิดถึงการเจริญขึ้นของปัญญาตามลำดับพร้อมที่จะสละละเรื่องราวทั้งหมดไหมเพราะว่าเรื่องราวไม่จริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยคือปรมัตถธรรมคือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจริงแต่ความคิดนึกเรื่องราวต่างๆไม่มีคือไม่ใช่เป็นปรมัตถธรรมไม่มีลักษณะเหมือนอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้ถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรต่างๆก็มีเพียงในความคิดในความมืดไม่ใช่ในสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าการที่เราจะค่อยๆรู้และค่อยๆละได้อาจฐานที่จะเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่ถ้าละความเป็นเรานะคะตามความเป็นจริงว่าไม่มีเรายังมีไหมคะสัตว์บุคคลตัวตนขั้นฟังนะคะและจนกระทั่งขั้นประจักษ์จนถึงขั้นที่สละเรื่องราวทั้งหมด
8: ที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยนะท่านอาจารย์ยกตัวอย่างกับน้ำกับฟ้าเนี่ยค่ะที่มันจดกันเนี่ยคือตรงนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาทั้งที่เราก็รู้แล้วว่าน้ำกับฟ้าเนี่ยจดกันโดยความเข้าใจแต่เราก็แยกไม่ออกเพราะฉะนั้นตรงนั้นเห็นชัดๆเลยนะว่านั่นแหละคือสิ่งที่ปรากฏทางตาทั้งที่อยากจะแยกจากกันก็ยังแยกไม่ได
3: ้แต่ก็ยังมีความคิดว่าน้ำกับฟ้าจดกันนะคะแล้วก็มีเราที่กำลังเห็นด้วยแต่ถ้าจะรู้ว่าไม่มีเราเลยก็ต้องไม่มีอะไรเลยทั้งหมดเมื่อไม่มีเราแล้วจะมีอย่างอื่นได้ยังไงเพราะมีเราจึงมีคนอื่นแต่ถ้าไม่มีเราคนอื่นก็ไม่มีเป็นแต่เพียงจิตที่คิดเพราะฉะนั้นเรื่องสนุกสนานต่างๆเรื่องราวทั้งหมดนะคะจากตาเห็นหูได้ยินเสื้อผ้าสวยๆอาหารอร่อยพวกนี้ค่ะสละเรื่องราวทั้งหมดไม่มีมีแต่สภาพปรมัตถธรรมที่เกิดไป
8: ท่านอาจารย์คะมองดูแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะก็เห็นกับได้ยินเนี่ยรู้สึกจะปรากฏอยู่บ่อยแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะว่าเห็นกับได้ยินคือดิฉันเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าการที่ฟังธรรมะมันเนี่ยมันจะต้องสนใจตรงนี้มากมากหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้ก็ไม่สำคัญอะไรหรอกอะค่ะ
3: ฟังธรรมะนะคะก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงสามอย่างจิตเจตสิกรูปฟังเรื่องจิตเจตสิกรูปเนี่ยมากแม้แต่ในพระสูตรเจ็ดกี่สูตรก็ตามวันนี้ก็สองสูตรแล้วนะคะยังต้องมาเป็นจริงในชีวิตประจำวันอีกคือธรรมะที่ได้เข้าใจแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะจะไปเก็บไว้ที่ไหนจะเอาไปทิ้งหรือจะทำยังไงใช่ไหมคะฟังแล้วเข้าใจแล้วอยู่ที่ไหนยังต้องพิจารณาในขณะที่เป็นชีวิตประจำวันจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องฟังเรื่องเข้าใจแล้วก็ยังเรื่องพิจารณาธรรมะที่มีจริงกลับมาเป็นชีวิตประจำวันจริงๆคือธรรมะเมื่อนั้นก็จะค่อยๆหมดความสงสัยนะคะว่าศึกษาอะไรเรียนอะไรธรรมะอะไรจิตอะไรเจตสิกอะไรทั้งหมดก็อยู่ที่สภาพธรรมะที่ตัวเองทั้งหมด
8: ท่านอาจารย์ถ้าเวลาที่ฟังธรรมะใหม่ๆนี่ก็เกือบจะไม่เข้าใจเลยว่าจุดตรงไหนที่เราจะต้องสนใจมากๆคืออย่างสถานเนี่ยอย่างเดี๋ยวก็จะเรียนถามท่านเชิญกันว่าธรรมารมณ์ได้แก่อะไรบ้างมโนวิญญาณมโนผัสสะเวลาเรียนตรงนี้ค่ะก็นึกว่าจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าธรรมารมณ์คืออะไรบ้างแต่พอมาฟังกันจริงๆแล้วตรงนั้นนะไม่ต้องจำนะไม่ต้องใส่ใจเอาตรงนี้ที่มันปรากฏตรงนี้ค่ะคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องสับสนของผู้ที่จะศึกษากันจริงๆนะคะท่านอาจารย
3: ์ค่ะก็มีสองแบบนะคะการศึกษาธรรมะแบบหนึ่งก็รู้แต่ชื่อเยอะเลยนะคะอาจจะเป็นคัมภีร์เป็นเล่มๆเลย ญาณกถาหรืออานาปานกถาหรืออะไรก็เป็นเล่มๆทั้งนั้นเลยนั่นคือชื่อแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้รู้อะไรแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องวัดนะคะว่าเท่าที่ได้ฟังมาแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะจุดประสงค์จริงๆให้จำหรือว่าให้เข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องเพราะเหตุว่าถ้ามีความเข้าใจสิ่งที่มีถูกต้องนะคะในชาตินี้ค่ะต่อไปข้างหน้าไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังธรรมะในภาษาอะไรเราอาจจะไม่ได้เกิดเป็นคนไทยอีกใช่ไหมคะจะเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาเลียนภาษายวนภาษาเขมรแต่เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดแต่ภาษาเนี้ยเราจะต้องลืมแน่ภาษาไทยถ้าไม่ได้เกิดเป็นคนไทยอีกก็ต้องลืมคำที่เราไปจำไว้ทั้งหมดเราจำเพียงชื่อแล้วมันก็หมดมีใครจำภาษาชาติก่อนได้บ้างคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ชาติหน้าจะเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าการที่เราใช้ภาษาหนึ่งภาษาใดก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีแม้พระไตรปิฎกซึ่งเป็นภาษาบาลีเนี่ยนะคะก็ยังต้องเป็นภาษาต่างๆตามท้องถิ่นตามที่สามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือว่าไม่ใช่ให้จำคำนะคะแต่ว่าได้ยินได้ฟังเรื่องของธรรมะแล้วก็เข้าใจธรรมะได้เพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะปรากฏทุกชาติตั้งแต่เกิดจนตายก็ให้ทราบว่านี่คือการที่เราฟังเรื่องอะไรก็เข้าใจธรรมะนะคะที่ได้ฟังแล้วก็ธรรมะนั่นเองอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดฟังเรื่องจิตนะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยกี่ดวงแต่เดี๋ยวนี้จิตอยู่ที่ไหนค่ะคงจะไม่สามารถไปรู้ว่าเจตสิกเกิดร่วมด้วยกี่ดวงใช่ไหมคะแต่เห็นความเป็นอนัตตาแล้วก็มีความเข้าใจว่าจิตไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องไม่ใช่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องไม่ใช่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ชื่อนะคะแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะก็ต่างกันอยู่แล้วถ้าสามารถที่จะมีการประจักษ์แจ้งลักษณะของจิตจะรู้เลยค่ะจิตไม่ใช่เจตสิกใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการระลึกลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะขณะนั้นก็จะรู้ได้ว่าต้องเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ถ้าเราไปจำชื่อจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไว้ก่อนและจิตมีลักษณะยังไงก็ไม่รู้พอมีการระลึกก็ยังไม่รู้ลักษณะของจิตและขณะนั้นจะกล่าวว่ามีความเข้าใจจิตเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ไหมเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอบรมเป็นขั้นๆนะคะให้ทราบว่าพระไตรปิฎกทรงแสดงโดยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบทอดมาโดยผู้รู้นะคะระดับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงเราจะเหลือสักแค่ไหนในการที่จะมีปัญญาที่จะเข้าไปสู่พระไตรปิฎกต้องได้ความละเอียดรอบครอบจริงๆและเป็นการศึกษาโดยความไม่ประมาทแม้แต่คำก็ต้องรู้ว่าขณะนี้ค่ะเข้าใจธรรมะคำแรกขั้นแรกไม่เผินเข้าใจธรรมะคือทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะและธรรมะก็ต่างกันเป็นสองอย่างคือเป็นสภาพรู้อย่างหนึ่งเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างหนึ่งนะคะคือนามธรรมกับรูปธรรมแล้วเดี๋ยวนี้รู้สองอย่างนี่หรือยังคือเราไม่ต้องข้ามไปไหนเลยค่ะเอาตามความเป็นจริงว่าขณะนี้ค่อยๆเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดก็เป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่สติปัฏฐานเกิดนิดเดียวหลังจากนั้นก็เป็นคนเป็นสัตว์อีกเพราะเหตุว่าคุ้นเคยต่อการที่จะคิดนึกถึงรูปร่างสันฐานไม่ใช่ให้ไปพยายามจ้องมองไม่ให้เห็นเป็นคนเป็นสัตว์ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่เมื่อไหร่ที่สติเกิดก็รู้เพราะว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะที่สติกำลังระลึกลักษณะนั้นจึงปรากฏ

0: กินนกะธรรมตอนที่675สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่สติปัฏฐานเกิดนิดเดียวหลังจากนั้นก็เป็นคนเป็นสัตว์อีกเพราะเหตุว่าคุ้นเคยต่อการที่จะคิดนึกถึงรูปร่างสันฐานไม่ใช่ให้ไปพยายามจ้องมองไม่ให้เห็นเป็นคนเป็นสัตว์ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่เมื่อไรที่สติเกิดก็รู้เพราะว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะที่สติกำลังระลึกลักษณะนั้นจึงปรากฏขณะไหนที่หลงลืมสติก็เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความต่างของขณะที่สติเกิดกับขณะที่หลงลืมสติเพื่อรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงสองอย่างคือนามธรรมและรูปธรรมจนกว่าประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะใดลักษณะของสภาพธรรมะนั้นต่างกันเองแม้แต่จิตและเจตสิกก็ต่างกันแต่ไม่ใช่โดยชื่อนะคะแต่โดยภาวะหรือลักษณะของสภาพนั้นก็จะไม่มีการปะปน
2: ค่ะกับท่านอาจารย์นะคะขณะนี้ค่ะเราพอที่จะเข้าใจถึงลักษณะกับได้ยินกับเสียงว่ามันต่างกันไหม
1: ค่ะด้วยอะไรคะ
2: ด้วยความเข้าใจหรือว่าพิจารณาแต่ไม่ใช่ว่ามันปรากฏอย่างนั้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าขั้นฟังขั้นไตรตรองนี่เข้าใจแต่เวลาที่สติเกิดกับหลงลืมสตินี่ต้องรู้ความต่างนี่คือขั้นแรก
2: อาจารย์คะแต่ขั้นเข้าใจว่าได้ยินกับเสียงเนี่ยไม่ทราบว่าใครคิดว่าง่ายไหมคะที่ว่าแยกกันได้เลยไหม
1: จำชื่อไม่ยากเลยค่ะแม้แต่เพียงจะกล่าวว่ามีธรรมะสองอย่างนะคะหรือธาตุสองอย่างสภาพหนึ่งหรือธาตุชนิดหนึ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยส่วนอีกสภาพหนึ่งนั้นเป็นธาตุรู้หรือสภาพรู้แค่นี้ค่ะถึงลักษณะของสภาพนี้แล้วหรือยังศึกษาเพื่อที่จะให้ประจักษ์อย่างถ่องแท้นะคะเพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่เราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายนะคะก็มีนามธรรมกับรูปธรรมสองอย่าง
3: ถ้าอาจารย์จะแสดงเป็นบัญญัติที่ทำจริงๆแล้วก็ไม่มีชื่อจิตทางมโนวิญญาณเนี่ยเขาแปลงชื่อแปลงสันฐานของเสียงนั้นให้เป็นชื่อเป็นเรื่องเป็นราวไปทุกๆนัยยะตามที่เขาว่าบัญญัตินั่นแหละ
1: ที่คุณจำนงถามข้อนี้คงหมายความว่าอาจจะมีบางคนคิดว่าไม่มีคำนี้ในพระไตรปิฎกใช่ไหมคะที่ว่าปรมัตถ์ไม่มีชื่อใช่ไหมคะก็จะเป็นที่สงสัยว่าแล้วทำไมมาพูดอย่างนี้ไม่เห็นมีเลยในพระไตรปิฎกแต่ถ้าจะพิจารณาด้วยความเข้าใจก็รู้ได้ว่าเพราะชื่อเป็นบัญญัติปรมัตถ์จะมีชื่อได้ยังไงเพราะปรมัตถ์เป็นปรมัตถ์ไม่ใช่ว่าไม่มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะคะถ้าเข้าใจจริงๆก็ต้องรู้อย่างนั้นว่าเพราะบัญญัติเป็นชื่อเพราะฉะนั้นปรมัตถ์จะเป็นชื่อไม่ได้ปรมัตถ์ต้องมีลักษณะจริงๆ
3: ครับขอบพระคุณครับท่าน
4: ครับพระสูตรนี้นะครับแสดงเรื่องตาไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงจักขุวิญญาณไม่เที่ยงเป็นต้นนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่มีในชีวิตประจำวันผู้ที่รู้จริงๆก็ถึงมรรคที่4ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่กล่าวว่ารู้แต่อ่อนๆแข็งๆหรือว่าตาหรือสีเป็นต้นเหมือนกับว่าเป็นการกล่าวธรรมะที่ไม่ครอบคลุมครับท่านอาจารย์ครับแต่จริงๆนั้นตามนัยยะพระสูตรเนี่ยแค่6ทวารนี่นะครับก็เป็นการกล่าวครอบคลุมปรมัตถธรรมทั้งหมดแล้วก็ถ้ารู้จริงๆทวารใดทวารหนึ่งก็ถึงกันหมดใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์ถ้าจะพิจารณาให้เข้าใจคำที่ได้ยินได้ฟังนะฮะก็ต้องพิจารณาละเอียดด้วยเช่นรู้อ่อนแข็งแข็งอ่อนๆ อย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้อริยสัจธรรมได้ยังไงเหมือนกับไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่รู้ล่ะ
4: ถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้ไม่ถูกกัน
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครจะพูดอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราพิจารณาได้เลยถ้าจะว่ารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่อ่อนอ่อนแข็งแข็งเป็นสิ่งที่มีจริงเนี่ยรู้นะคะและถ้าไม่รู้ล่ะถ้าจะให้ไม่รู้ก็คือไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นความไม่รู้และจะรู้อะไร
4: เห็น
1: ไม่ให้รู้และจะรู้อะไรค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามแต่นะคะพิจารณาได้แล้วก็กลับไปได้ว่าแล้วถ้าไม่รู้จะเป็นยังไง
4: ไม่รู้ก็เป็นอวิชชา
1: ถูกต้องค่ะ
5: อ่อนแข็งเนี่ยเป็นทุกขสัตว์ระหว่างกัน
4: เป็นครับ
5: นั่นเดชพุทธเจ้าบอกว่าทุกขสัตว์เนี่ยควรรู้ใช่ไหมครับก็ต้องตามที่พุทธองค์ตรัส
1: ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่จริงนะคะเราสามารถที่จะสอบถามจนถึงที่สุดได้ถ้าเป็นสิ่งที่จริงก็สอบถามจนถึงที่สุดได้เหมือนกันคือมีคำตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่จริงถามไปถึงที่สุดก็คือไม่มีคำตอบอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะถ้าถามกลับถ้าไม่รู้ล่ะถ้านั้นก็ไม่มีคำตอบละใช่ไหมคะ
4: ถ้าไม่รู้ก็ถึงพระนิพพานไม่ได้ไม่ใช่อริยสัจกัน
1: แล้วถ้าไม่รู้ล่ะใครสรรเสริญความไม่รู้บ้างและสิ่งนั้นก็มีด้วยเมื่อสิ่งนั้นมีแล้วให้ไม่รู้น่ะถูกต้องหรือผิด
4: ถ้าให้ไม่รู้ผิดครับ
5: สติปัฏฐานจะเกิดเนี่ยต้องเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตหนึ่งไม่ใช่ว่าในขณะจิตที่เป็นภวังค์จะไประลึกรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้อย่างไรขณะตื่นอยู่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ยังยากที่จะไปขณะที่หลับอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได
6: ้อย่างนี้อาจารย์ครับอย่างนี้ถ้าเป็นมหาบุรุษเองท่านคงจะระลึกได้นะภวังค์เพราะแม้แต่ลมหายใจท่านระลึกได
1: ้ไม่ต้องเป็นมหาบุรุษก่อนจะเป็นพระโสดาบันเลยนะคะต้องรู้สภาพธรรมะจนละได
6: ้อาจารย์หมายถึงระลึกรู้ภวังค์เป็นอารมณ์ด้วย
1: ไม่มีชื่อใช่ไหมคะ
6: ครับ
1: ค่ะแต่มีขณะซึ่งสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏใช่ไหมแล้วก็มีสภาพธรรมะปรากฏถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่เข้าใจความหมายของอายตนะ
6: รู้ความต่างตอนของภวังค
1: ์รู้ความต่างของขณะที่ไม่มีสภาพธรรมะปรากฏแล้วก็มีสภาพธรรมะปรากฏ
6: รู้ว่าช่วงหนึ่งไม่มีสภาพธรรมะปรากฏ
1: มีไหมคะ
6: ก็ภวังค
1: ์แน่นอนต้องมีใช่ไหมคะขณะนี้เป็นอย่างไรขณะนี้คือการฟังเข้าใจขณะที่แทงตลอดประจักษ์แจ้งเป็นอย่างไรก็จะต้องเป็นการรู้ความจริงในขณะนี้อย่างนั้นไม่ใช่ไปรู้อื่นแต่จากการที่สติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานยังไม่เกิดเลยกับขณะที่เริ่มเกิดแล้วก็รู้ความต่างว่าเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดนะคะอารมณ์เป็นปกติอย่างนี้แหละธรรมดาอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าขณะนั้นระลึกลักษณะที่เป็นปรมัตถ์ซึ่งปกติวันหนึ่งวันหนึ่งแม้ปรมัตถธรรมปรากฏก็ผ่านไปด้วยความหลงลืมด้วยความติดข้องด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นขณะใดที่สติสัมปชัญญะระลึกขณะนั้นต้องรู้ค่ะว่าเป็นสติเป็นสภาพที่ระลึกลักษณะนั้นแล้วกว่าจะอบรมจนกระทั่งเข้าใจลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมโดยการแทงตลอดประจักษ์ลักษณะนั้นทางมโนทวารเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความสงสัยว่าวิปัสสนาญาณทั้งหมดทุกญาณนะเป็นมโนทวารแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญจทวารสลับเพราะว่าจะต้องมีลักษณะของรูปปรากฏสืบต่อที่จะเห็นความชัดเจนด้วยปัญญาระดับที่แทงตลอดเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นปกติอย่างนี้นะคะไม่ผิดปกติเลยแต่คำว่าแทงตลอดก็คือเมื่ออบรมแล้วสติสัมปชัญญะก็สามารถแทงตลอดสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้จึงจะรู้ว่าเป็นปกติแล้วก็ไม่ต้องมีการทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าสภาพธรรมะมีแล้วทุกขณะเพราะเกิดแล้ว
6: ผมขอเรียนถามเลยครับคือพระโสดาบันเนี่ยปกติท่านก่อนนั้นท่านก็เป็นกัลยาณปุถุชนนะท่านก็เจริญสติปัฏฐานหรือเจริญมรรคมีองค์5หรือองค์6นี่พอบรรลุปั๊บหนึ่งหมายถึงว่าอริยมรรคเกิดอริยมรรคทั้ง8ก็เกิดกับท่านทีนี้ขณะที่เป็นพระโสดาบันอยู่ท่านก็เจริญสติปัฏฐานทีนี้การเจริญสติปัฏฐานของพระโสดาบันก็เป็นมรรคมีองค์5องค์6อย่างนี้ต่อไปหรืออย่างไรก็คือติดเพียงนั้น
1: ตั้งแต่ก่อนเป็นภริยะจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ก็มีหนทางเดียวหนทางเดียวนั่นคืออะไร
6: คือสติปัฏฐานนั้นก็รวมไปถึงพระสักกะทาคาพระอนาคามีท่านก็ระลึกมรรคมีองค์5องค์6อยู่เนี่ยจนกว่าจะครบ8แล้วก็ไปทีเคลื่อนไปทีละขั้นทีละขั้น
1: ธรรมะจริงๆมีนะคะถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานระลึกเนี่ยจะรู้ได้ไหม
6: ก็ไม่ได้
1: แต่นี่ก็เป็นการยืนยันแล้วหนทางเดียวไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นใครก็หนทางนี้เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเรื่อยๆในขณะนี้ถ้าสติสัมปชัญญะไม่ระลึกละจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะอะไรก็ไม่รู้เลยก็แค่ฟังก็แค่คิด แต่ว่าไม่ประจักษ์ลักษณะไหนเลยทั้งสิ้นถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือสิ่งใดถูกก็คือต้องถูกค่ะจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้หนทางอื่นจะมีได้ยังไงหนทางที่ไม่ใช่สติปัฏฐานจะมีได้ยังไงในเมื่อสภาพธรรมมีแล้วสติสัมปชัญญะไม่ระลึกจะรู้ไม่ได้ค่ะ
6: ขอบพระคุณท่านอาจารย์
2: ค่ะท่านอาจารย์ฮะท่านอาจารย์ฮะพูดถึงภวังคจิตแล้วเนี่ยก็เป็นชาติก็เป็นวิบากเพราะฉะนั้นมหากุศลญาณสัมปยุตสติปัฏฐานเกิดก็เป็นชาติที่เป็นกุศลชาติมันก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ระลึกรู้ได้ในชาติวิบากนั้นใช่ไหมคะ
1: แล้วก็อย่างที่ว่าค่ะไม่มีชื่อแน่นอนใช่ไหมคะแต่ว่าลักษณะมีแต่ก็ชินกับชื่อนะคะพอระลึกอะไรก็กล่าวสำทับลงไปอีกเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมเป็นเวทนาเป็นอะไรก็แล้วแต่คิดนึกเจ็บปรุงแต่งเกิดขึ้นจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นนะคะก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เราคิดยาวมากทั้งวันกว่าจะรู้ว่าเป็นจิตที่คิดหรืออาจจะไม่รู้เลยหลายวันก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตที่คิดนั่นเองทั้งที่ก็เรียนเรื่องจิตนะคะ
4: ครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องทางสายเดียวนะครับทางสายเอกที่เป็นสติปัฏฐานเนี่ยซึ่งบางท่านที่ติดในพยัญชนะนะครับก็จะตามพยัญชนะที่ว่าทางสายเดียวก็คือพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมครับตามนัยยะของสติปัฏฐาน
1: มีลักษณะของสภาพธรรมนั้นไม่ใช่ชื่อระลึกชื่อไม่ได้เลยต้องมีลักษณะของกายแล้วแต่ว่าจะเป็นสวรรค์ไหน
4: ครับแต่ทีนี้ในพระสูตรนี้นะครับพระองค์ก็แสดงว่าข้อปฏิบัติที่สบายในการที่จะเพิกถอนสิ่งทั้งปวงแต่ก็ไม่ได้ใช้คำว่าสติปัฏฐานใช้คำว่าพิจารณาจักษุรูปจนถึงใจมโน
1: เพราะฉะนั้นในรูปทั้งหมดเนี่ยค่ะมีรูปเดียวซึ่งสามารถจะปรากฏรูปร่างสันฐานให้เห็นได้ทางตานอกจากนั้นนะคะแม้ว่าไม่ปรากฏเลยแต่ก็มีนิมิตคือลักษณะของรูปนั้นปรากฏให้รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นลักษณะของเสียงหรือว่าลักษณะของรูปอื่น
7: ฉะนั้นรูปารมณ์คือรูปเดียวที่ปรากฏได้ทางตาเท่านั้นเองเพราะว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่านามธรรมนี้มืดสนิทแต่ขณะเดียวกันที่แข็งปรากฏก็มืดแต่มีลักษณะที่เป็นนิมิตและอนุพยัญชนะของแข็งที่มีลักษณะปรากฏได้เพราะว่าเวลาเราลืมตาเนี่ยขณะที่โลกนี้สว่างอยู่แข็งก็มีให้รู้ได้แต่จริงๆแล้วข้อเกิดคนละขณะเพราะขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่รู้แข็งแต่ขณะเดียวกันเราหลับตาแข็งก็ปรากฏได้หรือว่าได้ยินเสียงแม้แต่หลับตาเราก็มีเสียงปรากฏได้นี่รูปเดียวเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี
1: ้ค่ะนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ทุกชาติด้วยแต่ก็อบรมจากการฟังไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะประจักษ์แจ้ง
6: เรียนท่านอาจารย์ครับได้ยินอาจารย์กล่าวกับคุณนามธรรมจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าแล้วนามธรรมมีอะไรครับที่จะสังเกตได้มีลักษณะ
1: เป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าเวลาที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยค่ะเราต้องรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าเรายังไม่รู้แล้วก็เต็มไปด้วยโลภะสมุทัยที่ต้องการเวลาที่อกุศลธรรมอกุศลจิตเกิดขึ้นมีใครชอบบ้างไหมคะที่ไม่ชอบแบบเพราะคิดว่าอกุศลนั้นเป็นเราหรือเปล่า
8: ไม่รู
1: ้ค่ะไม่ชอบใช่ไหมคะที่จะไม่รู
8: ้ครับ
1: ค่ะและขณะนั้นนะคะที่ไม่ชอบเพราะเหตุว่าความไม่รู้นั่นก็เป็นเราใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับ
1: ค่ะ
8: คำว่าเบื่อนี่มันเป็นโทสะใช่ไหมครับ
1: ทุกอย่างที่ไม่ชอบเป็นโทสะ
8: ครับ
1: ถ้ารู้จริงๆนะคะว่าเป็นธรรมะจะเบาสบายไหมคะชั่วขณะที่เกิดแล้วก็ดับต้องรู้อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเกิดและดับไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้เห็นว่าเป็นภัยเป็นปกติใช่ไหมคะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นปกติแต่การเกิดแล้วดับเห็นเป็นภัยไหมคะว่าดับแล้วไม่กลับไปอีกเลย
8: ไม่เห็นครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาจะต้องถึงการเห็นภัยขณะที่จิตเห็นขณะนี้นะคะมีจิตได้ยินแล้วภัยใหญ่หลวงก็คือว่าจิตเห็นนี่แหละดับ แล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเนี่ยเกิดแต่จริงๆและระหว่างเกิดดับนี่ก็มีจิตคิดเล็กมากมายมีภวังคจิตมีอะไรหลายอย่างซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้ซึ่งเกิดดับทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเห็นจริงๆว่าสิ่งที่กำลังมีนี่แหละดับนะคะไม่เที่ยงเลย
8: ครับ
1: ขณะนี้เห็นนะคะฟังแล้วก็เข้าใจว่าเป็นชั่วขณะที่จิตเกิดขึ้นเห็นและขณะที่ได้ยินก็เป็นอีกขณะหนึ่งนะคะจิตเกิดขึ้นได้ยินจิตเห็นต้องดับและจิตได้ยินก็เกิดและจิตได้ยินก็ดับจิตทุกขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะเพราะจิตเกิดขึ้นรู้นี่คือเริ่มที่จะไถ่ถอนความเป็นเรานะคะเพราะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะจิตเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาจึงปรากฏจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงจึงได้ปรากฏขณะที่ได้กลิ่นซึ่งก็มีในชีวิตประจำวันนะคะก็เพราะจิตนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วก็ได้กลิ่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้สิ่งนั้นทีละขณะ
8: จิตที่เกิดขึ้นมันเป็นสามัญลักษณะของมันเป็นอย่างนั้นเองซึ่งพอสติไม่ได้ระลึกมันก็เป็นเราที่อยากจะไปเห็นอยากจะไปรู้แต่ที่นี้อยากจะไปรู้เนี่ยมันเข้าไม่ถึงมันถึงแต่เฉพาะนิมิตอนุพยัญชนะครับ
1: และเราขณะเนี้ยหยาบมากไหมคะขณะกำลังเห็นเป็นเราขณะกำลังได้ยินเป็นเราขณะกำลังคิดนึกเป็นเราและขณะอื่นๆล่ะก็เป็นเราด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าสติสัมปชัญญะเกิดมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะเห็นเราละเอียดขึ้นว่ามากมายมหาศาลกว่าที่กำลังเป็นในขณะนี้แค่ไหน
8: ขณะที่วันหนึ่งเนี่ยมันสติมันไม่ได้มาเยี่ยมเราเลย
1: ตอนนั้นอกุศลเป็นเราก็เลยไม่ชอบ
8: ครับ
1: ก็เป็นเราก็เป็นอย่างนี้ค่ะพอกุศลมาก็ดีใจพอกุศลเกิดก็ดีใจใช่ไหมคะก็ยังเป็นเราอีก
8: แม้กระทั่งบางครั้งสภาวะธรรมที่หยาบๆสติไม่ระลึกยังไม่รู้เลยครับปล่อยมันเกิดตามอัธยาศัยของเราเอง
1: ดูเหมือนปล่อยแต่ความจริงไม่มีใครเลยทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งนั้นค่ะเพราะว่าเหมือนเราปล่อยค่ะแต่ความจริงอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัย
8: อภิธรรมส่วนใหญ่จะเป็นสภาวะธรรมเป็นธาตุอายตนะขันธ์ 5ก็ไม่มีตัวตนแต่ท้ายๆก็ยังมีบุคคลบัญญัตินิดหน่อยอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้ครับ
1: ในพระสูตรก็มีขันธ์มีธาตุมีอายตนะด้วยนะคะไม่ใช่มีแต่เฉพาะในพระพิธรรมค่ะในพระสูตรก็มีขันธ์มีธาตุมีอายตนะพระชนทรงแสดงธรรมะนะคะโดยที่ประมวลไว้เป็นประเภทว่าถ้าเกี่ยวกับการที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของบรรพชิตแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในพระวินัยหรือว่าพระสูตรก็เป็นการที่ทรงแสดงพระธรรมกับใครที่ไหนแต่ก็ต้องเป็นธรรมะทั้งหมดส่วนพระพิธรรมก็เป็นเรื่องธรรมะอย่างละเอียดนะคะซึ่งเราก็ได้ศึกษากันบ้างเช่นอกุศลจิตมี12ประเภทนะคะเป็นโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิด4แล้วก็เป็นโลภะที่ไม่เกิดร่วมกับความเห็นผิด4แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าขณะนี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้จำจำนวนแล้วก็ไม่เข้าใจสภาพธรรมะแต่ว่าขณะที่สภาพธรรมะเกิดด้วยค่ะจะเป็นธรรมะอะไรขณะใดที่กำลังฟังเข้าใจขณะนั้นก็คือปัญญาขณะนั้นต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยตามที่ทรงแสดงไว้ในพระอภิธรรมและในพระสูตรอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นทั้ง3ปิฎกต้องสอดคล้องกันนะคะไม่ได้แยกกันเลยแต่ว่าขณะใดก็ตามที่ได้กล่าวถึงสิ่งที่เราได้เรียนเป็นพระอภิธรรมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราหาไม่เจอในพระสูตรเช่นในขณะนี้ทางตาเนี่ยพูดถึงเห็นเราก็รู้ว่าหมายความถึงจักขุวิญญาณซึ่งกำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอารมณ์แต่ในพระพิธรรมนี่ละเอียดยิ่งนะคะคือได้กล่าวถึงจิตซึ่งเกิดต่อจากจักขุวิญญาณด้วยว่าเป็นจิตอะไรแล้วก็ทำกิจอะไรแต่ว่าเมื่อสภาพของจิตนั้นๆนะคะไม่ได้ปรากฏเช่นหลังจากที่จิตเห็นดับไปแล้วจิตอะไรปรากฏเราไม่รู้เลยแต่เราจะรู้ต่อเมื่อชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏ พราะฉะนั้นพระสูตรที่ทรงแสดงเนี่ยก็ทรงแสดงเพื่อที่จะให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆและที่กำลังปรากฏในขณะนั้นได้แต่สำหรับพระพิธรรมก็เป็นส่วนที่เราได้ศึกษาแล้วนะคะแล้วก็เกื้อกูลให้เห็นความเป็นอนัตตาโดยละเอียดยิ่งแต่ถ้ากล่าวถึงว่าอกุศลจิตโลภะ8นะคะโทสะ2โมหะ2ก็จบแล้วแต่ตามความเป็นจริงไม่เคยจบเลยเพราะว่าโลภะมูลจิตจะเกิดตลอดนะคะมากทีเดียวในชาติหนึ่งชาติหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นประเภทไหนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้บางครั้งนะคะมีความสำคัญตนเกิดขึ้นเราก็รู้ในขณะนั้นว่าเป็นสภาพที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าเป็นโลภะมูลจิตแต่ไม่ต้องมานั่งเทียบเคียงในขณะนั้นนะคะเพราะว่าถ้ากำลังคิดไตร่ตรองขณะนั้นก็ไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะสิ่งที่ควรจะระลึกเข้าใจให้ถูกต้องนะคะก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นขณะใดที่สติสัมปชัญญะไม่ได้รู้ตรงลักษณะที่จะเข้าใจลักษณะนั้นสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะเกิดอยู่เรื่อยๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดเมื่อไหร่เพราะเหตุว่าความห่วงก็แสดงถึงความเป็นเรานั่นเองทุกอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะแสดงถึงความเป็นเราโดยไม่รู้เลยแต่ถ้ารู้นะคะก็จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะมีการยึดถือสภาพธรรมะนั้นๆยังไม่ได้ละคลายไปเลยจากเพียงขั้นการฟังซึ่งใช้คำว่าปริยัติ

0: เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก่อนต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาจะนึกว่าเป็นคุณสุขิตนี่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาหลังจากนั้นนะคะก็มีสัญญาความทรงจำที่จำรูปร่างลักษณะได้พอเห็นก็รู้เลยว่าเป็นคุณสุขิตไม่ใช่คนอื่นขณะนั้นที่รู้เนี่ยค่ะก็เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะไม่ได้ปฏิเสธสิ่งใดจริงก็จริงเพราะถ้าไม่มีจิตจะรู้ไหมคะว่าเป็นคุณสุขิตขณะนั้นมีจิตที่รู้ในรูปร่างสันฐานนะคะแล้วก็สามารถที่จะแม้ไม่เรียกชื่อก็รู้ว่าสิ่งนั้นบุคคลนั้นเป็นใครเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการเห็นก็มีจริงๆการจำได้ก็มีจริงการรู้เรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏก็จริง
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ไม่ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจว่าจิตคืออะไรก็ไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริงว่าบาปบุญคืออย่างไรแล้วจะละบาปได้อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ24กุมภาพันธ์2556
1: คำว่าบาปมีความละเอียดอย่างไรคะ
2: ถ้าไม่ศึกษาธรรมะนะคะเราก็จะไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ละเอียดด้วยเช่นได้ยินคำว่าบาปเนี่ยเราก็เคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมคะคำว่าบาปกับคำว่าบุญก็ตรงกันข้ามกันบาปก็เป็นฝ่ายไม่ดีส่วนบุญก็เป็นฝ่ายดีก็เป็นธรรมดาธรรมดาแต่ความลึกซึ้งอยู่ที่ว่านะคะเดี๋ยวนี้บาปหรือเปล่าเพราะเหตุว่าชีวิตดำรงอยู่เพียงชั่วหนึ่งขณะจะมีสองขณะพร้อมกันไม่ได้เลยขณะหนึ่งที่เกิดขึ้นดับไปแล้วการดับไปของขณะก่อนก็เป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เองนะคะก็มีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อนับไม่ถ้วนเลยแต่ก็ไม่ได้รู้ความจริงตามที่เราได้เอ่ยคือบุญหรือบาปโดยความถูกต้องชัดเจนเพียงแต่ว่าได้ยินเรื่องของบุญและบาปและเวลานี้ก็มีสภาพธรรมะที่บุญก็มีเกิดแล้วก็ดับไปบาปก็มีเกิดแล้วก็ดับไปแต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่าขณะนั้นนะคะบาปขณะไหนและบุญขณะไหนโดยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะเป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจจริงๆในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังมีจริงๆด้วยแต่กว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ยากเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะโดยเฉพาะจิตเจตสิกนามธรรมเนี่ยนะคะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนปรากฏเหมือนกับว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏหลากหลายมากแต่ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นทีละหนึ่งและก็ดับสืบต่อความหลากหลายขณะนี้ก็ปรากฏว่าเป็นความหลากหลายอย่างนี้ไม่ได้นี่คือประโยชน์ของการฟังนะคะสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วบ่อยๆไม่ว่าจะในชาติก่อนๆหรือว่าในชาติต่อไปแต่ก็ไม่ลืมที่จะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะที่ว่าคำใดก็ตามที่เป็นคำจริงคำนั้นสามารถที่จะเข้าใจพิสูจน์ได้รู้แจ้งได้แต่ว่าก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงว่าขณะเนี้ยเข้าใจแค่ไหนกำลังฟังแล้วก็กำลังอบรมความเข้าใจความเห็นถูกซึ่งสำคัญมากค่ะเพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใช่ไหมคะคนที่จัดดอกไม้ก็จะคิดถึงว่าดอกไม้จัดยังไงจะสวยก้านสั้นก้านยาวสีเหลืองสีขาวสีเขียวสลับกันนั่นก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้คิดให้ตรึกแต่ลืมสภาพของจิตตั้งแต่เกิดจนตายจนถึงขณะนี้ว่ามีใครรู้จักจิตจริงๆนะคะที่จะเข้าใจได้ถูกต้องในจิตของตนเพราะว่าส่วนใหญ่จะคิดถึงจิตของคนอื่นเพราะวันนี้เห็นหน้าก็เป็นยังไงบ้างคะดูเป็นสุขดีหรือว่าทุกข์ร้อนประการใดก็ไปคิดถึงจิตของคนอื่นแต่ลืมสภาพจิตของตนเองซึ่งความจริงถ้าไม่มีจิตซึ่งเข้าใจว่าเป็นของเรายึดถือมานานว่าเป็นของเราเกิดขึ้นนะคะก็จะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่ว่าขาดและละเลยการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆว่าถ้าจิตนี้ไม่เกิดไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีไม่ปรากฏเป็นเรื่องราวมากมายเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าจะพูดคำใดก็คือว่าพระธรรมจะทำให้สามารถเข้าใจความถูกต้องของคำนั้นชัดเจนและละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าจะละบาปทั้งปวงทั้งสิ้นทั้งหมดนี่นะคะก็จะต้องรู้ว่าขณะนี้บาปเมื่อไหร่จะละเมื่อไหร่นี่เป็นความชัดเจนซึ่งจะต้องค่อยๆเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะมิฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งเหมือนรู้เหมือนเข้าใจแต่ก็เป็นโมฆะเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงๆที่เรากล่าวถึงในขณะที่ธรรมะนั้นเกิดขึ้นปรากฏเพียงเล็กน้อยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเผินๆคร่าวๆนะคะก็เป็นอย่างที่รู้กันว่าบาปก็คือธรรมะหรือสิ่งที่ไม่ดีและบุญก็คือสิ่งที่ดีก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะบาปกับบุญสองอย่างยังมีสภาพธรรมะที่ ม่ใช่บาปไม่ใช่บุญด้วยก็เป็นเรื่องของการศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจขึ้นอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพื่อละคลายความไม่รู้และการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราและก็ยึดถือสิ่งต่างๆที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจนกว่าสามารถที่จะชำระจิตซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้และการยึดถือและก็ความติดข้องและอกุศลอีกมากมายประมาณไม่ได้เลยที่จะไปละบาปให้หมดสิ้นเนี่ยก็ลองคิดดูนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจเลยจะละสักนิดหนึ่งก็ไม่มีมีแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ตรงแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องความจริงใจที่จะต้องมั่นคงจริงๆในการที่จะเข้าใจธรรมะค่ะ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1073
2: ข้อ15อกุศลจิตเป็นเหตุหรือณเหตุ
3: เป็นณเหตุครับ
2: เป็นอเหตุกะหรือสะเหตุกะอกุศลจิตต้องมีเหตุที่เป็นอกุศลนะคะจิตนั้นจึงจะเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นอกุศลจิตจึงเป็นสะเหตุกะถ้าเป็นโมหะมูลจิตก็มีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยโมหะเจตสิกก็เป็นเหตุเพราะฉะนั้นโมหะมูลจิตก็เป็นสะเหตุกะจิตถ้าเป็นโทสะมูลจิตก็จะต้องมีเหตุสองคือโมหะเจตสิกกับโทสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นโทสะมูลจิตก็เป็นสะเหตุกะถ้าเป็นโลภะมูลจิตก็ต้องมีเหตุคือโมหะเจตสิกและโลภะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นอกุศลจิตต้องเป็นสะเหตุกะจิตประกอบด้วยเหตุที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลที่จะทำให้เกิดผลคือวิบากข้างหน้าข้อ16จิตภูมิไหนมี2ชาติ
3: โลกุตระจิตมี2ชาติ
2: ถูกต้องค่ะคือมีแต่กุศลและวิบากมรรคจิต4เป็นโลกุตระกุศลผลละจิต4เป็นโลกุตระวิบากข้อ17จิตภูมิไหนมี3ชาติรูปาวัจระภูมิและอรูปาวัจระภูมิเพราะเหตุว่ามีรูปาวัจระกุศลจิตรูปาวัจระวิบากจิตซึ่งเป็นผลและรูปาวัจระกิริยาจิตซึ่งไม่เป็นเหตุและเป็นผลเป็นฌานจิตของพระอรหันต์เพราะเหตุว่าพระอรหันต์มีฌานจิตได้แต่ไม่ใช่กุศลเพราะเหตุว่าไม่เป็นเหตุให้เกิดผลคือรูปาวัจระวิบากสำหรับอรูปาวัจระภูมิก็เช่นเดียวกันนะคะมี3ชาติคืออรูปาวัจระกุศลสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นเหตุให้เกิดอรูปาวัจระวิบากและสำหรับพระอรหันต์แล้วมีอรูปาวัจระจิตซึ่งเป็นกิริยาเพราะเหตุว่าไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากข้อ18จิตภูมิไหนมี1ชาติไม่มีค่ะข้อ19เหตุเป็นปรมัตถธรรมอะไรเหตุหรือเหตุเป็นปรมัตถธรรมอะไรเป็นเจตสิกปรมัตถ์ข้อ20เหตุเป็นขันธ์อะไร
3: เป็นสังขารขันธ์ครับ
2: ข้อ21นิพพานเป็นเหตุหรือณเหตุ
3: เป็นณเหตุ
2: อเหตุกะหรือสะเหตุกะ
3: เป็นอเหตุกะ
2: ข้อ22อเหตุกะจิตเป็นขันธ์อะไร
3: เป็นวิญญาณขันธ
2: ์ข้อ23ณเหตุที่ไม่ใช่สังขารขันธ์ได้แก่อะไรบ้างณเหตุที่ไม่ใช่สังขารขันธ์ได้แก่อะไรบ้าง
3: ได้แก่จิตเจตสิกที่ไม่ใช่เหตุครับ
2: ถ้าพูดถึงขันธ์5นะคะแล้วก็ณเหตุที่ไม่ใช่สังขารขันธ์รูปขันธ์เป็นณเหตุซึ่งไม่ใช่สังขารขันธ์เวทนาขันธ์เป็นณเหตุซึ่งไม่ใช่สังขารขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นณเหตุที่ไม่ใช่สังขารขันธ์วิญญาณเป็นณเหตุซึ่งไม่ใช่สังขารขันธ์ข้อ24สังขารขันธ์ที่เป็นณเหตุคือไม่ใช่เหตุมีกี่ดวงสังขารขันธ์ที่เป็นณเหตุคือไม่ใช่เหตุมีกี่ดวง
3: 46
2: สังขารขันธ์ค่ะไม่ได้ถามถึงเจตสิกทั้งหมดนะคะเฉพาะสังขารขันธ์ที่เป็นณเหตุมีกี่ดวง
3: 44ครับ
2: ค่ะเพราะเหตุว่าเจตสิกที่เป็นสังขารขันธ์มี50ดวง เจตสิกทั้งหมดมี52ดวงเจตสิก1ดวงเป็นเวทนาขันธ์คือเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิก1ดวงเป็นสัญญาขันธ์เจตสิก50ดวงแต่ละดวงเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นในสังขารขันธ์50เนี่ยค่ะเป็นเหตุเพียง6คือโลภะเจตสิก1โทสะเจตสิก1โมหะเจตสิก1อโลภะเจตสิก1อโทสะเจตสิก1อโมหะเจตสิก1เพราะฉะนั้นเจตสิกซึ่งเป็นสังขารขันธ์ทั้งหมดมี50และเป็นเหตุเพียง6ดวงเพราะฉะนั้นเจตสิกอื่นซึ่งเป็นสังขารขันธ์44ดวงเป็นณเหตุข้อ25ปรมัตถธรรมที่เป็นณเหตุเป็นขันธ์อะไรบ้าง
3: เป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ที่ไม่ใช่เหตุ44
2: 4ขันธ์แล้วค่ะรูปขันธ
3: ์เวทนาขัน
2: ธ์เวทนาขันธ์
3: สัญญาขัน
2: ธ์สัญญาขันธ์
3: สังขารขันธ์ที่เว้นจากเหตุ6มีเจตสิก44ดวงที่เหลือ
2: ค่ะ
3: กับวิญญาณขันธ์
2: ถูกต้องค่ะคือคำถามถามว่าปรมัตถธรรมที่เป็นณเหตุเป็นขันธ์อะไรเพราะฉะนั้นก็รูปทั้งหมดเป็นณเหตุเป็นรูปขันธ์เวทนาเจตสิกเป็นณเหตุเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นณเหตุเป็นสัญญาขันธ์เจตสิก44ดวงซึ่งเป็นณเหตุเป็นสังขารขันธ์และจิตทั้งหมดเป็นวิญญาณขันธ์ข้อ26รูปขันธ์เป็นเหตุหรือณเหตุ
3: เป็นณเหตุ
2: อเหตุกะหรือสเหตุกะ
3: อเหตุกะ
2: ค่ะอเหตุกะหมายความว่าไม่มีเจตสิกที่เป็นเหตุเกิดร่วมด้วยเจตสิกจะเกิดกับรูปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดนะคะไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเฉพาะจิตเท่านั้นซึ่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นรูปเป็นณเหตุและเป็นอเหตุกะศัพท์เหล่านี้ต้องจำนะคะเวลาต่อไปจะได้เข้าใจชัดเจนไม่ลืมข้อ27โทสะเจตสิกเป็นขันธ์อะไร
3: เป็นสังขารขันธ
2: ์ข้อ28ทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิตเป็นชาติอะไร
3: เป็นอกุศลชาติ
2: ข้อ29ภูมิไหนไม่มีรูปขัน
3: ธ์อรูปภูม
2: ิค่ะต้องเป็นอรูปพรหมภูมินะคะข้อ30ภูมิไหนไม่มีนามขันธ
3: ์อสัญญัสตะภูมิ
2: ค่ะข้อ30ภูมิไหนไม่มีนามขันธ์ก็มีอยู่ภูมิเดียวนะคะซึ่งเป็นรูปพรหมภูมิซึ่งเป็นอสัญญัสตาพรหมก็พร้อมที่จะต่อไปได้แล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังยังคล่องใจหรือว่ายังสงสัยในคำถามข้อหนึ่งข้อใดก็ลองคิดอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่ลืมข้อความในสังยุตตนิกายขันธวารวรรคที่ได้กล่าวถึงแล้วในคราวก่อนนะคะปุณณมะสูตรมีข้อความที่ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอขันจึงชื่อว่าขันซึ่งก็ได้กล่าวถึงแล้วนะคะว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันสามแล้วนะคะเป็นภายในก็ดีหนึ่งภายนอกก็ดีหนึ่งหยาบก็ดีหนึ่งละเอียดก็ดีหนึ่งเลวก็ดีหนึ่งประณีตก็ดีหนึ่งมีในที่ไกลก็ดี1ในที่ใกล้ก็ดี1รวมทั้งหมดเป็น11ลักษณะนี้เรียกว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ก็โดยนัยเดียวกันนะคะตามที่ได้กล่าวถึงแล้วซึ่งข้อความต่อไปมีว่าภิกษุนั้นชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าดีแล้วพระเจ้าข้าแล้วได้ทูลถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ทำให้รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ปรากฏพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเนี่ยค่ะทรงแสดงถึงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏให้รู้จริงๆและสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเมื่อเป็นสภาพธรรมะที่เกิดก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้สภาพนั้นๆปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงสภาพธรรมะที่ปรากฏโดยประเภทของขันธ์ภิกษุรูปนั้นก็ชื่นชมอนุโมทนาและก็ใคร่ที่จะได้ทราบถึงความเป็นอนัตตาของขันธ์เหล่านั้นนะคะโดยได้กราบทูลถามต่อไปถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้ขันธ์นั้นๆปรากฏซึ่งภิกษุรูปนั้นได้กราบทูลถามว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ปรากฏข้อความในพระสูตรตรงกับพระอภิธรรมซึ่งจะต้องเข้าใจเรื่องของสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาพร้อมทั้งเหตุปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะแต่ละอย่างเกิดขึ้นปรากฏแม้แต่รูปขันธ์เนี่ยค่ะก็ต้องมีเหตุว่าอะไรเป็นเหตุให้รูปขันธ์ปรากฏเวทนาความรู้สึกในแต่ละครั้งในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะมีอะไรเป็นเหตุให้เวทนานั้นเกิดขึ้นปรากฏสัญญาก็คือความจำสิ่งต่างๆมีอะไรเป็นเหตุให้สัญญานั้นเกิดขึ้นปรากฏสังขารขันธ์ซึ่งเป็นโลภะบ้างโทสะบ้างเป็นกุศลประเภทต่างๆบ้างมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นปรากฏและวิญญาณขันธ์มีอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้สภาพธรรมะนั้นปรากฏเพื่อที่จะได้เห็นความเป็นอนัตตาจริงๆหลายท่านบอกว่าสติปัฏฐานเนี่ยค่ะไม่เกิดถ้าไม่เป็นพหุสูตรก็ยากที่สติปัฏฐานจะเกิดเพราะเหตุว่าเพียงได้ยินได้ฟังว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นแต่ว่านามธรรมอะไรทางตาที่กำลังเห็นรูปธรรมอะไรทางตาที่กำลังปรากฏจะต้องเข้าใจในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทั้งหลายที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งข้อความในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะคะพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงเรื่องของธรรมะที่สามารถจะพิสูจน์ได้ทั้ง6ทางคือทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุท่านผู้ฟังจะตอบไหมคะอะไรเป็นเหตุปัจจัยทำให้รูปขันธ์ปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุมหาภูตรูปสี่แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันธ์ปรากฏทางตามหาภูตรูปไม่ได้ปรากฏแต่ถ้าไม่มีมหาภูตรูปสีสันวรรณะในขณะนี้ไม่ปรากฏเลยถ้าเป็นอากาศธาตุเนี่ยค่ะไม่มีสีสันวรรณะปรากฏแต่เพราะเหตุว่ามหาภูตรูปมีที่ใดสีสันวรรณะก็มีปรากฏในที่นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานะคะเพราะมหาภูตรูปเป็นปัจจัยเสียงที่กำลังปรากฏทางหูในขณะนี้ที่จะเห็นว่าเป็นอนัตตาก็เพราะเหตุว่าต้องมีมหาภูตรูปกระทบกันเป็นเหตุให้เสียงปรากฏไม่ฉะนั้นจะไม่มีเสียงปรากฏเลยขณะที่ได้กลิ่นก็ต้องมีมหาภูตรูปทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในที่นั้นถ้าไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกลิ่นก็ไม่มีรสก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุมหาภูตรูปสี่แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันธ์ปรากฏสำหรับเวทนาขันธ์คือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผัสสะ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันธ์ปรากฏถ้าไม่กระทบไม่สัมผัสไม่รู้อารมณ์จะมีความรู้สึกในอารมณ์ที่กำลังปรากฏไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะใดที่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดปรากฏเกิดขึ้นให้ทราบว่าผัสสะซึ่งเป็นสภาพนามธรรมชนิดหนึ่งเป็นสภาพที่กระทบอารมณ์เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตในขณะนั้นเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกนั้นๆขึ้นถ้าผัสสะกระทบเห็นรูปทางตาความรู้สึกเป็นไปกับรูปทางตาถ้าผัสสะกระทบเสียงให้เสียงปรากฏทางหูที่เสียงปรากฏและจะไม่มีความรู้สึกใดๆนี่ค่ะเป็นไปไม่ได้เมื่อมีการกระทบแล้วต้องมีเวทนาคือสภาพความรู้สึกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผัสสะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันธ์ปรากฏถ้าหลงลืมสตินะคะก็เป็นเราสุขเราทุกข์ลืมซะแล้วค่ะว่าเพราะผัสสะกระทบอารมณ์นั้นเวทนาความรู้สึกในอารมณ์นั้นจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นถ้ากระทบอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจนะคะโทมนัสเวทนาความรู้สึกไม่แช่มชื่นก็เกิดถ้าไม่หลงลืมก็จะรู้ว่าความรู้สึกไม่แช่มชื่นนี่ค่ะมีเหตุคือการกระทบกับอารมณ์ซึ่งไม่น่าพอใจเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ดับไปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนซึ่งจะไปเปลี่ยนความรู้สึกไม่แช่มชื่นให้เป็นสุขเวทนาได้เพราะเหตุว่าต้องเป็นไปตามอารมณ์และกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นและแต่ว่าจะเป็นกุศลประเภทใดหรืออกุศลประเภทใดสำหรับสัญญาขันธ์นะคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัญญาขันธ์ปรากฏถ้าเห็นสิ่งใดทางตาก็จำในสิ่งที่ปรากฏทางตาเวลาที่เสียงปรากฏทางหูสัญญาเจตสิกจำเสียงที่ปรากฏทางหูเวลาที่กลิ่นปรากฏทางจมูกนะคะสัญญาเจตสิกก็จำกลิ่นนั้นทันทีจะไม่ให้จำไม่ได้จะมีอัตตาบอกว่าอย่าจำก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเมื่อมีผัสสะซึ่งเป็นนามธรรมกระทบกับอารมณ์ใดขณะนั้นนะคะก็มีสัญญาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นจำอารมณ์นั้นผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สังขารขันธ์ปรากฏท่านผู้ฟังคงจะมีความชอบในสิ่งที่เห็นทางตาเพราะขณะนั้นผัสสะกระทบสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นสิ่งนั้นโลภะเจตสิกหรือโลภะมูลจิตจึงเกิดยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็ไม่พ้นไปจากเหตุและปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะแต่ละอย่างเกิดขึ้นสำหรับวิญญาณขันธ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่านามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณขันธ์ปรากฏนี่ก็หมายความว่าในภูมิซึ่งมีรูปเช่นในภูมิมนุษย์เนี่ยค่ะจิตที่จะเกิดขึ้นได้นะคะต้องอาศัยเจตสิกและรูปด้วยถ้าไม่มีจักขุปสาทะจะไม่มีการเห็นเลยจักขุปสาทะเห็นไม่ได้จริงแต่ถ้าไม่มีจักขุปสาทะจักขุวิญญาณก็เห็นไม่ได้ทั้งที่จักขุปสาทะไม่เห็นอะไรแต่ต้องมีจักขุปสาทะจึงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งบางท่านนะคะแม้ในครั้งนั้นก็มีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเมื่อได้ฟังเรื่องของอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานี่ค่ะก็เกิดความคิดซึ่งไม่ตรงก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความปริวิตกแห่งใจขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าด้วยประการดังนี้แลรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตา กรรมที่อนัตตากระทำจักถูกต้องอัตตาคือกรรมได้อย่างไรซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบความคิดของภิกษุรูปนั้นแล้วก็ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายข้อที่โมฆะบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจอวิชชามีใจถูกตัณหาครอบงำจะพึงสำคัญสัตถุศาสตร์ว่าเป็นคำสอนที่ควรให้คิดให้ตระหนักว่าเมื่อรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตากรรมที่อนัตตากระทำจักถูกต้องอัตตาคือกรรมได้อย่างไรบางท่านบางคนก็อาจจะคิดอย่างนี้นะคะแทนที่จะพิจารณาให้ตรงว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจริงๆถึงจะยังไม่ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะว่าไม่ใช่ตัวตนแต่เพราะสภาพธรรมะทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนนั่นเองถ้าค่อยๆอบรมเจริญปัญญาระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละลักษณะวันหนึ่งก็จะต้องประจักษ์ในสภาพที่เป็นอนัตตาแท้ๆของธรรมะทั้งหลายที่กำลังปรากฏควรจะคิดอย่างนี้แต่บางท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยค่ะแทนที่จะคิดให้ถูกต้องคือให้อบรมปัญญาจนกว่าจะเห็นความเป็นอนัตตาก็กลับจะไม่ทำอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและมีใครบ้างคะซึ่งจะไม่ทำอะไรได้ในเมื่อต้องเห็นเมื่อมีปัจจัยที่จะให้เห็นก็เห็นทำกิจเห็นแล้วเมื่อมีปัจจัยที่จะให้ได้ยินก็ทำกิจได้ยินแล้วเมื่อมีปัจจัยที่จะคิดนึกอย่างนั้นก็คิดนึกอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคิดอะไรทั้งหมดนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่าปัญญาควรจะรู้ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะคิดว่าไม่ต้องทำอะไรแท้ที่จริงขณะที่คิดนั้นก็เป็นอนัตตาที่เกิดขึ้นคิดอย่างนั้นแล้วก็ดับไปบางท่านก็บอกว่างั้นก็ไม่ต้องทำความเพียรอยู่เฉยท่านผู้นั้นนะคะยังไม่ได้ศึกษาและก็ยังไม่ได้รู้ลักษณะของวิริยะเจตสิกว่าเกิดกับจิตเกือบทุกดวงเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10คือขณะที่กำลังเห็นกำลังได้ยินเป็นต้นนะคะและถ้าศึกษาต่อไปก็จะทราบว่าเว้นจิตอีกบางดวงซึ่งเป็นอเหตุกะจิตคือจิตซึ่งไม่ประกอบด้วยเหตุ6แต่ว่าเพียงพอใจในสิ่งที่เห็นที่ปรากฏทางตาหรือมีความรู้สึกไม่แช่มชื่นในขณะที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเสียงที่ปรากฏทางหูยังไม่ทันอะไรเลยนะคะเพียงแต่เป็นความไม่พอใจหรือความพอใจยังไม่ได้พูดยังไม่ได้กระทำยังไม่ได้คิดที่จะกระทำทุจริตใดๆทั้งสิ้นขณะนั้นวิริยะเจตสิกก็เกิดขึ้นกระทำกิจนั้นๆแล้วไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจะยับยั้งวิริยะเจตสิกไม่ให้เกิดก็ไม่ได
0: ้มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซงโง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 นถึง 6:30 นบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 นถึง 7:00 นคุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่ บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญฟังคุณทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลสนทนากับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตเรื่องธรรมะประจำวันทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107วันอังคารที่15กันยายนนี้เวลา 9:00 นถึง 10:00 นและรับฟังถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ
1: ครั้งที่1074
2: บางท่านก็บอกว่างั้นก็ไม่ต้องทำความเพียรอยู่เฉยๆท่านผู้นั้นนะคะยังไม่ได้ศึกษาและก็ยังไม่ได้รู้ลักษณะของวิริยะเจตสิกว่าเกิดกับจิตเกือบทุกดวงเว้นทวิปัญจวิญญาณจิตสิบคือขณะที่กำลังเห็นกำลังได้ยินเป็นต้นนะคะและถ้าศึกษาต่อไปก็จะทราบว่าเว้นจิตอีกบางดวงซึ่งเป็นอเหตุกะจิตคือจิตซึ่งไม่ประกอบด้วยเหตุ6แต่ว่าเพียงพอใจในสิ่งที่เห็นที่ปรากฏทางตาหรือมีความรู้สึกไม่แช่มชื่นในขณะที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเสียงที่ปรากฏทางหูยังไม่ทันอะไรเลยนะคะเพียงแต่เป็นความไม่พอใจหรือความพอใจยังไม่ได้พูดยังไม่ได้กระทำยังไม่ได้คิดที่จะกระทำทุจริตใดๆทั้งสิ้นขณะนั้นวิริยะเจตสิกก็เกิดขึ้นกระทำกิจนั้นๆแล้วไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจะยับยั้งวิริยะเจตสิกไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าวิริยะเจตสิกเป็นสภาพที่ต้องเกิดกับจิตนั้นๆเว้นจิตบางดวงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะซึ่งจะเป็นพหุสูตรนะคะจะเกื้อกูลให้เข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏตรงขึ้นจนกว่าสติปัฏฐานจะอบรมและเจริญขึ้นจนสามารถประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะถูกต้องตรงตามที่ได้ศึกษาแต่ถ้าไม่ตรงนะคะให้ทราบว่าผิดอย่าเข้าใจว่าเมื่อไม่ตรงแล้วยังถูกถ้าเข้าใจอย่างนั้นนะคะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะเหตุว่าศึกษาทำไมถ้าไม่สามารถที่จะรู้ให้ตรงตามลักษณะธรรมะที่ทรงแสดงทุกประการสำหรับการศึกษาเรื่องของจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งซึ่งได้กล่าวถึงแล้วจะขอกล่าวถึงธรรมะซึ่งเกิดร่วมกับอกุศลจิตเพื่อที่จะให้เห็นสภาพความเป็นอนัตตาของจิตแต่ละดวงด้วยตามนัยยะของอรรถสาลินีถ้าท่านผู้ฟังศึกษาในพระไตรปิฎกหรือในอรรถกถาพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงเรื่องของจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นร่วมกันเพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตาของจิตที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วเพราะเหตุว่าโลภะมูลจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็ดับไปอย่างรวดเร็วมีอายุเพียง3ขณะย่อยคืออุปาทขณะขณะที่เกิดขึ้นทิติขณะขณะที่ตั้งอยู่ยังไม่ดับและพังคขณะคือขณะที่ดับเพราะฉะนั้นก็ขอกล่าวถึงจิตตุปาทะซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินคำนี้มาบ้างนะคะสำหรับจิตตุปาทะข้อความในอรรถสาลินีอรรถกถากันพรรณนาขยายความหมวดติกะข้อ1385ได้อธิบายความหมายของจิตตุปาทะมีข้อความว่าในพระบาลีนั้นมีอธิบายดังนี้ชื่อว่าอุปาทะเพราะความหมายว่าธรรมะที่เกิดขึ้นธรรมะที่เกิดขึ้นคือจิตชื่อว่าจิตตุปาทะไม่ใช่ว่าจิตไม่เกิดเมื่อจิตเกิดจึงเป็นจิตตุปาทะคือธรรมะที่เกิดขึ้นคือจิตชื่อว่าจิตตุปาทะคำอธิบายต่อไปมีว่าก็คำว่าจิตตุปาทะนี้เป็นหัวข้อแห่งเทศนาเท่านั้นเหมือนดังเมื่อพูดว่าพระราชาเสด็จมาแล้วดังนี้ย่อมเป็นอันพูดถึงการมาแม้ของพวกอมาตย์เป็นต้นทีเดียวฉันใด เมื่อตรัสว่าจิตตุปาทะดังนี้ก็ย่อมเป็นอันตรัสถึงแม้ธรรมะที่สัมปยุตด้วยจิตตุปาทะคือหมายความถึงเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกับจิตเหล่านั้นทีเดียวเหมือนฉันนั้นเพราะฉะนั้นด้วยศัพท์ว่าจิตตุปาทะในที่ทุกแห่งพึงทราบว่าทรงถือเอาจิตพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมคือหมายถึงทั้งจิตและเจตสิกนะคะเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่านามธรรมที่เกิดร่วมกันมีสองคือจิตปรมัตถ์และเจตสิกปรมัตถ์แต่เพราะเหตุว่าจิตเป็นประธานเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าจิตตุปาทะแต่ทุกแห่งที่ใช้คำว่าจิตตุปาทะพึงทราบว่าทรงถือเอาจิตพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมคือเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยเหมือนกับคำที่พูดว่าพระราชาเสด็จมาแล้วไม่ได้หมายความว่าเสด็จมาพระองค์เดียวแต่ก็ต้องมีพวกอำมาตย์ติดตามมาด้วยสำหรับเจตสิกทั้งหมดนะคะมี52ประเภทหรือที่ใช้คำว่า52ดวงสำหรับจิตเนี่ยค่ะแบ่งออกโดยนัยยะของภูมิต่างๆเป็น4ภูมิเป็นกามาวจรภูมิ1เป็นรูปาวจรภูมิ1เป็นอรูปาวจรภูมิ1เป็นโลกุตระภูมิ1แต่สำหรับเจตสิกนะคะจำแนกออกเป็น3ประเภทคืออัญญสมานาเจตสิกอกุศลเจตสิกและโสภณะเจตสิกสำหรับอัญญสมานาหมายถึงเจตสิกประเภทหนึ่งนะคะมีทั้งหมด13ดวงซึ่งไม่มีสภาพเป็นอกุศลหรือกุศลเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นกุศลก็ได้เมื่อเกิดกับกุศลจิตเป็นอกุศลก็ได้เมื่อเกิดกับอกุศลจิตเป็นวิบากก็ได้เมื่อเกิดร่วมกับวิบากจิตเป็นกิริยาเมื่อเกิดร่วมกับกิริยาจิตเพราะฉะนั้นอัญญสมานาเจตสิก13ดวงเป็นเจตสิกซึ่งมีสภาพเสมอกับธรรมะทั้งหลายที่ตนเกิดร่วมด้วยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวหรือเป็นกุศลอย่างเดียวหรือเป็นวิบากอย่างเดียวหรือเป็นกิริยาอย่างเดียวสำหรับอกุศลและเจตสิกมี14ประเภทหรือ14ดวงซึ่งชื่อก็บอกชัดเจนนะคะว่าเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นอกุศลเท่านั้นถ้าเป็นอกุศลและเจตสิกแล้วจะเป็นวิบากไม่ได้เป็นกิริยาไม่ได้ขณะใดที่เจตสิก14ดวงนี้เกิดขึ้นนะคะขณะนั้นจิตต้องเป็นอกุศลจิตและอัญญสมานาเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกับอกุศลเจตสิกนั้นก็ต้องเป็นอกุศลด้วยสำหรับอกุศลเจตสิกท่านผู้ฟังจะเห็นว่ามีเพียง14ดวงนะคะไม่มากเลยค่ะแต่เกิดบ่อยจนกระทั่งมีกำลังไม่สามารถที่กุศลจะเกิดได้มากเท่าและนอกจากนั้นนะคะถึงแม้ว่ากุศลจะมีโอกาสเกิดได้บ้างเพียงเล็กน้อยจิตก็ตกไปสู่กระแสของอกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดอีกแล้วทั้งที่อกุศลและเจตสิกมีเพียง14ดวงสำหรับเจตสิกอีกประเภทหนึ่งนะคะคือโสภณะเจตสิกมี25ดวงชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นโสภณะเป็นจิตที่ดีงามไม่ได้เจาะจงว่าเป็นกุศลเจตสิกเพราะฉะนั้นโสภณะเจตสิกเกิดกับจิตที่ดีงามทั้งหมดคือเกิดกับกุศลจิตเกิดกับกุศลวิบากจิตและเกิดกับกิริยาจิตซึ่งประกอบด้วยเหตุที่ดีงามเพราะฉะนั้นเจตสิก52ดวงเนี่ยค่ะแบ่งออกเป็นอัญญสมานาเจตสิก13ดวงอกุศลและเจตสิก14ดวงโสภณะเจตสิก25ดวงซึ่งจะขอกล่าวถึงอัญญสมานาเจตสิก13ดวงก่อนสำหรับอัญญสมานาเจตสิก13ดวงเนี่ยค่ะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือเป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงและเป็นปกิณกะเจตสิก
1: 6ดวงสัพพจิตตสาธารณเจตสิก
2: เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงจึงชื่อว่าสัพพจิตตสาธารณะเพราะเหตุว่าเกิดสาธารณะกับจิตทั้งหมดทุกดวงมี7ดวงด้วยกันนะคะเจตสิกซึ่งเป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกสำหรับอีก6ดวงนั้นเป็นปกิณกะเจตสิกคือ
1: ประกอบกับจิตบางดวงและไม่ประกอบกับจิตบางดวง
2: สำหรับสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงคือ1ผัสสะเจตสิกคุ้นหูนะคะ2เวทนาเจตสิก3สัญญาเจตสิก4เจตนาเจตสิก5เอกคตาเจตสิก6ชีวิตปินดริยะเจตสิก7มนสิการะเจตสิกไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในตำรากำลังเห็นในขณะนี้เองจะขาดเจตสิก7ดวงนี้ไม่ได้เลยเพื่อที่จะให้เห็นความเป็นอนัตตาของเห็นในขณะนี้นะคะว่าไม่ใช่มีแต่จิตซึ่งเป็นนามธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์คือการเห็นแต่ยังมีเจตสิกคือสภาพธรรมะซึ่งเกิดร่วมด้วยทุกครั้งที่จิตแต่ละดวงเกิดขึ้นต้องมีเจตสิก7ดวงนี้เกิดร่วมด้วยซึ่งข้อความในอภิธรรมมัทธวิภาวินีดีกาพรรณนาความปริเฉทที่2ได้แสดงเหตุที่แสดงลักษณะของเจตสิก4ประการนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเจตสิกดวงใดก็ตามที่เกิดขึ้นจะต้องมีลักษณะ4ประการและมีเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงแสดงลักษณะ4ประการของเจตสิกลักษณะ4ประการคือเอกุปปาทะนิโรธะเป็นธรรมะที่เกิดพร้อมจิต1และดับพร้อมกับจิต1มีเหตุผลว่าทำไมจึงต้องแสดงว่าเกิดพร้อมจิตและยังต้องแสดงว่าดับพร้อมจิตด้วยจะแสดงเพียงว่าเป็นธรรมะที่เกิดพร้อมจิตอย่างเดียวเท่านั้นไม่พอเพราะเหตุว่ารูปที่เกิดพร้อมจิตก็มีและรูปที่เกิดพร้อมจิตไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นจึงต้องแสดงว่าเอกุปปาทะนิโรธะธรรมะที่เกิดพร้อมจิตและต้องดับพร้อมจิตด้วยและการเกิดพร้อมนี่นะคะให้ทราบว่าจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งมี3ขณะย่อยคือขณะที่เกิดอุปาทขณะขณะที่ยังไม่ดับเป็นถิติขณะขณะที่ดับเป็นพังคขณะเจตสิกเกิดพร้อมกับจิตในอุปาทขณะที่จิตเกิดไม่ใช่ว่าในอุปาทขณะจิตเกิดและเจตสิกเกิดร่วมด้วยในถิติขณะหรือพังคขณะแต่เมื่อแสดงว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดพร้อมจิตหมายถึงเกิดพร้อมในขณะอุปาทขณะของจิตและดับพร้อมกันคือในขณะพังคขณะของจิตเพราะฉะนั้นรูปอาจจะเกิดพร้อมจิตแต่รูปไม่ใช่เจตสิกเพราะเหตุว่าไม่ได้ดับพร้อมจิตและรูปใดก็ตามนะคะซึ่งเกิดก่อนจิตมีอายุเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะรูปนั้นอาจจะดับพร้อมจิตดวงหนึ่งดวงใดแต่รูปนั้นก็ไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นจึงต้องแสดงพยัญชนะว่าเจตสิกต้องมีลักษณะ4ประการคือเอกุปปาทะนิโรธะเป็นธรรมะที่เกิดพร้อมจิตและต้องดับพร้อมกับจิตด้วยแต่ว่ายังมีรูปบางรูปนะคะซึ่งเกิดดับพร้อมจิตได้แก่วิญญาติรูปเพราะฉะนั้นก็ยังไม่พออีกที่จะแสดงพยัญชนะเพียงเอกุปปาทะนิโรธะว่าเป็นลักษณะของเจตสิกยังต้องมีลักษณะอีก2 อย่างคือเอกาลัมพนะวัตถุเป็นธรรมะที่มีอารมณ์เดียวกับจิตและเกิดที่เดียวกับจิตด้วย
1: พระเหตุว่าแม้รูปจะเกิดพร้อมจิตและก็ดับพร้อมจิตแต่รูปไม่ใช่สภาพรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกนั้นนอกจากเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตแล้วยังต้องเป็นสภาพที่รู้อารมณ์เดียวกับจิตนั้นด้วยและนอกจากนั้นนะคะในภูมิที่มีขันธ์ห้าคือจิตจะต้องเกิดที่รูปรูปหนึ่งรูปใดเสมอธรรมะที่เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตนั้นนะคะจะต้องเกิดที่รูปเดียวกับจิตนั้นด้วยนี่เป็นลักษณะสี่ประการของเจตสิกซึ่งกำลังเกิดดับพร้อมกับจิตในขณะนี้อย่างรวดเร็วและเกินนี่คือสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาจริงๆข้อความในอัฏฐสาลินีจิตตุปาทกันอธิบายเจตสิกธรรมแสดงเหตุที่พระผู้มีพระภาคตรัสผัสสะเจตสิกเป็นอันดับแรกมีข้อความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสผัสสะไว้เป็นอันดับแรกโดยเทศนาวาระและโดยเป็นปัจจัยแก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าไม่ตรัสผัสสะนะคะจะตรัสเวทนาก่อนก็ได้จะตรัสสัญญาก่อนก็ได้หรือจะยกจิตขึ้นมาก่อนก็ได้แต่ในการที่พระผู้มีพระภาคตรัสผัสสะไว้เป็นอันดับแรกโดยเทศนาวาระเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจิตและเจตสิกจะเกิดพร้อมกันในอุปาทขณะและดับพร้อมกันในพังคขณะแต่ว่าทรงยกธรรมะซึ่งเป็นปัจจัยเป็นอันดับแรกเพราะเหตุว่าผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาถ้าผัสสะไม่กระทบก็จะไม่เกิดความรู้สึกในสิ่งที่เห็นทางตาเสียงที่ปรากฏทางหูกลิ่นที่กระทบจมูกรสที่กระทบลิ้นสิ่งที่กระทบสัมผัสกายหรือแม้เรื่องที่นึกคิดทางใจก็ประกอบด้วยเวทนาเจตสิกต่างๆตามผัสสะที่กระทบอารมณ์ในขณะนั้นผัสสะเป็นปัจจัยแก่สัญญาโดยที่เมื่อผัสสะกระทบสิ่งใดสัญญาก็จำสิ่งนั้นผัสสะเป็นปัจจัยแก่สังขารคือเมื่อผัสสะกระทบอารมณ์ใดก็เกิดความยินดียินร้ายในอารมณ์นั้นผัสสะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเพราะเหตุว่าผัสสะกระทบอารมณ์ใดวิญญาณคือจิตก็รู้อารมณ์นั้นข้อความในอัฏฐสาลินีอุปมาผัสสะว่าเมื่อพูดถึงปราสาทเสาต้องเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญทัพสัมภาระที่เหลือทั้งหลายคือระแนงเชิงฝายอดกลอนจั่วและอื่นๆนะคะทั้งหมดเนื่องด้วยเสาตั้งอยู่บนเสาจริงอยู่เพราะผัสสะนี้เป็นเช่นกับเสาสัมปยุตธรรมนอกจากนั้นเป็นเช่นกับทัพสัมภาระฉะนั้นจึงตรัสผัสสะไว้เป็นอันดับแรกถ้าไม่มีเสาเนี่ยค่ะจะมีประตูหน้าต่างอะไรอะไรได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะเหตุว่าผัสสะเป็นเจตสิกซึ่งกระทบอารมณ์เพราะฉะนั้นก็นำมาซึ่งสภาพธรรมะอื่นๆทุกประการเช่นเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำหรือสังขารขันธ์ทั้งหลายและวิญญาณขันธ์ซึ่งกำลังรู้อารมณ์นั้นๆแต่ข้อความต่อไปมีว่าอันหนึ่งพึงทราบว่าไม่ควรแสวงหาถึงลำดับต้นและหลังเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะซึ่งเป็นสัมปยุตตธรรมคือจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันในจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งเนี่ยค่ะประกอบด้วยเจตสิกหลายดวงนะคะไม่น้อยกว่า7ดวงบางดวงก็ประกอบด้วยเจตสิก10กว่าดวงบางดวงก็ประกอบด้วยเจตสิก20กว่าดวงบางดวงก็ประกอบด้วยเจตสิก30กว่าดวงแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงลักษณะของเจตสิกนั้นๆซึ่งเกิดกับจิตนั้นและก็ดับไปอย่างรวดเร็วนะคะ
2: ว่าเจตสิกแต่ละดวงเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยแก่เจตสิกอื่นๆและแก่จิตโดยสถานใด

เหตุว่าเจตสิกทั้งหมดเกิดกับจิตใดก็ดับพร้อมกับจิตนั้นข้อความในอรรถสาลีนีมีว่าอันหนึ่งพึงทราบว่าไม่ควรแสวงหาถึงลำดับต้นและหลังแต่ควรแสวงหาธรรมะโดยความหมายของคำลักษณะและรัศคือกิจเป็นต้นเท่านั้นในการที่จะรู้ลักษณะของเจตสิกซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้นะคะจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่าเจตสิกดวงนั้นประเภทนั้นมีลักษณะอย่างไรมีกิจคือรสะอย่างไรมีอาการที่ปรากฏอย่างไรและมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดข้อความในอรรถสาลีนีอธิบายลักษณะของผัสสะเจตสิกมีข้อความว่าที่ชื่อว่าผัสสะเพราะกระทบอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นขณะไหนภูมิไหนชาติไหนที่ไหนที่จิตเกิดผัสสะเป็นสภาพธรรมะที่กระทบอารมณ์จะไม่ชื่อผัสสะได้ไหมคะเปลี่ยนชื่อได้ไหมคะลองคิดสิคะเปลี่ยนได้ไหมคะได้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแต่ลักษณะของผัสสะก็คือสภาพที่กระทบอารมณ์ไม่ใช่รูปกระทบรูปเพราะเหตุว่าถ้ารูปกระทบรูปไม่มีการรู้อารมณ์แต่ผัสสะเจตสิกเนี่ยค่ะเป็นนามธรรมซึ่งกระทบอารมณ์จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นแต่จิตไม่ใช่ผัสสะเจตสิกเพราะฉะนั้นที่จิตจะเห็นเพราะผัสสะกระทบสิ่งที่ปรากฏทางตาจิตเห็นจึงเกิดขึ้นขณะนี้บางท่านอาจจะได้ยินเสียงแต่บางท่านอาจจะกำลังคิดนึกเรื่องต่างๆถ้าผัสสะคือเจตสิกไม่กระทบเสียงโสตวิญญาณคือจิตได้ยินเสียงก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เสียงปรากฏนี่นะคะลักษณะของผัสสะคือธรรมะที่กระทบอารมณ์เป็นนามธรรมเป็นสภาพที่กระทบและจิตจึงรู้อารมณ์นั้นได้ที่ชื่อว่าผัสสะเพราะกระทบอารมณ์ผัสสะมีการกระทบอารมณ์เป็นลักษณะผุสนะลักขโนมีการประสานอารมณ์วัตถุวิญญาณเป็นรสะคือเป็นกิจสังคัตตนะรโส

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณพรสิริศาสีศาสตร์อุทิศให้บิดามารดาบุพการีและญาติทั้งหลาย500บาทคุณธัญภาแตรวิจิตรอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตรบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณประสิทธิ์ศรีอัศวกุล101บาทคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิช1,400บาทคุณสุวิภาถิ่นปะเหลียน50บาทคุณนิพาพร 1,000 บาทคุณกฤติมา500บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว24บาทคุณสิริพรนิชโรธ50บาทคุณนวลใจธนานุรักษากุล300บาทคุณสุปราณีพร้อมบุญ 2,400 บาทคุณมาราศีบูรณาไทย 1,000 บาทคุณพนัสดาอิสรางกูลณอยุธยา 1,000 บาทคุณวันชัยปกรณ์ธนพัฒน์100บาทและคุณมนัสรินโลสิริ 1,000 บาทครับขอเชิญฟัง

คุณทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลสนทนากับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตเรื่องธรรมะประจำวันทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 1107วันอังคารที่15กันยายนนี้เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.และรับฟังถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 ถึง 11:30 สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 ถึง 11:30 รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะลายชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 ถึง 6:00 ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: ซึ่งเกิดดับขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏเกิดแล้วดับแต่ก็ไม่สนใจในสภาพที่เป็นจริงแต่ละอย่างนั้นเลยเพราะสนใจไปในเรื่องราวตามที่สะสมมาความเข้าใจถูกจากการที่ได้ฟังพระธรรมเท่านั้นจึงจะทำให้สามารถเข้าใจความจริงขณะนี้ได้จากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ24กุมภาพันธ์2556
1: ขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆกำลังปรากฏแล้วก็ฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏแต่ไม่ใช่จงใจที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นในความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏว่าในขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่เกิดแล้วแล้วก็กำลังปรากฏแล้วก็ความจริงก็คือว่าสิ่งที่เกิดแล้วนี่นะคะก็ดับไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะคะแต่มีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีจริงๆนั่นคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งยากนะคะวันหนึ่งที่จะมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของ